0: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
1: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค 4,000 รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี
5: ่
2: ย
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
6: วิกรมกรมบดิตรดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
7: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
9: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 น.ใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า 965 เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
10: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 น.ฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
12: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉม

0: SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
3: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณัฐจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
3: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
4: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: และ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: สวัสดีครับท่านผู้ชมรับฟังทุกท่านนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเป็นช่วงเช้าๆแบบนี้มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะพูดคุยกันเป็นประจำนะครับคุณดารันท์ เข็มรัตน์กุลและผมวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ครับเป็นผู้ที่จะมาดำเนินรายการและก็ช่วยกันคุยข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเข้าใจคุณรวันเข้ามาแล้วนะสวัสดีครับคุณรวันครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังกับต้องบอกว่าสุดสัปดาห์อันแสนหนักหน่วงสำหรับคนกรุงเทพมหานครนะคะก็เช้าวันนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะทั้งคนที่ทำงานในภาคเอกชนบ้านก็ห่วงน้ำก็ท่วมงานก็ต้องทำในส่วนของราชการได้วันหยุดพิเศษนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะคะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะส่วนราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจด้วยแล้วก็ยิ่งเอาใจช่วยหนักหน่วงมากๆสำหรับพี่น้องนะคะที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ต้องรอคอยความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะก็คือ2วันนี้นะคะจริงๆแล้ว3วันด้วยซ้ำนะคุณวิเชษวันนี้เข้าวันที่4ของพวกเขาพี่น้องทางแถวเขตบางกะปินะคะแฟลตคลองจันนะคะแล้วก็ทางเขตลาดกระบังชุมชนร่มเกล้านะคะก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะเพราะว่าการเผชิญกับเหตุที่ดีมันคือต้องเป็นการเตรียมพร้อมเอาไว้ล่วงหน้ามีการตั้งรับแต่ต้องบอกว่ารอบนี้ตั้งรับกันไม่ทันจริงๆแม้แต่ตัวดิฉันเองก็ตั้งรับไม่ทันเนี่ยคุณวิเชษก็เป็นผู้ประสบภัยนะคะมาวันกว่าๆตีซะ2วันแล้วกันนะคะเช้าวันนี้เนี่ยแถวบ้านน้ำแห้งถนนออกไปข้างนอกบ้านได้แล้วเนี่ยคุณวิเชษแต่ว่างานหนักหนาก็คืองานจะต้องเคลียร์เรื่องของซากข้าวของที่เปียกน้ำนะคะแล้วก็ต้องคลีนบ้านกันครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ดีว่าที่ทำงานได้อยู่ใน การประกาศวันหยุดด้วยนะคะสมทนะคะก็จริงๆไม่ให้เป็นวันหยุดดิฉันก็กล่าวว่าจะต้อง work from home แล้วนะคะแต่ท้ายที่สุดก็ประกาศนะเพราะว่าพนักงานอีกจำนวนหนึ่งทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคนในสายงานข่าวเนี่ยเราไม่มีวันหยุดแต่ว่าน้องๆทีมข่าวหลายคนออกจากบ้านยังไม่ได้คุณวิเชษค่ะวันนี้ก็เลยต้องทำงานแบบอาจจะเรียกได้ว่าครึ่งทีมกันไปนะคะสำหรับการทำข่าวในช่วงนี้แต่ว่าข่าวสารก็แน่นอนนะคะก็ยังคงต้องเดินหน้าเต็มที่นะคะก็วันนี้ต้องบอกว่าเอาให้กำลังใจกับทุกคนก่อนนะคะเราเข้าใจความเดือดร้อนนะคะเราเข้าใจความโกรธนะคะโกรธที่ทำไมต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเอาเป็นว่าเราต้องแก้ปัญหาของเราก่อนนะไปรอใครมาแก้ก็คงแก้ไม่ได้ต้องแก้ปัญหาตัวเองก่อนนี่ฉันก็ได้ข้อมูลหลายอย่างทีเดียวสำหรับการเจอน้ำท่วมรอบที่2นะคะในชีวิตอาจจะไม่ใหญ่เท่ากับปี54แต่เราคิดว่าปี54เนี่ยเราได้บทเรียนมาพอประมาณแต่ว่ารอบนี้สำหรับปี59เราก็รู้ว่าเราก็เจออีกหลายๆปัญหานะคะกับการที่ตอนนั้นต้องอพยพออกจากบ้านนะคะก็ทำใจนะคะไปแต่รอบนี้เราอยู่แบบออกไปไหนไม่ได้คุณวิเชษออกไปไม่ทันเพราะว่าหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยออกไปถนนที่ที่จะออกไปถนนได้คือเส้นที่น้ำท่วมสูงลึกไปหมดเลยคือออกไปถนนใหญ่ไม่ได้ละกันพูดง่ายว่าเป็นมนุษย์ติดเกาะแล้วก็เซเว่นทุกเซเว่นในหมู่บ้านในซอยใกล้เคียงดุดดังโดนโจรปล้นของกินไม่เหลือเลยคุณวิเชษไม่เหลือจริงๆนะดิฉันเนี่ยเหลือไข่ติดบ้านอยู่2ฟองเพราะว่าปกติต้องไปซื้อเติมในช่วงวันเสาร์อาทิตย์มันออกไปไม่ได้เหลือข้าวมีอันนี้มีข้าวอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้หุงทานเท่าไหร่เพราะตอนหลังทานข้าวน้อยลงเนาะบะหมี่สำเร็จรูปที่จะยังชีพเหลืออยู่3ห่อถ้วนแล้วก็มีปลากระป๋องปกติก็จะเอาไว้ตักบาตรบ้างนะคะทานเองบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเราไม่จำเป็นเราก็ไม่ค่อยทานอาหารแปรรูปเท่าไหร่เหลือปลากระป๋องอยู่2กระป๋องมังคุเชษและหนึ่งในนั้นก็กินไปแล้วเมื่อวันนี้ติดอยู่ในบ้านนะเอามายำตามมีตามเกิดไปคือเลยรู้เลยว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยขาดอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือตัวเองอีกเยอะเลยในวันที่ต้องอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะถ้าบอกว่ารอบนี้ได้เรียนรู้อะไรก็เดี๋ยวจะต้องทำเป็นหมายเหตุของตัวเองเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าเราต้องอยู่ในสภาพการที่เราย้ายที่อยู่อาศัยไม่ได้เราต้องอยู่ที่นี่นะคุณเชษแล้วถ้าเราต้องอยู่กับน้ำที่ล้อมเราเอาไว้เนี่ยก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างนะก็ต้องคิดเอาอย่างนี้แหละคุณเชษค่ะคือแต่เข้าใจทุกคนนะเข้าใจทุกคนที่ยังเดือดร้อนมากๆแล้วก็เอาใจช่วยจริงๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังเบสิกมากนะแต่นึกถึงคนที่ท่วมถึงอกเมตร50เนี่ยโอ้โหเมื่อวานดูข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ท่านนายกลงพื้นที่แล้วนะคุณเชษเข้าใจเลยว่าคงจะให้เป็นเสียงกรีดร้องดีใจนะมาอะไรไม่ได้หรอกเขามีแต่ความขับแค้นส่วนหนึ่งก็บอกว่าอยากให้รับรู้ถึงปัญหาของพวกเขาจริงๆนะคะก็เป็นงานใหญ่ค่ะไม่งานใหญ่จริงๆสำหรับน้ำท่วมรอบนี้นะคะสำหรับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในแง่มุมของการเกิดเป็นคนกรุงเทพที่เราเปราะบางมากกับการใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมเมื่อเทียบกับพี่น้องในจังหวัดอื่นๆที่เขากำกันมาแบบไม่ว่าจะเป็นหลักเดือนไม่ว่าจะเป็นหลักอาทิตย์นะคะบรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยมีประสบการณ์แต่คนกรุงเทพเราประสบการณ์น้อยอ่ะเราประสบการณ์น้อยในการใช้ชีวิตอยู่กับน้ำจริงๆไม่ทราบว่าคุณวิเชษโดนอะไรบ้างหรือเปล่านะคะก็ของตัวเองเนี่ยก็ถ้าเล่าก็คงเป็นเบรกอะค่ะเอาเป็นว่าในทุกอย่างที่ดิฉันเจอเนี่ยดิฉันเป็นประสบการณ์ที่ดิฉันรู้แล้วว่าดิฉันยังต้องมีอะไรถ้าเกิดมันมีฝนแบบนี้นะคะจะต้องเตรียมอะไรก็เดี๋ยวคงจะต้องค่อยๆทำเป็นบทสรุปสำหรับการใช้ชีวิตของตัวเองเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าคุณวิเชษโดนอะไรบ้างหรือเปล่านะ
9: คือปี54ผมก็โดนนะไม่ได้อยู่บ้านเป็นเดือน2เดือนแต่ปีนี้ก็ถือว่าน้อยกว่าเนื่องจากว่าน้ำมันได้ลงจากทางเหนือแต่ก็เป็นเรื่องของฝนที่มันตกแช่นะเพราะงั้นก็น้ำไม่ได้เข้าบ้านนะแต่ว่าหน้าบ้านผมนี่ก็คือน้ำก็เต็มฟุตบาทอ่ะบนฟุตบาทถ้าอยู่บ้าน2วันกระวันในวันที่หนักๆอ่ะไม่ออกไปไหนไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะต้องสารภาพว่าไม่นึกไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็สามารถที่จะก็กินอะไรที่มันอยู่ในบ้านเท่าที่มีกระวัน เพิ่งเมื่อวานนี้เองที่ออกจากบ้านไปได้แต่บ้านผมก็มีรถยกสูงอยู่นะ เป็นรถที่กระบะสี่ประตูยกสูงเหมือนผมไปได้เมื่อวานนี้ก็เลยลองออกไปนะออกไปก็ในหมู่บ้านก็ยังมีน้ำท่วมคือพวกหมู่บ้านที่ผมอยู่เป็นหมู่บ้านที่มีคลองผ่านสองคลองไงก็รู้ว่าผ่านเวหมู่บ้านในสองคลองลองนึกภาพดูนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเจอสภาพว่าน้ำมันจะล้นคลองอ่ะ
10: ใช่
9: แล้วมันจะเป็นช่วงที่มันก่อนจะขึ้นสะพานอย่างเงี้ยถ้าเจอคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เอารถขึ้นไปจอดบนสะพานนะคือบ้านที่เขาต่ำไงเขาจะไปจอดบนสะพานบนสะพานทั้งสองสะพานนั่นแหละในหมู่บ้านเนี่ยนะแต่ผมก็ไปได้เพราะว่าเนื่องจากรถมันยกสูงใช่ไหมไปออกไม่ได้แต่ว่าหลายคนก็ไม่กล้าออกจากบ้านนะบ้านตรงข้ามผมเนี่ยก็ถามพี่ออกไปถึงไหนก็บอกออกไปนู่นแหละไปถึงบางกะปิเอ้ยไปขอไปถึงนนมีนบุรีผมบอกไปมีนบุรีเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าหลายคนก็ไม่กล้าออกไปไงเพราะว่ารถคนจะเตี้ยกว่าใช่ไหมเราก็ออกไปอย่างนี้เป็นต้นอ่ะแล้วก็ออกไปว่าไปเจอถนนบนถนนสายนิมิตใหม่มันออกไปก็เจอน้ำลึกอ่ะก็ตรงนี้แหละคุณวันรอยต่อนิมิตใหม่กับทางสุวินทวงศ์อ่ะนะตรงนั้นจะลึกหน่อยแต่ก็ไปได้นะครับแล้วก็เลยไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าที่ยังพอมีอยู่นะแล้วก็กลับมานะก็เลยเข้าใจนะว่าคือทั้งสองพื้นที่ผมอยู่ย่านนี้นะคุณกวันฝั่งตะวันออกผมก็ใจความรู้สึกของคนอยู่แฟลตคลองจันทน์เลยเพราะผมไปทานขนมจีนแบบใต้บ่อยนะที่ร้านแถวนั้นนะซึ่งอยู่ในที่ต่ำคือจากนิด้าลงไปเนี่ยจากนิด้าลงไปจนมีโรงเรียนบางกะปิแล้วก็จากนี้ได้ลงไปปั๊บถ้าลงไปแฟลตคลองจันทน์เนี่ยมันต้องลงเนี่ยมันเหมือนลงจากเนินลงไปอ่ะแล้วก็ไปอยู่ในแฟลตคลองจันทน์แฟลตคลองจันทน์มันสร้างมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ต่ำมากถ้าฝนตกน้ำท่วมน้ำจากคลองแสนแสบเข้ามาปุ๊บแล้วก็น้ำแล้วก็ฝนตกเยอะๆเนี่ยเข้าใจเลยว่ามันระบายยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต่ำกว่าถนนประมาณเมตรกว่าใช่ไหมคุณรันอันนี้คือก็ได้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าโอ้เดือดร้อนจริงๆนะที่ได้ยกไปแล้วก็เห็นภาพมุมสูงที่รถจมน้ำเกือบปิดหลังคาเนี่ยนะน
10: ั
9: ่นคือพื้นที่แรกพื้นที่ที่สองผมไปบ่อยเหมือนกันก็คือร่มกล้าวนี่แต่ว่าผมไปซื้อของซื้อผลไม้เสื้อพวกนี้นะเข้าใจก่อนรู้สึกคนที่อยู่ในเคหาร่มกล้าวเหมือนกันนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนเมื่อ20-30ปีที่แล้วประวันใครเนี่ยไม่ไปซื้อบ้านแถบนั้นหรอกไม่ไปอยู่หรอกนะเคยมีลูกน้องผมสมัยผมทำงานนักสืบพิมพ์อยู่เขาอยู่นั่นแหละที่หาร่มกล้าวกับเราผมบอกโหตรงนั้นมันพื้นที่ต่ำมากเลยนะเราเป็นแหล่งรับน้ำนะน้ำมันท่วมสูงมากนะเขาก็บอกเขาก็อยู่ได้ปรับตัวไปในยุคนั้นอ่ะและหลังจากน้ำมันก็ไปท่วมมานานเนี่ยประวันหลังจากปี54แล้วผมมาเจอเที่ยวนี้ร่มกล้าวเนี่ยน้ำถึงอกนะหรือว่าเลยหลายๆพื้นที่ก็เข้าใจความรู้สึกเลยนะผมก็ไปย่านนั้นมาเหมือนกันในฝั่งตะวันออกสองพื้นที่เนี้ยต้องยอมรับว่าหนักจริงๆนะก็เห็นใจนะครับและเข้าใจนะส่วนเราเองเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคุณรวันนะนิดหน่อยก็พอได้นะครับแต่คนที่เขาอ่านด้านตันใจก็รู้สึกว่ามันมาเร็วแล้วก็เตรียมตัวไม่ทันเนี่ยนะพอเห็นนายกลงพื้นที่แล้วก็มีการออกอารมณ์กันแบบนั้นเราก็เข้าใจความรู้สึกจริงๆนะครับเนี่ยคุณรวัน
10: นะเข้าใจจริงๆนะคะแต่ว่าแน่นอนนะคะในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็มีคำถามเยอะแยะเลยทีเดียวเดี๋ยวยังไงเราจะมีผู้รู้นะคะทางด้านน้ำนะคะท่านหนึ่งและจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยคุณชวลิตจันทรัตน์นะคะท่านเป็นกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปนะคะทีมกรุ๊ปเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ปรึกษาเรื่องน้ำให้กับหน่วยราชการของไทยนะคะแล้วอาจารย์ชวลิตเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเวลามีสถานการณ์เรื่องของพายุฝนตกอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะส่งข้อมูลหลังใหม่มาให้ดิฉันอยู่เนืองๆนะแต่ว่ารอบนี้ความที่ไม่มีพายุอาจารย์ก็ไม่ได้ส่งอะไรมาเพิ่มใช่ไหมรอบนี้มันเป็นเรื่องของฝนตกแต่ว่าอะไรส่วนหนึ่งที่ดิฉันชอบคือเอาเป็นว่าเราแม้แต่ตัวดิฉันเองนะอันนี้ก็สารภาพกับท่านผู้เพื่อนผู้ชมท่านผู้ฟังนะเวลาเรามาเตือนเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยดิฉันบางทีก็จะข้ามข้ามอะไรที่เป็นศัพท์เทคนิคไปเพราะว่าบางทีเราไม่เข้าใจแต่เราก็จะรู้ว่าฝนมันจะตกมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอะไรต่อมีอะไรจะตกหนักตรงไหนเนี่ยเราก็พยายามจะเอาสิ่งที่สื่อสารเข้าใจง่ายๆบางทีก็คัดมานะคะถ้าระบุจังหวัดแบบอะไรแบบนั้นเนี่ยก็ถามว่าเวลาเจอศัพท์นะนี่สารภาพเลยคุณเชษก็อยู่กับงานข่าวมาแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบเป็นนักข่าวสายที่ทำข่าวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศหรือว่าสายที่ไปนำข่าวกับกรมอุตุนะนี่ฉันสารภาพเลยบางทีฟังคำว่าหย่อมความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่สารภาพโดยสัตว์จริงเลย ดิฉันไม่เข้าใจมันคำว่าหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านมันแปลว่าอะไรคือการแปลว่าอะไรนั่นหมายถึงว่าชาวบ้านจะเจออะไรปัญหาคือชาวบ้านจะเจออะไรต้องสารภาพเลยว่าแม้กระทั่งทุกสื่อนะสื่อกระแสหลักเนาะเวลาเขาพยากรณ์อากาศเนี่ยที่แทบจะมีทุกช่องอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าพูดถึงสถานีโทรทัศน์เนี่ยหรือข่าวโทรทัศน์เนี่ยเขาก็จะเป็นการพยากรณ์อากาศด้วยศัพท์แบบแผนแบบที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานมานั่นแหละเราไม่กล้าที่จะไปตีความเองเนาะเพราะว่าผู้ประกาศบางคนบางรุ่นก็เคยได้รับการอบรมบางรุ่นก็ไม่ได้รับการอบรมก็เป็นว่ากรมอุตุพยากรณ์อะไรมาก็ไปยืนรายงานกับฉากเขียวข้างหลังก็จะเป็นภาพขึ้นจอไปว่ามีแผนที่มีลมมีนู่นมีนี่ไปคือเช่นคือเราเข้าใจเลยว่าสิ่งที่คนอยากรู้คือถ้ามันมีฝนตกหนักแค่ไหนที่เรียกว่าหนักแล้วคุณต้องเก็บข้าวเก็บของคุณต้องทำอะไรแล้วคือเราอยากรู้แบบนี้แล้วยิ่งแบบอยู่ในเมืองนะคุณเชษใครจะมาขึ้นธงแดงเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้คุณเชษบอกว่ามีรถอยู่ในหมู่บ้านไม่ใช่มีคลองในหมู่บ้านดิฉันก็มีคลองเป็นตัวบ่งชี้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คลองของดิฉันเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยมันเชื่อมกับคลองลาดพร้าวคุณเชษน้ำมันก็ดูไม่ได้เยอะมันพร่องจนเห็นแบบน้ำเน่าเลยพูดอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ได้เป็นคลองน้ำสะอาดเลยไม่มีหรอกในหมู่บ้านเนี้ยคลองสวยน้ำใสอะไรกันไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่มีมันคือคลองน้ำดำๆที่มันรับการระบายน้ำจากท่อของคนทั้งหมู่บ้านลงไปดิฉันก็เห็นมันยังอยู่แบบไม่ได้เรียกว่าแห้งแต่มันก็ไม่ได้เยอะจนวันที่ฝนตกไม่หยุดไม่หย่อนตั้งแต่วันศุกร์ยันถึงวันเสาร์อ่ะอดรนทนไม่ได้ฝนถามว่าตอนที่เจอฝนตกพรำทั้งวันเนี่ยมันแรงจนน่ากลัวเหมือนแบบโอ้เหมือนเราโดนพายุไหมก็ไม่อยู่ใช่แต่เรารู้สึกว่ามันตกไม่หยุดแล้วน้ำมันก็เออขึ้นแบบอีกเอาเป็นว่าหลักไม่ถึงนิ้วอ่ะจะเข้าท่วมในชั้นหนึ่งแล้วแต่ดิฉันเนี่ยมีจุดต่อในบ้านอีกจุดหนึ่งซึ่งก็ทำให้รู้ว่าโอ้เรารีโนเวทบ้านไปหนึ่งรอบแบบหลังปี54เนี่ยนี่เราต้องเก็บเงินเอาเงินเก็บเรามาบริหารจัดการก้อนนึงแล้วนะเพื่อที่จะรีโนเวทอีกรอบนึงแต่รอบนี้ต้องให้เห็นอาการของบ้านทั้งหมดเพราะคราวนี้คงน่าจะทุบใหม่กันหมดเลยคุณเชษนั่นก็คือนั่นหมายถึงการน่าจะปลูกใหม่เลยก็อะไรเพราะปรากฏว่าไอโซนที่ดิฉันทำไว้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดอะเนาะเพราะรอบ54นะของเสียหายมากแล้วของเราเยอะเนาะเราอยู่บ้านนี้30ปีของเราเยอะเราเสียหายไปไม่น้อยแต่เราก็มีของจำนวนหนึ่งที่เราตัดใจไม่ลงแล้วเราก็เลยเก็บไว้ใต้ถุนก็คือห้องใต้บันได
9: ครับ
10: ช่างเขาก็เลย

้ำอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะมันเต็มไปหมดเลยค่ะน้ำในคลองอ่ะมันเสมอกับพื้นที่เราลุยน้ำอยู่อ่ะคือจบเลยสะพานในหมู่บ้านก็รถคันอื่นที่ไหวทันเขาก็เอารถไปจอดแล้วดิฉันก็มองบ้านตัวเองไปมองรถตัวเองไปเพราะว่าเปลี่ยนมาเป็นรถคันเล็กออกไปถนนไม่ได้อีกเอาไปจอดที่ทำงานไม่ได้ช่องเก้าเนี่ยเข้าทางถนนวัฒนธรรมยังวิ่งได้เอารถไปฝากไว้ที่ทำงานได้แต่ปัญหาคือออกยังไงก่อนเส้นที่จะต้องขับผ่านรัชดาลาดพร้าวก็เป็นจุดน้ำสูงอุโมงค์ที่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือแบบโอ้โหก็กลายเป็นผู้ประสบภัยไปโดยปริยายแต่ว่าเทียบกับคนอื่นเนี่ยอย่างน้อยนะคะก็เลยเข้าใจเลยว่าไอ้ที่เกิดดราม่าซึ่งข่าวเนี้ยต้องบอกเลยมันเกิดมาแบบหลายวันก่อนหน้าที่เราจะเจอฝนตกในช่วงสุดสัปดาห์นะคุณเชษคงเห็นใช่ไหมดราม่าระหว่างเพจทีลมฟ้าอากาศกับกรมอุตุดิฉันรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเหมือนถกเถียงว่าใครจะแม่นกว่ากันใครจะ อธิบายแล้วคนเชื่อมากกันสารภาพโดยตรงเลยนะดิฉันไม่ได้สนใจข่าวนี้เลยดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญน้อยอ่ะเป็นเรื่องที่สำคัญน้อยแต่พอรอบเนี้ยพอมาเจอดิฉันถึงเข้าใจว่าทำไมคนถึงมาสนใจเรื่องนี้เพราะท้ายที่สุดสิ่งที่ประชาชนทั่วไปต้องการเนี่ยคือการสื่อสารเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่เขาสามารถแปลออกมาหรือบางครั้งไม่ต้องแปลดีกว่าเอาให้รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรคุณเชษคนเมืองอ่ะคุณเชษจะไปหาใครมาชักธงแดงธงเขียวธงส้มธงเหลืองธงอะไรก็ตามชีวิตคงกรุงเราไม่มีผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่ในหมู่บ้านเราหรือในละแวกเรานะไม่ต้องพูดถึงสกสคเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้สสอะไรก็ไม่ได้เราชินละเราไม่เคยพึ่งพาคนเหล่านี้เลยในชีวิตที่เราเป็นคนกรุงเทพมาเราไม่เคยพึ่งพาคนแบบนี้ได้เลยคุยเชษแต่เราก็ไม่มีสัญญาณแบบเหมือนที่คนต่างจังหวัดดูเหมือนคนหาดใหญ่รู้ว่าพอนายกแต้นตกลงชักธงอะไรชักหรือไม่ชักเนี่ยนะเขารู้ตัวแต่คนกรุงเทพไปเอาธงที่ไหนมาดูล่ะคุยเชษไปดูสีธงจากไหนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพยากรณ์อากาศก็รู้แล้วว่าฝนตกหนักจำได้เลยว่าวันก่อนปิดรายการวันศุกร์ที่แล้วดิฉันบอกว่าจะมีฝนตกหนักนะ24-27แล้วเราก็จบไปใครจะนึกว่าหลังจากนั้นคำว่าฝนตกเอาเป็นว่าตกไม่หยุดตกแช่ตกแล้วน้ำไม่มีทางไปเนี่ยมันก็สร้างความเดือดร้อนได้มากขนาดนี้นะคะก็วันนี้เลยบอกว่าต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยแล้วก็ในส่วนของคนที่ประสบภัยอยู่นะเท่าที่ดูนะคะเมื่อวานนี้ก็พยายามดูว่าทางกมทางกทมแน่ล่ะนะคะทั้งจังหวัดเนี่ยได้กลายเป็นเขตประกาศภัยพิบัติไปแล้วใช่ไหมคุณวิเชษเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการจากนี้ไปเนี่ยจะทำอะไรบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการคือต้องบอกว่าผู้ว่าชัดชาติก็เดินสายร่วมกับท่านนายกนะเดี๋ยวข่าวท่านนายกเดี๋ยวจะว่ากันอีกหน่อยนึงนะคะดังเป็นว่าในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยแน่นอนนะคะกทมเนี่ยคนอาจจะแปลกใจว่าผู้ว่าชัดชาติเนี่ยโดนด่าน้อยกว่ารัฐบาลนะเอาพูดตรงๆนั่นอาจจะแสดงให้เห็นถึงว่ารัฐบาลเองอาจจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องของการที่จะป้องกันภัยในรอบนี้มากขึ้นไปอีกนะคะเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมครม.นัดพิเศษนะแล้วปรากฏว่ามีข้อสั่งการเอาไว้จากนายกรัฐมนตรีเนี่ย14ข้อด้วยกันนะคุณวิเชษที่เขามีการประชุมครม.เสร็จเนี่ยเขาบอกว่าให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและรับมือสถานการณ์โดยให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีนะคะเขาแบ่งกันอย่างนี้ค่ะสทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติใช่ไหมและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยานี่มีคนให้บอกมาหลายคนแล้วบอกกรมอุตุเปลี่ยนศัพท์แสงที่เข้าใจได้ยากเป็นศัพท์ที่เข้าใจได้ง่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะกรมอุตุเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่เข้าใจง่ายสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำประสานการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

0: ข้อสั่งการต่อไปข้อ3มอบหมายคุณเอกนิตินะคะรองนายกและรัฐมนตรีคลังซึ่งรองเอกนิตินี่งานเยอะมากนะเดี๋ยวเรียนหน้าก็จะเป็นห้องงานใหญ่การประชุม World Bank แล้วก็ผู้ว่าการธนาคารจากเป็นร้อยประเทศเลยนะมาที่เมืองไทยนะคุณเชษคนอีกหมื่นกว่าคนจะมาเมืองไทยปรากฏรองเอกนิติเนี่ยแกจะทำไหวไหมเนี่ยมีรองนายกหลายคนแต่รองเอกนิตินี่โดนทำงานสำคัญทุกงานเลยปรากฏโดยงานนี้อีกให้เป็นคนแจ้งสถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะมาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกลาโหมให้สนับสนุนรถบรรทุกของหน่วยงานทหารเพื่อให้บริการประชาชนในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรต่างๆสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน 5. ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆด้วยทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อ6ให้กรมปภ.แจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบเป็นระยะ7ให้กรมชลประทานกรมปภ.รวมถึงกทม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะคะในการสูบน้ำระบายน้ำให้สอดคล้องต้องกันให้สอดคล้องกัน6ขออภัยข้อ8ละให้ผู้ว่าในภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที9ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากไปจังหวัดต่างๆดึงการปล่อยน้ำของแต่ละเขื่อนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประชาชนท้ายเขื่อนเป็นสำคัญ10ให้ตำรวจและหน่วยงานเกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนวางแผนจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน11ให้กปน.ประปานครหลวงกปภ.ประปาภูมิภาคสำรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้การไฟฟ้าทั้ง2การเลยนะคะนครหลวงกับภูมิภาคเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่ได้ไปช่วยตัดไฟซ่อมแซมเตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อม12ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางติดเตียงเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคถุงยางชีพ13ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลสำนักนายกกรมประชาสัมพันธ์อสมทในการจัดตั้งศูนย์แถลงการแถลงข่าว14ให้หน่วยงานรัฐโดยกพ.พิจารณา work from home คุณวิเชษเชื่อไหมว่าทั้งหมดนี้มันคงใช้อย่างนี้ดีกว่าดิฉันขอใช้คำมั่นๆเลยมันคงโคตรจะดีเลยถ้ามันเป็นการสั่งการมาก่อน ก่อนที่จะเกิดทุกอย่าง ในวันนี้ทุกอย่างมันกำลังจะคลี่คลายลง คือเสียดายตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยถ้าทำมาก่อนทุกข้อเนี่ยคุณเชษเราคงไม่พูดอะไรว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้อ่ะ
1: คือมันเป็นจังหวะคุณรวนนะนายกก็ไปต่างประเทศนะอเมริกาต่อไปสหรัฐอาณาจักรรองมอบรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีรับผิดชอบรองนายกทรงศักดิ์ก็บอกเอาอยู่ตอนหลังนี่ก็บอกว่าเอาไปอยู่อะไรเงี้ยนะเกือบก็สะท้อนอะไรบางอย่างของการบริหารจัดการนะคือความจริงแล้วจะบอกว่านายกไม่อยู่ก็คงจะยากอ่ะเพราะว่านายกก็สามารถสั่งการได้อยู่แล้วเตรียมพร้อมได้อยู่แล้วในสภาวะแบบนี้นะคุณรวันนี่คือจุดหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ครม.เองก็ต้องเข้าใจนะและก็ต้องรู้ว่าตัวเองนั้นมีอะไรบ้างที่มันขาดตกบกพร่องหรือไม่ได้มีการเตรียมการที่พร้อมเพียงพออย่างเมื่อวานเนี้ยคุณรวันนอกจากสิ่งที่คุณรวันพูดถึงเรื่องมาตรการต่างๆ14มาตรการแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดหลังการประชุมบอกว่าวันอยู่ราชการ2วันที่ว่ากรุงเทพปริมณฑล28 29นี้แล้วเนี่ยนะกทม.นนทบุรีปทุมธานีสุดประกาศแล้วเนี่ยก็ย้ำนะอันนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงธนาคารตลาดหลักทรัพย์เปิดหรือเปล่านายกบอกว่าเปิดปกตินะเนื่องจากว่าต้องเชื่อมต่อตลาดทุนทั่วโลกนะและอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะก็คือขยายเรื่องของการที่จะให้ขึ้นทางด่วนและโทเวย์เนี่ยฟรีไปอีก2วันตามประกาศวันหยุดดังกล่าวด้วยท่านนายกก็ขอบคุณนะทั้งการทางพิเศษทั้งดอนเมืองโทเวย์ที่เสียสละประชาชนนะครับแล้วก็จะยกเว้นค่าผ่านทางไปโน่นแหละถึงเที่ยงคืนวันอังคารนะ29
0: อันนี้ก็โดนแซวยับอันนี้ก็โดนแซวยับคือประกาศแบบนี้มันเหมาะสำหรับวันหยุดราชการสิ้นปีปีใหม่สงกรานต์ขับออกไป
1: ปกติเป็นอย่างนั้นปกติเป็นอย่างนั้นใช่
0: เ เอารถออกมาจากที่จอดไว้บนสะพานข้ามแยกให้ได้ก่อนเอารถที่จมน้ำออกมาให้ได้ก่อนเอารถออกจากบ้านไปวิ่งบนถนนให้ได้ก่อนเออตอนนี้คนบอกเอาแบบนี้ก่อนอย่ามาเพิ่งพูดว่าให้ไปขึ้นโทเวขึ้นทางด่วนฟรีเพราะไม่มีรถจะไปวิเชษฐ์เมื่อวานนี้ดิฉันออกไปส่งลูกต้องไปเอาสัตว์เนาะที่อยู่โรงพยาบาลหนึ่งไปอีกที่หนึ่งเขาไปฝากไว้จะแย่แล้วตอนแรกจะเอามันมาบ้านวิ่งเรียกมันไม่ได้เอาน้องมาบ้านนี่ถ้าเอามาบ้านจบเลยคนยังแย่เลยน
1: ้
0: องแมวจะไปอยู่ไหนน้องแมวจะไปอยู่ที่ไหนปรากฏว่าก็เลยฝากเอาไว้ก็ดีว่าฝากเอาไว้ที่โรงพยาบาลจุดหนึ่งแล้วต้องเอาย้ายไปอีกที่หนึ่งเพราะเขาต้องไปใช้เครื่องมืออีกที่หนึ่งคุณวิเชษดิฉันขับรถไปที่เส้นผลโยธินเส้นที่มันมีไปมุ่งหน้าไปเกษตรอ่ะคุณวิเชษเชื่อมั้ยไอ้สะพานข้ามแยกอ่ะที่รถเล่นแล่นได้เลนเดียวอ่ะแล้วมันมีที่แบบจอดข้างทางกลายเป็นที่จอดรถของคนอยู่บนนั้นแล้วขับมาขากลับเจอรถคันหนึ่งจอดอยู่กลางสะพานเลยนะคุณเชษอยู่ตรงเลนหนึ่งแบบอยู่เลนหนึ่งแล้วรถคันหนึ่งต้องเบียดเบียดดิฉันก็ตกใจมากแบบเฮ้ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าหนึ่งเขาไม่เปิดไฟฉุกเฉินแล้วรถจอดอยู่ตรงนั้นได้ยังไงฝนก็ตกก็รถกระจกลงไปเราก็จะไปดูเขาว่าเขาเป็นอะไรไหมคือถ้ามีจะได้ช่วยกันบนนั้นตรงสะพานข้ามแยกตรงจะข้ามแยกที่เมเจอร์ราชโยธินปรากฏว่าเจอป้ายคนไม่อยู่ในรถแล้วรถเขาตายอยู่บนรถเขาตายอยู่บนสะพานแล้วเขาไปไหนไม่ได้แล้วเขาก็เขียนขอโทษขอโพยแล้วก็ใส่ไว้ที่หน้ารถเขาแล้วเจ้าตัวก็ไม่อยู่แล้วจอดอยู่นั้นเลยคือเชษคือเขาบอกว่าอำนวยความสะดวกให้เดินทางไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคล่ะหลีกเลี่ยงการจราจรคือข่าวขนาดนี้คงไม่มีใครอยากเข้ามากรุงเทพแน่นอนถ้าไม่จำเป็นแต่ถามว่ากรุงเทพจะหนีไปไหนได้ก่อนรถอยู่ไหนกันก่อนคือเชษคืออันนี้ก็คือบางครั้งของที่คือมันมาโดยที่ไม่ต้องการแม้จะเป็นความปรารถนาดีนะเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญก็โดนด่าอยู่ดีโดนจริงๆเลยต้องบอกว่าก็เข้าใจรัฐบาลเนาะคืองานนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รัฐบาลเนี่ยจะมีความสุขหรอกโดนด่าไปทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเงี้ยก็เอางี้ดีกว่าเรามีคลิปใช่ไหมน้องน้องเปิดคลิปหน่อยที่พี่ส่งให้อ่ะเสียงเนี้ยที่ต้อนรับท่านนายกแบบมันเป็นเสียงแห่งความทุกข์ร้อนของชาวแฟลตของจันทร์แล้วมันก็มีเสียงแนะนำว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อย่าพูดถึงขึ้นทางด่วนโทเวฟรีอะไรฟรีเลยเอาเป็นว่าไอ้ที่อยู่เนี่ยขอมีน้ำมีไฟในแต่ละวันก่อนเมื่อไหร่จะได้ไหมเดี๋ยวเปิดคลิปทั้ง3คลิปที่ท่านนายกไปฟังมาด้วยตัวเองจากชาวแฟลตของจัดในตอนลงพื้นที่เมื่อคืนนี้ให้หน่อยเราจะปิดเบรกกันด้วยเสียงของชาวบ้านเหล่านี้ค่ะ
1: ครับ
2: ขาวนี่เหรอคะมองไม่เห็น
3: มอง
2: ถูก
3: ค่ะ
2: ป้าเป็นลูกเป็นการ
3: แบ่งๆ
4: คร
3: ับ
2: จะป้าจะลูกเป็นการ
3: ป้าขึ้นบ้านเลยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้
2: ไม่ได้ต้องใช้พ่อโอ้อยู
3: ่
2: แม่ออกไปหาป้าที่ตึกไปลงไป
5: ไม่ได้แค่จะเก็บแค่เพื่อเสร็จเครียดมากเจ้าของร้านเครียดมากเลย
3: ไม่ใช่มันอันตราย
5: ค่ะ
6: เดี๋ยวไปแล้วนายกไปแล้วเดี๋ยวไฟช็อตแล้ว
5: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากพี
6: ่ขอบคุณครับขอบคุณ
7: ใช่ค่ะ
8: เราไม่มีน้ำใช้ค่ะ
7: ตอนนี้
4: คนป่วยด้วย

0: ขาใช้ได้ใช่ไหมคะมีแต่อยู
1: ่ใช่ค่ะตอนนี้แล้วปั๊มน้ำมันท่วมอยู่ถ้ามีโว้ดูดน้ำออกแล้วก็สามารถดันปั๊มทำงานได้
0: อันนี้จะช่วยได้ยากยิ่งกว่า
1: ครับตอนนี้มันมีสองฝั่งก็คือน้ำจมหมด
2: ใช่ครับที่มันออกไม่ได้น้ำ
1: ก็คือดูดน้ำออกข้างนอกให้เราปั๊มมันว่างแล้ว
0: ใช่ค่ะดูดในห้องปั๊มค่ะ
1: ห้องปั๊ม
3: น
1: ะครับ
3: ของเป็ด
4: ไปพักกันค่ะ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
7: อย่าผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: และ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: 95 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: อ้าวสายต่อไป
11: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
10: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
12: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
13: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
12: อย่าบอกนะว่าแม
13: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
16: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
16: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
17: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
18: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
17: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
18: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
19: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
16: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradioอ
17: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio

0: จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมาร์กเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
0: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
4: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคลิปเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปจากเหตุการณ์จริงนะคะที่ทีมข่าวที่ติดตามที่ท่านนายกไปลงพื้นที่เมื่อวานเนี้ยท่านนายกก็ต้องบอกว่ากลับมาก็ไม่ได้หยุดเลยนะคุณวิเชษฐ์เป็นการกลับมาที่มาเผชิญเหตุหลายอย่างเลยจริงๆนะคะก็ทั้งมีการสั่งการมาตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษนะคะแล้วก็มาประชุมครม.นัดพิเศษไปลงพื้นที่แถวเยี่ยมชาวบ้านแถวคลองเกลมประชากรนะคะแล้วก็ทางแถวแฟดคลองจันทร์เมื่อคืนนี้ที่เป็นคลิปตอนท้ายที่เราได้บอกกันไว้อะท่านนายกก็ยังดูแบบงงๆว่ามันก็กดน้ำมันยังเอาออกไปไม่ได้เนี่ยแต่ชาวบ้านเขากำลังเดือดร้อนว่าเขากำลังจะบอกว่าแต่เขาต้องหาวิธีให้เขามีน้ำมีไฟเนี่ยในการอยู่ในพื้นที่ของเขามันคือบางคนมันก็สามารถออกไปอยู่ศูนย์พักพิงได้นะคุณวิเชษฐ์แต่บางคนออกไปไม่ได้มันก็จะมีปัญหาชีวิตหลายอย่างเพราะบางครอบครัวเขามีคนติดเตียงคนแก่คนเปราะบางที่สภาพน้ำมันลึกแล้วมันอาจจะไม่สะดวกในการขนย้ายเอาออกไปอ่ะนะมันก็มีหลายอย่างเนาะคือคนที่บางทีไม่ได้ออกจากถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะมันก็มีเหตุผลในรายละเอียดเฉพาะอย่างหลายอย่างที่ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะแต่วันว่าสภาพฟ้าฝนจะเป็นใจในการเริ่มต้นสัปดาห์สุดท้ายของสิ้นเดือนกันยายนยังไงบ้างนะคะกทม.ได้แจ้งเอาไว้นะคะบอกว่าฟ้าเริ่มโปร่งหลังจากเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาฝนตกเติมลงมาไม่เยอะมากนักตอนนี้ไม่มีเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงจะเคลื่อนเข้ากทม.เพิ่มเติ
5: ม
4: นะแล้วก็ระดับน้ำในคลองสายหลักยังสูงอ่ะอันนี้จะเป็นอะไรที่ยังทำให้รู้ว่าชาวบ้านในย่านนั้นเนี่ยอาจจะยังหนักหนาอยู่นะคุณวิเชษฐ์เพราะมันเป็นพื้นที่ที่จะช่วยเขาแล้วปรากฏว่ายังหนักอ่ะคุณวิเชษฐ์เพราะอะไรทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรยังสูงอยู่ระดับน้ำในคลองเหล่านี้เนี่ยคลองสายหลักเนี่ยซึ่งจะระบายต่อลงไปยังแม่น้ำเนาะยังสูงเพราะว่าต้องรองรับน้ำจากคลองย่อยส่วนกทม.เองศักยภาพในการสูบน้ำเป็นยังไงบ้างบอกปั่นสดปั่นสุดขออภัยปั่นสุดทุกวันเร่งสูบลงเจ้าพระยาลดระดับน้ำต่อเนื่อง24ชั่วโมงทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขาไหลระบายลงมาที่คลองหลักได้บ้างถ้าคลองหลักน้ำลดลงคลองเล็กก็ระบายได้แต่ถ้าอ่านไปย่อหน้าก่อนหน้านี้คือน้ำในคลองหลักยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าในหลายหมู่บ้านและถิ่นที่อยู่อาศัยที่เขายังจมน้ำอยู่เดาได้เลยว่าอีกหลายวันนะคุณวิเชษฐ์ถนนข้างนอกอาจจะแห้งแต่ในซอยอ่ะอีกหลายวันในหมู่บ้านที่อยู่ลึกอาจจะหลายวันที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้อยู่กับฝนเลยค่ะบอกว่าสำหรับถนนข้างนอกน้ำท่วมผิวจราจรจะลดลงเรื่อยๆถ้าไม่มีฝนลงมาเติมนะคะเข้าไปใน Facebook ของกทม.ได้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องติดตามสถานการณ์เพราะว่าจะมีการรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักหลายจุดว่าอยู่ในระดับไหนไปได้หรือไม่ได้นะคะเขาจะมีแนบลิงก์เอาไว้ให้นะคะแล้วก็สำหรับข้อมูลหน้า6นาฬิกาที่ผ่านมานะคะสำหรับกทม.มีฝนเล็กน้อยที่เขตหนองจอกเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนฝนรวมสูงสุดที่เขตลาดกระบังค่ะอยู่ที่ 46.5 มิลลิเมตรนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้น้ำท่วมขังนะคะแจ้งได้ที่ LINE @traffyfongdu ของกทม.มีเบอร์โทรศัพท์02-248-5115และสายด่วนกทม.ถ้าจำอะไรไม่ได้เลยจำเบอร์นี้ไว้ก็ได้นะคะเลข4ตัว1555คือเลข1แล้วก็นึกถึงเสียงหัวเราะ53ทีแต่ตอนนี้หัวเราะไม่ออกร้องไห้ไม่ได้1555 1แล้วก็เลข53ตัวนะคะตลอด24ชั่วโมงส่วนบริการการแพทย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินนะ1669ค่ะนี่เป็นข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็เลขหมายที่จำเป็นสำหรับชีวิตของคนที่ยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำในปลายสัปดาห์นี้กันต่อในช่วงต้นสัปดาห์นี้สืบเนื่องมาจากปลายสัปดาห์กัน

0: นะคะคุณวิเชษคะ
1: เมื่อวันในการที่เกิดน้ำท่วมครั้งนี้มีความสูญเสียเกิดขึ้นที่อยากจะพูดถึงสักหน่อยหนึ่งผมเขียนโค้ชอดีตโค้ชทีมชาติไทยนะคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้โพสต์เอาไว้แล้วผมก็ดูข่าวนี้ตอนแรกผมก็ดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ย่านกิ่งแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในกรุงเทพฯที่ตอนแรกข่าวมาอย่างนี้ว่าเจ้าของบ้านเป็นชายวัย40ปีนะบ้านน้ำท่วมก็เลยเรียกรถเนี่ยเป็นรถยกมีเครนด้วยเนี่ยให้มายกรถที่บ้านปรากฏว่ามันเกิดเหตุน่าเศร้าขึ้นมานะครับคือทั้งเจ้าของบ้านวัย40ปีที่ว่าเนี่ยและคนขับรถเครนที่ไปยกรถเพื่อจะเอารถหนีน้ำเนี่ยวัย31ปีเนี่ยเสียชีวิตทั้งคู่เนื่องจากว่าถูกไฟฟ้าดูดเนี่ยนะฮะเพราะว่าเครนนั้นไปโดนสายไฟฟ้าในหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็เลยทำให้ไฟช็อตแล้วก็คนขับวัย31ปีเสียชีวิตแล้วก็เจ้าของบ้านวัย40ปีที่ว่าเนี่ยเขาพยายามช่วยคนขับรถอ่ะและจมน้ำไปทั้งคู่คุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยอดีตโค้ชทีมชาติไทยได้โพสต์ว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราต้องเสียน้องก็คือเป็นอดีตสตาฟโค้ชทีมชาติไทยนะคุณรวันแล้วก็เป็นคนที่มีความสำคัญในวงการฟุตบอลนะก็คือคุณธนกฤตฉิมพลีคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้โพสต์เอาไว้นะครับหรือชื่อเล่นก็เป็นคนที่นะโค้ชรักนะชื่อเลยว่าโค้ดรักเนี่ยนะครับที่โดนไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตภรรยาของเขาเนี่ยมาเห็นเหตุการณ์นะก็พยายามจะโทรบอกว่าให้ตัดกระแสไฟแต่ไม่ทันในกระวันเพราะว่าการเดินทางก็ยากลำบากถึงที่สุดแล้วทั้งสองคนก็เสียชีวิตนะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นที่ผมคิดว่าเราก็ไม่อยากเห็นแบบนี้นะครับเสียดายนะฮะอายุ40ปีมีความรู้ความสามารถด้านฟุตบอลด้วยเป็นโค้ชเป็นอะไรเงี้ยเป็นต้นก็มาแต่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะนี่ก็คือในสมุทรปราการบางพลีนะพอข้ามไปอีกจุดหนึ่งก็ไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวนะที่กบิลบุรีเนี่ยจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยอันนั้นก็หนักมากนะที่คือผมก็ไปบ่อยแถวนั้นน่ะเนื่องจากว่าผมก็เข้ามาที่กบิลบุรีบ่อยนะคือกบิลเมืองเก่าอ่ะท่วมตลอดทุกปีปีนี้ก็ท่วมและท่วมหนักด้วยนะต้องเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเมื่อวานเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำที่กบิลบุรีก็เดือดร้อนเนื่องจากว่าน้ำท่วมเรือนจำนะก็เราพยายามเรียกร้องหน่วยงานต่างๆให้มาขนนักโทษหน่อยนะผู้ต้องขังแล้วกันผู้ต้องขังเนี่ยก็ปรากฏว่าคนไม่ได้บางส่วนนะแต่อีกเยอะเลยนะได้ไปประมาณ30กว่าคนเองแต่ว่าที่เหลือเป็นหลายร้อยคนเนี่ยวันนี้ก็จะมีการเคลื่อนย้ายต่อเพื่อไปเอาไว้ที่โรงที่เรือนจำสระแก้วจังหวัดสระแก้วอยู่ใกล้ๆกันนะแต่ว่าเรือนจำกบิลบุรีก็คนเยอะอันนั้นก็เดือดร้อนเหมือนกันเนื่องจากว่าสระแก้วกับกบิลบุรีนี่ก็น้ำท่วมหนักเหมือนกันนะคือในข่าวมันก็ได้พูดถึงว่าส่วนใหญ่จะพูดถึงในกรุงเทพนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายจังหวัดนะฮะที่โดนไปแล้วก็หนักเหมือนกันนะอันนี้ก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดว่าทำไมต้นหลังข่าวเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวจากต่างจังหวัดเนี่ยสื่อหลายสื่อก็พยายามนำเสนอเหมือนกันแต่ว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีสักแก้วนั้นก็เรียกว่าหนักเหมือนกันนะก็นักโทษในเรือนจำต้องเคลื่อนย้ายที่วันนี้ก็จะย้ายกันต่อนะเพราะยังย้ายไม่หมดเลยนะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นหนึ่งก็คือเป็นความสูญเสียหลักนะอันที่สองก็คือเรื่องของความเดือดร้อนที่ไม่ใช่ชาวบ้านอย่างเดียวนะครับนะก็หลายๆจุดก็เกิดปัญหาแบบเดียวกันด้วยในต่างจังหวัดนะก็เห็นใจและเข้าใจ
0: ครับค่ะนะคะก็สำหรับคนที่จะได้รับผลกระทบหลังจากนี้น่าจะมีเพิ่มนะคุณวิเชษนะคะน่าจะมีอีกแล้วก็เรื่องของไฟดูดเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ากลัวกับน้ำท่วมภัยจากสัตว์ที่หนีน้ำมางูตะขาบอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเนาะแล้วก็เรื่องโรคฉี่หนูนะคุณวิเชษอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ตรงกันนะจากคนที่ประสบภัยกันมาจากทั้งที่จังหวัดน่านหรือว่าที่ปีที่แล้วที่หาดใหญ่สงขลานะลูกดิฉันก็ให้ข้อมูลตรงนี้มานะเตือนกันเขาบอกว่ายาตัวนี้เนี่ยคือคนก็มีโอกาสเป็นจากสัตว์หรือแม้แต่คนก็มีโอกาสจะเป็นได้นะคะถ้ามีโอกาสนะคะคือใครก็ตามนะที่แบบไปลุยน้ำสัมผัสน้ำหรือว่าอาจจะต้องช่วยตัวเองช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยบางทีไม่มีจะใส่ถุงมือรองเท้าบูทนะบางคนไม่มีเลยดิฉันเนี่ยบูทไม่มีเลยเดี๋ยวต้องไปซื้อบูทมาแล้วไม่มีเพราะเดี๋ยวต้องคลีนบ้านเป็นการใหญ่เนี่ยแต่ว่าก็ใช้เท้าเปล่าๆเนี่ยกับใส่รองเท้าแตะมาโดยตลอดเนาะแล้วก็มือเนี่ยก็มีรอยขีดข่วนเหมือนกันชื่อยาตัวนี้ค่ะชื่อด็อกซี่ไซคลินนะคะอันนี้จะมีข้อมูลจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะบอกว่าทานได้เลยนะคุณเชษ คือคนที่ไปเจอลุยน้ำกันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะสัมผัสน้ำเนี่ยน้ำเน่าน้ำเสียมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำที่ดีหรอกเพราะว่าถ้าน้ำคลองมากระดานนั้นเนี่ยนะคะคือตัวนี้เนี่ยกินไว้เลยนะคุยเชษนะคะแต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าเป็นคนที่ห้ามใช้ยาคือหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นอหญิงที่ให้นมบุตรนะหรือเด็กเนี่ยอาจจะทานไม่ได้นะคะทานกันไว้ก่อนเลยมันจะป้องกันโรคฉี่หนูได้นะคะก็ให้ทานไว้เลยสำหรับคนที่มีอาการเดี๋ยวเบรกหน้าไปคุยกับอาจารย์ชวลิตกันนะคะว่าตกลงเราต้องเรียนรู้อะไรจากเรื่องของเหตุน้ำรอบนี้แล้วมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวจะถามนะคะแทนใจ คนหลายๆคนที่อยากรู้หรือใครอยากฝากคำถามมาก็ส่งมาในเม้นค่ะเราไปพักกันก่อนค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินลุยแฟลตคลองจันเร่งคืนไฟสูบน้ำออกเตรียมงบกลางเยียวยากรุงเทพเทียบจังหวัดอื่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังก่อนลงพื้นที่แฟลตคลองจันช่วงค่ำวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบอาหารและถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูงในหลายอาคารโดยนั่งเรือเข้าไปและพบปะสอบถามปัญหาจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงนายอนุทินกล่าวว่าสั่งเร่งด่วนขณะนี้คือการพยายามจ่ายกระแสไฟให้กลับเข้าอาคารให้มากที่สุดหลังบางจุดต้องตัดไฟเนื่องจากชั้นล่างและร้านค้ายังมีน้ำขังโดยการไฟฟ้านครหลวงจะประเมินความปลอดภัยก่อนทยอยจ่ายไฟเข้าสู่อาคารอย่างไรก็ตามแม้บางอาคารจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือบริเวณที่ยังมีน้ำขังเพราะมีความเสี่ยงจากไฟรั่วและไฟช็อตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับปัญหาที่ประชาชนสะท้อนระหว่างลงพื้นที่ได้รับฟังทั้งหมดและจะนำไปเร่งแก้ไขโดยรัฐบาลจะระดมกำลังจากทุกภาคส่วนสนับสนุนกรุงเทพมหานครเต็มที่รวมทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดปริมณฑลขณะนี้ขอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก่อนเรื่องความมั่นคงของรัฐบาลเป็นเรื่องท้ายจะระดมสรรพกำลังทุกอย่างเท่าที่มีมาช่วยไม่เกี่ยงว่าเป็นพื้นที่ของใครทุกคนเป็นประชาชนทั้งหมดนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์และวันอังคารเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดการเดินทางในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแต่บริการสำคัญของรัฐระบบออนไลน์และบริการธนาคารที่สามารถดำเนินการได้ยังคงให้บริการตามปกตินายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศช่วงใกล้เที่ยงวานนี้ได้เข้าประชุมและลงพื้นที่ทันทีการเห็นสถานการณ์จริงทำให้เข้าใจเหตุผลที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อเปิดทางให้หน่วยงานส่วนกลางเข้ามาสนับสนุนกำลังและช่วยเหลือได้เต็มรูปแบบมากขึ้นประเด็นสำคัญหลังจากนี้คือการกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาประชาชนในกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดอื่นจะหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหาบรรทัดฐานเดียวกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ให้เกิดความแตกต่างจากพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้หารือกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วให้เตรียมการวงเงินจากงบกลางปี2569ที่ยังเหลืออยู่ไว้ก่อนสำหรับการเยียวยาแต่การใช้เงินจำนวนมากต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสำรวจความเสียหายและรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องส่วนรถยนต์และทรัพย์สินที่มีประกันภัยจะใช้แนวทางเดียวกับเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่โดยประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และบริษัทประกันภัยเร่งตรวจสอบความเสียหายและจ่ายค่าสินไหมให้ประชาชนโดยเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเริ่มมองไปถึงช่วงหลังน้ำลดแล้วทั้งการจัดการขยะการทำความสะอาดและการฟื้นฟูพื้นที่โดยจะนำบทเรียนจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้มาใช้เพื่อทำให้ชุมชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำได้สอบถามกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงและได้รับข้อมูลว่าแนวโน้มฝนจะเบาลงโดยในวันนี้คาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อยหากไม่มีน้ำใหม่เติมเข้ามาจะช่วยให้น้ำที่ท่วมขังค่อยๆระบายออกได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากกว่า

0: ครบของโรคครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
2: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
2: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
3: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
7: มาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นค้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก็สำหรับการประกาศวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษกรุงเทพนนท์ปทุมธานีสมุทรปราการนะคะแต่ว่างานบริการภาครัฐที่จำเป็นยังเปิดให้บริการทางออนไลน์ปกติรวมทั้งสถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนให้ดูตามความจำเป็นและเหมาะสมนะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องของโรงพยาบาลสถานพยาบาลนะคะก็เชื่อว่าก็คงจะให้บริการตามความเหมาะสมและก็ความจำเป็นกันนะคะส่วนกิจกรรมของทางคลื่นเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สั้นๆไวๆก่อนนะเพราะข่าวก็เยอะแล้วเดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์อาจารย์ชวลิตตอน 8:15 ด้วยนะคะก็มี2กิจกรรมนะคะมีเรื่องของ AI for Life นะคะแต่คราวนี้เนี่ยมาเรียนรู้แบบวิดีโอออนไลน์ก็ได้นะจะดูกี่รอบก็ได้นะคะก็มีทั้งวิธีการเล่าภาพด้วย AI หรือว่าจะช่วยขายสร้างงานออนไลน์นะคะ159บาทเท่านั้นค่ะเรียนได้ยาวๆนะคะสมัครวันนี้จนถึงวันที่30นี่ด่วนๆเลยนะคะมีเวลาตัดสินใจภายในวันที่30นะคะที่ At Thinking Radio นะคะอันนี้สำหรับการเรียนรู้ทางแบบออนไลน์นะคะเมื่อไหร่ว่างก็ดูได้นะคะส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งถ้าเบื่อความเครียดจากข่าวในช่วงนี้จะปรับอารมณ์ไปเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยก็ได้นะคะชวนไปเที่ยวกันค่ะมรดกโลกดูพุทธศิลป์ล้านนาไปดูงานทองศรีสัชนาลัยเรียนรู้วิถีชุมชนมีเวิร์กช็อปนะคะมีวิทยากรคืออาจารย์จุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโบราณคดี 7-9 ตุลาคมนี้รับจำนวนจำกัด40ท่านเท่านั้นก็ติดต่อได้ที่ LINE @thinking radio นะคะคุณเชษทีนี้ขอเป็นปากเสียงให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเมื่อกี้เดี๋ยวดังกันดิฉันเห็นมาทาง YouTube นะคะแต่เม้นใน Facebook แล้วก็ YouTube ท่านอื่นๆเดี๋ยวขอเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบรายการแล้วไปนั่งอ่านนะคะแต่ว่าที่มีปัญหานะคะเมื่อกี้ดิฉันเห็นคนแจ้งพิกัดมานะคะบอกว่าเดี๋ยวนะคุณแป้งบอกว่าหมู่บ้านสหกรณ์เสรีไทย57บริเวณโซนที่เป็นทาวน์เฮ้าส์ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย

0: มากเป็นผู้สูงอายุอาหารใกล้หมดแล้วอยากให้ผู้ดำเนินรายการช่วยประสานนะคะแล้วก็แต่ละท่านที่เจอกันมากกันน้อยก็ให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะอันนี้พอดีเห็นขอความช่วยเหลือมานะคะเชื่อว่าตกค้างอยู่เยอะแล้วก็มีแฟนรายการหลังไมค์มาอยู่ที่เมืองนนท์นะคะเป็นสสนนทบุรีคุณวุฒากรวุฒิยกุลนะคะบอกว่าบางชุมชนหมู่บ้านที่นนทบุรีนี่ในอำเภอเมืองน้ำระดับน้ำเกือบหน้าอกนะคะโอ้ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ยังมีคนตกค้างอยู่เต็มไปหมดเลยนะคุยเช่สรุปแล้วเนี่ยเราไม่ได้เจอพายุสักลูกเราไม่มีน้ำเหนือไหลบ่าไม่มีน้ำทะเลหนุนเราเจออะไรคำอธิบายซึ่งต่อแต่นี้เราจะติดตามกันทุก10โมงเช้าเพราะว่ารัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมJICC นะคะ Joint Information and Communication Center นะคะทุก10โมงจะแถลงทางช่อง11นะคะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยคำอธิบายเบื้องต้นจากโฆษกรัฐบาลในแพทย์เอกภพเพียรพิเศษคือเราเผชิญกับสภาพปัญหาอากาศสุดขั้วฝนที่ตกมาเป็นฝนหมุนวนครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลจากวันที่24จนถึงขณะนี้ปริมาณฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่340มิลลิเมตรหรือเป็นมวลน้ำ248ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นฝนที่ตกลงมามากที่สุดนับตั้งแต่ปี2526หรือฝนตกหนักในรอบ43ปีคุณวิเชษเจอฝนขนาดนี้ไม่มีพายุคลองมีแต่น้ำเอ่อระบายไม่ได้เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณชวลิตจันทรรัตน์กันนะคะคุณวิเชษเชิญเพิ่มเติมอะไรนิดนึงก่อนได้ค่ะ
1: กำลังจะเพิ่มเติมว่าที่บ้านผมนี่ฝนตกแล้วคุณวันตกอีกแล้วต้องใช้คำนี้ดินิมิตใหม่มีนบุรีนี่ฝนตกอยู่ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เหลือไปดูน้ำด้านหลังผมมันมีคลองด้วยไงตอนนี้มาจ่อติดอยู่น้ำอยู่ติดกำแพงหลังบ้านเลยตอนนี้มีฝนตกมาเยอะเลย
0: จะฝนตกน้ำท่วมอย่างไรแต่วันนี้การเมืองสำคัญที่สุดคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งและ QR โค้ดสาร
1: บั
0: ญชีไม่เลื่อนบ่าย2โมงนะคะจะมีการแถลงนะเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาว่าต่อแต่วันนี้เราไปคุยกับอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์ก่อนนะคะดิฉันเรียกท่านอาจารย์นะคะท่านเป็นกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบริหารจัดการน้ำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชวลิตค่ะ
2: สวัสดีครับคุณตุ๊กครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเชษนะคะอาจารย์ชวลิตค่ะปกติเนี่ยเราจะต้องรู้สึกว่าน้ำท่วมจะเกิดขึ้นเมื่อเราเจอพายุเนาะเรามีภาวะน้ำเหนือไหลบ่าน้ำทะเลหนุนฝนตกแบบตักนาตอนเนี้ยฝนเนี้ยปริมาณฝนมันเป็นลักษณะฝนมันตกมาไม่ได้เป็นแบบสู้ใหญ่ๆมากแต่มันตกไม่หยุดค่ะอาจารย์แล้วปัญหาคือเรารู้สึกว่าแล้วทำไมฝนเนี้ยมันเกิดการน้ำท่วมได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางพื้นที่เนี่ยอย่างที่พูดกันตอนเนี้ยทั้งบ้านทั้งเมืองคือแฟลตคลองจันเนี่ยที่น้ำมันท่วมสูงถึงแบบเมตรครึ่งรถจมน้ำกันไปหมดแล้วเนี่ยอาจารย์ตกลงสภาวะการนี้ทำไมรอบนี้มันถึงเจอปัญหาแบบนี้คะ
2: ครับก็ต้องไล่มาจากตัวเหตุปัจจัยนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าร่องฝนนะคือร่องความกดอากาศต่ำนี่มาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างนะครับภาคกลางตอนล่างนี่เป็นแถบมาเลยนะครับก็หมายถึงว่ากาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมอยุธยากรุงเทพแล้วไปทางตะวันออกนะครับก็ตะวันออกทั้งภาคเลยนะครับคราวนี้ไอ้ตอนพาดผ่านเนี่ยครับมันพาดผ่านแล้วมันมีการยังไม่เป็นพายุนะครับแต่ว่าก็เป็นยอมความกดอากาศต่ำนะฮะเพราะยอมความกดอากาศต่ำความเร็วที่หมุนรอบตัวเองนี่ต่ำกว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับก็เลยไม่ถูกเรียกว่าเป็นพายุนะแต่การที่มันรวมตัวกันรวมเรียกว่าเอาความชื้นเอามวลเมฆต่างๆจากทางทะเลจีนใต้ที่เวียดนามใต้นะครับเขารวมตัวอยู่สัก 4-5 วันนะฮะพอแข็งแรงเขาก็เริ่มขึ้นฝั่งคราวนี้พอขึ้นฝั่งมาเนี่ยความเร็วก็ยังต่ำกว่า63ก็เลยไม่ถูกเรียกว่าพายุนะอันนี้พูดถึงเรื่องว่าพอคุณตุ๊กพูดถึงว่าปกติเราจะได้ยินว่าพายุก่อนนะพายุเข้าแล้วอันนี้ก็เรียกว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงคำว่ากำลังแรงนี่ก็เหมือนกับบอกว่าเอนินโยกำลังแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แรงแรงจริงนะฮะอันนี้เวลามันพัดผ่านเข้ามานะก็ผ่านเวียดนามผ่านกัมพูชามาแล้วนะฮะมันก็ยังลดกำลังลงไปนะครับคราวนี้พอเข้ามาประเทศไทยนี่ความแรงของมันก็ยังอยู่ในอัตราที่เรียกว่าทำให้ฝนตกเกิน200มิลลิเมตรวันหนึ่งเนี่ยเกิน200มิลลิเมตรนะครับอันนั้นก็ที่กระแก้วที่บ้านกวดบุรีรัมย์นะเป็นแท

0: มาเลยนะครับเคลื่อนที่มาทางตะวันตกตลอดนะครับแต่คราวนี้ด้วยความเร็วที่เรียกว่ามันต่ำนะฮะมันต่ำกว่า63เนี่ยครับที่ไม่เรียกว่าพายุเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ช้าด้วยนะครับพอเคลื่อนที่ช้านี่ก็หมายถึงว่าที่บอกว่าตกแช่เนี่ยแหละครับตกหลายวันนะเพราะว่าเคลื่อนที่ช้านะครับแต่ยังไงก็ตามมีการเคลื่อนที่ทุกวันนะทิศทางหรือเป้าหมายของเขานี่ไปอยู่ที่ทวายพม่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเคลื่อนไปคราวนี้เวลาความเร็วมันลดลงเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็ตกภาคตะวันออกมาแล้วก็ไล่มาถึงชลบุรีนะไล่มาสระแก้วครับแล้วก็ชลบุรีก็หนักแล้วก็เข้ามาที่แถวคลองสามวานะทางตะวันออกของเราเนี่ยครับหนองจอกคลองสามวาก็เข้ากรุงเทพแล้วคร
1: ับนี่กำลังตกเลยอาจารย์เชลิตตอนนี้บ้านผมในคลองสามวาปิดบุรีตอนนี้ตกอยู่
0: ครับก็ตกอยู่ในปริมาณต่ำแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเข้ามาที่กรุงเทพนี่ก็จะเหลืออย่างมาที่ลาดกระบังนะสูงสุดนี่ก็198มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็วันแรกนะวันที่25นะครับพอวันที่24นะ24บวก25เนี่ย24ชั่วโมงนี่ตก198นะครับ25ข้ามมา26เนี่ยครับก็ตกมาอีก165นะก็นับว่าลดลงนะครับในพื้นที่อื่นๆก็เช่นเดียวกันครับอยู่ในเกณฑ์เรียกว่าเกิน150นะครับแล้วก็เข้ามาวันเสาร์ข้ามมาวันอาทิตย์เนี่ยครับก็ประมาณ100นะ100มิลลิเมตรต่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูครับว่าปะตกวันแรกอ่ะนับตัวเลขกลมๆนะครับเฉลี่ยแล้วทั่วกรุงเทพเพราะว่ามันตกทั่วถึงเลยนะครับเรียกว่าขึ้นไปถึงอยุธยานะฮะกรุงเทพเรียกว่ากรุงเทพปริมณฑลบวกอยุธยาด้วยนะครับเฉลี่ยออกมาแล้วนี่นะครับในส่วนของกรุงเทพนี่วันแรกในวันที่25นะครับตกมา100มิลลิเมตรนะครับแต่ระบบทั้งระบบของกทมเนี่ยครับระบายน้ำออกไปได้นะเท่ากับปริมาณฝน60มิลลิเมตรเราก็จะเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าตกมา100เอาออกไปได้60นะเอาออกไปไหมครับเจ้าพญาเนี่ยครับมันก็จะเหลือค้างอยู่40นะส่วนที่ค้างมันไม่ได้ค้างบนหลังคาครับมันค้างอยู่บนถนนค้างอยู่บนพื้นบ้านของพวกเรานะตามซอกซอยต่างๆตามถนนเนี่ยครับ40มิลลิเมตรอันนั้นวันที่25นะฮะพอถึงวัดกันประมาณเนี่ยแหละครับถึงสิ้นวันที่25พอเข้ามาวันเสาร์ที่26ก็ตกอีก100นะฮะตก100ก็เอาน้ำออกไปได้อีก60นะฮะแล้วมันก็เหลือทดไว้เมื่อวานนะเมื่อวานยังทดไว้บนถนนเนี่ยนะครับบนถนนบนบ้านเนี่ยนะครับบนพื้นบ้านเนี่ยครับก็ปรากฏว่าวันที่26ก็ตก100เอาออกไปได้60ทดไว้อีก40ก็รวมกันนะจะทดก็คือสูงขึ้นอีกเป็น80แล้วครับ
2: 80แล้วสองวันนี้80แล้วอาจารย
0: ์ครับใช่ครับพอเข้ามาวันที่27นะเมื่อวาน
2: วันอาทิตย
0: ์นะครับก็ตกไม่ลงแล้วนะครับเพราะว่าตัวใหญ่นะมันไปถึงเมืองกาญแล้วตามเป้าหมายนะครับกาญจนบุรีนี่ก็มีฝนตกแถวบ่อพลอยไซโยกศรีสวัสดิ์200มิลลิเมตรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นของกรุงเทพและปริมณฑลก็ตก60พอตก60เอาออกไป60อ้าวออกไป60ได้ดีใจแต่ว่าไอ้ที่ทดไว้2วันน่ะมัน80เพราะฉะนั้นไอ้80ที่อยู่บนถนนอยู่บนพื้นบ้านเนี่ยครับมันก็เริ่มเรียกว่าทําให้เราเดือดร้อนละนะเพราะว่าใครที่ต่ํากว่านะครับก็จะถูกน้ําจากที่ที่สูงกว่าเนี่ยไหลมากองรวมนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่กําลังประสบภัยเยอะๆที่ว่าแทนที่จะเท่ากับหน้าแข้งหัวเข่าก็ขึ้นไปถึงเอวก็แสดงว่าบริเวณเอวเนี่ยนะฮะก็คือพื้นที่ที่ท่านต่ำแล้วบ้านคนอื่นเนี่ยระบายน้ำมาใส่ท่านคราวนี้มันระบายน้ำมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะที่ไหนต่ำกว่าน้ำก็จะไหลไปที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าวันนี้นะวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับมีถนนบางสายนะที่เริ่มบานได้บ้างแล้วนะครับอย่างเช่นสูงสูงหน่อยก็แถวรัชดาภิเษกนะฮะและบางบริเวณก็ไล่ตั้งแต่ในเมืองนะในเมืองที่จะสูงหน่อยไม่ว่าจะเป็นสีลมสาทรอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะใช้ได้ก่อนเคลื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นลำดับไปนะเพราะฉะนั้นคนก็จะรู้สึกว่าทำไมบ้านฉันท่วมมากกว่าบ้านเธอนะเพราะว่าที่อย่างรามคำแหงนะครับก็เป็นที่เรื่องลือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับว่าเป็นที่ลูก
1: ปี26ครับปี26ที่โดนหนักรามคำแหง
2: ค่ะแล้วอย่างรามคำแหงค่ะอาจารย์ให้งั้นขออนุญาตแทรก
0: ค่ะด้วยครับ
2: ลุ่มต่ำทีนี้อาจารย์ครับขออนุญาตแทรกว่าพอเราเจอฝนที่ระบายฝนลงมามากกว่าที่ขีดความสามารถในการระบายออกได้ทีเนี้ย คนถามเยอะเลยอาจารย์เลยจะต้องถามอาจารย์เขาบอกว่าทำไมไม่พร่องน้ำไว้ก่อนอันนี้คำถามถึงกทมนะคะอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจยังไม่ได้อัปเดตว่ากทมพร่องไว้ขนาดไหนหรือไม่อย่างไรรองรับไว้ดีหรือเปล่าแต่ว่าการที่คลองสายหลักเราทำงานได้น้อยค่ะเพราะว่าจนวันนี้เช้าวันนี้กทมก็บอกว่าแสนแสบประเวศบุรีรมย์คลองหลักๆอีกคลองนึงดิฉันจำชื่อไม่ได้ละสามคลองเนี่ยน้ำมันยังเต็มอยู่มันจะทำให้คนที่จมน้ำอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ในซอยเนี่ยถนนอาจจะแห้งได้เนี่ยเขาจะต้องแช่น้ำไปอีกกี่วันคะอาจารย์เท่าที่อาจารย์ประเมินนะคะ
0: ครับก็เริ่มมาจากการพร่องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุนะครับกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปอพกทมรู้หมดอยู่แล้วนะครับล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์นี่มีการเตือนอยู่แล้วนะครับว่ามีฝนตกภาคกลางตอนล่างนะครับคือห่างไปอาทิตย์หนึ่งก็ภาคกลางตอนล่างนี่รู้แหละกทมก็รู้ตัวมีการพร่องน้ำนะครับอันนี้มีหลักฐานนะครับวันนี้ยังสามารถเปิดตัวเลขเปิดกราฟนะเส้นกราฟตัวเลขนี่ดูได้เลยว่าคลองลาดพร้าวเนี่ยก่อนวันที่25เนี่ยนะวันที่23 24เนี่ยมีการลดน้ำลงไปอย่างไรบ้างนะครับที่จะเห็นชัดเจนเลยว่าตาคนเห็นชัดเจนถ้าใครผ่านบึงมักกะสันนะฮะใช้ถนนอุตราธิมุกเนี่ยนะครับวิ่งผ่านถนนอุตราธิมุกนี่จะวิ่งเข้าไปในบึงมักกะสันนะครับนี่พระเจ้าอยู่หัวรอ9เค้าทําไว้นะครับก็จะมีการพร่องน้ำจากบึงมักกะสันลงอ่ะบึงมักกะสันนี่เป็นตัวที่เป็นสถานีสูบน้ำของอุโมงค์นะเป็นที่ลงของน้ำของอุโมงค์อุโมงค์ยักษ์นี่นะครับก็จะพร่องน้ำลงไปนะถ้าเห็นขอบนะครับก็จะประมาณ75เซนติเมตรนะครับถ้าพูดถึงที่มักกะสันนะครับแต่เอาสามารถเอาเส้นกราฟมาดูได้เลยครับเอายกตัวอย่างของลาดพร้าวนะของลาดพร้าวนี่ก็มีการลดระดับลงไปนะครับแต่ลดระดับลงไปนะพอถึงวันที่25เนี่ยครับมา100มิลมา100มิลลิเมตรนะครับแล้วก็สูบออกไปได้ก็เร่งสูบ60นะครับมันก็เหลือ40นะไอ้ตัวที่พร่องไว้นี่มันถูกใช้งานหมดแล้วครับแล้วพอวันที่26ก็ตกอีก100นะออก60เหลือ40นะครับมันก็เริ่มล้นนะล้นจากที่ได้พร่องไว้แล้วนะครับเพียงวันเดียวเลยครับฮะก็ล้นก็จะเห็นว่ามาวันเสาร์เนี่ยครับเช้าวันเสาร์มานี่ก็จะเห็นเลยครับตกเท่าไหร่ก็ล้นมาเท่านั้นเลยครับ
1: ทีนี้อาจารย์ครับผมคิดว่าเรื่องตกแช่เนี่ยตอนนี้กำลังพูดกันอยู่เยอะเลยในสถานการณ์ปัญหาตกแช่เนี่ยก็มันมีสองอย่างหนึ่งก็คือประชาชนจะรู้สึกได้ยังไงจะคิดได้ยังไงว่าเราต้องเตรียมตัวถ้ามันตกแช่ปริมาณเท่าไหร่ตกนานเท่าไหร่อันที่สองเนี่ยการแก้ปัญหากทมและรัฐบาลในการรับมือกับปัญหาการตกแช่เนี่ยนะมันจะต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ครับเอาเป็นว่ารู้ได้อย่างไรนะครับเอาถ้ามีหลักฐานฮะพูดถึงหลักฐานเลยดีกว่าว่าถ้าจะถามถึงอดีตก็ว่าตอนนั้นทำไมไม่รู้ตอนนั้น อย่างผมก็ได้ข้อมูลนะข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศน้ำแห่งชาตินะครับสสน.นะเรียกสั้นๆสสน.นะครับสสน.นี่ได้จัดทำแผนที่คือจากที่กรมอุตุบอกมาแล้วว่าภาคกลางตอนล่างนะรวมทั้งพื้นที่กทม.และปริมณฑลด้วยนะครับอันนี้บอกล่วงหน้ามาอาทิตย์หนึ่งนะสสน.ก็เอามาตัวเลขที่ของกรมอุตุคาดการเนี่ยครับมาทำเป็นแผนที่ดูง่ายเลยครับแผนที่นั้นนะครับก็จะบอกเลยว่าวันนี้นะวันนี้พื้นที่สีแดงอยู่ตรงไหนสีส้มอยู่ตรงไหนสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีเขียวเนี่ยครับอันนี้หมายถึงว่าตกหนักตกมากเนี่ยฮะจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยครับมีไว้เลยครับแต่ละวันเลยครับวันที่24 25 26 27นะจะมีไว้เลยนะครับปรากฏว่าผมก็มาพลิกดูย้อนหลังอีกทีมันเหมือนนั่นเลยนะฝนมันเรียนแบบที่สำนักงานสารสนเทศน้ำแห่งชาติได้ทำแผนที่ไว้เลยครับอันนี้มันอยู่ที่ว่าเวลา
2: การสื่อสารใช่ไหมอาจารย์นะ
0: ฮะสสน.ก็เรียกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับทำออกมาแล้วเผยแพร่ออกไปเราก็อาจจะดูมั่งไม่ดูมั่งนะเพราะเขาไม่ได้ใช้คนออกมาพูดนะฮะเขาส่งเป็นแผนที่ส่งแผนที่ออกมานะครับ
2: อาจารย์คิดว่าที่ท่านนายกสั่งการแล้วว่าต่อแต่นี้การสื่อสารเรื่องสภาพอากาศใดๆก็ตามเนี่ยต้องใช้ภาษาง่ายๆเนี่ยคือส่วนตัวอาจารย์ชวลิตนะดิฉันยังเมื่อเช้ายังเล่าบอกอาจารย์เนี่ยจะถอดความมาให้ดิฉันเข้าใจเนาะแต่ปัญหาคือความเป็นแพทเทิร์นเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เราคงจะทำแบบนั้นไม่ได้อย่างเวลาเราได้ยินคำว่านี่อาจารย์นี่ถามเป็นความรู้เลยเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดไปแล้วหน่อยนึงเวลาเราเห็นคำว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเราอาจจะคืออะไรหรอสรุปแล้วไอ้ความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงนี่คือแปลว่าร่องฝนเหรอคะอาจารย์
0: มันมี
2: เราจะได้รู้เรื่อง

0: เวียดนามนะครับของไทยเองเนี่ยก็เลื่อนต่ำลงมาอยู่ภาคกลางตอนล่างตั้งแต่อยุธยาลงมาถึงปากน้ำแล้วก็รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะอันนี้ก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับไม่ใช่คิดนะฮะเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ก็ประกาศออกมานะครับเรื่องที่สองก็เรียกว่าความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะความกดอากาศต่ำกำลังแรงถ้าจะเรียกภาษาง่ายๆก็คือมวลเมฆที่มันรวมตัวกันแล้วน่ะนะมันยังหมุนรอบตัวเองได้ด้วยหมุนรอบตัวเองได้ด้วยนะครับความเร็วยังต่ำกว่า63เลยไม่เรียกว่าพายุแต่มันก็เป็นตัวน้อยๆที่เตรียมจะเป็นพายุนะครับแต่เขาใจร้อนขึ้นฝั่งมาก่อนนะฮะถ้าเขารวมพลังมากกว่านี้ได้มวลเมฆแน่นมากกว่านี้หนามากกว่านี้หนักมากกว่านี้อ้วนมากกว่านี้นะครับ
1: okay.
0: เขาก็จะเป็นพายุนะครับแต่อันนี้เป็นพายุน้อยๆ นะก็คือมวลเมฆหนาแน่นกำลังแรงแล้วก็เคลื่อนที่ได้นะครับมันก็เป็นสองตัวนี้มารวมกันนะแล้วก็วิ่งผ่านเข้ามาในร่องนี้ก็เหมือนร่องสวนนะครับร่องความร่องมรสุมนี่ก็เหมือนร่องสวนนะครับมีมวลเมฆเป็นก้อนเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็เหมือนน้ำวิ่งเข้าร่องสวนแหละครับก็วิ่งมาบ้านเรานะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่พอจะชัดเจนขึ้นหรือเปล่าครับ
1: ค่ะคือสรุปแล้วเนี่ยอาจารย์เป็นผู้ที่รู้ที่ชำนาญแต่ชาวบ้านเราท่านเนี่ยอาจจะไม่มีคนมาอธิบายเหมือนกับที่อาจารย์อธิบายแบบเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นพอฟังคำว่ายอมความกดอากาศบ้างมรสุมนู่นนั่นนี่บ้างสรุปแต่ว่าอะไรทำยังไงจะน้ำท่วมแค่ไหนจะต้องยกของขึ้นที่สูงหรือเปล่าก็ต้องหวังในการเตือนภัยรอบนี้ก็บอกว่าการเตือนภัยมาตอนที่คนนอนอยู่ไม่ได้เห็นแล้วก็ดิฉันก็ประสบการณ์กับตัวเองนะคุณเชษปกติมันจะต้องมีเสียงกริ่งขึ้นมาเวลาทดสอบระบบเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยดิฉันเห็นมือถือดิฉันก็เสียงดังรอบที่เงียบกริ๊บดิฉันไม่ได้ยินเสียง
2: มีกกพที่เตือนก็มาบ้างหน่อยแบบนี
1: ้มีแลบเข้ามาเป็นเหมือนแบบข้อความแลบแต่ดิฉันไม่ได้ยินเสียงดิฉันก็เลยงงว่าแล้วว่าถ้ามันไม่ได้ยินเสียงแล้วเราไม่ได้จับมือถืออยู่เพราะเรามัวแต่ไปสารวนกันน้ำเราจะทำยังไงแต่เดี๋ยวต้องไว้จะขอความรู้จากอาจารย์ในโอกาสหน้าเพราะอะไรปะคุณเชษวันครม.พรุ่งนี้มีตามปกตินะรัฐบาลจะเสนอโปรเจกต์ใหญ่นะคะสองโครงการเนี่ยน่าจะเฉียด200,000 ล้านบาทจะมีการฟื้นทำแก้มลิงใหญ่เลยนะคะโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วก็โครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกท่านนายกหมายมั่นปั้นมือนะบอกว่าจะต้องเกิดในรัฐบาลชุดนี้เพื่อป้องกันปัญหาระยะยาวเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาว่ากันต่อวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์ชวลิตมากๆเลยนะคะ
0: ขอสวัสดีค่ะครับพอจะทำแก้มลิงนะครับควรจะทำแก้มลิงประชาชนด้วยนะครับหมายถึงว่าแต่ละบ้านเนี่ยควรจะมีที่เก็บน้ำโอ่งมังกรเรียงอยู่เป็นแถวเนี่ยนะครับสถานประกอบการคอนโดมิเนียมด้วยนะครับโดยในการที่ผมเตรียมคิดไว้นะฮะแล้วก็อยากจะเสนอผ่านคุณพิเชษฐ์ผ่านคุณตุ๊กเนี่ยแหละครับว่าถ้าเราเก็บน้ำไว้ที่บ้านเป็นแก้มลิงที่บ้านนะมีโอ่งมังกรนะอันนี้จินตนาการให้เห็นว่าเป็นตัวเก็บน้ำเนี่ยนะครับไว้คนละ2ลูกบาทเมตรนะคนหนึ่งเก็บน้ำโอ่งมังกรไว้ที่บ้านคนละ2ลูกบาทเมตรนะครับคนกทม.มี10ล้านคนสมมุติว่าคนที่อยู่ประจํา5ล้านคนอะไรงี้นะครับก็ได้ตั้ง10ล้านลูกบาทเมตรแล้วครับเก็บไว้2วันนะแล้วค่อยระบายออกมานะครับมันก็จะทำให้ระบบที่เรามี60มิลลิเมตรนะครับช่วยผ่อนกำลังฝนตก100เก็บไว้ระบายได้60นะก็จะเก็บไว้ที่บ้านท่านนะครับบ้านท่านทั้งหลายก็อีก10ล้านนะฮะช่วยได้ตั้งเยอะเลยครับ
1: ดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวต้องชวนอาจารย์คุยอีกรอบแน่นอนนะคะคุณเชษกับดิฉันไปหาโอ่งกันปัจจุบันมีแต่แทงน้ำเอาไว้ใช้ในบ้านต้องหาโอ่งกราบขอบพระคุณค่ะวันนี้ลากันไปเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะลากันเลยสวัสดีค่ะ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: สนับสนุนโดย

0: ความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง

0: แสนบาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
9: และเที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
10: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้28กันยายนนะคะก็อยู่ด้วยกันใน CEO Vision Plus เช้าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หลายคนก็ยังต้องผจญกับเรื่องของน้ำท่วมนะคะติดตามข่าวสารกันมาหลายวันดิฉันนี่ก็ติดเกาะอยู่หมายถึงว่าเกาะในบ้านเนี่ยนะคะเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้เนื่องจากว่าน้ำท่วมในซอยหนักเลยทีเดียวนะคะก็เพิ่งจะได้พยายามลุยออกไปเหมือนกันเมื่อวานนิดนึงเอารถสูงๆออกไปนะคะปรากฏว่าออกไปก็ไปเจอน้ำท่วมอีกเหมือนกันแถวถนนประชานิเวศไม่ทราบท่านฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะส่งข้อความกันมาได้ทางช่องทางติดต่อของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ Facebook นะคะที่ติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเช้าวันนี้8:39 น.ต ต้องไปดูกรุงเทพมหานครที่มีรายงานนะคะสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเนี่ยว่ากันว่ามีแนวโน้มลดลงแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะคะกรุงเทพมหานครก็เตือนประชาชนให้ตรวจสอบหลีกเลี่ยงเส้นทาง9สายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงในศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกทมค่ะรายงานมันแต่6โมงเช้านะคะว่าตอนนี้ก็มีฝนเล็กน้อยในเขตหนองจอกเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตลาดกระบัง 46.5 มิลลิเมตรท้องฟ้าเริ่มโปร่งหลังกลุ่มฝนช่วงดึกผ่านพ้นไปขณะที่รายงานไม่พบกลุ่มฝนขนาดใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงที่จะเคลื่อนเข้าสู่กรุงเทพเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำสะสมบนถนนแล้วก็ในคลองด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องเร่งระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องถนน9สายที่มีน้ำท่วมสูงขณะที่อีก5สายคืนผิวจราจรได้แล้วบางส่วนเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบจุดน้ำท่วมและวางแผนเด็กเลี่ยงเส้นทางก่อนออกเดินทางซึ่งจริงๆวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะปิดทำการนะเพราะว่าเมื่อวานเองรัฐบาลก็ประกาศนะคะ 28-29 กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในเขตกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินเอกชนโรงพยาบาลก็ดูตามความจำเป็นและความเหมาะสมนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยมีการพิจารณาในเรื่องนี้บอกว่าในการบริการของธนาคารพาณิชย์เนี่ยยังขอให้เปิดบริการตามปกติเพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ดูพนักงานที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะ work from home ได้นะคะกลับมาดูสถานการณ์ฝนในกทมกันต่อนิดนึงสำหรับ9ถนนที่มีน้ำท่วมสูงก็คือรามคำแหงถนนเสนานิคมถนนศรีนครินทร์นะคะช่วงลำสาลีถึงพัฒนาการและบริเวณแยกกรุงเทพกรีฑาถนนลาดพร้าวช่วงประดิษฐ์มนุธรรมถึงแยกแฮปปี้แลนด์ถนนงามวงศ์วานหน้าซอยชินเขตองค์งามวงศ์วานนี่หนักมากๆเลยนะคะแล้วก็ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสีหบุรานุกิจถนนนวลจันทร์ถนนเพชรบุรีช่วงตัดเพชรอุทัยถึงแยกคลองตันนะคะก็แล้วก็ถนนรามคำแหงที่รายงานกันไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องตรวจสอบเส้นทางส่วนถนนที่คืนผิวจราจรได้แล้วบางช่วงก็คือถนนลาดพร้าวบริเวณจุดตัดประดิษฐ์มนูธรรมถนนแจ้งวัฒนะนะคะช่วงซอย14ถึงคลองประปาถนนรามอินทราช่วงลาดประเขาถึงแยกวัชรพลถนนเพชรบุรีช่วงแยกอุรุพงศ์ถึงนิคมมักกะสันถนนนวมินช่วงนวมิน88ถึงจุดตัดถนนรัชดารามอินทราถนนลาดพร้าวและเพชรบุรีเนี่ยมีทั้งช่วงที่คืนผิวจราจรได้แล้วก็ยังมีน้ำท่วมสูงนะคะเห็นเมื่อเช้ามีหลายคนก็นึกว่ามันอย่างลาดพร้าวเนี่ยนึกว่าคืนผิวการจราจรได้หมดปรากฏออกไปน้ำท่วมอ่ะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบเป็นรายถนนนะคะไม่ใช่ดูแค่ว่ามันเปิดใช้เส้นทางแล้วนะคะอันนี้ก็คือรายงานของกรุงเทพมหานครส่วนเมื่อวานเนี่ยทางคุณวิศนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าฝนมีแนวโน้มเบาลงระดับน้ำในคลองเริ่มลดโดยคลองแสนแสบมีระดับน้ำลดลงในบางช่วงนะคะทำให้ถนนบางจุดกลับมาใช้ได้เห็นว่ากทม.เขาก็เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังคู่ไปกับการบริหารน้ำในคลองสายหลักและสายรองรวมไปถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำที่บึงมักกะสันเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนฝั่งตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะแนวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ภารกิจสำคัญตอนนี้คือเร่งลดระดับน้ำในคลองหลัก4คลองคือคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีรมย์และคลองเปรมประชากรเพื่อเปิดทางให้น้ำจากพื้นที่โดยรอบไหลลงคลองได้นะคะส่วนฝนวันนี้ก็มีแนวโน้มลดลงจนที่ก็ช่วยระบายน้ำโดยคาดว่าระดับน้ำในกรุงเทพมหานครนั้นจะทยอยลดลงนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มีการประชุมครม.นัดพิเศษในช่วงบ่ายเพื่อพิจารณาประกาศให้สัปดาห์หน้าก็คือหมายถึงวันนี้นะคะเป็นวันหยุดราชการคือจริงๆครม.ช่วงบ่ายเนี่ยไม่ใช่วันนี้คือเมื่อวานเนี่ยประชุมไปแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยน้ำท่วมก็ต้องบอกว่ามันก็มีผลต่อเรื่องกำลังซื้อนะคะ คุณอำนาจสิงห์จันทร์หัวหน้าฝ่ายการตลาดบริษัท LG Electronics ประเทศไทยก็ได้เปิดเผยกับกรุงเทพธุรกิจบอกว่าจากสถานการณ์น้ำเนี่ยประเมินเบื้องต้นแน่นอนได้รับผลกระทบทั้งบ้านเรือนรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่เนี่ยอย่างบ้านคุณป้าดิฉันเนี่ยนะคะมาน้ำมาคุณลุงเนี่ยทราบตอนประมาณตีสองลงมาจากเตียงที่นอนข้างล่างเนี่ยเดินลงมาเหยียบพื้นปุ๊บคือน้ำท่วมหัวเข่าค่ะปรากฏว่าตู้เย็นเนี่ยคือเอียงเลยค่ะนอนเอียงเลยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อะไรก็ลอยน้ำคือหมดเครื่องซักผ้าเนี่ยก็แช่น้ำนะคะคือพวกเครื่องไฟฟ้าชิ้นใหญ่ที่มันยกไม่ได้เนี่ยนะยกลำบากเนี่ยตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเล็กอาจจะไม่ได้รับกระทบมากนะแต่ว่าชิ้นใหญ่เนี่ยหนักทางด้านของคุณอำนาจบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยชาวบ้านและรถเนี่ยจะต้องส่งผลให้นำเงินเก็บสำคัญในอนาคตจะต้องถูกดึงมาใช้เพื่อซ่อมแซมบ้านรถอันนี้ก็ถือเป็นการโยกเงินแน่นอนกระทบต่อกำลังซื้อในไตรมาสที่4นะคะเมื่อไปดูเจาะจงตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะเป็นสินค้ากลุ่มต้นๆที่ผู้บริโภคจะต้องซื้อหลังน้ำลดโดยเฉพาะพวกตู้เย็นทีวีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาน้ำท่วมแล้วน้ำลดสิ่งที่ผู้บริโภคจะใช้เงินก่อนคือซ่อมบ้านซ่อมรถก่อนซึ่งต้องเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะก่อนค่าซ่อมบ้านกับช่างก็ทำไม่ได้ตามด้วยการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าที่จำเป็นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายแล้วก็จำเป็นต้องใช้อย่างพวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าเนี่ยนะคะไตรมาสที่4จะเห็นการย้ายเงินมาซื้อสิ่งของพวกนี้ก่อนเกิดน้ำท่วม LG ประเมินตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาส4จะโตประมาณ 10% เพราะว่ามีปัจจัยบวกจากช่วงไฮซีซั่นการทำโปรโมชั่นของแบรนด์ต่างๆกระตุ้นยอดขายแต่เมื่อมีปัจจัยที่ไม่คาดคิดนะคะก็จะส่งผลต่อตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในโค้งสุดท้าย2มิติก็คือ1เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียเป็นตัวเร่งให้ซื้อสินค้าเร็วขึ้น 2. ผู้บริโภคที่วางแผนจะซื้อสินค้าเนี่ยอาจซื้อเร็วกว่าเดิมเพราะมีความจำเป็นแต่เดิมนะคะคุณอำนาจบอกว่ามองตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าไตรมาสที่4จะเติบโต 10% จากภาวะสงครามใกล้ยุติไฮซีซั่นด้านการท่องเที่ยวก็มีส่วนแต่เมื่อเกิดน้ำท่วมคาดว่าจะมีความต้องการจากความจำเป็นของผู้บริโภควางแผนซื้อสินค้าปลายปีอาจจะเร่งซื้อนะคะทำให้ตลาดเติบโตคุณอำนาจบอกวันจันทร์นี้ค่ะ LG เขาวางแผนประชุมทีมงานเพื่อทำการตลาดและโปรโมชั่นแนวทางลดราคาสินค้าขยายเวลาการผ่อนชำระนะคะก็จะมีการประชุมจัดทำโปรโมชั่นเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะหาวิธีขยายเวลาผ่อนชำระเน้นระบบสมาชิกหรือ LG Subscribe นะคะอย่างไรก็ตามน้ำท่วมตอนนี้หากน้ำลดเนี่ยประเมินว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคจะฟื้นตัวเร็วเนื่องจากสถานการณ์เกิดสั้นต่างจากปี54นะคะที่น้ำท่วมยาวออกจากบ้านลำบากไปดูอีกมุมของคุณพัชพเนเวศค่ะผู้ในการบริษัทไทยเพสเดนฟู้ดจำกัดมหาชนก็บอกว่าก่อนเกิดน้ำท่วมเนี่ยนะคะตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าจำเป็นอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเดือนสิงหาคมมีการฟื้นตัวและดีขึ้นต่อเนื่องในเดือนกันยายนนะคะแต่คาดว่าไตรมาส4ในการจับจ่ายใช้สอยจะเข้าสู่ภาวะปกติทีนี้เมื่อน้ำท่วมเกิดขึ้นสิ่งที่ผู้บริโภคซื้อแรกๆเลยคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งก็จริงเมื่อวานนี้ค่ะไปดูในห้างใหญ่ไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อไทยๆทุกแทบจะทุกอันเนี่ยก็เลี่ยงเลยนะคะเหลือแต่พวกของเกาหลีมาเลเซียอะไรแบบนี้นะคะอันนี้กลับมาที่คุณพัชคุณพัชก็บอกว่าพอน้ำท่วมเนี่ยคนจะซื้อไปตุนเพิ่มยอดขายระยะสั้นแต่จากนั้นเนี่ยมันจะชะลอตัวเพราะว่าแต่ละครอบครัวมีสินค้าในสต็อกอยู่แล้วผู้บริโภคเนี่ยยังทานอาหารเท่าเดิม3มื้อจริงๆเนี่ยบะหมี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทานปกติไม่ได้มีซีซั่นในการขายไตรมาสที่4สินค้าจำเป็นผู้บริโภคยังซื้อแต่ว่าสินค้าฟุ่มเฟือยที่อาจจะต้องคิดกันหน่อยนะคะเพราะว่าจะต้องคิดหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายแล้วตอนนี้รัฐบาลก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสขยายเวลาอีก2เดือนเติมเงินให้ประชาชน500บาทต่อเดือนย่อมดีต่อการซื้อสินค้าจำเป็นแต่ว่าจำนวนเงินอัดฉีดให้เนี่ยยอมรับว่าให้เท่าไหร่มันก็ไม่พอค่ะ เนื่องจากสิ่งที่เป็นตอนนี้คือรายได้ลดแต่รายจ่ายเพิ่มต่อให้รัฐจะเพิ่มเงิน 1,000 3,000 4,000 มันก็คงไม่พออยู่ดีเพราะว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยดึงกำลังซื้อประชาชนเนื่องจากว่าเงินจำกัดรายได้ลดแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าการเติมเงินในกระเป๋าก็ถือเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพนะคะเพราะว่าเงินที่ให้เขาก็ไปซื้อสินค้าจำเป็นนะคะความกังวลต่อราคาสินค้าย้ำว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าควบคุมเป็นเซฟโซนในการใช้จ่ายเพราะไม่มีการขึ้นราคาค่ะส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยก็บอกว่าแม้ว่าคนกรุงจะเจอกับน้ำท่วมแต่คาดหวังให้เป็นเหตุระยะสั้นแล้วก็จะฟื้นตัวเร็วเนื่องจากความรุนแรงอาจจะไม่มากเทียบกับปี2554หรือว่าน้ำท่วมหัดใหญ่แต่ก็ยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำลังซื้อในไตรมาส4ที่เป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวนะคะประชาชนที่ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีเอาเงินไปซ่อมบ้านซ่อมรถก่อนรวมถึงรายจ่ายกับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแผนอย่างการซื้อประกันค่ะพอฝนตกรถติดพอฝนตกติดกัน 2-3 วันเนี่ยทำให้ภาพน้ำท่วมภาพรวมมีผลกระทบต่อกำลังซื้อไตรมาสที่4โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศเพราะว่าคนก็จะคิดว่าอ้าวเดี๋ยวยังไม่จำเป็นเรื่องเที่ยวเอาไปซื้อบ้านเอาไปดูแลบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถก่อนนะคะมองว่าการฟื้นตัวเนี่ยกำลังซื้อของคนไทยเกิดขึ้นเร็วเราอยู่ในประเทศที่มีน้ำท่วมตอนนี้สั้นๆอยู่เห็นการสร้างคอนเทนต์สร้างรอยยิ้มอารมณ์ขันนะคะเตียงร้านวัสดุก่อสร้างย่านรามอินทราเขาบอกว่าใครเดือดร้อนไม่มีให้มาซื้อที่ร้านราคาทุนอันนี้ก็แบบนั้นเลยนะคะจริงๆก่อนที่จะมีเหตุการณ์น้ำท่วมมันมีปัจจัยลบอยู่เยอะก็ทำให้นักการตลาดเนี่ยรัดเข็มขัดจากการหารือในวันนักการตลาดสัญจรนะคะบรรดานักการตลาดมองว่าน้ำท่วมเป็นวิกฤตชั่วคราวไม่ใช่เหมือนปี54นะคะแล้วภาคธุรกิจก็อาจจะมีการปิดบางสาขาแต่ว่าบางสาขากลับขายดีค่ะสิ่งที่นักตลาดควรทำนักการตลาดควรทำไม่ใช่แค่ดูแลธุรกิจแต่ควรดูแลสังคมเป็นเวลาที่โชว์ความจริงใจอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าจำเป็นในการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างเป็นเวลาที่ควรลดราคาให้มากเพราะว่าคนดีไม่ดีเนี่ยดูกันตอนลำบากปกติทำเรื่องการลดราคาเป็นการทำลายภาพลักษณ์แบรนด์แต่นักการตลาดมองว่าการลดราคาช่วงนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความจดจำที่ดีให้กับผู้บริโภคในระยะยาวนั่นเองนะคะนี่ก็คื เรื่องของการวางแผนการตลาดหรือว่ากลยุทธ์ต่างๆนะคะในส่วนที่เป็น เรื่องของสถานการณ์ในช่วงนี้เดี๋ยวบางทีจะคิดก็ต้องคิดให้ดีนะเพราะว่าจะทำอะไรเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของความจดจำของผู้บริโภคนะเพราะอย่างเมื่อวานเชื่อว่าหลายคนคงเห็นคลิปที่คนไปเล่นเจ็ตสกีเนี่ยโอ้คนตัวง่ายด่ากันเช็ดเลยนะคะตำรวจเอาผิดแก๊งเจ็ตสกีซิ่งน้ำท่วมถนนเพชรบุรีแจ้ง2ข้อหาคนขับคนถ่ายโดนด้วยนะคะยึดเจ็ตสกีนะให้ขอศาลให้ริบนะนี่ก็เป็นหัวข้อข่าวในเมเนเจอร์ออนไลน์ที่เห็นไวเอากลับมาดูเรื่องของทรัมป์นิดหนึ่งแล้วกันนะคะกับสงครามอิหร่านสำนักข่าวเอเชียสข่าวรายงานการสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์บอกว่าข้อตกลงที่อิหร่านต้องการเป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐอาจเคยยอมรับได้เมื่อ1ปีก่อนแล้วก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยประเมินสถานการณ์สูงเกินไปจนทำให้เสียเปรียบก่อนหน้านั้นวันเดียวค่ะอิหร่านบอกว่ากำลังรอท่าทีที่ชัดเจนของสหรัฐต่อข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซใน7วันและข้อเรียกร้องอื่นๆที่ได้ยื่นไปนะคะอิหร่านยืนยันว่าจะไม่ผ่อนปลนเงื่อนไขต่างๆหลังทรัมป์ปฏิเสธแผนการล่าสุดของอิหร่านนะคะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยน้ำมันดิบเองก็ปรับตัวขึ้นนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าปฏิเสธข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขของอิหร่านเกี่ยวกับการกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซทรัมป์บอกว่านี่เป็นข้อเสนอที่ยอมรับไม่ได้ก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสนะคะปรับตัวขึ้น1เหรียญ14เซนต์ค่ะไปปิดที่93เหรียญ55เซนต์ส่วนเบรนท์นะคะยังสูงอยู่เลยปรับตัวขึ้น1เหรียญ82เซนต์ไปอยู่ที่106เหรียญ14เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะ ทรัมป์บอกว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการกลับมาเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซบอกว่าทรัมป์บอกว่าสหรัฐเนี่ยควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างสมบูรณ์และขณะนี้มีน้ำมันจำนวนมหาศาลกำลังถูกขนส่งออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซเมื่อคืนนี้นะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ฟังคะมีเรือเดินทางออกมาถึง29ลำอันนี้ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวในวันเสาร์แล้วก็เสริมว่าพวกเขาต้องการทำข้อตกลงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีก็ชอบข้อตกลงแต่ว่าข้อตกลงที่เสนอมานี่ยังยอมรับไม่ได้ส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับตัวลงกว่า100จุดในเช้าวันนี้นะคะหลังจากราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นก็ทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงไป167จุดนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะทรัมป์เนี่ยปฏิเสธข้อเสนอที่มีเงื่อนไขของอิหร่านตอนนี้เนี่ยก็ทำให้มันยังมีสถานการณ์ที่อึมครึมมากๆนะเกี่ยวกับสถานการณ์ของอิหร่านกับสหรัฐรวมไปถึงอิสราเอลด้วยนะคะส่วนสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเขาส่งผู้แทนพิเศษเดินทางไปทั่วโลกเพื่อกดดันประเทศต่างๆให้ร่วมมือกันโดดเดี่ยวอิหร่านทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกย่องมาตรการบีบบังคับที่มุ่งเป้าไปที่สายการบินและสถาบันการเงินของอิหร่านสกอตเบเซนบอกว่าเขาสั่งการให้ทีมงานทั่วโลกเนี่ยเดินทางเพื่อเข้าพบและเรียกร้องการดำเนินการกับระบอบอิหร่านนะคะตุรกีและโอมานได้ระงับเที่ยวบินขาเข้าของสายการบินมาฮานแอร์ซึ่งเป็นสายการบินเอกชนรายใหญ่ของอิหร่านขณะที่ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้สั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินหลายแห่งนะคะการสั่งห้ามดังกล่าวก็แน่นอนกระทบต่ออิหร่านเนื่องจากว่าดูไบเป็นศูนย์กลางทางการค้าของ UAE ก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านที่มีเที่ยวบินให้บริการหลายเที่ยวต่อวันแล้วก็ยังเป็นแหล่งพำนักของชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงทางธุรกิจนั่นเองนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวติดตามนะคะเรื่องของบัตรเลือกตั้ง QR code บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติคดีบาร์โค้ด QR code บนบัตรเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งเป็นความลับหรือไม่เนี่ยนะคะก่อนออกนั่งคำวินิจฉัยในเวลา 14:00 นก็เดี๋ยวติดตามกันเรื่องการเมืองอาจจะถูกน้ำท่วมกรบไปในช่วงนี้แต่ก็ยังมีความสำคัญเพราะมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเลยนะคะเอาละค่ะเรามีโปรแกรมดีๆอยากจะพาทุกท่านนะคะเดินทางไปสัมผัสกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยนะคะเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยกิจกรรมพิเศษ3วัน2คืนตื่นตากับมรดกโลกอุทยานประแห่งประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยค่ะสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลไปสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจเปิดโลกงานทองแห่งศรีสัชนาลัยนะคะเยี่ยมชมสัมผัสขั้นตอนการผลิตงานทองรูปพรรณแบบโบราณแล้วก็กินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์นะคะเวิร์กช็อปกับการวาดลวดลายสังคโลกนะคะบนสังคโลกสัมผัสงานศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทยเดินทางกับคุณจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาหรือว่าอาจารย์นัทท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีพาคุณเที่ยวให้สนุกรู้จักเมืองเก่าที่ลึกกว่าเดิม 7-9 ตุลาคมนี้40ท่านเท่านั้นนะคะอย่าเพียงไปเที่ยวแต่ว่าไปสัมผัสเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตัวเองสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE Aside Thinking Radio ค่ะส่วนเรื่องของ AI นะคะเรามีคอร์ส AI for Life กลับมาอีกครั้งเป็นการเรียนรู้ด้วยวิดีโอออนไลน์สุดพิเศษนะคะเรียนรู้กันได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกในมุมไหนของบ้านเปิดดูได้ทันทีตามเวลาที่สะดวกนะคะมีวิชา Click and Create วัยเก่าแล้วภาพด้วย AI อันนี้สำหรับสายสร้างสรรค์วัยเก่าที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆนะคะเนรมิตภาพจากจินตนาการออกมาส่วน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนี่เหมาะกับคุณพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนอยากเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นแบบโดนๆเลยค่ะเทคโนโลยีไม่ได้มีเฉพาะวัยรุ่นแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะทำอาชีพอะไรก็สามารถเข้าถึงได้ค่าลงทะเบียนถูกมากๆนะคะ159บาทเท่านั้น159บาทแต่ว่าได้เรียนกันยาวๆสมัครได้ถึง30กันยายนนี้นะคะ แอดไลน์กันมาได้เช่นเดิมที่แอดไซน์ thinking radio อย่าลืมมีแอดไซน์ก่อนด้วยนะคะสมัครกันมาได้ที่แอดไลน์แอดไซน์ thinking radio กับ AI for life ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะคะดิฉันลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมกันทุกคนสวัสดีค่ะ
1: CEO Mission Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
12: และ
9: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
10: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
13: ขณะนี้เวลา 9:00 น
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกทม.เร่งระบายน้ำเต็มกำลังฝนเริ่มเบาสถานการณ์ทยอยดีขึ้นเดินหน้าดูแลพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เริ่มทยอยลดลงสถานการณ์จึงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับกทม.เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังพร้อมบริหารจัดการคลองสายหลักและคลองสายรองรวมถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเร่งลดระดับคลองสายหลักก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ถนนและชุมชนลงระบบคลองได้มากขึ้นขณะนี้คลองแสนแสบเริ่มมีระดับลดลงในบางพื้นที่เช่นบริเวณเพิ่มสินทำให้ถนนหลายช่วงกลับมาใช้งานได้แล้วสะท้อนว่าการระบายน้ำเริ่มเห็นผลในบางพื้นที่พื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบได้แก่แนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านเทพลีลาบางกะปิและคลองจันรวมถึงพื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เช่นลาดกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาและคลองหัวหมากเนื่องจากระดับน้ำในคลองยังสูงกทม.จึงเร่งบริหารจัดการระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อทยอยระบายออกจากพื้นที่ขณะที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันขึ้นไปสถานการณ์เริ่มดีขึ้นและมีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนถนนรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังและต้องติดตามระดับน้ำในคลองแสนแสบอย่างใกล้ชิดโดยกทม.ยังบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งเหนือใช้คลองเปลมประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเขนและคลองบางซื่อช่วยรองรับและตัดน้ำจากพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะแนววิภาวดีรังสิตที่ยังมีบางช่วงได้รับผลกระทบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างไรก็ดีขณะนี้ปริมาณฝนมีแนวโน้มเบาบางลงและคาดว่าปริมาณฝนในวันนี้จะลดลงจากวานนี้ตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาส่งผลให้กทม.สามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะทยอยลดลงพาณิชย์ประสานทหารลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงเข้าพื้นที่น้ำท่วมสระแก้วนายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้ผู้ประกอบการห้างร้านและช่องทางจำหน่ายบางแห่งไม่สามารถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคไปสู่พื้นที่ได้ตามปกติล่าสุดกรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่จำนวน 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปยังห้างแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนุ่มซิ่งเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมถนนเพชรบุรีอ้างจบนอกไม่รู้วัฒนธรรมไทยจากกรณีมีภาพและคลิปชายขับเจ็ตสกีบริเวณน้ำท่วมขังถนนเพชรบุรีก่อนถึงแยกเอกมัยเหนือถนนเพชรบุรีตัดใหม่เขตห้วยขวางกทม.ท่ามกลางสถานการณ์ฝนตกหนักจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมต่อมาพลตำรวจตรีวรสิทธิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1และพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันสั่งการให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดกระทั่งติดตามตัวผู้ขับเจ็ตสกีและผู้ถ่ายคลิปมาสอบสวนทราบชื่อในสอนเกียรติสิริอายุ28ปีพร้อมเจ็ตสกี1ลำและในพลาผู้ถ่ายคอนเทนต์ทั้งสองรับว่าเป็นบุคคลในคลิปโดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการต้องการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมและอ้างว่าเป็นนักเรียนนอกไม่ทราบวัฒนธรรมไทยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาตามพฤติการเกี่ยวกับการก่อความเดือดร้อนรำคาญและการกีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยในพลาวถูกแจ้งข้อกล่าวหาในฐานะผู้สนับสนุนพนักงานสอบสวนเตรียมดำเนินคดีและในวันนี้จะส่งฟ้องศาลพร้อมเสนอขอให้ศาลพิจารณาริบเจ็ตสกีของกลางต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 91.5 FM The Big Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
11: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
10: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
11: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @ thinking radio
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
14: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
15: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
16: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันจันทร์ที่สถานการณ์ในกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมันยังคงค่อนข้างหนักหนาสาหัสอยู่แต่บางพื้นที่อาจจะมีปริมาณน้ำที่ลดลงแล้วอยู่บ้างนะครับวันนี้ก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเป็นวันพิเศษนะครับวันหยุดพิเศษกรณีพิเศษ2วันครับก็คือ28และ29กันยายนเพื่อให้นะครับประชาชนที่เดือดร้อนนั้นได้มีโอกาสเตรียมดูแลข้าวของแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยเฉพาะ4จังหวัดนะครับเฉพาะ4จังหวัดนะฮะแต่วันนี้ก็เลยเป็นวันหยุดของคนหลายๆคนแต่คิดว่าคงไม่หยุดหรอกฮะหยุดงานแต่ไม่หยุดนะครับที่จะดูแลพื้นที่ของตัวเองตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างไม่แน่ใจอาจารย์อยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
17: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
16: ครับก็คงจะต้องเป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมเรียนคุณผู้ฟังก่อนแล้วกันนะครับพื้นที่ที่เขาให้หยุดคือ4จังหวัดนะครับกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่หนักหนาสาหัสในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับ
17: ก็จริงๆแล้วถ้าดูตามข่าวใช่มั้ยครับจริงๆนครนายกก็ไม่ดีนะครับ
16: โดนด้วยนะใช่ไหมถอยออกไปไกลออกจากปทุมไปหน่อยนึงก็เป็นนครนายกอ่ะนะฮะใช่มั้ย
17: ครับใช่ครับครับก็หวังว่าทุกท่าน
16: จันทบุรีก็โดนนะระยองอะไรเห็นข่าว
17: ใช่ครับแต่คงยังไปไม่ถึงมันครับเลยยังไม่ได้ประกาศมั้งครับ
16: ครับครับครับโอ้โหดูหลายคนบอกว่าเป็นเหมือนมหาอุทกภัยก็ได้แต่ถ้าเปรียบกับปี54น่าจะคนละบริบทกันนะอาจารย์
17: คนละอันกันครับถ้าจำ54จำได้ไหมครับแล้วคุณกุลพงศ์เราก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับ
16: ถูกครับ
17: ตอนนั้นเนี่ยประเด็นมันไปดังตอนที่เราเสี่ยงสุดคือตอนเดือนตุลาจำได้ไหมครับ
16: ครับ
17: เพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะมาจากทางเหนือไล่ลงมาจนกระทั่งจะมาประชิดกรุงเทพมาทางดอนเมืองจำได้ใช่ไหมครับเข้ามาทางรามอินทราเข้ามาทางเกษตรนวมินทร์แล้วก็รอบมาแล้วก็เราพยายามกลัวว่ามันจะเข้ามาถึงกรุงเทพได้หรือเปล่าแล้วก็กลัวน้ำจะหนุนมาจากน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นด้วยตอนนั้นจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าจำได้ไหมครับแล้วก็จะมีไอถุงบิ๊กแบ็กอะไรป้องกันอยู่ก็พอป้องกันไปชาวบ้านแถวที่ถูกกระทบก็จะไปรื้อบิ๊กแบ็กออกมาไงครับครั้งที่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ครั้งที่แล้วอย่างที่เราทราบก็ผลกระทบเนี่ยเป็นกระทบที่นิคมอุตสาหกรรมเยอะแยะเลย
16: โอ้เยอะเลยใช่ครับ
17: นั่นเองครับฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยกระทบในเชิงของ GDP เนี่ยแรงมากแรงมากๆเลย GDP ของประเทศไทยในปีนั้นนึกว่าจะโตได้ 4% กว่าก็เหลือโตแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดผมกลมนะครับ
16: คร
17: ับ แล้วก็จำได้ไหมว่าบริษัทโตโยต้าบริษัทอะไรต่างๆของญี่ปุ่นเขาเนี่ยขาดแคลนเลยชิ้นส่วนต่างๆ
16: ชิ้นส่วน
17: ไม่ได้ใช่ครับ
16: แล้วตอนนั้นเราก็เลยทำให้เรารู้ว่าประเทศไทยนั้นเป็นจิ๊กซอที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่าที่เราคิดอาจารย์ตอนนั้นสรุปเป็นทั่วโลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผลิตจากประเทศไทยด้วย
17: ทั่วโลกเลยครับทั่วโลกเลยก็จำได้มีการเรียกร้องของทางญี่ปุ่นว่าให้รีบจัดการซะบริหารจัดการซะให้ดีใช่ไหมครับ
16: คร
17: ับ เป็นเรื่องใหญ่เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไม่เหมือนอย่างนั้นเลยครั้งนี้
16: เ
17: น
16: ี่
17: ยม
16: ันก็เกิดคนละเหตุกันนะฮะสาเหตุ
17: ใช่ครับคนละสาเหตุแล้วก็ผลกระทบก็จริงนะครับว่ากระทบผู้ที่รับผลกระทบรุนแรงเนี่ยมีอย่างที่เราเห็นที่ร่มกล้าวที่คลองจันที่แรงกล้าก
16: ระปีนะครับนั่นครับ
17: ดังนั้นจะกระทบในบางส่วนของกรุงเทพเป็นหลักเท่าที่ผ่านมาแล้วก็กระทบชาวบ้านมากๆแต่ว่ากระทบเศรษฐกิจเนี่ยนักวิเคราะห์อย่างเช่นของที่พัทระเราก็คำนวณว่าออกมาแค่ 0.05% อะไรเท่านั้นเองนะครับถ้าคำนวณออกมาแต่ความยากลำบากของแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องเข้าใจเลยเพราะว่าถ้าดูแล้วจะเห็นว่าถ้าติดอยู่บนตึกชั้น4ชั้น5ข้างล่างมีแต่น้ำอาหารเราเข้ามาไม่ได้น้ำก็ท่วมรถตัวเองเนี่ยมันก็จะรู้สึกโคตรหูก็กดดันอย่างมากเลยก็รู้สึกโห สงสารมากเลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทางการ
16: คือดูตามรูปการแล้วความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นบางจุดบางพื้นที่ก็ไม่น่าเชื่อว่านี่อยู่ในเมืองหลวงของประเทศมันน่าจะมีการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหรือว่ารถเข้าไปดูแลคนป่วยก็ยังไม่ทันท่วงทีการเข้าไปนำอาหารแห้งนำอะไรไปให้ก็ดูเหมือนคือเราพอดูวิธีการดูแลรักษาเยียวยาแบบนี้เราไม่เชื่อว่านี่คือในเมืองหลวงนึกว่าอยู่ต่างจังหวัดชนบทขึ้นนอนนั่นเอง
17: คือความผมคิดความหนาแน่นของกรุงเทพนะครับมันทำให้การดูแลยังไงก็ทำไม่ได้ทั่วถ
16: ึ
17: งกรุงเทพเนี่ยผมเพิ่งไปเช็คดูตัวเลขมาเราเป็นเมืองที่หนาแน่นที่สุดเป็นที่สองของโลกรองมาจากเม็กซิโกซิตี้มั้งรู้สึกเวิลด์แบงก์ก็เคยคำนวณเอาไว้นะครับฉะนั้น
16: คนอยู่อาศัยตอนน
17: ั้
16: น
17: ใช่ใช่ใช่
16: ใช่ใช่ใช่
17: ใช่ใช่ครับค่อนข้างจะมากเลยคือพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยเอียงไปทางด้านพัฒนากรุงเทพมากจนเกินไปตรงนะครับแล้วพอมีเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยผมคิดว่าก็เลยส่งผลกระทบได้สูงกว่าที่เราคิดอย่างมากนะครับ
16: มีคนพูดถึงเรื่องย้ายเมืองหลวงมาหลายสิบปีแล้วอาจารย์ยังคิดว่าเป็นไปได้ไหมฮะหรือคนทำไหมฮะเรียนถาม
17: คืออย่างนี้ครับเดิมทีเขาบอกย้ายเมืองหลวงเขาบอกให้ย้ายเป็นนครนายกนะครับ
16: มันก็มันใกล้ไป
17: ไม่แต่นครนายกก็ครั้งนี้ก็ไม่ก็
16: โดน
17: ไม
16: ่
17: ร
16: อดครับ
17: ฉะนั้นแต่ที่ผ่านมาอย่างเช่นตอนครั้งที่แล้วเนี่ยก็นครนายกเนี่ยดูดีเลยครับแล้วก็สังเกตหลังจากตอนนั้นเนี่ยจะมีคนไปอยู่นครนายกกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเห็นตามข่าวมีเหมือนกับว่าข้าราชการที่เกษียณอายุไปเนี่ยก็ไปซื้อที่แล้วไปอยู่ที่นครนายกกันเยอะมากเลยครับ
16: ครับ
17: ยังคิดว่าเป็นที่ปลอดภัยอ่ะคราวนี้แต่ถ้าเพื่อกลับมาดูตัวเลขจริงๆอ่ะคุณรพงศ์เดี๋ยวต้องกลับมาดูจริงๆครั้งที่แล้วที่เราคุยเมื่อกี้กับครั้งนี้มันไม่เหมือนกันครั้งที่แล้วเนี่ยน้ำมันไหลมาจากทางด้านเหนือใช่ไหมครับลงมา
16: ใช่ครับ
17: ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของฝนที่ตกหนักแล้วตกแช่อยู่ที่กรุงเทพมากผิดปกติเนี่ยครับคือก็เลยผมก็เลยกลับไปดูตัวเลขนะครับกลับไปดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ฝนตกที่สุดที่กรุงเทพเนี่ยหนักที่สุดในรอบปีหนักที่สุดเท่าไหร่หนักที่สุดตัวเลขสถิติบอกว่าหนักที่สุดได้ประมาณ330ถึง340กว่ามิลลิเมตรทั้งเดือนนะครับคราวนี้ถ้าคุณวรพงษ์เฉลี่ยเนี่ยมันก็จะออกมาวันละ10มิลลิเมตรใช่ไหมถ้าเฉลี่ยจริงไหมครับก็30วัน
16: ครับ
17: สิบกว่ามิลลิเมตรกทมเนี่ยมีศักยภาพในการรับฝนเดรนน้ำออกเนี่ย60มิลลิเมตรฉะนั้นในหลักการเนี่ย
16: คร
17: ับ ศักยภาพในการระบายน้ำเนี่ยมันน่ารับน้ำได้เนี่ยมันน่าจะ5เท่าของน้ำที่ตกโดยเฉลี่ยต่อวันในเดือนกันยายน5เท่านะครับเอา standard deviation ใส่เข้าไปเอาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใส่เข้าไปอีกเนี่ยถ้าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยก็อีกใน1เดือนนี้ก็ประมาณสัก100กว่ามิลลิเมตรงั้นก็บวกกับไปเป็น400เลยให้เป็น400กว่ามิลลิเมตรเลยมันก็ยังวันละ
16: ได้3ก็น่าจะรอด
17: ก็วันนึงเนี่ยก็เฉลี่ย15
16: ครับ
17: ใช่มั้ยสัก15มิลลิเมตรอย่างเอาให้20เลยมิลลิเมตรศักยภาพให้มีเกินกว่าเนี่ยถ้าฝนจะตกแล้วบวกไปอีก1 standard deviation 1ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
16: คร
17: ับ ก็ยังมีศักยภาพอยู่สัก3เท่าได้ในภาพรวมในภาพบางหย่อมก็จะไม่ใช่เป็นเช่นนั้นฉะนั้นในหลักการเนี่ยน่าจะเอาอยู
16: ่คร
17: ับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลนะครับแต่มาดูตัวเลขไม่ได้เข้าข้าง
16: คุณเหมือนรองนายกท่านหนึ่งพูด
17: จะดูตัวเลขเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวเลขเป็นแบบนี้
16: โอเคถ้าตามตัวเลข
17: ถ้าคำนวณตามสถิตินะครับตามสถิติแบบเนี้ยคือแบบเอาตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันแค่6% นั่นเอง 6% นั่นเอง
16: ครับ
17: ก็คือในจะเกิดขึ้น1ครั้งเนี่ยภายในสัก16ปีตัวเลขกลมๆประมาณนั้น
16: 16ปีเกิดครั้ง
17: นึงครั้งใน16ปีเกิดครั้งนึงแบบน
16: ี้ครับ
17: นี่คือตัวเลขแบบคำนวณแบบเฉลี่ย แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะคำนวณให้ถูกเนี่ยมันต้องคำนวณแบบเอาภาวะจริงเกิดขึ้นคือความเป็นไปได้ที่อยู่น้ำฝนจะตกในช่วงวันที่25ถึง27กันยาที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
16: ครับ
17: มันตกไปถึง300เนี่ยคุณวรพงศ
16: ์ปริมาณน้ำฝนใช่ไหมฮะ
17: ใช่ครับคือวันละ100อ่ะนึกภาพนะครับเฉลี่ยของเดือนกันยาเนี่ยมันวันละ
16: 40
17: เกือบกว่าอย่างมากวันละ20เฉลี่ยแต่ว่าเรา
16: เทียบกับเดือนกันยาในกับหลายปีที่ผ่านมาถูกไหมครับ
17: ทุกปีเลยครับไม่ทุก
16: ไม่มีถึง300แน่นอนใช
17: ่ทุกๆปีโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกันยาเนี่ยฝนตกเฉลี่ยแค่วันละ10หรืออย่างมากก็20ถ้าบวกกันดัดดีๆใช่ไหมครับอย่างมากเลยครับอย่างมากเลยเนี่ยแต่เราโดนมาละ100ติดต่อกัน3วันมันแช่ใช่ไหมครับแล้วก็เรนบอมที่ว่า
16: คร
17: ับเป็นโอกาสที่จะเกิดเรนบอมแบบนี้ดูตามสถิติเนี่ยมัน1ครั้งใน50ปีครับหรือ1ครั้งใน100ปี
16: ชั่วชีวิตหนึ่งประมาณ
17: ใช่แต่คราวนี้อันนี้บนพื้นฐานของสถิติในอดีต
16: ครับ
17: ถ้าคุณมีปัญหาโลกร้อนคุณมีปัญหาอากาศแปรปรวนผมกลัวว่ามันจะไม่ใช่เนื่อง
16: มันจะหนักขึ้นนะฮะ
17: ในอนาคตมันไม่เหมือนกับอดีตเพราะว่าเรากำลังอยู่ภาวะโลกร้อนเนี่ยครับ
16: คร
17: ับ แล้วโลกร้อนเนี่ยทำให้อย่างพันฝนไปหมดเลยเราเห็นข่าวจะจำได้ใช่ไหมที่อื่นๆก็อยู่มีฝนตกน้ำท่วมเยอะแยะที่ประเทศจีน
16: จีนโดนดินถล่มบ้างอะไรบ้างครับ
17: ใช่ครับฉะนั้นถามว่าโอกาสจะเกิดขึ้นอีกได้ไหมในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เราสองคนนะคุณวรพงษ์มีนะ
16: ถ้า50ปีน่าจะไม่ได้นะ
17: ใช่50ปีไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะของอากาศเรื่องโลกร้อนทำให้เกิดความผันผวนได้ดีไม่ดีมันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได
16: ้ผมยังสงสัยในฐานะประชาชนคนหนึ่งว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่ฝนตกตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่หยุด 2-3 วันติดต่อกันโอ้โหมันเอาเมฆเอาอะไรมาจากไหนโอ้โหมันต้องใช้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากนะ
17: คืออย่างนี้ครับผมเองก็คิดเหมือนคุณวรพงษ์เพราะเราเองเราเกิดมาที่เมืองไทยอยู่ที่เมืองไทยซะส่วนใหญ่เราก็จำได้ว่าฝนจะตกสักชั่วโมงนึงก็หยุดใช่ไหมครับ
16: ใช่ครับคือหนักๆ ก็ชั่วโมง2ชั่วโมงครับนี่ไม่ใช่แบบข้ามวันข้ามคืนตลอดเวลา
17: คือครั้งเนี้ยมันแปลกตรงที่ว่าเหมือนกับไอความดันอากาศต่ำอากาศต่ำเนี่ยมันแช่มันไม่ไปปกติม
16: ัน
17: เคลื่อนเนี่ยครับครั้งนี้มันแช่กลายเป็นมาก
16: คร
17: ับ แปลกมากซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือผิดปกติอย่างมากคำถามคือความผิดปกติณวันนี้มันจะกลายเป็นความปกติมากขึ้นในวันหน้าหรือเปล่าเนี่ยน่าสนใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าไม่รู้นะครับวันนี้ไม่รู้ถ้าดูต่อไปเนี่ยผมก็เริ่มดูไปสมมติว่าผมก็เลยไปถาม Google นี่แหละโอเคแล้วคุณคาดการอากาศพยากรณ์อากาศกรุงเทพอีก2อาทิตย์เนี่ยเป็นยังไงก็เลยถามซะเลยก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับอันนี้ก็ย้ำนะครับที่เป็นการถาม Google นะครับมันก็คงคลาดเคลื่อนได้เรียนท่านผู้ฟังด้วยว่าอาจจะคลาดเคลื่อนได้แต่เขาก็บอกว่าข้อมูลออกมาเป็นอย่างนี้ว่าสัปดาห์นี้น่าจะโอเคสัปดาห์นี้น่าจะโอเคเพราะว่าสัปดาห์นี้วันจันทร์เนี่ยก็น่าจะฝนไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่อังคารก็กับพุธก็เหมือนกันน่าจะไม่มีฝนตอนนี้พอมาปลายสัปดาห
16: ์
17: ก็อาจจะเริ่มมีฝนอีกแล้วก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกเยอะหน่อยเนี่ยนะครับเป็นพายุนิดหน่อยเนี่ยสักประมาณช่วงสัปดาห์วันที่7ถึง12ตุลามากกว่า
16: อ๋อต้นเดือนนู้นเลยอ่ะ
17: ครับ7ถึง12ก็คือไม่ใช่สัปดาห์นี้ไงสัปดาห์ข้ามไปสัปดาห์โน้นเลยนะครับ
16: แล้วมันจะแล้ว Google บอกว่ามันจะพอเหตุมันจะเกิดแล้วหนักมานี
17: ้มั้ยไม่เยอะเลยครับโหมันน่าจะแค่วันละประมาณสัก5ถึง14มิลลิเมตร
16: น้อยกว่าเดิมเยอะน้อยกว่าเดิม
17: ดังนั้นไม่ใช่ร้อยไม่ใช่เป็นร้อยก็คือแค่ปกติอยู่ว่าตุลาในโดยเฉลี่ยฝนจะตกน้อยกว่า
16: ครับ
17: ยาด้วยซ้ำอย่างที่บอกเมื่อกี้กันยาเนี่ยเฉลี่ยทั้งเดือนเนี่ย300กว่าใช่ไหมครับ330ถึง240เนี่ยเดือนตุลาเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ240 250
16: ครับ
17: แต่ปัญหาของเดือนตุลาที่เราทราบใช่ไหมครับก็คือเป ัญหาเดือนตุลาเนี่ยเป็นปัญหาที่มันจะมีน้ำหนุนเนี่ยครับ
16: ก็น้ำนองเต็มตลิ่งเนี่ย15ข้ามเดือน12
17: ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นฝนตกน้อยแต่ว่าระบายไม่ได้เพราะน้ำมันหนุนขึ้นมาอันนั้นจะเป็นปัญหามากกว่าครับสำหรับเดือนตุลาครับดังนั้นเดือนตุลาเนี่ยก็จะกระทบกับคนที่โดยเฉพาะอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็อาจจะโดนหนักกว่าครับ
16: ก็จะเป็นแนวสมุทรปราการเนี่ยจะหนัก4จังหวัดที่พี่เอ่ยมาสักครู่นี้นะ
17: ใช่ครับใช่ครับก็เนี่ยรายฝั่งอย่างเช่นตุลาจะอาจจะแตกต่างกว่าคือฝนจะตกน้อยกว่าแต่ต้องดูน้ำที่หนุนมาแล้วอาจจะมีน้ำหนุนมาจากทางด้านภาคเหนือหรือเปล่าก็ต้อง
16: คิ
17: ดเหมือนกันครับ
16: โอเคอันนี้มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบทีนี้ว่าในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะป้องกันในเชิงของสร้างสิ่งปลูกสร้างบางอย่างที่ช่วยระบายน้ำเช่นเพิ่มแก้มลิงเพิ่มไซส์ขนาดพื้นที่ทำท่ออุโมงค์ยักษ์เหมือนที่เคยคุยกันไหมอย่างนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมอาจารย
17: ์ผมกลัวว่าถ้าเป็นอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ครับเพราะว่าเกิดขึ้นอยู่ฝนตกลงมาแรงมากโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยครับคือคิดว่ามันลงที่กรุงเทพอ่ะนึกไม่ออกว่าจะไปแก้มลิงตรงไหนแต่อย่างที่ตามข่าวที่มีข่าวออกมาแล้วท่านนายกก็ระบุใช่ไหมครับบอกว่าเป
16: ็
17: นมีอีกเรื่องหนึ่งคือตรงคลองแสนแสบเนี่ยมันก็มีบางพื้นที่ที่มีการรุกพื้นที่แล้วก็มันเลยแคบลงไปก็เลยระบายน้ำไม่ได้นั้นดังนั้นตรงคลองแสนแสบนี่มันก็เลยล้นขึ้นมาเยอะมากเป็นต้นอันนี้ก็นี่แหละมนุษย์อันนี้คือมนุษย์แล้วล่ะ
16: คร
17: ับอันนี้คือมนุษย์แล้วเราคงจะต้องพยายามทำให้ทางน้ำที่เรามีอยู่ปกติเนี่ยมันสามารถที่จะระบายได้ดีขึ้นอย่าลืมว่ากรุงเทพนี่เคยรับชื่อว่าเป็น Venice of Asia จำได้ไหม
16: ใช่ครับใช
17: ่แต่ว่าเราเล่นถมคลองไปหมดเลยอ่ะ
16: อ
17: ันนี้ก็มนุษย์ใช่ไหมครับก็ต้องยอมรับ
16: มันเป็นไปได้ที่กรุงเทพจะจมไหมอาจารย์นี่ก็พูดกันมาหลายสิบปีแล้วเรื่องนี้
17: ว่าจมครับก็ตราบใดที่สูบน้ำบาดาลขึ้นมาเนี่ยก็จะจมไปเรื่อยๆคือปัญหาของกรุงเทพเนี่ยเป็นที่รู้กันมานานแล้วนะทางยกตัวอย่างทาง World Bank เขาก็เคยทำวิเคราะห์มาละเอียดเลยเนี่ย
16: ค
17: ือจุดเริ่มต้นของปัญหาของกรุงเทพนี่คือว่าเรากรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองที่ต่ำไงครับ
16: พื้นที่ราบลุ่ม
17: พื้นที่ค่อนข้างจะต่ำมากครับกรุงเทพส่วนใหญ่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เนี่ยสูงกว่าระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแค่หนึ่งถึงสองเมตรเท่านั้นเองไ
16: อ
17: ้เพิ่มสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับแค่หนึ่งถึงสองเมตรเท่านั้นเองคือมันต่ำมาแล้วก็อย่างที่เราทราบถ้าเกิด global warming แล้วระดับน้ำทะเลจะขึ้นมาเรื่อยๆซึ่ง global warming เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับ
16: เป็นอยู่จริงครับ
17: เป็นอยู่จริงๆเนี่ยไอ้หนึ่งถึงสองเมตรเนี่ยดีไม่ดีภายในสัก50ปี100ปีเนี่ยมันจะไม่หนึ่งถึงสองเมตรไงมันจะเหลือแค่ครึ่งเมตรอย่างเงี้ยครับแล้วเรามีคล้ายๆกับแฮนดิแคปอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่กรุงเทพเป็นแบบนี้ถึงมีการพูดกันว่าจะต้องย้ายเมืองหลวงครับผมคิดว่าอันนี้แหละ
16: แล้วเอาจริงๆย้ายเมืองหลวงเป็นไม่ได้

0: ซึ่งเป็นเมืองหลวงก็เหมือนกับเป็นเมืองราชการเท่านั้นไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยแยกความรับผิดชอบของแต่ละจังหวัดไปเลยได้ไหมครับ
1: ประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีอย่างนั้นเยอะใช่ไหมครับนิวยอร์กกับวอชิงตันดีซีก็ดี
0: แล้ว
1: ก็ออกเลนกับเวลลิงตันของนิวซีแลนด์ก็ดีออสเตรเลียคุณบอลผมพูดแล้วก็มีใช่ครับใช่ครับแต่ว่าของไทยเนี่ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆก็คืออำนาจก็ไปอยู่ที่กรุงเทพหมดเนี่ยครับอำนาจอนุมัติต่างๆที่กรุงเทพหมดใครๆก็เลยอยากให้กรุงเทพ
0: แก้หลายจุด
1: ครับ
0: ยังไม่ได้มีการประเมินตัวเลขความเสียหายนะครับเพราะว่ามันยังไม่จบเพราะว่าพอไปดูภาพโอ้โหรถจมน้ำแถวคลองจันแถวแฮปปี้แลนด์แถวบางกะปิหรือแฟลตคลองจันนี่โอ้โหคือเรียกว่าแทบจะมิดหลังคารถแล้วก็หลายคนแม้ว่าเคยเจอสถานการณ์ปี54แต่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหนักกว่านั้นเพราะมันแค่พื้นที่แคบใน 3-4 จังหวัดแต่ว่าเหตุมันเกิดจากคนละบริบทอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้มันก็เลยบางคนบอกโอ้อยู่กรุงเทพมา 40-50 ปีไม่เคยเจอหนักขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ย FDA ของเรื่องนี้ความเสียหายมันน่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าปี54มั้ยครับอาจารย
1: ์น้อยกว่าเยอะครับน้อยกว่าเยอะมากกว่าน้อยกว่าเยอะมากเพราะว่าอย่างนี้ครับตอนปี54เนี่ยคือเวลาเราวัดเนี่ยเราจะวัดเป็น GDP ใช่มั้ยครับคุณวรพ
0: งษ์ครับ
1: GDP คือการผลิตที่สูญหายไปในช่วงเวลานั้นๆตอนนั้นเนี่ยมันกระทบอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ไงกระทบกับการผลิตรถยนต์ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหลายๆอย่างซึ่งเป็นสินค้าที่มูลค่าสูงมากตอนนั้นเนี่ยอันนี้ครั้งนี้เนี่ยดูสังเกตนะมันไม่ได้กระทบการผลิตนะครับแต่ถามว่ากระทบสินทรัพย์ของประชาชนใช่ไหมใช
0: ่
1: สินทรัพย์ประชาชนเนี่ยเสียหายแต่สินทรัพย์มันไม่ได้อยู่ใน GDP นะครับ GDP คือเหมือนกับเงินเดือนนะครับเงินเดือนมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับสินทรัพย์เปลี่ยนไปแต่ตรงกันข้ามพอสินทรัพย์เป็นแบบนี้เดี๋ยวเดือนต่อไปพอเวลาที่น้ำหายไปแล้วเนี่ยประชาชนยังต้องออกไปซื้อสินค้ามาซ่อมบ้านซื้อรถใหม่เนี่ย GDP ขึ้นอีกนะเพราะการผลิตจะเพิ่มขึ้น
0: เป็นอย่างนั้น
1: เรื่องผลกระทบสุทธิอะไรมันออกเลยมาดูไม่เยอะแต่ผมถึงย้ำไหมครับว่าผลกระทบต่อ GDP ไม่เยอะแต่ผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยต่อความร่ำมั่งคั่งต่อไอ้ต่อความเครียดอะไรเนี่ยมันจะสูงมากนะครับ
0: มันเหมือนเป็นเรื่องปัจเจกของบุคคลประชาชนมากกว่าจะเป็นเรื่องของคอร์ปอเรทใช่ไหมทางงานทุกฝั่งนี้
1: เมื่อเทียบใช่ครับใช่ครับแต่จริงๆก็นึกออกไหมคอร์ปอเรทมันก็ไม่ใช่ที่สำคัญคือเราต้องดูแลคนไงครับที่สำคัญต้องดูแลคนเดี๋ยวมันจะเรียนว่าตัวเลข GDP มันจะไม่ได้สะท้อนความเสียหายเพราะตัวเลข GDP คือเหมือนกับวัดเงินเดือนเงินเดือนทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่ได้เงินเดือนหรอกจริงมันจะได้ค่อนข้างน่าจะได้กันส่วนใหญ่นะครับ
0: แต่ก็ถ้าคิดตามนี้คือประชาชนก็เป็นจิ๊กซอว์หนึ่งของคอร์ปอเรทถ้าเกิดประชาชนเดือดร้อนแต่ว่าส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าผลกระทบมันจะแค่ไหนแต่มันไม่ได้
1: จะมีบางส่วนที่ไปทำงานไม่ได้แต่ก็คงไม่ถูกไล่ออกจะมีบางส่วนที่ไปทำงานได้โดย work from home ใช่ไหมครับแต่ที่จะลำบากมากสุดก็คือความอดอยากในระยะสั้นผลกระทบต่อบ้านนะครับความเสียหายต่อบ้านต่อรถยนต์แล้วจะต้องพยายามมาฟื้นฟูสิ่งพวกนี้คือมันมีผลกระทบต่อ wealth นะครับต่อสินทรัพย์จะติดลบแต่มันไม่ได้อยู่ใน GDP GDP มันคือ flow of production คือผลผลิตเนี่ยครับ
0: การผลิตแสดงว่าก็นับว่าไม่ทำให้ตัวเลขหรือว่า productivity สะดุดเท่าไหร่เท่าที่ควร
1: คือ GDP เนี่ยอย่างมากสุดเลยนะครับก็หายไปสัก 1% อย่างมากคิดว่าอย
0: ่
1: างมากนะครับGDP บอกว่าจะโต 2.3 ก็จะกลายเป็น 2.2 มันจะดูเหมือนไม่เห็นเลยจะไม่เห็นเลย
0: มันเล็กมากแทบจะไม่เห็น
1: แต่สำหรับคนที่อยู่ในแฟลตอยู่ที่ร่มเกล้าหรือที่บางกะปิเนี่ยโอ้โหคนเขาทุกข์หนักเลยครับ
0: ถูกครับ
1: ฉะนั้นมันจะวัดไม่เหมือนกันครับต้องเรียน
0: ครับ
1: ท่านผู
0: ้ครับ9:34 นเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อแต่ก่อนปิดเบรกผมมีข่าวสารดีๆครับใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะครับจะรู้ได้เลยว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันครับวันนี้มีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลของเขาละออครับมีส่วนช่วย

0: ื่อคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้านรับประทานง่ายในรูปแบบแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนแตกตัวในลำไส้เหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official ขาวละอครับหรือโทร02-819-7991-5หากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำนะครับและก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
3: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
6: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริง

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บางกรงนะ

0: อ่ะมาที่ข่าวสารดีๆเพิ่มเติมกันก่อนพูดคุยกันต่อกับดร.สุภูสายเชื้อครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติรับอัตรารับดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับมาที่กิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับการที่พวกเราจะดูแลสุขภาพนะครับอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดตันโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเหล่านี้คือโรค NCDs ครับซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs จะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตพร้อมแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตได้ปกติรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCD และออกกำลังกายไปพร้อมๆกันในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือ3ตุลาคมนี้ครับเวลา 8:30 นถึง 16:30 นทั้งวันเลยนะครับที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษรับจำนวนจำกัดค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทสมัครได้ที่ LINE @ thinking radio พลาดไม่ได้ครับทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้รับสิ่งพิเศษสุดๆไม่กลับบ้านมือเปล่าเพราะเราจะมีต้นอ่อนบัวโบกและมรักขี้นกด้วยเป็นเมล็ดพันธุ์มรักขี้นกและหนังสือให้เป็นหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรกรอบป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแจกกลับไปด้วยนะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะครับผมมาคุยกันต่อครับอาจารย์อยู่ในสายนะครับอาจารย์รบกวนเปิดมา
1: ครับ
0: ครับอาจารย์บอกการเจอกันของสุดยอดผู้นำสองประเทศดูแล้วสาระถ่ายยังไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์ยังไม่
1: ไม่มีสาระอะไรที่น่าประทับใจเลย
0: โอ้ใช่คำว่าไม่มีเลยเหร
1: อก็มีนึกออกก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีคลังเขาก็เจรจากับรองนายกของจีนก
0: ็
1: ขยายมาตรการอะไรสงบศึกทางการค้าไปถึงวันที่10มกรา
0: ค
1: มมีพูดถึงเรื่องไอ้บอร์ดออฟเทรดพยายามจะบอกเออเดี๋ยวจะเจรจากันที่จะลดภาษีสำหรับสินค้าที่ไม่อันตรายต่อกันและกันเลย 30,000 ล้านเหรียญก็เป็นเรื่องเก่าที่พูดกันก่อนซัมมิตแล้วด้วยซ้ำพอหลังจากผู้นำทั้งสองพบกันเนี่ยไม่เห็นมีอะไรค่อนข้างใหม่เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วทรัมป์เองก็คงต้องการแค่นั้นต้องการให้มันดูฟู่ฟ้าดูดี
0: ใช่ไหมครับ
1: ซึ่งสิ่งที่สำคัญส่วนใหญ่ในการรับผู้นำของประเทศเนี่ยมันจะนอกจากสาระเนี่ยสิ่งที่เป็นส่วนที่เป็นการให้เกียรติก็คือการให้ไปกินข้าวเย็นที่ทำเนียบขาวนะครับ อย่างเช่นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอย่างเช่นผู้นำไทยเนี่ยยังไม่เคยมีใครได้ไปกินข้าวเย็นที่ไวท์เฮาส์เลยเป็นต้น
0: ครับ
1: มันจะมีแบบพบกันแบบสั้นๆก็คือพบกันแล้วก็อาจจะกินข้าวกลางวันกันแล้วแถลงข่าวกลางวันนั่นคือเป็นการพบกันของระดับผู้นำแบบระยะแบบสั้น
0: ๆ
1: นะครับเรียกว่า working visit แต่อันนี้เป็น state visit เนี่ยจะกลายเป็นว่าต้องมีงานอันนี้ก็งาน
0: ก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์หรือจิตวิทยาว่า2ประเทศนี้เหมือนจะจับมือกันได้ดีกว่าที่ทะเลาะกันในอดีตเรื่องการค้าหรือเปล่าว่าไม่ได้มีโซลูชันออกมาหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ได้มั้ยครับ
1: มันเป็นการให้เกียรติกันนะครับคือให้เกียรติมากกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกเกียรติเยอะแต่ว่าสาระไม่เยอะนะครับ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็รอดูว่าในตามปฏิบัติต่างคนต่างกลับบ้านกันแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างมาที่อิหร่านดีกว่าครับอาจารย์
1: ได้ครับก็อย่างนี้ครับกลับไปถ้าเรื่องเมื่อกี้นิดนึงก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ที่อเมริกาเนี่ยกลายเป็นว่านักข่าวไปเล่นข่าวว่าทรัมป์สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยพูดว่าผมเนี่ยจะไม่เชิญมาหรอกผู้นำจีนน่ะผมจะไปแค่ไปบอกให้ไปกินแมคโดนัลด์นะครับเคยพูดว่าอย่างนั้นแต่ทางราชการว่าตัวเองกลายว่าต้องมานั่งเอาใจผู้นำจีนผมคิดว่านั่นแหละคือเทคเอาเวย์จากไอ้การสัมมิตครั้งนี้นะครับ
0: อืมครับครับ
1: นิดนึงขอแจมนิดนึงเมื่อกี้เรื่องสุขภาพอ่ะคุณหมอ
0: บอกขอแจ
1: มครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากข้อมูลที่ผมไปเก็บมาแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยเรื่องเบาหวานนี่เป็นเรื่องใหญ่จริง
0: ๆ
1: เรื่องเบาหวานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จริงคือเมื่อระบบของร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับน้ำตาลได้คือจัดการบริหารจัดการน้ำตาลไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างอื่นมันเกิดขึ้นตามมาเลยถ้าคุณบริหารจัดการน้ำตาลไม่ได้คือกินน้ำตาลมากไปกินพลังงานมากไปเนี่ยคุณก็จะเริ่มอ้วนนะครับพออ้วนพับเนี่ยคุณจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความดันความดันแล้วเดี๋ยวคุณก็จะมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจเดี๋ยวคุณจะมีปัญหาเรื่องโรคไตแล้วมันก็เพิ่มความเสี่ยงถ้าคุณกลายเป็นคนที่น้ำหนักเกินมากๆเป็นโรคอ้วนเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งแล้วก็คือเวลาร่างกายเราอ้วนเนี่ยเรามีไขมันเยอะในไขมันเนี่ยมันทำให้เกิดอินฟลามเมชันเกิดอาการอักเสบเกิดอาการเสียเรื้อรังซึ่งอันนี้มันก็บวกกับพวกความดันอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้ความเสี่ยงเรื่องสมองเสื่อมด้วย มีอย่างเดียวอะดูเหมือนกับว่าที่ไอ้เรื่องของเบาหวานไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่ในที่คุณประพงษ์พูดเมื่อกี้ NCD คุณพูดมา 5-6 อันเนี่ยนะ
0: มัน
1: มาจากมันผสมประสานกับเบาหวานมาเลยนะครับผสมกันกับการเดียวมาเลยนะครับก็เลยเรียนว่าฟังดูเมื่อกี้เนี่ยต้องไปควรจะไปรับการอบรมจริงๆแล้วฟัง
0: ต้องไปหาความรู้แล้วจริงครับป้องกันผมไว้ก่อน
1: ครับ
0: ใช่
1: ต้องเป็นเรื่องของการกินแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายผมคิดว่าสำคัญมากอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเลยผมออกจากบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้เนี่ยโอ้แย่มากนะครับเป็นตอน
0: วิ่งลู่วิ่งได
1: ้ก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่ากับไปเดินข้างนอกถ้าไปเดินข้างนอกนะครับได้เห็นแดดเนี่ยได้เห็นสีเขียวๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับร่างกายไปดูงานวิจัยจะเห็นเลยว่า
0: เดี๋ยวนี้ก็มีซิมูเลชันเรื่องภาพวิวไม่หายใจจะวิ่งที่โลกไหนประเทศไหนก็ได้จะมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เวิร์คครับคุณวรพงษ์ถ้าไปได้โดนแสงเยอะๆจริงเนี่ยตาจะไม่สั้นนึกออกไหมครับคือที่ผ่านมาเนี่ยตาสั้นเยอะเพราะอยู่แต่ในบ้านแล้วก็อยู่แต่ที่มืดๆตาเลยสั้นด้วยสายตาสั้นด้วยแล้วก็เขาบอกถ้าดูสิ่งเขียวๆอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของความเครียดอะไรจะลดลงนะครับถ้าเห็นต้นไม้เห็นอะไรต่างๆไม่ใช่เห็นแต่คอนกรีตหรือเห็นแต่ข้างในบ้านเนี่ยฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันนะครับคุณซิมูเลตยังไงก็ไม่เหมือนเป็นดูงานวิจัยได้ว่างานวิจัยเนี่ยบอกเลยว่าเห็นธรรมชาติเนี่ยมันทำให้สุขภาพดีขึ้นจริงๆ
0: ผลลัพธ์มันต่างกันของจริงกับของเสมือนมันไม่เหมือนกันยังไงก็ไม่มีทาง
1: มันไม่เหมือนครับอย่าไปอยู่กับโลกเวอร์ชวลมากเกินไปอยู่กับโลกจริงดีกว่า
0: สงสัยตอนเด็กผมไม่ได้ดูต้นไม้เยอะครับผมใส่แว่นตามาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย
1: ก็การพวกเราหลายคนก็เป็นนะผมก็ตาสั้นเนี่ยครับผมก็ตาสั้นแต่ว่าก็สั้นน้อยไม่สั้นน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่ารุ่นใหม่ยิ่งรุ่นใหม่ยิ่งสั้นมากขึ้นนะครับ
0: โอ้ดูมือถือดูอะไรกันเยอะมากอันนี้เกี่ยวนะ
1: แล้วก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกไงครับ
0: คร
1: ับ สมัยเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราจะเล่นเราต้องไปเล่นข้างนอก
0: ถูกครับใช่
1: ไม่ต้องเล่นข้างนอกซึ่ง
0: เจอแดดเจอฝนเจอลมบ้างตอนเด็กๆอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เอาใจช่วยผู้ที่ประสบภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราคงดูสถานการณ์เรื่องภัยน้ำท่วมกันอีกทีนึงวันสองวันน่าจะมีความคืบหน้าเรื่องของน้ำลดแล้วก็การช่วยเหลือเช่นเรื่องอื่นต่อเลยครับอาจารย
1: ์ครับก็เรื่องน้ำก็อีกทีหนึ่งเราเรียนนะครับว่าผมอังคารพูดพฤหัสนะดูดีดูตัวการพยากรณ์ไม่ว่าจะมีฝนแต่เดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์มีอีกนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์
0: แต่ก็ไม่น่าจะหนักเท่าวันสองวันนี้เนาะใช ใช่ไหม
1: ไม่แต่ตามพยากรณ์ไม่เลยครับมันคนละเรื่องเลย
0: เบาใจหน่อยโอเคแต่ก็อย่าลืมอย่าเพิ่งเอาประสอบทรายออกก็แล้วกันนะกันไว้ก่อนนะครับ
1: ผมคิดว่าเรื่องสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเรื่องว่ามันจะมีตัวเลขของpersonal consumption expenditure data นะครับของอเมริกาออกมา personal consumption expenditure ก็คือการวัดเงินเฟ้อที่กว้างขวางกว่า CPI แล้วก็เป็นการวัดที่ทางธนาคารกลางสหรัฐจะให้ความสำคัญมากตัวเลขของเดือนสิงหาคมจะออกมาวันที่30กันยาอันนี้ก็ต้องดูตัวเลขให้ดีว่ามันจะออกมาเกินกว่าที่คาดหรือเปล่าถ้าเกินกว่าเนี่ยก็มีความเสี่ยงว่าความกลัวเรื่องของเงินเฟ้อที่อเมริกาการร้อนแรงของเศรษฐกิจเนี่ยจะทำให้ธนาคารกลางก็จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกก็ต้องไปเฝ้าดูนิดนึงที่30กันยานะครับ headline PCE เนี่ยคาดการณ์ว่าอยู่ประมาณ 3.7 นะครับแล้วก็ core PCE ก็คือไม่รวมอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยอยู่ประมาณ 3.3 นะครับตัวเลขของอเมริกาที่เป็น3กว่าเนี่ย3ครึ่งหรือเกือบกว่าเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สูงมากเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกาเนี่ยมันจะลงยากก็จะดีไม่ดีมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
0: mm-hmm. อ
1: ีกเรื่องนึง mm-hmm. ที่มันจะกระทบกับเรื่องของเรื่องของเงินเฟ้อแรงกดดันเงินเฟ้ออีกด้านนึงก็คือเรื่องของช่องแคบของหมูซึ่งก็ต้องกลับมาพูดอีกนะครับคิดว่าสำคัญที่น่าสนใจคือว่าทางอิหร่านเนี่ยเกิดมาขอเสนอให้อเมริกามาคุยกันอีกนะครับโดยจะขอให้มีการมีได้ส่งข้อเสนอไปแล้วบอกว่าขอให้มีการหยุดยิงกันอย่างน้อยก็ประมาณสัก7วันการหยุดยิงนี่หมายถึงว่านอกจากจะไม่ให้หยุดยิงอย่างเดียวนะครับอาจจะมีให้มีการเรื่องของการที่จะให้อิหร่านเองก็จะได้ถูกปลดปล่อยด้วยในเชิงของการสามารถจะส่งออกน้ำมันได้อิหร่านกลับไปขอเงื่อนไขเดิมตั้งแต่จำได้ไหมครับที่ทำ MOU เมื่อเดือนม
0: ิ
1: ถุนายนเงื่อนไขเดิมที่อิหร่านกลับมาขอให้มากลับมาเริ่มมาใหม่ก็คือเงื่อนไขที่ว่าอิหร่านส่งน้ำมันออกมาได
0: ้
1: นะครับคือในเชิงของเอาเรือขนน้ำมันออกช่องแคบได้กับ2 อิหร่านเนี่ย3และอเมริกาต้องลิฟต์แซงชั่นต่างๆในเรื่องของการเงินแล้ว3มีการคืนสินทรัพย์ให้กับอิหร่านแล้วอิหร่านก็จะยอมเปิดช่องแคบเหมือนกันแล้วก็เปิดช่องแคบแล้วก็พร้อมที่จะเจรจาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์อีกกลับมาตาม MOU เดือนมิถุนาเดิมเลยนะครับทรัมป์เนี่ยปฏิเสธบอกว่าไม่เอาจะบีบอิหร่านต่อไปซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้อิหร่านเองคงได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะแรงมากขึ้นจริงๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่แตกต่างไปจากเดิมเนี่ยทุกคนเดิมทีอเมริกาเนี่ยไปปิดล้อมอิหร่านโดยการให้ขนน้ำมันออกไม่ได้
0: ครับ
1: ซึ่งอันนั้นตอนนั้นก็ทำตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาแต่ก็ดูเหมือนกับอิหร่านก็ไม่สะทกสะท้านอะไรคำถามคือว่าแล้วช่วงนี้อะไรเปลี่ยนไปที่ทำให้อิหร่านอยู่ต้องมาขอเจรจาใหม่แล้วทำไมทรัมป์บอกไม่ยอมเจรจาด้วยคือการว่าเหมือนกับดูเหมือนกับทรัมป์คิดว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีอำนาจต่อรอง
0: ต่อแล้ว
1: สุดท้ายขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นการที่ทางกระทรวงคลังของอเมริกาเป็นคนไปบีบประเทศอื่นๆที่เคยช่วยอิหร่านเนี่ยให้หยุดการช่วยอย่างจริงจังนะครับคือแม้ว่าเดิมอเมริกาเนี่ยแซงชั่นอิหร่านแต่เขาก็มีทางออกมีระบบที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยอิหร่านให้สามารถที่จะหาเงินมาซื้อของได้แต่ตอนนี้ช่องทางพวกนี้ได้ถูกปิดเข้าไปนะครับกลายเป็นว่าที่ทำให้อเมริกาเนี่ยบีบอิหร่านได้ในการเป็นตัวอธิบดีที่คุมเรื่องของอยู่ที่กระทรวงการคลังของอเมริกานะครับตามข่าวของ Wall Street Journal เนี่ยทีมที่กระทรวงคลังอเมริกาเนี่ยเดินทางไปเจอหลายๆประเทศมากเลยไปเดินทางไปเจอสัก20กว่าประเทศแล้วบีบประเทศหลักๆห้ามไปช่วยพยายามไม่ให้ไปช่วยนะครับซึ่งกลายว่าอันนี้มันมีผลได้ดีค่อนข้างมากนะผมเลยอยากจะมาคุยเรื่องตรงนี้ให้เห็นว่าเขาแอบไปทำอะไรกันนะครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่ทำก็คือว่าไปจัดการกับอันแรกจะเห็นข่าวใช่ไหมครับว่าอยู่ในรัฐมนตรีคลังของอเมริกาประกาศว่าต่อไปนี้ สายการบินของอิหร่านคือมาฮันแอร์เนี่ยจะบินไม่ได้

0: ครับ
1: ใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยที่สำคัญมากเพราะเดิมทีไอ้เครื่องบินอันนั้นเนี่ยสามารถจะบินเอาทั้งเสบียงไปแล้วก็ค้าขายแล้วก็ไปลงที่โน่นที่นี่ได้นะครับ
0: ครับ
1: ทางอเมริกาเนี่ยก็ตัวอธิบดีที่กระทรวงคลังที่เกี่ยวข้องอธิบดีที่เกี่ยวข้องเรื่องการควบคุมแซงเชนเนี่ยก็เริ่มบินไปที่โอมานแต่บอกให้คุณห้ามไม่ให้ไอ้เครื่องบินเนี่ยลงซะนะครับไปที่ UAE บอกว่าไม่ต้องให้เครื่องบินลงซะแล้วก็ไปแม้กระทั่งไปบอกที่ลอนดอนที่อะไรต่างๆแล้วก็ไปบอกด้วยว่าคุณมีสาขาของธนาคารของอิหร่านที่คุณปล่อยให้เปิดเนี่ยชื่อแบงก์เมลลี่เนี่ยให้ไปปิดซะปิดซะแต่ก็ไม่งั้นเดิมทีจะมีแบงก์เมลลี่อีกแบงก์หนึ่งชื่อแบงก์เมลลัตเนี่ยที่ตุรกีก็ไปสั่งให้ไปปิดขอไปกดดันให้ไปปิดซะนะครับฉะนั้นพอทำอย่างนั้นคือปิดทั้งธนาคารปิดทั้งสายการบินเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้อิหร่านได้รับผลกระทบรุนแรงจริงๆรุนแรงจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยสายการบินของอิหร่านเนี่ยคือไอ้มาฮันแอร์เนี่ยบินไปได้แค่สัก2ที่หลักๆคือจีนกับรัสเซีย
0: อ๋อก็คือตรงนั้น
1: ยังเป็นที่ที่ยังเป็นที่ที่ยังเป็นที่ที่ทางอิหร่านยังมีที่ที่จะออกไปแค่ไปหาโลกภายนอกได้นะครับไม่อย่างนั้นที่อื่นเนี่ยอเมริกาไปบีบหมดแล้วเขาบอกไปถึงไปกระทรวงเจ้าหน้าที่กระทรวงคลังอเมริกาไปถึงที่อาซาบัจจานไปถึงจอร์เจียที่ไหนเยอะแยะไปหมดเลยเช่นที่บอกเมื่อกี้แม้กระทั่งที่ลอนดอนเนี่ยซึ่งเดิมทีก็เปิดโอกาสให้เปิดช่องที่อังกฤษเนี่ยก็เคยเปิดให้ธนาคารของอิหร่านทำงานได้ก็จะปิดเหมือนกัน
0: เพราะประเทศเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเองคือถูกบีบหรือว่าเขายินยอมด้วยดีครับอาจารย
1: ์ทั้งสองเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากรณีของโอมานเนี่ยก็เฮ้ยก็โดนอิหร่านโจมตีใช่ไหมครับ UAE ก็โดนโจมตีฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเอาแล้วว่าในเมื่อตอนหลังในอิหร่านเองว่าทำให้เขาเสียหายไปด้วยเนี่ยเขาก็เลย
0: ละว่าไปทั่วแล้ว
1: เขาก็เลยบอกโอเคงั้นก็ต้องทำนะครับอันนี้ก็น่าสนใจผมคิดว่าตรงที่ว่ากลายเป็นว่าไอ้บอมอิหร่านกับแย่ในอิหร่านทนได้แต่พอเจอเรื่องของด้านการเงินเรื่องของด้านทางการบินเนี่ยอิหร่านเองเนี่ยก็กำลังจะลำบาก
0: เป็นไปได้ไหมครับว่าอิหร่านจะค่อยๆถูกโดดเดี่ยวไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่เหลือทั้งจีนทั้งรัสเซีย
1: คืออิหร่านเนี่ยถูกโดดเดี่ยวอยู่แล้วแต่เดิมทีโดดเดี่ยวไม่พอแล้วอิหร่านเขาเก่งในการหาทางหลบไงครับอย่างที่บอกเมื่อกี้แค่หลบไปใช้ไอ้ระบบการเงินผ่านโอมานระบบการเงินผ่าน UAE ไปทางตุรกีแล้วก็ต้องไปทางลอนดอนแล้วก็เขามีเครื่องบินที่บินไปลงที่โน่นที่นี่ได้ก็ขนของขนอะไรมาได้นะครับอเมริกาเนี่ยคงเพิ่งเก็ตว่าโอเควิธีที่จะบีบอิหร่านดีกว่านะครับดีกว่าการไปบอมเนี่ยนะเป็นอันนี้หรือเปล่านะครับกลายเป็นว่าอันเนี้ยทำให้อิหร่านเนี่ยถึงต้องมาขอเจรจา
0: พ
1: อทรัมป์รู้สึกว่าตัวเองได้เปรียบแล้วก็บอกไม่ยอมเจรจานะครับ ก็คิดว่าน่าสนใจที่ต้องดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่อย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยก็สถานการณ์บนพื้นดินก็ยังดูไม่ดีอย่างที่เราคุยกันที่แล้วเนี่ยทางกลุ่มฮูตี้ก็ยังบุกเข้าไปเรื่อยๆยึดพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆนะซาอุดีอาระเบียก็เริ่มกลัวมากก็กำลังเริ่มคุยกับตุรกีแล้วก็ประเทศอียิปต์ใช่ไหมที่ได้ไปเพิ่งไปทำข้อตกลงกันเหมือนกับหน้าข้างตกลงแบบเนโต้เนี่ยก็คงเรียกต้องไปเรียกประชุมกันฉะนั้นปัญหาแถวๆนั้นยังไม่จบนะครับฉะนั้นราคาน้ำมันราคาเบรนท์ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate เนี่ยก็ยังอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงอยู่ประมาณ100 เหรียญอยู่แต่ว่ามันก็ปรับได้ลดลงมานิดหน่อยอย่างจากช่วงจุดสูง
0: เราดูสถานการณ์ต่อไปอีก1 สัปดาห์หรือจันทร์หน้าเราคุยกันใหม่นะครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: คุณครับ
0: ครับสวัสดีครับวันนี้ CEO Vision Plus นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่และหวังว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกเรียกเอกนิติเศรษฐบมทหารหรือสถานการณ์น้ำท่วมใช้รถทหารช่วยขนส่งประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเคารพธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรียกนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำหารือถึงการนำรถ GMC ของทหารออกไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมถึงใช้การขนส่งอุปโภคบริโภคไปมอบให้ประชาชนไปจุดที่น้ำท่วมสูงขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินเตรียมลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่กทม.แต่ยังไม่มีการระบุสถานที่ที่แน่ชัดว่าจะลงไปที่จุดใดรัฐบาลเร่งดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมกทม.วรสิทธิ์ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงบางกะปิสั่งตั้งครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางกะปิวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพพร้อมเร่งแก้ปัญหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนที่เข้าพักพิงโดยนายวรสิทธิ์ได้ประสานนำรถครัวสนามที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเข้ามาติดตั้งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสะอาดถูกหลักอนามัยแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมจัดส่งข้าวสารน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ศูนย์พักพิงดังกล่าวมีความต้องการเสบียงอาหารและน้ำดื่มเพิ่มขึ้นนายวรสิทธิ์จึงมอบหมายให้ทีมงานประสานกับผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความต้องการวัตถุดิบและอาหารสดและนำมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นจุดประกอบอาหารและกระจายเสบียงไปยังชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ได้ประสานรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเข้าประจำการสนับสนุนทุกวันเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่อาจเดินทางเข้ามาพักพิงเพิ่มขึ้นรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยภายในศูนย์พักพิงโดยหากจำนวนผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นจนห้องน้ำและห้องสุขาที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะเร่งจัดส่งรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาเสริมทันทีเพื่อให้ประชาชนมีอาหารน้ำดื่มที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยอย่างเพียงพอตลอดช่วงที่พักอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ศูนย์พักพิงเขตบางกะปินายวรสิทธิ์ยังเดินทางต่อไปยังบริเวณแฟลตการเคหะซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่คืนก่อนจนถึงช่วงเช้ามืดเพื่อเร่งแก้ปัญหาอาหารและน้ำดื่มที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนและให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีจังหวัดราชบุรีจัดตั้งศูนย์อพยพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองซึ่งถูกน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบริเวณริมเขื่อนรับประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีหลังได้รับแจ้งจากสำนักงานชลประทานที่13จะมีการปล่อยการระบายน้ำเพิ่ม 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบให้พื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองถูกน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนที่อาศัยแล้วจำนวนมากทางนี้จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงจุดอพยพ

0: คราวในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งเทศบาลเมืองโพธารามเขตเทศบาลเมืองท่าผาเขตเทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมที่จอดรถไว้หลายจุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ทางมูลนิธิได้เตรียมเรือท้องแบนจำนวน2ลำพร้อมอุปกรณ์2สว่างเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนโดยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมายังได้ช่วยกันลำเลียงผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงออกมาจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วจัญญาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
13: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
14: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
12: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
14: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
15: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วย

0: การใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
2: สิบนาฬิกาสิบนาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะ28กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะแล้วก็แน่นอนนะเป็นช่วงเวลาที่เราคงติดตามสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่นะในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะหลายจุดเนี่ยน้ำก็ลดแล้วแต่ว่าหลายจุดนั้นเนี่ยนะคะน้ำก็ยังมีการท่วมขังกันอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้คงติดตามสถานการณ์ประเด็นเรื่องของฝนนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าช่วงเช้าเนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังมีฝนโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องประเมินกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากฝั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพนะในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะแม้ว่าอาจจะเป็นช่วงของผลกระทบที่หลายคนบอกว่าอาจจะเป็นช่วงสั้นนะแต่ผลกระทบต่อเนื่องนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ถ้าหลายภาคธุรกิจ SME นะคะหลายฝ่ายเนี่ยจะที่มีผลกระทบอยู่แล้วนะมีประเด็นปัญหาทั้งเรื่องของหนี้สินหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะหรือสะดุดจากปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามปัจจัยโลกนะคะเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยเชิงลบนะที่ซ้ำกำซัดเข้ามาในหลายๆธุรกิจหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีธุรกิจที่อาจจะดูเหมือนได้ประโยชน์แล้วก็โดดเด่นขึ้นมานะในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้ที่อาจจะทำให้มีความต้องการสินค้าบางประเภทบริการบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้เราก็จะเห็นบางหุ้นบางกลุ่มบางตัวที่ขยับปรับมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะรวมถึงภาพใหญ่ๆนะคะที่ต้องคุยกันโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของฮอร์มูสและสงครามระหว่างอิหร่านนะคะแล้วก็ทางฝั่งของอเมริกานะเพราะว่าดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้จะมีการเจรจามีโอกาสนะที่จะมีการเจรจาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะระหว่างคุณทรัมป์กับทางฝั่งของอิหร่านด้วยนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรแล้วก็วันนี้ใครที่เป็นแฟนท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะวันนี้อาจารย์กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็คุยกันนะคะในช่วงของบล็อกที่2นะคะใครมีประเด็นอะไรก็สามารถที่จะฝากกันไว้ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกับนักวิเคราะห์นะคะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kyan ประเทศไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่ในสายเราเรียบร้อยเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้ถ้าใครเจอกันจะต้องถามว่าที่บ้านน้ำท่วมหรือเปล่าหรือได้รับผลกระทบหรือเปล่าค่ะคุณกิตพลเพราะว่าดูเหมือนในช่วงที่ผ่านมาจะเจอกันแทบจะทุกพื้นที่เลยคุณกิตพลเป็นไงบ้างคะช่วงที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ต้องถือว่าโชคดีครับว่าแถวที่ผมอยู่เนี่ยไม่ได้ท่วมเยอะนะครับก็ยังพาลูกไปนั่งรถเมล์เซอร์เวย์นิดหน่อยเพราะว่ารถเล็กไปไม่ค่อยได้นะครับแล้วรู้สึกเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นน้ำท่วมก็ถ้ามาดูแล้วอาจจะหลายคนอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆมันมาท่วมแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าอันนี้ต้องแยกที่หนึ่งว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับช่วงปีที่แล้วหรือว่าปี54นะครับจริงๆแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าถ้าปีตัวรอบเนี่ยมันเป็นลักษณะของ2เหตุผลก็คือ1ฝนตกในจอดจงพื้นที่นะครับกับอันที่2ก็คือมันเจอสถานการณ์น้ำทะเลหนุนก็เลยกลายเป็นว่าการระบายน้ำในกรุงเทพมันเกิดช้ากว่าที่คิดแล้วก็เลยทำให้เกิดความเสียหายที่หลายคนเองอาจจะไม่ทันตั้งตัวนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าสำหรับคนที่มองไปอย่างข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าสถานการณ์มันจะไม่ได้เดเวลอปไปมากกว่านี้นะครับด้วย3เหตุผลด้วยกันอันที่1ถ้าเราไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนณปัจจุบันจะเห็นว่าวันนี้ถ้าเรามองทั่วภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณ 70% ของความจุนะครับซึ่งแตกต่างจากช่วงของปีที่แล้วแล้วก็ปี54นะครับตอนปีที่แล้วเรามีประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนปี54เนี่ยเราอยู่ประมาณสักตัวเลข94เพราะฉะนั้นในรอบนั้นคือเรียกว่ามันปริ่มมากๆเลยนะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้แต่รอบนี้เรามีรูมอยู่พอสมควรนะครับอันที่2ก็คือถ้าไปดูในแง่ของการที่น้ำจะไหลมาในภาค จากภาคเหนือมาภาคกลางเนี่ยเราอาจจะมีmonitoring ได้2จุดก็คือที่สามีที่นครสวรรค์แล้วก็เขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งเราก็เห็นว่าจริงๆวันนี้ไปดูตัวเลขมาเมื่อวันที่25ก็คือวันเพราะเหตุการณ์มันเกิดวันเสาร์เนี่ยเราดูตัวเลขได้ถึงวันศุกร์เนี่ยจะเห็นว่าปริมาณน้ำที่มาเนี่ยมันอยู่ประมาณ 1,700 เกือบ 1,800 ต่อร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตอนปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขมันอยู่ 2,200 ตอนปี54เนี่ยทั้ง2จุดอยู่ประมาณตัวเลข 4,000 บวกลบซึ่งก็จะเห็นว่าตัวเลขมันยังโฟลว์เนี่ยน้ำมันต่างกับช่วงปี54เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นสุดท้ายเลยก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงที่เป็นปลายฝนครับหลังจาก29ถึง30กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยก็เริ่มมีพยากรณ์มาแล้วว่าประมาณฝนมันน่าจะเริ่มทยอยชะลอตัวลงหรือเราไปดูชาร์ตในอดีตก็จะเห็นว่าประมาณฝนมันเยอะสุดก็คือช่วงเดือนนี้แหละครับฉะนั้นมันจะเริ่มค่อยๆเป็นจุดที่ผ่านพีกันละเพราะฉะนั้นจากสามเหตุผลนี้มันทำให้เรามองว่ามันเป็นท่วมก็จริงแต่มันเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่น่าใจไปเวลาไปแบบเหมือนปี54ที่เราเห็นว่าน้ำจากภาคเหนือมาแล้วกวาดนิคมอุตสาหกรรมต่างๆไปเยอะมากๆแล้วในรอบนี้มันจะเป็นปัญหาขึ้นที่บางจุดโดยเฉพาะในพวกบ้านพวกโครงการต่างๆที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่มันจะต่ำสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่า impact เท่าที่เรามาประเมินเบื้องต้นวันนี้มันมียังไงบ้างสำหรับหุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าดูจากราคาหุ้นเช้านี้ก็คงจะเริ่มเห็นว่าตลาดมองบวกกับกลุ่มค้าปลีกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในแง่ของปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันคงทำให้เกิดความจำเป็นในการที่จะต้องซ่อมแซมดูแลบ้านทำความสะอาดนะแต่นั้นในกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นพวกหุ้นโฮมโปรนะครับดูโฮมส่วนโกลบอลจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีถึงขนาดเดียวกันนะเพราะว่าคือตั้งแต่ว่าเนื่องจากว่าดูโฮมกับโฮมโปรเนี่ยมีสาขากรุงเทพไปมณฑลซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางรอบนี้เยอะแต่โกลบอลเนี่ยจะอยู่ต่างจังหวัดมากกว่านะครับดังนั้นต้องบอกว่าในรอบนี้ผลดีมันเลยจะเป็นโฮมโปรเป็นดูโฮมมากกว่ากับอันที่สองนี่มันอาจจะมี trading by activity ขึ้นมาในกลุ่มที่เป็นพวกคาปลีก CPO นะครับ CP Extra แล้วก็อาจจะเป็นพวก BJC นะซึ่งถ้าไปดูแล้วใครไปเดินห้างช่วงวันอาทิตย์ก็จะเห็นเลยว่าไม่น่าเชื่อนะ
2: สินค้าหมดเชลล์กวาดเรียบ
3: เนื้อแพงๆตู้แช่ช่องปิดแช่แข็งเนี่ยคนซื้อไปหมดเลยนะเพราะว่าคนมองว่ามันน่าที่จะอาจจะต้องกันตุนไว้หน่อยนะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าในภาพในช่วงสั้นเนี่ยกลุ่มคาปีเนี่ยอาจจะดูบวกได้หนึ่งทีนี้กลุ่มที่มันอาจจะลบเนี่ยอาจจะต้องไปดูแบงก์กับตัวไฟแนนซ์แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันมีมาตรการในการช่วยโดยการให้ผ่อนไอ้ต้องบอกให้สามารถที่จะจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยไม่ต้องคืนเงินต้นไปได้3เดือนนะครับแต่ทีนี้ในฝั่งของความเสี่ยงที่มีรอบนี้มันจะเป็นความเสี่ยงเรื่องของหลักประกันมากกว่าคือถ้าไปดูแล้วน้องบอกว่าเรื่องรอบนี้มีรถจมน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแบงก์ที่ปล่อยรถมือหนึ่งเนี่ยอันนี้จะเสี่ยงหน่อยเพราะว่ารถมือหนึ่งเวลาแบงก์ปล่อยเนี่ยมันจะไม่ได้มีคูชั่นเหมือนกับพวกจำนำทะเบียนนะจำนำทะเบียนนี่เราปล่อยเงินประมาณสักไม่ถึงครึ่งนึงนะครับแต่ว่าเวลารถมือหนึ่งเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยเราก็ปล่อยแบบ 80-90% ของมูลค่าเพราะฉะนั้นสมมติเกิดรถมันจมน้ำแล้วแบบคนลูกค้าบอกว่าไม่เอาแล้วฉันกิฟต์อัพอีฟอมอันนี้มันอาจจะเข้าเนื้อแบงก์ได้นะดังนั้นตัวนี้แบงก์อย่างทิสโก้ KKP TTBอาจจะเสี่ยงในมุมนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นจำนำทะเบียนรถเนี่ยช่วงสั้นคนคงกลัวเรื่องของคุณภาพลูกหนี้แต่จริงๆแล้วถ้ามัน worst case แบบเรียกว่าจมจนกระทั่งแบบทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยต้องบอกว่าความเสี่ยงจริงมันน้อยกว่าแบงค์นะเพราะว่าเขาปล่อยไม่ถึงครึ่งอยู่แล้วนะครับของมูลค่าส่วนกลุ่มที่เป็นพวกประกันก็ต้องบอกว่าช่วงสั้นเนี่ยมันน่าจะโดนบาทาเหินหาวครับอย่างทิพยะหรือว่าจะเป็นตัวไทยรีที่เป็นประกันเพราะว่าแน่นอนมันต้องมีเคลมนะแต่เราอยากให้นักลงทุนมองนะว่าในกลุ่มนี้มันน่าสนใจนะคือโดนไปเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเป็น opportunity to buy คือเราจะเห็นแล้วปีที่แล้วตอนที่มีเกิดแผ่นดินไหวก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมีเคลมแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าถ้ามันไม่ได้เป็น connected risk เหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นปี54ที่นิคมแห่งที่1ที่2ที่3แล้วเคลมมันระเบิดเถิดเทิงขนาดนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็น connected risk แบบนี้เนี่ยความเสี่ยงของกลุ่มประกันจริงๆจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่นั้นผมคิดว่าในรอบนี้หุ้นประกันที่ลงก็อาจจะลอง monitoring ดูแล้วก็มันน่าจะเป็น opportunity to buy นะครับส่วนอันสุดท้ายถ้ามองแล้วในสภาวะแบบนี้กลุ่มที่มันอาจจะน่าสนใจอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะกลายเป็นหุ้นปลอดภัยอย่างเช่นกลุ่มสื่อสารกลุ่มการแพทย
2: ์
3: ถ้าไปดูตอนปี54ก็จะเห็นภาพนี้เหมือนกันนะครับคืออาจจะเป็นความที่หนึ่งมันเป็นไฮซีซั่นของกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับอันที่สองก็คือตลาดเองไม่มั่นใจตกลงกลุ่มไหนได้กลุ่มไหนโดนก็ไอคนที่มันอยู่ในจุดที่มันเรียกว่ามีการกระจายความเสี่ยงที่เยอะแล้วก็มันปลอดภัยระดับหนึ่งเนี่ยในกลุ่มนี้มันอาจจะดูเซฟกว่านะดังนั้นถ้าไปดูในมิตินี้แล้วก็จะเห็นว่าภาพของสื่อสารภาพของกลุ่มการแพทย์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับน้ำต้มโดยตรงแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่คนเองอาจจะโยกโฟบางส่วนนะครับไปเพิ่มในกลุ่มนี้ได้ครับ
2: ค่ะทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่คุณกิตพลบอกเมื่อสักครู่เนี่ยจากสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยคิดว่าช่วงเวลาจะอยู่กับเราหรือกระทบกับผู้ที่คุณกิตพลบอกเนี่ยใช้เวลามากน้อยขนาดไหนแล้วต้องใช้กลยุทธ์ยังไงในช่วงเวลาแบบนี้ครับ
3: คิดว่าไม่นานครับคิดว่าไม่ได้นานมากคืออย่างถ้าไปดูในตอนรอบที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ามันจะมาสัก4วีคครับถ้าหลังจะมีน้ำหนานะครับซึ่งจริงๆแล้วในรอบแต่รอบที่แล้วมันเป็นรอบที่มันใช้เวลาเพราะว่าตอนปี54ถ้าใครจำได้ตอนนั้นเนี่ยมีทั้งเรื่องน้ำท่วมและต่างประเทศยุโรปตอนนั้นมีสถานการณ์ในกลุ่มพิกด้วยนะโปรตุเกสอิตาลีนะครับหลายประเทศจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าในรอบนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะของปัจจัยนี้อย่างเดียวเพียงแต่ว่าอาจจะมีความกังวลจากฝั่งต่างประเทศจากวอร์ดิวจากเรื่องสงครามบ้างนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็จะอยู่ในโหมดที่คล้ายกันก็คือว่าไม่ได้นานเกิน1เดือนเพราะฉะนั้นตรงนี้1เดือนข้างหน้าหรือว่าในเดือนใน4สัปดาห์ข้างหน้าตอนนี้มันน่าจะเป็นออปเปอร์ทีที่หลายๆอย่างทั้งปัจจัยฝั่งอเมริกาทั้งปัจจัยในบ้านเรานี่เข้ามารวมกันแล้วก็หลังจากนั้นไปผมคิดว่าหมดเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่มีเรื่องถ่วงตลาดเท่าไหร่แล้วนะครับแต่นี้ไปภาพของโมเมนตัมผลประกอบการภาพของโมเมนตัมที่ได้จากเรื่องการส่งออกแล้วก็หลายๆอย่างที่ดีเนี่ยมันจะเริ่มทยอยเข้ามาในงบไตรมาส3ที่น่าจะได้เห็นก็จะเป็นงบไตรมาส3ออกก็คือประมาณปลายตุลาถึงประมาณต้นพฤศจิกายนนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะนี้ก็คือถ้าจะริสก็ริสแค่ช่วงนี้ครับแต่ของบเริ่มออกเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าโดยรวมน่าจะเป็นบวกกับตลาดมากกว่าที่จะแย่ครับ
2: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะเดี๋ยววันศุกร์เราอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ
3: ส
2: ว
3: ั
2: สดีค่ะค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพกันนะกับผลกระทบนะคะก็มองผลกระทบระยะสั้นนะช่วง1เดือนก็จะมีหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะหุ้นที่อาจจะต้องมีความระมัดระวังบ้างนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยก็มองภาพค่อนข้างเป็นบวกเนาะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่เราจะพักกันนะคะแล้วก็ช่วงหน้าพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะใครที่กำลังมองหาเรื่องของการออมนะคะออมสินธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าค่ะเปิดบัญชีง่ายนะคะได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเปิดเรียกนะคะดิจิตอลเซฟวิ่งค่ะบัญชีเดียวครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายได้อย่างสะดวกด้วยนะคะเราก็ยังได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะคะทางลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปค่ะรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยค่ะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะคะแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยค่ะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะคะผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองได้เลยผ่านทางMyMo นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่ www.ghb.or.th นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อถูกชีวิตนะคะอีกหนึ่งข่าวที่จะมาฝากกันนะเราคุยประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI กับการลงทุนเนี่ยนะคะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของ AI บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากนะคะแต่บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องยากนะคะให้เข้าไปศึกษานั้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะศึกษาได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมี AI for Life ค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องนะคะครั้งนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษค่ะที่เปิดโอกาสให้คุณนั้นได้เรียนจากทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านเดินทางนะคะหรือว่ามีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีค่ะที่สำคัญสามารถที่จะกดดูซ้ำย้ำความคิดกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สนะคะจัดเต็มเน้นๆเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะคะวิชาแรกค่ะคือวิชา Click and Create นะคะวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ค่ะสายสร้างสรรค์หรือว่าวัยเก่าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะคะวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆนะคะเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนนะคะส่วนวิชาที่2ค่ะวิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากจะ ริ่มต้นธุรกิจนะคะวิชานี้คือทางรอดค่ะให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะคะช่วยคิดไอเดียสินค้านะคะเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์แล้วก็ออกแบบโปรโมชั่นดีเด็ดๆด้วยนะคะเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งปังกว่าเดิมนะคะคือเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่ AI ก็พร้อมที่จะมาช่วยเป็นตัวช่วยให้กับชีวิตคุณแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำงานให้คุณสะดวกได้มากขึ้นด้วยนะคะโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยค่าลงทะเบียน2วิชาที่บอกไปถูกมากนะคะเพียง159บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง159บาทนะคะเรียนได้ยาวๆแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะแอดไลน์สมัครไปได้เลยที่ @thinking radio นะคะอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยที่ @thinking radio นะคะปิดท้ายค่ะกิจกรรมของคลื่นความคิดเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเบาหวานความดันโลหิตโรคหลอดเลือดหัวใจสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นนะคะโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเนี่ยเรานี้คือโรค NCDs นะคะซึ่งไม่ได้มาจากชื่อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองได้ทุกวันนะคะก็ชวนมางานนี้ค่ะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะจะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองนะคะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะที่จะมาช่วยย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะแต่ผลลัพธ์เนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตแน่นอนแล้วก็จะพาไปปรุงอาหารให้อร่อยสุขภาพดีนะแล้วก็จะมีการแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยนะคะแต่ว่ากลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบปกติด้วยแล้วก็พาไปเรียนรู้สมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCD รวมถึงการออกกำลังกายด้วยนะคะก็อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตนะคะ3ตุลาคมนี้ 8:30 นจนถึง 4:30 นนะคะที่โรงแรมดิเอมเบอร์โรถนนรัชดาภิเษกนะคะก็รับจำนวนจำกัดนะคะค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 1,500 บาทนะคะสมัครได้เลยที่ LINE @thinkingradio นะคะแล้วก็พลาดไม่ได้นะทุกท่านที่มาร่วมงานนั้นจะได้รับสิ่งพิเศษสุดๆไม่กลับบ้านมือเปล่าด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีต้นอ่อนบัวบกแล้วก็มะลักขี้นกเมล็ดพันธุ์มะลักขี้นกแล้วก็หนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกาะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแจกกลับไปด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะคะก็มากินอยู่เป็นไปด้วยกันกับงานนี้ใครที่สนใจทัก LINE @thinkingradio ขอรายละเอียดแล้วก็สมัครได้เลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศ เหมศิลาวรากรค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศ เหมศิลาวรากร
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
6: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
6: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
7: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ไลน์@ thinking

0: ลาลงจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะของประธานบริหารของ Berkshire Hathaway เนี่ยวันที่18กันยายนนะเดี๋ยววันนี้อาจจะพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็พูดถึงแนวคิดนะคะของ Warren Buffett ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปทักทายอาจารย์พร้อมกันอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณจิตติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับ
0: ค่ะตอนนี้ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่เลยอาจารย์ที่บ้านอาจารย์ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมั้ยคะแล้วก็อาจารย์เรียกได้ว่ามีช่วงน้ำท่วมด้วยใช่ไหมอาจารย์ช่วง2วันแรกๆที่น้ำท่วมอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึง
1: ก็วันแรกนี่ก็ตกใจตื่นมาแล้วก็เห็นผมว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่แรงที่สุดครั้งหนึ่งที่จำได้เลยนะปกติไม่ท่วมอยู่กลางเมืองเนี่ยอยู่แถวสวนหลังน้ำเนี่ยแต่งวดนี้ท่วมแล้วก็ท่วมนานพอสมควรน่าจะสัก2วันอะไรเงี้ยนะเด็กๆก็เป็นเดินเล่นกันสนุกสนานนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะไม่ได้เข้าบ้านนะ
0: ไม่ได้เข้าบ้าน
1: ไม่ได้เข้าบ้านแต่ตอนนี้ก็ลงมาหมดแล้วนะแล้วก็ลงไม่มีปัญหาอะไรครับก็ผมเข้าใจว่าความเสียหายคงจะไม่ค่อยเยอะมากเทียบกับสมัยก่อนที่เกิด
0: ใช่ไหมอาจารย์ค่ะ
1: แต่นั้นครั้งใหญ่เลยเพราะว่าไอ้ครั้งนั้นเนี่ยจำได้ว่าโอ้โหแบบโกลาหลเลยเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากเนี่ยต้องปิดต้องอะไรนะมันกระทบยาวด้วยนะผมยังจำได้งวดนั้นเนี่ยต้องเอารถไปจอดอยู่บนทางข้างบนนะทางที่แบบสูงอ่ะ
0: จ
1: ะตันลอยบ้างอะไรบ้างเลยคันขึ้นทางด่วนแล้วไปจอดกันจำได้จอดทิ้งไว้ตั้งเป็นน่าจะเป็นเก็บเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะทิ้งไว้เลยนะแต่งวดนี้ไม่มีอะไรนะที่บ้านไม่มีอะไรครับก็หวังว่าก็แค่สะดุด
0: ขอให้ฝนหยุด
1: แต่ตอนนี้ก็ยังคึมคึมนิดหนึ่งแต่ไม่น่าจะลงแรงแบบนั้นแล้ว
0: ค่ะโอเคมาเดี๋ยวนี้ปัจจัยในเรื่องของดินฟ้าอากาศที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันเนาะอาจารย์ที่บทจะมาก็อะไรไม่เคยเกิดก็เกิดเราไม่เคยเห็นกรุงเทพที่ฝนตกต่อเนื่องยาวขนาดนี้เน
1: ี่
0: ยก็มีเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะก็จะต้องระมัดระวัง
1: ไม่จะไปห่วงนะนักลงทุนระยะยาวเนี่ยจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้มากหรอกมันไม่ได้กระทบอะไรผ่านไปแล้วก็ผ่านแล้วก็จริงๆถ้าจับไปย้อนหลังมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเวลาไม่ใช่ต้องผิดปกติอะไรนะก็ต้องยืนหยัดนะลงทุนต่อไปแล้วก็ลงทุนระยะยาว
0: โอเคเดี๋ยววันนี้พูดถึงนักลงทุนระยะยาวเนาะปรมาจารย์ VI นักลงทุนระยะยาวอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์อ่ะเพิ่งอำลาตำแหน่งไปนะอาจารย์เป็นทางการ18กันยายนที่ผ่านมา
1: ถูกต้องครับแล้วก็ผมก็อยากจะคล้ายๆกับว่าดูว่านะชีวิตบัฟเฟตต์เนี่ยนะคือเขาเป็นนักลงทุนอาชีพจริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรต่างสุดยอดนะการใช้ชีวิตอะไรต่างซึ่งอันนี้ควรจะเป็นก็เรียกว่าสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่จะได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะก็ต้องเป็นแบบแนวนี้นะเพราะหลายคนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ถึงเวลาก็ดีแตกพังอะไรตายไปเลยแล้วก็ตายนี่ไม่ใช่ตายด้วยชีวิตแต่ว่าความเชื่อถือความอะไรชื่อเสียงตายนะทีนี้ผมก็เลยอยากจะยกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมีอะไรคล้ายๆกันนะมองในแง่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จจากความเป็นมืออาชีพซึ่งเวลาเนี้ยผมคิดว่าบอร์นเพอร์เฟกต์ก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องดูไปนะคือหลายๆวงการแล้วไม่มีหรอกนะอันครั้งนี้ก็คืออยากจะยกเหตุการณ์นานมากเลย1951ผมยังไม่เกิดนะแล้วก็เพิ่งสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งสงบใหม่ๆนะในวันที่19เมษายนเนี่ย1951เนี่ยนะวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เกิดขึ้นที่อเมริกาซึ่งตอนนั้นกำลังมาแรงมากเป็นกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำหมายเลขหนึ่งของโลกนะต้องเข้าใจอย่างนั้นนะก่อนหน้านั้นอเมริกาไม่ได้เป็นหมายเลขหนึ่งต้องเข้าใจเขาเพิ่งขึ้นมาตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะตอนนั้นก็วันนั้นเนี่ยนายพลดักลาสแมคคาร์เธอร์สมัยผมเป็นเด็กๆ เนี่ยในประเทศไทยเราพูดถึงเขาเยอะนะคือคนไทยยังคุ้นเพราะเขาเป็นผู้นำกองทัพอเมริกันสู้กับญี่ปุ่นในไอเอเซียต้องเข้าใจว่าในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอเมริกันเนี่ยที่รบหนักคือในเอเชียนะที่เขาไปสู้ในยุโรปนี่เขาเป็นแค่กองทัพหนึ่งกับพันธมิตรส ซึ่งมีอังกฤษซึ่งก็ยังเป็นผู้นำหมายเลขหนึ่งของโลกอยู่ก่อนหน้านั้นนะมีฝรั่งเศสมีระยะใหญ่โต

0: อเมริกันก็เข้าไปแค่กลุ่มเดียวแค่กองทัพหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะได้เกียรติให้เป็นผู้นำนะในการรบในภาคยุโรปนะในการบุกเข้ายุโรปเพราะเขามีกำลังเยอะแต่ว่าถ้าพูดถึงคนอเมริกันเขาจะคิดถึงเรื่องสงครามกับญี่ปุ่นมีเพิร์ลฮาร์เบอร์มีอะไรแล้วก็ยึดฟิลิปปินส์ขึ้นสิงคโปร์อะไรใช่ไหมแล้วก็เข้าเมืองไทยด้วยญี่ปุ่นนะลุกลบแบบเต็มที่เลยนะแล้วก็กองทัพญี่ปุ่นก็เตรียมไกลมากไปที่ไหนที่ปราบไปหมดชนะหมดแล้วก็ยังมีสตอรี่ของแมคอาเธอร์คนสมัยใหม่ไม่รู้หรอกแต่สมัยผมเด็กๆนี่เขายังพูดถึงกันเยอะนะดักลาสแมคอาเธอร์เนี่ยเขาก็วันนั้นนะ1951นี่หลังสงครามโลกครั้งที่สองสักไม่กี่ปีแต่ตอนนั้นเนี่ยพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสงครามอีกอันหนึ่งขึ้นมาคือสงครามเกาหลีนะซึ่งรุนแรงลบกันแบบประชาชาติด้วยโชว์กันแบบต่อเนื่องเลยนะแล้วก็วันนั้นมันมีความรู้สึกเกิดว่าสงครามโลกครั้งที่สามกำลังจะเกิดเพราะว่ามันไม่หยุดไงมันหยุดเฉพาะในยุโรปในอะไรแล้วก็แต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบปุ๊บเนี่ยมันเกิดกระบวนการอีกอันหนึ่งขึ้นมาคือคอมมิวนิสต์โอ้โหแบบนะขนาดกลายเป็นว่าอเมริกาซึ่งอยู่ในกลุ่มรัสเซียพูดง่ายๆโซเวียตรัสเซียเข้าไปรบแข่งกับเยอรมันอะไรต่างๆกับญี่ปุ่นรัสเซียกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามทันที
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กลายเป็นสงครามเย็นแล้วก็มีสงครามร้อนอย่างเกาหลีเกาหลีนี่ก็รบกับเกาหลีใต้นะเขาจะยึดเกาหลีใต้ทั้งหมดซึ่งอเมริกันก็ไม่ยอมเข้าไปสู้เข้าไปสู้แล้วก็นายพลแมคอาเธอร์เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่านายพลห้าดาวที่อเมริกันนี่เขาเรียกเป็นดาวนะนายพลห้าดาวเนี่ยก็บอกในประวัติศาสตร์มีไม่เยอะนะมีนับคนได้เอางี้นะส่วนใหญ่ก็เป็นสี่ดาวพลเอกอะไรสี่ดาวแต่ก็พวกนี้ก็เป็นคนเอกทั้งนั้นแต่ว่าคือก็เป็นห้าดาวมีไม่ในประวัติศาสตร์อเมริกันมีไม่กี่คนนะแต่ว่าเข้าได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยนำอเมริกันชนะญี่ปุ่นนะแต่เขาขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ล้ำลาอาชีพทหารในสภาเองนะว่าเขาใหญ่ขนาดไหนสภาเปิดให้มาอะไรในนั้นเนี่ยในคำพูดวันนั้นเนี่ยมันมีประโยคสั้นๆนิดหนึ่งก็บอกว่า All soldiers never die นี่แม่ข่าวเจอพูดนะตอนแถลงสุนทรพจน์ใกล้ๆจบ They just fade away นะ All soldiers never die คือทหารเก่าทหารแก่เนี่ยไม่มีวันตายสำหรับเขาเขาแก่นะเพราะว่าเขาทำงานมา52ปีเป็นทหารมาทั้งชีวิตเลย52ปีเหมือนวอร์เรนบัฟเฟตต์อ่ะเป็นนักลงทุนทั้งชีวิตเลยยาวเดี๋ยวบัฟเฟตต์จะคุยต่อไปเกือบ60 56ปีจริงจริงมากกว่านั้นนะ56ปีนี่คือตำแหน่งที่เขาคุมแบบอะไรอย่างนั้นนะเนี่ยแม้กระทั่งก็เป็นอย่างไอ้ตรงเนี้ยแค่บอกว่าทหารเก่าแก่ไม่เคยตายหรอกพวกเขาแค่เลือนหายแต่ค่อยๆเลือนไปนะคนก็จะลาเลยแต่ไม่ตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาชีพเขาผลงานของเขาความคิดอะไรของเขาเนี่ยมันยังอยู่แนวก็คือเนี่ยคนตีความว่าเขาเนี่ยกำลังล่ำลาแล้วก็เขาพูดคำนี้ขึ้นมาเพราะอะไรส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาถูกปลดนะเขาไม่ได้ลาออกเองนะเขาถูกปลดโดยแฮร์รี่ทูแมนซึ่งเป็นประธานาธิบดีตอนนั้นนะเพราะว่าประเด็นก็คือว่าสงครามเกาหลีนี่มันใหญ่มากจีนเนี่ยส่งทัพเป็นแสนๆเลยนะคือเป็นการลบจริงๆเลยไม่ใช่ส่งไปนิดๆหน่อยๆเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรหรือส่งไปหมื่นสองหมื่นคนส่งไปแสนๆจีนนะเข้ามาสู้ร่วมรบกับเกาหลีเหนือจะเข้ามายึดอเมริกันก็เข้าไปผลักดันทีนี้แมคอาเธอร์นี่ก็เป็นทหารเขาก็ดูแล้วว่าโอ้โหจีนนี่ทุ่มเททหารมาเป็นเหมือนก็เป็นแสนเป็นล้านปุ้ยง่ายเข้ามาลบกับอเมริกันลบจริงๆสมัยนี้เราไม่เคยเจอหรอกว่าโอ้โหกองทัพใจขนาดนี้ลบกันนะมันอาจจะเกิดถ้าเชื่อถ้าไม่สงบลบจริงๆจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สามต่อเลยเพื่อนะไอ้แมคอาเธอร์เขาก็ไปเสนอแบบทีมงานอะไรต่างๆอะว่าต้องบุกจีนเพราะว่าเขาส่งมาจากจีนก็ต้องบุกดันขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็มีขนาดว่ามีคนบอกว่าต้องใส่นิวเคลียร์เลย แต่ไม่ได้ทิ้งทั้งประเทศเขาบอกว่าต้องใช้นิวเคลียร์เลยคือวางแผนไว้หมดแล้วว่าจะถล่มตรงไหนมารู้กี่จุดอะที่กองทัพจีนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตอนนั้นจีนก็ยังไม่ทรงพลังเท่านี้นะแต่ว่าเขาก็เป็นมหาอำนาจเหมือนกันคนเยอะนะรบกวนมาตลอดนะแต่ว่าแฮร์รี่ทรูแมนเขาบอกไม่ได้ไม่ให้เอาแล้วเขาก็บอกว่าที่อเมริกาเนี่ยทหารนี่ต้องฟังคำสั่งไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อต้านอะไรทั้งสิ้นเขาก็ต้องตาออกอะเพื่อไงก็คือให้ออกนะก็ถึงพูดคำนี้ขึ้นมาแล้วก็จบชีวิตแบบสวยงามคือเขาก็แบบว่าเขาก็ทหารอาชีพเนี่ยไม่เข้ามาเล่นการเมืองไม่เข้าไปสู้แบบปฏิวัติมาเลยถ้ารัฐบาลจะมาทำอะไรเราปฏิวัติอันนี้คือประเทศแบบช่วยพัฒนาประเทศพวกนี้ไม่มีแล้วก็การแข็งขืนก็ไม่มีก็ออกไปเงียบๆแต่ว่าขอไปพูดซะหน่อยด้วยความน้อยใจนะก็คือขอไปพูดที่สภาซึ่งเขาต้องได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นวีรบุรุษสงครามแล้วเขาเนี่ยจริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีอีกคนหนึ่งคือไอเซนฮาวร์ไอเซนฮาวร์เนี่ยก็ฆ่าดาวเหมือนกันนะคือสงครามโลกครั้งที่สองมันใหญ่มากทำให้ทหารกลายเป็นวีรบุรุษนะแล้วก็ได้ดาวเนี่ยเป็น5ดาวแต่ที่ได้ทีหลังแม็กอาร์เธอร์นะจริงๆแต่ก่อนเขาเคยเป็นลูกน้องแม็กอาร์เธอร์เลยนะไอเซนฮาวร์นะไม่ใช่เป็นลูกน้องเลยคือตำแหน่งต่ำกว่าแต่ตอนหลังก็สุดก็ได้เหมือนกันก็ปรากฏว่าไอ้นี่ก็คือว่าถ้าแม็กอาร์เธอร์อยากสู้ต่อนะถ้าเป็นแบบทหารที่แบบเอ้าเราปฏิวัติไม่ได้แต่เดี๋ยวเราสู้ต่อเลือกตั้งเลยเพราะว่าปี52เนี่ยปีต่อมาเป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบด
1: ีค่ะ
0: ถ้าแม็กอาเธอร์บอกผมลงเลยต้องได้เพราะว่าคนอเมริกันทั้งประเทศคือแม็กอาเธอร์นี่ยิ่งใหญ่มากลบเข้าไปยึดเข้าไปสู้เขาเคยถอยจากฟิลิปปินส์โอ้โหเป็นเรื่องแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งก็ I shall return โอ้ยนั่นก็คลาสสิกมากเพราะว่าเขาต้องหนีออกจากฟิลิปปินส์ตอนญี่ปุ่นบุกครั้งแรกแต่เขาบอกเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วก็กลับมาได้อะไรเงี้ยนะก็โอเคก็คือแต่เขาไม่ทำไงเขาบอกเขาคือทหารจะไม่ไปยุ่งการเมืองจะไม่ไปอะไรถ้าเขาม
1: ีอุดมการณ์อันแรงกล้า
0: แรงกล้าแล้วเป็นมืออาชีพ
1: ค
0: ือทหารไม่มีการเอาอาวุธมาปฏิวัติหรือมาทำอะไรไม่ได้เจ็บไหมต้องสิทธิขาดของประเทศคือประธานาธิบดีอย่างตอนนี้ทรัมป์อย่างเงี้ยทหารไม่มีเราก็จัดการได้หมดอ่ะนะประเทศพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นนี่ก็จบจริงๆแล้วที่ผมบอกว่าถ้าเข้าลงเลือกตั้งก็ได้
1: เ
0: ทีย
1: มกับ
0: ปรากฏว่าในปี52เนี่ยเลือกตั้งกันเนี่ยไอเซนฮาวมาสมัครแต่ถ้าแม็กอาเธอร์สมัครเขาอาจจะได้ล่ะหมายว่าแข่งกันเนี่ยเขาเหนือกว่าไอเซนฮาวในแง่ของว่าเป็นนักรบเป็นถ้าคุณพูดว่าใครเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของอเมริกันเขาบอกแม็กอาเธอร
1: ์
0: ไอเซนฮาวไปลุกลบในยุโรปแต่เป็นส่วนหนึ่งของอัลไลน์แล้วก็แบบไม่ได้อะไรแบบไม่มีโมเมนต์ที่แบบโอ้โหกองทัพอเมริกันเข้าไปเอาชนะญี่ปุ่นอะไรไม่มีไงมันเป็นกองทัพอะไรพันธมิตรอะไรนะแล้วก็ทหารอเมริกันก็ไม่ได้โดดเด่นในยุโรปนะเวลาลบนะไอเซนฮาวชนะเลือกตั้งแล้วก็ชนะต่อสองสมัยในฐานะวีรบุรุษสงครามถ้าสมัยเนี้ยคุณบอกทหารมาลงเลือกตั้งไม่มีทางหรอกใช่ไหมคนบอกอะไรทหารคุณต้องอยู่ในกรมครองคุณจะมาลงเลือกตั้งว่าอะไรไม่มีใครอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าก็โลกเนี่ยก็เลยยกย่องคนที่เป็นทหารนะทหารอาชีพจริงๆนะไปเรียนไปนู่นไปนี่อะไรเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับพูดถึงเรื่องแม็กอาเธอร์หลักการคิดวิธีการต่อสู้คำกล้าหาญจานฉลาดต้องแม็กอาเธอร์ทีนี้ผมถามว่านักลงทุนน่ะทั้งโลกอ่ะเวลาพูดถึงการลงทุนพูดถึงใครวอร์เรนบัฟเฟตต์นี่ผมเลยเอามาเปรียบเทียบกันว่า
1: อ
0: ันใกล้เคียงกันก็แก่เหมือนกันตอนที่ประกาศออกนี่ก็แก่เหมือนกันวอร์เรนบัฟเฟตต์แก่กันนะแต่ว่าแต่ก็เหมือนกับว่าเออแล้วก็ใช้ทั้งชีวิตเขาเนี่ยอยู่ตั้ง50-60ปีหมายก็วอร์เรนบัฟเฟตต์แต่เขาคลองตัวแบบปรีนคือแบบด้วยฝีมือด้วยอะไรจริงๆอ่ะทุกอย่างต้องโปร่งใส นักลงทุนอะไรตัวนี้คือหลักการอะไรคือเขาทำได้ไงเขาไม่บอกว่าเฮ้ยผมต้องใช้วิศวกรรมการเงินหน่อยไปมีอินไซต์หรือว่าไปปั่นหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแอคทีฟมากเลยคือไปทุกเอาตัวนี้ลุยอะไรเงี้ยสร้างกระแสสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อให้หุ้นตัวเองขึ้นมันไม่มีไงก็ถึงบอกว่าผมถึงอยากจะเปรียบเทียบไปว่าไอ้สองคนนี้มีอะไรที่คล้ายๆกันแล้วโลกก็ต้องจารึกใช่ไหมว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะซึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยในวงทหารผมไม่รู้เรื่องเดียวแต่ถ้าเป็นทหารอาชีพจริงๆเขาต้องเรียนรู้ว่าแมคอาเธอร์เป็นยังไงนะนักลงทุนก็เหมือนกันต้องเรียนรู้เรื่องของวอร์เรนบัฟเฟตแต่คนจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนะแต่ในประวัติศาสตร์ในความคิดของคนมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็เลยผมก็อยากจะแกล้งนิดหน่อยโอ้บัฟเฟต never dies he just fade away หลังจากเนี้ยบัฟเฟตจะค่อยๆจางไปนะข่าวก็จะไม่มี
1: แล้วไม่เคยตาย
0: ไม่เคยตายเพราะว่าความคิดอะไรของเขาหลักการของเขามันยังอยู่แล้วก็ทุกคนเน
1: ี่
0: ยยกย่องว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยลงทุนชาญฉลาดมากนู่นนี่อะไรต่างๆแล้วไม่เคยใช้อะไรที่มันแบบเรียกว่าไม่มีธรรมาภิบาลอะไรต่างๆพวกเนี้ยไม่มีปัญสัตภิบาลไม่มีอะไรที่เป็นความซื่อสัตย์นะคือใช้ฝีมือจริงๆจะมาซึ่งไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้จะไม่จำเป็นต้องแบบโอ้ดูนี่จะมาอันนี้ก็จะเป็นหลักใจหัวใหญ่ใจความของเรื่องนี้ที่พูดขึ้นมาก็ผมอยากจะยกย่องว่าเขาเนี่ยเป็นไอดอลที่อยู่กับเราตราบนานเท่านานเพื่อยังไงนะถึงแม้เขาตอนหลังเนี่ยเขาจะจางๆไปนะแต่มันไม่หายไปหรอกนะก็จะมีคนถึงว่ามันจะดาวไปเยอะแต่สุดท้ายเนี่ย
1: ก็ยังพูดถึง
0: ไม่
1: ใช่หลักการ
0: ผมว่าคุณถ้าคุณเข้าโรงเรียนทหารนะไปเวสต์พอยต์ไปอะไรเนี่ยผมว่าก็ต้องศึกษาชีวิตกลยุทธ์ของแมคอาเธอร์อะไรมันต้องมีไงคือนี่คนนี้คือเป็นไอดอลไงซึ่งตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็แทบจะไม่รู้แต่คนที่ไปเรียนทหารหรือไปเป็นทหารอาชีพเนี่ยผมว่าเขาก็ยังต้องรู้อยู่นะว่าไอ
1: ้
0: การที่จะเป็นทหารที่ดีต้องทำยังไงหรือเป็นแบบใหญ่อะไรยังไงโดยที่มีไอคอนคนเนี้ยเป็นตัวอย่างแล้วเขาอยู่มาตั้ง50 กว่าปีเพราะฉะนั้นเขาก็ผ่านมาหมดแล้วล่ะผ่านแบบการลบผ่านนู่นผ่านเหมือนกับวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาผ่านมาเท่าไหร่ละใช่ไหมเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยจำเป็นต้องเข้าไปบริหารนะตอนโซโลมอนบาร์เดอร์ซึ่งที่โซโลมอนบาร์เดอร์โกงรัฐบาลโกงแบงก์ชาติเฟดเออร์แบงก์จนเกือบเจ๊งแล้วตอนนั้นอะวอร์เรนบัฟเฟตต์อะไปถือหุ้นแทนเลยอยู่แล้วเขาต้องเข้าไปรัฐบาลก็ต้องบอกวอร์เรนบัฟเฟตต์ถ้าอยู่ไม่เข้าเนี่ยโซโลมอนพังเนี่ยประเทศเจ๊งเลยนะเขาบอกโซโลมอนวาร์เดอร์ใหญ่มากแล้วกำลังเจ๊งเนี่ยกำลังเจ๊งคือคนขาดความเชื่อถือขาดอะไรแล้วคนก็ขายอันตรบักหรือไม่ให้กู้ไม่อะไรมันพังไงวอร์เรนบัฟเฟตต์ต้องเข้าไปแล้วเขาพูดตอนหลังนะว่าหลังจากออกมาเขาบอกโอ้โหเป็นชีวิตที่โหดร้ายมากสำหรับเขาที่เขาเป็นทุนเขาบอกเนี้ยเขาไม่อยากเขาไม่อยากไปยุ่งแต่เขารีบออกเลยนะ
1: พอ
0: วันที่ทุกอย่างเริ่มเคลียร์แล้วว่าไม่เจงละใช่ไหมเพราะความเชื่อถือจริงๆคือเข้าไปเนี่ยสร้างความเชื่อถือมาโหดร้ายแล้วเขาเข้าไปพูดเลยว่าถ้าผมอยู่เนี่ยไม่มีเด็ดขาดไอ้ประเภทแบบไอ้แบบที่ตอนนั้นที่ทูตโซโลมอนโดนจับโดนอะไรเนี่ยเพราะไปเล่นแร่แปรธาตุใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ไปบิดแล้วก็เอามาอะไรต่างๆไม่โปร่งใสไม่อะไรแล้วพอจับได้พวกคนก็ขาดความเชื่อมั่นแบงค์ไอ้เฟดเออร์แบงค์ก็บอกว่าต่อไปนี้ห้ามโซโลมอนมาเกี่ยวข้องมาซื้อพันธบัตรแล้วนี่คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ยิ่งกว่าหุ้นใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณโดนแบนโดนบล็อกพังเป็นยังไงพอไปวันนั้นเสร็จปั๊บเขารีบออกเลยไม่มีการบอกว่าเฮ้ยก็ดีไปนะก็เข้ามา
1: ค
0: อนโทรลเลยไม่จ่ายไม่เอานี่คือนักลงทุนรุ่นเราก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันหลักการของบัฟเฟตต์หลายๆเรื่องเนี่ยคุณต้องเข้าใจเลยนะก็ผมเองผมก็
1: ใช้สรุปมาให
0: ้ใช่หลักการของบัฟเฟตต์มาตลอด30 ปีแล้วเราก็ทำแบบเดียวกับเขา ผมว่าไม่เคยไปใช้อินไซต์ไม่เคยไปหาบริษัทด้วยซ้ำไปนะไม่เคยที่จะคิดว่าก็แล้วก็แม้กระทั่ง leverage เนี่ยซึ่ง leverage ที่ Buffett เขาก็ไม่ได้ห้ามนะแต่หลักการของ Buffett มันเหมือนกับว่าให้คุณไม่ต้องขนาดต้องไปใช้ leverage หรอกอยู่ได้เลยได้ผมก็บอกว่าผมเคยครั้งหนึ่งแต่นิดเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาแล้วหลังจากนั้นก็เลิกเลยไม่มีการกู้ไม่มีใช้มาจิ้นแม่อะไรทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเออเวลาคุณมันเป็นนักลงทุนถ้าคุณจะเป็นแบบอะไรจริงๆเนี่ยจะเป็นอาชีพเนี่ยคุณต้องทำยังไงซึ่งเราก็บอกว่า30 ปีผมเนี่ยตามบล็อกเสร็จทุกอย่างเลยแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จเพราะที่จริงเนี่ยผลตอบแทนก็พอๆกับบล็อกเสร็จหมายว่าช่วง30 ปีแรกนะใช่ไหมที่บอกแล้วบล็อกเสร็จเข้ามา30 ปีแรกก็ได้เยอะนะน่าจะเป็นเรียกว่า 30% อะไรเงี้ยแต่ตอนหลังท่านอาทิตย์น้อยผมก็ได้แบบนั้นนะเรามาคิดดูเออจริงๆไม่ได้ยากครับแต่ว่าคุณต้องมีศรัทธามีความเชื่อมั่นแล้วคิดว่าอย่างบัฟเฟตต์เนี่ยดีนะเป็นอะไรที่น่ายกย่องแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคุณทำอย่างเงี้ยคุณจะไม่ด่างพร้อยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่คนเราบอกเฮ้ยแกเล่นกุ๊กกิ๊กล้นนะหรือว่าเล่นอะไรแบบที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: ใช้อินไซเดอร์ไปสร้างราคาไปคอร์เนอร์หุ้นอะไรไม่เอาต้องไม่เอาใช่ไหมเนี่ยเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็หลักการนี่ไหนๆก็พูดถึงก็เลยผมก็เลยบอกว่าอ่ะคุณลองดูหลักการใหญ่ๆนะผมว่าเสร็จจริงหลักการเขานี่มีเป็นเล่มๆอะหลายเล่มแต่ว่าเอาเฉพาะหลักใหญ่ๆเป็นหัวใจสำคัญเลยแล้วคุณก็ต้องไปคิดดูว่าคุณเบรกหรือคุณตามแค่ไหนอะไรขึ้นหนึ่งเนี่ยเราก็พูดถึงว่าเลือกหุ้นให้เหมือนกับลงทุนซื้อธุรกิจมันก็ทั้งบริษัทเลยแต่คุณมีสัดส่วนนิดหนึ่งนะซึ่งอาจจะต้องถือตลอดชีวิตอันนี้สำคัญนี่คือวัคเซ็ตนะเขาบอกเขาซื้อหุ้นถือตลอดชีวิตเจ๊งก็เจ๊งขามือไปไม่ได้คิดจะขายนะซึ่งคนบอกเอ้ยถ้ามันแย่ไม่ขายหรือไม่มีความจำเป็นจริงๆไม่มีความจำเป็นผมก็คิดดูนะวัคเซ็ตก็มีหุ้นตัวที่เน่าขามือก็ถ้ามันตายไปเพราะว่ามีตัวที่ดีๆอ่ะมันครอบเปอร์ได้ก็เดี๋ยวนะมันครอบเปอร์ได้
1: ค่ะ
0: แล้วจริงๆอินแจ็คหลายตัวเนี่ยที่บัฟเฟตถือเยอะเลยนะไม่ใช่หลายตัว
1: ค่ะ
0: คือมันไม่ได้อยู่ในตลาดนะก็เดี๋ยวนะคือมันต้องตายคามือแหละเพราะขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อมันไม่มีตลาดใช่ไหมต
1: ้
0: องคิดอย่างนี้เลยนะก่อนที่คุณจะซื้อกิจการเนี่ยอาจจะต้องถือตลอดชีวิตยังเอาป่ะถ้าคุณบอกเอาแสดงว่าคุณมั่นใจและคุณต้องตรวจสอบรู้ว่ามันไม่ตายหรอกโอกาสตายน้อยแต่ก็ต้องมีนะต้องมีครับนะอันที่สองเนี่ยเพราะไอ้ต่อกันนะก็คือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะถือตลอดชีวิตคุณต้องเอาตัวที่แบบมันสุดยอดต้องเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองต้องมีความสามารถสูงมากในการต่อสู้กับผู้แข่งคุณดูมันเข้าอยู่มาคุณที่ว่าเฟดซื้อเนี่ยอยู่มันตั้ง50 ปีหลาย10 ปีแล้วมันยังดีอยู่เลยมันไม่ตายหรอกก็ซื้อตรงนี้สมัยก่อนเขาซื้อโค้กนี่ซื้อหลังจากที่มันอยู่ในตลาดมาไม่กี่สิบปีละเขาเพิ่งไปซื้ออะไรเงี้ยนะอันดับ1 หรือ 2เป็นอย่างมากส่วนใหญ่ที่บัฟเฟตต์ซื้อนี่คือเบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์หนึ่งธรรมดาเบอร์หนึ่งแบบสุดยอดทิ้งขาดเบอร์สองเบอร์สามเลยนะขั้นข้อที่สามก็คือว่าความสามารถในการแข่งขันนี่ต้องยั่งยืนเพราะนั่น
1: เอง
0: สำคัญ
1: เป็นสิบปี
0: เพราะเหตุอะไรเช่นมันอยู่ในสมองคนทั่วโลกเลยโค้กอะไรเงี้ยมันคนกินมาตลอดกินมานานติดด้วยอะไรด้วยมันไม่เปลี่ยนหรอกสิ่งที่อยู่ในสมองคนเขาบอกเปลี่ยนยากมากถึงเปลี่ยนไม่ได
1: ้
0: ต้องใช้เวลายาวมากนี่ไงความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนต้องยั่งยืนอย่างน้อยต้อง10 ปีวันที่คุณดูเนี่ยมันต้องอย่างนี้อย่างน้อยไปอีก10 ปีถึงจะคิดซื้อจะมาแต่ว่าไม่มีใครอย่างที่ว่าคาดการไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อย10 ปีได้ไหมข้อที่4เนี่ยสินค้าต้องมีเป็นที่ต้องการนะไม่ถูกดิสรัปไม่ถูกอะไรไปอีกอย่างน้อย10 ปีเหมือนกันง่ายๆนะเช่นถ้าคุณไปทำอะไรบางอย่างที่ตอนเนี้ยมันก็มีอาการจะถูกดิสรัปอะไรต่างๆเพราะว่าเข้าอะไรเพราะว่า AI มาแล้วคุณก็ไปทำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คุณไปทำโฆษณาคุณไปทำอะไรอ้าวเฮ้ยโฆษณาของคุณเนี่ยมันอาจจะโดนในพวกนี้เล่นงานหมดใช่ไหมกลายเป็นว่าไม่อยู่หรอกอันตรายอยู่แล้วเห็นอยู่แล้ว จะมาคุณเป็นโรงหนังคุณสร้างหนังอะไรต้องระวังหมดใช่ไหมอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องเป็นที่ต้องการนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการต่อไปอย่างน้อย10ปีโตไปยังโตไปได้เรื่อยข้อ5เนี่ยต้องมีกำไรดี ROE ต้องสูงนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่เขาก็เน้นนะโครงสร้างการเงินต้องแข็งแกร่งเพราะเขารู้ไงว่าในระยะยาวเนี่ยแต่ละบริษัทมักจะต้องเจออุปสรรคใหญ่เกิดเจ๊งบ้างอะไรบ้างคุณต้องอยู่ได้โครงสร้างคุณไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยหรือถ้ามีหนี้เนี่ยแต่ว่าคุณทำพลังงานทำอะไรที่มันมีรายได้แน่นอนอย่างนี้ก็ยังได้แต่ต้องปลอดภัยมากไม่ใช่ทำไปแล้วเจ๊งเลยนะหกเนี่ยผู้บริหารต้องซื่อสัตย์เห็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนเท่ากันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเนี่ยดูแลเฉพาะเจ้านายเราใหญ่ใหญ่เจ้าของอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้แต่มันต้องเห็นว่าผู้ถือหุ้นคนอื่นเขาก็เป็นคุณจะทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยฟอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาคิดถึงขนาดครั้งหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าบริษัทก็บริจาคทุกปีแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเวลาบริจาคเนี่ยคุณก็บอกว่าฟอร์เรนบัฟเฟตต์บริจาคชาวบ้านเขาคิดถึงนะแต่ผู้ถือหุ้นคนอื่นเงินเข้าเหมือนกันนะบัฟเฟตต์ไปบริจาคอะไรอ่ะเราไม่พอใจเราไม่ชอบหรอกเราอยากจะบริจาคนี่บัฟเฟตต์บอกเอางี้ดีกว่าง่ายเลยให้ทุกคนเนี่ยคุณมีหุ้นเท่าไหร่นะถ้าเราบริจาคร้อยล้านใช่ไหมคุณมีหุ้น 1% คุณก็มีสิทธิ์บอกเลยว่าคุณจะให้บริจาค1ล้านตัดเปอร์เซ็นต์ของคุณเลยนะคุณบอกเรามีส่วนอยู่ 1% ก็เอาเงิน1ล้าน 1% เนี่ยแล้วคุณเขียนมาเลยผมให้โรงเรียนนู่นผมให้มูลนิธินี
1: ่1
0: ล้านแล้วบอกไปด้วยว่าอันนี้มาจากผมสุดยอดนะเขาบอกว่าที่เพราะจริงๆทุกวันนี้ไปดูบริษัทใหญ่ๆบางทีโอ้ยหน้าใหญ่เลยเจ้าของอ่ะแหมผู้ถือหุ้นใหญ่ไปบริจาคบอกเอาเงินบริษัทไปเราบอกว่าเราไม่เห็นด้วยไม่ได้อ่ะนะเขาเกียรติราคาหุ้นต้องยุติธรรมคือราคาหุ้นต้องประเมินจากอะไรที่คอนเซอร์เวทีฟมากอย่างต่ำเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยต้อง10 บาท 100 บาท
1: ค่ะ
0: ไม่มีทางต่ำกว่านี้ถึงจะซื้อนะข้อ8ซื้อหุ้นน้อยตัวเวลาเราน้อยนะซื้อหุ้นน้อยตัวแต่ละตัวต้องซิกนิฟิแคนต์ไม่ใช่ซื้อนิดๆหน่อยๆเล่นๆนะเดี๋ยวมาเทรดไม่เอาแต่ละตัวต้องซิกนิฟิแคนต์มีความสำคัญ
1: มีนัยยะสำคัญต่อพอร์ต
0: แต่ว่าก็บอกว่าอย่าเกิน50นะ50นี้หนักเกินเอาสัก30นะแต่ว่าแต่ละตัวก็อย่างน้อยต้อง 5% อะไรก็ว่าไปนะแล้วมันขึ้นอยู่กับพอร์ตคุณใหญ่แค่ไหนด้วยไงถ้าพอร์ตใหญ่มันก็อย่างเงี้ยนะโอเคไม่เทรดหุ้นไม่เป็นฐานไม่คิดว่าตัวนี้เดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวขายไปเพราะจังหวะนี้น้ำมันกำลังขึ้นอะไรว่าแบบไม่เอานะข้อ10อันนี้สำคัญถ้าบอกขายเมื่อไหร่ก็เฟดบอกว่า we have no exit strategy ไม่มีกลยุทธ์ในการออกเลยใช่ไหมเขาบอกว่าถือตลอดชีวิตแต่แน่นอนอ่ะบางครั้งก็ขายเพราะมันอาจจะผิดแต่พวกเราเองอ่ะบางคนชอบเอ้ยถ้ามันไม่ดีเราก็ขายเราถ้ามันราคาสูงเกินไปเราขายไม่ใช่บัฟเฟตต์นะไอ้นี่พวกเราพูดกันเองพวก VI รุ่นใหม
1: ่
0: พูดกันเองนะเวลาเราน้อยมากก็เอาเป็นว่าก็ทั้งหมดเนี่ยนะคือต้องคุณต้องมั่นใจ 180% เลยว่าสิ่งหลายๆข้อที่ผมพูดถึงอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณบอกตัวนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์คุณก็ต้องมั่นใจจริงๆว่ามันเป็นนะที่จริงยังมีก็ไปอ่านเอาแล้วกันนะก
1: ็เ
0: ป
1: ็นว่าก็ไปอ่านใน
0: เนี่ยก็เป็นหลักการซึ่งหลังจากนี้ผมว่าเรื่องของบัฟเฟตต์จะค่อยๆซาไป
1: ค่ะค่ะโอเคแต่ว่าหลักการยังใช้ได้แต่ไม่ตายที่อาจารย์บอกในเวอร์ดายนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยที่หยิบเรื่องนี้แล้วก็สรุปมาให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์คะสวั
0: สดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: นี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม อธิบดีกรมชลประทานเผยเฝ้าระวังน้ำเข้าสู่ตัวเมืองปราจีนบุรีเร่งผันน้ำเข้าทุ่งลดปริมาณน้ำขณะที่อ่างประแสและเขื่อนขุนด่านเต็มความจุนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจุดเฝ้าระวังสำคัญในภาคตะวันออกขณะนี้คืออำเภอเมืองปราจีนบุรีเนื่องจากน้ำจากพื้นที่ตอนบนกำลังไหลลงมาขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารน้ำและผันน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองน้ำจากแควหนุมานหรือสายน้อยสายใหญ่ซึ่งไม่มีอ่างเก็บน้ำช่วยน่วงไหลมารวมกับน้ำจากพร่องพระคลองพระโปร่งก่อนลงมาสมทบกับน้ำจากแม่น้ำประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีกรมชลประทานจึงเร่งผันน้ำเข้าทุ่งบางหลวงบางพลวงและทุ่งท่าแหพร้อมเร่งระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อลดระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีและผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองส่วนจังหวัดสระแก้วยังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำในช่วงที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดด้านจังหวัดนครนายกเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุและยังมีน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงอ่างจึงจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านสปริเวย์เพื่อควบคุมระดับน้ำโดยยังต้องติดตามพื้นที่ท้ายน้ำเนื่องจากน้ำบางส่วนที่ไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกจะไหลต่อไปสมทบแม่น้ำบางปะกงขณะที่จังหวัดระยองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำประแสหลังปริมาณน้ำเต็มความจุและต้องระบายผ่านสปริเวย์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแกลงซึ่งแม่น้ำประแสมีระดับน้ำสูงและล้นตลิ่งในช่วงที่ผ่านมาส่วนจังหวัดจันทบุรียังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่น้ำจากอำเภอเขาคิจกูฏและอำเภอมะขามไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีกรมชลประทานจึงผันน้ำเข้าคลองพักดีรำไพเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองพร้อมเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำคลองวังตะโหนดออกสู่ทะเลสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราใช้อ่างเก็บน้ำคลองสียัดช่วยหน่วงน้ำที่จะไหลลงคลองท่าลาดพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงส่วนชลบุรีใช้อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเก็บกักน้ำด้านต้นน้ำและเร่งระบายน้ำบริเวณอำเภอพนัสนิคมผ่านระบบคลองชลประทานพานทองขณะที่จังหวัดตราดได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและลดความเสี่ยงต่อพื้นที่อำเภอเมืองทันทีหากไม่มีฝนตกมาเติมในภาคตะวันออกสถานการณ์อาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จึงทยอยคลี่คลายเนื่องจากยังมีน้ำสะสมที่ต้องระบายออกจากพื้นที่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติเผยเร่งพร่องน้ำฝั่งตะวันออกฝนเบาลงแล้วณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกจากพื้นที่แล้วทำให้ฝนไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงมีฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะโดยเมื่อคืนมีฝนตกในพื้นที่ฝั่งตะวันออกอาทิหนองจอกประมาณ62มิลลิเมตรลาดกระบังประมาณ55มิลลิเมตรและมีนบุรีประมาณ52มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะนี้ภารกิจสำคัญคือเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนและชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นด้วยหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่คลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวและคลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังวันนี้ต้องพยายามเอาน้ำลงให้ได้มากที่สุดเมื่อน้ำในคลองลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากด้านนอกจากถนนและจากชุมชนเข้ามาระบายได้มากขึ้นบางพื้นที่อาจลดช้าเพราะต้องเป็นไปตามลำดับเริ่มจากลดระดับในคลองจากนั้นน้ำบนถนนก็จะลดและจึงทยอยดึงน้ำจากชุมชนต่อไป
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่า ลีกาซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
4: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
3: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
4: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
8: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะประจำวันนี้วันจันทร์ค่ะวันที่หลายคนก็ยังคงประสบภัยพิบัติอยู่ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะ28กันยายน2569แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วัน29นะคะพรม.ให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับวันนี้นะคะหลายท่านก็ออกจากบ้านไม่ได้เนาะถึงไม่ประกาศก็ไปไหนไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันมีน้ำรอบบ้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งมีจุดเปราะบางเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสำหรับณขณะนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในบางพื้นที่ก็ยังเข้าไม่ถึงเรื่องของการบริการด้านสาธารณะนะคะก็ยังล่าสุดนั้นรถไฟฟ้าสายสีแดงหยุดวิ่งไป13สถานีนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของกระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิอันนี้ก็เป็นผลพวงจากน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการอพยพผู้คนออกจากตามตึกต่างๆนะคะการตั้งศูนย์ พักพิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะต้องมีการทบทวนอะไรเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้กลับสะท้อนอีกมิติหนึ่งของปัญหาพอฝนตกหนักน้ำท่วมคือไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการบินหรือว่ารันเวย์อะไรนะคะแต่ไปกระทบกับคนและเครื่องมือที่อยู่เบื้องหลังการให้บริการคือพนักงานภาคพื้นเนี่ยไม่สามารถเข้าไปทำงานได้เนื่องจากว่าปัญหาน้ำท่วมแล้วก็บรรดารถลำเลียงสัมภาระของผู้ให้บริการภาคพื้นบางส่วนก็เกิดขัดข้องซะอีกก็เลยทำให้ระบบการขนถ่ายสัมภาระนั้นสะดุดมาประมาณสัก2วันแล้วมั้งคะเห็นมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเพิ่งจะเดินทางกลับมานะคะตอนแรกก็กะว่าก็จะรอสัมภาระกระเป๋าของตัวเองให้จบขี้เกียจมารับในภายหลังก็รอไปรอมาเครื่องบินมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ4ทุ่มนะคะรอจนตี2ก็ยังไม่มาไม่ไหวก็เลยกลับบ้านก่อนประมาณนี้นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้บริษัททัวร์ได้ติดต่อกลับไปนะไม่รู้ว่าจะรับของรับกระเป๋ากันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเนาะแล้วที่น่าแปลกใจว่าเอ๊ะมีคำถามว่าทำไมมันเกิดขึ้นเฉพาะบางสายการบินเท่านั้นหรอันนั้นมันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาบริหารกันจัดการกันแบบไหนอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องน่าสนใจคือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นตอนนี้นะจริงๆไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพปริมณฑล4จังหวัดเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายจังหวัดก็ประสบพบเจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันค่ะก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีกำลังใจในการสู้กันต่อไปนะคะเป็นภัยธรรมชาติจริงๆหลังจากนี้เราก็ต้องติดตามเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะเรื่องหลักเกณฑ์ว่าจะเป็นยังไงแบบไหนกทม.ก็เห็นแวบๆมาแล้วนะคะเขาก็จะดูจากข้อเท็จจริงและความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยก็จะจ่ายกันตามความเสียหายจริงไม่เกินหลังละ 49,500 บาทนะค่าที่พักชั่วคราวค่าเช่าบ้านกรณีที่พักอาศัยเสียหายบางส่วนอันนี้ก็จะไม่เกิน 3,000 ต่อครอบครัวนี้เบื้องต้นนะที่จะบอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็เงินช่วยเหลือนั้นก็บอกว่าจะไม่ได้จ่ายแบบเหมาจ่ายทุกครัวเรือนนะก็ต้องเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่อาจจะตกใจแล้วก็กังวลลืมถ่ายรูปน้ำยังพอมีอยู่หน้าบ้านก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปซะหน่อยนะคะเก็บภาพเก็บบรรยากาศเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราจะเอาไปเป็นหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบและการพิจารณาความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์คือเราก็ว่าเขาไม่ได้เราก็ต้องมีหลักฐานว่ามันมีการท่วมจริงนะมีรูปถ่ายมีคลิปมีอะไรอย่างนี้นะคะใครที่ได้รับผลกระทบนะก็เดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงนะคะสำนักงานเขตในพื้นที่เกิดเหตุก็จะรับแจ้งปัญหาแล้วก็รับแจ้งเหตุเดือดร้อนแต่ว่าใครที่แบบถ้าร้อนจริงๆตอนนี้ก็สายด่วนกทม.นะคะ24ชั่วโมงค่ะ1555 1555นะคะรวมถึงแอปอันนี้ค่ะโหลดเข้าไปเลยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่จะตอบดีมากเลยเพราะทำงานตลอด24ชั่วโมงเหมือน155นี่แหละค่ะแอปทัฟฟี่ฟองดูนะคะแจ้งปัญหาน้ำท่วมขังติดตามอะไรก็ว่ากันไปนะคะลองโทรไปดูเพราะว่าบางจุดบางพื้นที่ตอนนี้ก็บอกว่าน้ำดื่มขาดมากเลยนะคะโดยเฉพาะที่คลองจันนะแฟดคลองจันแฟด22 23 24 25 26อันนี้มีน้องที่รู้จักกันนะคะเขาแชทมาบอกว่าตอนนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยน้ำดื่มหมดแล้วเรียบร้อยเกลี้ยงเลยนะคะใครที่ติดอยู่ชั้นบนอะชั้น2 3 4 5แต่คลองจันทน์ไม่มี5ชั้นเนาะก็น้ำดื่มไม่พอต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะฝากด้วยค่ะในช่วงแรกของรายการเราจะไปคุยกับพี่ออสเหมือนเดิมนะคะไม่แน่ใจน้ำท่วมหรือเปล่าแถวนั้นรัตนาธิเบศรเนาะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยานันท์เจ้าของเว็บไซต์ thailand.com สวัสดีพี่ออสนะคะ
9: สวัสดีครับนี่ศรีวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม
8: ค่ะ
9: โอ้ก็ท่วมรวมกันหลายๆที่นะแต่ว่าผมแจ้งชัดเจนว่าบางกรวยแถวบ้านผมเนี่ยตอนนนเส้นก็เรียกว่านครอินแล้วกันเนาะเส้นนครอินเนี่ยแถวโรงเรียนเดลล่าแถวตลาดพระราม5ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ท่วมก็รอติดตามข่าวตลอดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า เคยมีประวัติว่าเคยท่วมเนาะแถวนี้แต่ตอนที่ท่วมปี54เนี่ยผมยังไม่ได้ย้ายมาแถวนี้ก็
8: ค่ะ
9: ดีไอ้ตรงจุดนึงที่มันมีจุดกลับรถที่มันจะกลับรถไปใต้จากจุดกลับรถที่จะกลับไปตลาดพระราม5เดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยตกนิดหน่อยก็ท่วมเยอะแล้วแล้วเขาก็ทำใหม่ปลายเมื่อปลายปีที่แล้วไอ้จุดกลับรถเนี้ยก็ทำใหม่ทำดีเลยแล้วปรากฏว่าท่วมช้ากว่าทุกครั้งท่วมช้ากว่าทุกครั้งแล้วก็ท่วมน้อยกว่าทุกครั้งที่อันนี้ขอชื่นชมนะว่าอ๋อมันทำแล้วดีขึ้นอย่างนี้นี่เองก็คือตอนแรกก็ขุกขัดชีวิตขุกขัดไปครึ่งปีเหมือนกันในการทำจุดกลับรถที่มันลอดใต้สะพานที่จะไปโรงเรียนเด่นล่าเส้นนครศรีนะครับท่านผู้ฟังก็ไม่แน่ใจว่านัดก็คือเมื่อวานเนี่ยเห็นก็คือมีน้ำอยู่แต่ว่าเห็นหลายคันก็ยังกลับได้ก็แต่ว่ายังพอคือไม่ถึงขั้นท่วมถึงขั้นกลับรถไม่ได้แต่ว่าหลายๆจุดอื่นเนี่ยท่วมแถวนนทบุรีนะเส้นนนทบุรีเส้นกาญจนาเส้นอะไรเนี่ยที่ผมเห็นก็จะกลับรถใต้สะพานไม่ค่อยได้แต่กลับได้ก็ท่วมมากอะไรประมาณนี้ราชพฤกษ์ก็ท่วมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก
8: ็
9: ติดตามข่าวสารตลอดแล้วก็เห็นว่ามีหลายๆห้างสรรพสินค้าก็อนุญาตให้คนเอารถไปจอดได้เนาะ
8: ใช่ค่ะ
9: ก็ขอบคุณแต่ว่ามีอันหนึ่งก็คือที่ลูกน้องผมก็อยู่แถวตอนนี้เขาอยู่แถวออฟฟิศก็คือไอ้แถวอะไรนะเมเจอร์และเจโรทินปรากฏว่าน้ำท่วมข้างนอกแต่ในคอนโดไม่ท่วมอะแถวๆหน้าคอนโดไม่ท่วมพอเดินได้แต่ของไม่มีครับอาหารไม่มีน้ำไม่มี
8: น้ำไม่มีอันนี้ปัญหาเลยเน
9: า
8: ะ
9: ใช่และประเด็นคือถ้าจะสั่งผ่านแอปสั่งได้นะแต่แพงระยับเลยครับแพงก็เข้าใจได้ว่าไรเดอร์เขาคงต้องเสี่ยงลุยน้ำเข้ามาส่งแต่ของก็แพงด้วยค่าส่งก็แพงด้วยเมื่อเช้าผมก็อัปเดตกับน้องๆ อยู่ผักแค่2กรัมกับกระหล่ำหนึ่งอะไรเงี้ยแค่ไม่กี่อันอ่ะ200บาท
8: โอ้
9: แพงคือถ้าเป็นด้วยเงื่อนไขของการเดินทางที่ลำบากเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นเพราะเงื่อนไขด้วยการถวยโอกาสอันนี้ก็ขอประณามนะครับ
8: มันไม่น่าเรียกซ้ำเติมกันอ่ะ
9: ก็ไม่รู้ว่ายังไงผมก็เราไม่รู้ข้อเท็จจริงเนาะว่ามันยังไงแต่หักแค่ถุงเดียวอ่ะเล็กๆอ่ะไม่เยอะก็ประมาณ200บาทน้องก็บ่นอยู่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ฝ่ายบัญชีเขาช่วยดำเนินการกันไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็คงจะมีหลายๆเคสแบบนี้คือถูกเขาเรียกว่าอะไรคนส่วนใหญ่จะไปช่วยเหลือในจุดที่มันวิกฤตจริงๆแต่จุดที่วิกฤตไม่มากนักก็ต้องช่วยเหลือตัวเองซึ่งไอ้จุดนี้จะถูกก็เรียกว่าถูกลืมในหลายๆที่เหมือนกันก็เข้าใจนะเพราะว่ากำลังมันน้อยเนาะกำลังคนที่จะช่วยเหลือมันน้อยนะครับแล้วก็รอเราก็ต้องช่วยเหลือกันเองก่อนช่วยเหลือตัวเองก่อนว่าจะต้องแก้ไขกันยังไงนะครับก็การติดตามสภาพในช่วงนี้การติดตามสภาพอากาศเช็คน้ำเนี่ยผมก็ดูตลอดแล้วก็ปรากฏว่ามีอันหนึ่งที่ผมชอบเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าในแต่ละเขตอื่นจังหวัดอื่นมีหรือเปล่านะคือ Facebook ของFacebook ของชาวนนทบุรีครับFacebook เพจว่าข่าวนนทบุรีถึงชาวนนทบุรีครับอันนี้ผมติดตามอยู
8: ่
9: คือดีมากคือใครจะไปตรงไหนยังไงก็จะถามเข้าไปในกลุ่มและก็จะมีคนตอบเรื่อยๆหน้าโรงพยาบาลนั้นเข้าได้หน้าเซ็นทรัลตรงนั้นรถน้ำท่วมต้องวิ่งตรงกลางหน้างามวงวานซ้ายสุดท่วมตรงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการอัปเดตกันตลอดอันนี้เป็นการอัปเดตแบบบ้านๆเราไม่ต้องมีภาษาทางการถามกันไปตรงๆอันนี้ผมว่าเป็นการสื่อสารที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดอันหนึ่งเพราะว่าเวลาเราได้รับข้อมูลมาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงทบวงกรมใดก็แล้วแต่บางทีภาษาหรือรูปภาพที่เขาส่งมาไอ้22มิลลิเมตร50มิลลิเมตร300มิลลิเมตรมันคืออะไรอ่ะเข้าใจไหมคุณสิริวิไล
8: ไม่ไม่เข้าใจก็คือภาษาบางทีมันต้องมาย่อยอีกทีนึงอ่ะ
9: ใช่ต้องมาแปลว่าไอ้ยี่300มิลลิเมตรคืออะไร100มิลลิเมตรคืออะไรน้ำวิ่งผ่านเท่าไหร่อันนั้นประชาชนไม่ได้อยากรู้ครับประชาชนอยากรู้ว่าจะท่วมตรงไหนอะไรยังไงโอเคหน่วยอันนึงที่ชัดเจนก็คือเซนติเมตรว่าจะสูงจากพื้นกี่เซนติเมตรอันนี้โอเคมีประโยชน์ ก็ผมไปเห็นอันนึงเมื่อเช้าเนี้ยผมเห็นการแชร์เว็บไซต์อันนึงของกทม.ที่เขาเตือนเลี่ยงถนนน้ำท่วมนะครับลองดูในผมเห็นในคุณกิตติสิงหาปัตย์ใน Facebook ของคุณกิตติสิงหาปัตย์เนี่ยแชร์อยู่เหตุที่ผมเอาวันนี้เรื่องเว็บไซต์นี้มาอ้างอิงเพราะว่าชื่อเว็บไซต์อ่ะมันเป็น Cross AI แล้วก็ยาวเฟ้ยเลยไม่รู้จะบอกในรายการวิทยุยังไงครับแต่ว่าผมไปเห็นใน Facebook ของคุณกิตติสิงหาปัตย์เนี่ยเขาแชร์ว่ามีข้อมูลตัวแอปของกทม.นะครับที่เป็นข้อมูลในการตรวจรับตรวจและวัดระดับน้ำถนนซึ่งอัปเดตดีมากโดยใช้ AI ช่วยเขียนขึ้นมาตัวแอปตัวนี้เลยลิงก์มันเลยยาวเลยไม่รู้จะเรียกยังไงนะครับลองเข้าไปหาข้อมูลดูมีรายงานดีมากเลยนะครับมีวันที่27ตอน2ทุ่มวันที่28ตอน10โมง40มีการอัปเดตกันยังไงอย่างถนนมีรายถนนละเอียดยิบเลยครับบอกเป็นภาษาที่เราพอเข้าใจได้ครับเช่นถนนเสนานิคม1ช่วงเสนานิคม1ซอย15เขตจตุจักรเมื่อวานนี้2ทุ่ม40เนี่ยสูง20เซนติเมตรนะวันนี้ตอน10โมง40เหลือแค่5เซนติเมตรผลคือดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือโอเคอย่างนั้นมีตัวเลขแหละแต่ก็พอเดาได้ว่าโอเคมันสูงมากสูงน้อยอะไรเงี้ยแล้วพร้อมมีกราฟมีรูปมีเส้นที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเกินไปผมว่าเข้าใจง่ายตรงนี้ก็ลองเข้าไปดูถ้าท่านผู้ฟังลองเซิร์ชดูนะครับลองอาจจะไปเพจFacebook ของคุณกิติก็ได้นะครับหรือลองท่านอื่นดูเซิร์ชเกี่ยวกับถนนเส้นทางข้อมูลการรับข้อมูลจากระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนนะครับใช้ AI จะไม่แน่ใจว่าเจ้าภาพของตัวเว็บอันนี้เป็นหน่วยงานใดเดี๋ยวผมลองดูข้างล่างเพราะมันยาวมากเลยไม่ได้มีอ้างอิงหน่วยงานนะแต่ว่าก็เห็นแชร์กันเยอะแล้วมีประโยชน์ดีมีหลายจังหวัดเลยนี่แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกทม.และปริมณฑลแหละนะครับก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างดีตรวจวัดมีตรวจสถานีวัดระดับน้ำที่ตรวจพบเนี่ยในตอนนี้มีอยู่40จุดวัดที่มีน้ำท่วมแล้วจะมีสีให้ดูชัดเจนสีแดงสีน้ำตาลสีแดงเข้มสีแดงธรรมสีแดงเข้มเนี่ยน้ำจะสูงมากกว่า10เซนติเมตร10เซนติเมตรนี่เข้ารถยังมั้งยังไม่เข้ารถ
10: 40เซนเหรอก็เลยไว้มันทับไปนิดนึงก็ยัง
9: โอ้เข้ายังไม่แน่ใจนะ
11: ใกล้แล้ว
9: เข้าแล้วนะน่าจะเข้ารถได้นะผมว่าประมาณนั้นซึ่งก็ต้องลองดูนะครับเพื่อจะได้เราจะได้คาดการได้ว่าเราควรจะไปไม่ควรแต่ตอนนี้คนไม่อยากออกจากบ้านแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านแหละผมว่านะส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะต้องระมัดระวังกันก็ต้องลองดูผลของการเนี่ยก็คือผมก็จะดูจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ดูตัวอีกอันหนึ่งที่ผมดูแต่อาจจะดูยากนิดนึงนะท่านผู้ฟังครับ rainviewer.com ครับrainviewer.com เนี่ยจะเห็นภาพรวมจะเห็นโอกาสว่าไอ้ฝนมันคือมันจะเห็นล่วงหน้านิดนึงก็คือไม่เชิงล่วงหน้าหรอกเลยเห็นมันเห็น10นาทีที่แล้ว20นาทีที่แล้วถึงชั่วโมงที่แล้วอ่ะมันจะค่อยๆเห็นว่าเมฆมันเคลื่อนตัวยังไงบางทีเราเห็นภาพนิ่งเลยจะดูไม่ออก
10: ค่ะ
9: มันจะเป็นภาพของเมฆและกลุ่มฝนที่ตกโดยเป็นแผนที่ประเทศไทยครับเป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วมันก็จะมีภาพเมฆอยู่แล้วทอมมันเป็นทุกๆ10นาทีมันจะเห็นความเคลื่อนไหวของเมฆครับพอเห็นความเคลื่อนไหวของเมฆว่าเมฆไปทางไหนแล้วฝนตกหนักตรงไหนเราก็จะเห็นได้ชัดณตอนนี้นะครับประมาณ 11:20 นะในแอป Rainviewer นะครับซึ่งหลายคนก็ยอมรับกันเนาะตอนนี้ส่วนใหญ่ถ้าในภาคกลางเนี่ยจะตกเยอะในอ่าวไทยแล้วขึ้นมาทางสมุทรปราการแล้วก็ทางขวาของกทม.นนทบุรีรังสิตเนี่ยจะมีตกเยอะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือฝั่งตะวันออกเลยครับมาบตาพุทธแถวระยองมาบตาพุทธแถวศรีราชาแล้วก็ไปยาวนะฮะก็คือดูในแอปนะครับผมซึ่งก
10: ็
9: มันก็เห็นชัดเจนว่าฝนมันก็ตกไปทั้งเยอะและอีกจุดหนึ่งที่เยอะมากๆคือกาญจนบุรีครับณนะตอนนี้นะตั้งแต่9โมงถึง10โมงถึง11โมงในช่วงเวลานี้แอนิเมชันที่มันขึ้นมาในตัวเว็บไซต์ Rainviewer นะครับ ตกเยอะในไหนนะผมกาญจนบุรีแน่ๆแล้วก็
10: ใช่วันนี้กาญจนบุรีรับเต็มๆเลย
9: ใช่ในอะไรเนี่ยวังโพหรืออะไรสักอย่างบอกไม่ได้ตรวจสอบมันเล็กนะตามเคยดีแล้วแต่ว่าก็เห็น
10: แ
9: ค่
10: เพื่อนแต่เพื่อนด่วน
9: ในขนาดใหญ่โน้ตบุ๊กจอใหญ่ๆแล้วนั้นจึงอ่านไม่ค่อยเห็นเลยตรวจสอบมันเล็กนิดนึงรัดจ้าวังโพเนี่ยสีส้มนะครับเป็นสีส้มเลยซึ่งก็เนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้เราไม่จะรู้แล้วตรงไหนที่ตกหนักตกมากแล้วมันฝนแต่ดูจากกลุ่มเมฆที่เขาลอยขึ้นไปกับท่านผู้ฟังเราก็จะเดาได้ว่าต่อไปมันจะไปทางไหนตอนนี้มันวิ่งจากด้านซ้ายล่างภาพเมฆภาพฝนมันวิ่งจากด้านซ้ายล่างของประเทศไทยแล้วค่อยๆขึ้นไปทางขวาช้าๆซึ่งไอ้กลุ่มจังหวัดที่อยู่ทางขวาของไอ้รูปในปัจจุบันเนี้ยก็อาจจะต้องเตรียมตัวระวังไว้นะครับซึ่งโอ้มันไปถึงกูถึงเกือบถึงภาคเหนือครับตอนนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังอันนี้คือผมก็จะดูอันนี้คือเราดูในเชิงภาพรวมเนาะอย่างอันแรกเมื่อกี้นี้ที่จากCross AIเนี่ยมันเป็นรายละเอียดเลยว่ากรุงเทพตรงไหนจุดไหนอะไรยังไงซึ่งการติดตามข่าวดีมากนะครับก็คือช่วยคืออย่างผมเองบ้านน้ำไม่ท่วมก็จริงแต่ก็ต้องคอยติดตามข่าวช่วยเหลือลูกค้าช่วยเหลือลูกน้องช่วยเหลือคนรู้จักอะไรเงี้ยถ้ามีข้อมูลเราก็อัปเดตกันไปแล้วก็คอยติดตามตลอดแม้กระทั่งตัวเราเองก็ต้องคอยป้องกันทั้งคุณศรีวิไลยังไม่กระทบใช่ไหมครับที่ภาคใต
10: ้ยังค่ะยังค่ะ
9: แล้วที่มีนบุรีนั้น
10: มีนบุรีก็ไม่กระทบน้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่ก็จึ่งนองอยู่ตรงหน้าบ้านก็น่าจะลงแล้วหล่ะวันนี้เมื่อเช้าก็ตกนิดเดียว
9: เห็นว่า
10: จากกล้อง
9: ฝั่งกทมเนี่ยก็น่าจะเริ่มดีขึ้นไห
10: ม
9: ไม่แน่ใจ
10: เขาบอกว่าอย่างนั้นคือถ้าฝนไม่ตกลงมาเนี่ยน้ำก็จะเริ่มระบายออกได้เป็นปกติภายในวันสองวันนี้
9: ใช่เพราะว่าถ้าดูจากเลนริเวอร์ที่ว่าเนี้ยตอนเนี้ยใจกลางกรุงเทพก็ไม่เท่าไหร่ละ
10: ค่ะ
9: เขาจะมีบ้างกรุงเทพนนทบุรีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นหนักทางตะวันออกกับตะวันตกงงกันว่าทำไมเมฆเขาเว้นตรงกลางไว้ถ้าดูจากรูปในเว็บไซต์เลนริเวอร์แล้วให้กดดูที่เรดาร์สดนะมันเว้นไว้เลยครับท่านผู้ฟังขวาก็คือไปเลยก็คือไปทางชนบุรีไปทางมาบตาพุทธิวาเนี่ยซ้ายก็กาญจนบุรีแล้วเขาเว้นตรงกลางไว้เหมือนมันมีการเคลื่อนตัวไปถ้าเราดูมาก่อนหน้านี้เยอะๆอาจจะเป็นการเคลื่อนตัวออกไปละก
10: ็
9: ถ้าดูจากอย่างนี้นะมันก็มีโอกาสที่จะเบาลงแต่ผมก็ไม่ทราบนะข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับกรมอุตุนิยมทีนึงละกันนะครับผมฉันก็ผมว่าเราก็ต้องติดตามข่าวสารแต่ว่าถ้าดูมากๆมันเครียดกันนะเครียดไหมครับ
10: เครียด
9: ไปช่องถ้าดูทีวีผมก็ยังบ้านผมก็ยังดูทีวีเนาะดูช่องหลักช่อง9ช่อง3ช่องเวิร์คไปช่องอะไรช่องข่าวทั้งหลายแหละก็ดูเรื่อยๆก็ดูตลอดก็เครียดครับยอมรับว่าเลยดูถ้าดูข่าวแล้วมันเครียดมากๆบางทีเราก็ต้องลดความเครียดให้ตัวเองเหมือนกันนะมีเราเห็นภาพเวลาทุกครั้งที่เวลาเราเห็นภาพคนน้ำท่วมเยอะๆเราก็จะร้องอู้หูอู้หูแต่แล้วแต่เมื่อคืนนี้เห็นภาพของคนในที่ไหนของจันใช่ไหมครับ
10: ใช่ค่ะ
9: อู้หูแบบมัน
10: เดือดเรียกว่าเดือด
9: เดือดท่านนายกไปใช่ไหมเห็นท่านนายกไปใช่ไหมแล้วก็
10: ใช่ค่ะ
9: ว่าทอซึ่งก็เข้าใจได้นะคนที่เดือดร้อนเนาะ
10: โอ้โห
9: แต่ก็นะเราก็เราก็
10: เข้าใจนะคนที่แบบกำลังคืออารมณ์อ่ะนึกออกไหม
9: ใช่ใช่
10: อารมณ์พาไป
9: ใช่ซึ่งก็มันก็
10: กำลังเครียดอยู่
9: ใช่ถามว่าตอนนี้ก็มีประเด็นทางดราม่าเรื่องอื่นเรื่องต้องตามสอสอไหมหรือต้องโทษรัฐบาลหรือต้องโทษใครผมว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นต้องโทษใครนะตอนนี้เราเอาชีวิตตัวเองเราให้รอดก่อนแล้วจะโทษใครก็ว่ากันอีกทีว่าจะต้องอะไรยังไงหรือใครมาช่วยเราอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโอเคในแต่ละเขตในแต่ละก็จะมีคนที่อาสาขอขอบคุณจริงๆทุกคนที่อาสาไม่ว่าจะเป็นจุดที่วิกฤตมากวิกฤตน้อยวิกฤตกลางล้วนจะมีอาสาที่ช่วยกันตลอดเหมือนกันนะก็คือกระจายกันอยู่ถึงแม้จะไม่พอแต่ก็เห็นช่วยเมื่อวานนี้เห็น อาจารย์เบียร์ใช่ไหมคนตื่นทำก็ไปเอาข้าวกล่องไปแจก1,000 กล่อง2,000 กล่อง5,000 กล่อง

0: ่าบางทีเราอาจจะดูเองแต่ดูเองบางทีมันก็ไม่เข้าใจใช่ไหมอย่างที่ผมบอกแล้วก็แต่ว่าอย่างอีกเว็บนึงที่ผมอยากจะแนะนำ Google ครับ Google Flat Hub Google Flat Hub เนี่ยก็จะมีจุดๆเหมือนกันว่าถ้าเป็นสีแดงเข้มก็จะน้ำท่วมเยอะสีส้มก็จะมีบ้างแต่เขียวนี่ไม่ท่วมเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งมีหลายที่ใช้อ้างอิงนะครับใช้อ้างอิง Google Flat นี่ Google แล้วก็ Flat F L O O D แล้วก็ Hub Flat Hubลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับผมจะแนะนำว่าดูในคอมพิวเตอร์ก็สะดวกดีก็เห็นเต็มตาว่านะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้กาญจนบุรีก็เดือดนะครับน้ำก็จะเริ่มท่วมเป็นสีแดงเข้มอยู่นะครับแถบปทุมก็มีแดงเข้มอยู่แถบปทุมนะครับแถบหลายๆจุดเลยก็จะมีแดงเข้มอยู่บ้างก็เนี่ยก็ติดตามเป็นข้อมูลไว้ว่าแถวบ้านเราเป็นยังไงนะอย่างแถวบ้านเราตอนนี้ดูใน Google Flat Hub เนี่ยอย่างแถวบ้านผมนะแถวบ้านผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นแดงเฉยๆไม่เข้มมากเป็นแดงอ่อนๆนนทบุรี
1: แดงอ่อน
0: แดงอ่อนไม่อ่อนบ้างไม่อ่อนบ้างอ่ะแล้วแต่ที่อ่ะแต่แถวบ้านผมนะตอนนี้ก็คือแดงอ่อนๆตรงวงเวียนพระราม5ก็เป็นแดงอ่อนๆก็ต้องระมัดระวังการเดินทางนะครับมีหลายคนผมก็ได้คุยกับหลายๆคนนะเพื่อนพี่น้องในแวดวงก็มีงานยกเลิกกันก็เยอะเหมือนกิจกรรมมันก็ควรจะยกเลิกนะคนไปไม่ได้คนดูก็ไปไม่ได้คนแสดงก็ไปไม่ได้ทีมเทคนิคก็ไปไม่ได้แต่ว่าเข้าใจนะครับเพราะว่าการจัดงานครั้งหนึ่งมันต้นทุนในการใช้สถานที่อะไรมันก็สูงแล้วมันพอมันเปลี่ยนปุ๊บค่าใช้จ่ายบางอย่างก็ดันไปแล้วอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะขาดทุนสูงมากอันนี้ก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณของผู้จัดงานในแต่ละที่เห็นงาน Thailand Mobile Expo เขาย้ายไปแล้วนี่ตอนแรกว่าจะเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปพฤศจิกมั้ง
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเรียกว่าก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องร่วมมือกันระหว่างเจ้าของสถานที่เจ้าของผู้จัดงานแล้วก็ต้องร่วมกันในหลายๆฝ่ายทั้งคนที่จัดงานเองอะไรเงี้ยก็คงต้องแก้ปัญหาเหมือนกันนะถึงแม้จะโอเคอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาโดยตรงจากน้ำท่วมโดยตรงไหมก็เป็นปัญหาโดยตรงแหละก็คือคนจัดงานอะไรประมาณนี้อาจจะมาไม่ได้ครับแต่อย่างของอสมทเราไม่แน่ใจหน้าอสมทปกติเส้นหน้าอสมทเราจะท่วมเยอะเนาะไม่ว่าจะฝนเยอะฝนน้อยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงเหมือนกันเนาะเส้นห้องส่งของเรานะครับเดี๋ยวต้องลองสอบถามทางหลังใหม่ดูแต่ว่าตอนนี้ผมจัดจากทางบ้านบางครัวอย่างพี่ศรีวิไลจัดไหนนะครับ
1: ค่ะนครศรีธรรมราชค่ะ
0: นครศรีธรรมราชนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้อีกเรื่องนึงที่หลังจากที่เราติดตามข่าวสารและดูเว็บต่างๆเนี่ยเราก็ดูเทรนด์ดูว่าเราจะยังไงต่อจะต้องไปไหนอะไรยังไงต่ออีกอันนึงก็คือพอหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยมันก็จะมีมาตรการอย่างที่พี่ศรีวิไลพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมวิธีรับเงินเยียวยาน้ำท่วมกทม50เขตว่าสูงสุดได้ 49,500 บาทนะครับ
1: ประมาณนั้น
0: แต่ว่าไม่ได้ว่าได้เต็มทุกหลังหมู่ได้ทุกคนเลยนะมันคงไม่ขนาดนั้นนะครับถ้าใครบ้านอยู่กับอย่างผมบ้านนนทบุรีหมดสิทธิ์แต่ก็ยังไม่กระทบไม่เอาดีกว่าเพราะว่าไม่กระทบตอนนี้ก็ไม่เอาอยู่แล้วถูกไหมก็คือใครบ้างที่มีสิทธิ์ก็คือบ้านคนที่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหายบ้านหรือที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมถึงพื้นที่พักอาศัยต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจำและมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจากสำนักงานเขตเป็นหลักฐาน
1: อ
0: ันนี้ต้องไปคุยกับเขตเนาะว่าในตรงพื้นที่เราแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสำนักงานเขตต้องระบุว่าเป็นอุทกภัยบ้านและที่อยู่อาศัยที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือไม่แน่ใจบ้านเช่าบ้านเช่าอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ผู้ที่เช่านะไม่ใช่เจ้าของบ้านนะบ้านพักอาศัยหรือบ้านที่มีหลายชั้นได้รับเฉพาะชั้นที่มีน้ำท่วมถึงเท่านั้นแต่ว่าทำเสียหายที่ชั้นหนึ่งและของเสียหายที่ชั้นหนึ่งก็เฉพาะชั้นนั้นนะที่อยู่อาศัยอื่นๆเช่นบ้านพักอาศัยประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านให้สอบปค.14เพิ่มเติมอันนี้ผมไม่แน่ใจความหมายคืออะไรนะ ก็คือบ้านเช่าคนเช่าก็ได้รับเนี่ยขั้นตอนก็คือให้ถ่ายรูปอย่างที่พี่ศิวิไลกล่าว

0: ไปแล้วมันต้องถ่ายรูปจากในบ้านเข้าไปว่าในบ้านตอนนี้น้ำท่วมถึงในบ้านแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายเจาะจงทรัพย์สินที่เสียหายกระเบื้องลอยออกมาน้ำท่วมแล้วทำให้เฟอร์นิเจอร์โต๊ะพังเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีจุ่มไปในน้ำเครื่องทำมาหากินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วมอเตอร์ไซค์จมน้ำอันนี้อาจจะต้องถ่ายถูกไหมคิดว่าน่าจะต้องถ่ายเก็บทุกชิ้นอ่ะที่มันเสียหายนะครับถ่ายภาพเก็บไว้ซึ่งก็คงจะถ่ายบ้านตัวเองไม่ได้ว่าตอนนี้ออกจากนอกบ้านไม่ได้แต่ถ้าออกนอกบ้านก็ถ่ายบ้านตัวเองให้เห็นภาพรวมได้ก็น่าจะดีนะครับเสร็จแล้วก็ไปติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านตั้งอยู่ครับเข้าไปแจ้งความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตลงมาตรวจสำรวจบ้านบันทึกความเสียหายนะครับก็คือไปที่เขตแล้วก็ทางเขตเนี่ยก็จะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้ครับเสร็จแล้วก็เตรียมเอกสารขอรับเงินเยียวยานะครับแบบตอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัยที่รับที่เขตนะครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอันนี้น่าจะไม่ไปกับน้ำมั้งเก็บทันไหม
1: ไม่แน่นะแต่บางบ้านก็อาจจะเก็บอยู่ชั้นล่างอะไรอย่างเนาะก็ไม่แน่ใจ
0: แล้วก็อีกอันนึงคือหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่เขตออกให้อันนี้ก็แล้วก็ภาพถ่ายความเสียหายอันนี้คงปริ้นไม่ได้นะก็อาจจะต้องอยู่ในมือถือแหละแล้วจะเอกสารจะยื่นยังไงจะต้องไปปริ้นยังไงคงไม่รู้ฮะอันนี้ยังดูเนาะอาจจะต้องยื่นมือถือให้เจ้าที่ดูป่ะแล้วเป็นรูปของเราจริงๆหรือว่าเขา
1: มัน
0: น่าจะประกอบกับเป็นที่เขตเขาไปดูสำรวจหน้างานไง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอกสารสิทธิ์ที่ดินสัญญาเช่าหรือบันทึกประจำวันจากโรงพักก็บันทึกประจำวันก็ได้นะครับนี่คือเตรียมเอกสารนะครับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากทมนะครับตามหลักเกณฑ์กทมจะช่วยเหลือครอบคลุมหลายด้านโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและความเสียหายนะครับหนึ่งเลยคือค่าวัสดุสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยตามความเสียหายจริงไม่เกินหลังละ 49,500 บาทถ้าบ้านคุณหลัง10ล้าน100ล้านเสียหายยังไงก็ไม่เกิน 49,500 บาท
1: 49,000 อย่างเอายกตัวอย่างบ้านคุณอ้ำพัชราภาใช่มั้ยบ้านน้าแอดพาราบาวอย่างเงี้ยหรือบ้านของเขาจะไปยื่นขอรับไหมหรือบ้านของคิมเบอร์รี่กับหมากก็โดนน้ำท่วมเงี้ยค่าเสียหายก็อาจจะเป็นล้านแต่ก็ต้องได้เกณฑ์ตามนี้ใช่ไหม49,000นี่นะ
0: คิดว่าอย่างนั้นเอาแค่ไอประตูอัตโนมัติไอ้นั่นพังอ่ะอันนั้นก็เป็นหมื่นแล้วถ้าบ้านคนรวยๆแค่มอเตอร์ที่เปิดประตูเปิดเองปิดเองอ่ะประตูรั่วอันนั้นก็หลักหลายหมื่นแล้ว
1: อันนั้นพอแล้ว
0: ไอ้นั่น
1: อยู่นอกเหนือ
0: ไอ้นั่นจะพังก่อนแน่นอนในบ้านตรงหลายบ้านไอ้ตัว
1: ถ้าน้ำท่วมขนาดนั้นเนาะมันคงเอาไม่อยู่นะ
0: ไปก่อนแล้วนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือค่าชาวบ้านกรณีเสียหายบางส่วนไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัวและกรณีเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนก็คือคุณจะย้ายออกไปบ้านพังแล้วแต่ว่าตัวเองย้ายไปเช่าบ้านอยู่ก็ต้องอยู่เช่าโรงแรมอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องจะได้ไม่เกินครอบครัวละ 3,000 ในกรณีที่บ้านเสียหายบางส่วนสมมติบ้านมี2ชั้นเสียหายชั้นเดียวก็ว่าไปก็ได้ไม่เกินครอบครัวละ 3,000แต่ถ้าบ้านชั้นเดียวแล้วจมมิดบ้านอันนั้นจะได้อยู่ได้ไปเช่าได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนและไม่เกิน2เดือนก็คือไปอยู่ข้างนอกได้2เดือนประมาณนั้นนะครับนี่ข้อมูลที่ผมมาจากเว็บสนุก .com นะครับลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับเพื่ออันนี้ข้อมูลที่ฟังไว้มันอาจจะไม่เป๊ะ 100% ให้คุณไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันอีกครั้งนึงไม่ใช่บอกว่าฟังรายการ Modern Market แล้วไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่แล้วไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวนะคุณต้องอาจจะต้องไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเงินทุนประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาทกรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประกอบวิชาชีพเสียหายจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้เครื่องมือประกอบอาชีพหลายๆคนก็มันถูกแพงไม่เหมือนกันเอาปีง่ายๆมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นไรเดอร์แล้วบ้านก็เสียหายไอ้เครื่องมือหากินก็คือมอเตอร์ไซค์ใช่ไห
1: ม
0: ก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมซึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็เนี่ยแต่ไม่เกิน 11,400 บาทนะครับ อีกอันหนึ่งเงินปลอบขวัญกรณีได้รับบาดเจ็บไม่เกินรายละ 2,300 บาทค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาทและผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาทนะครับผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเป็นยังไงนะผู้ป่วยนอกคือไม่นอนโรงพยาบาลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผู้ป่วยในคือนอนโรงพยาบาลหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าถึงขั้นต้องแอดมิดหรือต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้ไม่เกิน 4,000 ถ้าดูแบบมารักษาแล้วไม่ต้องแอดมิดเนี่ยก็ 2,000
1: ก็ไม่เกินนั้น
0: ค่าจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากสาธารณภัยไม่เกิน 29,700 บาทค่าจัดการศพนะครับและเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เกิน 29,700 บาทต่อครอบครัวตามเงื่อนไขที่กำหนดค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังครอบครัวไม่เกิน 3,800 และกรณีเสียหายบางส่วนครอบครัวละไม่เกิน 1,800 นะครับสิ่งของจำเป็นสำหรับครอบครัวเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอันนี้มันต้องไปอยู่แล้วมันต้องพังอยู่แล้วแต่อันนี้เขาไม่ได้กำหนดนะว่าเท่าไหร่เขาคงมีกำหนดหมอนกี่บาทค่าซ่อมแซมบ้านกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งก็ลองหลังจากนี้เราก็คงจะต้องสำรวจความเสียหายแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกทม.เนาะแล้วรัฐบาลจะมีด้วยป่ะแต่เงินชดเชยแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจ
1: ถ้ากทม.ชดเชยแล้วก็ไม่มีแล้วหรือยังไงไม่ทราบ
0: ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะครับแต่ว่าถ้ามีก็แจ้งมาก็ได้แล้วเราก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์
1: คือถ้าดูหลักเกณฑ์ก็คือกทม.เขาก็ประกาศเฉพาะชาวกทม.50สำนักงานเขต
0: ใช่ครับผม
1: ถ้ารัฐบาลจะช่วยโดยปภ.อีกก็ไม่แน่ใจก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: นะครับผมก็ต้องไปประสานกับเขตเนาะเขตแต่เขตเข้าได้หรือเปล่าน้ำท่วมหรือเปล่าเขต
1: ตอนนี้
0: เอาตัวไม่รอดหรือเปล่าน้ำท่วมเขตหรือเปล่าก็คงต้องหลังจากนี้แหละนะครับหรือ
1: จะต้องไปรับคือเขาบอกว่ามันจำเป็นนะไอ้หนังสือรับรองผู้ประสบภัยต้องมีค่ะพี่ออส
0: แต่เขตท่วมเปล่าถ้าเขตท่วมตอนนี้
1: ก็เดี๋ยวยังก็รอเปิดทำการวันพุธก่อน
0: ว่าเป็นยังไงเนาะ
1: ใช่
0: ก็โทรไปที่สายด่วนกทม.ได้ไหมไม่แน่ใจ
1: 1555โทรได้เลย
0: นะรับแจ้งปัญหาและเหตุเดือดร้อนตลอด24ชั่วโมงหรือแอปทัฟฟี่ฟังดูแจ้งปัญหาน้ำท่วมขังและติดตามการดำเนินการได้หรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม022485115นะครับแจ้งปัญหาน้ำท่วมขังและขอความช่วยเหลือด้านการระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าจะพอมีประโยชน์บ้างสำหรับท่านผู้ฟังนะครับก่อนที่หน่วยงานจะมาช่วยเราต้องช่วยกันเองก่อนในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลหรือในอะไรที่เราประสบเหตุเราก็ต้องช่วยกันภายในด้วย
1: ก็ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเนาะคือรอไม่ไหวหรอก
0: ใช่
1: นะมีอะไรก็แบ่งปัน
0: ใช่ก็ช่วยกันนะครับผมเราก็ทำหน้าที่ของเราในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ระหว่างที่น้ำท่วมเนี่ยก็ชาร์จแบตเต็มๆส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็ไฟไม่ดับเนาะก็ยังไม
1: ่ใช่ยังใช้ไฟได้อยู่อย่างแปดคลองจันเนี่ยยังใช้ไฟได้นะ
0: ถ้าพอใช้ไฟได้ก็ยังโอเคเนาะโทรศัพท์
1: ยังมีมือถือยังอะไรอย่างนี้เนาะยังสามารถชาร์จแบตได้สำคัญมากเลยยุคนี้ไม่มีไม่ได้เลยนะ
0: ขอความช่วยเหลือได้อะไร
1: ได้ขอความช่วยเหลือดูสิล่าสุดขนาดคุณตั๊กวงกตจ้ะเขาติดอยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ใหญ่ที่ผ่านมาเขาประกาศขอความช่วยเหลือให้รถใหญ่เข้าไปรับเขาหน่อยเขาติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้มันก็เลยเป็นดราม่าว่าโอ้โหระดับคุณตั๊กวงกตนะคะภรรยาของเจ้าสัวเนี่ยนะคะยังออกมาไม่ได้แล้วเธอก็บอกว่าใครที่เม้นแบบเนี้ยลบเธอไม่อยากอ่านอะไรที่เป็นแบบนั้นเธอก็บอกว่าเธอทุกข์พอแล้วเธอก็ติดอยู่เหมือนกันเลยก็บอกว่ามาช่วยหน่อยใช่บอกว่าช่วยเธอหน่อยเพราะเธอออกมาไม่ได
0: ้รวยจนไม่เกี่ยวแล้วแหละตอนเนี้ย
1: จริงน้ำน้ำมันไปถึงหมดแหละไม่ใช่ว่ามันเรียกว่าโอ้บ้านนี้รวยจังเลยฉันเข้าไปบ้านนี้ดีกว่าบ้านนั้นดูไม่ค่อยมีฐานะน้ำไม่ไปน้ำไม่เข้าไม่มีค่ะน้ำไม่เลือก
0: จริงบ้านแพงก็เสียหายเยอะแหละมันก็เจ็บตัวทั้งนั้นจะเจ็บมากเจ็บน้อยแต่ว่าประเด็นมันคือมีดราม่าตรงที่ว่าถ้าเพียงทำให้คนรวยช่วยได้ก่อนคนไม่รวยโดนช่วยได้ช่วยน้อยอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นได้บ้างก็ ก็ต้องนั่นแหละเราไม่ได้อยู่หน้างานเราไม่สามารถทราบข้อมูลบางเคยบางทีคือเพื่อนช่วยง่ายบังเอิญเขารวยแต่บังเอิญมันช่วยง่ายเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่พอดีแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือได้ง่ายก็อาจจะช่วยได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ปัจจัยหน้างานก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับในการลุยน้ำท่วมที่คาดไม่ถึงมากๆก็สู้กันต่อไปครับผม
1: ค่ะคาดไม่ถึงใช่ไหมโอเคนะคะส่วนเรื่องของเจ็ตสกีที่มาโชว์นะคะทำคอนเทนต์อยู่เพชรบุรีตัดใหม่ก็โดนรวบได้2คนแล้วนะคะ
0: ก็2คนเหรอ
1: 2คน2คนก็มาด้วยกันแหละนะคะคนนึงก็
0: เพื่ออะไรไม่ร
1: ู้เขาก็บอกว่าเขาจบเมืองนอกมาเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขามาสร้างความมาเรียกว่ามาคลายเครียดให้กับชาวบ้านมาโชว์ประมาณนั้น
0: เครียดอันนี้ก็คลายเครียดด้วยการโดนจับทุกคนก็คลายเครีย
1: ดเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาเลยมาโชว์ให้เห็นว่าเขาขับเจ็ตสกีได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชาวบ้านไม่โอด้วยหรอก
0: ใช่ใช่โอเคเป็นความเข้าใจผ
1: ิดโดนจับแล้วค่ะโดนปรับเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เอาเงินก็ปรับมาช่วยใครได้ไหมก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาคงไปช่วยกันโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
1: นะคะถ้าเก่งเรื่องนี้ก็คือช่วยนะไปอาสาว่าเนี่ยใครมีข้าวมีของไหมมีน้ำเนี่ยผมขับเข้าไปในซอกในซอยตามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถนนต่างๆนะอันเนี้ยน่ารักกว่านี้เยอะ
0: ใช่แต่ตอนนี้เข้าไปไม่ได้แล้วล่ะต่อให้ไปช่วยใครก็เข้าไปไอ้นี่มัน
1: เห็นหน้าแล้วก็เปิดหน้าแล้วเป็นลูกอดีตดาราชื่อดังคนหนึ่งนะคะ
0: ตกนอกมาสีเขียวเห็นเจ๊สีเขียวก็ไม่ดีละสีก่อนเข้าไปก็นะครับป๊อป
1: ใช่ขอบคุณมากครับพี่ยอด
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเกียงไกรรัชตาวุฒิยนันท์เจ้าของเว็บไซต์ thailot.com นะคะเราพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radioเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
9: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

พิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกัน

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะทางสำนักงานกสทช.ขอแนะนำประชาชนนะคะเรื่องของการสังเกต SMS หลอกลวงเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะซึ่งณขณะนี้ก็ทราบอยู่นะคะว่าคนไทยกำลังเดือดร้อนนะคะเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะแล้วก็มาเจอเรื่องของมิจฉาชีพเข้าไปอีกนะคะยิ่งเพิ่มความทุกข์เข้าไปรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.คุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลนะคะเปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางในการหลอกลวงประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่องโดยมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆได้แก่1ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือว่าส่งลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่ง 2 SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบอกว่าบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพชอบใช้ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่มีการส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีนะคะ 3 หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์หรือว่า URL มักจะมีการสะกดผิดหรือว่าเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพมักจะเป็น URL สั้นหรือว่าลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมนั่นเองและ4บุตรหลานช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยนะคะเรื่องความระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลผู้โชคดีได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนั่นเองนะคะก็ช่วยกันนะคะสำหรับเรื่องของการลดความเสี่ยงในการที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองนะคะอันนี้ก็บางท่านก็ทราบแต่ว่าบางทีผู้สูงวัยก็อาจจะเผลอเลยก็ต้องช่วยกันนะคะในการอธิบายในการบอกข้อมูลนี้ค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมสินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะและไม่จำกัดวงเงินรับ

0: ากสูงสุดด้วยระยะเวลาในการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสายแซ่บใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่มาพร้อมกับความอร่อยให้อาหารทุกมื้อปักหมุดฟังทางนี้เลยนะคะพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีค่ะของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า10ปีผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดแล้วก็งานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียพร้อมกรอบกุ้งเน้นๆ น้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นอันนี้ก็แซ่บถึงใจถึงเครื่องค่ะน้ำพริกแมงดากินหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆจะทานเป็นอาหารหลักนะคะมาคุกข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงหรือว่าเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยรอดทุกมื้อวันนี้มีโปรนะคะเราจัดโปรสุดๆได้เลยค่ะใครซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกรวมรับไปเลยยกเซต24กระปุกเต็มๆนะคะทั้งหมดนี้จ่ายเพียง890บาทเท่านั้นใครสนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะที่ช็อปมาเนีย by Mcot 02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะและอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตของตัวเองนะคะเบาหวานความดันสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงมะเร็งนะคะเหล่านี้คือโรค NCD ซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เราเลือกเองทุกวันนะคะมาร่วมกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD กันนะคะจะพาทุกท่านปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองด้วยนะคะวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นโรงแรมดีเอเมอรัลรัชดารับจำนวนจำกัดนะคะค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทสมัครได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะพลาดไม่ได้ทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้รับสิ่งพิเศษสุดๆไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนเพราะว่าเราจะมีต้นอ่อนบัวบกและมะระขี้นกเมล็ดพันธุ์ของมะระขี้นกนะคะให้กลับไปบ้านด้วยแล้วก็มีหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรกอบป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแจกกลับไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะคะกับเสวนาภาษาหมอวันที่3ตุลาคมนี้แอดไลน์ที่ @thinkingradio ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่สนใจจะไปกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยนะคะที่จะจัดขึ้นตลอด3วัน2คืนเรารับจำนวนจำกัดแค่40ท่านเท่านั้นนะคะ7 8 9ตุลาคมนี้ค่ะอย่าเพียงไปเที่ยวแต่ว่าไปสัมผัสเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตัวคุณเองนะคะรับรองเลยว่าสนุกครบรสเที่ยวกินเรียนรู้และลงมือสัมผัสด้วยตัวเองนะคะจะไปที่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวขอโปรแกรมผ่านไลน์กับน้องกระแตนะคะ @thinkingradio เหมือนกันเลยค่ะหมดเวลาค่ะวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: แก้น้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ย้ำจุดเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนแจ้งเตือนเร่งด่วนให้ชาวระยองริมคลองระโอกและท้ายอ่างเก็บน้ำเขาจุกขนของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพหลังพบความผิดปกติของสปริงเวย์สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกหลายจุดยังท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบ้านพักเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งเตรียมพร้อมอั้นไม่อยู่เพิ่มการระบายน้ำจนถึงอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่10นาฬิกาวันนี้สกัดจับชาย5คนก่อนก่อการร้ายฐานทัพอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้ในการทำสงครามอิหร่านทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับจันทร์ที่28 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีครับเรียกประชุมด่วนแก้น้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ย้ำจุดที่เดือดร้อนต้องช่วยก่อนครับ9 นาฬิกาที่ผ่านมาครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่ครับเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดการประชุมครั้งนี้นะครับมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงการคลังเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กทม.ให้เป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.ครับเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและก็การจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกนายกรัฐมนตรีบอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้ครับมีปริมาณน้ำจำนวนมากและอยู่ในระดับรุนแรงจึงต้องใช้กำลังและเครื่องมือจากทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมสั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมพื้นที่และก็จุดระบายน้ำสำคัญเพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กทม.โดยเร็วครับส่วนการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กทม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงครับจากการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ได้ไปพบประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยตนเองเห็นถึงความยากลำบากความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปนอกจากนี้ที่ประชุมครับได้หารือถึงหลักเกณฑ์และก็แนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองนะคะมีการแจ้งเตือนด่วนค่ะให้ชาวระยองริมคลองละโอกแล้วก็ท้ายอ่างเก็บน้ำเขาจุกนั้นตอนนี้ให้ขึ้นเก็บของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เตรียมอพยพค่ะเกิดเหตุแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนในพื้นที่ระยองนะคะหลังมีความผิดปกติบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปรินเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่1ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำทะลักไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างและลำน้ำสาขาอย่างรวดเร็วความผิดปกตินี้ส่งผลกระทบแล้วก็เตือนภัยไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย3ตำบลรอยต่อมีตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยริมคลองละโอกพื้นที่ท้ายอ่างแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเตรียมพร้อมอพยพประชาชนพื้นที่ท้ายอ่างนะคะถ้าพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอพยพทันทีไม่ต้องรอให้มวลน้ำทะลักเข้าบ้านนะคะแล้วก็งดสัญจรทางน้ำไหลค่ะโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านกระแสน้ำเชี่ยวและห้ามขับรถฝ่าน้ำเด็ดขาดค่ะรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าระยะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.ได้แจ้งเตือนฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดระยองซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่

0: จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนเพจอบต.ทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองโพสต์ข้อความย้ำนะคะเมื่อตอน 10:30 น.ระบุว่าตอนนี้อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขื่อนเขาจุกกำลังจะแตกค่ะให้เฝ้าระวังแต่ว่ายังไม่แตกย้ำว่ายังไม่แตกนะคะหูสเปนเวอ่างชำรุดขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอพยพด่วนค่ะส่วนสำนักงานชลประทานที่9โดยโครงการชลประทานระยองแจ้งสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองระโอกฉบับที่2บอกว่าตอนนี้มีน้ำ24ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 114% ของความจุเก็บกักนะคะก็คือเกินความจุเก็บกักแล้วค่ะส่งผลทำให้อาคารระบายน้ำล้นหรือว่าสปริงเวย์ได้รับความเสียหายบริเวณกำแพงคอนกรีตอาคารด้านรับการระบายน้ำฝั่งขวาพังทลายลงช่วงความยาวประมาณ20เมตรนะคะแต่ว่ายังคงรองรับการระบายน้ำได้ดีโครงการชลประทานระยองจะรีบเข้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและยังมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำลงสู่ลำน้ำในอัตรา6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำนี้ก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่ริมตลิ่งเพิ่มสูงขึ้นค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ปภ1784ค่ะ
1: สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกหลายจุดยังท่วมสูงนะครับอย่างเช่นลาดพร้าวบางกะปิแฟลตคลองจันลาดกระบังร่มเกล้าโดยชุมชนแขะร่มเกล้า64หมู่บ้านภูนศิลธานี3ระดับน้ำบางจุดลึกกว่า1เมตรครับชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรออกจากที่พักสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนซอยแขะร่มเกล้า64นะครับขณะนี้หลายหมู่บ้านยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังบางจุดเนี่ยลึกกว่า1เมตรประชาชนบางส่วนต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกบ้านพักโดยที่หมู่บ้านพูนศิลธานี3พบประชาชนต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางระดับน้ำท่วมสูงนานมา3วันแล้วโดยยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยบางจุดระดับน้ำยังคงสูงกว่า1เมตรครับส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตไม่สามารถเดินทางออกไปทำงานซื้ออาหารเช่นเดียวกับหมู่บ้านใกล้เคียงที่ประชาชนต้องนำรถออกมาจอดไว้ริมถนนเป็นจำนวนมากเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงกว่าครึ่งคันรถขณะที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ในซอยเคหะร่มเกล้า64ขณะนี้ก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนรถส่งของไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ครับเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงประกอบกับมีรถจอดปิดกั้นเส้นทางเข้าออกพื้นที่ส่วนสภาพจราจรบนถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีรถจนนั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับเนื่องจากยังมีระดับน้ำสูงล้นฟุตบาทโดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานอาทิตำรวจสน.โชคชัยเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลางประชาชนและก็อาสาสมัครคอยดูแลให้ความสะดวกแก่รถที่สัญจรผ่านไปมาและให้การช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยและจะไปโรงพยาบาลลาดพร้าวครับเช่นเดียวกับซอยลาดพร้าว112ปริมาณน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ายังท่วมฟุตบาทรถยนต์พอสัญจรผ่านได้ส่วนรถเล็กและก็รถจักรยานยนต์ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ประชาชนบางส่วนใช้วิธีเดินออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็ซื้อข้าวของนะครับส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เริ่มคลี่คลายระดับน้ำเริ่มลดลงบางช่วงกลับเข้าสู่สภาพปกติแล้วแต่ก็ยังพบรถจำนวนมากจอดเสียอยู่บนผิวจราจรโดยเฉพาะเส้นทางเพชรบุรีมุ่งหน้าไปเอกมัยและคลองตันส่งผลให้การจราจรยังคงชะลอตัวเป็นระยะระยะขณะที่ฝั่งจากเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้าพื้นที่คลองตันรวมถึงช่วงจากคลองตันเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็ยังคงพบน้ำท่วมขังรถยนต์สามารถสัญจรได้ครับแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังจากสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนบางส่วนเลือกใช้เท้านะฮะเดินเท้าครับเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็การจราจรที่ยังติดขัดเช่นเดียวกันมีประชาชนบางส่วนช่วยกันนำขยะและสิ่งสกปรกออกจากบริเวณปากท่อระบายน้ำนี้ที่เกิดการอุดตันเพื่อช่วยเปิดทางให้น้ำสามารถไหลลงท่อได้สะดวกมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำและจัดการรถที่จอดเสียรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อเปิดช่องทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับ 12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

02-201-6512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลบอกว่าตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเช้าจนถึงบ่ายวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนค่ะส่วนใหญ่เป็นฝนเบาบางนะคะช่วงบ่ายสถานการณ์ฝนจะลดลงแต่มีโอกาสกลับมาตกอีกครั้งในช่วงเย็นค่ะอย่างไรก็ตามยังถือเป็นสถานการณ์ตามปกติของฤดูฝนนะคะและหากไม่มีฝนหนักเข้ามาเติมก็จะช่วยให้การระบายน้ำทำได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพโดยเฉพาะบริเวณช่วงต้นของถนนรามคำแหงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับนะคะหลังกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองย่อยลงสู่คลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อจะส่งต่อไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงและอุโมงค์ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงก็จะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะส่วนพื้นที่ลาดกระบังต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะจากนั้นก็จะทยอยลดระดับน้ำจากปลายน้ำเข้ามาคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ3วันค่ะน้ำในคลองสายหลักจะลดลงมาอยู่ในระดับที่ช่วยระบายน้ำจากคลองย่อยได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามตอนนี้พื้นที่จุดเปราะบางอย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่และอ่อนนุชน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะการสัญจรเริ่มกลับมาใช้งานได้แต่ว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นลาดกระบังแฟลตคลองจันและก็หมู่บ้านนักกีฬายังต้องรอการทยอยพร่องน้ำจากปลายน้ำบางส่วนค่ะแล้วก็จะค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปอย่างพัฒนาการประเวศและลาดกระบังตามลำดับแต่กรณีน้ำที่ล้นจากคลองและก็ท่อเข้าไปในบ้านเรือนหรือว่าชุมชนแล้วการดึงน้ำกลับเข้าสู่ระบบจะใช้เวลามากกว่านะคะอาจต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในบางจุดค่ะส่วนข้อสงสัยเรื่องการพร่องน้ำล่วงหน้านะคะนายวิษณุยืนยันว่ากทม.ดำเนินการตลอดฤดูฝนแต่ว่าคลองที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นจำเป็นต้องเลี้ยงระดับน้ำไว้เพื่อป้องกันตลิ่งพังและกระทบการเดินเรือขณะเดียวกันกทม.ร่วมกับตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดเสียหรือจอดทิ้งไว้พื้นผิวการจราจรช่วงน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่สน.มักกะสันคลองตันและรามคำแหงไปไว้ยังจุดปลอดภัยอย่างเช่นถนนโลเคอล์รถกำแพงเพชร7เพื่อเปิดทางจราจรสำหรับประชาชนที่จอดรถทิ้งไว้ช่วงน้ำท่วมและไม่พบรถของตนเองก็ไปติดต่อได้ที่สน.ในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตค่ะโดยรถที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายจะนำไปจอดไว้ในที่ปลอดภัยขณะที่รถคันใดที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็ขอความร่วมมือเจ้าของรถรีบเข้ามาเคลื่อนย้ายด้วยตนเองเพื่อช่วยเปิดผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนสายหลักที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะ
2: เรือคลองแสนแสบเร่งช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบครับเพื่อให้น้ำที่ท่วมในกทม.บางกะปิลาดพร้าวลดลงอย่างรวดเร็วเรือคลองแสนแสบโดยการประสานของผู้ว่ากทม.ครับช่วยติดเครื่องเรือผลักดันน้ำในคลองแสนแสบเพื่อให้น้ำที่ท่วมในกทม.บางกะปิลาดพร้าวลดลงอย่างรวดเร็วทำให้น้ำคลองแสนแสบไปสู่อุโมงค์น้ำพระรามเก้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองพระโขนงโดยมีการใช้เรือ8ลำขนาด500แรงม้าต่อลำ24ชั่วโมงนะครับในการติดเครื่องจำนวน3วันเมื่อน้ำคลองแสนแสบลดลงก็จะทำให้น้ำท่วมบริเวณใกล้เคียงช่วยถนนหลักน้ำลดลงไปด้วยก็คือรามคำแหงลาดพร้าวกรุงเทพกรีฑาส่งผลให้ถนนซอยรถเล็กผ่านได้ทางเรือก็จะหยุดพร่องน้ำโดยของเรือแสนแสบบอกว่าจากการที่ประกอบการเดินเรือมา40ปีครับก็เห็นน้ำท่วมคทม.มาหลายรอบนี้หนักเพราะการเตือนภัยล่าช้าและแผนรับมือของรัฐช่วยประชาชนไม่ชัดเจนภาครัฐจะต้องมาปรับปรุงส่วนนี้โดยที่ผ่านมากทม.มีการปรับปรุงการระบายน้ำมาโดยตลอดพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่แต่ว่ารอบนี้ครับฝนแช่ 30-40 ชั่วโมงมากกว่า100ตารางกิโลเมตรน้ำสูงจากพื้น30เซนติเมตรทั่วไปหมดหากเตือนภัยดีขึ้นความเสียหายก็จะลดน้อยลงกว่านี้ครับ
1: ด้านสำนักชลประทานที่12แจ้งเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเขื่อนเจ้าพระยาขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคะจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยจะเริ่มทยอยปรับตั้งแต่ช่วง 10:00 นเช้าเป็นต้นไปแล้วก็จะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาเที่ยงวันนี้นะคะจากนั้นก็จะคงการระบายน้ำในอัตรานี้ต่อเนื่องไปค่ะกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
2: แม่ทัพภาคที่1ครับตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตลาดกระบังกทมสั่งการหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ผอ.สปภ.ทัพภาค1ผอ.สอ.จอ.สพระจันทร์904ภาค1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของกทมที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์โดยส.1012ณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือในห้วงที่ผ่านมาพร้อมหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงรวมถึงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมถึงสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งคลี่คลายกำชับหน่วยที่รับผิดชอบครับบูรณาการร่วมกับศูนย์ราชการสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับสำนักงานเขตสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อวางแผนสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะความต้องการอาหารปรุงนะครับที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ครับทั้งนี้ตลอดห่วงสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ในกทม.ปริมณฑลรวมถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแม่ทัพภาคที่1ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของทัพภาค1รวมไปถึงกรมน.จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยและก็ได้กำชับให้หน่วยทหารระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับช่วงนี้พักครู่นะครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ก็ยังมีกลุ่มคนที่ออกมาป่วนเมืองนะคะขับเจ็ตสกีเล่นบนน้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีค่ะพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันไปเชิญตัวในสอนอายุ28ปีและในพลาวพร้อมของกลางเจ็ตสกี1ลำมาสอบสวนพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในสอนในข้อกล่าวหากระทำการเดือดร้อนรำคาญและกีดขวางการจราจรส่วนในพลาวถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนค่ะหลังปรากฏภาพทางโซเชียลมีเดียนะคะว่ามีคลิปชายขับเจ็ตสกีเร่งเครื่องซิ่งลุยน้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่สาดน้ำใส่ชาวบ้านที่กำลังลำบากค่ะในสอนยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนที่ขี่เจ็ตสกีจริงค่ะก็ขอโทษด้วยเพราะว่าภาษาไทยอาจจะไม่เก่งไปเรียนต่างประเทศมาแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนในเมืองไทยในการกระทำของตนเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ตอนดูจากคลิปคนอื่นที่ออกมาทำอะไรกันก็นึกว่ามันสามารถทำได้เพราะเห็นเมืองไทยเป็น Land of Smile เล่นได้อยากให้คนยิ้มมากขึ้นในสถานการณ์ที่กำลังเครียดกันอยู่ค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะทำสำนวนเสนอขอให้ศาลริบเจ็ตสกีของกลางนะคะก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องต่อที่ศาลแขวงพระนครเหนือในวันนี้ตอน 10:00 ค่ะ
2: ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับขยายวันจอดรถฟรีถึง2ตุลาคมจัดทีมตรวจดูแลทุกระบบในทุกอาคาร24ชั่วโมงครับดร.ธีทัศน์สุขสะอาดกรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดนะครับเปิดเผยว่าได้ขยายเวลาเปิดให้บริการพื้นที่อาคารจอดรถดีชั้น3ชั้น4ให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายยาวไปจนถึงวันที่2ตุลาคมเวลา24นาฬิกาครับโดยยังมีพื้นที่ว่างให้บริการได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับเรื่องระบบการดูแลด้านความปลอดภัยนะครับได้มีการจัดทีมช่างวิศวกรและก็หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์เครื่องจักรระบบอาคารตรวจเช็คระดับน้ำทั้งภายนอกแล้วก็ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับนอกจากนี้ยังจัดบริการยานพาหนะรับส่งสัญจรภายในศูนย์ราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้าไปใช้อย่างอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องโดยเส้นทางที่1บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า14ที่นั่งและรถกระบะวิ่งบริการจากอาคารจอดรถดีไปปากซอยแจ้งวัฒนะ7ไปยังอาคาร B หรือว่าประตู1แล้วก็อาคาร C ประตู2ให้บริการรอบเช้า 7:30 ถึง 9:00 รอบเย็นครับ 15:30 ถึง 18:30 เส้นทางที่2ครับบริการรถกอล์ฟไฟฟ้าวิ่งเชื่อมระหว่างอาคาร B ประตู1ถึงอาคาร C ช่วงเวลา 9:00 ถึง 14:00 พร้อมกันนี้ร้านค้านะครับซึ่งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติก็ยังเปิดตามปกติเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการได้แก่อาคาร A ร้านกาแฟนะครับอาคาร B ร้านหลากหลายที่เปิดให้บริการก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติรวมถึงอาคาร4ด้วยครับ
1: เกิดเหตุสะเทือนขวัญ นะคะแม่และลูกชายวัย6ขวบถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักที่สุพรรณค่ะส่วนอีกศพเป็นสามีคนอื่นที่หายไปจากบ้าน 3-4 วันนะคะภรรยาเข้าไปดูศพแทบไม่เชื่อว่าทำไมสามีถึงมาอยู่บ้านเกิดเหตุได้ค่ะตำรวจสภ. สามชุกตำรวจพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอการสุพรรณบุรีไปตรวจสอบเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านปูนชั้นเดียวภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต3คนนะคะเป็นชาย1คนหญิง1คนแล้วก็เป็นเด็กชายวัย6ขวบอีก1คนนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนค่ะแม่ของเด็กทราบชื่อคือนางสาวธิรยาดาอายุ45ปีถูกยิงที่ศีรษะ1นัดเสียชีวิตภายในห้องน้ำในบ้านข้างโถส้วมส่วนผู้ชายทราบชื่อคือนายอาทิพงศ์อายุ42ปีนอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านสภาพไม่สวมเสื้อท่อนล่างนุ่งขาสั้นสีเทามีบาดแผลถูกยิงที่กกหูซ้ายเจ้าหน้าที่การพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบค่ะสอบถามหลานของผู้ตายบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนช่วงประมาณ 1:30 ของวันที่26กันยานะคะโดยได้ยิน 3-4 นัดค่ะซึ่งบ้านของตนนั้นอยู่ข้างหลังบ้านที่เกิดเหตุตอนเกิดเหตุไม่เห็นมีรถวิ่งเข้าออกนะคะตอนที่ได้ยินเสียงคิดว่าเสียงเหมือนกับคนเอาค้อนตีกับไม้ก็เลยคิดว่าเขาอาจจะทำประตูบ้านเพราะว่าประตูบ้านเคยพังค่ะก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยไปนอนข้างนอกนะคะแต่พอกลับมาตอนเย็นถึงรู้ข่าวก็เลยถามลูกสาวเขาว่าได้โทรคุยกับแม่ไหมได้ทักคุยกับแม่บ้างไหมเขาบอกก็ไม่ได้ทักไม่ได้โทรซึ่งเมื่อคืนตอนที่ตนกลับมาก็ยังสังเกตว่าไฟในบ้านเปิดหมดทุกดวงค่ะแล้วที่คอกวัวหญ้าก็ไม่มีตนก็เลยเอาหญ้าไปให้วัวพอเอาหญ้าไปให้วัวเสร็จตนก็มาขนอาหารหมูพอขนอาหารหมูเสร็จก็เลยบอกกับลูกสาวเขาลองเปิดประตูเข้าไปดูเขาถามผมว่าประตูล็อกไหมตนก็เลยหันไปดูประตูไม่ได้ล็อกนะคะลูกสาวเขาก็เข้าไปถึงกับช็อกค่ะจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบขณะที่ผู้ตายอีกคนหนึ่งคนที่เป็นผู้ชายซึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนั้นเบื้องต้นทราบว่าเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่เสียชีวิตนะคะด้านภรรยานายอธิพงศ์ผู้ตายเดินทางมาที่เกิดเหตุด้วยความตกใจค่ะบอกว่าไม่ทราบว่าสามีของตนมาเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ได้ยังไงนะคะกระทั่งมีคนโทรไปบอกเพราะว่าสามีหายจากบ้านไป 3-4 วันแล้วกระทั่งมาเจอในวันนี้ที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมให้ชุดสืบสวนเร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการฆ่าโหดและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
2: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับชวนคนไทยเช็คใจเติมพลังบวกรับมือความเครียดเปิดคู่มือดูแลสุขภาพจิตสร้างพลังใจให้ตัวเองและคนรอบข้างครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมครับชวนประชาชนร่วมดูแลสุขภาพจิตผ่านแนวคิดกองทัพจิตอาสาพลังบวกพร้อมคู่มือการดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์ต่างๆโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปราตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมมุ่งให้ประชาชนสามารถสังเกตความเครียดรับฟังกันอย่างเข้าใจและก็ช่วยกันสร้างพลังใจในสังคมทั้งนี้ครับนายแพทย์สุริยะเดล ได้มีคู่มือแนะนำประเมินระดับความเครียด3ระดับครับก็ได้แก่สีเขียวระดับน้อยสามารถใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ทำกิจกรรมผ่อนคลายได้สีเหลืองระดับปานกลางควรพูดคุยรับฟังสะท้อนความรู้สึกและทำกิจกรรมช่วยคลายความเครียดและสีแดงครับระดับมากเมื่อความเครียดส่งผลต่อการดำเนินชีวิตควรส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขและติดตามอย่างเหมาะสมส่วนการเป็นผู้รับฟังก็สามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วย3คำถามได้แก่รู้สึกอย่างไรบ้างคิดอย่างไรและจะทำยังไงดีพร้อมถามต่อว่าอยากให้ช่วยเหลืออย่างไรเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกและก็ความต้องการของผู้ที่กำลังเผชิญความเครียดทั้งนี้ในการดูแลจิตใจควรเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจเคารพความเป็นส่วนตัวรับฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจความรู้สึกของกันและกันโดยหลีกเลี่ยงการบังคับให้เล่าเหตุการณ์การเปรียบเทียบหรือว่ากล่าวโทษและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็นครับส่วนการดูแลตนเองคู่มือแนะนำยอมรับสถานการณ์อย่างมีสติลดการติดต่อข่าวอาจติดตามข่าวสารมากเกินไปการพักผ่อนออกกำลังกายฝึกสมาธิพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจแล้วก็ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ครับเช่นร้องเพลงฟังเพลงวาดรูปดนตรีศิลปะเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดเช็คจากตัวเองเติมพลังให้กันเริ่มได้เรื่องง่ายๆครับด้วยการรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันหากพบอาการรุนแรงเช่นไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้มีอาการหวาดผวาเห็นภาพหลอนซึมเศร้าอย่างมากหรือมีความคิดทำร้ายตัวเองควรได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากบุคลากรที่เหมาะสมโดยเร็วครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกิดเหตุต้องสงสัยว่ามีผู้พยายามก่อการร้ายที่ฐานทัพในอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้ในการทำสงครามอิหร่านค่ะก็กำลังสืบสวนว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สกัดรถตู้3คันที่นำวัตถุระเบิดไปจอดอยู่ห่างจากฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเมืองคลอสเตอร์เชียของกองทัพอังกฤษค่ะจึงได้จับกุมชาย5คนนะคะฐานครอบครองวัตถุระเบิดจนต่อมาทางการได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและอพยพบ้านเรือนหลายสิบหลังใกล้ฐานทัพอากาศแห่งนี้ทีมเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบยานพาหนะใกล้ฐานทัพโดยมีตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายเป็นผู้นำการสอบสวนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการจับกุมเริ่มต้นโดยบังเอิญเมื่อประชาชนคนหนึ่งสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติของกลุ่มชายกลุ่มนี้ในช่วงดึกและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าพบผู้ต้องสงสัยครอบครองวัตถุระเบิดต่อมาจึงยกระดับเป็นคดีก่อการร้ายค่ะเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อในเดือนกรกฎาคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเคยเตือนสหราชอาณาจักรว่าฐานทัพใดก็ตามที่ใช้ในการรุกรานดินแดนอิหร่านถือเป็นเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมายตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายและหน่วยงานความมั่นคงกำลังสืบหาแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งอาจรวมถึงกลุ่มโหดรุนแรงอื่นๆด้วยค่ะด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้ที่ถูกจับกุมนั้นกำลังวางแผนก่อความเสียหายครั้งใหญ่โดยถูกเฝ้าติดตามมานานแล้วแต่ขัดแย้งกับสื่ออังกฤษนะคะที่รายงานว่าหน่วยงานข่าวกรองและเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่พบเบาะแสใดๆล่วงหน้าเลยค่ะอย่างไรก็ตามหากอิหร่านเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงก็จะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหราชอาณาจักรและอิหร่านอย่างมากโดยสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 และ B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐที่ร่วมในการทำสงครามอิหร่านค่ะ
2: แล้วทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดารางการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิด ที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอน

0: กระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
2: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
2: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
3: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะ28กันยายนนะครับ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดมาราธอนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับผม
5: จริงๆวันที่28กันยาเนี่ยฝนก็ยังตกอยู่นะ
6: ไม่หยุด3วันแล้วมั้ง
5: จริงๆที่เขาบอกกันว่าทั้งเพจทั้งเพจทีอะไรเนี่ยนะแล้วก็ที่ปุ๊ที่บอกเนี่ยจะตก24ถึง27 แล้วก็28เนี่ยยังจะตกในภาคกลางและตะวันออกอยู่นะครับ
6: ครับ
5: ของไทยของกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยไม่คือเที่ยงแล้วก็ยังหยุดตกแล้วแต่ผมก็ยังผมไปข้างนอกก็ยังตกอยู่นะ
6: วันนี้
5: ตอนที่เราอัดกันอยู่เนี่ยตอนที่เราอัดกันอยู่เนี่ยก็ยังตกอยู่นะ
6: ครับ
5: คือหมายถึงว่ามันไม่มีทาง พยากรณ์ได้เป๊ะหรอกมันก็จะมีเหลื่อมบ้างนะฮะแต่ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องฝนตกนะฮะ
6: เป็นเรื่องอะไร
5: น้ำท่วมเยอะ
6: อ๋อ
5: แต่ฝนตกน้ำไม่ท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไร
6: ครับ
5: แต่ในท่วมเนี่ยคนมันก็ไม่นึกว่ามันจะท่วมมากขนาดนี้เพราะบางที่เนี่ยมันท่วมมากกว่าปี54
6: จริง
5: อย่างถนนเพชรบุรีเนี่ย
6: ห้าสี่
5: ท่วมที่ไหนเล่าไม่ได้ท่วมถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยไม่ได้ท่วม
6: อาจจะมองเป็นกรุงเทพชั้นในก็เลยบล็อกใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดมันมีชั้นนอกชั้นในก็บล็อกกันไป
5: ไม่หรอกมันอยู่ใกล้อันนี้ด้วยแหละมันอยู่ใกล้คลองแสนแสบด้วยไงมันติดคลองแสนแสบด้วยไงแต่เท่าที่รู้เนี่ยมันเพชรบุรีตัดใหม่มันไม่ได้ท่วม
6: ครับใช่ไหมใช่ใช่ใช
5: ่แล้วเราดูเราเหมือนกับยกไอ้หัดใหญ่มาเลย
6: โรงเรียน
5: ฝั่งพระนครชั้นนอกนะและชั้นในบางส่วนนะเพราะว่าฝั่งทนไม่ท่วมนะ
6: ฝั่งทนบ้านผม
5: เนี่ยไม่มีข่าวว่าท่วมนะ
6: ไม่จริงก็ไม่เห็นเน
5: า
6: ะไม่เห็น
5: นะ
6: กลายเป็น
5: พระรามสามปิ่นเกล้าอะไรไม่มี
6: ไม่มีฮะอะอันนี้จริง
5: ที่รายงานว่าท่วมนี่ก็คือเนี่ยที่หนักๆในคลองจันบางกะปิลาดพร้าวนะวิภาวดีก็ท่วมไอ้เพชรบุรีตัดใหม่ไม่ต้องพูดถึงพูดไปแล้วนะคันไอ้เนี่ยไอ้นวมินอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมท่วมกันหมดน่ะสะพาน

0: ปลายที่ผมอยู่นี่ก็นิดหน่อยไม่ได้เยอะ
1: อ๋อนิดหน่อย
0: รัชดาในกระท่วมอยู่แล้วหน้าสมทไม่ต้องพูดถึงก็ตกไม่ต้องมากนี่ก็เป็นคลองแล้ว ไม่รู้เลยว่าอีสมทเป็นไงข้างหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: ครับผมเห็นคุณเจเนเรตภาพ AI นี
1: ่อันไหนอาจารย
0: ์ที่ลงในเพจคุณน่ะลงในของคุณเองอ
1: ่
0: ะที
1: ่
0: ไปยืนอยู่รถโฟกอะไรมีรถโฟกสอง
1: คันเดี๋ยวก่อนไม่ได้เจนอันนั้นน่ะคือบ้านทางแฟนผมอันนั้นคือบ้านจริงไม่ได้เจนใช่
0: คือ
1: บ
0: ้านเหรออ่าฮะ
1: คือไม่ต้องบอกก่อนบ้านเนี่ยเขาอยู่ตรงแถวตลาดนนเนี่ยแหละครับแถวๆเนี่ยตลาดท่าน้ำนนเลยเนี่ยซ
0: ึ่
1: งมันก็ท่วมคือน้ำมันอ่ะขึ้นมาจากระดับถนนแล้วบ
0: ้
1: านเรามันมีสิ่งหนึ่งผมอยากถามอาจารย์เหมือนกันนะบ้านเราไม่รู้ทำไมมันพยายามทำถนนสูงขึ้นทุกปีจนบ้านที่เคยสูงอ่ะมันเริ่มต่ำกว่าถนนแล้วอ่ะน้ำมันก็เลยไหลย้อนเข้าบ้าน
0: มันก็ซ่อมบ่อยไงไอ้บ้านมันก็ต้องถมไง
1: คือไอ้ซ่อมอ่ะผมเข้าใจอาจารย์หลักการซ่อมเนี่ยโดยมนุษย์ปุถุชนปกติเนี่ยมันคือการที่รื้อแล้วมาปักใหม่แต่บ้านเราทำถนนที่มันเหมือนมันทำทับทีละเลเยอร์
0: ระดับไงเพราะว่าบ้านมันก็ยกไงคือบ้านส่วนใหญ่มันก็ยกขึ้นไง
1: บ้านเก่าๆบ้านปกติชาวบ้านทั่วไปเนี่ยอาจารย์มันไม่ยกนะถ้าอาจารย์ออกมานอกเมืองแบบผมเนี่ย
0: ช่วยไม่ได้คือระบบราชการไม่ได้รับใช้ประชาชนอยู่แล้ว คุณก็รู้ระบบราชการรับใช้ประชาชนเด้อ
1: โอเคอ่ะ
0: ไม่รับใช้ประชาชน
1: พอถนนมันสูงขึ้นนะครับทำให้น้ำมันเลยไหลเข้าบ้านผมก็เลยต้องไปเข็นต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะภาพผมไม่ได้เจนนะนั่นคือภาพจริงนะกระบะก็ไม่มีก็เลยต้องเอารถตู้ที่มีเนี่ยรถตู้ที่ผมมีเนี่ยไปขนทรายจากท่าทรายอ่ะที่เขาขายทรายเป็นกองภูเขาอ่ะเอามาใส่หลังรถตู้แล้วก็ขนเอามาถมบางๆเอานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงฝั่งท่าน้ำนนนะครับซึ่งก็มีคนบอกว่าเออตกลงมันจะเตือนมันจะไม่เตือนกลายเป็นว่าไอ้ SMS เตือนอะไรเนี่ยมันก็มาหลังจากอีกวันนึงที่มันก็ผ่านพ้นไปแล้วเออ
0: ซึ่งอาจารย์บอกอย่างเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมันมีวิวาทะกันระหว่างเพจทีลมฟ้าอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา
1: อืมครับ
0: คือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยภารกิจเนี่ยคือพยากรณ์อากาศ
1: อืมถูก
0: พยากรณ์อากาศก็คือพูดง่ายๆคือบอกล่วงหน้าว่าอากาศเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะมีพายุจะมีฝนจะมีอะไรแล้วก็คือว่าแล้วมันก็ต้องทำยังไง
1: ครับ
0: เนี่ยมีงบประมาณปีละ 2,000 ล้านมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีไอ้เรดาร์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เขามีกันทั้งหลายเนี่ยเขาก็มี
1: ครับ
0: นะฮะส่วนในเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยก็เป็นใครก็ไม่รู
1: ้อืม
0: ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
1: เลยนะ
0: คือหมายถึงว่าไม่ใช่อาจารย์ประสิทธิ์ไม่ใช่อะไรพวกนี้ที่เป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องน้ำอะไรพวกนี้นะก็ตั้งเพจขึ้นมาแล้วเผอิญว่าไปถ่ายแม่นที่หัดใหญ
1: ่ถ่ายตอนหัดใหญ่แม่น
0: หัดใหญ่ว่ามึงเละเทะแน่มึงเตรียมตัวได้อะไรทั้งนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็คนก็เชื่อก็ตาม
1: ครับ
0: ตามหลายแสน
1: ครับ
0: ที่ไอ้เพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยก่อนที่มันจะถึงวัน24เนี่ยประมาณสักวัน2วันเนี่ยมันสัก2วันมั้งมันก็บอกว่าจะเกิดแบบฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลย
1: ครับ
0: ไม่เห็นเดือนตะวันแล้วก็เป็นฝนพันปีจะเกิดมหาอุทกภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมไว้เลยมึงต้องขนของขึ้นที่สูงรถยนต์ก็ไปเก็บอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ค
0: ือผู้ประกาศธรรมดา
1: ครับภาษาชาวบ้าน
0: ทีนี้มันก็ไปขบอำนาจของกรมอุตุนิยมวิทยาไง
1: ครับ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยหน้าที่มันก็คือ
1: ต้อง
0: พวกนี้หน้าที่พวกนี้ที่ไอทีมาพูดภาษาธรรมดาเนี่ยไอกรมอุตุนิยมวิทยาก็เวลาผมอ่านประกาศเมื่อก่อนผู้ประกาศข่าวก็อ่านพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:30 น
1: ใช่
0: เรือเล็กห้ามออกจากฝั่งอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งฝนตกหนักไปช่วงของดเรือเล็กออกอะไรเงี้ยมันก็ไม่คนก็ไม่ได้เคยสนใจเลยนะ
1: ถูกฟังผ่านๆแล้ว
0: ก็จะพูดแบบนี้มันจะมีทุกวันเลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มีฝนกระจายภาคเหนือจะมีฝนเป็นหย่อมๆภาคใต้จะฝนตกเป็นทุก

0: วทั้งภาคภาคกลางจะมีฝนประมาณ 60% กรุงเทพมหานครฝนประมาณ 70% ขออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคนก็ไม่อยากฟังไง
1: พูดเหมือนใช้สิริอ่ะ
0: เออ
1: พูดเออใช่ไหมพูดเหมือนพูด
0: เวลาผมมี AI อ่ะส่งมาให้ผมอย่างเงี้ยผมก็ต้องอ่านแบบเนี้ยนะเนี่ยผมก็ต้องอ่านแบบผมสอบผู้ประกาศเนี่ยผมก็ต้องอ่านพวกนี้ไงผมต้องอ่านแบบเนี้ยคนมันก็ไม่ได้สนใจทีนี้ไอทีเนี่ยมันก็บอกว่าเออมันก็ไปเอาไอ้พวกนี้มาเนี่ยแหละของกรมอุตุนิยมอะไรมันจะมีอะไรมาล่ะมันจะไปมี
1: เงินต้องมาจากกรมอุตุนิยมแล้วข้อมูลทุกอย่างต้องมาจากกรมอุตุนิยมเท่านั้น
0: เมืองนอกมันก็มีไอ้กูก้งกูเกิลอะไรก็มีใช่ไหมมันก็ดึงมาแล้วมันก็บอกว่าแล้วพวกชาวบ้านต้องทำอะไร
1: พูดภาษาชาวบ้าน
0: จะตกขนาดนี้เนี่ยต้องขนของขึ้นที่สูงไห
1: ม
0: หรือว่าถ้าบ้านชั้นเดียวเนี่ยมึงก็เตรียมขนด้วยที่อื่นเลยหรือก็ไปหาที่อื่นอยู
1: ่
0: หรือถ้าสองชั้นเนี่ยขนของแล้วเนี่ยอยู่ชั้นบนปุ๊บเครื่องใช้ไฟฟ้ามึงก็ต้องหาอะไรมายกแล้วก็หรือถ้ามีสวิตช์สับไฟได้ก็สับไฟไม่ให้มันช็อตแล้วก็เตรียมอาหารข้าวสารอาหารแห้งเอาไว้ถ้าไม่อยู่ที่นี่นะคือมันก็ต้องบอกแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ภาษาชาวบ้าน
0: ทีนี้ไอทีมาบอกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอธิบดีกันรองอธิบดีกันออกมาโต้สิใช่ไหม
1: ดูไปเกินหน้าที่เขาไปกินหน้าที่เขา
0: เอาเฮ้ยทั้งวันทั้งคืนไม่มีตก24ชั่วโมงไม่มีนะจะอะไรแล้วผลพันปีก็บีบี้แล้วคนก็บีบี้จนเพจทีมก็ต้องปิดไงย
1: ้
0: อนเป
1: ิ
0: ดใหม่มองเป็นเฟคนิวใช่ไหมแล้วตอนนี้พอเกิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอไม่บอกปุ๊บโอ้ตกจริงเว้ย
1: ครับ
0: คือฝนมันตกแบบบำเหน็จมันตกแบบบำนาญไม่ใช่บำเหน็จ
1: บำนาญ
0: มันตกยาวรวมเลยแล้วจบบำนาญเนี่ยก็ตกเหมือนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันตก24มันตกทั้งวันทั้งคืนคือมันไม่24ชั่วโมงบางทีมันหยุดชั่วโมงนึงมันก็ตกแหละ
1: แป๊บๆตกเบาๆอ่อนๆกล
0: ับ
1: กันนะ
0: บางทีก็ตกปานกลาง2-3ชั่วโมงหยุดสักชั่วโมง
1: ตก
0: ไง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คนก็ถือว่ามันตกทั้งคือมันตก24ชั่วโมง
1: ใช่มันคือตกทั้งวันทั้งคืนก็ตามเพราะว่าเนี่ยแหละ
0: วันผมเนี่ยวันศุกร์เนี่ยผมก็
1: เป็นไง
0: เช้าวันศุกร์เนี่ย2:00กว่าก็ดูบอลเนี่ยเยอรมันกับเนเธอร์แลนด
1: ์
0: ไม่ฝนตกเว้ย
1: ตกตั้งแต่คืนนั้นแล้ว
0: ตกหนักเลยมันสุกต้องตกใน24ไงนะ
1: ครับ
0: ไปวิ่งดีไหมว่าก็คือไปวิ่งตอนเช้า
1: เอ
0: าเว้ยประมาณ4นี่ฝนเริ่มหยุดแวะก็เลยบอกไอ้น้องที่วิ่งด้วยกันว่าไปวิ่งตอนนี้ผมลงไปข้างล่างเนี่ยมันตกคือมันตกอ่ะ
1: มัน
0: ย
1: ัง
0: ตกยังไม่หนักอ่ะ
1: มันจะไม่หนักตกอ่ะโอเค
0: มันก็ไม่ควรที่แบบเราวิ่งเดี๋ยวเป็นหวัดใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอยากหยุดดีไหมไอ้น้องที่ไปด้วยกันก็บอกอาจารย์ผมมาเนี่ยครึ่งทางนะอ่ะงั้นไป ไปปุ๊บเนี่ยที่จอดรถเนี่ยฝนก็ยังตกเยอะอยู่ผมก็เลยแล้วตรงข้ามมันไอ้ที่จอดรถเป็นสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยปกติตั้งแต่วิ่งมา2-3 ปีเนี่ยนะไม่เคยมีน้ำท่วมน้ำท่วม
1: วันนั้นครั้งแรก
0: ท่วมผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยกลับดีกว่าป่ะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นหวัดมันจะไม่คุ้มแล้วก็จะมันก็อยู่ในช่วงฝนตกเยอะอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: ตลอดก็เลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็เนี่ยแล้วก็นักเรียนมานอนเนี่ยนะก็โหตกตลอดเลยอ่ะใช่ไหมวันศุกร์ที่ยังไม่เท่าไหร่นะศุกร์กลางคืนเนี่ยหนักเลย
1: ครับ
0: เต๋าเนี่ยโอ้โห
1: เห็นผลโอ้โหคือ ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อันหนึ่งอย่างแรกก่อนนะผมว่าไอ้เรื่องนี้มันมองแง่มุมหลายๆแง่มุมได้เยอะนะหนึ่งเรื่องการสื่อสารก่อนคือต้องบอกว่าทุกๆเพจเนี่ยเอาข้อมูลจากซอร์สเดียวกันหมดเลยนะไม่ได้เอาข้อมูลจากไหนอย่างที่อาจารย์ว่าไม่มีใครมีดาวธงดาวเทียมไม่มีใครมีเงินซื้อ data source ที่อื่นหรอกก็มาจากข้อมูลดาวเทียมกรมอุตุข้อมูล weather อะไรพวกเนี้ยทั้งนั้นแหละแต่คีย์คือการเลือกแปลงสารมากกว่าการเลือกสื่อสารมากกว่ามุมนึงมันก็คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอะเนาะอาจารย์เนาะมันคือการเล่าคือมันก็เรื่องเดียวกันอะแต่เล่ายังไงให้คนฟังแล้วเข้าใจให้คนฟังแล้วมันเทคแอคชั่นได้อะแต่ก็เพิ่งเห็นเมื่อน่าจะเป็นเมื่อเย็นมั้งครับหรือเมื่อบ่ายเนี่ยเห็นมีคนเริ่มชมกรมอุตุนิดนึงแล้วนะว่าเริ่มใช้ภาษาชาวบ้านปกติบอกว่าฝนจะตกนะลูกศรแบบนี้นะก็เป็นสิ่งที่คือคนก็ชมนะคนก็ชื่นชมนะว่าแบบมันต้องอย่างนี้ดิจะได้พูดจาคุยกันได้รู้เรื่องไม่ใช่แบบเหมือนที่อาจารย์บอกอะ ฝนจะตกเมฆฝน 50% คือมันไม่รู้หรอก 50% คืออะไรอ่ะคนอยากรู้แค่ว่าตกไม่ตกนั่นคือข้อที่1นะฉะนั้นผมว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอ่ะการสื่อสารน่ะสำคัญที่สุดเห็นเลยว่ากรมอุตุมี data ที่ดีที่สุดแต่กับสื่อสารไม่ถึงคนนะนั่นคือข้อ1แต่ข้อ2อาจารย์นี่ต้องชวนคุยนอกเรื่องหน่อยไม่นอกเรื่องหรอกเรื่องนี้แหละอาจารย์บอกว่าปกติพยากรณ์อากาศมันก็ไม่ค่อยแม่นอยู่แล้วใช่ป่ะครับแต่
0: ช่วงหลังแม่นนะช่วงหลังแม่น
1: แม่นแม่นขึ้นเหรอ
0: แต่ว่ามันจะเหลื่อมจะมันจะเหลื่อมเช่นสมมติว่าบอกอากาศหนาว3วันอาจจะไปเหลื่อมไป4วันจะอากาศหนาวเริ่มวันนี้อาจจะเกินไปวันนึงเองแต่เรื่องฝนเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องฝนส่วนใหญ่จะแม่นนะ
1: อ๋อเหรอแต่อย่างนี้ผมเคยสังเกตเวลาผมไปญี่ปุ่นผมสังเกตเลยนะครับว่าถ้าในแอปพยากรณ์อากาศคือเอาที่มันโชว์กับ iPhone ปกติเพราะต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้มันก็มาจากไอเดียต้าซอสของแต่ละแรงนั่นแหละแม่นระดับหลักนาทีต่อนาทีอาจารย์ถ้ามันบอกว่าอีก5นาทีฝนจะตก 10% มันตก5นาทีแล้วก็ไปปล่อยประมาณ 10% ฉันที่นู่นอ่ะเราดูแอปพยากรณ์อากาศได้แบบเป๊ะๆที่สุดไม่ต้องดูแล้วเดาๆไม่เหมือนข้อมูลพยากรณ์อากาศบ้านเราเนี่ยดูแล้วยังไงก็ต้องเดาว่าบางครั้งเนี่ยแอปเราขึ้นเนี่ยตกหนักแต่เรามองฟ้าข้างนอกเนี่ยเอ้ามันแค่ปล่อยๆนี่หว่า
0: ถูกก็แม่นนะ
1: อย่างGoogle Map
0: อะไรอย่างผมไปโตเกียวเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยมันบอกเลยว่าฝนจะตกก็ตก
1: อาจารย์แต่อาจารย์สังเกตไหมว่าจาก Google เหมือนกันจาก weather.com เหมือนกันเนี่ยจากไอ้ที่โชว์ iPhone เหมือนกันเนี่ยเวลาอยู่ต่างประเทศมันแม่นแต่อยู่ไทยอ่ะไม่แม่นเราดูแอปเดียวกันนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันมาจากแฟกเตอร์ของ data ที่ป้อนแต่ละพื้นที
0: ่เป็นไปได้ก็ data ไม่มีคุณภาพกัน
1: แต่ว่าก็จะวนกับ
0: ญี่ปุ่นมันเป็นประเทศ homogeneous เว้ย
1: ยังไงครับ
0: มันเหมือนกันทั้งประเทศคนญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกันทั้งประเทศแต่คนไทยนี่ไม่เหมือนกันทั้งประเทศนะคนใต้นี่อีกแบบนะคนอีสานนี่ก็เป็นคนอีกแบบนึงนะคนเหนือนี่ก็นิสัยอีกแบบมันไม่เหมือนกันนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยจังหวัดไหนไอ้อยู่เมืองโอซาก้าโตเกียวมันอาจจะมีระดับความเป็นเมืองหมายถึงว่าความเป็นเมืองของเมืองอะไรนะแต่ว่านิสัยอะไรพวกนี
1: ้
0: หรือการอยู่ร่วมในสังคมมันเหมือนกันเลยจะเรียกโฮโมจีเนียสโซซายตี้ของไทยเราเป็นเฮตโรจีเนียส
1: ผมอาจจะเติมนิดนึงแล้วกันเนาะในบริบทที่ผมเคยเจอและแจ้งว่าและเคยคุยกับเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนญี่ปุ่นก็บอกว่ายังคงมีความต่างในระดับโลโก้บ้างโตเกียวจะเป๊ะที่สุดทุกอย่างคือแต่ก็จะไม่สนไม่แคร์ใครเดินตามเส้นชนก็ชนแต่ว่าโอซาก้าก็จะมีความชิลๆมากกว่ามีเป๊ะๆบ้างหลุดๆบ้างแต่ก็คือผมว่าโดยประเทศญี่ปุ่น
0: เป็นเฉดแต่ว่าของไทยนี่คนละเรื่องเลยนะ
1: คือฉีกไป
0: เรื่องนิสัยคนเอาคนใต้เนี่ยเวลาพูดเนี่ย
1: ยังไงครับ
0: พูดธรรมดาเนี่ยเหมือนชุดเลาะนะเสียงดังไงคนเหนือเนี่ยขนาดแบบโกรธเนี่ยก็เหมือน
1: ยังไม่รู้ว่าโกรธ
0: คือคนใต้พูดธรรมดายังดูโกรธมากคนเหนือโกรธอ่ะใช่ไหม
1: โอเคโอเค
0: เดี๋ยวได้ไปทำพื้น
1: อะไร
0: เงี้ยคำถามธรรมดานี่แหละไปทำพื้นไปทำไมนะอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าคนเหนือก็สิเจ้าอะไรเงี้ยก็เป็นเขาสไตล์ไม่เหมือนกัน
1: จริง
0: อีสานก็จะเน้นเฮฮาหน่
1: อ
0: ยมุกจะเยอะอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: อ่ะนี่คือความแตกต่างหลากหลายเพราะว่ามันจะวนกลับมาที่เรื่องของการสื่อสารได้นะถ้าวนกลับมาที่หน่วยงาน
0: ผมว่ามันเป็นเรียกว่า interpretation
1: ขออธิบายหน่อยครับ
0: interpretation of data ก็คือการแปลเหมือนตัวซิกมันด์ฟรอยด์อ่ะเขียนหนังสือที่ดังของเขาเล่มหนึ่งคือ interpretation of dreams เวลาคุณเนี่ยไอ้คุณจะแปลความฝันยังไงอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณฝันว่าเมื่อก่อนก็งูรัดเนี่ยก็จะมีคู่เนื้อคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าในทางจิตวิทยาเขาไม่ได้แปลอย่างนั้นไง
1: อ๋อเขา
0: เหมือนกัน
1: แปลคนละรูปแบบ
0: เนี่ยเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่อุตุนี่ก็เห็นอยู่แล้วว่ามันจะต้องตกหนักมาก
1: ครับ
0: แต่เป็นช่วงๆแต่มันคือตกต่อเนื่องและยาวนาน3วัน
1: ครับ
0: หรือตรงเนี้ยเราเรียกกันว่าเรนบอม
1: โอเค
0: ถามว่ารัฐบาลมีตัวอย่างไหมก็เชียงก็หาดใหญ่นี่ไง
1: มีอยู่ทุกปี
0: หาดใหญ่นี่เรนบอมหาดใหญ่ตกแบบนี้เลยหลายวันใช่ไหมก็รัฐบาลก็ถอดบทเรียนมาแต่ว่าไม่ได้เอามาบอกว่ามีอะไรไง
1: ถอดทุกปีอันหนึ่งในคำที่คนแซว
0: ตอนนี้ผมก็สงสัยว่าอาจจะไม่มาบอกว่าถอดมันมีใครผิดไง
1: เอออ
0: ย่างเดิมมันมีคนผิดไง
1: บ้านเราเนี่ยเวลาเกิดเรื่องแบบนี้เราไม่เคยเจอคนที่ผิดเป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่คนไหนหน่วยงานใดที่ต้องรับผิดชอบผิดแล้วถ้ามันไม่มีคนผิดมันจะปรับปรุงได้หรอครับ
0: ถ้าคุณดูตึกสิ
1: ตึกถล่มมาตกลงมีคนผิดไหม
0: มีคนผิดคนไหนที่ผิดที่เป็นตัวใหญ่นะหรือคุณดูอันนี้ก็ได้
1: อ
0: ัน
1: ไหนครับ
0: ที่สอบท้องถิ่น 6,000 คนเนี่ย
1: ก็อะไรนะก็อะไรนะสอพอสออะไรสักอย่างอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยข้าราชการท้องถิ่น 6,000 คนก็ส่งมาไทย
1: มีคะแนนบวกคะแนนขย่งอ่ะ
0: มีผิดอีกคนนะกันนี้อันนี้แล้วต้องถามว่างานใหญ่ระดับนี้อ่ะคนเล็กๆทำได้ไหม
1: โอ้โหจะได้ไหม
0: คนเล็กๆทำได้ไหมเพราะเอาเป็นเงินเนี่ยนะเอาเป็นเงินเนี่ยนะต
1: ้
0: อง 4-5,000 ล้าน
1: โอ้โห
0: แล้วกระบวนการเข้าไปแทรกแซงข้อสอบตรวจเติร์ดอะไรพวกนี้การตั้งคำถามเล็กๆๆทำได้ไหม
1: ไม่ได้นะมันต้องเป็น
0: แล้วตอนนี้คนที่โดนไปเนี่ยใครบ้างอันนี้ผมไม่ได้ตอบว่ารัฐบาลนะอันนี้คือผม
1: ยังไม่รู้เลยอ่ะ
0: คิดแบบประชาชนพิจารณาประชาชนเนี่ยมาพูด
1: ครับ
0: แต่ว่ารัฐบาลก็จะบอกว่าก็ว่ากันไปใครผิดก็ว่ากันไปนี่ก็ว่ากันไปใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้คนเนี่ยมันก็เลยมีความคือยังไงในทางการตลาดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่การแข่งขันระหว่างตัวโปรดักต์มันเป็นการแข่งขันในเรื่อง perception คือคนจะมองยังไง
1: ม
0: องยังไงเอาเหมือนอย่างเงี้ยเอาเลยรถจีนเนี่ยมันดีกว่าถูกกว่ามึงซื้อเบนซ์ทำไมอ่ะ
1: ทำไม
0: ก็ต้องให้ไปซื้อแล้วกูรวยนะกูประสบความสำเร็จไงคือคนที่ไม่รวยเนี่ยมึงซื้อเบนซ์นั่งได้เหรอคุณเป็นคนยากจนตอกต่อยคุณจะซื้อเบนซ์ไปทำไมคุณก็ซื้อรถที่มันใช้ได้สิอันนี้คนซื้อเบนซ์เนี่ยเขาต้องโชว์ใช่ไหมมันถามว่ารถจีนดีกว่าดีตู้เย็นก็มีเดี๋ยวนี้
1: ฟีเจอร์ครบคัน
0: เยอะแยะไปหมด
1: เลย
0: เออใช่ไหม
1: ทำอะไรกดได้ทุกอย่าง
0: ก็คืออันนี้คนมองยังไงท
1: ี
0: นี้รัฐบาลเนี่ยจะต้องเชนเพอร์เซปชัน
1: โอ้โหมา
0: แล้วพูดตรงๆก็คือทุกคนในรัฐบาลเนี่ยก็รอนายกหนู
1: เออทำไมอ่ะ
0: ไอ้ก่อนหน้านั้นนี่นายกหนูยังไม่กลับมานี่ไม่มีใครเทคแอคชั่นนะ
1: คือเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ถ้าพูดถึงเนี่ยอารมณ์เหมือนถ้าเกิดบอกว่าเป็นบริษัทนึงวันเนี้ยพอดีน้ำในบริษัทเนี่ยก๊อกน้ำมันแตกตึกเนี้ยก๊อกน้ำแตกเสร็จน้ำมันรั่วไปยังห้องน้ำชั้นอื่นคำถามคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเนี่ย CEO ตึกจะต้องออกมา take action หรือว่าจริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
0: ในทางรัฐบาลในทางรัฐบาล
1: ชอบ
0: ไม่คุณพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะในรัฐบาลเนี่ยมันมีระบบราชการไง
1: ครับ
0: และระบบราชการเนี่ยมันคือพูดได้ง่ายเขาตามสายงานคุณสั่งข้ามสายงานได้คุณสั่งข้ามสายงานได้เลยผมคุณไม่ใช่รัฐมนตรีมหาดไทยคุณมาสั่งผมได้ไงคุณเป็นกระทรวงเกษตรคุณสั่งได้ไงผมรับคำสั่งจากมหาดไทยได้เปล่าคุณมาสั่งข้ามกระทรวงได้ไงคุณสั่งข้ามกรมยังไม่ได้เลยใช่ไหม
1: ข้ามสายงาน
0: แต่ตอนนี้นายกก็ไม่ได้มอบหมายเพราะนายกก็ไม่คิดว่ามันจะถล่มอะไรกันขนาดนี
1: ้ไม่คิดว่าจะเกิดแบบนี
0: ้นายกก็มอบหมายให้อาจารย์เชนไง
1: ครับ
0: มอบหมายให้อาจารย์เชนทุกอาจารย์เชนก็สั่งแบบบูรณาการได้ไงใช่ไห
1: มแต่ผมมีคำถามอยากถามแท้ก่อนนิดนึงทีเนี้ยคำถามคืออ่ะห้ามข้ามสายงานแต่ทำไมคนที่เป็นระดับ CEO ถ้าเปรียบเทียบ CEO บริษัทเหมือนต้องไปควบตำแหน่งแบบ security ตึกอ่ะนึกออกป่ะทำไมตำแหน่งนายกต้องมานั่งควบกับมหาไทยบางยุคสมัยก็ไปควบกับอะไรนะอะไรอ่ะ
0: อันนี้เปรียบเทียบไม่ถูกเพราะว่าอย่างคุณพูดว่าทหารอย่างเงี้ยเป็น security ใช่ไหมในกรุงเทพอย่างเงี้ยทหารคือ security นะกระทรวงโหมเนี่ยแต่ทหารกระทรวงโหมในบริบทสังคมไทยไม่ใช่ security ไง
1: อ
0: ้
1: าวเหรอ
0: มันเทียบไม่ได้ไงมันเทียบไม่ได้
1: เนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่เกิดคำถามว่าเอ๊ะจริงๆวันนี้ถ้าวนกับไปที่เรื่องตำแหน่งเนี่ยเราได้คนตรงความสามารถกับตำแหน่งไหมผมว่าอันนี้น่าจะสำคัญนะถ้าคนตรงความสามารถตำแหน่งเนี่ยการทำงานใน
0: คือคนตรงความสามารถคนตรงความสามารถกับตำแหน่งอะ กับคุณสามารถบริหารระบบราชการได้ในคนละเรื่องนะ
1: โอ้โหฟังดูมันจะไปยังไงต่อถ้าเป็นบริษัทนี้เนี่ย
0: ไม่ใช่ว่าเมื่อคุณเก่งเศรษฐกิจแล้วคุณเข้ามาแล้วคุณจะใช้องค์คาพยพทางเศรษฐกิจสั่งเสริมอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ง่าย
1: โอ้โห
0: ใช่ไหม
1: เป็นบริษัทนี้มันจะอย่างนี้อาจารย
0: ์อันนี้มันหมายถึงว่าสมมติว่าคุณมีแผนใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่แผนเนี่ยมันก็เรียกชอบพูดว่า planning หมายถึงว่าแผนแล้วก็นิ่งกูแผนไปแล้วก็มันนี่ตอนนี้ความสำเร็จเนี่ยมันก็คือ execution นะ
1: ครับ
0: execution คือลงมือเอาไปปฏิบัติเนี่ยตามแผนเนี่ยมันได้หรือเปล่าก็เหมือนกับกรมอุตุนิยมวิทยายังมานั่งเถียงคุณสรยุทธเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปถามเนี่ยไอ้ข้าราชการเนี่ยที่เคยบอกว่าไม่หรอกไม่ต้องไปคือมันคือจะไปเชื่อเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาก็ทำนายไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: เพราะมันก็ไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะมันมีช่วงหยุด
1: มันก็มีสลับกัน
0: หยุดคือมันกลายเป็นว่ากรมเนี่ยมาพยายามเอาชนะไอ้ทีอ่ะ
1: ตัวฟ้าต่างอ่ะต้องถูกไม่ได้ห้ามผิดอ่ะ
0: ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแล้วจริงๆปรับภาษาแล้วคุณจะต้องบอกเลยว่าจะต้องทำยังไง
1: ครับ
0: เช่นผมไม่ตกตรงนี้หนักขนาดไหนล่ะหนักขนาดที่ว่ามันจะท่วมบ้านเลยไหม
1: โอ้โหฟัง
0: เช่นหนักเลยหนักขนาดปี54ต่อไปก็บอกเลยหนักขนาดปี69ตอนนี้ทีหลังบอกอย่างนี้เลยหนักเหมือนหัดใหญ่ถ้าหนักแบบน้ำเหนือมานี่หนักเหมือนน่านอะไรเงี้ย
1: สื่อสารให้ชัดเจนอาจารย์สรุปทิ้งท้ายหน่อยเรื่องการสื่อสารให้สรุปเรื่องการสื่อสารหน่อยว่าถ้าเจอวิกฤตแบบนี้ควรสื่อสาร
0: ผมบอกการตลาดแล้วกันนะเอาคำพูดของกูรูการตลาดคนไม่ได้ต้องการสว่านคนต้องการรู
1: ้
0: คนไม่ต้องการบอกว่าเมฆมันเป็นอย่างนี้พายุเป็นอย่างนี้คนต้องการแต่ว่าเนี่ยในช่วงนี้ที่มันจะเกิดเหตุไม่ปกติเนี่ยแล้วเราจะต้องมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องทำอะไร
1: ครับ
0: แล้วถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยแล้วท่านจะเกิดอะไรตามมาพูดแบบนั้นอย่างนี้ก็คือยกของขึ้นที่สูงแล้วรีบออกจากบ้านก่อนวันนี้ถ้าเป็นชั้นเดียวฝับสวิตไฟอะไรพูดไปเลย
1: ครับ
0: หรือถ้ามันจะผิดบ้างขึ้นเฮ้ยเก้อว่ะมันไม่ได้ท่วมหนักอันนี้จริงไม่เป็นไรแล้วเผื่อเหลือเราเผื่อเหลือไม่ใช่มาเผื่อขาด
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอาละฮะท่านผู้ฟังครับพบกันใหม่จันทร์หน้านะวันนี้ทั้งคนลาไปกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาสั่งเร่งระบายน้ำและการเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกทม.อย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่เดือดร้อนหนักคนอาศัยหนาแน่นพื้นที่ที่เข้าไปไม่ถึงไม่ให้มีการตกหล่นช่วยผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรวมถึงกลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งเร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกพร้อมยังหารือหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชนขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์ประสบอุทกภัยแถลงสรุปสถานการณ์กทม.ฝนเริ่มลดลงแนะถนนที่ควรหลีกเลี่ยงหลายช่วงอาทิรามคำแหงช่วงพระรามเก้าถึงแยกลำสาลีรามคำแหง24เสนานิคมศรีนครินทร์พัฒนาการลาดพร้าวช่วงประดิษฐ์มนุธรรมแฮปปี้แลนด์งามวงวานจินเขตพร้อมยังเตือน2อำเภอของกาญจนบุรีหนองปลือและบ่อพลอยเฝ้าระวังเตรียมอพยพส่วนจังหวัดเพชรบุรีระยองจะเป็นพื้นที่รับน้ำต่อโดยคลองประแสอำเภอแกลงพุ่งวิกฤตย้ำเขื่อนดินเขาจุกไม่ได้แตกแต่เสียหายขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งแผนเยียวยาพร้อมเตรียมชงคณะรัฐมนตรีของงบเยียวยาน้ำท่วมวันพรุ่งนี้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าได้จัดกำลังพลรถครัวสนามไปช่วยเหลือส่วนใดที่ยังเดือดร้อนสามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดและปัจจุบันค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะโฆษกรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงพุ่งวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดท้ายน้ำเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองล่าสุดเวลา10นาฬิการะดับน้ำที่จุดวัด Z11เพิ่มสูงถึง7เมตร21เซนติเมตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว15เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงจากระดับ7เมตร6เซนติเมตรเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลทำให้ระดับน้ำเกินตลิ่งแล้ว68เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนได้ไหลหลากลงมาสมทบส่งผลทำให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเจี้ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลันขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดด้วยขอให้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยส่วนประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลันกทม.เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกลดระดับคลองสายหลักเร่งเคลียร์รถค้างถนนนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเช้าจนถึงประมาณบ่ายโมงวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนเบาบางก่อนจะมีโอกาสกลับมาตกอีกครั้งในช่วงเย็นสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแนวทางหลักขณะนี้คือเร่งระบายน้ำออกจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ระดับน้ำคลองแสนแสบบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณช่วงต้นของถนนรามคำแหงจะมีแนวโน้มดีขึ้นกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองย่อยลงสู่คลองแสนแสบเพื่อช่วยลดระดับน้ำบริเวณถนนรามคำแหงเทพลีลาและไล่ต่อไปยังคลองจันทน์ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และหมู่บ้านนักกีฬาจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองจันทน์ลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่การดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนต้องติดตามเป็นรายจุดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
6: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์คช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะเราพบกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันจันทร์เปิดมาแบบนี้นะฮะจะเป็นภารกิจของผมกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกต์และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
16: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับและสวัสดีวีคที่40ของปีนี้ครับ
15: โอ้โห
16: ครบถ้วนบริบูรณ
15: ์เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายไอ้โหไตรมาสสุดท้ายแล้ว
16: ครับเป็นไงครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่อง family นะครับ
15: อันนี้มันกำลังพีคเลยเคสมันกำลังพีคเลยเออผมว่าธุรกิจครอบครัวถ้าเราไปดูแล้วมันมีรายละเอียดอะเนาะแล้วเห็นฉากต่างๆเวลาเขามีโจทย์มีการแก้ปัญหาเนี่ยมันสนุกนะมันเหมือนมันมีองค์ประกอบมันสนุกอะ
16: ครับครับมันมีความหลากหลายอย่างที่ผมบอกคำว่าจริงๆแล้วองค์กรแบบนี้เนี่ย resilient แล้วก็ถ้าเรามีความเข้าใจอะมันคือความสวยงามของความแตกต่างในระบบของบริษัทเรามี SME เรามี SE เรามีสตาร์ทอัพเรามีซุปเปอร์จิ๋วเรามีคัมพานีเรามีมีเดียมคัมพานีเรามีลาร์จคัมพานีเรามีลิสเต็ดคัมพานีเรามีคอนกลอมเมอเรทคัมพานี
15: โอ้อันนั้นใหญ่สุด
16: ๆใช่ไหมฮะอันนั้นก็ว่ากันไปตามนั้นแบบนี
15: ้
16: เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นองค์กรหนึ่งครับคือเป็น Family Business ที่มันก็เป็นเหมือนอย่างอื่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะมีจุดพิเศษของมันคือ informal communication
15: informal communication การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ
16: ใช่ครับคือถ้าเป็นระบบบริษัทเนี่ยรายงานจะขึ้นสมมุตินะมี2ฝ่ายหัวหน้า2คนนะแล้วมีลงไปอีกประมาณ4ชั้นชั้นล่างเนี่ยเขาจะขอความช่วยเหลือกันเนี่ยเขาอาจจะขอความช่วยเหลือกันโดยตรงไม่ได
15: ้
16: ทั้งคู่ต้องขึ้นข้างบนครับหนึ่งต้องขึ้นข้างบนขึ้นไปจากชั้นที่4 3 2 1แล้ว1ต้องไปคุยกับ1อีกคนหนึ่งแล้วก็1 2
15: แล้วค่อยลงมา
16: โอ้ชีวิต
15: ขึ้น4ชั้นลง4ชั้น
16: ถ้าลงด้วยปากเปล่าก็ไม่ได้ด้วยนะมันต้องลงด้วยเอกสารเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆบริษัทการเซ็นเอกสารจึงเป็นภาระสำคัญ
15: เท่ากับการทำงานเลยเป็นการสั่งงานไม่งั้นงานไม่ขยื่นถ้าไม่มีเอกสาร
16: ใบสั่งงานหรือว่าใบเอกสารบางอย่างมีคนเซ็น 8-9 คนก็มีนะครับ
15: ครับ
16: นะเพื่อจะทุกคนร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งนั้นๆได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ family เขาก็จะสามารถขอให้คนในองค์กรช่วยได้นะซึ่งในหลายๆกรณีก็ดีครับแต่หลายๆกรณีอีกคนในองค์กรเองเนี่ยคนนี้ไม่มีอำนาจแต่เขาขอให้ช่วยก็เสือกช่วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของเอ้าแล้วทำไมคนนั้นสั่งได้คนนี้สั่งได้แล้วพอเขาทำบ่อยๆถ้าเขาทำได้ครั้งหนึ่งแปลว่าเรายอมให้เขาทำแล้วเขาจะทำครั้งที่สอง เราก็ยอม
15: แล้วมันจะเริ่มกลายเป็นโครงสร้างใหม่เกิดขึ้น
16: ใช่มันก็เลยกลายเป็นinformal ที่เป็น informal เป็น informal ใน formal อีกทีซึ่งอันนี้จะไม่ถูกละอันนี้จะเริ่มไม่ถูกละแต่ด้วยความเคยชินพอเขาใช้หลายๆครั้งครับแล้วมันได้ผลเขาก็จะเคยชินแล้วเราก็จะยอมให้เขาเคยชินแบบนี
15: ้
16: พอเขาเคยชินแบบนี้เราก็จะไปบ่นเขาตอนที่เราทนไม่ไหวทั้งๆที่เขาก็สั่งงานแบบนี้มา3ปีแล้ว
15: แล้วเขาก็นึกว่าเราโอเค
16: ใช่
15: แต่เราคือทนมาตลอดจนทนไม่ไหวแล้วโว้ย
16: ครับนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในข้อไม่ดีของ family แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะผมว่าขึ้นอยู่กับคนทำงานด้วยครับคนทำงานก็มันจะบอกว่าก็ถ้าพี่ทำงานกับพี่เป็นหัวหน้าแต่น้องมาสั่งให้ทำแบบนี้ก็ไปบอกพี่สิครับโอ้ยเดี๋ยวเขาทะเลาะกันอ๋อถ้ากลัวแบบนี้ก็อย่าทำงานที่นี่สิครับ ไม่มีอะไรยาก
15: โอเค
16: มันง่ายแต่เราทำให้ดูมันยากมันก็เลยดูยากมันง่ายครับจริงทำงานพวกนี้ง่ายนะมองตามความเป็นจริงได้เราจะดูเข้าใจเลย
15: พี่เดี๋ยวว่าบางทีมันอาจจะเขาเรียกมองด้วยแว่นตาอะไรบางแบบไม่รู้แหละทำให้มันเรื่องที่จะดูง่ายมันดูซับซ้อนขึ้นมาซะ
16: ผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศของการตีความครับ
15: ประเทศของการตีความ
16: ครับเราตีความเยอะมากกฎหมายทุกฉบับของเราเนี่ยมันไม่เคยไม่ต้องตีความเลยนะครับ
15: ครับ
16: จะทำอะไรทีหนึ่งตีความกฤษฎีกายุ่งทั้งวันตีความเขียนกฎหมายยังไงให้มัน
15: ซึ่งแปลว่าอะไรใช่ไหมซึ่งลักษณะอย่างนี้คือ
16: เขียนกฎหมายแล้วอย่างประเทศไทยเราก็น่ารักครับบางทีเราบอกว่าห้ามเดินลักสนามวิ่งผ่านไม่เป็นไร
15: จ้ะ
16: เพราะเราไม่ได้เดินเราวิ่ง
15: ทำไมไม่ได้เดินนี
16: ่เราวิ่ง
15: ทำไมไม่ได้เดิน
16: ครับมันก็เลยมันก็จะมีหนีไม่พ้นที่มันจะมีกรอบพวกอย่างนี้สำหรับคนไทยที่มันจะไปเรื่อย
15: ๆ
16: นะครับเพราะว่าตราบใดที่เราขายเสียงได
15: ้
16: มันก็ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปขนาดเสียงเรายังขายแปลว่าเราไม่มี integrity ในตัวเองแล้วอ่ะ
15: ใครบอกคนไทยขายไม่เก่งใช่ไหม
16: มันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เห็นต้องมาบ่นอะไรเลยเน
15: า
16: ะนะก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ทำกันจนเป็นแบบผมไม่รู้ใครทำอ่ะนะครับนะเพราะผมก็พยายามจะลองขายดูก็ยังไม่มีใครมาซื้อผมนะ ผมพยายามหาที่ขายอยู่ไม
15: ่ที่ขายอยู่เขาไปโพสต์ขายกันทางไหนมาร์เก็ตเพลสคืออะไรเออ
16: เราไปขายยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้คน
15: เราอยากเข้าสู่ตลาดบ้างเออ
16: ใช่ใช่เราอยากเออมันซื้อขายกันยังไงเหรอแล้วมันต้องทำยังไงเหรอแล้วมันมีระบบในการตรวจสอบเรายังไงเหรอ
15: เออ
16: เออถ้ามันตรวจสอบเราได้นี่แสดงว่าโอ้มันเป็นระบบซิสเต็มที่ดีมากนะคุณอาทิตย
15: ์ใช่ไหมใช่ไหมก็อย่างที่คนตั้งข้อสังเกตไปมากมายไงในที่ผ่านไปอ่ะ
16: ครับนั่นแปลว่าเวลาที่ผมไปเลือกตั้งเนี่ย
15: ม
16: ันไม่เป็นความลับอย่างที่มันควรจะเป็นใช่ไหมเขาถึงรู้ได้ว่าผมกาจริงหรือกาไม่จริงอะไร
15: ตรวจสอบได้ไงตรวจสอบได้เออ verify ได้
16: เราว่ามั่นใจเพราะเรามี integrity พ
15: อ
16: คนที่รับเงินมาแล้วเขาบอกว่าเขามีสัจวาจามากพอในการที่จะ
15: กาให้เบอร์นี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงขายแล้วขายเลย
16: แต่เขาลืมไปว่าคุณไม่มีสัจวาจากับประเทศนะว่าคุณขายเสียงอะแล้วคุณจะมีสัจวาจากับมันทำไม
15: เยอะขึ้นแล้ววันนี้ยืนอยู่ดี
16: คุณไม่มีกับประเทศ
15: คุณสมมติขึ้นแล้วเว้ยวันนี้พวกเราเว้ย
16: คุณแล้วเดี๋ยวกลับแล้วกลับมา family business
15: family เมื่อกี้บอกว่ามันมีครับมันมีองค์ประกอบของแบบ culture แบบไทย
16: ๆครับส่วนใหญ่ family ที่ผมเข้าไปอ่ะก็อย่างที่บอกครับบริษัททุกบริษัทที่มาหาเนี่ยต้องมีปัญหาเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาก็จะมาหาผมทำไม
15: เหมือนเราเป็นหมออันนี้เหมือนเราเป็นหมออ
16: ย่าเป็นหมอเลยพวกนั้นเป็นที่ปรึกษาแล้วกันครับเอาเป็นว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเคสที่ผมจะแก้ได้นะครับแต่มันก็มีหลายเคสที่พอจะแนะนำได้บางเคสแนะนำไปทะลุแล้วก็ไม่ต้องมาปรึกษาก็เยอะครับ
15: หายขาด
16: แค่นั้นเองยังมีอยู่กรณีหนึ่ง
15: ครับผม
16: อันนี้ก็เป็นกรณีที่ดีครับ เป็นเจ้าสัวต่างจังหวัด
15: เจ้าสัวต่างจังหวัด
16: ครับผมตอนที่มาคุยกันเนี่ยผมก็นั่งวิเคราะห์งบรอดมาได้ยังไงวะ
15: อย่างขนาดนั้นเลยอ่ะกิจการทำนองไหนอ่ะ
16: ลงทุนเป็นโรงงานครับเป็นโรงงาน
15: ครับ
16: ลงทุนประมาณสัก400ล้าน
15: 400ล้าน
16: ครับขาดทุนประมาณสัก500ล้าน
15: 500ล้านครับ
16: ครับขาดทุนเกินทุนครับ
15: ฮะ
16: เอ๊ะแล้วมันมาอย่างแล้วมันอยู่ไหนแล้วยังไงเนี่ย
15: ก็คงมีสินทรัพย์นอกเหนือจากที่จะมาลงทุนหรือเปล่า
16: เขาไม่มีสินทรัพย์อื่นครับเอาเงินยืมจากกงสีมาเลยครับ
15: ยืมกงสีมาลงเลยก้อนนี
16: ้ครับแล้วก็นั่งแล้วมันยังไงวะ
15: โ
16: อ้คุณนายรู้ไหม
15: ถ้านะ
16: ถ้าไอ้บริษัทเนี้ยเขาไม่มีกงสีนะเขาปิดไปละ
15: อ่ะเขาแสดงว่าต้องใช้ทรัพยากรอะไรบางอย่าง
16: เพราะเขาจะขาดทุนไม่ได้เกิน
15: ถูกป่ะอันนี้คือยืมกงสีมาเพิ่มใช่ไหม
16: ไม่รู้ยืมหรืออะไรก็ไม่ร
15: ู้เอามาสักท่าหนึ่ง
16: ลงบัญชีใส่เข้าไปนี่ยังไม่รู้เป็นค่าอะไรเลยเนี่ยก็ต้องมานั่งไล่แงะกันไล่แงะเริ่มต้นก่อนระบบก่อนครับเอาบัญชีก่อนเอาบัญชีให้เรียบร้อยกันเอาบัญชีเรานั่งดูกันซิเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงดูไปดูมาตกลงเขาอยู่ในสภาพที่แย่หรือไม่แย่วะ
15: ทำไมถึงมีคำถามนี้ขึ้นมาล่ะ
16: ไม่คุณอาทิตย์อยู่ๆคุณลงทุน400ล้านแล้วคุณหมดเงินไปแล้วแล้วคุณไม่เดือดร้อนเลยแล้วคุณยังเอาเงินมาเติมได้อีก100ล้านแล้วคุณยังเติมได้อีกทุกเดือนละ10ล้านแปลว่าอะไร
15: คงเห็นในอนาคตบางอย่าง
16: คงก่อนจะเห็นตรงนั้นคุณต้องมีตังก่อนนะ
15: ถูก
16: คุณต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
15: ก็คือมันมีแอมมอลแอคเซสอื่น
16: ได้ผมก็เลยตัดสินใจเขาอยู่ต่างจังหวัดครับก็เลยบินไป
15: เยี่ยมที่โรงงาน
16: เฮดออฟฟิศเขา
15: โอ้ซึ่งเป็นของกงสี
16: ครับก็ไปเจอกับอาป๋า
15: ครับ
16: ก็นั่งคุยกันว่าสวัสดีครับผมนงมนครับเป็นที่ปรึกษาครับแล้วก็นั่งคุยกันพาเขาก็พาไปกินซีฟู้ดอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วคุณตรงบนมีแผนงานยังไงอะไรบ้าง ผมก็เตรียมไปคุยแหละนะฮะแต่ก็ป๋าเขาก็นั่งเล่าให้ฟังว่าอิทธิฤทธิ์ของเขาเป็นยังไงบ้างนะตลอด60ปีที่ผ่านมาไอ้4 50ปีที่ผ่านมาที่ทำธุรกิจมาล้มเหลวมายังไงอะไร
17: ของป๋าใช่ไหมป๋าเล่าสตอรี่ของป๋าก่อนนะครับ
16: เขายังมีหุ้นอีกตั้ง500ล้านเนี่ย
17: โอ
16: ้สรุปอ๋อผมเข้าใจละทำไมธุรกิจนี้ยังไปได้อย่างนี
17: ้อ๋อ
16: นะก็นั่งคุยครับ แล้วผมก็ค่อยๆลื้อกันทีละเรื่องตั้งแต่โครงสร้างต้นทุนราคาขายวิธีขายนะฮะปริมาณการขายนี่เราทำกันมาปีหนึ่งละจากขาดทุนเดือนละประมาณสัก5ล้าน6ล้านตอนนี้ขาดทุนเหลือประมาณสัก 2-3 แสนละกำลังจะเริ่มเข้ากำไร
17: โอ้
16: นะฮะเริ่มกำไรแล้วก็ปรับโครงสร้างปรับอะไรมาเริ่มทำแบรนดิ้งได้เริ่มทำอะไรได
17: ้
16: นะก็ใช้เวลาครับเพราะว่ามัน เยอะเงินมันเยอะระหว่างทางก็มีหลายอย่างครับเช่นจะทำเรื่องนี้ก็ต้องไปนั่งคุยก่อนไปอะไรก่อนหลายครั้งผมก็ไปลงไปคุยครับมีครั้งหนึ่งป๋าจำได้ไหมตอนเราเจอกันครั้งแรก เนี่ยป้าเล่าให้ฟังว่าป้าทำอะไรผิดพลาดเยอะแยะมากมายเลยเพราะนั้นป้าเก่งเพราะอะไร
17: เพราะผิดพลาดเยอะไง
16: เพราะผิดพลาดเยอะไม่ใช่เพราะสำเร็จเยอะนะ
17: แ
16: ล้วทำไมวันนี้ป้าเห็นแก่ตัวแบบเนี้ย
17: โอ้
16: เห็นแก่ตัวยังไงเนี่ยก็ถ้าลูกเขาจะลองทำแบบนี้ดูแล้วมันจะผิดพลาดบ้าง
17: โอ้
16: มันจะเป็นอะไรไปทำไมป้าเป็นคนอย่างเนี้ย
17: โอ้เพราะงั้นทีป้าเองอย่างนี้แล้วทำไมทีลูกมาตรฐานเป็นอีกแบบนึงล่ะ
16: ความผิดพลาดอ่ะมันสวยงามนะแล้วลูกจะได้เรียนรู้เขาเรียนรู้ตอนที่ป้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยดีนะ
17: อ
16: ย่างน้อยที่สุดเราอ่ะประคับประคองกันไม่ได้ว่าทำไมมันถึงผิดไหนเรามาแล้วดีบีฟกันที่ลองมาถอดบทเรียนกันสิ
17: อ
16: ๋
17: อเหมือนป้าช่วยโค้ชอย่างนี้ช่วยแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการรีเฟล็กซ์และเรียน
16: ผมก็บอกว่าป้าต้องคิดดูนะถ้าเขาไปพลาดตอนป้าไม่อยู่นี่เป็นไงวะแล้วใครจะมาช่วยสอนผมไม่ได้อยู่บริษัทนี้ตลอดไปนะนะผมถึงวาระที่ผมจะต้องไปผมก็ต้องไปนะ
17: เ
16: พราะนั้นป้าจะอยู่กับเขาว่าป้าแข็งแรงวะเนี่ย นั่งคุยอย่างเงี้ยคุณอาทิตย์
17: แล้วเป็นไงพอโยนแบบนี้เข้าไปให้ป้าเขาละ
16: ก็ยอมก็บอกงั้นก็ลองดู
17: เหมือนนึกขึ้นมาได้ใช่ไหมพอมันไปยึดโยงกับเหตุการณ์ในอดีตของป้าเนี่ย
16: คือผมรู้อย่างหนึ่งคุณอาทิตย์ว่าบางทีอ่ะผู้ใหญ่ในแฟมิลี่เนี่ยเขาก็มีความเคยชินมากๆลูกก็คือลูกนะลูกก็ต้องเข้าใจว่าคุณเป็นลูกอ่ะต่อให้คุณโตแค่ไหนอ
17: ่ะคุณก็ถอดสถานะนี้ไม่ได
16: ้มันเป็นโลมันเป็นโลเหมือน
17: ดูกับเราไปตลอดกาล
16: เหมือนเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันมีเจดีนะเวลาเราเซ็นเข้าไปในบริษัทมันมีเจดีกับมันมี
17: โ
16: ลโลอาร
17: ์แอนด์เรสปอนซิบิลิตี้โลแอนด์เรสป
16: อนซิบิลิตี้ใช่ไหมไอ้เจดีเนี่ยเวลาที่เราปรับตำแหน่งอะไรไปมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเพราะถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะมีเจดีกับสถูปด้วย
17: โอ้เจดีกับสถูปมาเลยแบบอยุธยาสุโขทัยหรือยังไงด
16: ีแม่งเจดีแบบนั้นเลยทีนี้ไอ้เจดีมันคืองานที่เขาว่าจ้างมาให้เราทำงานด้วยเงินเดือนอันนั้น
17: คำบรรยายงาน job description นะ
16: แต่โลเนี่ยมันคือบทบาทซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่เขียนโลให้มันชัดเจนมันจะเขียนแบบคุณต้องดูแลนั่นต้องดูแลนี่จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะเขียนอ่ะเขียนให้มันชัดว่าโลมันมีโลอะไรบ้างนะครับจริงๆอย่างพวกเราอ่ะอย่างแฟมิลี่อ่ะเขาจะมีหลายโลแล้วเขาแยกโลไม่เป็นไว
17: ้เช่นมีหลายโลแล้วแยกโลไม่เป็น
16: เช่นถ้าเป็นป้าตอนนี้ป้าพูดเนี่ยแล้วกำลังสั่งงานเนี่ยป้าสั่งในฐานะพ่อหรือสั่งในฐานะเจ้าของบริษัทหรือสั่งในฐานะผู้บริหารสูงสุด
17: โอ้แค่นี้ก็สามโลแล้วนะ
16: เอาไงเอาอะไรสั่ง
17: เ
16: องที่รับคำสั่งอยู่เนี่ยเองรับคำสั่งในฐานะอะไรในฐานะลูกในฐานะ MD หรือในฐานะท็อปแมเนจเมนต์
17: ฐานะไหนที่กำลังรับ
16: ผมมันไม่เหมือนกันถ
17: ้
16: าพ่อสั่งลูกรับก็เป็นอีกแบบนึงก็ต้องหยวนตามพ่อนะแต่ถ้า
17: อันนั้นที่พ่อลูก
16: แต่ถ้ามันเป็นแบบบอร์ดสั่งลงมาเราต้องปฏิบัติอันนี้เราโต้แย้งได
17: ้ในฐานะผู้บริหารผู้ปฏิบัติ
16: แต่ถ้าเขาเป็นในฐานะเจ้าของบริษัทสั่งให้เราทำเราเป็นใครเราเป็นแมเนจเ
17: ม
16: นต
17: ์
16: เราไม่ทำได้ไหม เอาไม่ต้องคุณเป็นลูกคุณเป็นหลานหรอกเราไม่ทำได้ไหม
17: จบข่าว
16: ถ้าคุณจะต้องทำแบบนั้นก็เหมือนกันน่ะคุณไปทำงานที่อื่นน่ะเขาสั่งให้คุณทำแบบนี้คุณไม่ทำ
17: ปฏิเสธได้ไหม
16: ก็ต้องนั้น
17: ใช่ไหมแสดงว่าตอนนั้นในความฮึดทัดถ้าคนเป็นลูกเนี่ยก็คือฮึดทัดในฐานะลูกขึ้นมา
16: เป็นลูกจ้างก็มึงจะฮึดทัดได
17: ้เหรอจ้างหายไปไงนึกว่ากูเป็นลูกอยู่เนี่ยลูกฟ้าอยู่เนี่ยสวมวิญญาณลูกชายเนี่ยไม่พอใจ
16: ผมบอกนะบอกให้นะถ้าผมเป็น CEO ผมเป็นเจ้าของบริษัทแล้วผมสั่งให้ใครทำอะไรบางอย่างไม่ทำตบคว่ำเลยครับเอ้าผมไม่ต้อง
17: ลงไม้ลงมือขนาดนั้นเลยเหรออ
16: าจจะไม่ต้องนั่งอธิบายทั้งหมดว่าทำไมต้องทำ
17: เออ
16: แต่คุณมีหน้าที่ไปทำคุณก็ไปทำ
17: เอออ่
16: านี่มันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วคุณไม่ต้องมานั่งถามผมว่ามันไม่มีความยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมบริษัทนี้ไม่มีจะไปหาไปอยู่ที่อื่น
17: ไปเข้าใจไหมถ้าจะไปหาไปที่อื่น
16: เออไปอยู่ที่อื่น
17: แวลูที่นี่เป็นแบบนี
16: ้ที่นี่ที่นี่ไม่มีความยุติธรรมแต่ที่นี่เป็นธรรม
17: เออ
16: เป็นธรรมเพราะนั้นไม่ต้องห่วง
17: เออ
16: นะฮะแต่ถ้าอยากได้ความมึงไปนู่นเลยลา
17: ไปนู่นเลย
16: มาลาว
17: มึงมาผิดที่แล้ว
16: เอออย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจโลของเราในองค์กรนะฮะประมาณสักหกเดือนมั้งนั่งจูนกันอย่างเงี้ย
17: ในบริษัทเนี้ย
16: อะไรไอ้ที่พูดนี่พูดอะไรอยู
17: ่อ๋อ
16: คืออะไรนะยังไงตกลงยังไงนะอ่ะพูดยังไงสักพักหนึ่งพอเริ่มเห็นว่าโครงมันเริ่มดีอ่ะแกก็ถอยแกก็ถอยแกก็เริ่มให้ลูกบรรเลงได้ละ
17: เออน่าสนใจคุณตะบนไอ้ที่บอกว่า6เดือนเนี่ยคลี่เรื่องโรเรื่องอะไรมันเหมือนแบบเอาข้อจริงอ่ะก็คงเป็นเรื่องที่คนอย่างป้าก็เข้าใจแหละว่ามันซ้อนกันอยู่ในตอนที่อยู่ในบทบาทนี้นี่แต่พอมัน
16: ไม่มีป้าเลยดูโครงสร้างบริษัทป้าล
17: ู
16: กสาวคนโตลูกสาวคนเล็กสามีลูกสาวสามีลูกสาวเป็นเซลล
17: ์
16: เอ๊ะตกลงเขาเป็นแค่เซลล์หรือว่าเขาเป็นคนดูแลบริษัททั้งหมดแล้วตอนมึงคุยกันมึงตำแหน่งอะไรเซลล์แมเนเจอร์มันก็เป็นเซลล์ไงแล้วอะไรทำให้คิดว่าจะเป็นทั้งหมดเหมือนผมต้องทำทั้งหมดแล้วมันต้องทำทั้งหมดไหม
17: อ๋อโอเคพอดีความรู้สึกมันไปเลยกับบทบาทจริงๆใช่ไหม
16: ฟิลไลท์
17: ว่ากูต้องรับหมดกูต้องแบกไว้กูต้องแบกเรื่องนี้ไว
16: ้แล้วหนักไหม
17: แล้วคิดไปเองใช่ไหมคิดไปเอง
16: ใช่ใช่ผมก็เลยเอา
17: แต่ด้วยสำนึกที่ดีนะบางทีแบบที่รับผิดชอบอยากจะแบบรู้สึกรับผิดชอบอย่างเงี้ย
16: คือถ้าคุณรู้สึกรับผิดชอบแล้วคุณต้องการรับผิดชอบคุณต้องรู้จักการวางถ้าคุณไม่รู้เนี่ยผมก็ให้เขาบอกเนี่ยผมก็ยื่นน้ำอย่างเงี้ยขวดแก้วขวดหนึ่งพอดีมันมีอยู่บนโต๊ะอ่ะถือไว้กลางแขนถืออย่างนี้ไว้ถือไว้แล้วผมก็นั่งคุยไปผ่านไปหนึ่งนาทีมันก็ยังโอเคอยู่ผ่านไปสักสามนาทีรู้สึกว่าเริ่มตกแย่อย่าตกให้ตรงไว้ค้างไว้เฮียให้ผมถือทำไมเนี่ยเออก็ถือไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะบอกให้ไงนี่ไงยังไม่ถึงเวลาบอกไงพอผ่านไปห้าสี่มือสั่นเว้ยมือสั่นเป็นไงมันเมื่อยแล้วครับมันจะไม่ไหวมันจะอ่างันวางสมมุตินะไอ้ขวดใบนี้เนี่ยมันเป็นความทุกข์นะแล้วมันก็เป็นความมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความรับผิดชอบนะตอนถามว่าระหว่างนาทีที่หนึ่งกับนาทีที่ห้าเนี่ยขวดเนี่ยมันหนักมากกว่าเดิมไหม
17: ไม่สิ
16: ไม่มันหนักเท่าเดิม
17: แต่ฟิลไลท์หนึ่งเวลาร้อยกิโล
16: ระยะเวลาที่เราถือมันเพิ่มขึ้นยิ่งมันเพิ่มขึ้นขวดมันจะหนักขึ้นโดยออโตเมติก
17: แล้วเป็นทวีคูณเลยนะหนักทวีคูณเลยนะ
16: มือเราจะล้าขึ้นเพราะนั้น ถ้าคิดอยากจะถือก็ต้องวางเป็นถ้าวางไม่เป็นอย่าแรดไปถือขึ้นมา
17: ขีดเส้นใต้นะขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต
16: ้อย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่ง
17: นะ
16: ฮะคือบางที family มันต้องคุยแบบอย่างนี้เนาะ
17: เออ
16: คือไปคุยเป็นทางการอ่ะมันบางทีมันเรียบร้อยเกินไปมันก็จะมันหนึ่งคือมันไม่ใช่สไตล์ผมด้วยสองคือ
17: ม
16: ันเข้าใจยาก
17: อีเวนต์ไปถึงคุณสมมติพวกนี้บริษัทครอบครัวเองก็ไม่ใช่สไตล์พวกเขาด้วยแหละแต่อาจจะนึกว่าเอ๊ะควรต้องพูดอย่างนี้มั้งคิดไปเองก่อนนะไปที่นะ
16: เนี่ยครับแล้วผมก็บอกว่าเข้าใจเนาะเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ทำไงครับแคลิฟายครับไปเคลียร์เคลียร
17: ์
16: กัน
17: ทำให้มันชัดออกมา
16: ตำแหน่งใหม่เขาเป็น MD ละไม่ฟิลไลท์ละอันนี้เป็น MD รับผิดชอบทั้งหมด
17: คนนี้อ่ะ
16: รับผิดชอบทั้งหมดแล้วนะโอเคเป็นลูกเขยใช่ไหม
17: แต่ที่ไม่ใช่เซลล์แมเนเจอร์ใช่ไหมเป็น MD แล้วนะอันนี
16: ้รู้ไหมว่าทำไมรู้สึกอย่างที่รู้สึกมีปมไงมีปมไง
17: มีปม
16: เราเป็นคนข้างนอก
17: บ
16: ้านเขารวยเราไม่ได้บ้านรวยเรามาแต่งงานกับลูกเขาแล้วเราก็มาอย่างนี้เหมือนแบบเอ๊ะเราจะไปเอาอะไรเขาหรือเปล่
17: า
16: เดี๋ยวเราเอาแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ not now ทำให้มันดีก่อนมึงไปเอาตอนนี้มามึงเอานี่มาไม่ไหวหรอก

0: ็นเฟสหนึ่งซึ่งใกล้ละใกล้จะขึ้นเฟสหนึ่ง
1: ระหว่างเฟส
0: ผมก็บอกหลายอย่างนะเรายึดมั่นในสินค้าของเราตัวแรกที่เรามั่นใจเพราะมันขายได้เราดูแล้วมันยังขายได้แล้วมันเป็นสินค้าจำเป็นใช่ไหมอย่าคิดถึงสินค้าใหม่นะเพราะว่าเวลาที่มีสินค้าใหม่เราจะปันใจอ่ะเราจะปันใจ
1: โฟกัสจะหาย
0: ผมจะโฟกัสครับผมจะ
1: โฟกัสมันจะหายทั้งนั้น
0: ผมจะโฟกัสสักพักหนึ่งผ่านไปสักเดือนสองเดือนเนี่ยครับผมว่าถ้าเรามีสินค้าใหม่เนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม SKU เข้ามาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เดี๋ยวนะจำได้ไหมเราคุยกันอ่ะโฟกัสแปลว่าอะไรโฟกัสแปลว่าไม่ทำอย่างอื่นถ้าไปทำอย่างอื่นแปลว่า
1: ไอ้นี่จะไม่สุดทาง
0: ไม่โฟกัสเพราะฉะนั้นถ้าไม่โฟกัสก็อย่ามาบอกเฮียว่าโฟกัสตกลงมึงจะโฟกัสหรือมันจะสุกัสเอาอะไรโฟกัสก็ได้ครับโอเคโฟกัสก็ทำตัวเดียวถ้าคุณมี2 SKU เวลานี้คุณต้องใช้สรรพกำลังอีกเยอะเลยทั้งเรื่องของเงินลงทุนทั้งเรื่องของ SKU ทั้งเรื่องของค่าการตลาดเรื่องของเวลาที่มีอยู่น้อยนิดนะครับวันนั้นก็มานั่งตั้งใจทำตัวนี้ให้มันดีพอทำตัวนี้แล้วมีกำไรอยากทำอะไรทำไปเลยไม่ว่าเหี้ยไหมครับอีก3เดือนมาใหม่ละจริง
1: ๆผมว่า
0: ตรงนี้ในตลาดมันกำลังฮิตนะครับผมว่าน่าทำเหมือนกันโฟกัสเราคุยกันแล้วกำไรยังครับถ้ายังแบบว่าครับทำตัวนี้ก่อนเนี่ย3รอบนี่ล่าสุดเมื่อเดือนนี้แล้วเนี่ยครับสินค้าใหม่ตอนนี้ดูมันกำลังจะมาแรงนะแรงแค่ไหนไหนไปเอาตัวเลขมาได้แรงแค่ไหนไปนั่งงัดมาดูสมมติว่าไอ้ตลาดที่เขาทำสินค้าตัวแรกนี้อยู่เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 7,000 ล้านแต่ตัวใหม่เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก200เอา 7,000 ก่อนไหม
1: เอ
0: า 7,000 ให้ได้พอชั้นหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำ 2,000
1: 200เดี๋ยวทำ200
0: โอเคไหมเดี๋ยวค่อยไปทำ200โอเคไหมแต่ไม่ต้องแต่เราตกลงกันแล้วถ้าเองจะทำเองต้องเลือกระหว่างเฮียกับสินค้าใหม่ละ
1: มีสินค้าใหม่ก็ไม่มีเฮียแล้วเว้ยพอกันที
0: เราตกลงกันคุณอาทิตย์นึกถึงนะสมมติถ้าเขาอยู่กันเอง
1: มันก็ออกไปนานแล้วแหละ
0: สินค้าใหม่แล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ถูกไหมข้อดีของที่ปรึกษาอย่างพวกเราคือเราไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าเขาจะทำกำไรดีขึ้นหรือเขาจะขาดทุนเยอะขึ้นเราก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียแต่มันเป็นเรื่องของวิธีในการทำงานเราตกลงกันแล้วเราก็ทำตามที่ตกลงกันแค่นั้นเอง
1: เพราะไอการไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนเป็น strategic commitment ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอ่ะคือเรารู้แล้วว่าเนี่ยยุทธศาสตร์เนี้ยมันต้องเริ่มจาก 7,000 ล้านนี้ก่อนให้ได้สุดทางเท่าที่ถ้าเราโฟกัสแล้วเรารู้สึกว่าไปจนเต็มที่แล้วแล้วมันแบบดูถ้า
0: ก็ไม่ได้
1: ก็ค่อยว่ากันแต่ไม่ใช่จะหันเหไปทางอื่นก่อนที่มันจะสุดทาง
0: ผมคิดว่าในกระบวนการจะสุดทางเน
1: ี่
0: ยมันต้องพรูฟเว้นให้ได้จริงๆก่อนว่าม ันไปไม่ได้
1: ใช้คำนั้นดีกว่านะคือเราต้องเอามันสักตั้งจริงจังแบบเต็มที่จนรู้สึกว่าอะไรบางอย่างใช่ไหม
0: สำหรับพวกเรานะอาทิตย์ในการทำ execution มันจะต้องออกมา3อย่างแน่นอน
1: 3อย่างเหรอผลลัพธ์ execution เหรอ1
0: ยังไม่เป็นผลลัพธ์แต่ระหว่างทำ execution 1มันต้อง pivot
1: ก็คือ
0: มันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้อง modify ม
1: ันหันทิศใหม่เมื่อจำเป็นใช่ไหมหันทิศใหม่เมื่อจำเป็น
0: คุณลองนึกถึงไอ้ทางด่วนก็ได้ไม่ทางด่วนอ่ะไอ้ทางสาธารณะเนี่ยที่จะไปสนามบินน้ำอ่ะสมัยก่อนที่จะพอเราวิ่งงามวงวานแล้วเราจะเลี้ยวขวามันจะเข้าสนามบินน้ำใช่ไหมเข้าสนามบินน้ำนะแล้วรถมันก็ติดแล้วคุณคิดดูดิออกแบบสะพานตรงนั้นน่ะลงมาสะพานแม่งโคตรสูงเลยออกมาลงมาเพื่ออะไรเพื่อเบรก
1: ไฟเจอไฟแดงมันก็ไม่โฟลว์นี่เหมือนไปตัดทางที่มันกำลังเร็ว
0: แล้วมันก็ติดรถมันก็ติดอีลุงตุงนังอยู่มาวันนึงผมไปสนามบินน้ำอีกทีเขาเอาแบรีเออร์มากั้นไว
1: ้ฮ ให้ไปอยู่เทินใต้สะพาน

0: ไหม
1: ไปยูเทิร์นแล้วเข้าไปตรง
0: เอ
1: นั้นไอ้รถที่ลงจากสะพานมาก็ก็ดี
0: โฟล
1: แล้วทำไมไม่ทำงี้ตั้งแต่แรกวะ
0: นั่นสิ
1: ก็กลยุทธ์ไงถ้ากลยุทธ์มันไม่ได้ก็ไม่ได้ execution มันต้องเป็นไปตามกลยุทธ์ถ้ามันไม่ได้ก็แก้เราก็จะเป็น problem solving เราก็ต้อง pivot มีการแก้ไขแล้วก็มี problem solving และสุดท้ายต้องบางทีมันก็ต้อง perseverance นะ
0: คือทานคน
1: ต้องอดทน
0: อึด
1: ต้องทนทาน
0: อึดจนจะจบใช่ไหมอึดจนมันจบจริง
1: ๆคือผมก็ตอบไม่ได้ครับผมก็ตอบไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเราจะใช้ pivot หรือเราจะใช้ perseverance
0: อันนี้ต้องดูโลกแตก
1: ต้องดูจังหวะตรงนั้นว่าคนของเราเนี่ยทนได้ไหมทนกับสิ่งเราได้ไหมนะฮะสองคือผมสามารถจะมีความบังคับเขาให้อยู่ในสภาพนี้ได้ไหมเหตุผลในการของเหตุผลของผมในการที่จะให้เขา perseverance อยู่ตรงนั้นได้ไหมถ้าได้มันจะใช้วิธีนี้เพราะบางอย่างต้องแก้ไขด้วยความทนนะอย่างสมมติถ้าคุณจะทำ TikTok วันนี้คุณอาทิตย
0: ์
1: ยังไง3เดือนแรกคุณจะไม่ค่อยได้อะไรมันไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: เออ
1: เราจะต้องทำให้เกิดการรับรู้เราจะต้อง
0: ตอนนี้ตลาดมันแอดทัวร์มากมากแล้วแอดทัวร์มากมากแล้ว
1: ถูกป่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคุณทนไม่ได้ใน3เดือนนี้คุณไปลงทุนใน3เดือนนี้ทั้งๆที่ยังไม่มีคนดูก็เจ๊งอีกเหมือนกันครับแล้วคุณก็จะบอกว่ามันไม่เวิร์ก
0: ทั้งที่คุณแค่ไม่เข้าใจธรรมชาติของ
1: แล้วพอคุณลงทุนไปเยอะพอมันจะเวิร์กผ่านไป3เดือนคุณหมดแรง
0: ตอนที่มันกำลังจะได้แค่ว่าเส้นชัยอยู่ตรงหัวโค้งนะฮะ
1: มันจะเป็นอย่างนี้คุณ
0: ใช่ป่ะ
1: มันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการของ family เนี่ยมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยครับที่ผมคิดว่าในบางกรณีหรือหลายกรณีเนี่ยการที่คุณมีคนข้างนอกเข้าไปช่วยเป็นตัวตัดสินเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะมีประโยชน์แบบอย่างนี้
0: อืม
1: นะครับแล้วเราก็เป็นทั้งตัวขัดแย้งเป็นทั้งตัวเชื่อมเป็นทั้งตัวทำอะไรพวกอย่างนี้ใน family business มันก็ทำให้เขาเนี่ยโดยรวมๆนะครับ optimize การสื่อสารเข้าไปเป็นวุ้นแปลภาษาระหว่างพี่น้อง
0: วุ้นแปลภาษา
1: ระหว่างพี่สาวกับน้องเขยระหว่างน้องเขยพี่สาวลูกสาวกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มันได้แล้วแต่ฉากแล้วแต่โครงเรื่องของแต่ละที่ใช่ป่ะครับ
1: ใช่บางทีก็ต้องอดทนก็ต้องใช้ให้มันก็ต้องอดทนนะบางเรื่องเราเปลี่ยนได้บางเรื่องเราเปลี่ยนพ่อไม่ได
0: ้
1: หมายถึงเราเปลี่ยนพ่อเป็นคนอื่นไม่ได
0: ้
1: พ่อก็เป็นพ่อมันเป็นโลนี้มันก็จะติดตัวอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจและยอมรับย้ำนะครับทำความเข้าใจและยอมรับบางทีเข้าใจแต่ไม่ยอมรับคุณก็จะไม่สามารถอยู่ในสถานะนั้นได้
0: โอ้เพราะคีย์คือยอมรับ
1: ยอมรับก็ได้
0: ไม่ยอมรับอันนี้ไม่ยอมรับ
1: อย่างนี้ยอมรับไหม
0: ไม่แค่พูดแค่พูดคำว่ายอมรับเฉย
1: ๆแต่มันไม่ยอมรับจากกระบวนการในการทำคุณแค่บอกว่าคุณยอมแต่มันไม่ยอม
0: อันนี้เหมือนกับขอโทษอ่ะนะขอโทษเสียงแข็งอ่ะ
1: ก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะสุดท้ายอ่ะคุณก็หนีสภาวะวังวนอย่างนี้ไม่ได้อยู่ดีนะแล้วที่สำคัญทำไมเขาเป็นอย่างนั้นก็เพราะคุณเป็นอย่างนี
0: ้
1: ถ้าคุณไม่เป็นอย่างนี้เขาอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น
0: อันนี้น่าสนใจ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันเราเป็นวัตถุดิบเราเป็นวัตถุดิบให้อีกทางหนึ่งด้วยโดยที่เราอาจจะไม่ทันคาดคิด
1: ถูก
0: เออ
1: แล้วจริงๆแล้วก็เพราะพ่อเป็นอย่างนั้นลูกถึงเป็นอย่างนี้มันก็หมุนกลับกัน
0: ใช่ไหมแล้วถ้ามันวนเนี่ยใครจะเป็นคนแรกที่จะเริ่มนะเพราะมันไม่วน
1: คุณเคยท่องอันนี้ไหมฝนเอ่ยทำไมจึงตก
0: เพ
1: ราะกบร้องทำไมกบร้องเพราะท้องปวดทำไมท้องปวดเพราะข้าวดิบทำไมข้าวดิบเพราะฟืนเปียกทำไมฟืนเปียกเพราะฝนตกทำไมฝนตกเพราะกบร้องทำไมกบร้องเพราะมันก็หมุนกันอย่างน
0: ี้วงจร
1: เพราะฉะนั้นทุกแฟมิลี่มันจะมีวงจรแบบนี
0: ้
1: ถ้าตัดเองไม่ได้ก็หาคนอื่นไปช่วยตัดแค่นั้นครับ
0: โอ้
1: แต่ตอนเนี้ยต้องตัดละเพราะเวลาหมดแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: โอเค
0: แต่เคสคุณสมพลในเรื่อง family นี่น่าจะยังไม่หมดใช่ไหม
1: ยังครับเดี๋ยว
0: โอเคเรามาคุยกันข้างหน้ามาต่ออีกโอ้สนุกมีเหตุการณ์ได้เรียนรู้เยอะ
1: เป็นตุลาคมแล้วนะต
0: ุ
1: ลาแล้ว
0: ครับผมงั้นวันนี้ขอบคุณคุณสุมนนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับท่านฟังครับพักตรงนี้สักครู่นึงนะครับเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

0: Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
5: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่คุณอาทิตย์นะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์
5: วันพุธเนี่ยผมคุยกับท่านผู้ฟังถึงหัวข้อที่ผมไปพูดให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งนะครับ
6: ครับ
5: พูดกับผู้กระจายสินค้าไม่ใช่ผู้จำหน่ายนะผู้กระจายสินค้าไปหาบรรดาคู่ค้าต่างๆนะครับจากบรีฟเนี่ยผมก็แปลงเป็นหัวข้อว่าเปิดเกมล่าพาวิกฤตความเร็วคือพระเจ้า
6: โอ้โหความเร็วคือพระเจ้า
5: อันเนี้ยก็จะมาคุยกันท่านผู้ฟังเนี่ยก็ไม่ได้พูดในบริบทที่ผมไปพูดกับบริษัทนี้นะ
6: แต่ว่าด้วยคอนเซ็ปต์เดียวกันใช่ไหมด้วยคอนเซ็ปต์เดียวกัน
5: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวหัวข้อเนี้ยมันเอามาใช้ได้คือคำถามแรกเนี่ยท่านผู้ฟัง คิดว่าท่านจะเปิดเกมหรือรอให้คนอื่นเปิดเกม
6: อ
5: ย่างกรณีสวเนี่ยที่ท่านลากาซังจนปัจจุบันนี้เนี่ยนะจริงๆถ้าไม่มียิ่งชีพกับไอติมเนี่ยคือไม่มีไอติมกับไอรอเนี่ย
6: ไอติมกับไอรอ
5: นานมันไม่ยากนะคือพูดง่ายๆก็คือถึงจะมีคำอันเนี้ยของกกต.เนี่ยนะที่มีมติไปแล้วเนี่ยมันไม่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ขนาดนี้นะเพิ่งจะประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยนะที่ยิ่งชีพพรีชีพอ่ะก็โดนฟ้องเพียบเลยใช่ไหม
6: แล้วก็เปิดข้อมูลแต่ละอย่างเดินเกมแต่ละอย่างนะจัดกิจกรรมแต่ละอย่างนะ
5: แล้วไอติมเนี่ยก็เรียกว่าเล่นบทห้าวเลยนะตรงข้ามบุคลิกเขาเลยอ่ะ
6: เออ
5: ใช่ไหมถามว่าสองคนเนี้ยเปิดเกมเปิดเกม
6: ยิงมาหาเกมเลยอันนี้นะ
5: เปิดเกมเปิดเกมเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามของสองคนเนี้ยก็ต้องคิดด้วยว่าเขาจะต้องทำเกมอะไรขึ้นมาในช่วงกันใกล้ๆจริงแล้ว
6: ใช่ไหมใช่
5: และ
6: คีย์มันอยู่ต้องวางพล็อตมาเรื่อยๆ
5: คีย์เนี่ยมันอยู่ที่ไอตัว26มันออกมาได้ไงว่า26เนี่ยชุดที่26อ่ะเอกสารนะดูเหมือนเยอะประ 90,000 เนี่ยอยู่ในไอ้ตั้มเนี่ยนิดเดียวเองใช่ไหม
6: ใช่
5: พอมีตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บมีรายละเอียดขนาดนี้ปุ๊บนี่คือเปิดเกมเลยใช่ไหม
6: จะ
5: ต้องฟังไปดูเถอะตอนนี้คนที่จะชนะเนี่ยคือคนที่เปิดเกมเท่านั้นนะคือถ้าเราพูดถึงการทำธุรกิจเนี่ยคุณก็คือคุณต้องเปิดแคตตากรีใหม่ผมยกตัวอย่างอย่างแซนเนี่ยกับแฟนเขาสองคนเนี่ยเขาเปิดเกมมือกรุบเขาเปิดเกมมือกรุบเลยนะท่านผู้ฟังคือเขาเอาบุกมาคือบุกเนี่ยดีต่อสุขภาพใช่ไหมแต่ปลาหมึกเนี่ยไม่ดีสุขภาพแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็กินแต่ว่าไม่ได้กินเยอะ
6: สามสามสาม
5: สามสี่เส้นเท่านั้นเอง
6: แต่น้อยก็โอเค
5: แล้วก็เนี่ยแม้กระทั่งผมก็กินในมันฝรั่งนะแต่ผมกินแค่ประมาณ3เส้น4เส้นเอง
6: เอาบอกหายาก
5: ก็คืออย่าไปกินแบบโอ้โหนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่ง คุณอาทิตย์เป็นผู้หญิงต่างชาติคอนโดเรานี่แหละผมตกใจเลยผมไม่รู้ว่าเขาจะมีอายุยืนถึงขนาดไหนนะต้องถือข้าวโพดอ่ะถังเหมือนถังน้ำอ่ะคุณเคยถูบ้านมาแล้วถูบ้านไหมถ้าถูบ้านแล้วคุณจะต้องมีถังน้ำแล้วคุณต้องไปซัก
6: นี่ก็ใหญ่กว่าถังใหญ่ๆตามโรงหนัง
5: นั่นแหละถังยามใหญ่มากผมมันคิดว่าถ้าเขากินแบบนี้สักประมาณปีนึงเนี่ยผมคิดว่าเขาตายอ่ะเออเขาตายอ
6: ่
5: ะ
6: นะทางน้ำเลยเหรอ
5: เออทางน้ำเลยอ่ะคิดว่าตายเลยผมไม่รู้ว่าเขากินหมดถังนี้เขาจะต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าย
6: ังไงอะไรเงี้ยโอ้ย
5: คือข้าวโพดเนี่ยนะผมยังไม่กล้ากินเลยอ่ะไม่อย่าว่าแต่ข้าวโพดอย่างนี้นะข้าวโพดฝักผมยังไม่กินมันเป็นน้ำตาลไง
6: เออ
5: ใช่ไหมกินถังอย่างนี้นึงไม่กลัวตายเหรอในยุคนี
6: ้ครับ
5: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินอะไรพวกนี้มันก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องมานั่งดูแหละ
6: อ
5: ย่างเงี้ยอย่างแจนเนี่ยเขาก็ทำชาไข่มุกนี่ก็สุดยอดทำให้คุณตายเลยนะชาไข่มุกเนี่ยเขาก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งเลยเขาคนอยากกินปลาหมึกใช่ไหมอยากกินปลาหมึกใช่ไหมกินไม่ได้ใช่ไหมมันแพงใช่ไห
6: ม
5: แล้วมันไม่ดีสุขภาพด้วยใช่ไหมเอานี่เอาบุกมาทำเป็นคล้ายๆปลาหมึกเลยแล้วใช้ชื่อปลาหมึกด้วยใช้ชื่อปลาหมึกด้วยก็คือหมึกกรุบโอ้โหคุณก็เป็นคนแรกเลยที่สร้างแคตตาล็อกเลยนี่เอาหมึก
6: เส้น
5: หม
6: ึ
5: กขึ้นบุกใน
6: ตลาดใช่ไหม
5: แล้วแพ็กเกจจิ้งยังก็สร้างสมชนะเลยแหละแพ็กเกจจิ้งเนี่ยหรูหราไอ้ปลายเต่าทองนี่เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเลยใน30ปีเนี่ยมึง
6: ยิ่งรู้หลาดูทันสมัย
5: ใช่ไหม
6: แล้วก็มีทำให้เป็นเชฟที่มันดึงดูดตา
5: ใช่ไหมแล้วก็มีไอ้นั่นเขาอีกไอ้ช่องเขาอะใช่ไหมช่องเขาเองอะนี่ก็โหทำรายได้เป็นพันล้านเลยอะ
6: เขาเรียกว่าเป็นหัวหอกเปิดแคตตาล็อก
5: อันเนี้ยก็คือเปิดเกมรุกหรือแม้กระทั่งอูนซึ่งตอนนี้ก็เลี้ยงลูกเป็นหลักละ
6: เมื่อกี้กำลังนึกถึงอยู่เลยนะตอนที่เหมือนแค่ตอนที่เข้าเซเว่นนี่คล้ายๆกันเลยนะ
5: ใช่ไม่ก็ก่อนเข้าเซเว่นอีกคือเขาทำไอ้ตัวกาโนล่าเนี่ยใครรู้จักละกาโนล่าท่านผู้ฟังคนไทยไม่กิน
6: เป็นแบบตลาดเฉพาะมาก
5: คนไทยไม่กินคล้ายๆกับไอ้ของอเมริกาม
6: ันเป็นคนนี้นึกถึงอะไรคอนเฟลกใช่ไหมถ้า
5: เรียกใครเคนล็อกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้คนรุ่นใหม่มันก็กินไง
6: ใช่ไหมแต่นี่มันกลายเป็นทะเลธัญพืชผสมผลไม้ผสมตัวผสมอะไรหลายอย่างเนี่ยครับ
5: ดีต่อสุขภาพ
6: เ
5: นี่ยแล้วเกิดมาบรรลุกวนแล้วก็มาปังที่เอสเอ็มตีแตกไง
6: อ
5: ันนั้นน่ะใช่ไหมอันนี้เขาก็เปิดแคตตาล็อกใหม
6: ่ถือว่าเปิดเลยนะ
5: แล้วพอเปิดเลย
6: โอ้ยี่ห้อต่างๆเนี่ยทุกยี่ห้อทำน้ำคล้ายๆอย่างมือกรุบก็เหมือนกันพอมือกรุบลงแป๊บนึงเนี่ยอย่างเล
5: ถ้าเป็นของเก่าหน่อยก็คือเท่าแก่น้อยไงล่ะ
6: อันนี้ชัดเจน
5: สันลายมีมาต้องนานแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้มีสันลายที่มาทำเป็นเรื่องเป็นราว
6: เป็นสแน็คเรื่อง
5: แล้วขายในเซเว่นอีเลเว่นใช่ไหมพวกนี้เปิดเกมรุกทั้งนั้น
6: ถือว่าเป็น
5: แม้กระทั่งลงทุนแมนเนี่ยมันก็มีคนเนี่ยก็เขียนไปความรู้แต่มันไม่มีใครโปรเฟชชั่นไลซ์นะลงทุนแมนนี่มันเขียนทุกวันไอ้คนโน้นคนนี้เขียนบางทีก็มีทีมบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปต่อยอดเป็นคอร์สต่อยอดเป็นหนังสือต่อยอดเป็นที่ปรึกษาอะไรพวกนี้ใช่ไหม
6: กลายเป็น
5: อันนี้ก็เปิดเกมรุก
6: กลายเป็นผลิตภัณฑ์
5: ตลาดตลาดอะไรได้แล้วก
6: ็ครับ
5: รับเป็นที่ปรึกษาในการเงินเวลแมเนจเมนต์อะไรพวกนี
6: ้
5: หรือว่าจิตตะนี่ก็คือเอา Data Analytics มาแล้วก็พานักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้าไปไปมึงไม่ต้องมาจมปลักอยู่กับกองทุนในเมืองไทยละมึงก็ไปโน่นเลยไปลงทุนไอ้เจนเซ่นหวงไอ้แอปเปิลมึงไปดูเลยว่าไอ้วอร์เรนบัฟเฟตลงอะไรที่กูลงให้คุณด้วยเนี่ย
6: ใช่ไหมจากชี้ทางจนกลายเป็นผลิตภัณฑ
5: ์ใช่ไหม
6: พลังเงินออกมา
5: แล้วเขาก็เอาไอ้สถิติมานั่งดูอะไรพวกนี้
6: ใช่สายอนาลิติกใช่ไหมสายอนาลิติกนี
5: ้เห็นไหมพวกนี้เนี่ยเขาเปิดเกมรุกทั้งนั้นถ้าคุณรอให้คนอื่นเปิดเนี่ยคุณก็ไปเล่นในเกมเขาสิใช่ไหมคุณก็ถ้าคุณเล่นในเกมเขาถ้าคุณเล่นในเกมเขาแต่ว่าคุณมีทุน หรือคุณมีตัวที่3ของที่ผมจะพูดเนี่ยคือความเร็วคือพระเจ้า
6: อ่
5: ะจริงๆความเร็วคือพระเจ้าเนี่ยผมได้ยินคำเนี้ยมาจากคุณเศรษฐาทวีสิน
6: โอ้
5: คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยพูดเอาไว้จริงๆก็คือในช่วงโควิดเนี่ยมันก็คือช่วงโควิดมันก็จะเป็นช่วงอะไรที่แบบคนมันไม่รู้อะไรเยอะไงคือโควิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรอันโนนอันโนน
6: ใช่ประสบการณ์ใหม่ของโลกไปนี
5: ้แล้วมันเกิดแบล็กสวอนขึ้นมาคือมัน
6: ล็อกดาว
5: น์เรื่องที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตอะไรเงี้ยใช่ไห
6: ม
5: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยหรือว่าหลายๆอย่างเลยเนี่ยมันคือการเอ็กซ์เพอริเมนต์
6: ใช่ไหมทดลองแบบเขย่าแรง
5: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่า experimentation marketing มันก็เลยเกิดว่าตัวคนที่เป็น SME หรือว่านักธุรกิจเนี่ยต้องมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะ
6: อยากทดลอง
5: นักวิทยาศาสตร์มาทดลองไงตั้งสมมติฐานทดลองแล้วก็ทำซ้ำๆถ้าเกิดมันได้ผลเหมือนกันเนี่ยก็เอามาเป็นทฤษฎี
6: แล้วก็ขยายผลใช่ไหมลงทุนเพิ่มอะไรเงี้ยสเต็ปไปมี process พวกนี้ทำมาขึ้น
5: ทำธุรกิจเนี่ยใครไม่มีทฤษฎีทางธุรกิจล่ะ
6: ใช่ไ
5: หมถ้าไปถามปีเตอร์ดักเกอร
6: ์
5: กูรูในกูรูก็บอกว่าทุกบริษัทเนี่ยมันจะต้องมีทฤษฎีทางธุรกิจแต่ถ้าไปถามไมเคิลพอร์เตอร์อันนี้กูรูสายกลยุทธ์ก็บอกว่าทุกบริษัทเนี่ยมันจะต้องมีกลยุทธ์ธุรกิจถ้าบริษัทไหนเนี่ยไม่มีทฤษฎีการทำธุรกิจมันก็ไม่รอดก็มาละใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงทฤษฎีการทำธุรกิจเนี่ยนะมันต้องมีอะไรบ้างอ่ะ
6: ใช่ไหมมันก็จะพูดถึงสมมติฐานใช่ไหมทฤษฎีเนี่ยก็ต้องนึกไปถึงว่าคำว่าสมมติฐานนี่คือเรามองว่าสภาพแวดล้อมในการแข่งขันเป็นอย่างไรนั่นก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งใช่ป่ะคุณนิยวัฒน์ต้องดูก่อนว่าไอ้ยูรอบๆที่เราลงไปเล่นเนี่ยหน้าตาประมาณไหนเราเข้าใจว่าเป็นยังไงอันนี้คือสมมติฐานจริงไม่จริงก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจถูกหรือไม่ถูกแต่ละคนก็จะเชื่อไปคนละแบบใช่มั้ยเสร็จแล้วมันก็จะต้องมีสมมติฐานว่าด้วยคู่แข่งใช่มั้ยเราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะแล้วคู่แข่งเนี่ยประมาณไหนเขาเป็นใครเขาน่าจะคิดยังไงนะอีเวนต์กับตัวลูกค้าตัวเราเองอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องรู้พวกที่มันเป็นองค์ประกอบของตลาดและการแข่งขันที่เราลงไปเล่นน่ะนะต้องคิดแล้วก็ที่ผมเข้าใจว่าที่ดักเกอร์ใช้คำว่าสมมติฐานเพราะว่าทุกคนต่างเข้าหาความจริงว่าแล้วทำความประเมินว่าสถานการณ์น่าจะประมาณไหนแต่เราตอบไม่ได้ชัดหรอกว่านั่นคือความจริงแน่ๆก็เลยไม่พูดว่าเป็นความจริงของตลาดหรือความจริงของคู่แข่ง
5: ซึ่งตรงนี้นะก็คือว่าที่คุณเฮ็ดพูดว่าอะไรนะถ้าเรามี theory of business ใช่ไห
6: ม
5: คือเงี้ยก็คืออย่างเนี้ยแต่นี้ถ้าไปถามตัวคนเขียนหนังสือเนี่ยไอ้ดิสรัปชันน่ะ
6: เคลตันคริสเตนเซน
5: ก็จะขยี้ทฤษฎีมากกว่านี้อีกนะในหนังสือ
6: ใน
5: หน
6: ัง
5: สือ How You Measure Your Life อ่ะนะวิธีการวัดไอ้ชีวิตของคุณเนี่ยเขาเล่าให้ฟังถึงตัว
0: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลต้องวงทูจากไปอย่างสงบวัย56ปีหลังป่วยรักษามะเร็งโพรงจมูกอดีตนักร้องดังยุคต๋องวงทูหรือต๋องสุรพันธ์จำลองกุลจากไปอย่างสงบในวัย52ปีเมื่อเช้าวันนี้ขออภัยค่ะในวัย56ปีเมื่อเช้าวันนี้28กันยายนเวลา 10:20 นหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4โดยครอบครัวได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตว่าต้องได้จากไปแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลกำลังเตรียมงานด้วยก่อนหน้านี้เพเปิลปรีนาพันธ์ลูกสาวของต๋องได้โพสต์ประกาศขอรับบริจาคเลือดให้พ่อเนื่องจากคุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดโพรงจมูกและเสียเลือดเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เลือดและเกร็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษาจึงขอรับบริจาคเพื่อทดแทนเลือดในคลังของโรงพยาบาลที่เบิกมาใช้ในการให้เกร็ดเลือดกับทางคุณพ่อพร้อมเปิดเผยว่าคุณพ่ออยู่ในช่วงพักฟื้นอาการดีขึ้นตามลำดับสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบในภายหลังรัฐมนตรีซาบิดาเปิดโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมการเปิดโรงครัวจิตอาสาครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมการศาสนาสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทข้าวแสนดีจำกัดและคุณสมใจนึกเองตระกูลประธานที่ปรึกษาบริษัทนางสาวทินไทยงาม2559จำกัดในการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรามคำแหงยังท่วมหนักกทม.เปิดเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำคลองกระจะเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำและคลองย่อยต่างๆที่กำลังท่วมขังในพื้นที่โซนรามคำแหงโดยพบว่าเปิดเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องหลังคลองแสนแสบลดระดับลงทำให้การระบายน้ำลงคลองหลักทำได้อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้จะช่วยให้โซนถนนรามคำแหงช่วงต้นน้ำลดลงได้โดยได้สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงต้นรามคำแหงซอยรามคำแหง23รามแยกรามคำแหง24และภายในซอยเทพลีลาซึ่งพบว่ายังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยรองผู้ว่าวิษณุกล่าวว่าตลอดแนวคลองแสนแสบมีสถานีช่วยดึงน้ำออกจากซอยย่อยหลายจุดอย่างเช่นที่สูบน้ำจุดรามคำแหง39ซึ่งช่วยดึงน้ำที่ท่วมขังบนถนนรามคำแหงและภายในซอยเทพลีลาโดยคาดว่าหากไม่มีฝนตกมาเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ภายในซอยเทพลีลาและถนนรามคำแหงบางจุดจะดีขึ้นขณะที่ในพื้นที่รามคำแหงจะเร่งระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำบนถนนสายหลักให้ได้ก่อนส่วนตามซอยต่างๆที่มีน้ำท่วมขังจะลดลงตามลำดับซึ่งบางจุดอาจช้าตามกายภาพถนนโดยวันนี้จะมีการนำรถโมบายสูบน้ำไปช่วยสูบน้ำในซอยบางจุดเพื่อลดระดับน้ำในโซนรามคำแหงให้มีการระบายได้ดียิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พ พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยง

0: บริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับอยู่กับผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะแล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะครับเป็นวันที่หลายคนอาจจะมึนงงสงสัยนะเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะปริมณฑลเนี่ยนะครับโอ้โหฝนตกแช่นะแล้วก็แช่แบบทั้งวันจริงจริงก็เริ่มตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีแล้วนะก็คุยให้ฟังแล้วตั้งแต่ช่วงที่จัดรายการอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ที่แล้วผมยังเตือนเลยนะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะมันต้องมีฝนตกหนักตกแช่นะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะแต่ว่าหลายท่านก็คงเจอประสบการณ์เดียวกันนะเพราะว่าฝนที่มันตกลงมาแช่เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกด้วยนะฝั่งตะวันออกกับฝั่งตอนออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานครหมายความว่าแถวมีนบุรีนะบางกะปิลาดกระบังรามคำแหงคลองจันนะแฟดคลองจันนะโอ้โหสถานการณ์นี่เรียกว่าสาหัสสากรรจ์นะแล้วก็น้ำที่มันจะระบายผ่านในคลองชยันตุชิตนะเห็นทางแล้วก็คลองประเวศเนี่ยมันก็คดเคี้ยวเลี้ยวรถนะครับมันไม่ใช่แบบเป็นน้ำหรือว่าเป็นลำน้ำทางตรงอย่างเดียวนะมันก็มีแบบโอ้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาม้วนหน้าม้วนหลังเห็นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าการระบายน้ำโดยเฉพาะแถวลาดกระบังเนี่ยนะฮะที่แฝกคลองจันแล้วก็ทางฝั่งลาดกระบังเขตลาดกระบังมีนบุรีแถวนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะแต่ว่าที่เราเจอกันทั่วหน้านะก็คือตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมวันเสาร์เนี่ยใครตื่นมาตอนเช้านี่รู้เลยว่าน้ำท่วมหรือเปล่านะเพราะว่าพอตื่นมาเสร็จเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะในหมู่บ้านเนี่ยนะแล้วก็คลองตรงคลองสวยเนี่ยนะที่ต่อคลองบางตลาดคลองบางพูดแล้วจะต้องยาวนู่น7กิโล8กิโลไปถึงเจ้าพยานะแถวปักเกร็ดออกทางนู้นน่ะนะโอ้โหคือสาหัสจริงๆนะคลองและคลองสวยนี่พอทำถนน4เลนน่ะไอ้ตรงหน้าไอ้ขยับมาจากที่ธุรกิจบัณฑิตตรงการประปานครหลวงอ่ะนะแล้วก็ริมคลองเรียบคลองประปาเนี่ยนะหรือว่าคลองถนนประชาชื่นเนี่ยตรงเนี้ยนะมันจะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะประมาณสักกิโล

กิโลเศษจากถนนแจ้งวัฒนะเพื่อจะตัดตรงไปแล้วก็ไปออกที่ตรงการประปานครหลวงไปที่แยกสามัคคีนะแล้วก็ตรงไปตรงแยกพงเพชรอ่ะนะผ่านมอธุรกิจบัณฑิตเนี่ยเนี่ยมันจะมีอยู่ระยะหนึ่งฮะช่วงแจ้งวัฒนะมาถึงการประปานครหลวงนะจาก4เลนฝั่งนู้นมาแล้วมันเหลือ2เลนไปกลับเขากำลังทำถนนอยู่เขาจะขยายถนนให้มันเป็น4เลนเมื่อก่อนเนี้ยมันก็จะมีคลองที่อยู่ติดกับถนนตรงนี้ติดกับคลองประปานะเราจะเรียกว่าคลองเรียกถนนเรียบคลองประชาชื่นก็ได้หรือว่าไอ้ถนนเรียบคลองประปาหรือว่าถนนประชาชื่นก็ได้ไม่ผิดแต่ประการใดพอจะขยายถนนนะสิ่งที่ต้องทำก็คือมันก็ต้องไปกินพื้นที่สำหรับคลองในการระบายน้ำถูกไหมมันกินเข้าไป2เลนอ่ะกูลองนึกสภาพมันหายไปครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเวลาฝนมันตกลงมาหรือว่าน้ำที่มันรอการระบายอ่ะพื้นที่มันจำกัดอ่ะแล้วมันต้องส่งน้ำก็คือสูบน้ำออกจากคลองสวยไปที่คลองบางตลาดซึ่งอยู่ในซอยสามัคคีอ่ะหรือว่าคลองบางพูดอ่ะอีกที่นึงมันไปได้ตรงที่นะแต่ผมจำไม่ผิดอ่ะหรือว่าแถวๆนี้แหละมันก็ต้องสูบน้ำไปอ่ะข้างในก็เต็มแล้วตรงเนี้ยมันล้นเลยก็เลยทำให้ตรงนี้แหละแถวเนี้ยทั้งแผงเลยถนนประชาชื่นนะแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งเนี่ยที่คุยกับคุณผู้ฟังไปเนี่ยนะตั้งแต่หน้าแมคโครยาวไปถึงนู่นน่ะยาวไปจนถึงตรงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจนถึงตอนนี้หน้าแมคโครนะตรงก่อนขึ้นทางด่วนน่ะแล้วก็ยาวไปถึงไทยวัสดุทางที่จะเลี้ยวขวาไปเมืองทองธานีเนี่ยนะน้ำยังท่วมถนนอยู่เลยนะแต่ถามว่าสัญจรได้ไหมถ้ารถใหญ่เนี่ยสัญจรได้รถเล็กอาจจะลำบากหน่อยนะก็เนี่ยเพิ่งดีขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยนะเมื่อเช้าเนี่ยจะผมดูจากที่บ้านเนี่ยน้ำเนี่ยลดลงไปได้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประมาณสัก10เซน15เซนนะแต่ก็ยังไม่ได้แบบแห้งนะก็ยังติดปัญหาเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของน้ำท่วมฝังอยู่นะแต่ก็เข้าใจนะแล้วก็เนี่ยก็ภาวนาให้วันนี้นะตอนแรกก็นึกว่าฝนมันจะมีมาปล่อยๆนะโชคดีมากผมดูจากภาพไอ้เรดาร์นะหรือว่าไอ้พยากรณ์อากาศเนี่ยนะแผนที่อากาศเนี่ยมันเป็นร่องฝนพอดีนะก็คือมีฝนตกทางฝั่งตะวันออกนะฝั่งตะวันออกนี่ก็แถวทางมีนบุรีแถวนั้นลาดกระบังมีฝนตกนะครับแต่ว่าทางฝั่งตะวันตกก็จะเป็นฝนแถวนครปฐมนะเนี่ยมันก็เป็นร่องที่ฟ้ามันเปิดก็น่าจะช่วยได้พอสมควรนะแต่ว่าไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะที่หนักหนาสาหัสนี่คือที่ในกรุงเทพมหานครผมก็จะเข้าใจว่าที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยหนักหนาสาหัสแต่ขณะเดียวกันในต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่าขออภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้นะหรือว่าพูดง่ายๆคืออีสานใต้นะไล่มาตั้งแต่สุรินทร์บุรีรัมย์นะแล้วก็ลงมาที่นครราชสีมาตอนใต้นะที่มันติดกับบุรีรัมย์ติดกับสุรินทร์แถวๆนั้นนะแล้วก็เลื่อยมานะจนมาถึงฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนะจันทบุรีตราดระยองนะฝั่งเนี้ยหนักหนาสาหัสแต่ข่าวคือแน่นอนว่ามันในกรุงเทพมหานครข่าวมันก็ต้องเยอะกว่าถูกไหมส่วนใหญ่คนอยู่ตรงเนี้ยแออัดตรงเนี้ยแต่กบินบุรีโอ้โหแต่ละที่นะฝั่งระยองฝั่งชลบุรีเนี่ยนะจันทบุรีตราดเนี่ยฝนหนาแน่นมากแล้วก็น้ำท่วมนะครับในหลายที่นะที่ผมไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ๆสำคัญนะที่เราเห็นภาพข่าวกันอย่างเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยนะคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตอนนี้ความจุอ่างเท่าไหร่แล้วนะ 98% นะฮะแล้วน้ำเนี่ยนะไหลเข้าอีก14ล้านลูกบาศก์เมตรเขาก็ปล่อยน้ำออก19,430,000ลูกบาศก์เมตรมีเมื่อวานนี่แหละที่ไปขอความร่วมมือไม่งั้นแถวไอ้คลองมันเดือคลองอะไรนะที่พอออกมาจากขุนด่านประการชนแล้วก็พอเปิดสปริงเกอร์อ่ะนะแล้วปล่อยให้น้ำมันไหลออกมาทั้ง4ช่องอ่ะเห็นใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือความจุมันจะเต็มความจุแล้ว 98% นะคลองสียัดครับอันนี้ที่ฉะเชิงเทราตอนนี้ 99% นะฮะมีน้ำไหลเข้า50ล้านลูกบาศก์เมตรนะนี่แสดงว่าเต็มแน่ๆความจุอ่างเดี๋ยวก็ต้องเก็บกักอะล้นอะนะน่าจะ100กว่า100 110 115น่ะนะไหวหรือเปล่าเนี่ยต้องดูถ้าไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ล้นสปินเวย์ออกมานะที่กระแสครับกระแสเนี่ยตอนนี้เกินความจุอ่างไปแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ 112% นะ
น้ำไหลเข้าปล่อยออกเนี่ยปล่อยออกมากกว่าไหลเข้านะปล่อยออกนี่ 27.94 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าน้ำไหลเข้า 27.50 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอีกที่หนึ่งนะไปดูสักนิดหนึ่งนะป่าสักชลสิทธิ์นะตอนนี้ 96% ก็เรียกว่าใกล้เต็มแล้วนะฮะแล้วก็มันก็จะมีผลต่อเนื่องนะขอบเขื่อนพระราม6ใช่ไหมแถวตรงท่าเรือแถวพระนครศรีอยุธยาฝั่งนู้นอ่ะแล้วก็น้ำป่าสักเนี่ยมันจะต้องถ้ามันไม่ไหวก็ต้องปล่อยมาเพิ่มนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไปดูภาคตะวันตกกาญจนบุรีนะราชบุรีแถวนั้นฝนตกหนักนะทองผาภูมิไซโยกท่ามะกาเนี่ยฝนตกหนักนะครับแล้วมีน้ำท่วมนะครับบางจุดบางที่โดยเฉพาะริมแม่น้ำแควนะตรงไอ้ถ้ำกระแซนึกออกใช่ไหมไอ้ตรงทางรถไฟสายมรณะที่ถ่ายรูปมันสวยๆอ่ะตรงนั้นเนี่ยมันมีรีสอร์ทอยู่ข้างล่างท่วมไปอีกแล้วนะผมเห็นภาพข่าวเมื่อเช้าเนี่ยท่วมอีกแล้วเพราะว่าความจุนะอย่างเขื่อนศรีนครินทร์นะตอนนี้ 91% เขื่อนวชิราลงกรณ์ 93% นะนี่เรียกว่าเขื่อนขนาดใหญ่ความจุก็เยอะนะแล้วก็ผลที่มันมาน้ำที่มันมาเนี่ยนะมันก็โอ้โหไหลเข้าคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะ194ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยไหลเข้านะฮะ108ล้านลูกบาศก์เมตรนะแล้วเห็นทางผู้ว่าราชการกาญจนบุรีเนี่ยขอความร่วมมือเลยอย่างน้อยๆไม่ปล่อยน้ำออก2วันนะตอนนี้ไม่มีน้ำไหลออกนะสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะส่วนศรีนครินทร์นี่ก็ปล่อยน้ำออกนิดเดียวนะประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสภาพของน้ำในเขื่อนต่างๆนะเช่นเดียวกันนะเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทตอนนี้มันมีการปรับการระบายน้ำนะขึ้นมาเป็น 2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากเดิมเนี่ยนะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราเห็นละ 1,790 แล้วก็ขึ้นมาเป็น 1,800 ถูกไหมแล้ววันนี้นะปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้สำหรับเขื่อนเจ้าพยาที่ชัยนาทเพราะฉะนั้นแถวป่าโมกนะใครที่อยู่ท้ายเขื่อนนะน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะอันนี้ต้องติดตามต้องดูอ่ะนะแล้วก็การบริหารจัดการมวลน้ำมาอย่างเงี้ยนะแล้วน้ำที่มันค้างอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนนทบุรีจุดยังค้างอยู่เลยนะแล้วก็มีน้ำเหนือลงมาเติมเนี่ยนะช่วงนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการดีๆนะใครที่อยู่ใกล้ทางน้ำนี่ต้องดูอย่างใกล้ชิดนะครับติดตามสถานการณ์หน่อยนะละเลยไม่ได้ละเลยไม่ได้อันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองวันนี้ก็ดีเดย์แล้ว28กันยายนตอนแรกครม.เขาบอกเป็นวันหยุดราชการในกรุงเทพมหานครใช่ไหมแล้วก็รวมไปถึง3จังหวัด4จังหวัดนะปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนะพูดง่ายๆกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษนะ2วัน28 29ผมก็รออยู่ว่าเอ๊ะทางด้านของอะไรล่ะศาลรัฐธรรมนูญน่ะเขาจะอ่านคำวินิจฉัยเขาจะมีการลงมติเรื่องของคดีบาร์โค้ดหรือเปล่าแล้วก็ QR code หรือไม่เนี่ยนะตอนแรกสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขาก็ชี้แจงเลยบอกว่าวันนี้ปิดศาลนะหลังจากนั้นฮะคือผมว่าดูอ่ะเมื่อวานเนี้ยพอประมาณสักบ่าย 3-4 โมงเย็นเนี่ยพอมันมีมติครม.ออกมาเพราะเขาประชุมนัดพิเศษเนี่ยนายกกลับมาแล้วอ่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นตัวศาลรัฐธรรมนูญเองบอกว่ายังยืนยันนะว่าจะลงมติและจะวินิจฉัยแถลงคำวินิจฉัยตอนบ่าย2โมงตอนนี้บ่าย2โมง21นาทีศาลรัฐธรรมนูญกำลังอ่านคำวินิจฉัยอยู่นะสำหรับคดีบาร์โค้ดว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยลับหรือไม่นะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมต้องแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยนะจริงๆผมจะเปิดให้ฟังแหละว่าศาลเขาวินิจฉัยยังไงนะแต่ว่าด้วยความที่ถนนบางเส้นเนี่ยผมออกไปยังไม่ได้นะวันนี้ผมจัดรายการที่บ้านนะต้องบอกคุณผู้ฟังนะแต่ว่าพิเศษสักนิดนึงนะฮะช่วงที่2และช่วงที่3เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดสายแต่เราต้องได้ยินเสียงคุณวีระผมจะเอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่ค้างไว้มาเปิดต่อนะครับแล้วก็ช่วงที่4ช่วงสุดท้ายของรายการผมจะกลับเข้ามาจัดรายการสดอีกครั้งนึงนะเพื่อจะติดตามคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าช่วงที่ผ่านมาชั่วโมงเศษๆเนี่ยที่เขานั่งอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีผลเป็นประการใดหรือถ้าจะเปิดฟังได้นะ
ป็นช่วงท้ายหรือจะมีข่าวอื่นเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนวันนี้ขออนุญาตจริงๆไม่ได้ไปจัดสดไม่ได้ไปเปิดสายนะจริงๆก็ตั้งใจจะไปจนเมื่อวานเนี่ยฮะพอดูสถานการณ์แล้วไม่สามารถจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าเราทำความเข้าใจตกลงกันประมาณนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์

0: 1-800-589-4646 Line @royalhouse
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
5: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
4: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
5: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
8: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า

0: กับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีคุณดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Biggest Coup แห่งแรกของเอเชีย Advance

0: ียว
1: เรื่องกรอกน้ำต้องเพียว
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็วันนี้นะอย่างที่คุยให้ฟังในช่วงแรกนะเราก็สรุปข่าวสารต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายท่านก็คงเจอปัญหาเดียวกันนะครับคือน้ำท่วมขังนะในหลายพื้นที่นะของกรุงเทพมหานครนะอย่างของผมนี่แจ้งวัฒนะโอ้โหเรียกว่าสาหัสสาหัสนะคือตั้งแต่วันศุกร์แล้วแหละนะผมก็โพสต์ในโมล่าออนไลน์นะให้เห็นบรรยากาศว่าฝนที่มันชุ่มฉ่ำลงมานะเรื่องจริงมันก็ต่อเนื่องจากวันพฤหัสนะที่เราเตือนตลอดนะผมนี่ต้องบอกว่าก็เตือนมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะว่าจะมีฝนตกหนักนะแล้วก็มันจะแช่อยู่โดยเฉพาะช่วงพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะก็เลยทำให้หลายพื้นที่นะน้ำท่วมขังนะแจ้งวัฒนะนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะรถเล็กนี่ไม่สามารถผ่านไปได้เลยนะวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาคุยกันผมยังบอกเลยเนี่ยตั้งแต่แมคโครนี่แหละนะยาวไปจนถึงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะแล้วก็ไปอีกทีนึงก็คือแถวนู้นน่ะแถว5แยกปากเกร็ดนะถามว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมดีขึ้นตามลำดับครับแต่ว่าที่มันไม่ดีขึ้นนี่อันนี้ของผมที่ไม่ดีขึ้นเลยในหมู่บ้านนี่น้ำขังนะครับน้ำขังนะเพราะว่าคลองสวยนะมันพอทำถนน4เลนตรงคลองประปาเนี่ยนะคลองสวยเนี่ยมันไม่มีทางไปมันเป็นคลองตันเลยนะจะเรียกว่าคลองไม่ได้แล้วต่อไปคงต้องเรียกว่าบ่อนะแล้วก็ใช้ต้องใช้วิธีสูบน้ำเข้าคลองบางพูดนะก็ไปสูบเข้าไอ้ตรงคลองบางพูดบางตลาดอะไรพวกอย่างเงี้ยนะน่าจะเข้าคลองบางตลาดนะไปเข้าทางสามัคคีอ่ะนะแล้วก็เพื่อระบายน้ำออกไปที่เจ้าพยาอันนี้มันก็เลยทำให้น้ำมันท่วมขังนะแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงที่จะเอารถออกไปข้างนอกเพราะว่าเราใช้รถ EV ด้วยนะวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังช่วงแรกผมมาสรุปข่าวสารให้ฟังนะสดๆนะวันนี้ช่วงที่2ช่วงที่3นะฮะก็คือช่วงเนี้ยแล้วก็ช่วงหน้านะเบรกแรกของชั่วโมงที่2เนี่ยผมจะเปิดเทปครับเอาที่คุณวีระคุย

0: ้ผมจะกลับเข้ามาสรุปข่าวสดๆให้ฟังนะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนะถ้ามันยังไม่จบนะไม่เป็นไรก็เข้ามาสดเข้ามาคุยกันนะก็จะดูจังหวะแล้วกันว่าจะสามารถเปิดสายคุยกันได้ไหมหรือถ้าไม่สามารถเปิดสายได้ก็เราก็มีเรื่องอะไรผมก็จะเล่าให้ฟังนะเพื่อคุณผู้ฟังจะได้ติดตามผลของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะอันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งเพื่อทำความเข้าใจกันก่อนนะสำหรับวันนี้มันต้องเป็นพิเศษหน่อยนะเพราะว่าจริงๆถ้าเอาตามที่รัฐบาลออกมากพ.กพร.เนี่ยเขาบอก work from home นะฮะ work from anywhere นะวันไหนละวันที่28คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้29อีกวันนึงนะนี่ยังโชคดีนะเนี่ยนะแฟนผมเดินทางไปที่พิษณุโลกเมื่อวันพฤหัสบดีตอนแรกจะกลับเข้ามาวันเสาร์ผมบอกเลยบอกไม่ต้องมาเข้ามายังไงก็เข้ามาไม่ได้ว่าลงทางด่วนทางด่วนก็ปิดนะจะเข้าถนนแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะก็ปิดนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่นู่นเลยยาวเลยนะรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็กลับเข้ามานะครับอ่ะก็คุยเพลินๆให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคุยเรื่องเขมรที่ค้างเอาไว้เรื่องของการกวนเกษียณสมุทรในแผ่นที่9นะของซีดีที่ชื่อชุดว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรคุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุติินทรานนท์ไปติดตามกันครับ
1: ระหว่างนี้ทางเทวดาก็รีบสดเลย
2: ทางเทวดาก็รีบสดเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันมีจักจุดตนหนึ่งนะฮะซึ่งแอบได้ยินแผนนี้เข้า
1: ล่วงรู้ก่อน
2: ล่วงรู้แผน
1: นั้นในขณะที่อสูรตัวอื่นไปเนี่ยนะ
2: คร
1: ับ ไอ้ตัวนี้ไม่ไปใช่ไหมจ๊ะ
2: ไอ้ตัวนี้ไม่ไปนะฮะแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ความจริงเนี่ยถ้าดูในกลุ่มของเทวดาเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่ปลอมไปเป็นตัวหนึ่งของเทวดาด้วย
1: อ๋อครับ
2: นะฮะไปเป็นตัวเทวดาตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งนะฮะในการช่วยชักนาค
1: พูดง่ายๆว่าส่งเป็นสปายสายลับไปสอดแนมรู้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายเทวดาเสร็จว่าถ้าเกิดเวลากินปั๊บจะมีการเบี้ยวตอนท้ายได้ของมาปั๊บจะมีการมาหลอกไป
2: ใช
1: ่ไอ้นี่ก็ไม่โดนหลอกด้วย
2: ไอ้นี่ไม่โดนหลอกไอ้นี่ก็ไปแอบ
1: โอ้เข้าแถวขอจิกด้วยนะจ๊ะ
2: ปรากฏว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยรู้เข้าว
1: ่
2: าไอ้เจ้าคนนี้เนี่ย
1: เฮ้ยไม่ใช่เทวดานี่อสูรปลอมตัวมา
2: ไปฟ้องพระนารายณ์นะพระนารายณ์เนี่ยปล่อยจักรครับไปตัดกลางตัวเจ้าตัวนี้เลย
1: อ้าว
2: นะฮะ
1: ไอ้ตัวที่เป็นอสูรตัวนี้
2: เจ้าตัวนี้คือพระราหูพระราหู
1: ทำไมพอปล่อยจักรไปไม่ตายเหรอจ๊ะ
2: กินน้ำอมฤตไปแล้ว เพราะฉะนั้นพอกินน้ำอมฤตเข้าไปปั๊บเนี่ยนะฮะถึงผ่าไปครึ่งตัวก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่ oh.
2: ครับก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่งั้นเราจะเห็นพระราหูนี่ไม่แค่ครึ่งตัวนะอาจารย
2: ์ใช่ครับ
1: ที่บูชากันนี่ครึ่งตัว
2: ใช่ครับหรือมิฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าครึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยกลายเป็นลำตัวงูไปอะไรไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าคล้ายๆกับก็ให้เห็นภาพของความน่ากลัวอะไรของพระราหู
1: คันนี้ในเมื
2: ่อมีครึ่งตัว
1: ในเมื่อแกโดนจักรพระนารายณ์ตัดแล้วแกไม่ตายเพราะแกกินน้ำอมฤตเป็นอมตะเนี่ยไอ้คนฟ้องสองคนมันต้องมีสิทธิ์จะโดนเล่นงานเนี่ยจ้า
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่แกเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์อยู่ตรงไหนในจังหวะเนี่ยแกจะเข้าไปกิน
1: แกไปบวบเลยนะจ้า
2: บวบเลยอมเข้าไปอมพระอาทิตย์พระจันทร
1: ์
2: นะฮะปรากฏว่าพออมไปพับเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันไม่ย่อย
1: เ
2: นื่องจากส่วนกระเพาะหายไปแล้วแต่ส่วนนั้นก็เลยไปโผล่
1: แล้วตัวแกหายไปข้างล่างก็ไม่มีแล้วใช่ไหมจ๊ะมันกินไปมันก็เหมือนกับผ่านช่องปากลงไปผ่านคอผ่าน
2: ออกเอว
1: ออกเอว
2: ผ่านปากไปออกเอวไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับที่เขาเชื่อว่าเขาเอามาอธิบายเรื่องสุริยุปราคาและจันทรุปราคา
1: อ๋อสุริยะฆ่าจันทฆาตนี่เป็นเรื่องที่บอกว่าราหูไปอมพระจันทร์อมพระอาทิตย์เนี่ยเพราะมันโกรธกันตั้งแต่ข่าวเกษียณสมุทรแน่จ๊ะนะ
2: ใช่คร
1: ับ เพราะคนนี้สองคนนี่ขี้ฟ้องนะ
2: อ๋อสองคนคือใช่ครับสองคนนี้ที่ฟ้องด้วยแล้วก็ความจริงมีอะไรที่ไม่ดีหลายเรื่องนะครับแต่นี่ไปก็ท้ายที่สุดเนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นตำนานในส่วนนี้ออกมาด้วยนะฮะก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นผลอันเกิดจากการกุลเกษียณสมุทรนี่จึงทำให้มีตำนานการราหูอมจันทร์ตามมา
1: ที่จริงยังมีตำนานอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องเกษียณสมุทรเนี่ยซึ่งอาจจะมีเอามาพูดกันทีหลังก็ได้จ้านะแต่ว่าให้ดูว่าในแผงที่4นะครับซึ่งเป็นภาพสลักหินนูนต่ำเรื่องพิธีกวนเกษียณสมุทรเนี่ยความยาวประมาณ50เมตรเนี่ยถ้าไปดูแล้วเนี่ยให้สังเกตดูว่าแถวซ้ายอสู
2: ร
1: แถวขวาเทวดาข้างบนเป็นท้องฟ้าข้างล่างเป็นทะเลตรงกลางเป็นการบัญชาการกวนเกษียณสมุทรโดยพระวิษณุหรือพระนารายณ์ที่อวตารมาข้างล่างมีเต่าข้างบนมีช้างแล้วก็มีม้าแล้วก็มีพระอินทร
2: ์ใช่ครับ
1: แล้วก็จะมีแอคชั่นต่างๆนะ
2: ครับ

0: นี่เป็นภาพนิ่ง
1: เป็นภาพนิ่งซึ่งดูมีชีวิตชีวามาก
0: ใช่
1: เป็นภาพนิ่งที่สวยงามและดูมีชีวิตชีวานะครับตรงนี้ก็กล่าวว่าเป็นส่วนครึ่งแรกของ
0: ภาพ
1: ตะวันตกทางด้านทิศตะวันออก
0: ใช่
1: นะครับ
0: เดี๋ยวเราจะต้องอาจารย์พอมีเวลาไหมอาจารย์มันกำลังสนุกอ่ะถ้าผมจะรบกวนอาจารย์อีกสักช่วงหนึ่งขอแผงที่5จะได้ไหม
1: ได้ครับ
0: นะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะคอยติดต่อแผงนี้อาจารย์คิดว่าแค่นี้โอเคใช่ไหมครับ
1: แผงนี้คิดว่าพอประมาณแล้วครับ
0: คือผมคิดว่าคนที่จะพาไปเที่ยวเขมรเนี่ยต่อไปเนี่ยอาจารย์นะจะทำหากินกันลำบากแล้วเพราะคนที่ไปเที่ยวมันรู้เยอะแล้วอาจารย์จะแบบมาทำมามึงอึ้งทำเป็นแบบมัดเสร็จแน่นอนนะโดนซักไซเลยหรือให้อยู่ตรงไหนฮะฟังอาจารย์สุเนศมาอาจารย์ช่วยบอกอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีเลยเนี่ยตายแน่นอน
1: ต้องถามนะว่าอันเนี้ยต้องพาไปดูนะ
0: นี่เราทำให้เขาเดินทั้งหมดที่ผมเล่ามาแล้วก็คุยกับอาจารย์สุเนศมานี่นะอย่างน้อยๆนึงใช้เวลาเดินประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ไม่น้อยกว่านั้นนะอาจารย
1: ์
0: ถ้าเราเดินไปช้าๆดูอย่างละเอียดที่เราว่าเนี่ยนะฮะ
1: แต่ว่านี่นะครับคุณเวลาเราตัดออกไปเยอะเลย
0: นี่เราตัดไปเยอะแล้วด้วยความเกรงใจนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าความจริงกูลเกษียณสมุทรเนี่ยที่แกะเป็นภาพสักนูนต่ำเนี่ยมันมีอยู่อีกส่วนหนึ่งด้วยคือส่วนตรงเลี้ยวโค้งจากตรงที่จบเรื่องของมหาภารตยุทธ์นะฮะสงครามที่ทุ่งกรุเกษตรแล้วมันมีตรงมุม
0: อันนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังอาจารย์อ
1: ันนี้ไว้ทีหลัง
0: อันนี้ตรงมุมเนี่ยนะอาจารย์นะผมจะแถมตอนท้าย
1: อ้าวดี
0: ทั้งหมดเนี่ยมี24ภาพทั้งหมดอาจารย์เราพูดถึง8ภาพใหญ
1: ่ครับ
0: ผมแกล้งข้ามไปอีก10 24ภาพเล็กยังไม่พูดเดี๋ยวรอไว้ตบท้ายนะฮะเพราะเขาชอบแบบว่ามีตรงนี้เป็นพิเศษอะไรพิเศษตรงไหนเราไปดูมาหมดแล้วล่ะแล้วเราแฉให้หมดเลยนะอาจารย์ก็ผังหลักๆ4ผังเนี่ยไปแล้วนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้อาจจะมีสั้นบ้างยาวบ้างอันนี้ผมก็สุดแท้แต่ท่านอาจารย์นะฮะเพราะว่ามันก็มีความคิดแตกต่างกันไปสำหรับการดูส่วนที่เหลือเนี่ยนะฮะอีก4แผงนะครับซึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่เหลือนะครับท่านอาจารย์สุเนศครับ
1: ครับ
0: ในแผงที่5เนี่ยนะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะครับคือเป็นเรื่องราวที่สลักเป็นชัยชนะของพระวิษณุที่มีต่อเหล่าอสูรใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ผังนี้อาจารย์เชิญเลยครับ
1: คืออย่างนี้นะครับคุณวีระผังที่เขามักจะดูควบกันไปเนี่ยนะครับคือผังที่5ที่คุณวีระว่าแล้วก็รวมผังที่6บางทีในการวิเคราะห์นี่จะพูด
0: ต่อเนื่องกันไป
1: รวมกันด้วยสาเหตุ 2-3 ประการนะครับคุณวีระ
0: ครับ
1: ประการแรกเนี่ยมันมีศิลาจารึกกำกับอยู่ที่ผังนะครับตัวศิลาจารึกกำกับอยู่ที่ผังเนี่ยเขียนเอาไว้เมื่อวันที่8เดือนกันยายนปีคศนะครับ1546
0: โอ
1: ้ไอ้ตัวจารึกเนี่ยมันบอกว่าพระบาทมหาวิษณุโลกะก็คือพระเจ้าสุริยะวรมันที่2นี่นะครับได้คล้ายๆกับว่าแกะสลักภาพอันนี้เอาไว้ไม่เสร็จนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพระเจ้าและชื่อค่อนข้างยาวนะฮะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยอ่านได้ว่าปรมราชาธิราชนะฮะรามาธิปดีนะฮะปรมจักรวาทินราชาซึ่งเขาเข้าใจว่าองค์นี้เนี่ยอาจจะเป็นนักองค์จันทร์นะฮะซึ่งครองราชอยู่ประมาณปีคศ1529ถึง1546เนี่ยจึงโปรดให้ช่างหลวงนะฮะมีชื่อด้วยฮะว่ามหินดาระนะฮะเป็นคนที่สลักเรื่องราวเอาไว
0: ้ถ้าการพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่ามันมาทำอีก400ปีให้หลังสิจ๊ะ
1: คือเชื่อกันว่านครวัดเนี่ยนะโดยเฉพาะภาพตรงส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่อาจจะมีรอยเดิมอยู่บ้างแต่ว่าไอ้แกะใหม่ที่เห็นเป็นรูปเป็นเรื่องเนี่ยคือของที่ทำขึ้นในสมัยหลังนะฮะคือประมาณคริสต์ศตวรรษที่16นะครับ
0: เพราะว่าปราสาทนครวัดนี่ประมาณศตวรรษที่12
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้มันศตวรรษที่16ก็400ปีละนะ
1: ใช่
0: ต้องให้หลังมา400ปีแล้วมาทำต่อ
1: ก็ให้หลังมาพอสมควรนะครับแล้วมาทำต่อ
0: ครับ
1: อันนี้มันยืนยันในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือว่าถึงแม้ว่าเมืองพระนครเนี่ยจะถูกทิ้งล้างไปอะไรไปนะครับแต่ว่าสถานะของเมืองในฐานะที่เป็นเมืองแห่งการจาริกแสวงบุญ
0: ยังไม่หมดไป
1: ไม่หมดครับมีความต่อเนื่องท้ายที่สุดเนี่ยเราเจอพระพุทธรูปสมัยอยุธยาเป็นจำนวนมหาศาล
0: ที่นี่
1: อยู่ที่นี่ด้วยนะครับทีนี้ภาพตรงส่วนที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นภาพถึงพระนารายณ์ปราบอสูร นะครับและภาพที่ติดกันมาอีกอันหนึ่งเนี่ยนะฮะคืออันนี้เป็นพระวิษณุปราบอสูรและอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของพระวิษณุที่ปราบราบพนาสูรนะฮะ
0: หร
1: ือพานาสูรก็จะเป็นห้องสองห้องที่ติดกันนะฮะนั่นหมายความว่าห้องทางทิศเหนือที่เราบอกไปเนี่ยเป็นส่วนที่5ใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่แล้วพอส่วนที่6ซึ่งจะหันเป็นห้องแรกที่จะหันหน้าออกไปทางทิศ
0: ตะวันตก
1: อ
0: ยู่ทางด้านทิศเหนือแต่ว่าเวลาเดินลงเดินไปทางหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแต่ว่าอยู่ทางด้านเหนือ
1: ถูกต้องแล้วครับนั่นจะเป็น2อันที่ต่อเนื่องกัน
0: สำหรับแผงที่5เนี่ยมันเนื่องจากว่ารายละเอียดเนี่ยผมไม่มีมากนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ว่าให้ดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่าที่ปลายสุดทั้ง2ด้านของแผงที่5คือทั้งจากทั้งซ้ายและขวาอาจารย
1: ์
0: จะเป็นรูปอสูรแล้วก็ตรงกลางภาพเนี่ยจะเป็นภาพพระวิษณุทรงครุฑ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยมันแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยผมหาไม่เจอนะ
1: รายละเอียดเนี่ยคนก็จะพูดถึงตรงนี้ไว้ค่อนข้างน้อยนะฮะจะไม่พูดถึงเท่าไหร่อาจจะไม่ไปให้ความสำคัญเนื่องจากว่ามันมาสัมพันธ์กับไอ้ความใหม
0: ่
1: ของไอ้รูปที่แกะข
0: ึ้นแล้วเราก็ต้องดูในลักษณะที่ต่อเนื่องไปในแผงที่6
1: ใช่ครับ
0: คือพอเราเดินสุดพอเราดูแผงที่4ที่เป็นกวนเกษียรสมุทรนี่นะครับอาจารย
1: ์
0: แล้วเราดูแผงที่5ที่เป็นพระวิษณุหรือพระนารายณ์ที่มีชัยต่ออสูรเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: พอเราถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยวใช่ไหมครับอาจารย
1: ์หักมุมเลย
0: หักมุมเลยครับหักมุม90องศาหักมุมเพื่อจะเดินจากทางด้านไปทางหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
1: ใช่ครับ
0: ก็จะเป็นแผงที่6ซึ่งเป็นเรื่องของพระกฤษณะใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: เป็นเรื่องของพระเป็นอวตารภาคหนึ่งของพระนารายณ
0: ์
1: นะฮะเป็นตอนของพระกฤษณะซึ่งมาพระกฤษณะเนี่ยมีหลาย
0: หลายตอนใช่
1: หลายตอนตอนหนึ่งในเรื่องของพระกฤษณะที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็คือการรบกับเท้าพานาสูรนะครับ
0: อันนี้คือแผงที่6เราพูดต่อเนื่องไปเลยนะอาจารย์นะ
1: อันนี้ขอพูดรวบไปเลย
0: ครับผม
1: นะครับคือเรื่องตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าในคติของพวกเราเนี่ยนะฮะเราจะรู้จักในเรื่องของพระอนิรุตนะฮะพระอนิรุตนะฮะหรือบางทีเราเรียกกุณรุตนะฮะเป็นเรื่องของล้านของพระกฤษณะคนหนึ่งชื่อพระอนิรุธเป็นคนที่เชี่ยวชาญการลบมีความสามารถมากในอะไรมากเนี่ยนะฮะวันหนึ่งเนี่ยแกไปเรื่องตรงนี้จะไม่เจอในนั้นแต่ว่าผมเล่าปู
0: คือถ้าไม่เล่าจะไม่ดูไม่ดูเรื่องอาจารย์ต้องเล่าไม่เล่าจะไปดูรู้เรื่องได้ไงฮะอาจารย์
1: นะฮะแกไปล่าสัตว์ในป่า
0: เ
1: อ๊ะแกก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นไทรนะฮะแกก็ก่อนนอนเนี่ยแกก็ไหว้พระไทรซึ่งเป็นเทพารักษ์ให้ช่วยป้องกันอันตรายตอนกลางคืนพระไทรก็เลยถือโอกาสอุ้มสมนะฮะเอาเธอเนี่ยอุ้มไปหานางอุษา
0: อ้าว
1: นะฮะนางอุษาซึ่งเป็นธิดาของพญายักษ์ซึ่งเป็นยักษ์ที่ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นพานาสูรแห่งเมืองโสนิน
0: ปุระ
1: โซนินคร
0: โซนินคร
1: โซนินคร
0: โซนินคร
1: โซนินครปรากฏว่าพอก็คงจะได้เสียอะไรกันเนี่ยนะครับ
0: ได้เสียเป็นเมียผัวละเทวดาอุ้มสมมันก็ต้องได้เสียแล้วอาจารย
1: ์ใช่ฮะแล้วเสร็จแล้วแกก็พาพระอนิรุธกลับตอนเช้าพากลับ
0: เพราะกลางคืนนอนที่ต้นไทร
1: กลางคืนเอาไปนอนกับนางอุษา
0: อุ้มไปนอนกับนางอุษา
1: ที่เมือง
0: ที่เมืองโสนิปุระของเท้าพานาสูรอะไร
1: นะนี่พอตอนเช้าอุ้มกลับ
0: อุ้มกลับ
1: นางอุษาก็ตื่นขึ้นมาเฮ้ยหนุ่มหล่อของฉันเนี่ยหายไปไหนนะนางอุษาก็เลยให้นางพิจิตรีขานะฮะวาดรูปเท้าเทวดานะฮะเจ้าเมืองต่างๆทั้งสามภพดูว่าคนที่แอบมานอนกับฉันเมื่อคืนเนี่ยเป็นใครกันแน
0: ่
1: ท้ายที่สุดเธอก็วาดรูปของพระอนิรุธออกมาวาดรูปพระอนิรุธมาจำพอจำได้ปั๊บเนี่ยนะฮะพระพี่เลี้ยงเนี่ยนะ
0: เหมือนอันนี้เหมือนอาจารย์เหมือนไปเปิดแฟ้มอาชญากรรมจ้ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เหมือนก็ดูภาพไงเหมือนเวลาเขาแบบมีคดีข่มขืนใช่ไหมเขาก็เรียกจำเลยมาดูเฮ้ยดูนี่มันมีภาพใครเงี้ยก็ไปดูภาพถ่ายนะปรากฏว่าแต่ว่าสมัยก่อนต้องใช้คนวาดใช่ไหม
1: ใช่
0: สเก็ตภาพมาอ้าวคนนี้แหละนะตกลงว่าเป็นเต้าอนุรุตเนี่ยนะอาจารย์นะโอเคต่อ
1: ปรากฏว่าพระพี่เลี้ยงเนี่ยก็ด้วยความสงสารนะฮะก็ไปลักเอาพระอนุรุตเนี่ยมาก็มาอยู่ด้วยนะฮะปรากฏว่าพ่อเนี่ยเท้าพานาสูรเนี่ยรู้เรื่องนี้เข้า
0: ก็ไม่แฮปปี้สิ
1: ไม่แฮปปี้ก็เลยมารบกับพระอนิรุธยิงศรไปคงจะเป็น นาคเป็นชื่อเป็นอะไรที่มัดเอาพระอนุรุธเนี่ย
0: กุมตัวมา
1: ก็กุมตัวไว้เลยนะฮะเพราะกฎว่าขณะนั้นเนี่ยมีฤาษีชื่อนาถฤาษีนะฮะซึ่งเป็นสหายของพระกฤษณะเพราะผ่านมาเห็นเข้
0: าน
1: ะฮะก็เลยนำความนี้เนี่ยไปแจ้งกับพระกฤษณะพระกฤษณะเนี่ยนะครับก็เลยยกกองทัพไปลบกับเท้าพานาสูรนะครับปรากฏว่าเท้าพานาสูรเนี่ยเส้นใหญ
0: ่
1: ๆก็ไปขอพระอิศวรเนี่ยนะฮะมาช่วยมาช่วยในการรบนะฮะปรากฏว่าพระอิศวรก็มาช่วยไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่จะเข้ามาในลักษณะที่ว่าจะเป็นพราหมณ์สายไหนแล้วล่ะถ้าเป็นสายพระวิษณุอะไรนี้ก็อาจจะพูดให้เห็นว่ารบชนะพระอิศวรอะไรจะมองนี้เนี่ยนะแต่สรุปได้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะพระกฤษณะเนี่ยนะรบชนะ
0: เท้าไอ้ยักษ์ที่ว่านี่แหละ
1: ยักษ์นี่แผงสอนตัดแขนตัดขาหมดเลยเหลืออยู่สองแขนนะฮะและพอจะสังหารเนี่ยพระอิศวรมาขอร้องไว
0: ้
1: มาขอชีวิตไว
0: ้
1: นะฮะก็เลยคล้ายๆกับว่าก็เลยไม่สังหารซะแต่ส่งไปเป็นนายทวารนะคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงนะนะฮะทีนี้ในรูปตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปในฉากของการรบกันรวมทั้ง
0: คือที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยมันเป็นท้องเรื่อง
1: ใช่
0: พอเราเขาแกะสลักปั๊บเราก็ต้องดูว่าโดยเข้าใจภูมิหลังอย่างนี้เนี่ย
1: ถูกต้องครับ
0: อาจารย์ต่อครับ
1: ถูกต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องอันนี้เนี่ยก็จะเป็นฉากของการทำสงครามระหว่างเทวดาทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะยิ่งรวมทั้งตัวของพระกฤษณะนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นอวตารขี่พญาครุฑตัวเบ้อเล่อเลยเข้ามานะครับมีเทวดาล้อมหน้าล้อมหลังนี่แล้วก็เข้ามารบกับท้าวพานาสูร
0: อาจารย์ตรงนี้ผมเพิ่มนิดหนึ่งจังนะ
1: เอาเลยเอาเลย
0: คือเวลาคุณผู้ฟังเดินที่ภาพสลักหินอันนี้เนี่ยพอเดินไปปั๊บประมาณสัก6เมตรจากจุดเริ่มต้นนะฮะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังก็จะเห็นที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยพระกฤษณะ8มือ
1: ครับ
0: แล้วก็ทรงครุฑแล้วที่สำคัญคือมีคนช่วยรบ2คน
1: ใช่ๆ
0: คนนึงคือพลรามซึ่งเป็นน้อง
1: ครับ
0: และอีกคนนึงเป็นลูกผมไม่รู้ชื่ออะไรนะฮะแล้วพลรามที่ว่าเนี่ยนะฮะผมเพิ่งไปเจอมาบอกว่าตอนที่แกตายแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พลรามนี่คือไปเป็นท้าววาสุกรี
1: อ๋อ
0: ซึ่งไปเป็นนาคที่กวนเกษียรสมุทรนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: โยงกันไปโยงกันมาถ้าเกิดมัน
1: รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยนะคร
0: ับ
1: ตอนที่ในปางที่ลงมาเกิดเป็นพระกฤษณะเนี่ยจะเป็นนาคที่ลงมาเกิดเป็น
0: เนี่ยคือพลราม
1: พอตายปั๊บ
0: ก็กลับมาเป็นนาค
1: เป็นวาสุกรี
0: เห็นเขาบอกว่าเป็นวาสุกรีนะ
1: ฮ
0: ะแล้วเสร็จพอเสร็จแล้วก็จะดำเนินเรื่องอย่างที่ว่าอาจารย์นะฮะแล้วก็จะมาถึงช่วงมันจะเป็นช่วงเป็นการลบเนี่ย4กระบวนทัพอาจารย
1: ์โอ้
0: นะฮะหลังจากนั้นก็ลบกัน4ครั้ง
1: คร
0: ับ แต่ผมไม่รู้ว่ามันลบยังไงนะแต่เขาบอกว่าลบกัน4ช่วงเป็น4ช่วงเป็นทัพ4ทัพแล้วก็จะมาถึงที่อาจารย์พูดว่าตอนท้ายที่ว่าเท้าพาลนสูรของอาจารย์เนี่ยปกติแกมีมือทั้งหมด 1,000 มือ
1: ครับ
0: เป็นยักษ์ที่มีมือมากที่สุดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็โดนพระกฤษณะยิงธนูตัดแขนจนเหลือ2อาจารย
1: ์
0: ก็จะมีรูปตรงนี้ด้วยอาจารย
1: ์
0: ที่จะเห็นจะเป็นจะอยู่ผมเข้าใจว่าตรงประมาณสักเกือบจะท้ายๆแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นรูปพระอิศวรพระอิศวรที่ว่ามาช่วย
1: ใช่ครับใช่ฮะอย่างคุณวีระว่ามีรูปพระอิศวรที่ถืออาวุธนะฮะเข้าใจว่าเป็นตรีสูตรอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีรูปพระพิฆเนศนะฮะมีรูปของพระกฤษณะนะฮะที่มาบูชาพระอิศว
0: ร
1: นะฮะตรงนี้ก็คงเป็นจังหวะที่คล้ายๆกับมาขอร้องกันว่าให้ไว้ชีวิต
0: เออใช่เพราะได้รับประทานพรเนี่ยอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ใ
1: ช่ครับ
0: จะเชิญท่านต่อ
1: ภาพที่ผมคิดว่าค่อนข้างโดดเด่นมากของการแกะสลักอันนี้นะฮะ เป็นภาพของตัวพญามารนี่เองหรือเปล่าที่แต่จริงๆแล้วมันจะไปสัมพันธ์กับอีกห้องหนึ่งมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: เอางี้เอาตอนนี้เราเก็บสองห้องนี้แล้วนะฮะเราเก็บสองห้องนี
0: ้
1: ก
0: ็เชิญอาจารย์นะ
1: ครับที่เหลือเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นภาพอีกส่วนหนึ่งเป็นภาพของการรบกันของพระวิษณุนะฮะกับพญามารตนหนึ่งรู้สึกว่าจะชื่อว่ากาลาเนมี
0: ใช่ฮะใช
1: ่
0: เดี๋ยวอาจารย์ก่อนจะไปตรงนี้นะฮะม
1: ี
0: เพิ่มนิดหนึ่งเพราะว่าที่อาจารย์พูดบอกว่าภาพสลักที่5ที่6เนี่ย
1: ม
0: ันเป็นการแกะสลักในสมัยนักองค์จันทร์หรืออะไรที่ว่าเขาบอกว่ามี มีช่างจีนอิมพอร์ตเข้ามาช่วย
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เขาบอกให้ดูที่พระศิวะในภาพที่6เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ที่ว่าตอนที่พระศิวะมาระงับศึกหรือว่าพระอิศวรมาระงับศึกระหว่างพระกฤษณะกับยักษ์ที่โดนจะฆ่าเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าพระศิวะในรูปอันนี้เนี่ยเหมือนนักพจน์ลัทธิเต๋าอาจารย์เขาบอกไปดูใกล้ๆแล้วบอกพระศิวะอันนี้แปลกที่สุดจะเหมือนนักพจน์ในลัทธิเต๋าส่วนพระขันที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยน
1: ะ
0: เขาบอกเหมือนกระบี่เหมือนกระบี่จีนเขาบอกว่าเนี่ยช่างจีนสงสัยมาสอดแทรกไว้แต่ว่าไปดูกันเองก็แล้วกันนะอาจารย์นะ
1: ไปด
0: ู
1: ก
0: ัน
1: เอง
0: นะเราก็จะเดินมาอีกแผงหนึ่งแผงนี้ก็จะเป็นแผงสุดท้ายทางด้านทิศเหนือ
1: ใช่ครับ
0: อยู่จะเป็นทางฝั่งตะวันตกละนะครับในแผงนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับเป็นชุดเทวดารบกับอสูร
1: เทวดารบกับอสูรอีกเช่นกันแต่อันนี้เนี่ยเราจะเห็นเทวดาจำนวนเยอะเลยนะฮะรู้สึกว่าเป็นเทวดาเป็นคิวแถวนะฮะมีเทวดาองค์ต่างๆถ้าใครอยากรู้ว่าเทวดาองค์ไหนเป็นอะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทรงพาหนะอะไรหรืออะไรเนี่ยก็จะเห็นได้ที่อันนี
0: ้
1: นะเป็นศึกใหญ
0: ่
1: และโดยไปเฉพาะพญายักษ์เนี่ยโอ้โหแกะอย่างละเอียดประณีตมากและตรงอันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นของเก่านะฮะเป็นของเก่าคือเมื่อกี้ของที่เราดูเนี่ยนะฮะ
0: แผง5แผง6นั่นของใหม
1: ่ฮะเป็นของใหม่เข้าใจว่านักองค์จันทร์กับลูกของแกหรืออะไรเงี้ยนะฮะติดกันเลยติดสมัยติดกันแล้วพอมาอันนี้ก็
0: เป็นของเก่า
1: เก่าแล้ว
0: ซึ่งน่าแปลกอาจารย์จำนวนทัพของเทวดาทั้งหมดอาจารย์นะ
1: ครับ
0: มีจำนวนเท่ากับจำนวนทัพในแผงตรงข้ามกันทางฝั่งทางด้านทิศใต้พระยุหายาตราที่อาจารย์พูดถึงสุริยะวรมันมีทั้งหมด21กระบวนทัพใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: เป็นขุนพล19เป็นพระสุริยะวรมันที่2
1: 1
0: แล้วก็เป็นพราหม
1: ณ์ราชครู
0: ราชครูอีก1เป็น21ใช่ไหมครับ ทางฝั่งนี้ก็มี21เท่ากันเข้าใจว่าสร้างสถานประมาณปีใกล้เคียงกันหรือรุ่นเดียวกันแน่นอนจ้ะนะครับ
1: ยังติดใจว่าตรงกลางเนี่ยนะฮะซ
0: ึ่
1: งทางแผงอีกด้านหนึ่งเนี่ยเน้นตัวการทรงช้างของพระเจ้าสุริยะวรมัน
0: ครับ
1: นะฮะทางด้านนี้นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเน้นพระวิษณุหรือเปล่า
0: ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่า
1: จะมีลักษณะตรงกันไหมแต่ว่าประเด็นที่คุณวีระว่านี่ใช่แล้ว
0: คราวนี้อาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้ดูว่าเทพแต่ละองค์เนี่ยทรงอะไรหรือเปล่าอยู่ตำแหน่งที่ไหนคราวนี้ผมจะขออนุญาตอาจารย
1: ์
0: ว่าเป็นจุดๆไป
1: เพื่อ
0: แล้วเดี๋ยวอาจารย์ดูภาพรวมอีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: นะครับคือถ้าเกิดเวลาเดินนี่นะฮะผมแนะนำอย่างนี้ว่าพอเดินปั๊บนับไป27เมตรจากจุดสตาร์ทนะอาจารย์
1: ครับ
0: ที่จะเห็นอันแรกเลยเท้ากูเวนเท้ากูเวนนี่เป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งทรงยักษ์มาแล้วขยับต่อไปสัก6เมตรคือประมาณ33เมตรนะอาจารย์ เป็นเทพอัคคณี
1: อ
0: ันนี้เป็นเทพเจ้าแห่งไฟทรงแรดนะอาจารย
1: ์
0: แล้วถัดจากไปนี่ก็เป็นเท้าสักกระเทพเจ้าแห่งสงครามนี่ทรงนกยูงมี6มือนะฮะแล้วก็จะอยู่ห่างจากภาพที่เป็นเทพอัคคณีไป4เมตรก็คือประมาณตำแหน่ง37เมตรจากจุดแรกนะครับถัดจากนั้นก็เป็นพระอินทร์พระอินทร์นี่ทรงช้างเอราวัณจะอยู่ที่ตำแหน่งนะอาจารย์ประมาณ44หรือ45เมตรซึ่งเป็นไปได้ว่าจะตรงกับสุริยะวรมันที่2อีกข้างนึงนะอาจารย์
1: ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะใช่เพราะว่าเป็นจุดเน้นที่เป็นราชาแห่งเทวา
0: ถัดจากนั้นก็เป็นพระวิษณุทรงครุฑนะฮะแล้วก็จะมีพญายมทรงเทียมรถม้าศึกเทียมควายนะฮะแล้วก็มีพระศิวะมาด้วยเทียมด้วยโคนันทิ2ตัวนะครับแล้วก็มีพระพรหมทรงหงส์นะครับถืออาวุธเป็นพรหมศาสตร์นะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นพระสุริยะนะฮะคือพระอาทิตย์เนี่ยนะครับ ทรงรถมาเทียมรถศึกเทียมมา4ตัวแล้วก็เป็นวรุณเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรทรงนาค5เสีย
1: ร
0: แล้วก็จะเป็นเทพตัวสุดท้ายที่อาจารย์พูดถึงกาลามณีผมไม่รู้อันนี้อะไรนะฮะอันนี้อยู่ตรงท้ายสุดนะฮะหรืออยู่ตรงไหนไม่แน่ใจแต่ว่ามีตัวนึงเขาบอกว่าทั้งหมดมี21 20กว่า20กว่าองค์เนี่ยที่ไอดีนติฟายได้มีแค่10
2: น่าจะได้สักครึ่งทางนะวันนี้เป็น เรื่องที่คุณวีระคุยอาจารย์สุเนศเนี่ยในชื่อตอนที่ชื่อว่าปราสาทนครวัดนะภาพสลักหินนูนต่ำคุยกันทั้งหมด3ตอนนะฮะแผ่นที่7แผ่นที่8แล้วก็แผ่นที่9 แล้วก็แผ่นที่10คือแผ่นหน้าเนี่ยนะหรือว่าตอนหน้าเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะเป็นเรื่องของนครธมนะสะพานนคราชนะประตูทิศใต้แล้วก็ประตูชัยนะอันนี้เขาคุยกันเพิ่มเติมนะแต่ว่าของเรายังไม่จบฮะสำหรับเรื่องของภาพสลักหินนุนต่ำแล้วก็ตัวปราสาทนครวัดเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced

0: ื่องกรองน้ำต้องเพียว
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลจุลพันธ์มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานเปิดโรงครัวทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในวิทยาลัยแรงงานเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวสำหรับเตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหารกล่องเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆนำร่องชุมชนแฟลตคลองจันทร์แห่งแรกเนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักรวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวและพื้นที่อื่นๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงานสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศสายด่วน1506เพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วกทม.เร่งเคลียร์รถค้างก่อนลุยต่อสะพานคลองตันพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนเจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายไปพักบริเวณสวนสาธารณะและลานกีฬาข้างวัดภาษีเจริญนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารขนาดใหญ่ของขสมกจอดบริเวณช่องทางเลี้ยวจากถนนเพชรบุรีขาเข้าไปทางเอกมัยจึงขอให้ทางขสมกเร่งตรวจสอบและเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจรและได้หารือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยวันนี้จะเร่งเคลียร์บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากว่าโดยเจ้าหน้าที่นำรถเคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์ใกล้ฟู้ดแลนด์เพชรบุรีตัดใหม่บริเวณทางขึ้นลงเอกมัยซึ่งเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถติดต่อฝ่ายจราจรสน.มักกะสันเพื่อสอบถามจุดเก็บรถและขั้นตอนการขอรับรถคืนสำหรับผู้ที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดสูญหายจากน้ำท่วมสามารถสอบถามได้ที่สน.มักกะสันหรือ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันระยองยังอ่วมน้ำทะลักท่วมถนนและชุมชนย่านเศรษฐกิจมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลมาจากอำเภอนิคมพัฒนาทางเหนือของเมืองระยองเอ่อล้นคลองทับมาทะลักท่วมถนนสาย36บริเวณคอสะพานต่างระดับสี่แยกทับมาสูงกว่า1เมตรทำให้การจราจรติดขัดยาวรถเล็กผ่านไม่ได้และถนนถูกบีบให้ใช้เพียง1ช่องจราจรนอกจากนี้มวลน้ำยังไหลท่วมชุมชนหนองมหาดเทศบาลทับมาและชุมชนตลาดศูนย์การค้าเมืองระยองซึ่งเป็นชุมชนชั้นในและเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญนายไตรพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งทุกฝ่ายระดมกำลังช่วยประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่แกลงเมืองระยองบ้านค่ายและเขาชะเมาพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกลงมายังพื้นที่อีกทั้งมวลน้ำสะสมจากตอนเหนือตัวเมืองระยองยังคงไหลลงมาสมทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันเตือนฉลาดก่อนใช้ยา
8: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลชยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลชส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลชยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
9: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
14: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: เราสู่ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะวันนี้28กันยายน2569นะก็พิเศษหน่อยนะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมขังเนี่ยก็เลยทำให้ผมต้องมีการปรับรูปแบบของรายการหน่อยนะอย่างปกตินี่ช่วงแรกเราสรุปข่าวสารใช่ไหมช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นี่เราจะเปิดสายคุยกันแต่วันนี้ช่วงแรกมาสรุปข่าวสารนะแล้วก็ช่วงที่2คือช่วงที่แล้วผมเอาเรื่องคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศเนี่ยคุยเรื่องของการกวนเกษมสมุทรคุยเรื่องของภาพสลักหินนุ่นต่ำคุยเรื่องของตัวประสานนครวัดมาเปิดต่อให้ฟังนะแล้วก็ช่วงนี้นะก็ช่วงที่3เนี่ยก็เลยจะถือโอกาสเปิดให้ต่อเนื่องและให้จบไปเลยสำหรับแผ่นที่9นะฮะในซีดีที่ชื่อชุดว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรแล้วก็ช่วงหน้าช่วงที่4ช่วงสุดท้ายเราจะเปิดสายคุยกันหรือเราจะสรุปข่าวสารต่างๆหรือเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีวันนี้ต้องปรับรูปแบบหน่อยนะให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์นะฝนยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยนะถึงแม้ว่ามันจะได้ไม่ได้หนักเหมือนช่วงวันศุกร์ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะแต่ว่ามันก็มีประปรายนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละผมมาห่วงผมบอกตั้งแต่วันศุกร์แล้วบอกว่าที่ห่วงต่อก็คือทางภาคตะวันตกก็คือแถวกาญจนบุรีนะแล้วทองผาภูมิอะไรเนี่ยผมยังพูดเลยทองผาภูมิไซโยกนะแล้วก็มีราชบุรีด้วยนะราชบุรีแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อะไรพวกเนี้ยนะอันเนี้ยได้รับผลกระทบจากไอ้มรสุมนะที่มันเคลื่อนผ่านนะมันเป็นร่องมรสุมด้วยมันก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นก็จะหนักหน่อยหนักหน่อยนะครับก็ไม่อยากให้เสียเวลานะแล้วก็จะได้ฟังกันให้จบให้ครบถ้วนจริงๆสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรในแผ่นที่9ปราสาทนครวัดภาพสลักหินนุ่นต่ำตอนที่3กับคุณวีระและอาจารย์สุเนศชุติินทรานนท์ครับ
1: ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับผมอาจารย์ต่อเลยฮะ
2: ครับครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นทับของเทวดาที่คุณวีระว่าเนี่ยนะครับก็จะเห็นแต่ละองค์อย่างชัดเจน
1: ครับ
2: และเสร็จแล้วข้ามจากตรงนี้ไปอันสุดท้ายนะครับก็คือคราวนี้ลบลังกาละ
1: เป็นแผงสุดท้าย
2: เป็นแผงสุดท้าย
1: เดี๋ยวอาจารย์
2: ครับ
1: เราจะทำให้คนที่เขาทำมาหากินทางนี้เขาเดือดร้อนกันหรือเปล่า ผมนี่กลัวจริงๆเลยผมกลัวว่าทั้งไกลไทยไกลเขมรจะมาด่าเรานะอาจารย์แต่ไม่เป็นไรนะก็เอาคือตั้งใจเนาะอาจารย์นะนะแล้วก็คือถ้าเกิดข้างหลังถ้าเราจะไปกันอีกทีเนี่ยผมว่าเราเอาเทปเปิดเราไม่ต้องพูดนะอาจารย์
2: ตรงจุดไหนคุณวีระก็เปิด
1: เปิดเทปคุณฟังไปแล้วกันนะผมก็ได้ประหยัดเสียงไม่ต้องคุยกันในผังสุดท้ายจานนะครับคือทั้งหมดที่เราเดินเนี่ยผมเข้าใจว่าเราเดินได้ประมาณสักครึ่งกิโลละตัดจากจุดแรกที่ทุ่งสงครามที่ทุ่งกุรุเกษต
2: ร
1: แล้วก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงเรียกว่าระนาบเดียวกว่าที่เราเดินแล้วเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะที่เราเลี้ยวขวาแล้วก็เป็นสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรเนี่ยตอนนี้เราก็เดินกลับมาอยู่อาณาบริเวณเดียวกันแต่ว่าดูอีกปีกหนึ่งเราอยู่ทางด้านทิศเหนือของฝั่งตะวันตกของระเบียงทางเดินรอบปราสาทนครวัดในผังสุดท้ายนี่เป็นภาพสลักหินนูนต่ำชุดศึกลงกาใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: นะจ๊ะอาจารย์เชิญครับ
2: ครับทีนี้พอมาถึงตรงจุดสุดท้ายนี่แล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ภาพที่เป็นภาพรวมนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามาถึงจุดที่เป็นจุดที่จะครบรอบครบวงจรแล้วนะฮะห้องแรกสุดที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเป็นห้องของทุ่งกุรุสงครามที่กุรุเกษตร
1: ครับ
2: มันบ่งชี้ถึงการศึกภายในนะฮะรบกันในกลุ่มของเขมรด้วยกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการกรีฑาทัพ
1: ของสุริยะวรมันที่สอง
2: สุริยะวรมันตามมาด้วยการแสดงการว่าพระองค์เนี่ยนะฮะเป็นพระยกนะฮะเพื่อความมั่นคงเพื่อความเป็นปึกแผ่นเพื่อความจงรักภักดี
1: ครับ
2: ข้ามาเป็นกวนเกษมสมุทรสถาปนาขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย
1: ์
2: นะครับสองช่องนั้นเป็นเรื่องใหม่เราตัดออกไปนะฮะแล้วเสร็จแล้วช่องก่อนที่จะมาถึงช่องที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่ามันสะท้อนสงครามภายนอกราชอาณาจักรนะฮะมันเป็นเรื่องของการไปปราบพวกจ่าม นะครับ
1: คือที่เมื่อกี้ที่พูดกันใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ถูกแล้วครับ
1: แผงแผงที่7
2: ครับซึ่งเป็นเรื่องในช่วงตอนท้ายของรัชกาลนะครับแล้วสงครามครั้งสำคัญของช่วงปลายรัชกาลอีกอันหนึ่งก็คือการไปรบกับพวกไดเวียนนะฮะเพราะนั้นเหล่าเกจิเนี่ยก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเรื่องของการไปรบเกาะลังกาเนี่ยในยักษ์ของมันเนี่ยก็คือการไปรบนอกดินแดนนะครับเห็นไหมครับมันพอดูสิครับมันคือวงจรชีวิตของสุริยะวรมันที่2นะฮะตั้งแต่ว่าท่านสถาปนาความเป็นปึกแผ่นให้กับอาณาจักรจนออกไปทำสงครามอย่างกับเจ้าต่างด้าวเท้าต่างแดน
1: ขยายพระราชอาณาเขต
2: ใช่ครับแล้วในยะแห่งการแสดงตรงนี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กับอวตารของพระกฤษณะที่กระทำการไปปราบพวกมารทั้งหลายนะครับและอันที่สุดท้ายที่สำคัญอันเนี้ยก็คือการมารบกับทศกัณฐ์นะครับ
1: ถือว่าเป็นไฮไลท์
2: ถือว่าเป็นไฮไลท์
1: รามเกียรติ์เนี่ยมาจบกันตรงที่เรียกว่าลบชนะศึกกรุงลงกา
2: ใช่ครับลบชนะศึกกรุงลงกา
1: ซึ่งจะเป็นผังสุดท้าย
2: ใช่ครับนะครับทีนี้ภาพของการลบชนะศึกกรุงลงกาซึ่งมีอยู่ในภาพสลักนูนต่ำตรงนี้เนี่ยนะครับ มันอาจจะมีนัยยะที่บางส่วนที่ต่างไปจากจุดอื่นๆที่เราดูมาเพราะจุดอื่นๆเนี่ยเป็นจุดที่เป็นจุดเน้นลงไปว่าด้วยฉากสงครามนะฮะอย่างเช่นกุรุเกษตรเอ่ยหรือจะเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีการให้ภาพที่เท้าความนะฮะเรื่องราวในรามายณะอยู่ด้วยมันถึงจะมีภาพสลักนูนต่ำเนี่ยนะฮะว่าด้วยเรื่องของหนุมานถวายแหวนให้กับนางสีดาอะไรเนี่ยนางสีดาลุยไฟนะฮะเมื่อลบชนะแล้วเป็นอย่างไรต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนางสีดานะฮะการพบกันของเหล่ามากษัตริย
1: ์
2: นะฮะพี่น้องเพราะว่าพระรามนี่ออกไปเดินดงมานานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพแบททูซีนหรือเป็นภาพสงครามนะฮะระหว่างทศกัณฐ์
1: ลิงกับยักษ์ทศกัณฑ์ทศกัณฑ์กับพระราม
2: พระรามซึ่งที่น่าสนใจอันนี้เนี่ยนะฮะคือภาพของพระรามที่ยืนหรือขี่มาบนหนุมาน
1: แผงศรแผงศร
2: ใช่
1: แผงศร
2: นะฮะในขณะที่ทศกัณฐ์นั้นเนี่ยก็ส่งรถซึ่งเทียมด้วยสิงห์นะครับนะฮะอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญ
1: จะอยู่ประมาณสักอย่างนี้อาจารย
2: ์ยังไง
1: สมมติว่าอยู่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เดินเลี้ยวจากแผงที่7ใช่ไหม
2: ครับ
1: เราก็มายืนตรงฝั่งตะวันตก
2: ครับ
1: พอเราหันหน้าเข้าที่ภาพสลักที่ว่าเนี่ย
2: ครับ
1: เอาไม้เม็ดวัดเลยนะ
2: เอาไม้เม็ดวัดเลยคุณวีระ
1: 21เม็ด
2: ครับ
1: จากตรงนั้นมาก็จะเห็นภาพที่อาจารย์พูดคือพระรามกำลังแผงศร
2: ครับ
1: แล้วก็ยืนอยู่บนหนุมาน
2: ครับ
1: แล้วก็จะเห็นว่าตรงนั้นจะมี2คนซึ่งเป็นผู้ช่วยสำคัญ
2: ครับ
1: คนหนึ่งก็คือพระลักษ
2: ์
1: น้องพระราม
2: ครับ
1: อีกคนหนึ่งคือพิเภกพิเภกจึงเป็นน้องทศกัณฐ
2: ์ครับ
1: ซึ่งคล้ายๆว่าตอนหลังคือไม่เห็นด้วยกับทศกัณฐ์ที่มาลบกับพระราม
2: คร
1: ับ ก็เลยมาอยู่ฝั่งพระรามก็มีพิเภกอยู่ตรงนี้ด้วย
2: สองคน
1: ยืนคู่ยืนคู่อยู่กับยืนคู่ยืนอยู่ด้านหลังของ
2: ยืนอยู่ด้านหลัง
1: ของพระรามที่กำลังแผงสอนบนหนุมาน
2: จ
1: ริง
2: ครับแล้วคุณวีระครับคนที่ถือพระขันนั้นคือ
1: พระ
2: พิเภก
1: ครับ
2: พิเภกแต่พระลักษณ์นั้นถือสอน
1: ใช่ถูกต้องครับ
2: อ๋อครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวพอไปดูแต่ว่าภาพที่เห็นที่ภาพสลักหินที่ว่าเนี่ยนะฮะจ้ามันจะค่อนข้างยุ่งสับสนอลมานดูถ้าไม่ออกเพราะว่ามันเป็นการศึกแบบประชิดตัว
2: ใช่ครับ
1: แล้วมันจะมีเป็นคู่นะฮะยักษ์ลบกับลิงเนี่ยเต็มไปหมดเลยบางอันเขาก็บอกว่าเป็นองคตลบกับลูกของทศกัณฐ์บ้างบางอันก็บอกว่าเป็นสุครีบลุยกับกุมพะซึ่งเป็นยักษ์อะไรเนี่ยคือคราวนี้ไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นใครนะจ๊ะเพราะว่ามันภาพนี่มันเป็นแบบลบประชิดตัว
2: คร
1: ับ แล้วก็ค่อนข้างจะมีแอคชั่นมากนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: นั่นจะดูค่อนข้างลำบากแต่ว่าโดยสาระสำคัญเนี่ยอาจารย์ก็คือว่าคล้ายๆกับว่าอันนี้เป็นศึกสุดท้ายผมจะเรียกว่า
2: ไงศึกสุดท้าย
1: และหลังจากนั้นก็เรียกว่ากลับกรุงอโยธยา
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะมีเรื่องสีดาลุยไฟอะไรต่ออะไร
2: ครับ
1: นะครับภาพนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
2: ครับ
1: คราวนี้ที่อาจารย์พูดถึงอีกอันนึงนะฮะไหนๆคุยแล้วก็คุยให้จบ
2: เอาเลย
1: นะฮะ
2: ครับ
1: คือ คือที่นี่เนี่ยนอกจากแผงที่อาจารย์พูดถึงที่เราคุยกันมาทั้ง8แผงแล้วเนี่ยนะฮะที่การไล่เป็นเรียงตามทวนเข็มนาฬิกาทั้ง8ภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: มันจะมีอีกอันนึงนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาได้คุยไหมนะฮะแต่ว่าผมเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าคือระเบียงปราสาทนครวัดที่ล้อมรอบทางเดินล้อมรอบเนี่ยอาจารย
2: ์
1: มันจะมีเขาเรียกว่าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรที่มุมมันอาจารย์มันจะมีอยู่4มุมใช่ไหมอาจารย์
2: ครับมันเหมือนกับมีเป็นลักษณะที่ดูจากข้างนอกมาคล้ายเป็นปรางทิศนะฮะซึ่งอยู่ตรงหัวมุมแต่ละด้าน
1: มันจะมี4มุม
2: ที่เป็นส่วนโค้ง
1: ใช่ที่เวลาจะเดินตัดเนี่ยมันจะมีหัวมุมก
2: ่
1: อนที่จะไปเริ่มคือหมายความว่าเหมือนกับเป็นอินเตอร์มิชชั่นอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: พอเราดูหนังมาจบตอนนึงใช่ไหม
2: ครับ
1: มันจะเป็นที่หัวมุมพอดี
2: คร
1: ับ แล้วหัวมุมที่ว่านี่มี4มุมก็ให้คุณผู้ฟังนึกภาพว่าสมมติเราเดินเข้าทางประตูทิศตะวันตกใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: พอเราเดินเข้าไปดูแผงที่เป็นสงครามทุ่งกุลุเกษตรเนี่ยพอจบปั๊บเนี่ยจะเป็นมุมนึง
2: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเราเดินมาจนถึงถ้าเกิดเราเดินออกไปทางซ้ายมือนะพอเราแกล้งเดินทวนเดินตามเข็มนาฬิกานะจ๊ะ
2: ครับ
1: มันก็จะไปอีกมุมนึง
2: ใช่
1: มุมที่ว่าเนี่ยจะเป็นมุมเหนือกับมุมใต้
2: ใช่ครับ
1: ทางด้านทิศตะวันตก
2: ครับ
1: เฉพาะ2มุมนี้ที่มีภาพสลักหินเล็กๆ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่า2มุมข้างในที่อยู่ทางด้านตะวันออกไม่มีครับอาจารย์จะมีแค่2มุมด้านหน้า2มุมด้านหลังไม่ได้สลักไว
2: ้
1: ใน2มุมที่ว่าเนี่ยอาจารย์มีทั้งหมด24ภาพครับอาจารย
2: ์
1: มุมละ12ภาพนะฮะผมพูดแต่เพียงชื่อกันแล้วกันนะฮะนะว่าทางด้านทิศใต้นะฮะที่มุมตะวันตกทางด้านทิศใต้นะอาจารย์จะมีเรื่องการกวนเกษียรสมุทร
2: อีกแล้ว
1: อีกแล้วมีพระศิวะกฤษศรีมีเรื่องราวของพระกฤษณะมีทศกัณฐ์ขยับเขย่าเขาไกรลาดมีพระศิวะที่เข้าฌานแล้วก็ลืมตามาฆ่ากามเทพที่เราคุยกันที่ปราสาทบรรพายศรีมามีที่นี่
2: ด
1: ้
2: วย
1: แล้วก็มีเรื่องของพระกฤษณะมีพระรามสังหารพาลีซึ่งอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างสวยที่เป็นรูปพาลีนอนอาจารย์
2: อันนี้สวยมาก
1: แล้วก็มีเมียไปอุ้ม

0: ับเมียไปอุ้มเขาบอกทำไมคนนั้นถึงรั่วเป็นเมียบอกมีเป็นลิงใส่ชดามีสามแฉกอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีพระศิวะเข้าสมาธิมีพระวิษณุรับประทานพรแล้วมีสงกรานต์ทางเรือซึ่งผมไม่รู้อะไรนะฮะ
1: ครับอันนี้เขาดูว่าคล้ายกับมีอิทธิพลของจีนเข้ามานะแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือเขาให้ดูว่าลักษณะเรือเนี่ยนะฮะมันเป็นเรือที่สวยนะฮะม
0: ี
1: โคลนหัวเรือซ
0: ึ่
1: งมันดูคล้ายเป็นมังกรนั่นเสร็จแล้วก็มีการร่ายรำมีการนะฮะมีฝีพายมีอะไรต่ออะไรแล้วก็มีเจ้านายผู้หญิงที่รู้สึกว่าจะนั่งอยู่ตรงกลางเรือ
0: ครับ
1: นะฮะอัศวะน่าสนใจครับ
0: แล้วก็มีเรื่องตอนพระกฤษณะไปทวงเขาพระสุเมนคืนจากยักษ์ที่ขโมยไปแล้วก็อันสุดท้ายสำหรับมุมปราสาททิศทางด้านทิศเหนือทางฝั่งตะวันตกทิศใต้ทางฝั่งตะวันตกนี่นะครับก็จะมีพระรามที่ไปตามกวางมารีดที่เป็นลูกของทศกัณฐ์แปลงตัวเป็นกวางทองนะจ๊ะแล้วก็พระรามก็ไปไล่เที่ยวยิงเนี่ยนะฮะก็เลยทิ้งสีดาไว้แล้วก็เลยมียักษ์มารักสีดา
1: ไป
0: ที่อันนี้คือทางด้านระเบียงทิศใต้ด้านโทษที่จุดที่มุมทางด้านทิศใต้ฝั่งตะวันตกส่วนทางฝั่งทิศเหนือมี12อันเหมือนกันนะจ๊ะผมเอาเฉพาะชื่อที่จ๊ะนะครับก็จะมีอันแรกเลยเป็นพระรามไปชนะการประลองธนู
1: ครับ
0: แล้วก็ได้นางสีดามานะฮะ
1: ครับ
0: แล้วถัดจากนั้นก็เป็นพระกฤษณะก็ไปเอาเขาที่ว่าเขาพระสุเมนคืนมานะฮะแล้วก็มีพระรามกับพระลักษณ์นี่ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับสุครีพ
1: ครับ
0: แล้วก็มีพระวิษณุบรรทมมา
1: ครับ
0: แล้วก็มีเทวดามาขอร้องให้มาอวตารเป็นพระกฤษณะนะครับแล้วถัดจากนั้นก็เป็นภาพภายในพระราชวังซึ่งไม่สามารถระบุว่าเป็นอะไรนะฮะแล้วก็มีพระรามกับพระลักษณ์ฆ่ายักษ์ตนหนึ่งแล้วก็มีภาพของนางสีดาลุยไฟแล้วก็มีพระรามยกพลกลับกรุงอโยธยาแล้วก็มีที่พูดเนี่ยอนุมานถวายหวายไอ้ถวายแหวน
1: ถวายแหวน
0: ถวายแหวนนางสีดา
1: ถวายแหวนนางสีดา
0: แล้วก็มีพระรามกับพระลักษณ์สู้กับยักษ์อีกองค์นึงอันนี้เป็น12ภาพที่อยู่ที่มุมอาจจะเป็นตรงผนังอยู่บนเหนือประตูอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะ
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยไอ้ทั้ง24ภาพเนี่ยผมเกรงใจไกด์ทัวร์อาจารย์ให้เขาพูดเถอะ
1: ดีครับ
0: นะฮะถ้าเกิดเราเล่าให้ฟังทั้ง12ภาพทั้งมุมละ12ภาพเป็น24ภาพบวกกับ8ผนังเนี่ยไม่ต้องทำอาหารกินกันแล้วอาจารย์เอาเป็นว่าให้รู้อย่างนี้เอาเป็นว่าแปดระเบียงภาพขนาดใหญ่นะฮะสูง2เมตรยาว40 50เมตรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีภาพเล็กๆอยู่ตามขอบประตูอยู่ตามผนังที่ปราสาทพิษนะอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นปราสาทประจำทิศนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทางฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ทางด้านตะวันตกอ
1: ัน
0: นี้มีทั้งหมดอันละ12ภาพนั้นโดยสรุปรวมความเฉพาะเรื่องของภาพสลักหินนูนต่ำที่ปรากฏที่กับระเบียงเนี่ยนะฮะ32ภาพอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังก็ลองคำนวณดูว่าถ้าผมกับท่านอาจารย์สุเนศคุยกันใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เวลาไปเดินจริงเนี่ยผมกับท่านอาจารย์สุเนศจะพาเดินสักวันนึงจะได้ไหมอาจารย์
1: นี่ขนาดเราตัด
0: ไปเยอะแล้ว
1: ตัดหน้าบัน
0: เ
1: ออไปออกไปอีก
0: ตัดไปเยอะแล้วต
1: ัดไปเยอะมากนะคร
0: ับผมอาจารย์ในส่วนกลางผมพูดทิ้งท้ายไปเลยอาจารย์นะฮะสมมติเราเดินระเบียงจบเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เข้าไปตัวกลางปราสาทอาจารย์อันนี้จะคุยไว้ครั้งหน้าเรียกอาจารย์ยังไงดี
1: คือที่จริงรวบสักคราวนี้เลย
0: ได้ครับอาจารย์ครับเชิญ
1: ครับนะฮะก็คืออย่างนี้นะฮะ
0: พอเราดูจบแล้วนะอาจารย์นะพอเรากลับมาอยู่ที่เก่าเนี่ยตอนนี้เราก็เดินทะลุเข้าไปอีกนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือชั้นที่เราอยู่เนี่ยนะฮะชั้นที่เราอยู่นั้นเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นชั้นที่3นะฮะพอเราเสร็จแล้วพอเราจะกลับมาที่ประตูตรงกลางที่เป็นจุดเดิมซึ่งครั้งแรกสุดนั้นเราเลี้ยวออกไปทางด้านขวามือและไปดูภาพของทุ่งกุรุเกษตรแต่ความจริงเราเดินตรงเข้าไปได้ใช่ไหมฮะเราเดินจากกำแพงเข้าใจว่ากำแพงนี้เป็นชั้นที่2นะฮะเดินเข้าไปอีกทีเนี่ยนะฮะผ่านโคบุระผ่านอะไรไปเนี่ยเราจะเข้าไปถึงระเบียงคดชั้นในสุด
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมครับ
0: ถ้าเกิดพอพ้นประตูตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็มีชื่อเรียกกันในหมู่พวกเราตอนที่เราไปจ้ะ
1: ครับ
0: คือตรงนี้เรียกว่าฐานสวรรค
1: ์อ๋อ
0: คือหมายความว่าถ้าเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยถือว่ามาอยู่ตีนเขาแล้ว
1: ครับ
0: ตีนเขาไกล่าตีนเขาพระสุเมนเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าหากว่าพอใจจะอยู่ตรงนี้ก็ถือว่ามาอยู่ที่ฐานสวรรค์
1: ครับ
0: แต่ถ้าหากว่ามีศรัทธาภาษาทะจะขึ้นสวรรค์คราวนี้ต้องปีนนะจ๊ะ
1: ใช่ครับคราวนี้ต้องปีนรู้สึกว่าสูงประมาณเท่าไหร่นะ
0: สัก40กว่าเมตรนะครับ
1: 40กว่าเมตร
0: อ่า40กว่าเมตรนะฮะ
1: 40กว่าเมตรนะฮะ
0: เดี๋ยวผมขอดูตัวเลขให้แน่ๆนิดนึงว่ามันสูงประมาณเท่าไหร่นะที่จะต้องปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยคราวนี้ข้างบนที่จะปีนขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือเวลาไปเที่ยวแล้วชอบมาคุยกันอาจารย์ว่าเออไปปีนขึ้นตรงนี้อะไรเนี่ยนะคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าที่ปีนขึ้นไปเนี่ยที่จริงไม่สูงหรอก
1: ใช่ครับ
0: คือเขาพูดกันจนน่ากลัวเกินเหตุ
1: ครับ
0: นะตรงนั้นมีปรางทั้งหมด5องค์ใช่ไหมอาจารย
1: ์คือมุม4องค์และปรางประธาน
0: ปรางประธานตรงกลางองค์เน
1: ี่ยใช่ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ความสูงเนี่ย42เมตรจ้ะ
1: 42นะคร
0: ับ นับขึ้นไปตั้งฉากเนี่ย42แต่คราวนี้มัน
1: ไม่สูงมาก
0: มันเอียงเวลาเดินขึ้นไปเป็นบันไดเอียงประมาณสัก55องศา
1: ครับ
0: คราวนี้มันก็ชันหน่อยอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วเขมรเนี่ยมันก็คงมีเทคนิคอาจารย์นะ
1: ครับ
0: คือมันทำบันไดแคบ
1: ใช่
0: ชันและแคบเวลาเดินมันก็ต้องค้อมตัวนะอาจารย์นะ
1: คร
0: ับ ไม่งั้นมันเท้ามันไม่พอจะเหยียบให้มันพอดีอาจารย
1: ์
0: คนเห็นมันก็กลัวอาจารย์จริงๆก็น่ากลัวนะ
1: เขาตั้งข้อสันนิษฐานคล้ายๆอย่างนี้นะฮะก็คือว่าถ้าสมมติว่าจะได้มีโอกาสเข้ามาจริงๆเนี่ยก็คือว่าจะอยู่ในสภาพที่คารวะที่สุด
0: ใช่
1: นะฮะในเพราะว่าตัวลักษณะของโครงสร้างของบันไดเนี่ยมันบังคับให้ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ย
0: ครับ
1: มันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นวิมานของเทพเจ้าเพราะนั้นโอกาสของการที่จะใช้งานกันมากมายจริงจังอะไรเงี้ย
0: ไม่ค่อยมี
1: นะคงไม่ค่อยมี
0: คือน้อยคนจะได้ปีนขึ้นไป
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าอาจจะเฉพาะคนเลยด้วยซ้ำไปจำนวนเป็นหลักสิบหลักร้อยไม่ได้มากันแบบเป็นหมื่นๆที่เราไปเที่ยวกันนะ
1: ครับ
0: คราวนี้ผมก็แนะนำอย่างนี้ว่าคือเวลาจะปีนขึ้นไปเนี่ยถ้าถามว่าปีนด้านไหนง่ายที่สุดนะเพราะมันขึ้นได้4ด้านใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ปีนด้านไหนง่ายที่สุดขอเรียนคุณผู้ฟังว่าปีนทางด้านหน้าทางทิศตะวันตกน่ะง่ายที่สุด
1: ครับ
0: แต่ว่าคนจะไม่ปีนตรงนั้น เพราะ
1: ไม่มีราว
0: บันไดเพราะไม่มีราวบันไดให้กลับนะมันจะกลัวกันก็จะเลี่ยงไปปีนทางด้านขึ้นทางด้านทิศใต้ขึ้นทางด้านทิศใต้เนี่ยที่จริงมันขึ้นได้ทั้ง4ด้านนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
0: ตะวันตกตะวันออกทิศใต้ทิศเหนือนี่ขึ้นได้หมดคราวนี้ส่วนใหญ่นี่จะไปขึ้นด้านทิศใต้เพราะมันมีราวบันไดเหล็กให้เกาะแล้วเขาทำเป็นขั้นบันไดหินเนี่ยเสริมเข้าไปมันจะเดินขึ้นไปได้ง่ายหน่อยแต่จริงๆแล้วผมก็เรียนคุณผู้ฟังว่าขึ้นมาในตรงทางด้านหน้านั่นแหละตะวันตกนั่นแหละประตูตะวันตกที่ขึ้นไปทางปราสาทเนี่ยแต่เวลาเดินนี่ให้เดินเฉียงๆเท่านั้นเอง
1: ค
0: ือเดินสลับฟันปลานะอาจารย์นะเดินเฉียงขึ้นไปทำซิกแซกอ่ะแล้วไม่ต้องก้มตัวต่ำมากนะฮะผมว่ามันเดินขึ้นได้ผมไปลองมาหลายรอบแล้วไม่มี
1: จะมีคนถ่ายวิดีโอที่คุณวีระลองวิ่งขึ้นลงนะคือไม่น่าเชื่อแต่ว่าคุณวีระทำได้คล่องแคล่วมาก
0: คือพอมันเดินเฉียงเนี่ยมันจะไม่ต้องก้มตัวมากแล้วมันจะทรงตัวได
1: ้
0: แต่ก็ไม่ใช่วิ่งนะอาจารย์ก็ต้อง
1: ม
0: าถ้าวิ่งก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอาจารย
1: ์
0: แล้วขาลงเนี่ยถ้าลงแบบจับราวบันไดนะฮะจะน่ากลัวกว่าเดินเวลาเดินลงเฉียงเนี่ยจะเดินง่ายนะครับ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีที่หยัดเท้าได้กว้างขึ้นแล้วก็ทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับ
0: อันนี้หลายคนเวลาไปเที่ยวก็ผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ปีนขึ้นไป
1: ครับ
0: เพราะปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยพอถึงข้างบนแล้วข้างบนจริงมันไม่ใช่เป็นที่กว้างขวางนะจ๊ะ
1: ไม่กว้างครับ
0: คือกว้างประมาณสัก6เมตรสูงยาวประมาณสัก10เมตรประมาณ60ตารางเมตรอ่ะ
1: 60ตารางเมตร
0: 60ตารางเมตรที่ว่าเนี่ยก็ข้างบนก็เป็นระเบียงเดินรอบได้อีกนะจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ขึ้นไปข้างบนก็จะได้เห็นภาพนครวัดได้เต็มตานะจ๊ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าอยู่ข้างล่างก็เห็นอีก
1: นะครับทีนี้ไอ้ส่วนที่สำคัญส่วนนึงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นตรงใจกลางสุดคือปรางที่อยู่ตรงกลาง
0: ปรางประธานนะที่อยู่ข้างบนนะอาจารย์หมายความว่าต้องปีนขึ้นไปแล้วนะถึงจะได้พูดถึงจะเห็นที่อาจารย์พูดใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับต้องปีนขึ้นไปแล้วก็เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเข้าไปดูตรงนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นคล้ายๆกับว่าเป็นช่องนะฮะเหมือนกับว่าจะให้เอาภาชนะหรือของบางอย่างเนี่ยวางเสียบลงไปได
0: ้แล้วก็จะเป็นต่อท่อลงมานะ
1: และต่อท่อลงมา
0: เขาบอกว่าต่อท่อลงมา
1: ครับ
0: ต่อท่อลงมาถึงพื้นเลย
1: ครับถูกครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นฐานล่างสุดของของการสร้างศาสนสถานนี่ขึ้นไป
0: ครับ
1: นะครับ
0: ซึ่งก็ตีความกันว่าอาจจะเป็นที่เก็บศพก็ได
1: ้ครับตีความกันหลายอย่าง
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นที่ทั้งหลายจะเป็นบูชาแล้วก็เป็นที่ที่เอาน้ำมาพรมแล้วให้มันไหลลงมาข้างล่างเป็นน้ำวิเศษน้ำที่เรียกว่าโสมทูตหรือโสมสูตรอะไรสักอย่างก็ได
1: ้ครับ
0: ก็สุดแ

0: จะสวยงามอาจจะวัสดุของการทำอาจจะเป็นรูปหล่อ
1: พิเศษมากพิเศษ
0: ต้องพิเศษมากนะเพราะถือเป็นรูปที่เป็นสิริมงคลมีคนเขาพยายามขุดลงไปเนี่ยนะว่าเป็นทรายละเอียดที่ทับถมลงไปเนี่ยก็จะมีเจอพวกอัญมณีพวกอะไรด้วยนะฮะเราเกจิอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่เก็บเทวรูปของพระวิษณุเสร็จแล้วเมื่ออยุธยามาตีเขมร
1: ขนเอาไป
0: นะครับแล้วก็ทำลายซะทำลายอะไรทำนองนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นได้ว่าอันนี้ถือว่าเป็น
1: ของคู่บ้านคู่เมืองอ
0: ่
1: ะ
0: ของคู่บ้านคู่เมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางแห่งจักรวาลหรืออันใดก็แล้วแต่
1: พอเราจะย้ายจักรวาลเอาไว้ที่ยาแล้วก็ต้องทำลายจักรวาลอื่น
0: ต้องทำลายไอ้ตรงนี้คนซึ่งเราทำลายหลายแห่ง
1: เออใช่ใช่
0: ซึ่งเราทำลายหลาย
1: ทำมาเยอะนะ
0: นะครับ
1: เรื่องครับ
0: อันนี้สำคัญที่ว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นใจกลางของศาสนสถาน
1: คราวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังมาถึงขนาดนี้พอขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยก็คงประมาณเย็นๆแล้วอาจารย์
0: ค
1: ือผมแนะนำว่าท่านนครวัดเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะฮะ
0: ครับ
1: 1วันเต็ม
0: ๆ
1: นะครับถ้ามาเช้าก็มาบ่ายซ้ำอีกวันนึงก็ได้แต่ว่าเลือกเปลี่ยนมุมดูก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าครึ่งวันเนี่ยไม่พอผมก็ดูยังไงก็ไม่พอถ้าจะละเอียดยังไงก็ไม่พอ
0: ใช่ครับยิ่งถ้าจะดูละเอียดอย่างที่คุยกันมาเนี่ยนะครับแล้วพยายามจะจับดูว่านี่มี19คนไหน อะไรยังไงเนี่ยนะฮะคงต้องใช้เวลา
1: ประมาณสักวันนึงอย่างน้อยนะครับแต่ว่าเรานี่ก็เรียกว่าสังเขปนะอาจารย์เอาเป็นว่าตอนนี้ก็พาลงจากข้างบนแล้วก็เย็นแล้วอาจารย์เหนื่อยแล้วนะพาเดินจนเหนื่อยแล้วเราเดินทะลุปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งออกไปหน้าประตูขึ้นรถกลับโรงแรมเลยอาจารย์นะ
0: กลับไปพักเตรียมไว้เพราะว่ายังมีของให้ดูอีกเยอะ
1: ใช่เที่ยวหน้านะฮะอาจารย
0: ์
1: ผมก็ไม่รู้ว่ากี่ครั้งจะจบนะฮะแต่ว่าจะเป็นนครธมแล้วอาจารย
0: ์อันนี้เรื่องใหญ่
1: เรื่องใหญ่นะ
0: เรื่องใหญ่

ทั้งหมดที่คุณผู้ฟังรับฟังมาโดยตลอดนะฮะสำหรับชุดปราสาทนครวัดอธิบายภาพสลักหินนูนต่ำที่รอบระเบียงทางเดินล้อมปราสาทองค์กลางของนครวัดเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงที่จริงต้องเรียนรู้ฟังว่าถ้าเป็นไปได้นี่นะครับสำหรับการฟังเทปชุดนี้เนี่ยแม้ว่าผมจะตัดทอนแล้วก็เอามาร้อยต่อกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดจะแยกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเทปคุยเฟื่องเรื่องเขมร9ม้วนจบเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเพียงแค่เรียกว่าเอพิโซด1นะคือเราเริ่มต้นด้วยการทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมานะฮะผมใช้เวลาคุยกับท่านอาจารย์สุเนศเป็นสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะก็จะเป็นคุยเฟื่องเรื่องเขมรม้วนที่1ม้วนที่2แล้วก็ม้วนที่3นะครับอันนี้ก็เพื่อให้คุณผู้ฟังที่ไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปของกษัตริย์เขมรในยุคที่เรียกว่าอาณาจักรพระนครหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างรวมทั้งที่ตกทอดต่อมาในชั้นหลังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการเที่ยวชมในลักษณะที่ผมอยากจะเรียกว่าเราต้องลำดับสถานที่ให้มันสอดคล้องกับพัฒนาการของประวัติศาสตร์ของเขมรนะครับแล้วก็ศิลปะสถาปัตยกรรมที่เขาทำเนี่ยมันมีพัฒนาการนะครับถ้าหากว่าเราไปเดินดูแบบสเปะสปะเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ชมสถานที่แต่ว่าความเข้าใจเนี่ยมันจะได้ไม่เต็มที่ก็เลยจัดเอาเป็นว่าหลังจากที่จบสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณ3ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับผมก็ใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งในการพูดคุยนะครับพาไปดูเมืองเก่าที่เรียกว่าหริหราลัยนะครับที่นั่นจะมีปราสาท3หลังซึ่งน่าเสียดายว่าปราสาท3หลังเนี่ยท่านอาจารย์สุเนศเนี่ยไปเพียงแค่2หลังคือปราสาทพระโคกับปราสาทบาของนะฮะปราสาทโลเลยเนี่ยไม่ได้ไปนะครับก็เลยท่านอาจารย์สุเนศท่านก็ออกตัวแล้วก็เลยโดยสรุปมากกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปอีกปราสาทที่มีความสำคัญมากเนี่ยคือใช้เวลาพอสมควรที่เรียกว่าปราสาทบันทายสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคต้นๆเหมือนกันของ

0: การสร้างปราสาทของเขมรนะครับแล้วก็ถือโอกาสดูปราสาทที่อยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นทางผ่านบ้างหรือว่าอาจจะเป็นตัวเชื่อมร้อยต่อเนื่องในเชิงของรูปแบบสถาปัตยกรรมอะไรต่อมีอะไรนะครับก็เป็นปราสาทแปรรูปนะฮะปราสาทแปรรูปนี่จะสัมพันธ์กับปราสาทนครวัดค่อนข้างมากนะครับแล้วถัดจากนั้นก็มาดูปราสาทปักศรีจำกรงปราสาทพนมบาแข็งซึ่งจะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะฮะก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วในชุดที่ไปดูปราสาทบันทายสีปราสาทแปรรูปปราสาทปักศรีจำกรงปราสาทพนมบาแข็งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น2ชั่วโมงนะครับก็เท่ากับว่าสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณเนี่ย3ชั่วโมงนะครับไปดูหริหราลัยแล้วก็2ปราสาทคือพระโคบาของนั่น1ชั่วโมงแล้วก็บันทายสีแปรรูปปักศรีจำกรงพนมบาแข็งเนี่ยอีก2ชั่วโมงก็เท่ากับว่าทั้งหมดนั้น6ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าฟังต่อเนื่องมาในคุยเฟื่องเรื่องเขมรม้วนที่7ม้วนที่8ม้วนที่9เนี่ยเกือบ3ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องเดียวเลยนะครับคือปราสาทนครวัดแล้วก็ใช้เวลากว่าครึ่งหรือค่อนนะครับอธิบายภาพสลักหินนูนต่ำที่อยู่ที่ระเบียงรอบนครวัดนะครับซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าที่พูดหรือเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างถึงแม้ว่าบางส่วนจะละเอียดลึกซึ้งอาจจะเกินความจำเป็นของบางท่านก็ได้เนี่ยนะครับแต่ว่าผมกับท่านอาจารย์สุเนศก็พยายามทำให้ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับนี่ตอนท้ายก็คุณผู้ฟังก็จะรู้ว่าผมยังไม่ได้จบนะฮะคือที่จริงหลังจากนี้เนี่ยผมก็ยังคุยกับท่านอาจารย์สุเนศเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของนครธมนะนครธมนี่จะคุยเยอะนะครับทั้งปราสาทบาปวนปราสาทบายนลานพระเจ้าขี้เลื้อนลานช้างสนามหน้าจักรวรรดิประตูชัยประตูทิศตะวันออกประตูทิศใต้แล้วก็ปราสาทพิมานอากาศนะครับอันนี้ถ้าหากว่าในอนาคตผมตระเตรียมได้เรียบร้อยก็คงจะมีเทปคุยเฟื่องเรื่องเขมรต่อเนื่องไปนะแต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยคุยเฟื่องเรื่องเขมรทั้ง9ชั่วโมงที่ฟังต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะครับถ้าหากคุณผู้ฟังนำเทปชุดนี้ไปฟังพร้อมกับหนังสือที่ผมเขียนเป็นบันทึกส่วนตัวที่ชื่อว่าเที่ยวเขมรนะครับก็เป็นหนังสือที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังเทปชุดนี้ได้อย่างมีความเข้าอกเข้าใจขึ้นนะครับก็คิดว่าผมก็ทำหน้าที่ในการที่จะทำให้การไปท่องเที่ยวเขมรที่เมืองเสียมเรียบนะดูอาณาจักรพระนครชมปราสาทนครวัดแล้วก็ยนต์นครธมเนี่ย เป็นประโยชน์อย่างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
1: เรียกว่าครบถ้วนกระบวนความสำหรับแผ่นที่9วันนี้ผมถือว่าสักเซสแล้วคือเวลาเปิดซีดีนะหรือว่าเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรหรือว่าเปิดอะไรที่คุณวีระคุยเนี่ยผมได้พยายามที่อยากจะให้มันจบในตอนนะให้มันแบบครบถ้วนจริงๆไม่อยากให้แบบเหลือเป็นติ่งนิดนึง5นาที3นาทีอย่างเงี้ยนะมันจะทำให้การจัดสรรเวลาแล้วก็การที่จะเอามาต่อความอ่ะนะในช่วงพิเศษต่างๆเนี่ยมันจะสับสนได้นะบางทีมันอาจจะแหว่งไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็เข้าใจผมเข้าใจว่าหลายท่านคงพอทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นทางเทคนิคจริงๆนะแต่สำหรับวันนี้แผ่นที่9จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุยเฟื่องเรื่องเขมรถามว่าเขายังคุยกันต่อไหมโอ้คุยกันต่อครับเขามีตั้งกี่แผ่นเนี่ยมีตั้ง22แผ่นนะสำหรับซีดีที่ชื่อชุดว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรเราเพิ่งคุยกันมาเปิดกันมาถึงแผ่นที่9จบแผ่นที่10นี่จะเป็นเรื่องนครธมนครธมนี่ยาวเลย1 2 3 4 5ตอน5แผ่นนะแล้วก็มีปราสาทนาคพังปราสาทพระขันปราสาทตราพรมอะไรพวกนี้นะมันก็แบ่งเป็นตอนๆอีกนะที่จะได้รายละเอียดต่างๆนะถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่ได้ไปนะก็จินตนาการไปก่อนนะความสัมพันธ์ถ้ามันกลับมาดีเมื่อไหร่อ่ะผมว่าก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวนะฮะปราสาทนครวัดเมืองนครธมเนี่ยนะครับแต่ก็แน่นอนนะว่าไอ้ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็กระทบนะมันก็คงต้องใช้เวลานะในการคลี่คลายไอ้ปมต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงที่4นะช่วงสุดท้ายของรายการผมจะเข้ามาจัดรายการสดจะสรุปข่าวจะติดตามเรื่องศาลรัฐธรรมนูญหรือจะเปิดสายคุยกันเดี๋ยวเราว่ากันช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 9 5 FM The Glow Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
5: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.thขายเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

15:49 นะครับเหลือเวลา10นาทีสุดท้ายนะสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะเพราะว่าหลายท่านอาจจะเพิ่งเข้ามานะช่วงแรกผมสรุปข่าวสารนะช่วงที่2ช่วงที่3เอาซีดีคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะแผ่นที่9มาเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้มันมีประเด็นที่สำคัญนะก็คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอ่านคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR โค้ดนะตั้งแต่บ่าย2ที่ผ่านมาจนถึง 15:47-48 นะก่อนช่วงที่2เอ้ยช่วงสุดท้ายเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมรอมติว่าสรุปแล้วที่มติออกมาจะเป็นยังไงแต่ว่าบัตรเลือกตั้งนะที่มี QR โค้ดที่มีบาร์โค้ดเนี่ยนะไม่เป็นปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญคือพูดง่ายๆเลยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะการเลือกตั้งดังกล่าวที่ใช้บัตรเลือกตั้ง QR โค้ดบาร์โค้ดยังเป็นความลับและโดยตรงอันนี้ผมเอาแบบง่ายๆเลยนะคือชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นั่งฟังตลอดนะคือเขาก็ศาลรัฐธรรมนูญนี่โอลมปฏิโลมมากนะอธิบายหมดทุกอย่างจริงๆอธิบายตั้งแต่เรื่องของความจำเป็นนะไอ้บาร์โค้ดคืออะไรมันสูตรวจสอบย้อนกลับได้หรือเปล่านะสำหรับบัตรเลือกตั้งแบบทั่วไปส.ส.แบบเขตอ่ะผมก็อธิบายเลยบอกโอ้โหอันนี้มันยากนะถามว่าตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบยากไอ้ตรวจสอบได้แต่ว่ามันไม่สามารถเข้าไปถึงข้อมูลหรือว่าเชื่อมโยงผู้ที่มีการลงเลือกตั้งได้มันไม่สามารถไปดูที่บัญชีผู้รายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอะไรพวกอย่างนี้ได้นะครับเช่นเดียวกันนะอธิบายถึงบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนะซึ่งก็บอกเลยบอกโอ้โหบัญชีรายชื่อเนี่ยถ้าถามจริงมันมีทั้ง QR โค้ดมีทั้งบาร์โค้ดก็บอกเลยนะฮะบอกว่าถ้ามันเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปดูตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยเพราะมันไปรู้นี่ฮะว่าบัตรมันเล่นที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่นะบอกว่าถามว่าทำได้ไหมคือทำได้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แต่เขาก็บอกนะแต่การตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยมันต้องไปดูด้วยว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยของการจัดเก็บไอ้ต้นขั้วการจัดเก็บบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่ชั้นกรรมการประจำหน่วยกรรมการประจำเขตแล้วก็รวมไปถึงส่งเข้ามาแล้วจัดเก็บเป็นเวลา2ปีเนี่ยบอกโอ้มันทำยากมากจุดที่มันง่ายที่สุดบอกเนี่ยอยู่ที่กระบวนอยู่ที่กปน.แต่ว่ามันเวลามันรวดเร็วมันไม่สามารถที่จะดำเนินการได้และถ้าหากจะทำก็หมายความว่าคนที่ทำเนี่ยทำผิดกฎหมายนะในการเข้าถึงซึ่งกฎหมายก็บัญญัติว่าเป็นความผิดหลังจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ยังโอ้ลงปฏิโลมต่อยังอธิบายต่อด้วยโอ้โหหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งเนี่ยลับและโดยตรงเนี่ยนะมันมี5หลักเกณฑ์มีอิสระในการเลือกเป็นความลับเป็นโดยตรงไม่ถูกกดขี่ข่มเหงแล้วทำให้เลือกตั้งอะไรพวกอย่างเงี้ยก็อธิบายแต่ว่าไฮไลท์สำคัญครับอยู่ที่คำว่าการเลือกตั้งโดยลับศาลรัฐธรรมนูญอธิบายว่าการเลือกตั้งโดยลับเนี่ยมันมี2นัยยะนัยยะที่หนึ่งก็คือลับโดยเด็ดขาด absolute อะไร secret นะเขาก็อธิบายเลยบอกอันนี้คือเลือกไปไม่มีใครรู้เลยนะไม่สามารถไปตรวจสอบได้เลยว่าใครกาเบอร์อะไรอย่างไรนะอันนี้ไม่มีไม่มันเป็นไม่ใช่ไม่มีมันเป็นลับแบบ absolute ลับแบบเด็ดขาดแต่มันก็มีลับอีกแบบหนึ่งลับแบบมีเงื่อนไขซึ่งเขาก็เชื่อมโยงบ้านเราเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเขาก็เชื่อมโยงรัฐธรรมนูญปี 2540-2550 ที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ควบคุมการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมศาลรัฐธรรมนูญก็ดึงเลยว่ามันมีการเลือกตั้งที่ผ่านมามันมีปัญหามันมีการตรวจสอบบัตรเอาบัตรเขตนู้นมาใส่เขตนี้เอาบัตรหรือว่ามีการพิมพ์บัตรได้ง่ายอะไรพวกนี้ก็เอามาเชื่อมโยงอธิบายเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งโดยลับแบบมีเงื่อนไขเนี่ยเพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบ

ย้อนกลับได้มันเลยเป็นที่มานะเขาก็อธิบายแหละเนี่ยมันเป็นลับแบบมีเงื่อนไขไอ้ QR code barcode มันสามารถไปตรวจสอบความสุจริตความเที่ยงธรรมได้แต่ถ้าหากเข้าถึงไอ้ความสุจริตเที่ยงธรรมโดยไปแกะอะไรล่ะสายเคเบิลทายออกเพื่อจะไปล้วงดู2ชั้น3ชั้นเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญบอกเนี่ยอันนี้มันคือทำผิดกฎหมายเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังความโดยรวมของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่นาทีแรกตอนบ่าย2จนมาถึงบ่าย2 48 49นาทีมติที่ออกมาบอกว่าการเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งมี QR code มีบาร์โค้ดเนี่ยนะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ารอดครับซึ่งก็แต่อย่างที่ผมบอกที่คุยกันเมื่อวันศุกร์ที่คุยกับคุณวีระว่าก็อยากจะฟังคำอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมเพราะมันก็มีหลักคิดนะมันไม่ใช่ไม่มีหลักถูกไหมฮะเพราะว่านักกฎหมายเซียนนักกฎหมายหรืออาจารย์ทางปราชญ์กฎหมายต่างๆก็บอกนะลับนี่มันคือบางท่านก็บอกเลยลับนี่คือมันไม่สามารถที่จะไปรู้ได้เลยลับมันคือลับอ่ะใช่ไหมบางท่านเขาบอกว่ารับแบบมีเงื่อนไขเนี่ยเขาก็หยิบหรือว่าเอาเรื่องของรับแบบมีเงื่อนไขเนี่ยมาอธิบายแล้วก็มีมติออกมานะซึ่งตอนนี้ผมก็รออยู่นะว่ามติของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะจะออกมาเป็นยังไงนะฮะบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องนะคำร้องต่างๆที่ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเรื่องบาร์โค้ด QR code ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วจบไปแล้วนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหานะส่วนที่เหลือนะอีกประมาณสัก2นาที3นาทีเนี่ยนะจริงๆคือยังไงก็ตามดีวันนี้ก็ต้องติดตามนะสถานการณ์เรื่องของฝนเรื่องของน้ำเนี่ยนะในหลายพื้นที่นะในหลายจังหวัดนะไม่ใช่กรุงเทพมหานครนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกโอ้โหทำไมอยู่ที่นครนายกทำไมอยู่ที่กาญจนบุรีเนี่ยนะก็ฟังได้ทั่วประเทศทำไมโอ้โหสนใจแต่น้ำที่ท่วมที่แฟลตคลองจันทน์อย่างเดียวท่วมแต่ถนนแจ้งวัฒนะท่วมแยกพงเพชรท่วมเสนานิคมอย่างเดียวไม่นะฮะผมเรียกติดตามตลอดนะวันนี้ฝนตกหนักๆนะถ้าพื้นที่เสี่ยงภัยสูงเนี่ยภาคเหนือนี่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากเข้าใจว่าตอนนี้กลุ่มฝนกำลังเคลื่อนนะไปที่ตากแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเชียงใหม่ขึ้นไปทางแม่ฮ่องสอนนะส่วนทางภาคอีสานนะก็มีที่เลยนะที่ทางกรมอุตุเขาให้ติดตามหน่อยนะครับภาคกลางเนี่ยนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะกาญจนบุรีราชบุรีเนี่ยนะฝนหนักนะแต่ว่าตอนนี้มันเคลื่อนไปข้างบนแล้วนะครับภาคตะวันออกนะนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนครนายกนี่เข้าใจว่าน้ำเนี่ยท่วมในเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะลดน้อยลงนะแต่ถ้าดูจากแผนที่อากาศเนี่ยมันก็ยังมีฝนตกอยู่ฝั่งนู้นนะแล้วก็แถวเขาใหญ่นะถ้าจะลงมาแถวปักช่องนะแล้วก็ขณะเดียวกันแถวปราจีนบุรีนะที่จะต้องรับน้ำของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะจะเกิดแม่กลองเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันนะเพราะว่าก็มีการเฝ้าระวังนะเพราะเขามีการระบายน้ำเนี่ย 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วมันจะทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะในแม่น้ำแม่กลองนะที่สมุทรสงครามนะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภออัมพวาแล้วก็อำเภอเมืองนะมีบางคนทีด้วยนะครับให้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยบอกว่าให้เคลื่อนย้ายนะแล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับทางโฆษกรัฐบาลก็เตือนนะอันนี้เป็นเตือนด่วนเลยบอกว่าคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะตอนนี้วิกฤตนะก็บอกว่าห้ามกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ย้ำด้วยว่าท้ายน้ำเนี่ยให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นแบบฉับพลันนะอันนี้เห็นท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะอีกจุดนึงนะเขาบอกว่าเขื่อนเขาจุกนะที่จังหวัดระยองนะฝนเนี่ยตกต่อเนื่องนะแล้วมันก็มีภาพที่ออกมาว่ามันมีแบบการชาร์จไอตัวเขื่อนนะมันชำรุดนะก็เนี้ยต้องระวังนะทางปภ.เขาบอกว่าก็ให้ติดตามสถานการณ์นะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะตอนนี้สปินเวย์ของเขื่อนเขาจุกนะหรือว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะชำรุดแล้วก็มีน้ำปริมาณมากนะทำให้ท้ายเขื่อนเนี่ยใครที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับถนนหนทางต่างๆนะมีน้ำท่วมทั้งหมด228แห่งรถผ่านไม่ได้50

6แห่งนะโดยเฉพาะที่ปาจีนนะครับมีที่รถผ่านไม่ได้เขาบอกมี14จุด14แห่งนะกรุงเทพมหานครมีเหลืออยู่แบบน้ำยังท่วมขังอยู่ประมาณ 7.7 พื้นที่นะและภาพรวมเศรษฐกิจนี่เขาบอกว่าน้ำท่วม5วันเนี่ยนะจุดเศรษฐกิจไทยนะหายไป 12,300 ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.066% ของ GDP กทม.หนักสุดนะอันนี้ก็สรุปให้ฟังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมว่าสถานการณ์น่าปกตินะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปในห้องส่งนะจัดรายการตามปกติแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

ขณะที่เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภมาศลงพื้นที่บางพลีใหญ่เผยน้ำท่วมหลายจุดเริ่มคลี่คลายย้ำรัฐบาลดูแลต่อเนื่องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุภมาศได้ตรวจติดตามการระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายจุดเน้นย้ำให้ติดตามพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากนั้นเยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่รับฟังความเดือดร้อนและติดตามการดูแลประชาชนกว่า300รายที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนจากนั้นเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรมีประชาชนเดือดร้อน600ครัวเรือนพร้อมมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนสุขสมรวยมอบกองทุนหมู่บ้านตั้งโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติเร่งผลิตข้าวกล่องถึงมือชาวคลองจันด่วนหลังพบหลายชุมชนขาดเสบียงนางสุขสมรวยวันธินียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการประสานงานจากประชาชนในพื้นที่แขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยและกำลังขาดแคลนอาหารเนื่องจากไม่สามารถออกไปไหนได้โดยล่าสุดที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบนำเข้ากล่องจำนวน500กล่องไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนในช่วงเมื่อค่ำคืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและจะตั้งโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติโดยร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมลุยให้การช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนางสุขสมรวยกล่าวว่าในนามของรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งในส่วนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะมีการออกมาตรการเพื่อดูแลสมาชิกอย่างเต็มที่ทั้งในระยะเร่งด่วนและมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไปวิปรัฐบาลเตรียมชงยติด่วนถกสถานการณ์น้ำท่วมแก้ไขให้ส.ส.ระบายและส่งข้อเสนอให้กับรัฐบาลนายกรวีปริศนานัตกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ที่กำหนดไว้ในวันที่30กันยายนและ 1-2 ตุลาคมจะเดินหน้าตามปกติเพราะคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.และหลายพื้นที่จะคลี่คลายทั้งนี้ในวันที่30กันยายนได้นัดประชุมวิปรัฐบาลเพื่อหารือถึงการกำหนดวาระเร่งด่วนต่อการเสนอยติผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ส.ส.ได้ระบายและนำเสนอปัญหาในพื้นที่พร้อมกับข้อเสนอแนะส่งตรงถึงรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเบื้องต้นสามารถเคลียร์วาระที่กำหนดไว้เดิมได้โดยยกยติดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวันที่30กันยายนเพราะถือเป็นประเด็นเร่งด่วนมีผลกระทบกับหลายพื้นที่นอกจากนั้นแล้วจะได้ประสานไปยังรัฐบาลให้ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของสภาเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลายพื้น

0: ที่ก่อให้เป็นกระแสที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรวีกล่าวว่าช่วงที่เกิดเหตุนายกไม่อยู่ในประเทศแต่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีหลายคนติดตามลงพื้นที่ต่อเนื่องและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และบัญชาการแก้ปัญหาทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
13: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องของฝนฟ้า น้ำท่วม

0: น่าจะเป็นปัญหาที่เป็นกระแสหลักแล้วก็ยังคงเป็นปัญหาที่เป็นข่าวคราวที่ทุกคนต้องติดตามหลายๆคนตามสถานการณ์อยู่นะตอนนี้เวลานี้เหมือนกับว่าชุดใหญ่ผ่านไปแล้วแต่ว่าชุดต่อเนื่องมีตามกันมาขณะเดียวกันเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ครับหลายคนตามกันว่าบาร์โค้ดตกลงแล้วจะเป็นความลับไม่เป็นความลับตกลงทำถูกทำผิดยังไงขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมผมตั้งทรงในแบบนี้สั้นๆกันก่อนก็คือว่าตราบใดบาร์โค้ดแม้ว่าจะมีหรือจะรู้เนี่ยแต่ถ้ายังไม่ได้มียังไม่มีใครมาเปิดเผยมันก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งยังคงเป็นไปโดยลับผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์นะครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวคงต้องไปตามดูในรายละเอียดนะคร
0: ับ คุณมนตรีเอาอย่างขออภัยเมื่อกี้จะสวัสดีก่อนแล้วเอาหลังเอาแบบที่เราคุยกันหลังไมค์เดี๋ยวผมจะไล่จากตัวเนื้อข่าวให้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณมนตรีมองในเนื้อหาข่าวบวกกับวิเคราะห์ด้วยก็แล้วกันนะครับว่าจะไปยังไงแบบไหน
1: ครับ
0: วันนี้ตอนประมาณบ่ายสองครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็นั่งอ่านคำวินิจฉัยที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ในฐานะผู้ร้องก็บอกว่าได้รับคำร้อง21คำร้องนะครับกรณีที่กกต.เนี่ยจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไป8กุมภาพันธ์มีการพิมพ์บาร์โค้ดมีการใช้ QR code บาร์โค้ดเนี่ยก็เป็นรหัสแท่งๆ QR code ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันละโจทย์ที่ตั้งเอาไว้ก็คือน่าเชื่อได้ว่าสืบทราบแล้วก็ตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนทำให้การลงคะแนนเนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยลับข
1: ั
0: ดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทีนี้ครับศาลก็พิจารณาเห็นว่าการสืบย้อนหรือเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยจากรหัส QR code สามารถทำได้แต่ต้องพิจารณาจากต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสรุปง่ายๆในประเด็นนี้ท่านบอกว่าบัตรแบ่งเขตเนี่ยสืบย้อนไม่ได้แต่บัญชีรายชื่อเนี่ยสืบย้อนได้คือในคำแถลงก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ในวันดังกล่าวเนี่ยกรรมการเนี่ยจะจดบันทึกตามรายชื่อที่ต้นขั้วทำให้ผู้มาใช้สิทธิ์ลงลายมือชื่อไว้ที่ต้นขั้วแล้วก็กรรมการประจำบัตรก็มอบบัตรฉีกมาต้นขั้วมาให้ผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนถ้าสแกนแล้วก็ปรากฏว่าก็จะเป็นรหัสแท่งเฉพาะก็สืบค่ะสืบได้อะว่าตกลงเป็นยังไงโดยไปดูจากลำดับทีนี้เมื่อพิจารณาบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทแล้วเห็นว่าบัตรแบ่งเขตกำหนด QR code ในแต่ละเล่มแล้วก็ QR code มีกำหนดชุดเข้ารหัสผ่านไว้แล้วเมื่อถอดรหัสหมายเลขเล่มจัดคู่กับลำดับคนที่มาใช้สิทธิ์และบัญชีรายชื่อปรากฏว่ากรณีรหัส QR code สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์เป็นการเฉพาะรายเกิดขึ้นได้เฉพาะกรณีที่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง20รายได้รับบัตรเลือกตั้งเล่มเดียวกันและการลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซึ่งเป็นไปได้น้อยมากทีนี้ครับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับต้นขั้วได้โดยตรงแต่การบ่งชี้เฉพาะรายเป็นไปได้น้อยมากนะคำว่าน้อยมากผมก็แปลว่าไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่จึงฟังได้ว่ารหัส QR code เป็นกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบัตรกับต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรณีปกติเป็นการยากที่จะบ่งตัวผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและผลการลงคะแนนอย่างเจาะจงนี่คือมันเป็นไปได้ยากดังนั้น QR code แบบแบ่งเขตไม่สามารถเชื่อมโยงสืบกลับตลอดจนสามารถตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทีนี้บัญชีรายชื่อครับเมื่อกี้คือบัตรเขตนะครับบัญชีรายชื่อมีทั้ง QR code แล้วก็รหัสบาร์โค้ดก็คือรหัสสี่เหลี่ยมกับรหัสแท่งเป็นชุดที่เข้ารหัสไว้และก็ต้องนำไปถอดรหัสอีกขั้นหนึ่งก่อนแล้วข้อมูลก็มาเป็นเล่ม การสแกนปรากฏว่าไม่มีการเข้ารหัสไม่ต้องมีการถอดรหัสจึงเป็นข้อมูลที่รู้ได้ทันทีว่าเป็นบัตรจากต้นขั้วใดต้นขั้วลำดับลายมือชื่อของผู้ใช้สิทธิ์เช่นเดียวกันกับที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่จึงฟังได้ว่าบัตรบัญชีรายชื่อเนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปถึงต้นขั้วได้โดยสแกนรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรและถ้าเชื่อมระหว่างบัตรต้นขั้วบัญชีรายชื่อตรวจสอบได้เป็นการเฉพาะตัวทีนี้ครับต่อมานะครับย้อนหน้าแรกที่เราคุยไว้ก็คือว่าบัตรเขตเนี่ยยากแต่ว่าแบบปาร์ตี้ลิสต์ก็แล้วกันนะใช้ภาษากันแบบง่ายหน่อยเนี่ยอันเนี้ยทำได้ยากทำได้ง่ายทีนี้ครับการนำบัตรต้นขั้วบัญชีรายชื่อมารวมกันแต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะทั้งหมดถูกแยกจัดเก็บปลอดภัยเพียงพอมันก็มีคำว่าเพียงพออย่างเง
1: ี
0: ้ยข้อเท็จจริงได้จากการไต่สวนปรากฏว่าเอกสารที่เชื่อมโยงเนี่ยมันระบุประกอบด้วยบัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้วต้นขั้วที่ใช้แล้วและบัญชีดังนั้น3อย่างมันมีการจัดเก็บเมื่อวันที่17เมื่อเวลา 17:00 นการที่กรรมการประจำหน่วยจะนำทั้งหมดมาจับคู่ต้นขั้วและบัญชีรายชื่อเพื่อตัวหาตัวตนเนี่ยยังไม่สามารถทำได้ในช่วงเวลาเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่ออยู่ในความครอบครองของกรรมการการเลือกตั้งตอนนี้เก็บเอาไว้ในถุงพลาสติกใสรัดด้วยหนังยางโดยไม่มีการทำเครื่องหมายเคเบิลไทยเพื่อสร้างมาตรการควบคุมอีกชั้นหนึ่งประกอบกับในแต่ละหน่วยมีผู้ใช้สิทธิ์น้อยทั้งผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งมักมีจำนวนน้อยกว่าผู้ที่มีสิทธิที่กำหนดในแต่ละหน่วยเลือกตั้งหากช่วงเวลาดังกล่าวกรรมการประจำหน่วยหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดสแกนบัตรและต้นขั้วและยังไม่ได้จัดเก็บจึงมีความเป็นไปได้ที่กรรมการประจำหน่วยจะเข้าถึงเอกสาร3อย่างและระบุตัวตนอย่างไรก็ตามนะครับกรรมการประจำหน่วยกำหนดให้มาจากผู้ที่กำหนดมาจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกปน.ในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งนั้นจึงมีที่มาต่างกันในหน่วยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีประชาชนมีผู้สังเกตการอยู่ทำให้การที่กรรมการประจำหน่วยจะทำให้ได้มาข้อมูลระบุตัวตนเป็นเรื่องที่ยากแปลว่าอะไรครับ แปลว่าข้อมูลเนี่ยมันทำได้ แต่ว่าจะจับมาตรงนี้ก็คือยากทีนี้ครับในช่วงเวลาเนี้ยมันก็มีการอธิบายบัตรเลือกตั้งต้นขั้วก็อยู่ในการครอบครองของกรรมการประจำเขตซึ่งก็มีจำนวนมากขึ้นมาจากหลากหลายหน่วยบัญชีรายชื่อก็ส่งให้กับนายทะเบียนท้องถิ่นใน3วันตั้งแต่การเลือกตั้งการเข้าถึง3อย่างจึงยากอันนี้เราบอกว่ามันเป็นไปได้นะแต่ว่ามันยากส่วนการกล่าวอ้างว่าบุคคลภายนอกเขาสามารถสแกนสืบได้เนี่ยเห็นว่าบุคคลภายนอกสามารถสแกนได้แล้วปรากฏแต่การที่บุคคลภายนอกจะจับคู่เอกสาร3อย่างเพื่อระบุตัวตนเนี่ยมีหนทางเดียวคือบุคคลภายนอกต้องทำร่วมกับกรรมการประจำหน่วยกรรมการเลือกตั้งประจำเขตหรือผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดจึงสามารถจะเข้าถึงต้นขั้วได้ซึ่งมันจะทำให้มีการระบุแต่มันจะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและผิดกฎหมายจึงฟังไม่ได้ว่าบุคคลภายนอกสามารถระบุตัวตนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยตนเองได้ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องฟังไม่ขึ้นจึงฟังได้ว่าการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ปรากฏรหัสแท่งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อของผู้ถูกร้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยรัดกุมเพียงพอหน่วยงานบุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเข้าถึงบัตรต้นขั้วและบัญชีรายชื่อนั้นเป็นไปได้ยากเนี่ยมันผมมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตเติมอีกตรงนึงก่อนนะ
1: ครับ
0: มันจะมีว่าเป็นไปได้ยากมันมีการแยกมันการได้มาของข้อมูลเนี่ยมันจะไม่ถูกต้องทีนี้ครับออกมาแบบนี้แล้วไปยังไงกันต่อไปยังไงกันต่อก็คือว่าทั้งหมดนี้จึงการพิมพ์บาร์โค้ดนั้นเอาประเด็นนี้ก่อนเป็นไปตามหลักการเลือกตั้งแบบลับมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันการปลอมบัตรนะไม่รู้ว่าอันนี้ท่านก็พูดได้ตรงใจกับกกต.ด้วยแหละส่วนข้อพิจารณาว่าการกำหนดรูปแบบให้มีบาร์โค้ดเนี่ยชอบด้วย รัฐธรรมนูญไหมศาลเห็นว่าการเลือกตั้งต้องให้ประชาชนแสดงเจตจำนงโดยอิสระไม่ถูกครอบงำศาลก็ยกหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งก็หลักการเลือกตั้งโดยรับทั่วไปก็ถือว่ารับในขณะที่การออกเสียงเลือกตั้งหากหลังลงคะแนนแล้วกรณีที่ตรวจสอบได้และการตรวจสอบนั้นมีจุดมุ่งหมายเฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อความสุจริตเที่ยงธรรมของประชาชนเท่านั้นไอ้คำว่ารับหรือรับตลอดไปนี่ก็จะถูกตีตกด้วยประเด็นนี้ครับการตรวจสอบด้วยวัตถุประสงค์เช่นนี้ย่อมไม่กระทบต่อการเลือกตั้งโดยรับนี้การเลือกตั้งก็คือรับไว้แล้วแต่ละหลักจึงไม่ได้เป็นหลักการที่เด็ดขาดสมบูรณ์โดยที่ไม่ได้มีข้อยกเว้นใดๆไม่ได้มีผลทำให้การกระทำเหล่านั้นขัดต่อหลักพื้นฐาน5ประการของการเลือกตั้งหลักการเลือกตั้งโดยรับมีวัตถุประสงค์คือคุ้มครองสิทธิในการเลือกตั้งและเสรีภาพในการออกเสียงของประชาชนมิให้การตัดสินใจตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการซื้อเสียงการแทรกแซงของบุคคลอื่นอย่างไรก็ตามการรักษาความลับและการลงคะแนนไม่ได้หมายความว่าบัตรเลือกตั้งจะต้องปราศจากกลไกหรือเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของบัตรอย่างเด็ดขาดตรงกันข้ามกกต.ฟังมาถึงตอนนี้ช่วงนั้นการเลือกตั้งโดยทั่วไปให้เป็นไปด้วยสุจริตเที่ยงธรรมจำเป็นต้องมีมาตรการตรวจสอบความถูกต้องของการเลือกตั้งรวมถึงบัตรและเป็นการกันบัตรปลอมการควบคุมจำนวนหรือการนำไปใช้ข้ามเขตตลอดจนตรวจสอบเส้นทางการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัตรเลือกตั้งทั้งการจัดพิมพ์ผลส่งมอบการใช้การเก็บการรักษาเมื่อพิจารณาความหมายของการเลือกตั้งหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา83วรรค2 85วรรค1ตามแนวคิดทฤษฎีตามกฎหมายมหาชนสามารถอธิบายในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างความลับระหว่างการออกเสียงและลงคะแนนความเป็นไปได้ในการระบุตัวตนได้2ประการ1หลักการเลือกตั้งโดยรับแบบสมบูรณ์จะรับตั้งแต่คูหาจนถึงเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งอันนี้คือแบบที่1 แบบที่2คือรับแบบมีเงื่อนไขบัตรเลือกตั้งยังสามารถรักษาความลับได้ตามปกติแต่ตัวบัตรมีรหัสโค้ดมี QR โค้ดมีเครื่องหมายเฉพาะถูกจัดเอาไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องป้องกันการปลอมแปลงไม่ใช่ความลับของผู้ลงคะแนนตลอดไปแต่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบย้อนกลับภายใต้เงื่อนไขพิเศษบางประการผมขมวดมาตรงท้ายครับศาลชี้ว่าการเลือกตั้งตามเจตนารมย่อมหมายถึงการเลือกตั้งโดยรับแบบมีเงื่อนไขไม่ใช่รับโดยบริบูรณ์ข้อที่จริงปรากฏว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทำโดยเพื่อเป็นเครื่องมือในการจำแนกบัตรชุดการจัดสรรเป็นการควบคุมตรวจสอบความถูกต้องมีได้วัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยว่าผู้มีสิทธิ์คนใดลงคะแนนให้พรรคการเมืองใดระบัดรหัสแท่งบาร์โค้ดแม้จะสามารถเชื่อมโยง3ส่วนข้อมูลสามารถตรวจสอบลำดับย้อนหลังได้แต่ไม่กระทบต่อหลักการเลือกตั้งโดยลับของผู้ลงคะแนนอย่างไรก็ตามนะครับการพิจารณามาตรการจัดเก็บเจตจำนงทางการเมืองของผู้มีสิทธิ์แล้วเห็นได้ว่าการจัดการเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งจัดพิมพ์จัดสรรการขนส่งการส่งมอบการนับคะแนนการเก็บหีบการเก็บต้นกล้วยทั้งหมดรหัสแท่งบนบาร์โค้ดจึงเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการปลอมแปลงการควบคุมจำนวนการป้องปรามบัตรจนถึงการควบคุมการจัดพิมพ์และจัดสรรบัตรให้เป็นไปโดยประสิทธิภาพในเวลาจำกัดก็เป็นเหตุผลที่ดีครับเมื่อกระทบกับหลักแล้วพิจารณาข้อที่จริงแล้วพยานหลักฐานแล้วไม่ปรากฏข้อที่จริงหรือพยานที่จะฟังได้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานใดนำไปเชื่อมโยงเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงจนทำให้รู้ว่าผู้ร้องหรือประชาชนคนใดทำให้กับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องไม่เพียงพอที่จะระบุว่าการมีรหัสแท่งบนบัตรเลือกตั้งเป็นการทำลายสาระสำคัญของหลักการเสรีภาพของประชาชนครับเอาเป็นว่าผมไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยก็ยกคำร้องนะครับก็ก่อนอ่านคำวินิจฉัยก็มีที่มาที่ไปอะไรกันก่อนเอาเป็นว่ามันแม้ว่าจะเชื่อมได้แม้ว่าจะรับไม่ตลอดการแต่ทั้งหมดทั้งปวงมีเหตุผลดังที่ศาลท่านกล่าวอ้างผมกล่าวโดยสรุปประมาณนี้ขาดตกยังไงหรือขาดตกในประเด็นสำคัญคุณมนตรีช่วยเติมกันหน่อยครับตรงนี้ฮะคุณมนตรี
1: ไม่ตกฮะได้ครบถ้วนกระบวนความ ว่าการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของบาร์โค้ด QR โค้ดนั้นเนี่ยก็ศาลท่านยกคำร้องเพราะกระบวนการต่างๆทั้งหลายที่ออกแบบมานั้นเนี่ยเป็นการกำหนดกลไกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่บอกว่าต้องเป็นความลับนะก็ไม่ถือว่าการกระทําดังกล่าวนั้นไปขัดกับการเลือกตั้งโดยรับเพราะรับแบบมีเงื่อนไขไม่ใช่รับโดยบริบูรณ์ก็ไม่กระทบกับความลับของผู้ลงคะแนนก็ได้เห็นภาพทั้งหมดนะศาลท่านได้กรุณาอธิบายให้เห็นรายละเอียดแล้วก็สรุปก็คือยกคำร้องของผู้ที่ร้องเสร็จแล้วนั่นเท่ากับว่าการกำหนดบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดไว้บนบัตรเลือกตั้งนั้นเนี่ยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งยังเป็นไปโดยลับด้วยเหตุผลประการทั้งปวงที่ว่าแม้กระทั่งไปสแกนเนี่ยมันไม่สามารถรู้ได้ทันทีว่ามาจากขั้วใดนะและจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อนะมันต้องมีกรรมการประจำหน่วยหรือกปน.เนี่ยรู้เห็นด้วยซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสรุปก็คือการไปได้บาร์โค้ด QR โค้ดที่ว่านั้นมานะก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงพร้อมกันทั้ง3อย่างนะคือต้องมาจับคู่กันทั้งหมดมันถึงจะเข้าถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะก็ด้วยประการทั้งปวงนะเข้ายากเข้าไม่ได้และเป็นเงื่อนไขที่จะต้องนะออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบการเลือกตั้งนะภายใต้หลักการบริสุทธิ์เที่ยงธรรมก็เลยจำเป็นต้องมีกลไกตรงนี้ขึ้นมาครับคุณดิลักษ์ครับ
0: คุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมไม่ได้ก้าวล่วงศาลแล้วก็ขออนุญาตมองในมุมของการสื่อสารนั่นประเด็นที่นักวิชาการก็ตั้งคำถามถึงเรื่องลับแบบไหนจะลับโดยตลอดหรือจะมารู้ทีหลังเนี่ยเรื่องนี้ศาลท่านก็เหมือนว่าเคลียร์ประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าตั้งลำมาแล้วแต่หมอบอกก็รับตลอดหรือรับไม่ตลอดเนี่ยท่านเคลียร์ในประเด็นแรกก่อนไปเรียบร้อยแล้วอันที่สองก็คือในกรณีที่จะรวมบัตรรวมต้นขั้วรวมอะไรเนี่ยท่านก็ตอบได้หมดเลยว่ามันยากเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่ามันเป็นคุณก่อต่อฝ่ายกกต.แล้วการตั้งคำถามในแบบที่เราเห็นในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าคำตอบมันก็มีหมดแล้วแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือว่าในกรณีที่นักเทคโนโลยีที่จะเชี่ยวชาญคือเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่เขาตั้งคำถามอันที่สองเนี่ยก็คือฝ่ายตรวจสอบที่เขามองเรื่องของการเก็บนู่นเก็บของเก็บนี่เก็บนั่นเนี่ยว่าเอ๊ะมันหีบมันอยู่ที่ไหนทำไมเอาไปทิ้งทำไมมันมารวมกันเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลท่านก็ช่วยเคลียร์ตามเจตนารมณ์ประเด็นที่สองเรื่องของการเก็บหลักฐานเก็บข้อมูลเก็บบัตรเก็บหีบเก็บอะไรยังไงท่านก็เคลียร์ประเด็นที่สามในแง่ของเทคโนโลยีที่เขาตั้งคำถามซึ่งการได้มาแบบนี้มันจะได้มาในแบบที่ไม่สุจริตโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่านักวิชาการสายกฎหมายมหาชนนี่ต้องเหนื่อยในการตั้งหลักในการที่จะเห็นแย้งในเชิงวิชาการกรรมการหรือใครก็ตามที่เป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรภาคประชาชนที่ตรวจสอบอาจจะต้องตั้งคำถามเพิ่มเติมไหมเรื่องของการจัดเก็บเรื่องของอะไรต่อไม่อะไรใหม่อาจจะไม่ง่ายแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือนักเทคโนโลยีวิศวกรนักคอมพิวเตอร์เจอแบบนี้เนี่ยผมว่ารอบนี้เป็นรอบที่ศาลท่านอธิบายละเอียดแล้วใครที่จะเย็ดแย้งหรือว่าจะเห็นต่างเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะคุณมนตรีผมไม่แน่ใจว่าเก็บงานละเอียดคุณมนตรีมองประเด็นนี้ยังไงบ้าง
1: อันนี้คือลักษณะของศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยก็จะมีรายละเอียดอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าแตกต่างจากกกต.ที่มีมติออกมาในวันก่อนนะครับก็จะอธิบายเฉพาะเสียงข้างมากแต่ไม่ได้ให้เหตุผลของเสียงข้างน้อยนะดังนั้นนะครับนี่แหละคือภาพที่หลายๆคนเมื่อฟังการแถลงของกกต.เมื่อวันที่14กันยายนก็เลยนึกถึงรายละเอียดที่ศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยในแต่ละเรื่องก็จะเป็นที่สิ้นสงสัยในระดับที่ ไม่ต้องมาตั้งคำถามกันมากมายเพราะว่าในแต่ละจุดนั้นเก็บละเอียดมากครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับคุณมนตรีจะเติมในตรงนี้ก่อนไหมครับหรือว่า
1: ตรงนี้ถือว่าสิ้นกระแสความนะอย่างน้อยที่สุดก็คือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นที่สุดพอเป็นที่สุดอย่างนี้แล้วนะครับยกคำร้องไปแล้วก็คงไม่มีเหตุในการที่จะต้องให้นักวิชาการนักสืบทั้งหลายแหละที่ยังติดใจสงสัยจะไปใช้ช่องทางไหนในการที่จะร้องเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่ผ่านมาอีกจะเหลืออยู่อย่างเดียวนะแต่ผมก็เชื่อว่ากกต.คงไม่มีเวลามากพอนะหรือว่าฝ่ายกฎหมายเองก็มีเรื่องอื่นๆที่ต้องทำอีกมากนะผมไม่ไปเอาไปคิดบัญชีนะฟ้องร้องดำเนินการก็คดีมันยังคาอยู่ไงที่ไปสืบไปสอบนะฮะทำให้ปั่นป่วนวุ่นวายสารพัดอย่างที่เป็นเรื่องที่ค้างคากันอยู่ก็ถือว่าณเวลานั้นเนี่ยต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองและเมื่อศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยแล้วก็น่าจะถือว่าเป็นที่สุดก็จบกันไปไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นอะไรให้มันค้างค้างคาคาและเป็นปัญหาต่อกันอีกครับคุณวิรักษ์ถือว่าเป็นกรณีศึกษาร่วมกันและก็ได้คำตอบแล้วและยิ่งนะเป็นการออกแบบนะเงื่อนไขที่จะนำไปสู่นะการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเป็นหลักประกันเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ต้องบริสุทธิ์เที่ยงธรรมอย่างน้อยที่สุดกกต.ชุดต่อไปหรือชุดนี้ถ้ายังจะต้องมีภาระหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง
0: มีบาร์โค้ดได้มี QR โค้ดได้เพราะว่ารับแบบมีเงื่อนไขหรือต้องให้คุณมนตรีรับแสดงเจตนารมณ์ไว้อีกหน่อยก็จะมีได้คุณมนตรี
1: มีได้แต่ต้องเอาหลบๆยาวมาโชว์หลาอยู่ข้างหน้าเอาไปไล่ด้านหลังหรือด้านไหนที่มันไม่สามารถที่จะเห็นได้โดยทันทีเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยศาลท่านการันตีให้แต่เสร็จแล้วเพื่อที่จะไม่สร้างเงื่อนไขอะไรให้มันเป็นปัญหาต่อไปเนี่ยก็ไปไว้ด้านอื่นที่ไม่ได้เปิดออกมาปุ๊บเห็นเลยก็เพราะคุณมีไว้เพื่อเป็นกลไกในการตรวจสอบก็ไม่จำเป็นจะต้องให้สาธารณชนเนี่ยให้เขาเห็นว่าเนี่ยฉันมีตรงนี้นะฉันมีตรงนี้นะคือก็ปิดตรงมันช่องโหว่ช่องว่างก็น่าจะเป็นการดีครับคุณเวลาครับ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพร

้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเราสองคนกำลังดูกันอยู่ว่าปฏิกิริยาของกูรูทางการเมืองที่อาจจะเห็นต่างอาจารย์สมชัยอาจารย์ปริญญาไอลอแต่ละส่วนจะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องที่ออกมาวันนี้ยังไงระหว่างนี้เดี๋ยวมีมาค่อยเติมกันเพิ่มกันละกันครับ
6: เบื้องต้นคุณไปรักผมขอยังอยู่กับพี่ตรงนี้แต่เป็นความเห็นของท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับคุณราวีก็ตั้งเป็นประเด็นเข้ามาว่า QR code หรือบาร์โค้ดสามารถนำไปข่มขู่ประชาชนที่ขายเสียงหรือรับเงินเพราะเกรงใจแต่ไม่อยากเลือกได้ไหมครับ
5: ได้ครับเพราะว่ากปน.แต่ผมแทรกตอบเป็นคุณมนตรีเพราะว่าตอนนี้กรรมการประจำหน่วยหรือจะเป็นผู้สังเกตการอะไรก็ตามเนี่ยกลไกหนึ่งก็คือว่าท้องถิ่นได้ถูกกำหนดเข้ามาแล้วเคยเกิดคุณมีบาร์โค้ดคุณเอาโค้ดแล้วจะไปอยู่ข้างหลังบัตรแล้วในระหว่างนั้นเกิดมีการเข้าถึงได้มันสามารถย้อนได้ว่าหน่วยนี้ตรงไหนใครอะไรกันยังไงไปถึงตุกอย่าใช้คำว่าหน่วยเลยคุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนอันนี้หน่วยมันได้อยู่แล้วแต่ณตอนนี้เวลานี้ก็คือว่ามันสามารถรู้ตัวได้ถ้านะแต่อย่างนั้นก็คือศาลท่านก็ล็อกเอาไว้แล้วไงว่าถ้ามันทำอย่างนั้นแล้วได้ข้อมูลมาการกระทำอันนั้นเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตถ้าคุณมนตรีหรือผมเกิดไปแฮกข้อมูลมาได้แล้วเรารู้ว่าอะไรต่อไม่อะไรมาได้เนี่ยไอ้ข้อมูลมันได้มาจากไหนยังไงอันนี้ก็เป็นความยากอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรี
6: ครับว่าศาลท่านก็ชัดเจนน่ะคือถามว่าเข้าถึงทั้ง3อย่างทั้ง3อย่าง
5: ได้มั้ย
6: ทําได้นะแต่ทํายังไงก็ต้องร่วมมือกับกปน.หรือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งซึ่งผิดกฎหมายจึงตรงนี้เลยนำไปสู่สิ่งที่คำว่าคำร้องของผู้ร้องจึงฟังไม่ขึ้นก็เลยต้องยกคำร้องคือมันทำได้ก็จริงแต่มันจะต้องมีองค์ประกอบโดยเฉพาะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะเข้าไปมีส่วนร่วมแต่ถ้าขืนทำผิดกฎหมายก็ป้องกันล็อกเอาไว้ทั้งหมดนะฮะคุณบิ๊กบอสอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนศาลรัฐธรรมนูญครับอ่านนานกว่าอ่านชั่วโมงกว่าก็มันละเอียดนะครับคุณบิ๊กบอสก็เลยต้องให้รายละเอียดอย่างที่คุณวิรักษ์ไล่เรียงไปเมื่อสักครู่และหลังใหม่เมื่อสักครู่ช่วงพักเบรกเรายังคุยกันเลยว่ากรณีของศาลรัฐธรรมนูญท่านจะมีลักษณะเฉพาะของท่านและไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นวันนี้นั่นก็แสดงว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนองค์ประกอบในส่วนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกี่ชุดต่อกี่ชุดหรือเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญกี่ท่านแต่หลักในเรื่องของการชี้แจงคำวินิจฉัยนะมันก็จะเป็นแนวทางที่ทำให้นะมีคำตอบในทุกประเด็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังคุยกันเล่นๆว่าถ้าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องตัดสินความโดยเฉพาะไม่ว่าปปช.กกต.หรือใครก็ตามที่จะชี้ผิดชี้ถูกและก็สามารถอธิบายให้ประชาชนได้รับฟังแล้วก็มีคำตอบ

0: ให้ได้นั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะนี่ก็คือเป็นต้นแบบก็แล้วกันเดิมทีคุณวิรัตน์นะแวะที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกนิดหนึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็จะไปค้นหาในฐานะสื่อเนี่ยก็จะไปดูเอ๊ะเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะฮะใครอยู่ตรงไหนอันเนี้ยถ้ามีเนี่ยศาลท่านเปิดหมดเลยนะมีใครเป็นเสียงข้างมากมีใครเป็นเสียงข้างน้อยแล้วก็เหตุผลที่เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยมีให้นั้นเนี่ยนะคืออะไรก็จะได้เห็นภาพครบทั้งสองด้านทั้งหมดแล้วก็จากนั้นก็จะเอาคำวินิจฉัยส่วนตนมายำรวมออกมาเป็นคำวินิจฉัยกลางนะความเห็นส่วนตนแล้วท่านก็ไปทำคำวินิจฉัยส่วนตนของแต่ละท่านพอถึงเวลาก็มีการลงประกาศเพื่อที่จะไปติดตามรายละเอียดตรงนั้นเต็มๆได้อีกรอบนึงนี่คือเป็นหลักประกันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุและผลแล้วก็การอธิบายเพราะนะคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันกับทุกองค์กรและมีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นที่คนต่อใครต่อใครก็ยังตั้งเป็นประเด็นว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยปปช.ท่านเอาไปอธิบายเป็นอีกแบบหนึ่งนะถือว่าเป็นที่รับฟังได้แล้วกระมังครับก็เลยไม่มีใครไปติดตามสงสัยกันต่อเพราะศาลรัฐธรรมนูญท่านวิชัยกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบประเด็นเรื่องของหุ้นนอมินีนะแล้วก็พ้นจากตำแหน่งให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวด้วยเหตุแห่งการถือหุ้นนอมินีดังว่าแต่เสร็จแล้วพอไปถึงปปช.นะท่านก็ไปสืบสอบเพิ่มเติมและก็ทำให้ยกคำร้องของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะเพราะไปเห็นประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมตรงนี้ก็เลยเป็นกรณีศึกษาว่าแม้รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันกับทุกองค์กรก็ตามแต่องค์กรที่เกี่ยวเนื่องนะกับเรื่องของบุคคลผู้นั้นยังสามารถไปสืบสอบแสวงหาอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างจากที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยเอาไว้เดิมได้อันนี้คือกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ก็หลังไมค์เมื่อกี้เราคุยกันเราก็บอกคุณผู้ชมว่าเราไม่ได้เห็นเหมือนเห็นต่างหรือชอบหรือไม่ชอบกับผลที่ออกมานะครับแต่ว่าในฐานะองค์กรที่เป็นต้องมีเทคนิควิชาการแล้วก็ยืนหลักเนี่ยวิธีการอธิบายเนี่ยมันถ้าจะโต้กลับหรือจะคอมเมนต์ว่าเห็นต่างเนี่ยจะเหนื่อยกว่าการที่คอมเมนต์กกต.ไม่ใช่เพราะว่าเป็นตัวองค์กรที่เป็นองค์กรศาลสถิตยุติธรรมไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมเอาไม่ว่าจะเป็นองค์กรศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเนี่ยตัวเนื้อหาของเขาเนี่ยค่อนข้างแน่นทีเนี้ยมันก็เลยนั่งย้อนไปจนถึงที่คุยคุณมนตรีก่อนหน้านี้ถ้าเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยมันจะมีวินยูชนพึงสดับเอ๊ะผมไม่แน่ใจคุณมนตรีบกพร่องโดยสุจริตนี่อันนี้ก็จะมาด้วยสถานการณ์ที่คล้ายๆกันด้วยไหมครับคุณมนตรีฮะ
0: ครับบกพร่องโดยสุจริตและขาดอะไรนะมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจดำเนินการนั้นเนี่ยขนาดวินยูชนพึงรู้แต่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็แสดงว่าต้องมีกลไกในการกลั่นกรองและตรวจสอบนะหลายๆชั้นก็ต้องเป็นอะไรที่มากกว่าวินยูชนนะวินยูชนทั่วไปก็รู้แต่คุณซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่และมีกลไกตรวจสอบมากมายกลับมองไม่เห็นสิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยการที่ยังแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีก็ถือว่ากระทำการที่บกพร่องก็เลยกลายเป็นวงเล็บ4วงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญที่ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการนะฮะขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงก็ถือว่าโทษหนักนะครับก็กลับมาเป็นตำแหน่งใดๆในทางการเมืองอีกไม่ได้นะแรกก็ยังเห็นคนพูดถึงว่าแม้กระทั่งจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในตลาดหลักทรัพย์หรือทำอะไรก็ตามเพราะคนผู้นั้นเนี่ยมีความบกพร่องนะครับแล้วก็ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็น่าจะเป็นกำแพงที่ทำให้ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรใดๆนะที่เกี่ยวข้องกับมหาชนได้อีกครับคุณพิรักษ์ครับ
1: สมชัยศรีสุทธิยากรปั่นไปไหนก่อนหน้านี้ครับชั่วโมงกว่าก่อนที่ผลจะ

0: จะได้สรุปกันออกมาเนี่ย5-4เดาล้วน
1: ๆ
0: ไม่ผิดไม่ต้องเลือกตั้งใหม
1: ่แ
0: ล้วก็ค่อยมานั่งไล่เรียงรายคนกันดูอีกทีนึงแต่ว่าผลออกมาแบบนี้แล้วใครที่เป็นฝ่ายเชียร์ก็คงจะไหลๆนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยฝ่ายค้านฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยถึงขนาดที่มีตั้งกองทุนอะไรขึ้นมาเนี่ยแนวรบกับการตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งจากเวทีนี้เนี่ยสสจบไปแล้วก็คงจะต้องไปขยับกันที่สวกันไหมแล้วก็ไม่แน่ใจครับว่าพื้นที่ในการเล่นเนี่ยจะยังมีพื้นที่ในการที่จะขยับเรื่องนี้ต่อไปด้วยหรือไม่ตัวมนตรีจะตรงนี้หรือจะไปน้ำเนิ้มอะไรก็ดีฮะ
2: ผมมาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรื่องน้ำเอาไว้เบรกหน้านะดูเหมือนฟ้าคลึ้มมาอีกรอบเพราะยังไงเสียเนี่ยเราอยู่กับน้ำมาหลายวันนะฮะแล้วก็ปัญหาแต่ไปตรงไหนก็เจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของธรรมชาตินั้นเราคงไม่สามารถที่จะไประงับยับยั้งได้มีอย่างเดียวที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติได้ก็คือความสามารถในการจัดการไอ้ตรงนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อสักครู่และจบไปแล้วนะครับเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะก็ถือว่าสิ้นกระแสความนะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจะต้องไปหย่อนบัตรกันใหม่ทั้งหมดไหมหรือว่าเฉพาะบางส่วนก็ถือว่าจบกันไปแต่ที่ยังไม่จบอ่ะคุณพิรักษ์
0: คร
2: ับกรณีของประธานกสทช.นะครับที่วันก่อนศาลปกครองกลางท่านยกคำร้องที่ทางคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยท่านไปโต้แย้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาว่าเป็นการตัดสินโดยไม่ชอบที่เห็นว่าท่านมีปัญหาเรื่องของลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติอันเนื่องมาจากไม่ได้ลาออกจากการเป็นแพทย์ที่รักษาคนไข้ก็สุดท้ายก็ถือว่าเป็นหนังยาวนะตอนแรกท่านยื่นร้องศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางท่านไม่รับท่านก็ไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดก็เห็นแย้งจากศาลปกครองกลางคือให้รับไว้พิจารณานะพอท่านรับไว้ท่านก็พิจารณานะว่านะอำนาจของคณะกรรมการสรรหาที่มีมติดังกล่าวออกมานั้นเป็นอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะนี่คือคำตัดสินของศาลปกครองกลางในวันก่อนนะแต่เสร็จแล้วคุณหมอนะตามข่าวนะคุณไปรักนะฮะก็ยังขอใช้สิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกรอบเวลา30วันเวลามันก็จะทอดยาวไปอีกคุณเวลาครับด
0: ัง
2: นั้นวันนี้คณะกรรมการสรรหากสทช.ก็เลยได้ออกเอกสารข่าวนะก็บอกว่าหลังการประชุมของคือก่อนที่คณะกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยจะออกเอกสารข่าวชิ้นนี้ก็เพราะว่าได้รับคำร้องนะจากกรรมการกสทช.เพื่อหาวิธีในการที่จะยื่นร้องนะไปยังศาลปกครองสั่งให้คุณหมอสรณะยุติหน้าที่ประธานกสทช.ผมพาไปดูในรายละเอียดครับคุณวิรักษ์ท่านผู้ฟังครับก็ในรายละเอียดนะเอกสารนะของคณะกรรมการสรรหากสทช.ก็มีเนื้อหาตามนี้นะครับว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.ได้รับหนังสือจากกรรมการกสทช.ร้องขอให้คณะกรรมการสรรหายื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อกำหนดวิธีการชั่วคราวระหว่างคดียังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องนะคดีมันก็มีรายละเอียดตามคดีนะครับที่คุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤก
0: ษ
2: ์ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่าคุณหมอสรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2และก็ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งนะตามมาตรา18แห่งพ.ร.บ.กสทช.นะฮะนะคุณหมอสรณะนะยังคงแสดงเจตจำนงจะมาปฏิบัติหน้าที่นะที่สำนักงานกสทช.และที่ประชุม ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.อื่นจึงขอให้คณะกรรมการสรรหากสทช.ในฐานะคู่ความในคดียื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อให้กรรมการกสทช.ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติได้ต่อเนื่องในเอกสารบอกว่าในการนี้คณะกรรมการสรรหากสทช.เห็นว่าเพื่อไม่ให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการกสทช.ต้องหยุดชะงักอันทำให้กระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงควรยื่นคำร้องให้คุณหมอสรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาที่ 1/2569 ประกอบกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 952/2569 รวมถึงคำพิพากษาศาลปกครองกลางนะบอกรายละเอียดคดีหมายเลขดำนะที่เท่านั้นเท่านี้ยืนยันว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงวันที่21กรกฎาคมมีผลใช้บังคับตามกฎหมายนะตอนท้ายบอกว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.จึงมีมติให้ออกมาตรการบังคับทางปกครองให้คุณหมอสรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้คุณหมอสรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.ต่อไปอันนี้เป็นอีกสเต็ปนึงครับคุณวิรักษ์หลังจากที่ศาลได้พิจารณาไปแล้วแต่คุณหมอก็ยังจะใช้ช่องทางที่มีอยู่ในการยื่นอุทธรณ์ซึ่งก็จะทำให้ระยะเวลานั้นทอดยาวออกไปเพราะฉะนั้นกรรมการกสทช.ที่เหลือเห็นว่ามีปัญหามากมายที่จะต้องเร่งดำเนินการก็เลยไปร้องขอให้คณะกรรมการสรรหานั้นเนี่ยได้พิจารณาในฐานะที่เป็นคู่ความตรงนี้ยื่นร้องไปยังศาลปกครองอีกครั้งหนึ่งเพื่อสั่งให้คุณหมอสรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่กสทช.ในระหว่างนี้โอ้เป็นหนังยาวจริงๆครับคุณวิรักษ์ครับ
0: ครับมาดูหนังขออนุญาตครับมาที่เรื่องใกล้ตัวที่จำเป็นจะต้องรู้สักหน่อยเรื่องของสภาพอากาศครับแม้ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกอะไรยังไงกับกรมอุตุกับทางราชการนะตอนนี้เวลานี้แต่ผมก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่เชื่อถือได้มากที่สุดก็แล้วกันเพียงแต่ว่าจะให้น้ำหนักเพิ่มหรือน้อยก็ว่ากันไปกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าตอนนี้นะครับฝนยังคงมีตกหนักภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันตกตอนล่างภาคกลางตะวันตกรวมไปถึงภาคตะวันออกนะครับภาคอื่นๆน้อยลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักขึ้นในบางพื้นที่นะจริงๆมันก็ค่อนข้างกว้างนะครับเวลาออกมาแบบนี้ประชาชนไม่ค่อยชอบขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานระวังฝนตกหนักมากฝนตกสะสมที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มพื้นที่ลากเชิงเขานะครับที่หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยผมก็ขออนุญาตใช้คำผมเองคือน้องพายุตอนนี้เคลื่อนเข้าสู่อ่าวมัตบันแล้วนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงค่อนข้างยังคงปกคลุมอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยคือของเดิมเนี่ยถ้าอธิบายย้อนเนี่ยก็คือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าต้องอธิบายยังไงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเคยใส่น้ำเต็มอ่างล้างหน้าไหมครับแล้วถึงเวลาดึงจุกออกอ่ะพอดึงจุกออกปุ๊บน้ำมันจะหมุนเข้าไปอยู่ตรงนั้นอ่ะผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันครับว่าถ้ามันเป็นพายุเล็กๆไอระดับของน้ำที่วนๆไปนั่นก็น้อยหน่อยพายุใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นไอตัวที่ยังไม่ถึงพายุใหญ่เนี่ยยังไม่ถึง depression เนี่ยเขาจะเรียกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำของเดิมของที่มันเกิดจากบ้านเราแม้มันจะยังไม่ใช่พายุลูกใหญ่ยังไม่ใช่ดีเพรสชันไงแต่ว่ามันอยู่นานแล้วมันอยู่แช่ทีนี้ครับถามว่าภาคเหนือเป็นยังไงภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่หนักบางแห่งเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็หนักมากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากครับภาคอีสานจะมี 60% ของพื้นที่เกณฑ์น้อยกว่านะครับก็จะเยอะหน่อยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์นะครับภาคกลาง 70% ครับแต่ว่าจะหนักอยู่แถวชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามหนักมากนะครับก็แถวซ้ายครับ นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีครับภาคตะวันออกก็จะมี 70% นะครับก็จะเน้นที่สระแก้วฉะเชิงเทรานะครับอันนี้ฝนตกหนักในบางแห่งแต่ที่หนักมากนะครับก็จะเน้นแถวๆนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนตกประมาณ 60% หนักในบางแห่งเน้นที่เพชรบุรีแล้วก็ประจวบนะครับภาคใต้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเน้นที่ 60% ของพื้นที่หนักที่พังงาภูเก็ตนะครับก็เอาเป็นว่าบริเวณกลางๆค่อนไปทางซ้ายแถวนั้นยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็มีฝนแช่อยู่เช้าๆก็เห็นว่าตอนแรกเหมือนว่าจะเบาๆแล้วมาอีกตอนนี้ผมไม่แน่ใจครับว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดอยู่ตรงไหนยังไงครับคุณมนตรีฮะ
2: ก็หลายคนอาจจะเอ๊ะนะที่คุณอภิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะก็ยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ไปแล้วนะไปอ่าวเมาะตะบันหรืออะไรออกไปแล้วนะออกไปทางนู่นนะราชบุรีกาญจนบุรีที่เริ่มมีฝนตกหนักแล้วกทมทำไมยังมีฝนอยู่นะโดยเฉพาะครึ่งวันของเช้าที่ผ่านมาถ้าฟังเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเขาบอกว่ามันเป็นฝนตกค้างฝนค้างฟ้าไม่ใช่ดาวค้างฟ้านะคุณพิสุทธิ์นะคุณอภิรักษ์นะมันเป็นฝนค้างฟ้าฝนค้างฟ้าที่ว่านั้นอธิบายตามหลักวิชาการผมเห็นท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่ายังคงมีฝนจากอิทธิพลนะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะแต่จะไม่รุนแรงแต่ตั้งแต่ครึ่งวันเช้ายังมีตกสลับอยู่และเมื่อคืนประมาณสักตีสามบางที่ก็อาจจะตีสองแต่ลงมาหนักมากเลยจากนั้นก็หายไปแล้วมาตกอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณสัก7โมงแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ไม่หนักจนกระทั่งมาถึงช่วงบ่ายเนี่ยได้เห็นแสงแดดแล้วตอนนี้คลึ้มมาอีกนิดนึงแต่เริ่มมีลมถ้าสัมผัสได้ก็ดูเหมือนจะกึ่งๆลมหนาวซึ่งทางกรมอุตุบอกว่าลมหนาวจะมานู่นประมาณสักวันที่5ตุลาคมตรงนั้นแหละครับที่จะทำ
0: จะมาไล่ฝนลงไปข้างล่าง
2: ไล่ฝนไปที่อื่นแทนเพราะนั้นวันสองวันตรงนี้ก็อาจจะยังต้องรับภาวะปัญหาอยู่กับปัญหาต่อไปก็จริงๆเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่าทางผู้ว่าชาติชาติท่านอธิบายไว้อย่างนี้ถ้าเบรกนี้ไม่ทันเดี๋ยวจะไปขยายความกันต่อในช่วงหน้าท่านก็ให้ภาพกว้างๆเอาไว้หลังจากที่เผชิญกับปัญหาอยู่กับน้ำขังมาเป็นเวลา3วันตั้งแต่หนักสุดคือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันนี้วันจันทร์เข้าสู่วันที่4เนี่ยนะผมเห็นบางที่บางแห่งโดยเฉพาะแถวๆประชาชื่นเขาก็บอกว่าน้ำเริ่มที่จะเน่าแถวๆสมุทรปราการบางนาตราดคม15หมู่บ้านขนาดใหญ่นะก็โอ้โหบางจุดเนี่ยถ้าลึกลงไปเนี่ยมิดเป็นเมตรก็มีมากกว่านั้นก็มีเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่น้ำมันขังอย่างแฟลตคลองจันทร์อย่างนี้คุณวิลาครับนะมันเป็นแอ่งนะเวลาน้ำไปนะก็จะต้องดูดออกผู้ว่ากทมคุณชาติชาติก็เลยสรุปออกมาอย่างนี้ว่านะจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งว่านะสามวันต่อจากนี้ไปปริมาณฝนจะลดลงจนกระทั่งไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะนั้น3วันฝนลดนะอีก 2-3 วันนะน้ำที่อยู่บนผิวการจราจรตามถนนต่างๆจะดีท่านใช้คำว่าดีขึ้นนะตอนนี้หลายเส้นทางสามารถเดินสัญจรได้ส่วนในชุมชนอีก7วันเพราะจะต้องดูดออกเพราะมันไม่สามารถที่จะไหลลงแม่น้ำได้ด้วยตัวเองเพราะมันเป็นจุดที่อยู่ลึกลงไปเราพักกันก่อนนะครับคุณรักเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่และเป็นมหาอุทกภัยในสายตาของผู้คนทั้งหลายณเวลานี้ครับ
0: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: www.radiothaipbs.net
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสารรัฐธรรมนูญชี้คดีบาร์โค้ดและ QR โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดและ QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ทำให้การใช้สิทธิของประชาชนไม่เป็นความลับวัตถุประสงค์ก็เพื่อความสุจริตและป้องกันการปลอมแปลงโฆษกรัฐบาลชี้แจงหลังประชาชนตั้งคำถามถอดบทเรียนหาดใหญ่แต่กทม.วิกฤตซ้ำบอกน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติฝนตกเกินกายภาพการระบายน้ำต่างจากปี54นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนตั้งคำถามว่ามีคณะกรรมการถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่แล้วแต่กลับเกิดเหตุการณ์ซ้ำในพื้นที่กรุงเทพว่าเรื่องน้ำท่วมเป็นภัยพิบัติต้องยอมรับว่าเป็นภัยธรรมชาติซึ่งภัยธรรมชาติในลักษณะนี้เป็นเพราะฝนตกในพื้นที่ไม่ใช่เป็นเพราะระบบการระบายน้ำเช่นเดียวกับปี2554ที่มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มองว่าน้ำที่ท่วมเกินศักยภาพการระบายฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพเกิน300มิลลิเมตรแต่ระบบการระบายน้ำของพื้นที่กรุงเทพสามารถระบายน้ำได้เพียง50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งระบบของชลประทานในพื้นที่กรุงเทพพอทราบว่ามีพยากรณ์ฝนสำนักระบายน้ำรวมไปถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พร่องน้ำเตรียมไว้แล้วแต่ระดับน้ำที่ระบายน้อยกว่าปริมาณฝนจริงจึงเป็นบทเรียนว่าการดำเนินการต่อไปจะต้องมีการขยายระบบอย่างที่นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าจะต้องมีการทำระบบท่อที่เป็นทางส่งน้ำให้มากขึ้นและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญว่าพื้นที่โดยรอบกรุงเทพควรมีระบบตัดน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทป่าสักมาลงอ่าวไทยไม่ให้มากองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีหรือนนทบุรีซึ่งแผนระยะยาวได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรองผู้ว่าทวีดาแจงโซเชียลปมไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมเหตุปักหลักศูนย์บัญชาการควบคุมภาพรวม50เขตรองศาสตราจารย์ดร.ทวีดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ตั้งคำถามถึงการไม่ปรากฏตัวในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องประจำการอยู่เบื้องหลังณศูนย์บัญชาการส่วนกลางเนื่องจากขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีความกว้างขวางครอบคลุมทั้ง50เขตและมีน้ำท่วมขังสะสมเป็นวงกว้างซึ่งแตกต่างจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในอดีตเช่นกรณีตึกถล่มที่แม้จะมีความซับซ้อนแต่ความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะจุดจึงสามารถลงไปเชื่อมโยงระบบที่หน้างานได้การปักหลักที่ศูนย์สั่งการส่วนกลางถือเป็นความจำเป็นในการประเมินภาพรวมหากไม่ประจำจุดนี้จะไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ทั้งหมดได้โดยเฉพาะข้อต่อสำคัญอย่างการบริหารจัดการลำเลียงเสบียงการจัดการสิ่งของบริจาคและการกระจายทรัพยากรความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตต่างอย่างไรก็ตามน้อมรับข้อบกพร่องเรื่องของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์บัญชาการส่วนกลางกับศูนย์หน้า งานของสำนักงานเขตในช่วงแรกซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันเร่งแก้ไขปัญหาและจัดระบบการบริหารจัดการงานหลังบ้านให้เข้าที่เข้าทางก่อนและเมื่อระบบทั้งหมดมีความลงตัวแล้วจะลงพื้นที่หน้า งานอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่ง Happy Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอป้องตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: สนับสนุนโดย
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนครับรายงานความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมเผื่อว่าประชาชนได้เห็นแนวการรับมือจะได้สบายใจมากขึ้นนะครับท่านนายกเนี่ยกลับมาก่อนกำหนด2ชั่วโมงมาแล้วก็ลงเรือท้องแบนไปรับฟังปัญหามีคนตะโกนก็ไม่ได้พูดถึงนะครับว่าชมหรือจะชอบหรือจะยังไงแบบไหนแต่วันนี้ก็เป็นมีมครับนายกก็ไม่ใส่รองเท้าแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมทั้งหลายขณะเดียวกันวันนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในกรุงเทพมหานครติดตามการเยียวยากำชับให้มีการบูรณาการมีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ก็ถือว่าดีครับหลังจากที่สถานการณ์มันผ่านพ้นช่วงที่หนักที่สุดไปแล้วเนี่ยก็ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยบูรณาการกันเต็มพื้นที่เร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนครับท่านรองนายกท่านรองเอกนิติท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรพัฒน์เลียงประสิทธิ์คุณชัชชาติผู้ว่ากทมคุณไตรสุรีเลขานายกท่านปลัดมหาไทยปลัดคลังครับมีผู้บริหารเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมนายกก็สั่งการให้ผู้ว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เราผ่านมาจนจะมีมาอีกรอบหนึ่งจะหนักหรือไม่หนักไม่รู้ครับแต่ว่าได้สั่งให้ท่านผู้ว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ครับย้ำภารกิจด่วนที่สุดก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่จัดลำดับเข้าให้ความช่วยเหลือนายกบอกว่าน้ำมากอยู่ในระดับรุนแรงก็ต้องใช้กำลังและเครื่องมือทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่สั่งการเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์จะเป็นเข้าไปเสริมนายกกำชับให้กทม.กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทุกหน่วยงานครับดูแลประชาชนที่ขาดแคลนอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นจากการลงพื้นที่ครับนายกบอกเห็นความยากลำบากความเดือดร้อนขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทำงานเต็มที่ไม่ปล่อยให้ใครตกหล่นนี่ไม่แน่ใจครับ เมื่อวานผู้ว่าเองก็มีเสียงนะไม่น้ำไม่ลงไม่กลับบ้านก็มีการประชุมหารือถึงหลักเกณฑ์แนวทางในการเยียวยานายกบอกในที่ประชุมทำอย่างไรให้น้ำลดลงอย่างเร็วที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นทางปลัดคลังครับก็ชี้แจงขั้นตอนวิธีการที่จะเยียวยากับสถานการณ์นี่ถือว่าเป็นแอคชั่นครับหลังจากที่สถานการณ์เราผ่านกันมาแล้วเมื่อสักครู่สำนักข่าวไทยก็ได้รายงานไปแล้วนะครับคนก็ถามหากันเยอะท่านรองผู้ว่าที่เขาถูกเรียกท่านถูกชื่นชมว่าเป็นเจ้าแม่ไทยพิบัติภัยพิบัติ
10: ครับ
9: ท่านก็ออกมารายงานตัวโพสต์กับประชาชนเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ยังไงไม่รู้แหละแต่ท่านผู้ว่าก็บอกว่ากรมอุตุคาดว่า3วันฝนลดลงครับเร่งระบายน้ำลาดกระบังถนนใช้เวลา 2-3 วันดีขึ้นแต่ชุมชนอาจจะใช้เวลาถึง7วันวัดปลัดเปลี่ยนคุณมนตรีตกลงไม่ได้ถามไทยกันเลยครับแต่ละคนเป็นยังไงผมอยู่ฝั่งทนเนี่ยค่อนข้างท่านรอบนี้ค่อนข้างที่จะหายห่วงนะคุณมนตรี
10: ฮะฝั่งทนเที่ยวนี้ปลอดภัยคุณไปรักนะก็ที่ฝั่งพระนครไล่เรียงไปจนถึงโน่นแหละครับ
9: จนถึงตะวันออกลาดกระบง
10: แ
9: จ
10: ้งวัฒนะหลักสี่คันนายาวสายไหมไปจนออกวัชรพลไปจนถึงมีนบุรีลาดกระบังประเวศอ้อมมาทางสวนหลวงฝั่งนี้ก็รับกันไปเต็มๆอย่างบ้านผมเนี่ยก็ถือว่าโชคดีกว่าคนอื่นท่วมทางเดินหรือถนนในหมู่บ้านแต่ไม่เข้าบ้านแต่ทางเข้าบ้านมีปัญหาตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่นะทางเข้าบ้านแล้ววันที่ผมจัดรายการนะกับคุณวิสุทธิ์วันศุกร์นะก็อุตส่าห์ออกแบบวางแผนไว้เป็นอย่างดีแล้วปรากฏว่ามาติดแงกอยู่ที่ซอยลาซานเกือบ1ชั่วโมงไม่ขยับคุณนะเวลาครับเพราะน้ำท่วมนะเต็มผิวการจราจรทั้งหมดก็จัดรายการอยู่ในรถ1เบรกกระท่อนกระแท่นต้องขออภัยท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งใกล้ๆจะ5โมงก็มาถึงบ้านคือพอเข้าซอยได้แล้วหลุดจากถนนใหญ่ก็มาได้แล้วแต่ก็มาติดน้ำอยู่ในซอยโชคดีที่มาถึงได้จากนั้นจนถึงวันนี้นั่งคุยกับคุณวิรักษ์เนี่ยผมไม่ออกไปไหนเพราะว่าสภาพข้างนอกนั้นเนี่ยก็ยังไม่คลี่คลายทีนี้ย้อนกลับไปที่ผู้ว่ากทม.ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ใช่ไหมครับคุณวิรักษ์ครับก็วันนี้นะครับมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3/2569ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากการที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้รองรับทั้งน้ำท่วมและก็น้ำแล้งเมื่อสักครู่ที่คุณวิรักษ์นะบอกไว้ว่าอีก3วันฝนจะลดลงนะอีก 1-2 วันที่ผมบอกไปว่าถนนจะดีขึ้นคงไม่อยากจะใช้คำว่าแห้งนะครับและสุดท้ายอาจจะต้องใช้เวลาถึง7วันในการที่จะต้องดึงน้ำออกจากชุมชนต่างๆเหตุผลที่ทำให้สถานการณ์นะมันต้องใช้เวลาตรงนี้ผู้ว่าชัดชาตินะได้อธิบายถึงภาพรวมในกรุงเทพมหานครแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือคลองแสนแสบซึ่งถือว่าคลองนี้เป็นหนึ่งในคลองสำคัญที่ทำให้น้ำมันลดหรือไม่ลดนะจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็อยู่ที่ตรงนี้ผู้ว่าชาติบอกว่าคลองแสนแสบตอนนี้เริ่มดีขึ้นก็จะช่วยดึงน้ำแถวคลองจันบางกะปิได้วันนี้จะเร่งระบายตรงจุดเหล่านี้ออกมาถัดไปเป็นคลองเปลนประชากรก็ดีขึ้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้พื้นที่ถนนวิภาวดีเริ่มดีขึ้นส่วนที่ยากที่สุดคือคลองประเวศบุรีรมย์เพราะต้องดึงน้ำจากลาดกระบังมาที่พระโขนงซึ่งพื้นที่ค่อนข้างมีความคดเคี้ยวค่อนข้างมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติก็ได้หารือกับทางรองนายกเอกนิติในที่ประชุมเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะเรือดันน้ำนะไม่ใช่เรือดำน้ำนะฮะก็เหตุผลก็เพื่อที่จะผลักดันน้ำให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงให้เร็วที่สุดนะฮะซึ่งถ้าเร็วที่สุดได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้น้ำในส่วนที่มันไปทาง8ริ้วได้แบบกระท่อนกระแท่นนะเพราะทางโน้นก็ ผมเห็นทั้งเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ทั้งเขื่อนขุนด่านประการชนท่านก็จะต้องบริหารจัดการในส่วนของท่านนะปล่อยน้ำลงมาเนี่ยเมื่อมันไปทางทิศตะวันออกลำบากก็จะต้องให้มันย้อนกลับเข้ามาและอ้อมไปที่คลองพระโขนงที่ท่านผู้ว่าบอกว่ามันค่อนข้างจะคดเคี้ยวนะก็จะใช้เวลาให้เร็วที่สุดซึ่งตรงนี้ประมาณสัก2วันจึงจะลดนะจะลดลงนะฮะก็นาทีนี้ก็คงจะต้องเอา7วันเป็นที่ตั้งก่อนนะสำหรับชุมชนทั้งหลายแหล่ที่น้ำใจแห้งเพราะผู้ว่าบอกว่าอย่างในส่วนของชุมชนต้องค่อยๆทยอยเอาน้ำออกนะคือต้องดูดออกอ่ะจะใช้เวลา7วันทีนี้ในอนาคตล่ะครับก็มีการถามถึงบึงหนองบอนนะอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนะบึงหนองบอนกับสวนหลวงร.9เนี่ยติดกันก็จะมีบทบาทในการที่จะรับน้ำเพราะความจุของบึงหนองบอนผู้ว่าชาติชาติบอกว่ารองรับน้ำได้5ล้านลูกบาทเมตรนะปัจจุบันนะก็อยู่ที่3ล้านลูกบาทเมตรแต่การจะนำน้ำเข้าบึงหนองบอนมันไม่สะดวกนะก็ในอนาคตกำลังออกแบบอยู่นะครับว่าจะบริหารจัดการกันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำว่า อุโมงค์นะอุโมงค์ผ่านน้ำซึ่งวันก่อนผมเห็นอาจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะบ้านท่านก็อยู่แถวๆเอกมัยหรือแถวนะอะไรเนี่ยท่านก็ถามถึงอุโมงค์ส่งน้ำว่าตกลงมันช่วยได้หรือไม่ได้ทีนี้นักข่าวเขาก็ถามผู้ว่ากทม.ว่าปีนี้จะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นอีกหรือไม่ผู้เนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวามันก็จริงๆเนี่ยท่านคงจะตอบได้ว่าน่าจะไม่มีเพราะมันจะผ่านฤดูฝนนะคุณพิระครับแต่ท่านตอบแบบระมัดระวังอย่างมากอาจจะเกรงว่าจะไปซ้ำรอยประเด็นเรื่องคือธรรมชาติบางทีเรากะเกรงไม่ได้เอาอยู่เนี่ยสุดท้ายเอาไม่อยู่ก็จะกลายเป็นปัญหาก็ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับผู้ว่าชาติบอกว่าอันนี้เราคงคาดการไม่ได้แต่ถ้าถามว่าน้ำท่วมวันนี้เกิดจากอะไรต้องบอกว่าเกิดจากฝนตกหนักนิ่งแช่มากๆเพราะตกถึง300มิลลิเมตรนะฮะใกล้เคียงกับที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเลยถ้าถามถึงอนาคตตนเห็นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกแต่ถ้าถามว่าจะเกิดในปีนี้หรือ10ปีข้างหน้าตนก็ไม่รู้แต่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนระยะยาวต่อไปทีนี้แผนระยะยาวเป็นยังไงครับคุณเดชพิรักครับผู้ว่าก็บอกว่าถ้าถามว่าในอนาคตจะรับมือกับน้ำฝน300มิลลิเมตรได้อย่างไรต้องบอกว่าเรารับมือได้แต่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับเช่นการสร้างอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมไปถึงจุดต่างๆได้มากขึ้นเพราะอุโมงค์เหมือนกับทางด่วนน้ำถ้าเรามีปริมาณน้ำมากหากปล่อยไปตามคลองคลองเต็มศักยภาพก็จะไหลช้ากว่าจะมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ต้องเชื่อมอุโมงค์ไว้รองรับความจริงแล้วรัฐบาลก็มีโครงการที่ร่วมกับกทม.หลายโครงการเช่นที่คลองจันทน์ซึ่งมีอุโมงค์ที่เรากำลังเตรียมก่อสร้างอยู่ถ้าอุโมงค์นี้เสร็จแถวบางกะปิคงไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักเท่านี้พยายามเพิ่มศักยภาพของระบบระบายน้ำให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตรงนี้เป็นโครงการที่วางแผนระยะยาวต้องใช้เวลาในการก่อสร้างตรงนี้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพยายามที่จะสื่อสารกับนักข่าวเมื่อวานว่าให้รอฟังรายละเอียดในวันอังคารคือวันพรุ่งนี้ว่าจะมีโครงการใหญ่ๆ ในการที่จะจัดการกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในกรุงเทพมหานครอย่างไรนะคือตอนแรกๆคุณไปรักท่านผู้ฟังครับ
11: ครับ
10: โจทย์ใหญ่ของกรุงเทพก็คือน้ำเหนือกับน้ำหนุนนะแต่วันนี้เจอน้ำฟ้านะและบวกกับน้ำทะเลหนุนที่สมุทรปราการเนี่ยและนาทีนี้ที่จะต้องเริ่มนะที่กรมชลประทานแจ้งตั้งแต่เที่ยงวันที่ผ่านมาว่าได้มีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะทะลุ2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปแล้วก็เพราะว่านะพร่องน้ำรอน้ำเหนือที่กำลังจะมาแต่ปัญหาใหญ่นะเวลานี้วันนี้ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะเป็นปัญหาจากน้ำฝนนะที่ตกเยอะตกแช่แล้วก็ตกนานมันก็เลยไม่ได้ออกแบบจริงๆอ่ะมันมีอุโมงค์ผ่านน้ำอยู่นะแต่ตอนนี้นะที่ผ่านมาคิดถึงแต่น้ำเหนือ จะต้องมีเจ้าพระยาสองนะให้มันเลี่ยงเมืองนะบางไซหรืออะไรนะก็เส้นเ
11: ขาทำไปแล้วนี่ใช่ไหมฮะ
10: ทำไปแล้วและอีกเส้นหนึ่งก็คือจะผันไปทางนครนายกเพื่อไปออกอ่าวไทยทางด้านชาเชิงเซาอะไรทางโน้นนะเพื่อไม่ให้มันผ่ากลางเข้ามาที่กรุงเทพแต่วันเนี้ยมันเป็นปัญหาน้ำที่ตกที่แช่ที่ขังเนี่ย300มิลลิเมตรที่กรุงเทพมากกว่าที่หาดใหญ่ตรงนั้นซะอีกก็เลยต้องวางแผนทำอุโมงค์ยักษ์นะฮะผันน้ำเป็นทางด่วนน้ำไล่นะลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลอะไรยังไงก็ได้ไม่ใช่อาศัยคลองหลักๆที่มีอยู่ณเวลานี้พอคลองเต็มแล้วนิ่งไปไหนไม่ได้เลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังรายละเอียดจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาระยะยาวของกรุงเทพครับคุณวิลาครับ
11: ครับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมขออนุญาตเช็คโน้ตไว้หน่อยเพราะหลายคนมีความกังวลกันอยู่ว่ากระเป๋าที่มาจากเมืองนอกจะกลับมาที่เมืองไทยไหมแล้วก็ดีเลย์กันมายาวนานนะคุณมนตรี
10: ครับ
11: ไม่แน่ใจว่า3ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงเป็นยังไงอันนี้คือในกรณีที่กลับมาและกระเป๋าไม่มา
10: ครับ
11: ซึ่งถ้าเกิดคนไทยเจอยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวเขามาไทยแล้วกระเป๋าไม่มาตามเขาอันนี้เขาก็เกิดปัญหาขณะเดียวกันขาออกครับคนไทยก่อนหน้านี้ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีคอมเมนต์กันอยู่ไปแล้วกระเป๋าไม่มาเขาบอกว่าจะมาภายใน10วันแต่เขาเที่ยว5วันตกลงจอกกันยังไงแบบไหนนี่คือประเด็นที่ค้างแล้วก็คากันอยู่ล่าสุดครับผมต้องใช้คำว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่โหดอยู่ไม่น้อยครับ วันนี้ผมไปดูสกู๊ปของทางสแตนดาร์ดเขาเขียนว่าเป็นเจาะเบื้องหลังกระเป๋ามาช้าตกค้างหนักที่สุวรรณภูมิเหตุก็คือการบินไทยรับผิดชอบ Ground Handling มีคนไม่เพียงพอเร่งประสานทบทอไปรษณีย์ไทยเข้าระบายกระเป๋าครับก็เป็นปัญหาที่ออกมาก็คือว่าสายพานกระเป๋าสัมภาระที่สุวรรณภูมิเนี่ยมีขาเข้าเนี่ยมีการรอคอยครับล่าสุดนี้ทางสแตนดาร์ดก็ให้ข้อมูลลงบอกว่าจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของฝ่ายบริหาร AOT สะท้อนว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากระบบของสนามบินแต่เกิดจากปัญหาความขัดแคลนบุคลากรของผู้ให้บริการพักพื้น Cloud Handling และข้อจำกัดของสัญญาสัมปทานที่มีมานานกว่า20ปีอันนี้มองในเชิงนโยบายต้องไปรื้อดูครับโดยทางคุณปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ท่าอากาศยานไทยก็ให้สัมภาษณ์กับทางสแตนดาร์ดบอกว่าปัญหาที่ล่าช้าเนี่ยมาจากการบินไทยซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบบริการภาคพื้นดินประสบปัญหาบุคลากรไม่พอทำให้ไม่สามารถย้ายกระเป๋าหรือเครื่องนำกระเป๋าลงจากเครื่องบินไปยังสายพานรับสัมภาระได้ทันตามรอบเมื่อเที่ยวบินเก่าทยอยลำเลียงกระเป๋าไม่เสร็จแต่ละเที่ยวบินใหม่เข้ามาก็เกิดปัญหาเครื่องบินตกค้างต่อเนื่องสะสมจนมากปัญหานี้เกิดเฉพาะสายการบินที่ใช้บริการ Cloud Handling ของการบินไทยเท่านั้นครอบคลุมสายการบินอื่นๆที่การบินไทยดูแลขณะที่ผู้ให้บริการอีก2รายในสุวรรณภูมิไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้นดอนเมืองไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่มีการให้บริการภาคพื้นของการบินไทยผมฟุตโน้ตหน้าแรกก่อนนะครับคุณมนตรีครับ
10: ครับ
11: ปกติแล้วรัฐวิสาหกิจเขาไม่ค่อยเห็นเขาโยนกันอ่ะคุณมนตรีมันอัดกันไวอ่ะอาการคือถึงแม้ว่าจะเป็นข้อได้จริงอ่ะการท่าบอกว่าฉันไม่เกี่ยวซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่อันเนี้ยมันเหมือนกับโยนไปกันไม่ใช่โยนชี้บอกว่าการบินไทยอ่ะเป็นปัญหาเต็มๆทีนี้ครับในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยการท่าก็จะให้ทางทบทอไปรษณีย์ไทยมาแก้ไขปัญหาโดยตอนนี้ครับการท่า AOT ก็บอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆภายในการท่าอากาศยานเข้าไปยกไปย้ายแต่ทำได้ตามขอบเขตที่การบินไทยกำหนดเท่านั้นเนื่องจากสิทธิ์ความรับผิดชอบของตัวกระเป๋าเป็นของการบินไทยอันนี้พอเข้าใจได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวของหายของมีปัญหาเจ้าหน้าที่ส่วนเสริมก็จะเป็นประเด็นไหมล่าสุดทางการท่าก็ขอความอนุเคราะห์ส่งกำลังจากทางกองทัพบกเข้ามาช่วยขนย้ายโดยมีการกระจายพื้นที่รับกระเป๋าแล้วก็ประสานงานกับทางไปรษณีย์ไทยในการส่งกระเป๋าเข้ากลับไปที่บ้านส่วนภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นการท่าก็บอกว่าการบินไทยต้องรับผิดชอบ แต่ในส่วนของ AOT ที่เข้าไปช่วยเหลือเพื่อแก้ไขสถานการณ์ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองโอ้โหรับแต้มเป็นบุญเป็นคุณอีกขออภัยรับแต้มเป็นผลงานก็ไม่เกี่ยวโดยมุ่งแก้ไขปัญหาให้ผู้โดยสารสำคัญมากกว่าเกี่ยงภาระค่าใช้จ่ายคือเนื่องจากมันเป็นภาษา PR คุณมนตรีเอาเป็นว่าเหตุการณ์กระเป๋าขาออกเนี่ยผมไม่แน่ใจก็แล้วกันแต่ว่าขาเข้าเนี่ยทางการท่าเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเป็นที่การบินไทยทีนี้ถามว่าเขาช่วยไหมเขาก็เข้าไปช่วยแต่เขาช่วยอย่างมีข้อจำกัดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะมีประเด็นเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันเป็นหน้างานของการบินไทยถามว่าเขาจะเก็บตังอะไรไหมเขาไม่เก็บนะครับแต่ในส่วนที่ในส่วนของการบินไทยต้องมีคนจัดการแต่ในบางส่วนนะครับเขาก็ฟรีบางส่วนการบินไทยต้องจัดการเองนะคุณมนตรี
10: ก็ผมเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับท่านให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงเช้านะบอกว่าวันนี้ท่านจะไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งมีการประสานเรื่องกระเป๋าของผู้โดยสารที่ติดอยู่ที่สายพันไม่มีใครลำเลียงออกมาก็จะนำกำลังพลคือนำทหารเข้าไปช่วยเหลือนะเอารายละเอียดจะเป็นปัญหาอะไรไม่รู้แต่ท่านเองบอกว่าที่ไหนนะก็ตามที่เดือดร้อนนะไม่ว่าน้ำท่วมไม่อะไรเนี่ยติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดนะเอาเป็นว่าก็ส่วนนี้ก็ทหารเข้าไปทีนี้ในส่วนของการบินไทยนะผมเห็นเขาก็ออกมาชี้แจงนะครับคุณอภิรักษ์นะเกี่ยวกับปัญหาของเรื่องของกระเป๋าเนี่ยนะบริษัทอยู่ระหว่างเร่งบริการจัดการสัมภาระผู้โดยสารตกค้างอันเป็นผลจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติให้บริการภาคพื้นณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทำให้กระบวนการคัดแยกและนำส่งสัมภาระเกิดความล่าช้าอย่างไรก็ดีบริษัทได้เร่งจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมตลอดระยะเวลา2วันที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาตรงนี้บอกว่าสำหรับสัมภาระผู้โดยสารที่ตกค้างในช่วง2วันที่ผ่านมาและได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทแล้วบริษัทจะสามารถทยอยนำส่งให้แก่ผู้โดยสารได้ภายในปันนี้คงนะตอนนี้กระเป๋าข้อผงถึงอาทิตย์ก็ไม่รู้จะยังไงตอนแรกก็รอกัน6ชั่วโมงแต่ตอนหลังเนี่ยก็ให้ลงทะเบียนไว้แล้วบริษัทจะนะทยอยนำส่งให้กับผู้โดยสารในภายหลังถ้าสมมติว่าผมเดินทางไปต่างประเทศเที่ยวบินของ2วันที่ผ่านมาคุณบรรลักษ์ครับแล้วผมก็แพ็คทุกอย่างแล้วผมก็เอากุญแจนะใส่ไว้ใน
11: กระเป๋า
10: แล้วผมจะกลับบ้านแล้วรออีก2วันให้ผมจะไปนอนที่ไหนก่อนเสื้อผ้าก็อยู่ในกระเป๋าหมดอ่ะคุณบรรลักษ์ครับ
11: อยู่เมืองไทยต้องบริหารจัดการความเสี่ยงทุกอย่างคุณมนตรีไปไหนมาไหนอาจจะต้องกระเป๋าเป้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอาจจะต้องเตรียมเสื้อผ้าช็อกโกแลตอาหารและกุญแจไว้ไอ้ที่โหลดนี่ต้องเรียกว่าโหลดแบบใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได
10: ้
11: คุณมนตรีหรือยังไงดีไม่รู้ตลกร้ายเกินไป
10: ครับพักก่อนๆนะคุณวิรักษ์ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสายตรงสุดที่ชัยหยุดครับ
11: ครับ
12: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
13: สนับสนุนโดย
14: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
15: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
16: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: สายต่อไป
18: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
17: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
19: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
20: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
21: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
22: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
21: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
22: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
23: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
22: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
23: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
24: กลับมาพบกันนะครับผม

0: ประเด็นร้อน
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับฐานทัพของสหรัฐอังกฤษตกเป็นเป้าหมายการก่อการร้ายเมื่อวานก็มีการขยับจะดงมาเป็นข่าวเรื่องนี้ต้องจับตากันยังไงติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
3: ครับ
4: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: ตอนแรกทำท่าจะเป็นข่าวลึกลับครับแต่ท้ายที่สุดนั้นก็ต้องเปิดเผยว่าอังกฤษจับผู้ชาย5คนสงสัยเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพสหรัฐที่ RAF Fairford ที่นี่มีความหมายครับเพราะว่าเป็นฐานสำคัญที่ใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านฉะนั้นการที่บอกว่ามีชาย5คนเข้าข่ายสงสัยเตรียมก่อการร้ายกับโยงไปถึงสงครามอิหร่านมันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดอ่อนและนำไปสู่การตีความว่านี่คือการเตรียมก่อการร้ายสำหรับฐานทัพสหรัฐที่อยู่ในอังกฤษนี่มันยุยงไปถึงทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาและสงครามอิหร่านได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวครับอังกฤษยกระดับการสอบสวนเหตุด้านความมั่นคงครั้งใหญ่บริเวณ RAF Fairford ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษหลังจากตำรวจติดอาวุธจับกลุ่มชาย5คนใกล้กับฐานทัพที่กองทัพอากาศสหรัฐใช้ปฏิบัติการทางทหารล่าสุดหน่วยนี้เขาเรียกหน่วย Counter Terrorism Policing เป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายเข้ามารับผิดชอบการสอบสวนชายทั้ง5ถูกจับพร้อมข้อหาเพิ่มสงสัยเตรียมการก่อการร้ายตามกฎหมายก่อการร้ายอังกฤษเลยครับเหตุการณ์นี้มันเริ่มตอนหลังเที่ยงคืน45นาทีวันอาทิตย์ที่27กันยาตามเวลาท้องถิ่นตำรวจได้รับแจ้งว่ามีรถต้องสงสัย3คันดูเหมือนกำลังมุ่งหน้าไปที่ฐานทัพอากาศแห่งนี้ตำรวจติดอาวุธเข้าตรวจสอบเร่งด่วนจับชาย5คนนี้ที่พื้นที่อยู่ใกล้ๆกับฐานบินแห่งนี้ในขั้นแรกทั้ง5คนถูกจับในข้อสงสัยกระทำผิดภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุระเบิดจากนั้นเมื่อมีการสอบสวนขยายความก็นำไปสู่ข้อสงสัยเรื่องก่อการร้ายโดยที่ตำรวจฝ่ายต่อต้านก่อการร้ายยืนยันว่าชายทั้ง5ถูกจับเพิ่มเติมในข้อสงสัยว่าเตรียมการก่อเหตุร้ายตามมาตรา5ของกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและทั้ง5คนก็ถูกควบคุมตัวสอบสวนอย่างเข้มข้นต่อไปเหตุการณ์นี้รุนแรงพอที่ตำรวจของอังกฤษประกาศใช้คำว่า major incident พอใช้คำว่า major incident เนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ตอนแรกๆข่าวแรกๆที่ออกมาเมื่อคืนนี้ไม่เอ่ยถึงคำว่าก่อการร้ายใช้เพียงคำว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินขนาดใหญ่กองทัพอังกฤษส่งหน่วยผู้เชี่ยวชาญด้านเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบรถต้องสงสัยตำรวจตั้งเขตควบคุมพื้นที่รัศมีประมาณ400เมตรรอบๆรถอพยพประชาชนประมาณ85ครัวเรือนออกจากบริเวณใกล้เคียงชั่วคราวพอเริ่มอพยพผู้คนนั่นแหละครับจึงเกิดข้อสงสัยขึ้นมาแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมปกติแล้วสำนักข่าวต่างประเทศหลายรายแล้วครับไม่ว่าจะเป็น BBC Reuters บอกว่าพื้นที่ทางเข้าสนามบินหรือฐานทัพอากาศแห่งนี้ถูกตำรวจติดอาวุธปิดกั้นหมดมีการนำเอาเครื่องจักรหรือสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ไปวางตามทางเข้าสำคัญสำคัญรถฉุกเฉินรถตำรวจรถพยาบาลรถดับเพลิงประมาณ30คันครับมาประจำการอยู่ที่นั่นอย่างเร่งด่วนมีเฮลิคอปเตอร์บินตรวจการเหนือบริเวณนั้นด้วยครับเหมือนฉากในหนังเลยแสดงว่าทางตำรวจอังกฤษนั้นถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังร้ายแรงตำรวจบอกว่าเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่นั้นสามารถควบคุมไว้แล้ว แต่การสอบสวนยังอยู่ในช่วงเพิ่ม

0: เริ่มต้นเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อต้านการก่อการร้ายบอกว่าตำรวจกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้สอบสวนไปถึงก้นบึ้งของประเด็นเพราะว่ามีการพบหลักฐานอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เปิดเผยให้กับสื่อมวลชนถามว่าฐานทัพอากาศ RAF Fairford นี่มันสำคัญยังไงจุดนี้เป็นฐานทัพไม่ใช่ฐานทัพอากาศปกตินะครับชื่อเนี่ยชื่อ RAF คือ Royal Air Force อังกฤษแต่เป็นสถานที่สำคัญครับสำหรับการประจำการปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐสามารถรองรับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์อเมริกาเช่น B-1B Lancer และเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลอื่นๆได้สำคัญยิ่งกว่านั้นครับ RAF Fairford เนี่ยมีบทบาทในสงครามสหรัฐและอิหร่านและปฏิบัติการเกี่ยวกับช่องแคบโฮมุสด้วยครับมันจึงถูกยกระดับขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันโยงกับปฏิบัติการของเครื่องบินรบสหรัฐในอิหร่านและโดยเฉพาะเน้นไปที่ช่องแคบโฮมุสครับรัฐบาลอังกฤษได้อนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้ปฏิบัติการโจมตีฐานขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกระบุว่าใช้โจมตีเรือในบริเวณช่องแคบโฮมุสสำนักข่าวต่างประเทศบางรายบอกว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เนี่ยเคยเตือนเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าฐานทัพที่ถูกใช้ในการโจมตีอิหร่านนั้นอาจจะถือว่าเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมนี่ครับเป็นเหตุผลที่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษคำถามใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าชายทั้ง5นี้มีวัตถุระเบิดหรือเปล่าแต่คำถามที่ตำรวจกำลังสอบคือทั้ง5คนมุ่งหน้าไปที่ฐานทัพอากาศแห่งนี้ด้วยวัตถุประสงค์อะไรมีแผนโจมตีฐานทัพหรือเปล่าจนถึงตอนเมื่อเช้าวันนี้ตำรวจอังกฤษยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนหรือสัญชาติหรือแรงจูงใจของผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนนะครับแล้วก็ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการด้วยว่าเขาเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลอิหร่านหรือ IRGC หรือองค์กรใดหรือไม่คือสงสัยแต่จะไม่ยอมยืนยันว่าใช่หรือไม่ฉะนั้นการเชื่อมโยงเหตุการณ์โดยตรงกับอิหร่านเวลานี้อาจจะยังไม่มีข้อมูลเพียงพอแต่ความสงสัยนี้แหละครับมันทำให้โยงไปถึงสงครามอิหร่านและมันก็นำไปสู่คำถามที่ว่าอิหร่านกำลังเตรียมที่จะก่อเหตุร้ายหรือนอกเหนือจากโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางแล้วอิหร่านกำลังจะมุ่งไปที่ยุโรปใช่ไหมประเทศยุโรปไหนที่ให้อเมริกาใช้ในปฏิบัติการสงครามอิหร่านอาจจะเป็นเป้าก่อการร้ายเป้าของการถล่มโจมตีจากนี้ไปหรือไม่นั่นเป็นคำถามใหญ่ที่ควรจับตาเฝ้ามองจากนี้ไปครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: กลับมาว่ากันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในกรุงเทพมหานครครั้งนี้ไม่ว่าจะถอดบทเรียนกันกี่ครั้งหรือถอดบทเรียนกันอย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมรองรับสถานการณ์ในอนาคตเพราะว่านี่คือเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นธรรมชาติถ้าเรามองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเหตุแผ่นดินไหวนะปูหิมะละลายนะจนกระทั่งนะน้ำท่วมใหญ่ในหลายที่หลายแห่งหลายคนก็ค่อนข้างจะสรุปตรงกันนะครับว่านี่คือเป็นการส่งสัญญาณเตือนจากธรรมชาติอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนเอ่ยโลกเดือดเอ่ยอะไรก็สุดแท้แต่เพราะฉะนั้นด้านหนึ่งก็จะต้องอยู่ร่วมกันระหว่างคนและก็ธรรมชาติถ้าใช้ธรรมชาติมากจนเกินไปธรรมชาติก็จะย้อนกลับมาอย่างที่ส่งผลกระทบต่อเราท่านทั้งหลายณเวลานี้ที่สำคัญก็คือจะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติอีกด้านหนึ่งก็นะฮะต้องออกแบบในการที่จะรองรับสถานการณ์ดังที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเมื่อสักครู่นะครับว่าวันพรุ่งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คงจะมีการออกแบบนะโครงการใหญ่ๆในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ในอีกปีต่อๆไป ซึ่งผู้ว่าชาติชาติสิทธิพันธ์เองก็ยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับการที่จะมีอุโมงค์นะผันน้ำหรือว่าทางด่วนน้ำจากคลองจันจากบางกะปินะฮะไม่ต้องพึ่งพาคลองหลักๆนะอีกต่อไปอย่างเดียวคือพึ่งได้แต่ในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตนั้นเนี่ยมันจะต้องมีทางด่วนที่จะบริหารจัดการทีนี้ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำณเวลานี้อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นนะครับว่าจากข้อมูลของทั้งกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาที่ไล่เรียงตารางเวลาให้เห็นแล้วว่า2วัน3วัน7วันอย่างไรนั้นเนี่ยขณะนี้เชื่อว่าหลายท่านที่อยู่ระหว่างการเดินทางคงจะเห็นสภาพท้องฟ้าว่ามันคลึ้มมาอีกแล้วก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีก 2-3 วันแล้วก็จะลดลงในที่สุดนะแต่ทีนี้พอน้ำฟ้าไปแล้วนะก็จะต้องเจอกับน้ำเหนือนะเพราะดูจากตัวเลขของกรมชลประทานที่ได้แจ้งเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเที่ยงวันนี้คือปัจจุบันก่อนหน้านี้นะฮะกรมชลประทานนะได้ระบายน้ำนะจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในเวลา 12:00 นที่ผ่านมาได้ปรับเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแล้วในข่าวก็บอกด้วยว่าการปล่อยน้ำเพิ่มตรงนี้นั้นเนี่ยจะใช้เวลา 17-18 ชั่วโมงป่านนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับจะถึงอ่างทองเพราะฉะนั้นอ่างทองจะทำยังไงล่ะครับก็จะต้องยกของขึ้นที่สูงนะเตรียมการรับมือในช่วงจังหวะเวลาที่ปริมาณน้ำที่ถูกปล่อยออกมาเพิ่มขึ้นนั้นที่กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางและจะมาถึงซึ่งปริมาณน้ำจากที่ปล่อยเพิ่มขึ้นตรงนี้นั้นทางกรมชลประทานก็แจ้งว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองนะเพิ่มขึ้นประมาณ30เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าและอีก 17-18 ชั่วโมงข้างหน้าก็จะเพิ่มขึ้นอีก30เซนติเมตรก็จะต้องดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำว่าจะต้องยกของที่มันสูงแล้วสูงต่อไปอีกอย่างไรในข่าวบอกว่าจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว4อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและก็อำเภอชัยโยขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะณเวลานั้นก็มีการตรวจสอบกันว่าที่หน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองระดับน้ำสูง 7.92 เมตรซึ่งจุดวิกฤตจะอยู่ที่8เมตรโอ้โหห่างอีกเท่าไหร่ล่ะครับห่างอีก8เซนนะจากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ10เมตรนะก็สูงอยู่นะยังห่างอีก2เมตรเศษๆนะก็นี่คือสถานการณ์ที่ในส่วนของกรมชลประทานที่ได้แจ้งเตรียมการรับมือปริมาณน้ำนะที่จะผันมาจากเขื่อนเจ้าพระยาแต่ทีนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เมื่อสักครู่ผมเห็นข่าวท่านผู้ฟังครับว่าแจ้งถึงการที่จะระบายน้ำเพิ่มตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้นะก็ถือว่ายังอีกหลายวันนะแต่เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพราะในแต่ละวันเนี้ยนะก็ระบายมาไม่มากนะ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่าไม่มากนะฮะหรือรวมแล้วประมาณนะคิดเป็นวันเนี่ย 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่จะเพิ่มเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะหรือคิดเป็น 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและที่จะหนักจะเพิ่มนะจาก115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่1ตุลาคมนี่คือสถานการณ์น้ำนะถ้าน้ำฝนไปแล้วก็จะมีน้ำจากเขื่อนต่างๆที่จะผันเข้ามาส่วนจะออกซ้ายออกขวาจะอะไรยังไงก็คงจะต้องอยู่ที่การบริหารจัดการทีนี้กลับมาที่กรุงเทพมหานครต่ออีกนิดหนึ่งนะครับก็หลายท่านคงจะได้เห็นนะครับว่าในช่วง2วันที่ผ่านมานะรถราต่างๆที่ไปจอดทิ้งเอาไว้เอากลับไม่ได้หรือรถเสีย อยู่บนผิวการจราจรต่างๆทางกรุงเทพมหานครนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยพื้นที่ชั้นในนะก็แห้งแล้วนะอย่างถนนเพชรบุรีบางส่วนนะทางสน.มักกะสันก็จะเคลื่อนย้ายไปจอดเก็บไว้ที่ถนนโลคอนโรดหรือกำแพงเพชร7และจะทยอยดำเนินการในพื้นที่คลองตันรางกำแพงต่อไปเอาเป็นว่าใครที่มีนะครับจอดที่มีรถจอดทิ้งไว้ในช่วงน้ำท่วมถ้าไปหารถไม่เจอเขาให้ไปตรวจสอบได้ที่สน.พื้นที่หรือก็สำนักงานเขตนั้นๆส่วนถ้าท่านใดเห็นว่าไปเคลื่อนย้ายด้วยตัวเองได้ไม่แน่ใจว่าจะยังเคลื่อนย้ายได้อยู่อีกหรือเปล่านะครับก็ให้มาเคลื่อนย้ายรถตัวเองในถนนที่ระดับน้ำเริ่มลดแล้วนี่คือสถานการณ์โดยรวมของน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดนั้นก็ยังจะเป็นปัญหาต่อไปนะครับท่านผู้ฟังเพราะดูจากไม่ว่าจะเป็นข่าวที่น้ำจากป่าเขาใหญ่ที่ทะลักเข้ามาตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนก็คงจะต้องใช้เวลาวัน2วันนะครับหากฝนไม่ตกเพิ่มนะครับและอ่างเข็มน้ำประแสที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองก็ล้นบ้างก็บอกว่ามีปัญหาแต่จริงๆเนี่ยมันคงล้นนะฮะนอกจากนั้นไปทางนู่นไปทางจังหวัดกาญจนบุรีฝายกั้นน้ำทองผาภูมิก็มีปัญหาเอาละโดยรวมทั้งหมดนะผมเห็นคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษนะซึ่งหลังจากที่ท่านเดินทางกลับจากร่วมคณะท่านนายกรัฐมนตรีไปต่างประเทศกลับมาก็มีการสื่อสารมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละที่แต่ละแห่งแต่สถานการณ์ณเวลานี้นั้นเนี่ยหลายคนก็ยังนะวิพากษ์วิจารณ์หรือให้ความเห็นต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหาในครั้งนี้ของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ผมรวมความทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามันน่าจะวนอยู่กับหนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสารสื่อสารเนี่ยค่อนข้างจะแหมไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันนะก่อนหน้านี้หลายๆครั้งก็มักจะถูกตั้งคำถามนะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารที่ยังไม่ฉับไวไม่ชัดเจนนะฮะมันก็เลยทำให้นำไปสู่ความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานของภาครัฐในการที่สื่อสารออกมาก็คงจะต้องยังต้องไปปรับไปแก้กันตรงนี้อันที่สองก็คือในเรื่องของการจัดการนะครับการจัดการที่ใครต่อใครก็อยากจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์นะฮะก็น่าจะไปจัดการสองเรื่องหลักๆตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสุดท้ายครับท่านผู้ฟังครับนะไปดูเรื่องของการเมืองต่อสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่นะเราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะพร้อมๆกับการเฝ้าดูนะเรื่องของน้ำว่าจะลดลงเมื่อไหร่นะครับก็มีเรื่องของการเมืองนั่นก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่คุณวิรักษ์ไล่เรียงกันไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประเด็นเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะครับก็เอาเป็นว่าหนึ่งนะยกคำร้องของผู้ร้องสองนะไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งมีรายละเอียดดังที่เราได้พูดถึงกันไปในช่วงต้นๆแล้วทีนี้ผมไปดูในรายละเอียดของข่าวตรงนี้ทุกครั้งเนี่ยนะก็จะมีมติแนบท้ายหรือว่าบอกในช่วงใดช่วงหนึ่งว่ามติที่ออกมาในวันนี้นั้นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะเป็นอย่างไรนะเท่าไรเพราะว่าสื่อก็เดาทางกันมาตั้งแต่ต้นนะครับว่ายังไงเสียเนี่ยการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็คงไม่ถึงขั้นเป็นปัญหาขนาดต้องไปหย่อนบัตรกันใหม่คือง่ายคือผมไม่โมฆะนะฮะส่วนเสียงจะออกมาเท่าไหร่นะบางค่ายก็ให้ตัวเลขอย่างที่ผมคุยกับคุณอภิรักษ์ไปตอนต้นนั่นก็คือบ้างก็บอกว่า7-2นะหรือไม่ก็6-3คือศาลรัฐธรรมนูญท่านมี9นะครับซึ่งแตกต่างจากกกต.ที่มี7นะก็สุดท้ายนะในรายงานข่าวก ็บอกว่ามติของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นเรื่องของบัตรเลือกตั้งแยกเป็น2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกนะฮะก็คือเรื่องของ QR code QR code จะอยู่ในส่วนของบัตรส.ส.เขตนะอันเนี้ยรายงานบอกว่ามติ9ต่อ0นะ9ต่อ0คือไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะส่วนบาร์โค้ดซึ่งอยู่ในบนบัตรบัญชีรายชื่อนะเป็นเสียงข้างมาก8ต่อ1อ่ะก็ต้องไปดูอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดออกมาในขณะที่เลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเพราะท่านก็ต้องเป็นตัวแทนในส่วนของกกต.ในการที่ไปศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ด้วยก็ยังไม่ทราบว่าใครลงคะแนนให้ใครอย่างไรท่านบอกอย่างนี้นะฮะในช่วงท้ายไปดูที่เลขาธิการแสวงบุญเมธนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยว่าบาร์โค้ด QR code นะบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญเลขาแสวงบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ผู้ร้องก็อยากจะดูแลประชาชนเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยตรงและลับในส่วนของสำนักงานกกต.ถ้าได้ฟังสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยก็จะมีคำอธิบายว่าทำไมเราถึงทำอย่างนั้นแต่คำวินิจฉัยก็ออกมาแล้วนะครับถัดมาเลขาธิการกกต.ก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำแนะนำอยู่2ประการนะฮะประการแรกนะฮะตรงและลับประการที่2สุจริตและเที่ยงธรรมนี่คือ2ข้อหลักๆที่ศาลท่านมีคำแนะนำออกมาทีนี้ในนามของสำนักงานกกต.คงจะต้องนำมาปฏิบัติคุณแสวงบอกว่าจริงๆอะไรที่ประชาชนไม่สบายใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเราไม่อยากทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขณะนี้ขณะที่ทำณวันนั้นเราก็มีความมั่นใจว่าเราสามารถทำได้ทำให้การลงคะแนนเป็นไปโดยตรงและลับแต่เมื่อประชาชนไม่สบายใจหรืออาจจะทำให้ขาดความเชื่อมั่นซึ่งก็อยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานกกต.ก็จะนำมาปฏิบัติให้ตรงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปก็ถือว่าต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองณเวลานั้นกกต.มีหน้าที่ในการที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์เที่ยงธรรมแต่ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เฝ้าติดตามตรวจสอบเห็นต่างก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะไปยื่นร้องและศาลก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้ววันนี้เอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันจันทร์ซึ่งยังเป็นวันหยุดราชการและวันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันหยุดราชการอีกหนึ่งวันก็ขอเอาใจช่วยนะครับให้กำลังใจกับผู้ที่ยังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและคาดว่าคืนนี้พรุ่งนี้นะก็คงจะค่อยๆคลี่คลายวันนี้คุณวิลักษณ์หาญพิชิตประณิพงศ์มนตรีจอมพันธ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบข่าวเด่นประเด็นร้อนในเวลาเดิมสวัสดีครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: ความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
10: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
14: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันจันทร์ที่28กันยายน2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยปิดไปที่ 1602.37 จุดครับลดลงไป 5.26 จุดคิดเป็น 0.33% ครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายรวมต่ำเลยนะครับ 49,707.75 ล้านบาทนะครับโดยเฉลี่ยทำจุดสูงสุด 1,606.24 จุดและจุดต่ำสุดเนี่ย 1,594 ขอไปครับจุด93จุดนะครับโดยมีปัจจัยอะไรเป็นตัวกดดันตลาดบ้างเนี่ยช่วงนี้เรามาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์ของเรานะครับคุณกิตพลไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UBK ที่ประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณกิตพลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ตลาดเจอปัจจัยอะไรเข้าไปบ้างครับนอกจากน้ำท่วมเนี่ย
1: ครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยหลักๆคงมาจากเรื่องตัวแรงกดดันจากฝั่งต่างประเทศนะครับเนื่องจากว่าผลตอบแทนพันธบัตรก็ขยับอยู่ในโซนที่สูงนะครับซึ่งเวลาที่ผลตอบแทนพันธบัตรขยับอยู่ในโซนสูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าตลาดจะต้องเป็นลบเพียงแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยนักลงทุนเองจะอยู่ในหมวดที่มีความระมัดระวังมากขึ้นครับประเด็นที่สองก็คงจะมีเรื่องของตัวผลกระทบที่มาจากเรื่องของตัวประเด็นน้ำท่วมบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะแล้วก็ในประเด็นสุดท้ายก็คงจะเป็นประเด็นความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองครับที่หลายคนรอฟังอยู่ว่าตัวของทางด้านศาลรัฐธรรมนูญเองจะพิจารณาในเรื่องอย่างไรบ้างแล้วก็จะกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเปลี่ยนที่น่ากังวลดังนั้นก็ตลาดเองหลังจากที่ทราบคำพิพากษาหรือความเห็นของศาลแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าตลาดเองจากที่ลบเยอะกว่านี้นะครับก็มีการฟื้นตัวดีขึ้นมาครับ
0: ครับวันนี้ต่างประเทศบัญชีบริษัทหลักทรัพย์สถาบันเนี่ยขายสุทธิหมดเลยนะครับมีรายย่อยที่เป็นฝ่ายซื้อสุทธิมีอะไรเป็นคำอธิบายบ้างครับ
1: ครับก็ถ้าบอกว่าโดยหลักแล้วมาจากเรื่องของตัวผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงครับคือไม่ได้แปลว่าผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงเนี่ยมันจะต้องเป็นเนกาทีฟในลักษณะที่ทำให้ตลาดเนี่ยมันคว่ำหรือพังไปเลยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยวันนี้เราจะเห็นว่าพอปัจจัยหลายอย่างมันทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรอยู่สูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเรื่องเงินเฟ้อนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของความกังวลว่าเอ๊ะอเมริกานี่เยอะหรือเปล่าหรือว่าคนมาแย่งเงินกู้เงินค่อนข้างจะเยอะแล้วมันมีผลต่อตัวเลขนี้เนี่ยสิ่งที่ตลาดมองเห็นวันนี้ก็คือมันอาจจะไม่ได้เห็นว่าตัวเลขนี้จะลงได้ง่ายๆครับก็แปลว่าจากเดิมเราเห็นบางช่วงเนี่ยมันอาจจะมีการขึ้นไปเยอะๆแล้วก็แกว่งกลับลงมาแรงๆเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะเริ่มไม่ใช่แหละมันอาจจะเป็นกลายเป็นจุดที่เราต้องทำใจกับการที่อาจจะต้องอยู่กับภาวะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีเนี่ยสูงในระดับประมาณเซนบวกลบนี้เราอาจจะเจอตัวเลขนี้อยู่ค่อนข้างชนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ตลาดมองก็จะต้องเริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะถ้ามันสูงแบบนี้อยู่นานเนี่ยผลที่มีต่อตลาดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งตลาดพังไม่พังพอเราไปดูตัวเลขผลประกอบการก็จะพบว่าตัวเลขผลประกอบการโดยรวมเนี่ยไม่ได้ดูแย่หรือผลประกอบการในฝั่งสหรัฐเองยังค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข GDP เองก็ดีในแทบจะเรียกว่าทุกๆมิติเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ตลาดเองคงจะไม่ได้พังเพียงแต่ว่าเวลาตัวเลขมันสูงเนี่ยตลาดเองก็จะพยายามมาคิดครับว่าผลกระทบเนี่ยมันจะมีในมุมไหนบ้างดังนั้นเราก็จะพบว่าเวลาที่ยิวมันสูงเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือคนที่เป็นบริษัทที่มีหนี้เยอะๆมีความจำเป็นต้องการใช้เงินมากๆเนี่ยก็จะเหนื่อยสักนิดหนึ่งครับดังนั้นตลาดเองก็อาจจะเริ่มระมัดระวังว่าอะไรที่มันมีหนี้เยอะเนี่ยตลาดเองก็จะระวังแล้วปันที่สองเนี่ยตลาดเองจะระวังมากขึ้นในภาพของตัวบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวต้นทุนที่มันปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยอาจจะมันเป็นในเชิงของการกระทบในเชิงของมูลค่านะสมมติคืออันนี้ต้องบอกว่าเรื่องมูลค่าเนี่ยเป็นเรื่องโจทย์เดียวกันกับน้องนีนี่เลยนะครับที่ว่าไอ้น้องนีนี่จะเลือกรับเงินก้อนดีหรือจะรับเงินที่มันกระจายเป็นงวดๆดีเนี่ยถ้านักลงทุนลองเอาตัวเลขสักประมาณ 1,000 เนี่ยมาคิดในลักษณะของ discount cash flow นะครับว่าเอ๊ะกระจายเป็นปีละ100บาท10ปีแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยรับรู้เป็นปีแรก800ปีที่2 200เนี่ยเรานักลงทุนจะพบความแปลกอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้า discount rate มันสูงมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมูลค่าในกรณีแรกที่กระจายไปยาวๆเยอะๆเนี่ย กลายเป็นว่าพอเรารวมมูลค่าแล้วเนี่ยมันจะต่ำ 1,000 ไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่พอเป็นวิธีการที่2ซึ่งdiscount rate ก็สูงเหมือนกันเนี่ยแต่พอปีแรกได้ cash flow 800ปีที่2ได้200เนี่ยกลายเป็นว่ามูลค่าที่มันหายไปจะ 1,000 มันหายไปไม่เยอะนะดังนั้นนี่คือสถานการณ์ที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าถ้าเป็นหุ้นนี้และถ้าเป็นตราสารบางอย่างที่มันได้ cash flow ที่มันอาจจะมั่นคงแต่ว่าไม่ได้มีการเติบโตเนี่ยอันนี้มูลค่ามันอาจจะหายไปได้ค่อนข้างจะมากครับดังนั้นต้องลองนิดหนึ่งว่าในภาพลักษณะนี้ตราสารที่มั่นคงมากๆหรือว่าเป็นลักษณะของพันธบัตรเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีมากนะครับกับการเนี่ยกลุ่มพลังงานอาจจะน่าสนใจเพราะว่าตัวอย่างเมื่อกี้มันทำให้เห็นแล้วว่าเอ๊ะในสภาวะที่มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีแคชโฟลว์ยาวๆนะหรือจริงมันอาจจะดีแค่ปีนี้ปีหน้าแต่ว่าผลของการที่แคชโฟลว์มันดีมากๆในช็อตเทอมเนี่ยมันหักล้างผลเชิงลบที่เกิดขึ้นจากเกรดที่มันดิสคาวมูลค่าในอนาคตเนี่ยเอาไปได้พอสมควรหรืออย่างน้อยสุดมันโดนผลกระทบน้อยกว่านะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพรวมนี้ก็คือในเชิงคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ก็คือว่าเราก็ยังเลือกธุรกิจที่มันมั่นคงได้แต่ว่าก็ต้องพยายามให้มันมีโกรทด้วยนะอย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่ม ICT เป็นกลุ่มการแพทย์ที่สามารถที่จะขึ้นราคาได้หรือรักษาธุรกิจเนี่ยให้มันเดินไปได้ในภาวะที่มีเงินเฟ้อนะครับหรือในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่เป็นพลังงานเองก็อาจจะเป็นไฟบังคับที่จะต้องมีนะเนื่องจากว่าแคชโฟลว์ปีนี้ปีหน้าน่าจะดีมากนะครับหรือยังกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยเราจะพบว่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาในมุมที่ว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงไปกว่านี้เยอะหรือแม้กระทั่งอาจจะเริ่มทยอยลดลงด้วยนะครับแต่ว่าในตัวกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยว่าเราจะพบว่าหลังจากภาวะสงครามช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงสถานการณ์ในรัสเซียเองที่โรงกลั่นโดนถล่มไปเยอะเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันเกิดคอขวดที่ตัวโรงกลั่นผลก็เลยกลายเป็นว่าค่ากันกลั่นอาจจะสูงมากๆไปจนกระทั่งถึงปีหน้าเลยนะครับกำไรหลายๆตัวเนี่ยจากเราเคยเห็นโรงกลั่นบางตัวปีที่ผ่านมาอาจจะกำไรไม่ได้เยอะมากนะมันกลายเป็นว่าจากระดับบางทีเคยติดลบอาจจะกลับมากำไรไม่ถึงหมื่นล้านปีหน้าบางตัวอาจจะไปถึง24,000ก็ได้เนี่ยอันนี้มันเป็นภาพที่ทำให้กลุ่มของท่านพลังงานเนี่ยตอนเราอาจจะเป็นจะต้องมีหุ้นในกลุ่มนี้บ้าง 10-15% นะครับเพื่อเป็นการ hedging against inflation ก็ได้ก็ต้องบอกว่าในภาพตัวนี้สิ่งสำคัญก็คือในระยะสั้นครับก็ yield ที่สูงผมคิดว่าตลาดเองมีโอกาสที่จะผันผวนนะครับเพียงแต่ว่าในภาพของความผันผวนตัวนี้ไม่ใช่ตลาดจะ crash ทั้งหมดตลาดจะเลือกตัวตลาดจะพยายามมองว่าอะไรที่มันสามารถที่จะรับมือกับ yield ที่สูงแบบนี้ได้กับอันที่สามเนี่ยอาจจะต้องมีพลังงานไว้ hedging against inflation บ้างครับ
0: ครับปัจจัยที่ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้แล้วกลยุทธ์การลงทุนแนะนำยังไงดีครับ
1: ครับต้องบอกว่าถ้าไปในวันพรุ่งนี้เองก็คงจะเป็นการประชุมครม.นะครับก็ต้องดูว่าจะมีมาตรการอะไรมาบ้างเพราะว่าเราเห็นภาวะน้ำท่วมก็ต้องดูว่าจะมีแนวทางในการชดเชยเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือยังไงที่แล้วก็บวกกับตลาดในกลุ่มไหนบ้างซึ่งเบื้องต้นก็ตอนนี้ขณะนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการนั่นของตัวการซ่อมแซมบ้านนะครับอันที่สองก็คือถ้ามาดูแล้วเนี่ยในวันพุธก็จะเป็นจุดที่มันสำคัญต่อเนื่องไปนะครับก็คือเรื่องของตัวการประกาศผลประกอบการของไมครอนเทคโนโลยีเพราะว่าเป็นตัวที่น่าจะเป็นหัวใจตัวนึงเพราะว่าชิปเมมโมรีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวชี้วัดหรือสะท้อนภาพการเติบโตของ 3DI ที่ดีได้ตัวหนึ่งเลยดังนั้นสถานการณ์ตัวนี้ถ้าไมครอนออกมาดีมันก็จะอิมพลายว่าตลาดโดยรวมเนี่ยมีโอกาสที่ผลประกอบการไตรมาส 3โดยภาพรวมของหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับแล้วก็อาจจะปลุกให้บรรยากาศของการลงทุนในบ้านเราโดยเฉพาะกลุ่มเอเชียเนี่ยมีโอกาสที่มันจะฟื้นตัวได้นะครับก็ภาพนี้ผมคิดว่าสำคัญครับแล้วก็ส่งผลต่อบรรยากาศของตลาดพอสมควรครับ
0: ก็ผมขอบพระคุณมากครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณกิตพลชัยไพศาลกิตนะครับอยู่กับเราในวันนี้ครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kenyan ประเทศไทยจำกัดมหาชนกับวันที่ตลาดหุ้นของบ้านเราก็ติดลบไปนะครับ 5.26 จุดวันนี้ Top 5อันดับ1คือ Delta ปิดไปที่259บาทลดลงไป4บาทนะครับมูลค่าการซื้อขาย 4,012 ล้านบาทอันดับที่2ปตท.ครับปิดไปที่42บาท50สตางค์ลดลงไป50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย3,942 ล้านบาทอันดับที่3 KTB 43บาท75สตางค์นะครับลดลงไป50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย2,088 ล้านบาท ันดับที่4 PTMS ครับปิดไปที่19.80 บาทลดลงไป40 สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 1,723 ล้านบาทอันดับที่5 CPO ปิดไปที่43.75 บาทลดลงไป25 สตางค์ครับมูลค่าการซื้อขาย 1,692 ล้านบาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับเริ่มจากเซี่ยงไฮ้ครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนั้นปิดลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2เดือนในวันนี้นะครับหลังจากที่ผลการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงไม่มีความคืบหน้าในประเด็นสำคัญเดี๋ยววันนี้เป็นท็อปิกที่เราพูดคุยกันด้วยนะครับในช่วงต่อติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิ่นสีแสงนามนะครับช่วงหน้าเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,823 ลดลงไป 64.75 จุดคิดเป็น 1.67% ครับทั้งเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกครับหลังจากที่ปิดแดนลบ3วันติดต่อกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีแรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มการเงินเทคโนโลยีและแร่ธาตุพลังงานนะครับแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและจีนเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอก็ตามนะครับทางเสียงปิดไปที่ 24,642 เพิ่มขึ้นมา 132 จุดคิดเป็น 0.54% ครับนิกเกอิโตเกียวปรับตัวลดลงในวันนี้นะครับเนื่องจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำผลงานแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมานั้นเริ่มแผ่วลงข้ามกลางตลาดที่ขาดปัจจัยชี้นำใหม่ๆนะครับนิกเกอิปิดไปที่65,877ครับลดลงไป486คิดเป็น 0.73% Composite เกาหลีใต้ปิดร่วงในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับจากแรงเทขายทำกำไรในหุ้นยุ่งเทคโนโลยีหลังตลาดปิดแดนบวกมา4วันติดต่อกันครับประกอบกับนักลงทุนกำลังประเมินปัจจัยรอบด้านเช่นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นและแนวโน้มที่ไม่แน่นอนของวิกฤตการในวิกฤตการในตอนกลางนะครับคอสปีปิดไปที่ 6,889.74 จุดลดลงไป 191 จุดคิดเป็น 2.7% ครับ S&P ASX 200 Australia ปิดบวกครับได้แรงหนุนจากรายงานที่ว่ารัฐบาลออสเตรเลียขาดดุลงบประมาณปี 68-69 น้อยกว่าที่คาดการอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับเนื่องจากการลงทุนและรายได้ปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดบวกเพียงเล็กน้อยครับโดยถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิเสธข้อเสนอแบบนี้เงื่อนไขของอิหร่านเกี่ยวกับการกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเขากล่าวว่าเป็นข้อเสนอที่ยอมรับไม่ได้นะครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 8,679 เพิ่มขึ้นมา 14 จุดคิดเป็น 0.17% และAll Ordinaries ปิดไปที่ 8,850 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา5จุดที่เป็น 0.06% ครับความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจในบ้านเราที่สำคัญนะครับเลขารัฐมนตรีเกษตรสรวุฒิพงศ์อธิบดีกรมชลลงระยองตรวจอ่างกลองตัวโอ๊กชมรุษสั่งซ่อมด่วนนะครับวราวุฒิสั่งรุดตรวจเหมืองอำเภอทองผาภูมิหลังฝายกักตะกอนแรกขาดพบหมดสัญญาตั้งแต่ปี45นะครับมอเตอร์เวย์ M7 กทม.พัทยามาบตาพุธสัญจรได้ตลอดสายพร้อมเปิดใช้ฟรีถึงเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนี้นะครับเซ็นทรัลรีเทลจับมือ NAPAS เปลี่ยนชินแบงก์ดันเวียด QR Globalเชื่อมช็อปเที่ยวจ่ายไทยเวียดนามนะครับและสอทคงเป้าผลิตส่งออกรถยนต์ปี69แม้น้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ายรถเร่งออกแคมเปญช่วยเหลือนะครับ18:20 นเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาต่อติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามเรื่องของทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่พบปะกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสักครู่นึงครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริง

0: LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับทุกวันจันทร์ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวรินทร์ สัจเดวเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMoรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ worldwideweb.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับส่วนสำนักงานกสทช.ก็แนะนำประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับในวันนี้มีข่าวความประชาสัมพันธ์และความห่วงใยมาจากทางสำนักงานกสทช.ครับแนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันนั้นมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องครับโดยมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อให้กดลิงก์หลอกให้กดลิงก์นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือไม่ก็กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆนะครับได้แก่1ตรวจสอบชื่อผู้ส่งครับหากสะกดผิดเนี่ยใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือลิงก์ที่แนบมาเนี่ยไม่สอดคล้องกับชื่อของผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยให้เอะไว้ก่อนนะครับ2คือ SMS ที่มีคำสะกดผิดครับการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีนะครับอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนมีพัสดุตกค้างต้องเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้อย่างเช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนั้นนิยมใช้ก็ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการนะครับทั้งนี้เนี่ยปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่มีการส่งลิงก์ถึงผู้รับในทุกกรณีย้ำนะครับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับในทุกกรณีครับ3คือหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บดีๆนะครับ URL มักจะมีการสะกดผิดหรือไม่ก็เติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพนั้นมักจะเป็น URL สั้นๆหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมนะครับและ4ครับบุตรหลานสำคัญมากครับช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวได้นะครับเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวบ้างละข้อความการชิงรางวัลบ้างละการชิงโชคบ้างละนะครับการเป็นบุค คนโชคดีได้รับรางวัลบ้างละโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนะครับมักจะมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้นะครับจากทางสำนักงานกสทช.เอาละครับช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามพร้อมอยู่แล้วนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันในช่วงนี้นะครับกับผลลัพธ์การหารือระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับกับการเยือนอเมริกาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐหลังการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีแนวโน้มที่จะทรงตัวและปรับปรุงในระยะสั้นแต่จะยังคงอยู่ภายใต้กรอบการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวนะครับการพบปะกันระหว่างสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นส่งสัญญาณบวกในการลดความตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่านักวิเคราะห์ก็บอกว่าประเด็นขัดแย้งเชิงโครงสร้างหลักๆนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถาวร นะครับมาฟังการวิเคราะห์เพิ่มเติมกันต่อในช่วงนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
6: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
4: ทุกวันจันทร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจาก ASEAN Foundation นะครับอาจารย์สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
4: ชมคลิปในโซเชียลมีเดียเรื่องการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยเฉพาะยิ่งจากฝั่งที่อยู่ตรงข้ามของทรัมป์เนี่ยมันสนุกกว่าติดตามข่าวอย่างเป็นทางการอีกนะครับอาจารย์เพราะว่าทรัมป์เองก็ขวางการทำงานของสื่อทำให้ไม่ค่อยมีการรายงานข่าวที่ออกมาอย่างเป็นทางการสักเท่าไหร่กับการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับอาจารย
7: ์กับถูกต้องครับแล้วเอาเข้าจริงๆผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยก็คือเมื่อจบการเยือนเนี่ยก็ไม่ได้มีการที่ทั้งสองฝ่ายมายืนแถลงข่าวแล้วก็ตอบคำถามนักข่าวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ผลของการเจรจาเอาเข้าจริงๆก็เหมือนกับเป็นแค่การพยายามที่จะใช้คำว่าอะไร prolong นะครับทำให้มันเลื่อนนะครับสิ่งที่อาจจะเป็นการขวางทางที่จะทำให้ทรัมป์แพ้การเลือกตั้งออกไปแค่นั้นเองนะครับเป็นการช่วงชิงความได้เปรียบเพื่อที่จะสร้างฐานเสียงสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาเยือนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในขณะที่สีจิ้นผิงเองก็ต้องอย่าลืมนะครับว่ากำลังจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งรอบที่5ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นรอบที่ต้องดูกันต่อว่าสีจิ้นผิงจะไปต่อในสมัยที่4ได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้ง2คนเองก็มีเรื่องทางการเมืองในประเทศของตัวเองที่คงจะต้องครุ่นคิดอยู่นะครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างผลงานนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรล่ะเป็นคล้ายๆทำให้เป็นสะพานในการที่จะได้ไปต่อใช่ไหมอย่างทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าในใจลึกๆเขาไม่ได้แค่ต้องการจะชนะการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนหรอกเขาต้องการให้ชนะการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนเพื่อถ้าเป็นไปได้ Republican อยู่ทั้งในสภาสูงทั้งในสภาล่างเนี่ยอาจจะเปิดทางให้เขาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับในขณะที่สีจิ้นผิงเองก็แน่นอนการสร้างผลงานในช่วงปลายสมัยเพื่อที่ว่าเอ๊ะอาจจะยังมีความชอบธรรมที่จะเดินหน้าต่อในสมัยที่4เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ในที่สุด2มหาอำนาจต้องมาคุยกันนะเพราะว่าถ้า2มหาอำนาจเลี่ยงที่จะไม่คุยกันช้างสารชนกันหญ้าแพรกก็แหลกลานแล้วตัวเองก็เจ็บตัวด้วยครับ
4: ครับ
7: ครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นบรรลุการเดือนกันครั้งนี้มีอะไรนะครับก็แน่นอนเรื่องของการค้าข้อตกลงทางเศรษฐกิจถูกต้องไหมครับที่เราเรียกกันว่า trade truce นะครับ truce ก็คือพักรบนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ตกลงนะครับในการที่จะขยายระยะเวลาการชะลอการขึ้นภาษีตอบโต้กันไปจนถึงมกราคมปี2027นะครับซึ่งก็แน่นอนอันนี้ทั้งคู่ก็คงอยากได้แบบนั้นแหละเพราะว่าทรัมป์เองก็บันเทาใช่ไหมครับเพราะว่าสงครามการค้าเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมันรุนแรงในสหรัฐมากก็คือเรื่องของค่าครองชีพแล้วค่าครองชีพที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คนไม่เลือก Republican นะครับเพราะฉะนั้นการเลื่อนเวลาออกไปจนถึงมกราคมปี2027ก็ ก็แหมทันเลยนะเพราะว่าเลือกตั้งเสร็จพฤศจิกายนแล้วธันวาก็คงไม่มีใครทำงานอะไรแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวมกราค่อยมาคุยกันต่อนะครับในขณะที่ของสีจิ้นผิงเองนะครับการเลื่อนออกไปก็เท่ากับจีนเองก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าถึงตลาดสหรัฐซึ่งยังไงก็ตามผมคิดว่าจีนเองก็ยอมรับแล้วแหละว่าไอ้การในยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในการที่จะบอกว่าไปหาตลาดอื่นๆมาแทนแล้วไม่ต้องงอตลาดสหรัฐอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นปลายเดือนตุลาที่จะมีการประชุมสมัชชาสมัยที่5ก็ไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นผลงานของสีจิ้นผิงได้นะครับข้อตกลงอื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับลดอัตราภาษีต่างตอบแทนสำหรับสินค้าซึ่งอันนี้จีนก็ได้ประโยชน์ในแง่ว่าสามารถส่งเข้าอเมริกาได้นะครับมูลค่าประมาณสัก 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่อเมริกาเองก็ได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าไอ้สินค้าพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำเข้าจากจีนได้ในราคาถูกต่อไปอีกอย่างน้อยก็มูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวินวินนะครับทั้งคู่ก็แฮปปี้นะครับซึ่งทางการจีนเองก็แถลงออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจริงๆสำหรับเรื่องของสหรัฐกับ

คำตอบเนี่ยคนก็เริ่มห่วงแล้วว่าเอ๊ะเราจะควบคุม AI ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยมันเริ่มมีการตั้งกรอบการหารือแล้วก็สร้างระบบการเตือนภัยอุบัติเหตุจาก AI ละนะครับ AI Incident Notification Framework นะครับเพราะนั้นทั้งคู่ผมคิดว่ายอมรับแล้วแหละว่าในที่สุดเทคโนโลยี AI ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นอย่างก่อนหน้านี้ที่โลกมันเคยแตกออกเป็น2 ส่วนเลยก็คืออเมริกาก็อยากจะทำมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเรื่อง Good Governance ของ AI สำหรับค่ายอเมริกาเองจีนเองก็มีเรื่องของ Good Governance เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของ AI ของจีนเองเนี่ยในทีนี้มันแย่มันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเห็นเพราะว่า ถ้าคุณผู้ฟังรู้จักศาสตร์ที่เรียกว่าเฟิงชุยหรือว่าคนไทยเรียกว่าห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยเนี่ยเขาดูเรื่องดาวถูกต้องไหมครับคือเขาดูตั้งแต่เรื่องของสภาวะแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวอย่างเช่นบ้านคุณมีทางลมทางน้ำยังไงนะครับไปจนถึงเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องจักรวาลเนี่ยเขาบอกว่าดาวเนี่ยมันจะเดินทางเป็นแพทเทิร์น1รอบเนี่ยเท่ากับ20ปีนะครับแล้วก็รอบเล็กก็คือรอบเล็กคือ20ปีรอบกลางก็คือ3รอบเล็ก60ปีซึ่งมันจะเท่ากับการโคจรของดาวพฤหัสรอบดวงอาทิตย์1รอบแล้วก็ถ้าเป็นรอบใหญ่เลยก็คือ9รอบเล็ก180ปีนะครับแต่ละ20ปีแต่ละ20ปีเนี่ยดาวมันก็จะเคลื่อนเข้าสู่ยุคแต่ละยุคเพราะนั้นแต่ปี2024เนี่ยเขาบอกว่าเป็นดาว9ม่วงก็คือเข้ายุค9ยุค9เนี่ยมันเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็ธาตุไฟเนี่ยอุตสาหกรรมนึงซึ่งมันจะโตมากๆเลยก็คืออุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแสงสว่างมันเป็นเรื่องของความรู้มันเป็นเรื่องของธาตุไฟนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไฟมันรุนแรงเกินไปเนี่ยมันก็แผดเผาทำลายเพราะนั้นไฟมันก็ต้องถูกควบคุมด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นนิมิตอันดีนะครับว่าถ้า20ปีนี้มันเป็นยุคของ AI ที่ถ้ามันควบคุมไม่ได้เนี่ยเราก็จะบรรลัยกันหมดเพราะมันยุคที่9ด้วยนะฮะแล้วมันก็ต้องกลับไปเซตซีโร่ใหม่ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อตามความคิดแบบวงจุ้ยแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีเนาะว่าเราเองกำลังจะเข้าสู่ยุคที่มีความร่วมมือมากยิ่งขึ้นในเรื่องของ AI เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการแข่งขันในเรื่องของ AI ของทั้งสองมหาอำนาจนี้มันก็หายใจรถต้นคอนะครับวันแรกเลยที่ AI เริ่มใช้งานจริงๆอย่างcommercialize ก็คือ เดือนพฤศจิกายนปี2022วันนั้นเนี่ยอเมริกาบอกว่าจีนเทคโนโลยี AI ตามหลังอเมริกาอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีปีที่แล้วอเมริกาบอกว่าเทคโนโลยี AI ของจีนตามหลังอเมริกาอยู่อย่างน้อย6เดือน แต่ตั้งแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนบอกว่าเทคโนโลยี AI ของจีนกับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไล่หลังกันแทบจะเรียกได้ว่าทันทีทันใดอ่ะถ้าสัปดาห์นี้อเมริกามี breakthrough อะไรสัปดาห์หน้าจีนก็มี breakthrough วันนั้นสัปดาห์นี้จีนมี breakthrough อะไรอีกสัปดาห์หน้าอเมริกาก็มี breakthrough อย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการแข่งขันพวกนี้เนี่ยถ้ามันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยมันอันตรายมากเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันที่ร้อนแรงเกินไปอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจับตาดูด้วยก็คือเรื่องของความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศนะครับ นั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางใช่ไหมสีจิ้นผินแสดงความสนับสนุนนะครับให้ทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยกลับเข้าสู่การเจรจานะครับแล้วก็เปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซนะครับ และในขณะเดียวกันสีจิ้นผินเองก็พยายามกดดันสหรัฐนะครับว่าให้สหรัฐแสดงท่าทีคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันนะครับ ซึ่งอเมริกาเองก็ยังคงแสดงท่าทีระมัดระวังอยู่นะครับยังไม่ได้ตอบรับนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมันไม่ได้มีแต่เฉพาะการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผินเท่านั้นนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าช่วงกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ระหว่างการประชุม UNGA หรือว่าประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติเนี่ยเราเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ3ประเทศเขาไปทำ trilateral meeting กัน3ประเทศนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่น
นะครับตัวของ

0: โกรูบิโอนะครับจากสหรัฐนะครับโชยอนจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็โทชิมิตสึโมเตกิของญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาพูดถึงเรื่องของทั้ง3ประเทศมีจุดยืนร่วมกันนะครับในการคัดค้านความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสเตตัสโคของช่องแคบไต้หวันสเตตัสโคก็คือการคงสถานะเดิมนะครับสถานะเดิมก็คือความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์ปล่อยให้มันคลุมเครืออยู่แบบนี้เนี่ยนะครับ3ฝ่ายเขาบอกเขาแฮปปี้มากกว่าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะออกมาพูดหรือแสดงท่าทีอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนไอ้สถานะความคลุมเครือแบบนี้นะครับเพราะนั้นการผลักดันของจีนให้สหรัฐพยายามอย่างยิ่งที่จะบอกว่าคือแต่เดิมเนี่ยสหรัฐบอกว่าไม่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชจีนพยายามที่จะบอกให้สหรัฐไม่ใช่ใช้คำว่าไม่สนับสนุนแต่ขอให้ใช้คำว่าคัดค้านการประกาศเอกราชนะครับก็ถ้าเกิดสหรัฐเปลี่ยนท่าทีมันก็เท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงสเตตัสโคถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการตกลงของรัฐมนตรี3ประเทศที่มันเกิดไปก่อนหน้าที่สีจะได้เจอกับทรัมป์เนี่ยมันก็เลยทำให้ทรัมป์เองก็คงไม่สามารถที่จะมาสนับสนุนจีนในวิธีคิดแบบที่จีนอยากได้ด้วยนะครับพร้อมๆทั้ง3ประเทศเขายังบอกด้วยว่าเขายืนยันสนับสนุนนะครับให้ไต้หวันเนี่ยมีเขาใช้คำว่า meaningful participationการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายนะครับในกิจกรรมระหว่างประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็แน่นอนผมคิดว่าสำหรับจีนเองก็ถือว่าเป็นการยั่วยุนะครับแล้วก็สำหรับ3ประเทศเองเขาก็ถือว่าเขาอยากจะคงสเตตัสโคแบบนี้ไว้เพราะอะไรเพราะณปัจจุบันมันยังมีเรื่องที่เขาต้องง้อพูดง่ายๆง้อไต้หวันอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยสิ่งที่เขางอไต้หวันกันเยอะๆก็คือเรื่องของชิปคอมพิวเตอร์แต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่เขางอไต้หวันกันเยอะๆด้วยเนี่ยคือเรื่องของเทคโนโลยีโดรนนะฮะเพราะว่าเราเห็นแล้วแหละว่าในสงครามทั้งสงครามขนาดใหญ่อย่างเช่นยูเครนกับรัสเซียนะครับที่เป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับนาโต้เนี่ยโดรนกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในสนามรบได้จริงๆนะครับหรืออย่างในการสงครามที่มันนอกแบบมากๆอย่างกรณีของเมียนมากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยโดรนก็ถูกนำมาใช้อย่างมีความหมายนะครับเช่นเดียวกันกับสมรภูมิของไทยกับกัมพูชาเนี่ยโดรนเองก็ถูกนำมาใช้งานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไต้หวันเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีศักยภาพสูงเลยในการผลิตโดรนที่เป็นโดรนคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตราบใดก็ตามที่ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็สหรัฐอเมริกายังง้อไต้หวันอยู่เนี่ยการรักษาสเตตัสโคตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ยังเขายังต้องการต่อไปแต่คำถามก็คือไอ้เทคโนโลยีอย่างสมัยก่อนอย่างเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยที่มันมีปัญหาเยอะๆปุ๊บแล้วมันสั่นสะเทือนทั้งโลกได้เนี่ยกับเรื่องของโดรนมันคนละสเกลกันนะฮะเรื่องของโดรนนี่มันคือการพึ่งพาไต้หวันแค่ระยะสั้นเพราะว่าในที่สุดโดรนทุกคนก็พัฒนาต่อได้แล้วกรณีของเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเมื่อก่อนนี่มันเหมือนกับเป็นไพ่ตายของไต้หวันเลยว่ายังไงคุณก็ต้องง้อผมอะนาทีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับที่เป็นมีเดียมเทอมอะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วแหละเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าก่อนสมัยของทรัมป์สมัย2เนี่ยโจไบเดนเคยผ่านกฎหมายที่จะย้ายฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ออกจากไต้หวันส่วนหนึ่งก็กลับอเมริกาส่วนหนึ่งก็ไปเกาหลีญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นมันเพิ่งผ่านไป 2-3 ปีแน่นอนโรงงานมันสร้างอยู่แต่ถ้าเราลองนึกผ่านไป5ปี6ปีเมื่อโรงงานพวกนั้นเริ่มผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้เนี่ยหลายๆประเทศก็อาจจะลดการพึ่งพาไต้หวันลงแล้วเมื่อลดการพึ่งพาไต้หวันลงณวันนั้นน่ะแล้วก็แน่นอนเทคโนโลยีโดรนมันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ซับซ้อนขนาดที่จะไม่สามารถพัฒนาเองได้จนถึงวันนั้นไอ้เรื่องสเตตัสโคที่บอกว่าให้ไต้หวันอยู่กันเป็นแบบความคุมเครือทางยุทธศาสตร์แบบนี้มันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่กว่าจะถึงจุดนั้นไอ้สิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง3คนคุยกันก็คือญี่ปุ่น เกาหลีใต้แล้วก็อเมริกาที่เขาบอกว่าเขาจะมีพันธมิตรที่เรียกว่า Ironclad Commitment นะครับสัญญาพันธสัญญาที่เหมือนกับหุ้มเหล็กกันไว้เลยในเรื่องของการที่จะมีความร่วมมือทางความมั่นคงต่อกันเนี่ยมันจะทำให้เรายังไงต้องจับตาดูพื้นที่ตรงนี้อยู่ดีเพราะว่าใกล้ๆกันกับช่องแคบไต้หวันก็คือช่องแคบเกาหลีไม่ใช่ก็ใช่หรอกรถคาบสมุทรเกาหลีซึ่งคาบสมุทรเกาหลีนะวันนี้เกาหลีเหนือก็ประกาศตั้งกองทัพอาวุธนิวเคลียร์แล้วเพราะนี้ก็จะเป็นจุดปะทะต่อไปจุดปะทุต่อไปที่เราคงจะต้องพิจารณานะครับ
1: ครับแต่อาจารย์ครับอเมริกาเองเนี่ยมองการเยือนสหรัฐครั้งนี้ของจีนนะครับหมายถึงสื่อหรือฝั่งที่ไม่ใช่เป็นรีพับลิกันเนี่ยนะครับก็พยายามขุดว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยดูอ่อนข้อให้กับจีนคือเขาก็ไปขุดคลิปก่อนหน้านี้ที่ทรัมป์เคยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไบเดนตอนต้อนรับสีจิ้นผิงใช่ไหมครับรัฐบาลขอบน่าจะรัฐบาลโอบามามั้งครับตอนที่ต้อนรับสีจิ้นผิงในตอนนั้นนะครับแล้วก็ที่แบบโอ้โหจะเลี้ยงทำไมแบบเลี้ยงเบอร์เกอร์ก็พอแล้วก็จะแบบว่าคุยธุรกิจต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีแบบแบงเควตแต่ทรัมป์ทำตรงข้ามทุกอย่างเลยกับสิ่งที่ตัวเองเคยพูดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้เขาดูหมดราคาไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐนั้นต้องอวยจีนต้องอ่อนข้อกับจีนขนาดนี้กลายเป็นเหมือนกับเป็นพันธมิตรที่มีความเทียบเท่ากันแล้วในความเป็นมหาอำนาจครับอาจารย
0: ์แน่นอนครับใช่ครับตอนนี้เนี่ยมันแสดงออกให้เห็นเลยว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ความสำคัญกับจีนในระดับเท่ากันละนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่มันแสดงออกอย่างมากที่สุดอาจจะไม่ใช่งานเลี้ยงสิ่งที่มันแสดงออกมากที่สุดก็คือการที่โดนัลด์ทรัมป์ไปยืนรอที่เชิงบันไดที่สนามบินนะครับครั้งสุดท้ายที่ประธานาธิบดีสหรัฐไปรับผู้นำต่างประเทศแน่นอนเราไม่นับการไปเยือนของสันตะปาปาปานะครับเพราะว่าสันตะปาปาเองก็ถือเป็นผู้นำของทางศาสนามากกว่าไม่ได้เป็นมหาอำนาจในทางการเมืองหรือความมั่นคงของโลกครั้งสุดท้ายที่ผู้นำสหรัฐไปยืนรอเนี่ยคือการเยือนของนิกิตาครูชเชฟผู้นำสหภาพโซเวียตเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยหลายสิบปีแล้วนะครับที่ผู้นำสหรัฐไปเยือนและเช่นเดียวกันในวันที่ทรัมป์ไปเยือนปักกิ่งผู้นำจีนก็ไม่ได้ไปยืนรออยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะนั้นภาษาทางการทูตเนี่ยมันบ่งบอกว่าณนาทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนคือคู่สนทนาที่เทียบเท่าชั้นใช่ไหมเพราะนั้นทรัมป์ถึงไปยืนรออยู่ตรงนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ว่าสำหรับทรัมป์ก็คือทรัมป์นะครับทรัมป์เขาไม่ได้จำหรอกว่าเขาเคยพูดอะไรไว้นะครับทุกอย่างมันเป็นแค่เรื่องของ post modern มันเป็นการสร้างวาทกรรมถูกไหมครับวันนั้นการสร้างวาทกรรมก็เพื่อผลประโยชน์อย่างวันนั้นวันนี้การแสดงออกวันนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของวันนี้นะครับมันไม่ได้เชื่อมโยงกันมากนักนะครับเพราะว่าถ้าจะคิดว่าโอ้ยอเมริกาเคยพูดอะไรไว้อเมริกาเคยกล่าวอะไรไว้เนี่ยชีวิตจะลำบากมากแล้วจะทำให้ไม่เข้าใจวิธีคิดของอเมริกาเลยนะครับเพราะว่าความย้อนแย้งความไม่มีมาตรฐานเนี่ยมันเป็นวิธีการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เขามุ่งหวังมากที่สุดคือผลประโยชน์เพียงแต่ว่ามันเป็นผลประโยชน์ของชาติหรือผลประโยชน์ของกลุ่มที่เป็นล็อบบี้หรือผลประโยชน์ของทางการเมืองของตัวเองนะครับอย่างเช่นถ้าเราจำได้เดือนปี2025เนี่ยอเมริกาเคยประกาศไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าสามารถที่จะทำลายการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านเรียบร้อยไปแล้วถ้าเกิดว่าเคยทำลายไปแล้วแล้วทำไม28กุมภาพันธ์ต้องไปทำลายใหม่ถูกต้องไหมครับที่สำคัญการบุกเข้าไปในอิหร่านในวันที่28กุมภาพันธ์ในช่วงเดือนรอมฎอนเกิดขึ้นในเวลาที่สหรัฐกับอิหร่านกำลังเจรจาเพื่อหาสันติภาพกันอยู่ที่เจนีวาด้วยซ้ำเพราะในนี้มันก็เป็นการฉีกสิ่งที่ตัวเองทำถูกต้องไหมครับแล้วการเข้าไปเอาเข้าจริงๆเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐหรือผลประโยชน์ของอิสราเอลใช่ไหมครับแล้วในที่สุดเมื่ออิหร่านที่เขาบอกว่าจะเข้าไปเพื่อโค่นล้มระบอบก็ยังโค่นล้มระบอบไม่ได้อะแล้วอิหร่านก็มีอาวุธที่ทรงพลานุภาพใหม่ก็คือการปิดช่องแคบฮอร์มุซวันนี้สหรัฐบุกเข้าไปรอบใหม่ที่ฉีกสัญญาการพักลบทิ้งเนี่ยก็ไม่ได้มีพูดถึงแล้วนะครับเรื่องของโค่นล้มระบอบพูดถึงแต่เฉพาะทำยังไงให้ฮอร์มุซมันเปิด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าได้เอาเขาเรียกอะไรล่ะคือแล้วเอาเข้าจริงๆนะฮะไม่ใช่เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะฝั่งของ Republican หรอกฝั่งของ Democrat ก็เป็น
1: ใช่ไหมครับ
0: ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวนะครับมาตรฐานเดียวของสหรัฐก็คือผลประโยชน์ต้องมาก่
1: อ
0: นเพียงแต่ว่าผลประโยชน์มาก่อนเนี่ยอย่างที่ถามไปก่อนแล้วผลประโยชน์ของใคร
1: ครับคือแต่ฝั่งจีนเราไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ไงครับเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วที่ไปนั่นก็คือในรอบ11ปีนะครับที่เป็นstate visitครั้งนั้นคือโอบามานะปี2015ก่อนที่ทรัมป์จะขึ้นมารับตำแหน่งจากสมัยแรกนะครับนั่นคือปี2015ที่ไปไบเดนยังเป็นรองประธานาธิบดีอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับเนี่ยแต่ฝั่งจีนจะมีความเสมอต้นเสมอปลาย
0: แล้วก็ฝั่งจีนทำแบบนั้นไม่ได้ครับด้วยระบอบของจีนครับระบอบของจีนที่มันผูกขาดโดยพรรคการเมืองแค่พรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรก็ตามที่มันแตกต่างจากมาตรฐานเดิมเนี่ยทุกคนก็จะโบยได้ทันทีถูกต้องไหมครับมันไม่มีการแบบเอ้ยคราวที่แล้วที่ทำไปเป็นเพราะว่านั่นเป็นรัฐบาลที่แล้วเพราะจะรัฐบาลไหนก็ตามตั้งแต่1949มาจนถึงวันนี้มันคือรัฐบาลเดียวรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าโอ้ยรัฐมนตรีช่วยของผมที่ติดแบล็คลิสต์ของต่างชาติอ่ะมันเป็นของรัฐบาลที่แล้วเพราะนั้นรัฐบาลนี้ผมไม่ต้องรับผิดชอบทำแบบนั้นไม่ได้ในกรณีของจีนเพราะว่าจะเป็นรัฐมนตรีคนไหนจะเป็นนายกขอโทษจะเป็นนายกคนไหนจะเป็นประธานาธิบดีคนไหน
1: มันเป็นรัฐบาลเดียว
0: กันเพราะฉะนั้นด้วยข้อจำกัดของเขาประเทศสปป.ลาวเวียดนามก็โทษอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันมีอยู่พรรคเดียวครับเพราะนั้นเรื่องของระบบเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับสมบูรณาญาสิทธิราชยิ่งเป็นแบบนี้ใหญ่เลยถูกต้องไหมครับเพราะไม่ใช่เรื่องของพรรคเดียวละเรื่องของครอบครัวครอบครัวเพราะในกรณีของตะวันออกกลางถูกต้องไหมครับในกรณีของบรูไนอย่างเงี้ยมันถึงต้องมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายที่ต่อเนื่องซึ่งสูงกว่าเพราะว่าถ้าพลิกไปพลิกมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยประชาชนเขาไม่ยอมแน่นอน
1: ครับแล้วที่อาจารย์เกริ่นไว้ตอนต้นว่าการเย็นครั้งนี้เนี่ยมันช่วยทรัมป์สำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมมันช่วยยังไงครับ
0: ก็แน่นอนนะครับว่ามันช่วยลดคือถ้าเกิดว่าไอ้มาตรการตอบโต้ทางการค้ามันเลิกแล้วในที่สุดกำแพงภาษีมันสูงขึ้นเนี่ยแปลว่าฉลองตั้งแต่ฮาโลวีนไปจนถึงคริสต์มาสฮาโลวีนแตงสกีวิ่งคริสต์มาสเนี่ยค่าครองชีพคนอเมริกันสูงแน่นอนใช่ไหมเพราะต้องอย่าลืมว่าตั้งแต่ฮาโลวีนเป็นต้นไปเนี่ยไปจนถึงปีใหม่คริสต์มาสแล้วก็สำหรับคนต่างชาติที่อยู่ในอเมริกาที่เป็นความหลากหลายเนี่ยยังต่อไปถึงฮานุก้ายังต่อไปถึงตรุษจีนเนี่ยมันคือฤดูการช้อปปิ้งไตรมาส4กับไตรมาส1ของอเมริกาคือฤดูการช้อปปิ้งถูกต้องไหมครับหลังจากที่ทุกคนกลับจากซัมเมอร์มาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าค่าครองชีพสูงตอนนั้นเนี่ยมันกระทบกับชีวิตคนอเมริกันและเขาก็จะโทษว่าไอ้การที่เขาค่าครองชีพสูงเนี่ยเป็นเพราะการบริหารของรัฐบาลนะครับในขณะเดียวกันจีนเองก็พยายามลดการผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างเช่นการทูตแพนด้าใช่ไหมอเมริกาเองก็จะมีแพนด้าตัวใหม่ที่สวนสัตว์แอตแลนตาให้คนอเมริกันคือเขาต้องเล่นทุกตลาดนะฮะตลาดของแม่บ้านพ่อบ้านที่ต้องจ่ายเงินค่าครองชีพสูงขึ้นตลาดของเด็กเยาวชนที่จะมีแบบแหมเพื่อนรักตัวใหม่แพนด้าก็เป็นเรื่องที่สร้างคะแนนเสียงได้หมดครับ
1: แต่ผมเข้าไปดูเงื่อนไขแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์คือค่าใช้จ่ายเนี่ยสหรัฐออกแต่ว่าจีนเนี่ยยังเป็นเจ้าของแพนด้านี้อยู่รวมถึงถ้าเกิดว่ามันมีทายาทขึ้นมามันมีลูกขึ้นมาเนี่ยก็ยังเป็นสมบัติของจีนอยู่เนี่ยนะครับแล้วไอ้แพนด้าดิปโลมาซีนี่มันเวิร์กยังไงฮะมันได้ผลยังไงครับ
0: ก็แน่นอนที่สุดนะครับมันเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าสัตว์ที่หายากที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยทางการจีนนำมามอบไว้ให้คุณดูแลเท่ากับคุณมีคอมมิตเมนต์ในการที่จะต้องดูแลซึ่งแล้วโดยลักษณะทางกายภาพของแพนด้าเนี่ยมันปฏิเสธความน่ารักความน่าเอ็นดูไม่ได้โดยตัวของมันเองถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นจีนทำแบบนี้กับทุกประเทศนะครับไม่เคยมีประเทศไหนในโลกได้เป็นเจ้าของแพนด้าคุณได้แต่เฉพาะยืมตัวแล้ว ยืมตัวเนี่ยต้องมีการเจรจาต่อรองเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการที่จะขอตัวไว้แล้วลูกเนี่ยต้องคืนหมดนะครับเพราะถือว่าเป็นสัตว์ endangered species นะครับเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆท่านจำได้ประเทศไทยแล้วเนี่ยเคยมีลูกแพนด้าเกิดขึ้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ชื่อว่าหลินติงหลินติงเองพออายุถึงจุดที่ต้องเดินทางได้ก็ต้องพากลับเมืองจีนนะครับล่าสุดที่ญี่ปุ่นเองสวนสัตว์อุเวโนะมีแพนด้ายักษ์ที่อยู่ที่สวนสัตว์อุเวโนะอยู่มาหลายสิบปีมากถึงเวลาต้องส่งกลับก็ต้องส่งกลับนะครับเพราะว่าจีนเขาถือมากเรื่องนี้นะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยคุณมีคอมมิตเมนท์ที่จะต้องดูแลหมีแพนด้าให้ได้ถูกต้องตามมาตรฐานอย่างไรแล้วก็นักเทคนิคของจีนสัตวแพทย์ของจีนก็จะต้องเดินทางมาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับซึ่งเขาถือว่าไอ้การกระทำแบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ใช่การให้ไปเลยแล้วเกิดคุณดูแลไม่ดีมันจะเป็นยังไงถูกต้องไหมครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องถูกต้องไหมครับอย่างเช่นช้างที่ในหลวงรัชกาลที่4เคยส่งให้ฝรั่งเศสอ่ะพอตอนจบหลังจากการไปด้วยรัชกาลช้างพวกนั้นก็ถูกแล่เนื้อขายในตลาดสดนะฮะ
2: โอ
0: ้หรือตัวที่เราส่งไปให้เพื่อที่จะเป
2: ็
0: น
2: พ
0: ุทธบูชาที่ศรีลังกาก็ถูกใช้แรงงานซะจนมันพิการขนาดนั้นเพราะว่าบางทีเราส่งไปแล้วเราไม่ได้ดูแลเราไม่ได้ติดตามดูแลแล้วมันก็กลายเป็นอยากจะเรียกว่าโศกนาฏกรรมถูกต้องไหมครับในขณะที่เพราะว่ามาตรฐานของสวนสัตว์ของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆนะครับมาตรฐานบางสวนสัตว์เนี่ยเขาดูแลสัตว์ที่เราให้ไปอย่างดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้นะครับในขณะที่บางประเทศเองก็สภาพอีกนิดเดียวก็ลงเชือดสัตว์แล้วหรือเผื่ออาจจะแย่กว่าอีกเพราะลงเชือดสัตว์คือสัตว์ตัวนั้นก็ตายพ้นทุกไปถูกต้องไหมครับบางที่เนี่ยถูกใช้งานหนักซะจนมันพิการเพราะฉะนั้นทางการจีนเองก็ห่วงเรื่องนี้มากเพราะว่าด้านหนึ่งแพนด้ายักษ์แจ้นแพนด้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เต็มทีนะครับด้วยความที่ตัวมันเองเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วด้วยลักษณะนิสัยด้วยความกินยากอยู่ยากด้วยการระบบการสืบพันธุ์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ถ้าไม่ดูแลให้ดีจริงๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ในโลกณสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้ยากจริงๆครับ
2: ก็เลยมีความหมายมากเหมือนจีนให้ของมีค่าไปเงี้ยแหละคือจีนมอบมิตรภาพให้ในความหมายนั้นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการทูตแพนด้าก็จะอยู่ในลักษณะแบบนั้นว่าถึงมันเป็นของที่หายากที่สุดแต่ผมก็ไว้ใจให้คุณสามารถที่จะดูแลได
2: ้ครับลองดูว่าจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์จีนสหรัฐดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับ
0: อย่างน้อยในระยะสั
2: ้นอะไรนะฮะ
0: อย่างน้อยในระยะสั้น
2: อย่างน้อยในระยะสั้น
0: 3เดือน4เดือนนี้ความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่ครับ
2: แต่เดี๋ยวเขาก็ต้องเจอกันอีกครับอีกตั้ง2ครั้งอะฮะที่เอเปกใช่ไหมครับแล้วที่ G20 ด้วยพร้อมกับสีจิ้นผิงปลายปีนี
0: ้ ก็ต้องดูต่อไปนะครับแต่ว่าอันนั้นก็จะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการเยือนอย่างเป็นทางการที่เกิดขึ้นในการที่ทรัมป์ไปปักกิ่งแล้วก็สีจิ้นผิงมาวอชิงตันดีซีโดยตรงครับ
2: ครับครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ของรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามซึ่งอยู่กับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อาจารย์ปิติผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
5: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF CG AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
13: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
12: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
13: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
15: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชครับในวันจันทร์ที่28กันยายนนะครับติดตามกันได้เป็นประจำจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์ทุ่มเศษตัวประมาณจนถึง2ทุ่ม1ชั่วโมงต่างๆที่เราจะตามติดทั้งเรื่องของข้อมูลแนวโน้ม นะกระแสข่าวสารต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสถานการณ์จากทั้งในและต่างประเทศกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับเป็นวันที่ตื่นขึ้นมาสำหรับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพปริมณฑลในวันที่ฝนเข้าสู่หรือว่าเป็นสถานการณ์ของน้ำท่วมเข้าสู่ชั่วโมงที่72กว่าๆกันเนี่ยนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆเลยนะฮะว่าโอ้โหไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบอย่างนี้เหมือนกันนะครับตั้งแต่ตอนไปปี54ที่เราพูดถึงกันอยู่นะฮะจนกระทั่งขนาดที่2569เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครตอนนี้จะได้รับความเสียหายผลกระทบยากลำบากแสนเข็ญยังไงนะครับส่งกำลังใจกันไปช่วยกันนะฮะเพราะว่านาทีนี้ไม่อยากเกิดขึ้นกันเลยแล้วนี่ก็จะมาเกิดเอาอีตอนจะเป็นช่วงปลายปีกันอยู่แล้วนี่นะครับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่บางพื้นที่ก็ถือว่าคลี่คลายไปเยอะบางพื้นที่ก็คือไม่เห็นแสงสว่างหรือว่าความช่วยเหลือเลยนะครับโดยเฉพาะขณะนี้ก็ยังคงต้องเรียกร้องกันต่อไปเอาใจช่วยกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสถานการณ์เกี่ยวกับทางด้านของการลงทุนสำหรับก้าวเข้าสู่ในวันไหนที่ปรากฏว่าโอ้โหอ่วมอรไทยแบบดูกันไม่เจอจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตลาดทองคำนะครับเราดูตลาดทองคำกันนะครับปรากฏว่าวันนี้ดิ่งพระสุธานะครับทั้งหมด20รอบจริงๆเนี่ยราคาทองคำดิ่ง20รอบเนี่ยความผันผวนในการปรับราคาในไม่ใช่จำนวนทีหรือว่าจำนวนในการปรับเนี่ยยังไม่ได้เยอะเพราะว่าเราเคยเจอร้อยกว่ารอบในหนึ่งวันก็มาแล้วนี่นะครับแต่ปรากฏว่า20รอบสุทธิเนี่ยอันเนี้ยเหนื่อยนะเพราะลงไปถึง 1,700 บาทครับและทองคำแท่งในที่สุดราคารับซื้อเนี่ยหลุด 66,000 แล้วนะฮะมาอยู่ที่ 65,950 บาทในขณะที่ขายออกทองคำแท่งลงมาจอดที่ 66,150 บาทนี่ก็หลุด 67,000 นะครับส่วนรูปพรรณราคาขายออกนี่หลุด 67,000 ไปแล้วเรียบร้อย 66,950 บาทโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่อ่วมจริงๆสำหรับทางด้านของคนเล่นทองคำนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็อยู่ในอาการกรอบแคบๆเช่นเคยนะฮะมาถึงวันนี้กันนะครับเดี๋ยวใครที่ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ของน้ำท่วมผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้อยู่ในกระแสตามกันหมดเลยเนี่ยนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้เพราะว่าธุรกิจ SME ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการพูดถึงกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่ามันลำบากนะยุคนี้เหนื่อยหมดเลยเฉพาะแข่งขันกันเองในประเทศก็เหนื่อยแล้วเจอแข่งขันจากต่างประเทศอีกโดยเฉพาะกลุ่มทุนขนาดใหญ่ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่แล้วมาเจอเรื่องนี้ฮะเรื่องของกาแฟจีนบุกไทยนะกาแฟชงกันนี่แหละครับเปิดร้านกันนี่แหละครับแบรนด์จีนกันเนี่ยนะฮะแต่ท่านผู้ชมต้องฟังต้องนึกก่อนนะครับว่าตลาดกาแฟเนี่ยมันแบ่งหลายระดับหลายราคาหลายกลุ่มหลายก้อนตั้งแต่ราคาพรีเมียมหรูหราชงเองจนกระทั่งมาถึงแบบกาแฟร้านเครือข่ายแล้วก็มีแบรนด์นอกแบรนด์ในแล้วก็เป็นกาแฟชงแล้วก็เป็นกาแฟแบบตามเอาว่ากันง่ายๆนะฮะสเตทฟู้ดเอาง่ายๆกันแบบนี้เนี่ยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อกาแฟจีนบุกไทยเรารู้กันดีใช่ไหมครับว่าถ้าเวลามีคำว่าจีนบุกไทยเนี่ยโอ้มันก็หลายเรื่องที่จะเกิดตามกันมานะครับเพราะวันนี้เราจะไปคุยกับคุณณัฐทิติอัมไพวันนะครับนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยนะฮะสวัสดีครับคุณณัฐทิติครับ
16: ครับสวัสดีครับ
15: ครับคุณณัฐทิติครับก่อนอื่นขอถามก่อนฮะว่าสมาคมกาแฟพิเศษไทยเนี่ยพิเศษยังไงครับ
16: ก็เป็นคือเดิมทีในเมืองไทยนะครับก็มีสมาคมกาแฟไทยเนี่ยตั้งมาอยู่แล้วแล้วก็มีสมาคมจะบาริสต้าไทยฮะก็สมาคมกาแฟจะพิเศษไทยเนี่ยก็เป็นสมาคมตั้งใหม่ก็ตั้งมา10กว่าปีครับก็ตั้งก็เหมือนอารมณ์รวมกลุ่มจากเหมือนร้านกาแฟที่เป็นเหมือนเป็นรายย่อยหน่อยนึงฮะแล้วก็จับกลุ่มกันแล้วก็ตั้งเป็นสมาคมเพื่อที่จะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างอะไรเนี่ยครับ
15: ตอบผ่านแสดงว่าเป็นร้านกาแฟขนาดเล็กขนาดย่อยถูกไหมครับ
16: ครับก็อาจจะมีรายใหญ่บ้างแต่ก็ไม่ได้รายใหญ่มากครับโดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นแบรนด์กาแฟขนาดกลางลงมา
15: ครับโอ้เซลล์สมาชิกเยอะอยู่นะใช่ไหมครับ
16: ครับก็แบบจะสมาชิกก็พอสมควรอยู่ฮะก็ตอนนี้เพิ่งจัดงาน Thailand Coffee Fest ไปครับเมื่อช่วงวันที่10ถึง13กันยายนที่ผ่านมาครับ
15: อ๋อครับงานนี้ที่เราจัดขึ้นและในฐานะของสมาคมกาแฟพิเศษเนี่ยมันเป็นงานอะไรฮะ
16: ก็เป็นงานอีเวนต์ฮะชื่อว่า Thailand Coffee Fest ฮะก็เป็นงานเดิมทีเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นงานไซส์ที่ค่อนข้างจะไม่ใหญ่มากแล้วก็มีแบรนด์กาแฟเหมือนขนาดกลางลงมาแล้วก็แบรนด์ขนาดเล็กเนี่ยของจะค่อนข้างเยอะแล แล้วก็พอจัดต่อเนื่องกันมาแล้วช่วงหลังๆพอเหมือนกับจะตลาดกาแฟพิเศษมันบูมขึ้นร้านพวกตลาดพวกการทำพวกจะคาของจะคาเฟ่เนี่ยมันบูมขึ้นงานมันก็เลยค่อยๆใหญ่ขึ้นค่อยๆใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับ
17: ครับ
16: ก็ปีนี้ก็จัดมาเป็นปีที่11แล้วฮะก็ตัวงานก็จะค่อนข้างใหญ่ฮะกินพื้นที่ฮอในเมืองทองไป4ฮอฮะ
17: โอ้นี่ไงคือกำลังจะบอกว่าพฤติกรรมการดื่มกาแฟรสนิยมของคนไทยดื่มกาแฟในยุคนี้เนี่ยมันเติบโตเร็วมากขนาดนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ย
16: ใช่ครับก็ช่วง5ปีที่ผ่านมาก็เราก็จะเห็นว่าเติบโตค่อนข้างเร็วแล้วก็อาจจะมีชะลอตัวช่วงโควิดหน่อยนึงแต่ช่วงหลังโควิดเนี้ยก็เติบโตค่อนข้างมากค่ะแล้วก็อาจจะประกอบกับปีที่แล้วที่มันมีเทรนเรื่องสุขภาพเนี้ยเราก็ไปเจอผลสำรวจว่าคนไทยเองหรือว่าคนทั้งโลกเนี้ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นนอนแอลกอฮอล์เยอะขึ้นฮะคราวนี้คาเฟ่หรือร้านแบบว่าจะกาแฟเนี่ยก็มาตอบโจทย์สำหรับเทรนรักสุขภาพเทรนการออกกำลังกายเทรนการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
17: ครับอันนี้เห็นชัดเลยฮะวันนี้ทุกคนต้องการอยากจะทานเครื่องดื่มดูแลสุขภาพน้ำตาลไม่สูงแล้วก็ไม่เป็นพวกแอลกอฮอล์คือแล้วก็แบบออกกำลังกายอย่างที่คุณนัทธิติพูดถึงใช่ไหมฮะ
16: ใช่ครับแล้วก็เทรนนี้มันก็มาเป็นทั้งโลกด้วยแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เหมือนกับกำลังบูมข้างในเมืองไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็หันมาสนใจเรื่องสุขภาพหันมาสนใจเรื่องการออกกำลังกาย
17: ครับก็เลยทำให้ตลาดกาแฟหรือว่าธุรกิจของร้านกาแฟจะเป็นร้านเดียวร้านโดดเครือข่ายมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ในไทยเนี่ยเลยได้รับความสนใจทั้งคนที่อยากจะเข้ามาเล่นหรือคนที่เล่นอยู่แล้วก็อยากจะทำให้แบรนด์แข็งแกร่งขึ้นถูกไหมครับ
16: ใช่ครับก็อย่างเท่าที่ผมไปเจอข้อมูลมาก็มีผลสำรวจว่าคือในปีนี้เนี่ยแบบจะธุรกิจข้างในเมืองไทยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะประมาณ 70% เนี่ยเติบโตน้อยหรือว่าไม่แบบจะเติบโตแล้วก็ประมาณ 30% ก็มีการเจริญเติบโตก็ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มแบบกาแฟเกี่ยวกับคาเฟ่เนี่ยอยู่ในกลุ่ม 30% ที่มีการเจริญเติบโตส่วนทางกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอะไรเงี้ยครับ
17: เออซึ่งเรื่องนี้มันเป็นสัญญาณที่ผมก็รู้เหมือนกันนะว่าขณะที่สภาพเศรษฐกิจเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าใน 30% ตรงนี้กับเติบโตเป็นเพราะอะไรครับ
16: ครับก็อาจจะเป็นเพราะหลายอย่างรวมๆกันก็เป็นเรื่องเทรนด์ของสุขภาพด้วยแล้วเราก็เป็นเรื่องเทรนด์ของการดื่มแบบกาแฟด้วยครับ
17: สุขภาพแล้วก็พฤติกรรมการดื่มถูกไหมครับ
16: ใช่ครับแล้วก็อาจจะประกอบกับช่วงหลังๆเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตเนี่ยเมืองไทยก็จะเหมือนมีความเป็นหมุดหมายคาเฟ่ฮอปปิ้งอ่ะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเพิ่มมากขึ้นคือหมายถึงว่าพอทั้งโลกมันมีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่เหมือนมันเติบโตขึ้นจะคราวนี้การท่องเที่ยวเนี่ยหมุดหมายที่เป็นร้านอาหารที่เป็นร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่ต่างๆเนี่ยมันก็ถูกบรรจุเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวถูกบรรจุเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับคล้ายๆกับเมื่อ 3-4 ปีก่อนเวลาคนไทยไปเที่ยวที่แบบโตเกียวอย่างเงี้ยเราเองก็จะเซิร์ชหาข้อมูลอ่ะเป็นเส้นทางของพวกร้านคาเฟ่ที่มันอยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวเงี้ยครับแล้วก็ภาพไอ้คาเฟ่ฮอปปิ้งการท่องเที่ยวที่มีร้านกาแฟคู่กันกับแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันก็กำลังเกิดขึ้นข้างในเมืองไทยนะครับ
17: ครับป่ะโอ้มันก็แสดงว่านะสิ่งแวดล้อมหรือสภาพของธุรกิจเนี่ยก็ขยายตัวมากก็เลยทำให้กลุ่ม 30% นี้โตสวนภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวถูกไหมครับ
16: ใช่ครับ
17: ฮะตรงนี้เองมันก็เลยเป็นที่มาของกาแฟธ ทุนจากต่างประเทศคือเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ากาแฟทุนต่างประเทศก็สนใจประเทศไทยถูกไหมครับ
16: ใช่ใช่ครับ
17: หรือแล้วสนใจแบบไหนยังไงอ
16: ่
17: ะ
16: ก็เอาจริงๆคือเราอาจจะเห็นว่าข้างในห้างเนี่ยก็จะมีแบรนด์กาแฟใหญ่ๆแบรนด์กาแฟดังๆของโลกเนี่ยมาเปิดสาขาข้างในเมืองไทยเพิ่มหรือว่าแบรนด์ขนมมาเปิดสาขาข้างในเมืองไทยในจะของจากข้างในศูนย์การค้าใหญ่ๆพวกพารากอนพวกวันแบงคอกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับครับคราวนี้ในแบบขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนกับร้านกาแฟสตรีทฟู้ดหรือร้านกาแฟที่เป็นสแตนด์อะโลนหรือว่าร้านกาแฟที่เหมือนเป็นคีออสเนี่ยก็เหมือนได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนจีนอะไรเงี้ยครับ
17: แล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสำหรับกาแฟทุนจีนที่เข้ามาในไทย
16: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอร้านกาแฟที่มันเป็นทุนจีนแบบจะเข้ามาเนี้ยมันทำสงครามราคาที่มันถูกลงครับ
17: เหรอฮะหมายความว่าขายราคาถูกกว่าคนไทยทำร้านกาแฟถูกไหมครับ
16: ก็เหมือนกับใช่ใช่ครับก็ขายราคาที่มันถูกในขณะที่ก็พยายามตกแต่งร้านหรือว่าพยายามทำร้านให้ดูดีอะไรเงี้ยครับซึ่งกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาเหล่านี้ก็ถ้าพูดตรงๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเงินขาวหรือเป็นเงินเทาอะไรเงี้ยครับ
17: โอ้ครับโอ้นั่นแสดงว่าทุนจีนที่เข้ามาเปิดกาแฟในประเทศไทยเข้ามาทั้งแบรนด์ที่เป็นหมายถึงว่าแบรนด์อินเตอร์แบรนด์ส่วนตัวหรือว่าเป็นแบรนด์เฉพาะในโลโก้ของประเทศเขาเลยแต่ว่ามาเปิดในไทย
16: ก็มีสองอย่างครับนะมีทั้งแบรนด์ที่เป็นแบรนด์จีนเองมีทั้งแบรนด์ที่ไม่เหมือนกับแบรนด์จีนแต่เป็นทุนจีนอะไรเงี้ยครับ
17: โอ้เหรอรู้สึกว่าอันหลังนี้น่าสนใจมากนะคือเป็นแบรนด์ต่างประเทศที่ไม่ใช่ทุนจีนถูกไหมครับ
16: ใช่ครับฮะ
17: อ๋อแต่ว่าตั้งชื่อแบรนด์เป็นแบรนด์ชื่อแบรนด์เป็นแบรนด์จีนประมาณ
16: อ๋อไม่จะก็กลุ่มหลังก็เป็นชื่อแบรนด์ปกติทั่วไปชื่อแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย
17: เหรอโอ้ชื่อแบรนด์ร้านกาแฟเนี่ยภาษาอังกฤษจ๋าเลยล่ะแต่ว่าเป็นทุนจีนถูกไหมฮะ
16: ฮะครับฮะ
17: ครับฮะทีนี้ไอ้ความน่ากังวลตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับสถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะกระทบกับร้านกาแฟไทย
16: ก็ผมว่าเป็นเรื่องแบบจับราคาที่เหมือนเขาทำราคามาถูกนะฮะซึ่งพอทำราคาถูกในทำเลเดียวกันเนี้ยมันก็อาจจะทำให้แบบตลาดมันเริ่มทำสงครามราคากันมากขึ้นพอทำสงครามราคามากขึ้นก็SME หรือว่าร้านกาแฟที่เป็นสแตนด์อะโลนหรือว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นเหมือนกับวันคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะลำบากหน่อยนึงอาจจะเหนื่อยหน่อยนึงฮะ
17: โอ้โหหรอครับคือเป็นร้านกาแฟที่แบบว่าคือถ้าพูดตรงๆนะแบบเปรียบเทียบ Apple หรือ Apple เนี่ยคือร้านที่แบบไม่ได้มีแบรนด์ใหญ่โตถูกไหมครับ
16: ครับครับฮะ
17: โอ้ประเภทเราเปิดด้วยใจรักอาจจะแค่สาขาหรือ2สาขาเท่านั้นอะไรประมาณนี้
16: ใช่ใช่จะใช่ครับ
17: โอ้แล้วพอมาเจอกับแบรนด์ที่เป็นนึกว่าเป็นแบรนด์จากโลกตะวันตกแต่ข้างหลังเป็นทุนจีนอันนี้ก็จะเหนื่อยละ
16: ใช่ครับหรือว่าจริงๆแบรนด์กาแฟขนาดกลางของเมืองไทยผมก็แบบก็เหนื่อยฮะหลายแบรนด์ที่สมมติมีจำนวนสาขา5-15สาขาอะไรเงี้ยที่แบบที่เป็นแบรนด์ไทยอะไรเงี้ยแล้วเวลาอยู่ในทำเลเดียวกันกับแบรนด์ที่เป็นทุนจีนก็ซึ่งแบรนด์ที่เป็นทุนจีนนะเขาก็ขายในราคาที่จะค่อนข้างต่ำอะไรเงี้ยครับ
17: โอ้เหรอโอ้นี่ขนาดเจ้าของแบรนด์ในไทยมี10-15สาขาเนี่ยยังเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็ยังเหนื่อยเลยเหรอครับเนี่ย
16: ครับ
17: โอ้อ่ะไหนลองยกตัวอย่างซิว่าต้นทำราคารสชาติประเภทไหนที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้าการต้นทุนกันไม่น่าตั้งราคานี้ได้หรือว่ามันถูกกว่ากันเท่าไหร่ครับ
16: ก็อาจจะถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนเป็นร้านกาแฟพิเศษแต่ทำเรทราคา5.15 ถึง 7.5 บาทอะไรประมาณเนี้ยครับ
17: เวลาเราพูดถึงร้านกาแฟพิเศษเนี่ยที่มันเหมือนกับ specialty coffee ถูกไหมครับ
16: ครับฮะ
17: ครับถ้าในร้านกาแฟเฉพาะทาง
16: ก็ใช่ครับถ้าในทำเลกรุงเทพก็ผมก็คิดว่าถ้าค่าเช่าค่าแรงแล้วก็ค่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเฉลี่ยแก้วละ65 บาทขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมหรือว่า80 ถึง 100อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเลนส์ราคาที่เหมือนเหมาะอะไรเงี้ยครับเป็นเลนส์ราคาที่เหมือนกับร้านพอเปิดมาแล้วพอจะทำกำไรได้อะไรเงี้ย
17: จะพอไปเทียบกับร้านที่มาแบบแปลกๆเนี่ยคือเขาตั้งราคาขายต่ำกว่าต้นทุนเมื่อกี้ที่พูดถึงถูกไหมครับ
16: ก็อาจจะไม่ต่ำกว่าต้นทุนอาจจะชิดกับต้นทุนหรืออาจจะอะไรแบบก็ไม่ทราบอะไรเงี้ยฮะ
17: ในฐานะราคานี้มันไม่ได้
16: ใช่ครับร้านจากจะทำเลข้างในตึกออฟจากการตกแต่งจากแต่เครื่องไม้เครื่องมือใช้อะไรพอจะบ่งบอกเราทำร้านแบบนี้แล้วเราแล้วราคาแก้วละ60 บาทเนี้ยเราน่าจะไม่แบกรับต้นทุนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย
17: ครับหรือเขาอาจจะเป็นสไตล์วิธีคิดของจีนก็ได้ก็คือว่าเล่นโวลูมเลยอย่างเงี้ย
16: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะถ้าพูดตรงๆเราก็ไม่เราคือเราก็พอจะรู้แหละว่าในราคาประมาณเนี้ยขายอะมันยากอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเขาขายชิดต้นทุนหรือว่าเขาขายกึ่งๆขาดทุนหน่อยนึงหรือว่ากำไรน้อยเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยครับ
17: อ๋อฮะครับถ้าจะยกตัวอย่างสักรสชาตินึงได้ไหมครับว่าอย่างที่เราตั้งจริงๆเนี่ยราคาเป็นคนเท่านี้แต่เราไปเจอราคาแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นเป็นเมนูอะไรล่ะ
16: ใช่เช่นเป็นเมนูลาแบบไม่เย็นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ผมว่าถ้าเป็นกาแฟที่เหมือนกับเม็ดอาราบิก้า 100% ในทำเลในทำเลข้างในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบสวยๆเริ่มต้นอาจจะราคา70 ถึง 80 บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
17: สตาร์ท70
16: ใช่ครับแต่อย่างร้านทุนจีนที่ว่าก็อาจจะทำราคาต่ำลงมาอีกหน่อยนึงอาจจะแบบ55 65อะไรประมาณน
17: ั้
16: นคร
17: ับ โอ้55 65แต่ว่าเรารู้ว่าราคาสตาร์ทเนี่ยมันต้อง70ประมาณนั้น
16: ครับ
17: โอ้โหนี่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถูกลงไปเยอะเลยนะฮะตั้งราคาต่ำกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ย
16: ฮะครับ
17: โอ้ครับแล้วเหตุการณ์อย่างเงี้ยเจอเยอะขึ้นไหมครับ
16: ก็ในปีนี้เราก็จะเห็นเหมือนกับสงครามราคาก็มีความรุนแรงที่ค่อนข้างมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
17: แสดงว่าแบบไม่เคยเข้มข้นอย่างนี้มาก่อนเลยในช่วงหลายปีถูกไหมครับ
16: ก็อาจจะมีสัญญาณมาตั้งแต่แบบ3-4 ปีก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ปีนี้เราช่วงหย่อนหนังเราก็จะเห็นสงครามราคาของแบบกาแฟพิเศษเนี้ยชัดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
17: ตัวธุรกิจบริคอมมาได้ 3-4 ปีแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่ามันรุนแรงและมันเข้มข้นมากขึ้นถูกไหมครับ
16: ฮะครับ
17: โอ้ฮะเอาแล้วอย่างนี้เราในฐานะนายกสมาคมกับสมาชิกที่มีการพูดคุยกันยังไงบ้างครับเนี่ย
16: ก็คราวนี้ถ้าเรารถ้ารายการจั่วหัวถึงเรื่องทางรอดของร้าน SME หรือทางรอดของร้านขนาดเล็กอะไรเงี้ยครับก็คำแรกเลยที่จะพูดคือเราต้องไม่ทำราคาแข่ง
17: อ๋อหมายถึงว่าเราไม่ควรลดราคาลงไป

0: ช่ฮะเราอาจจะต้องแข่งขันทางด้านอื่นแทนฮะ
1: แต่ว่าก็อย่างที่บอกไงว่าณนาทีนี้เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยก็จะเน้นราคาเป็นหลักถูกไหมครับ
0: ครับฮะแต่เราก็นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกว่าคำแนะนำแรกหรือว่าทางรอดอย่างแรกคือต้องหลีกเลี่ยงการทำราคาแข่งหลีกเลี่ยงสงครามราคาเพราะว่าสงครามราคาไม่ได้ทำให้เกิดผลดีกับผู้ประกอบการรายเล็กๆฮะ
1: อ๋อเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถ้าร้านเล็กๆไปทำราคาโต้กลับไปที่กลุ่มทุนแบบปรับๆแบบเนี้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวสมาชิกเราจะพอแย่ไปด้วยถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้แสดงว่าณนาทีนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเข้มข้นกันหลายจุดหลายพื้นที่เลยสำหรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่อยู่นะฮะเมืองใหญ่ๆกรุงเทพอย่างนี้เป็นต้น
0: ใช่ครับก็กรุงเทพก็ชัดแล้วก็ในต่างจังหวัดผมก็เริ่มเห็นมีแบรนด์จีนแบบจะเข้ามาแล้วตามหัวเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับ
1: ครับอันนี้คือที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบคือเป็นทุนจีนแบบซ่อนอยู่แต่ว่าตั้งแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแบรนด์ที่เป็นอินเตอร์ของจีนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เล่นด้วยราคาต้นทุนที่เขาได้เปรียบถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วตรงนี้มันจะไปแข่งกันยังไงล่ะครับเนี่ย
0: ก็เราก็แข่งด้านคุณภาพซึ่งพอพูดคุณภาพเนี่ยมันอาจจะกว้างฮะแต่ถ้าพูดให้ชัดอีกก็ถ้าเราสามารถสร้างเหตุผลที่ลูกค้าจะมากินที่ร้านเราอ่ะได้นะฮะหมายถึงว่าเราหาเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าเดินเข้าร้านเรามากกว่าแค่มาซื้อกาแฟ1แก้วแล้วก็กลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับแสดงว่าโดยศักยภาพของสมาชิกเราเนี่ยเลือกที่จะใช้การไม่ลดราคาเพื่อเรียกแล้วต่อสู้กับความท้าทายขนาดนี้ในวงการร้านกาแฟพิเศษใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วเราจะใช้ศักยภาพนี้ได้นานแค่ไหนฮะเพราะว่าอาจจะพูดมันตรงเนาะคนเราก็ชอบเรื่องของราคาถูกเนี่ยฮะ
0: ก็แบบจะตลาดกาแฟพิเศษหรือตลาดเกี่ยวกับแบบราคาของจะคาเฟ่เนี่ยมันมีเรื่องความพึงพอใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมเพราะว่าคาเฟ่ร้านกาแฟมันเป็นสถานที่ที่มันมากกว่าแค่เหมือนฟังก์ชันว่าดื่มแล้วเอาให้แค่ให้มันตื่นใช่ไหมมันบางร้านมันแบบเป็นความลื่นลมบางร้านมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆบางร้านมันเป็นสถานที่ทำงานบางร้านมันเป็นสังคมเป็นกลุ่มของคนวิ่งกลุ่มของคนถ่ายรูปกลุ่มของคนอ่านหนังสือกลุ่มของคนเล่นกล้องฟิล์มอะไรประมาณนั้นซึ่งในพาร์ทเนี้ยในพาร์ทด้านความพึงพอใจเนี้ยก็จะก็จะทำให้ร้านต่างๆเนี้ยสามารถต่อสู้โดยที่ไม่ทำสงครามราคาได
1: ้คือถ้าผมฟังดูงี้ก็ประมาณว่าร้านกาแฟพิเศษเฉพาะทางเนี้ยมันจะมีกลุ่มคนเฉพาะเป็นสังคมเฉพาะถูกไหมครับ
0: ก็อาจจะด้วยฮะประมาณนั้นด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างร้านผมเองเนี่ยผมก็สนับสนุนเกษตรกรแบบผู้ปลูกกาแฟไทยผู้ทำโปรเซสแบบกาแฟไทยอะไรเงี้ยเข้ามาในร้านเราก็จะมีกาแฟจากเกษตรกรไทยให้เลือกหลายคนหลายพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับกาแฟแต่ละตัวเราก็จะรู้ที่มาจากที่ไปว่าใครเป็นคนปลูกใครเป็นคนโปรเซสสายพันธุ์อะไรอยู่ตรงพื้นที่ไหนหมู่บ้านหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็ยกตัวอย่างจากของร้านผมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อฮะโอ้พอจะเข้าใจแล้วว่านอกจากจะไม่ใช้เรื่องสงครามราคาลงไปงัดข้อด้วยเนี่ย ก็จะอาศัยสร้างชุมชนพิเศษหรือกลุ่มคนพิเศษแล้วก็มีการเชื่อมต่อไปจนถึงเรียกว่าต้นน้ำวัตถุดิบถูกไหมครับ
0: ใช่ครับหรือว่าบางร้าน อาจจะสร้างคุณค่าทางด้านอื่นแต่ก็ถ้าโดยรวมๆนะถ้าเราสามารถสร้างคุณค่าของร้านเราเพื่อที่จะหาเหตุผลให้คนเนี้ยยอมมาจ่ายเงินกินร้านเรายอมเดินมาร้านเดินมาเข้าร้านเราได้เนี่ยไม่ว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นทางที่เราสามารถสู้กับร้านกาแฟที่ทำราคาได้อะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ครับอันนี้ก็ถือว่าอาจจะพูดไปเนาะก็เหมือนกับว่าสมาชิกเราสมาคมเราก็หาวิธีหาทางออกช่วยตัวเองไปก่อนในระดับหนึ่งถูกไหมครับ
0: ก็ไม่เชิงหาทางออกช่วยตัวเองไปก่อนก็ออกแนวเราเน้นคุณภาพเน้นการสร้างคุณค่าเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เน้นที่ความดีงามของร้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับเพราะว่าก็อย่างว่านะฮะถ้าเราเอาเรื่องของบรรยากาศแท้จริงแล้วก็ความผูกพันตามแบบสไตล์คนไทยถูกไหมครับประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: มันอาจจะตรงเนี้ยเป็นเกราะป้องกันกับทุนจีนที่เป็นราคาต่ำเข้ามาใช้เรื่องของโวลุ่มได้แล้วก็ราคาได้ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าสถานการณ์เนี้ยคิดว่ามันจะยาวนานแค่ไหนครับไอ้ตรงเนี้ยที่มีกลุ่มทุนจีนมาเป็นทุนจีนกาแฟราคาต่ำเนี่ย
0: ก็ผมว่าก็อาจจะอีกพักหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเห็นเทรนด์ของโลกที่จะแบบที่ผ่านมาก็สงครามราคามันก็จะมาในทุกๆวงการมาในช่วงแรกก่อนที่เหมือนแบบผู้เล่นผู้ขายบางรายล้มหายตายจากกันไปอะไรเงี้ยเราเห็นจะตลาดการส่งพัสดุที่ช่วงดึงสงครามราคากันรุนแรงช่วงนี้ก็เบาลงแล้วนะครับเราเห็นแพลตฟอร์มส่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกับทำสงครามราคากันช่วงนี้ก็เบาลงแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: เรา
0: ผมก็มองว่าร้านคาเฟ่ร้านเครื่องดื่มเนี่ยก็น่าจะเห็นอีกพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอย่างก่อนหน้านี้เราเห็นสงครามราคาไอติมซอฟต์เสิร์ฟใช่ไหมเราเห็นแบรนด์จีนเข้ามาทำราคาถูกกว่าเพราะสักพักหนึ่งมันก็เริ่มซาละกลไกแบบตลาดหรือว่าอะไรหลายแบบหลายอย่างมันทำให้ผู้เล่นตัวจริงยังอยู่คนที่ทำราคาสอดคล้องกับคุณภาพจะยังอยู่คนที่เข้ามาเพื่ออะไรบางอย่างอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆอ่ะก็เข้าตำราอย่างนี้เขาบอกว่าเอาคุณภาพกับความจริงใจเข้าหาดีกว่าเป็นราคาเข้าเล่นประมาณนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับฮะ
1: โอ้โหแต่ว่านะมันจะกลับมาตรงที่ว่าสายป่านก็ต้องยาวๆกันหน่อยแล้วก็ต้องสู้กันเป็นระยะทางพอสมควรนะครับใช่ไหม
0: ก็ถ้าเราไปลดราคาแข่งเราอาจจะต้องมีสายป่านใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ลดราคาแข่งแต่ถ้าเราแข่งด้วยอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงสงครามราคาเราก็จะไม่อยู่ในสมรภูมินั้นเราก็ไปเล่นในสมรภูมิอย่างอื่นแทนในสมรภูมิเรื่องคุณภาพในสมรภูมิเรื่องกาแฟประมูลในจะสปอร์ตจะสมรภูมิเรื่องความหายากความพิเศษหรือว่าประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ตอบมาฮะโอ้เนาะแล้วอย่างเงี้ยคนที่ฟังรายการหรือว่าผมเชื่อว่ามีคนคือถ้าเรื่องสองอย่างนะว่าร้านอาหารเครื่องดื่มเนี่ยคือมันเรื่องไม่ถูกเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งที่คนไทยอยากทำมากนึกออกไหมฮะคือถ้าทำอะไรไม่ได
0: ้
1: หรือว่าบอกว่าอยากทำได้เงินสดเนี่ยอาหารกับเครื่องดื่มนี่มาก่อนเลยถูกไหมครับ
0: ครับฮะ
1: แล้วพอขนาดนี้เครื่องดื่มกาแฟแหมก็ฮิตติดเทรนด์ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้อะไรก็กาแฟแต่ต้นซอยยันท้ายซอยกันเลยเนี่ยแล้วก็มีทุกบ้านด้วยนะครับแล้วตลาดกาแฟมันยิ่งมีความซับซ้อนเจาะเข้าไปในแต่ละประเภทของผู้บริโภคลึกลงไปเรื่อยๆถูกไหมฮะ
0: ฮะครับฮะ
1: อ๋ออย่างเงี้ยแล้วพอมันเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยคนที่เขาอยากจะตั้งธุรกิจร้านกาแฟเนี่ยเขาจะจัดการกับสถานการณ์ตรงนี้ของเขายังไงโอเคส่วนหนึ่งก็คือเน้นเรื่องคุณภาพไปละ

0: าเราจะขายพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเรามันก็ไปต่อเรื่องทำเลไปต่อเรื่องราคาไปต่อเรื่องการตกแต่งร้านไปต่อเรื่องอีกทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับแต่ก็แล้วคิดว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้ก็มาแล้วน่าจะครบ3ไตรมาสไปที่เรียบร้อยแล้วเหลือไตรมาสสุดท้ายแล้วโอ้ยมาเจอกับโดยเฉพาะเนี่ยเนาะกรุงเทพเมืองเศรษฐกิจแล้วปริมณฑลก็เป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่โตมากกับปัญหาน้ำท่วมเป็นมหาอุทกภัยใหญ่จริงๆนะฮะอันนี้ต้องยอมรับเลยเนี่ย
0: ที่บ้านผมก็ท่วมครับ
1: เอาจริงก็แบบโอ้คุยมาตั้งนานลืมถามน้ำท่วมป่ะ
0: จริงครับ
1: โอ้เหรอท่วมมากแค่ไหนครับ
0: ก็ข้างในหมู่บ้านท่วมค่อนข้างเยอะแต่ก็มีซอยผมสูงกว่าซอยอื่นๆหน่อยหนึ่งก็น้ำไม่เข้าบ้านแต่ตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้าปากซอย
1: โอ้เรียกว่าน้ำล้อมรอบถูกไหมฮะงั้น
0: ใช่ครับเรียกว่าน้ำมาจ่ออยู่ข้างหน้าบ้านแต่ตอนนี้ค่อยๆลดละครับลงไปประมาณ10เซนครับ
1: โอ้ถือว่าดีนะฮะ10เซนเนี่ยถือว่าเยอะมองเห็นชัดเจนเลยนะก็เนี่ยพอที่สุดเราต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกเนี่ยกังวลไหมครับว่าที่สุดแล้วธุรกิจกาแฟเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยอ่ะ
0: ก็ผมว่าก็ได้รับผลกระทบเต็มๆแหละเพราะว่าร้านกาแฟกับการเดินทางออกนอกบ้านกับการทำงานบางทีมันอยู่คู่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ฝนตกหนักทั้งวันแล้วก็ที่บ้านผมน้ำท่วมผมก็กลับไปจัดการแบบที่บ้านตอนแรกคิดว่าที่ร้านอ่ะที่ร้านผมเองนะที่อยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพตรงข้ามกับ MBK แล้วก็คิดว่าคนอ่ะจะน้อยแต่ก็คนกับไม่น้อยอย่างที่คิดทางที่ถนนแถวย่านนั้นแบบเสาร์อาทิตย์รถแน่นมากทุกทีแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารถโล่งฝนตกทั้งวันแต่ก็พบว่าลูกค้าในร้านก็ไม่แบบได้น้อยลงไปเยอะมาก
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: โอ้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับเนี่ย
0: ก็อาจจะเนื่องด้วยจุดตำแหน่งที่ร้านผมตั้งอยู่ก็ไม่แบบได้มีน้ำท่วมใช่ไหมแล้วก็ผมก็เข้าไปที่ร้านอยู่ช่วงหนึ่งก็เห็นลูกค้าประจำก็ยังมานั่งทำงานยังมาเหมือนกับยังเข้าร้านก็ถ้าง่ายๆก็ผมว่าจะฝนจะตกจะอะไรคือสุดท้ายกาแฟมันอาจจะเป็นของที่มันอยู่คู่กับคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยของอยู่คู่กับวัฒนธรรมของคนเมืองอะไรเงี้ยครับนะก็ต้องเท่าที่เห็นลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่อยู่ในคอนโดแถวย่านแบบกลางเมืองซึ่งพอวันหยุดไม่ว่าฝนตกหรืออะไรสุดท้ายแบบบางทีการอยู่กับคอนโดมันแล้วก็ทำงาน work from home work from คอนโดบางทีมันอาจจะไม่ใช่บรรยากาศที่ดีนักสุดท้ายคนที่อยู่คอนโดก็ต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกล่ะครับ
1: ครับเออนะแล้วก็เรากำลังคุยกันเรื่องที่ว่าเจอเรื่องทุนจีนมานี่เองอาจเจอเรื่องโอ้โหน้ำท่วมก็ไปอีกเนี่ยครับแล้วก็ยังไม่รู้เลยก็ตลอดจนเท่าที่ประเมินกันในของสมาคมเนี่ยนะครับคาดว่าปีนี้นะฮะการเติบโตของร้านกาแฟต่างๆเนี่ยยังสามารถเติบโตได้อยู่ใช่ไหมครับ
0: ก็เท่าที่เห็นตัวเลขจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยกับTDRI ซึ่งผมก็หาข้อมูลมาที่เขาวิจัยมาก็เขาบอกว่าเติบโตประมาณ 12-15% อะไรเงี้ยครับอันนี้คือโดยรวมๆนะฮะก็ผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าแต่ก็มีบริษัทที่หรือว่ามีร้านกาแฟปิดไปจำนวนหนึ่งแล้วก็มีเปิดใหม่จำนวนหนึ่งแต่ตัวเลขจำนวนเนี้ยเปิดเยอะกว่าปิดหน่อยหนึ่งครับ
1: โอ้หน่อยเดียว
0: ครับฮะ
1: ครับก็ยังโชคดีนะครับที่เปิดยังแซงหน้าปิดนิดนึงเนี่ยนะ
0: ใช่จะใช่ครับ
1: ครับคิดว่าธุรกิจร้านกาแฟในอนาคตสำหรับคนที่อยากจะทำและในประเทศไทยยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจไหมในระยะยาวด้วย
0: ก็ใน

0: ระยะยาวเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอยู่ฮะแต่ก็อย่างแบบที่บอกว่าพอเราจะทำธุรกิจทางด้านไหนเราควรจะมีความเอ็กเปิดหรือว่าศึกษาหาความรู้ในด้านนั้นประมาณนึงอะไรเงี้ยครับ
1: ครับอ่ะวันก็ต้องจับตาดูต่อไปนะฮะว่าสถานการณ์ของกาแฟทุนจีนเนี่ยจะนานกว่าที่เราคิดหรืออย่างที่คุยกันที่สุดแล้วอาจจะไม่มีผลกระทบก็จบเลยกว่าที่คิดก็เป็นไปได้ถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยคุณณัฐทิติอัมไพวันนะครับขอบคุณครับคุณณัฐทิติครับ
0: ครับขอบคุณทางรายการมากๆครับที่ให้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ
1: ครับยินดีนะครับขอบคุณครับดูแลบ้านนะฮะน้ำท่วมครับ
0: ได้ครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับโอ้เนี่ยเจ้าของนะเจ้าของนายกเจ้าของร้านกาแฟแล้วก็นายกสมาคมเนี่ยนั่งกันจ่ออยู่หน้าบ้านกันแล้วนี่นะฮะคือมันกลายเป็นเรื่องที่เราก็รู้กันมาตลอดครับว่าทุนจีนในแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมและธุรกิจเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับคือทุนเขาหนาทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นของหนักของเบาของดื่มของกินของใช้หรือแม้แต่ท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะนี่ก็ดีนะฮะยังไม่ถึงขั้นเป็นกาแฟสูญเหรียญนะแม้อาจจะเป็นกาแฟสูญเหรียญเนี่ยไปกันทุกวงการเนี่ยเหนื่อยใจกันแย่เลยนะครับเอ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปอีคอนบิสกันต่อนะครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: 9.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM

0: ดิโอคลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: หนึ่งทุ่ม46นาทีนะครับเรากลับเข้าสู่ Econbiz กันต่อนะครับสำหรับการซื้อขายของตราทุนในฝั่งของตะวันตกนั้นก็ดูจะเริ่มต้นไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะฮะในช่วงของ3วันสุดท้ายเดือนกันยายนครับเอาปรากฏว่าเวลาในขณะนี้ทุ่ม47นาทีนะฮะอีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงดีๆนักเนี่ยนะครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าทั้ง3ตัวตอนนี้เปิดติดลบกันทั้งสิ้นนะครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็หายไป243จุดไปอยู่ที่ 51,920 จุดครับหรือหายไปประมาณเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนดัชนีหุ้น S&P 500นะครับล่วงหน้านี้นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก27จุดครับประมาณ 0.3% ดัชนีจะลงไปอยู่ที่ 7,776 จุดส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq เปิดตอนนี้ก็หาย184จุดครับจะลงมาอยู่ที่ 3,703 จุดแล้วก็ 0.6% นะครับหันไปดูทางด้านของราคาน้ำมันดิบกันหน่อยนะครับเอากลับมาขึ้นซะดื้อๆนี่นะฮะเริ่มต้นกันในวันใหม่เนี่ยดูท่าทางจะแพงต่อครับราคาน้ำมันดิบนะครับ Brent อังกฤษเทรดเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรตามราคาในขณะนี้ขึ้นมาถึง2เหรียญ51เซ็นต์ประมาณ 2.4% ครับวิ่งอยู่ที่106เหรียญ83เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนทางด้านราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกสหรัฐนะฮะอีกประมาณร่วม40นาทีจะเปิดทำการเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันครับ2เหรียญ40เซนต์ประมาณ 2.5% อยู่ที่94เหรียญ79เซนต์ต่อบาร์เรลอันนี้ก็เป็นสาเหตุชัดเลยนะครับว่าความไม่ลงรอยในการที่จะหาทางออกหรือว่าโอกาสในการกลับมาสู่โต๊ะเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นดูจะยากนะเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเซย์โนนะฮะไม่รับเลยสำหรับข้อเสนอของอิหร่านบอกว่าหยุดยิงชั่วคราว7วันแลกกับที่ต้องยกเลิกการปิดกั้นท่าเรือในช่องแคบฮอร์มุซทรัมป์บอกไม่เอานะฮะมันก็ไม่รู้จะไปยังไงกันต่อก็ที่เป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรไปทั่วโลกนะครับส่วนราคาทองคำนะครับโอ้ยตกในใจนะฮะราคาทองคำโกลฟิวเจอร์ล่วงหน้าตอนนี้เนี่ยนะฮะ3หลักนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับหายไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะ140เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์ครับ 3.26% ทองตกหนักดุดันมากๆนะฮะและนาทีนี้ 4,200 เอาไม่อยู่ละเหลือ 4,180 เหรียญท่วนๆโอ้ถ้าอาการอย่างนี้ไปต่อนี่นะครับสงสัย 4,000 ก็จะเอาไม่อยู่นะเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยน่ากลัวมากๆครับถ้า 4,000 หลุดนะฮะเพราะมันเหลืออีกประมาณ179ดอลลาร์คือถ้า179ดอลลาร์เดี๋ยววันเดียวก็ลงได้นะครับหลุด 4,000 ได้เลยนะฮะเพราะอาการตอนนี้ปัจจัยลบพ้อมล้อมเยอะแยะมากมายกับตลาดของทองคำเนี่ยนะครับน่าเห็นใจชาวดอยนะครับเมื่อวันที่29มกราคมบาท 81,500 บาทคงต้องทำใจกันพอสมควรหรือไม่เพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่4สุดท้ายของราคาทองคำกันทั่วโลกนะครับโอ้ยบิตคอยน์ไม่ไหวเหมือนกันตอนเนี้ยราคาบิตคอยน์เหลืออยู่เพียงแค่83,387ต่อ1ดอลลาร์นะฮะเอาโทษนะต่อ1บิตคอยขายไปเท่าไหร่รู้ไหมครับ1,353ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยครับหรือประมาณ 1.59% สัญญาณไม่สู้ดีจริงๆนะครับถามว่าอะไรมันเป็นปัจจัยที่ทำให้การลงทุนตอนนี้เริ่มมีปัญหาชัดมากขึ้นในวันแรกของวันจันทร์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่มาจากความกลัวของอะไรรู้ไหมฮะความกลัวว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อเอาไม่อยู่จากสถานการณ์ของตะวันออกกลางไม่มีความแน่นอนสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาดูข่าวสารกันสำหรับวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วมซึ่งต้องเรียกกันเลยครับว่ามหาภัยพิบัติเรียกกันได้เต็มปากกันเลยนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเทียบกับปี54ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านฟังเห็นข้อมูลกับตาได้ยินมากับหูนะฮะเราจะเห็นชัดครับว่านี่รุนแรงจริงๆนะครับเรามาดูกันนะฮะเฉพาะกทมนะอันนี้เราว่าด้วยกทมฝนตกมา2วันเต็มๆวันนี้เริ่มซาๆกันบ้างเนี่ยนะครับคุณทวิดาตบลเวทรองผู้ว่าราชการของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็เปิดเผยหมดเลยครับว่าผลกระทบพี่น้องประชาชนในกรุงเทพเนี่ยนะครับ 329,000 ครัวเรือนกระทบประชาชน 700,000 คนโอ้ไม่ใช่น้อยนี่แหละครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับ 900,000 ครัวเรือนนี่นะฮะผลกระทบจากน้ำท่วมระดับน้อยและมากรวมเบ็ดเสร็จในกรุงเทพเนี่ยนะครับ 329,000 ครัวเรือนกระทบคน 700,000 คนพื้นที่ที่น้ำท่วมลึกและประชาชนรับผลกระทบเป็นจำนวนมาก

นนี้ต้องเป็นเขตลาดกระบังกับ30,000-40,000 คนเขตบางกะปิรองลงมานะครับ20,000 คนพันนายาวนะครับ30,000-40,000 คนส่วนเขตสะพานสูงสวนหลวงหลักสี่เนี่ยนะครับมีประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและชุมชนริมคลองได้รับผลกระทบเหมือนกันหลักสี่เนี่ย10,000 คนนะฮะวันนี้คือจำนวนของการนับหัวนับครอบครัวที่ได้รับความผลกระทบจากข่าวนี้นะครับนอกจากนี้นี่นะครับทางกทมเนี่ยเขาก็นำผู้ป่วยติดเตียงนะฮะแล้วก็ผู้ที่ต้องรับการดูแลออกจากพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกทมแล้ว 1,500 คนโอ้โหเยอะมาก 1,500 คนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะฮะนี่เป็นเพียงการประเมินสถานการณ์ในวันจันทร์ซึ่งฝนมันตกมาเสาร์แล้วก็อาทิตย์วันจันทร์เริ่มซานิดนึงนี่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปเพราะอย่าลืมนะครับว่าประกาศเขตภัยพิบัติ50 เขตยังคงมีผลบังคับใช้อยู่นะครับทีนี้พิษน้ำท่วมที่เกิดขึ้นแต่25 26 27 28 29นะฮะอันนี้เขานับรวมกันนะฮะ25 จนมาถึง 29ก็คืออาจจะเป็นกระทบคาดการณ์ไปถึงพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยนะฮะคาดว่าจะกระทบเศรษฐกิจเนี่ยเสียหายนะ 12,283 ล้านบาทนะเอาเข้าจริงนี่เกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับโดยกรุงเทพเนี่ยเสียหายหนักสุดว่า7,014 ล้านบาทนะครับเรื่องนี้นะครับมาในหอการค้าไทยเนี่ยเขาก็ไปทำการประเมินคาดการผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงน้ำท่วมนะฮะต้องถอยไปใน25แล้วก็ประเมินว่าจะถึงพรุ่งนี้29เนี่ยนะครับ5 วันติดต่อกันเอาแค่กรุงเทพนะครับแล้วก็26 จังหวัดทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือแล้วก็อีสานรวมๆกันหมดนะตีสมมติ29+1นะครับโทษนะ26 26+1 1ก็คือกรุงเทพปรากฏว่าประเมินความเสียหายในกรณีแบบเอาพื้นฐานนะครับไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องร้ายแรงมากเนี่ยจะกระทบความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทคิดเป็นกระทบต่อ GDP ก็ 0.06% นะครับในขณะที่เครื่องกรอบความเสียหายเนี่ยหมายถึงว่ากรอบต่ำกรอบสูงเนี่ยนะฮะถ้าขั้นต่ำสุดเนี่ยประมาณ 5,896 ล้านบาทเสียหายสูงสุดจะไปถึง 2,635 ล้านบาททีนี้ถ้ากระทบขั้นต่ำไอ้ 5,800 กว่าล้านเนี่ยก็จะเสียหายต่อ GDP เนี่ยนิดเดียว 0.03% แต่ถ้าเลยไปถึง 20,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับโอ้โหกระทบ GDP ถึง 0.1% นะครับนอกจากนี้ถ้าถามว่าตัวเลขนี้รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินเช่นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรถยานพาหนะสินค้าสต็อกที่อยู่ในภาคธุรกิจรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ตอนนี้กำลังจะได้เก็บที่เกี่ยวก็พังเสียหายนี่นะครับอันนี้เนี่ยเขาประเมินแล้วเนี่ยว่าความเสียหายจะมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะจะกระทบกับพื้นที่ทั้งหมด27 พื้นที่ก็ถือว่าแรงทีเดียวนะครับจากตรงนี้เองวันนี้ทั้งหมดที่วันนี้เป็นวันทำการวันแรกปรากฏว่าสถาบันการเงินเนี่ยนะครับปิดสาขาชั่วคราวกว่า200 สาขาเยอะมากนะครับตัวเลขนี้นะครับมีการรายงานออกมาหรือว่าแจ้งออกมาจากทุกของธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ก็คือกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดในภาคตะวันออกนะครับว่าสถาบันการเงินส่วนใหญ่ที่เป็นธนาคารเนี่ยออกประกาศปิดสาขาชั่วคราวในวันที่28 กันยายนเนี่ยนะครับอันนี้ไม่แน่นะฮะว่าพรุ่งนี้จะปิดต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามทางแต่ละสถาบันการเงินกันไปครับถ้าดิวเรียมจำนวนสาขากันออกมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะว่าที่ไหนปิดมากที่สุดเนี่ยก็คือธนาคารกรุงไทยครับธนาคารกรุงไทย KDB เนี่ยนะครับปิดสาขาทั้งหมดชั่วคราวเนี่ย105 แห่งเยอะที่สุดเลยนะครับรองลงมาเนี่ยนะครับเป็นธนาคารกสิกรไทย KBank ปิดชั่วคราว57 สาขาครับรองลงมาอีกนะครับก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 37 สาขารองต่อไปเนี่ยนะครับก็คือธนาคารไทยธนชาติ TDB ปิดชั่วคราว16 สาขาครับตามต่อด้วย UOB ปิดชั่วคราว15 สาขาLH Bank เนี่ยปิดไป4 สาขา Tisco 3สาขาครับ Thai Credit 3สาขาแล้วก็ CMB ไทยนี่ก็ปิดไป1สาขานะครับเนี่ยเป็นผลกระทบจากน้ำล้วนๆมาเต็มๆนะฮะแล้วสิ่งที่จะตามมาต่อไปคืออะไรรู้ไหมฮะท่านผู้ชมครับหรือท่านฟังครับของมันส่งไม่ได้ไงถูกไหมฮะคือของจากฟาร์มจะส่งไปถึงตลาดค้าส่งหรือจากค้าส่งจะต่อไปค้าปลีกหรือของจากฟาร์มจะส่งตรงไปถึงบรรดาห้างนี่นะครับเข้าไม่ถึงนะเพราะน้ำมันล้อมถูกไหมฮะก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ครับมีปัญหากับเรื่องการส่งไข่ไก่ 2,000 แผงนะครับจากกบิลบุรีก็มาถึงแมคโครสักแก้วนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่โตเหมือนกันนะฮะกรมการค้าภายในก็เลยเร่งแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะว่าขณะนี้น้ำท่วมสักแก้วนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณเจรวุฒิสุวรรณอาจเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมในสักแก้วตอนนี้กระทบเส้นทางขนส่งสินค้าแล้วก็เลยทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าและช่องทางจำหน่ายบางแห่งนี่นะครับไม่สามารถนำเอาไอ้เนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในเท่าพื้นที่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นชั้น

0: เลยวันนี้นะมีผลเลยนะครับก็คือไข่ไก่ 2,000 แผงมันขนออกไม่ได้อะทีนี้พอมันขนออกไม่ได้เนี่ยเข้าถึงแหล่งจำหน่ายช่องทางการขายไปไม่ถึงเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเดือดร้อนคือนาทีนี้นี่นะฮะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะข้าวสารกับไข่ไก่เนี่ยอยู่ได้นะครับและเห็นส่วนใหญ่เข้าไปซื้อเนี่ยก็ซื้อ2อย่างเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจประสานงานไปที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19เนี่ยนะครับขอกำลังทหารขนไข่ไก่ฮะ 2,000 แผงเนี่ยนะครับจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบิลบุรีปราจีนบุรีเนี่ยไปยังห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสระแก้วก็ทำให้บรรดาพี่น้องสระแก้วนี่นะครับพอไข่มานี่ก็เฮโร่กันเข้าไปซื้อเนี่ยนะฮะอุ้ยใครจะไปเชื่อคำว่ายุคนี้จะเจอสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกันแบบทุกหัวละแหงกันเนี่ยนะครับมาต่อเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับซึ่งเชื่อว่ามันจะมีผลกับเรื่องบรรดาพวกอะไรฮะท่องเที่ยวเพราะตอนเนี้ยพอเริ่มเข้าตุลาคมเนี่ยประเทศจีนเขาจะมีสัปดาห์เรียกว่าโกลเด้นวีคคือจะแบบว่าเที่ยวในประเทศเที่ยวนอกประเทศเที่ยวกันยาวๆเนี่ยนะครับน้ำท่วมกทมงานเนี่ยแล้วที่มาเจอสถานการณ์อะไรท่านผู้ชมคงเห็นแล้วใช่ไหมท่านผู้ฟังด้วยใช่ไหมฮะเครื่องบินที่มาลงสุวรรณภูมินะแล้วปรากฏว่าเป็นไงครับตัวมาแต่กระเป๋าไม่มาฮะแล้วพอจะรับกระเป๋าทีรอพรุ่งนี้ฮะแล้วถ้ามารับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับไม่มีเอกสารยืนยันว่ากระเป๋าของฉันของเธอหยิบได้ก็หายได้เลยสิครับงานเนี่ยตรงนี้ก็กลัวนะครับมันจะเป็นผลกระทบกับเรื่องที่คนจะมาเที่ยวแล้วมาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยมันจะทำยังไงนะครับเรื่องนี้คุณถาปรีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแกก็บอกนะครับว่าภาพรวมเหตุการณ์ท่องเที่ยวครั้งนี้เนี่ยควรจะมองว่าเป็นความท้าทายนะในการบริหารจัดการเรื่องการเดินทางแล้วก็สื่อสารข้อมูลเนี่ยนะครับมากกว่าจะเป็นวิกฤตการท่องเที่ยวระดับประเทศนะฮะผู้ว่าทททเชียงก็มองนะว่าตอนนี้เดี๋ยวเทศกาลวันอะไรวันไหว้พระจันทร์ใช่ไหมหรือต่อด้วยวันชาติจีนแล้วก็ต่อด้วยโกลเด้นวีคเนี่ยททเขาบอกว่าจะมีชาวจีนเข้าไทยประมาณ 250,000 คนโอ้รายได้จะเป็นตั้ง 11,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้พอเจอเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ก็ไล่เช็คกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับโอ้ถ้าไม่งั้นก็เหนื่อยนะครับภาคท่องเที่ยวเพราะอุตสาหกรรมไตรมาส4เนี่ยฟื้นแง่ๆนะครับแล้วก็กำลังจะต้อนรับทัวร์จีนด้วยเพราะตอนนี้ทัวร์จีนก็กลับมาค่อนข้างจะเป็นอันดับหนึ่งแต่มาเจอน้ำท่วมใจกลางกรุงเทพเข้าไปอีกต่างหากนี่แหละครับก็น่ากังวลใจนะครับเอาใจช่วยทุกฝ่ายนะครับท่านผู้ชมครับให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่ามันสะเทือนจริงๆเพราะเศรษฐกิจเดิมก็ไม่ดีแย่อยู่แล้วมาเจอเหตุการณ์ภัยพิบัติเหนือการควบคุมก็อีกก็เหนื่อยใจกันทั้งคู่ส่งกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านรอดผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากกับมหาภัยพิบัติน้ำท่วมในกรุงเทพและปริมณฑลกันนะครับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
3: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครวันเดียวกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจะตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย

0: รายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอตราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: าวมีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
3: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี

0: สูตรแกะในไทยและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ thinking radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกะอดัมโดยมัมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยนิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: เวทีความคิดมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับมากับสายน้ำนะครับก็หลายแห่งยังท่วมขังอยู่นะครับหลายพื้นที่ก็แห้งแล้วแต่ว่าความเดือดร้อนเนี่ยก็ยังมีกระจายคนทั่วๆนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับส่วนประเด็นข่าวของบ้านเมืองนี่จริงๆทำเอาบางคนนี่แบบลืมไปนะว่าวันที่28กันยายนนะครับเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนะครับเรื่องของคดีบาร์โค้ด QR โค้ดนี่ตกลงว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่วันนี้ศาลวินิจฉัยมาแล้วนะครับนะฮะบาร์โค้ดไม่รับนะไม่รับแปดสมบูรณ์ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่ควรจะมีอีกฟังดูจะงงๆหน่อยนะครับก็มีอีกคำหนึ่งฮะที่คนไทยจะต้องเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นนะครับรับแบบมีเงื่อนไขนี่คือมติของศาลรัฐธรรมนูญฮะเอาเป็นว่าก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะทุกอย่างก็เดินหน้ากันต่อไปส่วนเรื่องที่ติดพันแล้วก็ยังรอความชัดเจนนะครับคุณธรรมนัสที่บอกว่าจะมาร่วมรัฐบาลอนุทินต้องร่วมต้องอนุทิน3สิก็รอแล้วรออีกนะไม่รู้จะรอนานแค่ไหนเดี๋ยวต้องถามอาจารย์สุขุมว่ารอเกอร์หรือเปล่านะฮะนายกรัฐมนตรีตอนนี้เจอหลายเรื่องหลายราวนะครับถือว่าดูเหมือนรัฐบาลและคุณอนุทินมั่นใจนักหนาว่าคะแนนเสียงเพียงพอเสียงค้ำมากมายนี่คือเรื่องที่เราจะคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับอาจารย์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์นี่ไม่รู้ใครจะฟังเราสักเท่าไหร่นะเพราะรู้สึกตอนนี้กำลังจดจ่อกับ4คูณร้อยไทย
5: อ๋อใช่ๆๆๆๆช่อง
6: เก้าอสมทไอ้โทษช่องเก้าของเราเนี่ยแหละถ่ายทอดโอ้โหนี่นะแต่ใครจะฟังสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรก็อาจจะฟังตอนทวนก็ได
5: ้ครับก็มีทั้งเรื่อง4คูณร้อยนะแล้วน้ำท่วมก็ยังทำให้คนใจแบบให้คนไทยก็
6: แต่ว่าต้องยอมรับนะครับ
5: ว่าใน
6: ประ เทศไทยนี่มาตรฐานดีขึ้นเยอะเลยนะครับ
5: ครับ
6: ส่งความสุขมาให้คนไทยเป็นระยะระยะนะฮะรัฐบาลนี่ต้องถือว่าโชคดีนะตอนนี้คนลืมคิดถึงรัฐบาลไปเลยแหละ
5: เออจากเขาจะคิดนะ
6: ดูแต่ข่าวมีข่าวได้เหรียญวันนี้เพิ่มขึ้นเหรียญสองเหรียญก็มีความสุขเพิ่มขึ้น
5: เออนั่นรัฐบาลชอบอย่างนี้ชอบ
6: นะ
5: เข้าก่อน

0: ตอนนี้เน่ทำให้คนดึงเรื่อง
1: ข่าวดีมาจากนักแสดงมาจากอะไรนะนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยม
0: ัน
1: รวมแต่ทำความภูมิใจให้คนในไทยอ่ะ
0: ครับ
1: นะแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดถึงรัฐบาลก็ข่าวดีอีกที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญนะฮะสรุปแล้วก็คือการเลือกตั้งครั้งที่แล้วไม่โมฆะนะ
0: ไม่โมฆะ
1: ถ้าโมฆะขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะครับ
0: โอ้โห
1: ตั้งโมฆะในสภาก็ต้องโมฆะรัฐบาลก็ต้องโมฆะไปด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นตรงนี้ผมว่าศาลนูนก็คงต้องดูสถานการณ์การเมืองด้วยนะในการตัดสิน
0: คือ
1: สรุปแล้วคือมันดูไม่รับแหละแต่มันไม่มีผลต่อการเสียหายต่อการเลือกตั้งอ่ะก็เลยสรุปเป็นว่าอย่างที่คุณบอกมีเงื่อนไขอ่ะนะ
0: ครับ
1: น่ะตรงนี้ฮะก็โ
0: ลกเพราะว่าไม่ขัดบาร์โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับการเลือกตั้งยังเป็นไปโดยลับแต่มี
1: แล้วนี้ข่าวนั้นเบาไปหน่อยนะ
0: ครับ
1: ข่าวแฟชั่นใหม่คนใส่เมกาสองมื
0: ออ๋อ
1: นะปกติคนเราใส่เมกามือเดียวนะครับ
0: ใช่ๆ
1: จะเป็นมือซ้ายบางคนก็มือขวาเขาบอกว่านี่พวกทหารม้านี่เขาใส่มือขวากันนะ
0: เหรออาจารย
1: ์พลเอกเพลงก็ใส่มือขวานะ
0: ครับ
1: มีคุณธรรมนัสนี่แหละใส่สองมือ
0: เพราะว่า
1: แต่ไปไม่แน่นะ
0: เขาบอกว่าใส่สองมือนะครับ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าท่านอยู่ญี่ปุ่นก็ได้ใส่ในการแล้วก็ตั้ง
0: เวลาแล้วดูเวลา
1: หนึ่งตั้งเวลาประเทศไทยไว้อันน
0: ี้ดูญี่ปุ่นนี่ดูของไทยเหรอ
1: นะฮะแต่ว่าเนี่ยคือผมว่าท่านตั้งใจจะโชว์นะ
0: ตั้งใจตั้งใจ
1: เป็นของที่ระลึกจากที่ท่านนายกมีไมตรีกับท่าน
0: เห็นคุณไผ่เล็กบอกว่าถอดจากมือนายกเลย
1: นั่นสิคราวนี้อย่างนี้คนก็จะจับผิดนะข้อแรกนะฮะในการเรื่องนี้ราคาเท่าไหร่
0: จะตกลงไม่ถึง 2,000
1: ดีไปนะเพราะมันเป็นข่าวอยู่แล้วว่าคาซิโอ ไม่ใช่โรเล็ก
0: ถ้าเป็นคาซิถ้าเป็นโรเล็กแล้วยุ่งเลยละ
1: ก็ราคา 1,900 ไม่ถึง 3,000
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าเนี่ยผมนะยืนยันเลยผมว่าท่านนายกไม่เอาพรรคคุณธรรมนัสเข้าไม
0: ่
1: มีความจำเป็นใดๆเลย
0: จริงผ่าอาจารย์แล้วตาทีนี้ใครๆก็ฟันธงว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา
1: ไม่มาแล้วครับไม่เห็นเหรอผมว่าเป็นการแสดงออกของฝ่ายคุณธรรมนัสคนเดียวนายกท่านเพียงแต่พูดว่าท่านมีไม่เป็นเพื่อนกันอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะ
0: เพื่อนกัน
1: แต่ลองไปถามลูกพรรคของท่านดิ
0: ครับ
1: ดีกันทั้งนั้นแหละ
0: โอ้ยเก้าอี้มันต้องแบ่งกัน
1: นั่นสิน
0: ะเขาอีกเดือนบ้าน
1: นะมันไม่มีความจำเป็นใดๆเลยนะครับที่จะเอาคุณธรรมนัสเข้าเอาเข้ามาเป็นผลเสียซะอีก
0: เพราะแต่คนมองนี่การต้องมองว่า
1: ตั้งเป็นอะไรเขารวบเป็นรัฐบาลประเด็จการรัฐสภาไป
0: 350เสียงถ้าเจอคุณธรรมนัสมาด้วยนะ
1: ใช่190เสียงแล้วก็บวกอ่ะ70กว่าเสียงนี่ก็พอแล้วนะฮะอีกฝ่ายและอีกอย่างนึงนะไอ้ความคิดที่ว่าเพื่อไทยจะถอนตัวไม่มีทางเลย
0: ผมไม่ถอนหรอกจะถอนทำไม
1: มันจะถอนทำไมนะครับ
0: เ
1: ราต้องจำได้นะครับว่าวันเกิดท่านนายกเนี่ยช่อดอกไม้สำคัญน่ะมาจากคุณหญิงพจมานนะนะตรงนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมว่ายังไงก็ไม่เอาเข้าครับเอาเข้าเดี๋ยวโดนกล่าวหาโดนที่นี่ไงนี่แหละอยากเป็นประเด็นการคุณทักษิณเนี่ยเห็นไหมไปเที่ยวรวมพรรคนั่นมารวมพรรคนี่มากลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดีคนไทยไม่ชอบประเด็นการนะครับ
0: แต่จางคงบอกว่าที่ส่วนหนึ่งชวนเพราะว่าเหมือนกับบุญคุณต้องทดแทนอ่ะไอ้เรื่องไปเปลี่ยนไปเป็นพยานกับคำให้การเนี่ย
1: เพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนตั้งรัฐบาลอันที่หนึ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็สาเหตุก็พรรคกล้าทำนี่แหละ
0: ครับ
1: ตีเข้ามาร่วมมือด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าอันที่สองเนี่ยได้มา190เนี่ยแล้วก็มาบวกกับ70กว่าของเนี่ยจบนะครับนะเพราะนั้นถ้าเอามาเนี่ยอาจจะเกิดระสำระสายในพรรคนะ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยคนเข้าคิวรอ เนี่ยความหวังปรับครม.เขาไม่ได้หวังปรับครม.เพื่อจะเอาพรรคอื่นมาร่วมนะเขาหวังปรับครม.เพื่อจะเปลี่ยนบ้านไปบ้าง
0: เอาอีกก็แบ่งๆกันบ้าง
1: ลูกเทพมีหลายคนนะเว้ย
0: อ
1: ะไรเงี้ยนะเพราะนั้นดูแล้วคงยากในความเชื่อของผมได้อีกอย่างนึงคุณไม่เห็นหรือว่าคุณอนุทินนี่มั่นใจเพียงไหนเนี่ย
0: มั่นใจในคะแนนเสียงเหรอ
1: ไม่ใช่มั่นใจในศักยภาพของตัวเองเน
0: ี่
1: ยอ๋อ
0: แน่นอนเขามั่นใจมากนะมั่นใจมาก
1: อืมโดยจะเรื่องคะแนนนั่นเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงโดยสถานการณ์นะครับ
0: ครับ
1: จริงอยู่นะครับฝ่ายต่อต้านที่เรียกว่าพยายามจุดชนวนอยู่เนี่ยมีเหตุมีผลอยู่เนี่ยแต่ว่าจุดไม่ติดสักทีเนี่ยถามว่าทำไมถึงจุดไม่ติดสิ่งสำคัญสุดนะผมว่านะคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเอื้อนายทุนทุกกลุ่มอ่ะ
0: โอ้เขาประเด็นที่ฝ่ายต่อต้านจุดเนี่ยติดมีเหตุมีผลฟังได้แต่
1: จุดไม่ติดไง
0: ไม่ติด
1: คือถ้าจะจุดไม่รู้นะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะจุดติดได้เนี่ยมันต้องมีจุดหมายที่แน่นอนอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ไม่มีอ่ะนะจะชวนไปทำอะไรนะฮะรัฐปฏิวัติรัฐประหารผมว่าคนก็ไม่เอาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่ามันเสียหายกับบ้านเมืองมากกว่า
0: จะให้ใช่นะข้อเรียกร้องคือกำลังเปิดประเด็นความไม่ยุติธรรมความไม่ชอบมาพากลแต่ว่าจุดหมายคืออะไร
1: จุดหมายตรงนี
0: ้ไม่ชัดเจนให้ลาออกเหรอไล่ออก
1: อะไรเงี้ยไว้ว่ากันมา
0: ไม่ยังไม่เห็นชัด
1: นี่เริ่มมีแหยมนายกพระราชทานอะไรอีกแหละ
0: ครับ
1: แต่ผมว่าอันนี้คนไม่เอาด้วยอ่ะ
0: เรื่องที่ผมว่าก็มีการพูดมาหลายยุคหลายสมัยนะครับ
1: เพราะนั้นประเด็นในทุนประเด็นหนึ่งแล้วมาประเด็นยังไม่มีจุดหมายอีกประเด็นในเรื่องของจุดหมายเนี่ยมันต้องมีตัวชูที่จะเอามาเทียบอะครับตัวชูที่จะเอามาเทียบว่าถ้าเอาอนุทินออกแล้วเอาใครเป็นเนี่ยมันยังไม่มีอะพอดูจากสำรวจของใครนะของสวนดุสิตใช่ไหมฮัลโหล
0: ไมค์ผมอาจารย์นี่นะครับมีปัญหาเรื่องไมค์ผมอาจารย์ได้อาจารย์ครับ
1: โอเคก็เพราะว่าเนี่ยนะมันไม่มีตัวชูนะถ้าพูดถึงว่าผู้นำฝ่ายค้านคุณเท่งเนี่ยผมว่าออร่าไม่เกิดยังไม่ถึงขั้นน่ะอย่าว่าแต่แข่งกับคุณอนุทินเลยกับลูกพักตัวเองก็สู้ไม่ได้นะครับ
0: ไม่ถึงคุณเทงอย่างได้ตาม
1: ผมว่าเขาสำรวจฝ่ายค้านที่คนพอใจเนี่ยกลายเป็นใครนะผู้หญิงอ่ะ
0: คุณไอรัชนกเหรออ
1: ่าลักษณ์นก
0: แล้วถ้าคุณหมายสิริกัญญานี่ก็โดดเด่นอยู
1: ่เพราะว่าตรงนี้นะตัวแข่งคุณยศนันเนี่ย
0: ยศนัน
1: ฮะแม้มีคะแนนบ้างเนี่ยแต่พอพูดขึ้นมาว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนนึกถึงเงาคุณทักษิณอ่ะ
0: ครับ
1: คือครอบไปเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าจะเป็นกันมาจริงๆเนี่ยคนก็นึกอีกทำไมถึงเพื่อไทยหลุดจากการเป็นรัฐบาลน่ะฝ่ายอนุรักษ์เขาไม่เอาเลยอ่ะ
0: ครับ
1: นะถัดมาคุณอะไรคุณอภิสิทธิ์นี่ก็รู้สึกว่าสมัยเป็นนายกก็ไม่มีอะไรประทับใจอ่ะ
0: แต่ตอนนี้ล่ะ
1: ตอนนี้ก็ดูจะกลายเป็นคนอาวุโสไปแล้วนะฮะยังติดมาเป็นอันดับ5นะถ้าดูตาม
0: โหตาม
1: สวนดุสิตอะโทษของนิด้าน่ะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นตรงนี้วันนี้นายกค่อนข้างอยู่รอดปลอดภัยทั้งในตามระบบและนอกระบบอะ
0: ครับ
1: นะเพราะนั้นนอกเหนือจากมั่นใจนะครับอีกก็ถึงอะไรบางครั้งผู้จาไม่แบบดูเป็นคนผยองไปเลยแหละ
0: ครับ
1: นะเพราะนั้นวันนี้ถ้าจะว่าไปฝ่ายค้านนอกสภานี่ก็ต้องบ่นเขาเรียกอะไรซ้อบ่นทำลายไปอ่ะนะ
0: ซ้อก่อนบ่นทำลาย
1: แล้วฝ่ายพรรคการเมืองนี่คุณเต็งเขาก็เคยให้เขาก็คือให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ของพรรคประชาชนเองก็พยายามจะสร้างคะแนนเพื่อการเลือกตั้งข้างหน้าน่ะ
0: ครับ
1: นะมากกว่าที่จะล้มเพราะว่าดูแล้วล้มยากอ่ะ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าในระบบนอกระบบมันชัดผมว่านะด้วยเหตุด้วยผลทางการเมืองแล้วก็ด้วยระบบที่เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้คุณอะไรนะคุณอนุทินผิวปากอ่ะ
0: สบายใจเลยสิ
1: ถ้างั้น
0: แปลว่าอะไรคุณทิ้งกันอยู่ได้สบายสบายปัญหาที่เราบอกว่าเรื่องใหญ่ๆเช่นโกงข้อสอบเรื่องหัวสวอะไรนะ
1: อันนี้เป็นเป้าอยู่ที่กกต.นะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเกิดมีการลงโทษศาลฎีกากับกกต.ความรู้สึกของคนต่อความแค้นเคืองก็จะลดลงไปรวมทั้งต้องมีการสังเวยนักการเมืองบ้างนะ
0: ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองว่านะคุณธรรมทัศน์ก็คงไม่มาร่วมเพราะว่าเสียงพอแล้ว
1: น
0: ะมาเป็นปัญหาเปล่าม
1: าไม่มีปัญหารัฐบาลสมสาย
0: ครับคุณอนุทินก็ตอนนี้พูดถึงว่าไม่มีอะไรทำแกได้เพราะว่าเอาว่าแต่พ้องยิ่ง
1: การรอบข้างค่อนข้าง
0: รอบข้างไม่แค่เป็นใจขนาดเดียวกันเนี่ย
1: แล้วก็ถ้าดู
0: แล้วความไว้วางใจ
1: แนวทางการเมืองที่ผ่านมาสถานการณ
0: ์
1: ยังมองไม่เห็นทาง
0: ครับ
1: นะหากันก่อนว่าถ้าจะชุมนุมนี่จะไปจบลงด้วยจุดไหน
0: ครับ
1: นะตอนนี้มันยังไม่ชัดเจน
0: แล้วถ้าตีความจากที่อาจารย์ว่าแปลว่าสปอนเซอร์ที่คอยหนุนเรื่องถือว่าทุกคนก็ยังพร้อมที่จะเป็นสปอนเซอร์อยู่ใช่ไหมอาจารย์ในทางการเมืองนะ
1: หมายความทุกคนพอใจในรัฐบาลชุดนี
0: ้ครับ
1: ทำให้เขาทำมาหากินสะดวกอ่ะ
0: ครับ
1: เอาละทีมไทยวิ่งละคุณ
0: อาจารย์เราดูอยู่นะ
1: ผมดู
0: เป็นไงบ้างอาจารย์
1: ดูเปิดแบบไม่มีเสียง
0: ครับครับโอเคอาจารย์จะดูก่อนไหม อาจารย์เนี้ยถ้าเรื่องวิ่งเรื่องน้องเนเน่เรื่องนักกีฬาใครต่อใครเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยไอ้นี่มีคนบอกเงี้ยจ้ะนะว่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวการเมืองจะไปเกาะน้องๆเหล่านี้ใช่เปล่า
1: ผมว่าถ้ารัฐบาลฉวยโอกาสนี้ก็จะเป็นผลดีกับรัฐบาลเองอ่ะนะพูดง่ายๆไปโดยสารน่ะนะ
0: โดยสารไปด้วยแล้วก็กระบวนไปด้วยนะ
1: ยังไม่ได้เปิดทำเนียบให้กับใครนะเนเน่เลย
0: เนเน่พุ่งมาบ่าวที่ภูเก็ตเหนืออยู่ตอนนี้นะฮะ
1: อย่างนั้นนี่ขอโทษนะนี่ผมพูดรางวัลอะไรต้องให้เขาอ่ะเคยเห็นแม่ของอังกฤษนักกีฬาเนี่ยได้เป็นเธ
0: ออ๋อหมายถึงว่าให้มากกว่าให้อะไรที่เป็นการเชิดชูเกียรตินี่แหละครับ
1: ตู้ความสุขคนทั้งประเทศนะคุณนี่เขาสร้างขึ้นมาความภูมิใจของคนทั้งประเทศนะครับ
0: ครับ
1: นะมันนักกีฬาก็เหมือนกันนะฮะ
0: ครับครับ
1: แต่ละตอนนี้เราพลาดไปแล้วเหรียญทอง
0: เดี๋ยวตกลงไงพลาดไปแล้วอาจารย์
1: ตกลงจีนได้
0: ใช่ไหมไม่เป็นไรนะเราก็ต้องส่งกำลังใจให้กันนะคนไทยก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วนะ
1: แต่ว่ามาต้องยอมรับว่าคนทั้งโลกก็ต้อง ใครที่สนใจกีฬาวันนี้เทพบิวเนี่ยต้องคนรู้จักทั้งโลกเลยนะสามารถทำลายสถิติ100เมตร200เมตรได้เนี่ย
0: ครับ
1: คนเดียว2เหรียญเนี่ย
0: สุดยอดมาก
1: ครับ
0: นะครับโอเคขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์เป็นรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: ต่อแล้วกันนะอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สุขุมสุขุมท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: Thinking Radio
1: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
2: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
2: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
3: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
13: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของเวทีความคิดการสนฟังครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับแล้วก็ยังขังอยู่หลายที่นะครับต้องเร่งแก้ไขต่อไปแต่ว่าในหลายพื้นที่นะฮะในใกล้ๆกรุงเทพมหานคร ไม่เคยท่วมหนักนะตอนที่เจอก็หนักเหมือนกันนะกำลังพูดถึงที่จังหวัดนครนายกด้วยที่เขื่อนขุนด่านเนี่ยโอ้ปล่อยน้ำมาที่ก็ถือว่าได้รับความเดือดร้อนผลกระทบเยอะมากครับเดี๋ยวคุณใจเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นที่นครนายกนะครับคุณนครยกเนี่ยคนข่าวไปอยู่ที่หลายคนนะหลายคนทีเดียวแล้วก็หนึ่งในนั้นในของผู้จัดรายการของ 96.5 เนี่ยคุณสุปันรักเชื้อเนี่ยแกก็ไปอยู่ที่นครยกอาทิตย์ทัก5วัน4วันนะก็เห็นสุพรรณบอกว่าไม่คิดนะว่าที่นครนายกเนี่ยจะเจอน้ำท่วมนะครับจะเจอน้ำท่วมก็เลยก็งงๆอยู่ว่าทำไมปีนี้หนักกว่าทุกปีนะแล้วแกก็มีข้อมูลว่าตกลงกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ฝนตกฝนแรงได้เป็นเดือนนะแต่ว่าที่ทำไมพร่องน้ำออกมาเร็วเหลือเกินนะแล้วก็พูดถึงคนท้ายเขื่อนนะต้องรับขึ้นทั้งร่องนะฮะแล้วก็ที่แน่ๆครับผมว่าคนเจ้าของพื้นที่จริงๆจังๆก็คือคุณแกนสาริกานะฮะก็เป็นคนที่นครยกแล้วก็ตอนนี้บ้านนะฮะพี่น้องก็อยู่นครยกด้วยเห็นนะฮะสามารถที่จะเจาะลึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพราะว่าน้ำท่วมที่นครนายกหน่วยงานต่างๆมีปัญหามีประเด็นอะไรกันหรือเปล่าถึงทำให้เกิดวิกฤตนครยกอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เลยคุณแกนสาริกาครับพี่แกนสวัสดีครับ
0: ยินดีครับ
13: นี่นครยกสถานการณ์เป็นไงครับ
0: ครับก็ถือว่านครยกห่วงมาก
13: ห่วง
0: มากไม่ต่างจากไม่ต่างจาก
13: กรุงเทพ
0: ปัจจิมบุรีนะ
13: ปัจจิมบุรี
0: ชาพิจังหวัดใกล้เคียงกันไม่ต่างกันครับหนัก
13: ครับครับ
0: แล้วก็ไม่ต่างจากทางกรุงเทพเลยเพียงแต่ว่าพื้นที่บริเวณความหนาแน่นของประชากรเนี่ยนครยกไม่หนาแน่นเท่ากรุงเทพ
13: ครับ
0: ว่าเอางี้ว่าตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชนมาเนี่ย
13: ครับ
0: นี่เป็นครั้งแรกที่มีน้ำท่วมใหญ
13: ่ครั้งแรกที่มีน้ำท่วมใหญ
0: ่ในคนเนี่ย
13: ครับ
0: แล้วก็ถ้านับถึงผมเกิดที่นั่นนะครับจนอายุเนี่ยปีนี้70ปีละก็ถือว่าเป็นน้ำผมน้ำแบบเนี้ยที่มาออกจากแม่น้ำมาแล้วผ่านทุ่งมาผ่านแล้วผ่านที่บ้านที่ผมเกิดเนี่ยนะผมเคยเห็นแบบเนี้ยสัก60ปีที่แล้ว
13: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นมาก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เคยมาไม่เกิดมาแบบนี้
13: คร
0: ับ แล้วคราวนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยคนนครนายกเองก็ค่อยๆจะภูมิใจนะว่าไม่เคยเกิดน้ำท่วมตั้งแต่มีเขื่อนขุนด่านประการชน
13: ใช่เป็นคนพูดถึงเยอะนะ

0: ไปเป็นแหล่งที่มีรีสอร์ทเยอะแยะเลยนะจ๊ะเป็นที่พักพิงกันเป็นท่องเที่ยวนะฮะกับพวกคาเฟ่เยอะมาก
1: คือบ้านผมเนี่ยอยู่หมู่11นะครับห่างจากแม่น้ำเนี่ยสักเกือบ2กิโลอยู
0: ่ครับ
1: ก็เจอน้ำประมาณสักถูกกว่าน้ำก็ไหลท่วมนะครับทั้งหมู่บ้านก็มีเสียงนะครับวันนั้นคืนนั่นแหละในโซเชียลคนเขาเรียกเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะตำหนินะครับทางเจ้าที่กรมชลประทานที่ดูแลเขื่อนว่าเปิดระบายน้ำแบบเปิดทั้งสี่ประตูทั้งในทั้งสี่ที่บ้านอ่ะที่สุดแล้วระบายแบบผมบางคนก็ยังผู้ประกาศข่าวบางช่องเปิดแบบวินาศสันตโลเฉย
0: เปิดว่าใช่เห็นเป็นข่าวใหญ่นะวันนี้เปิดทุกประตูเลยใช่ไหมครับ
1: เปิดแบบไม่บรรยัติบรรยังอ่ะที่สุด
0: เพราะอะไรต้องรีบต้องเปิดไปทั้งหมดเลย
1: คืออย่างนี้ที่สุดคือมันใหญ่ๆเนี่ยดูชิมิกของการสร้างเขื่อนต้องเปิดอยู่แล้วที่สุดนะ
0: ครับ
1: เมื่อน้ำเต็ม 100% เมื่อน้ำเต็ม 100% ต้องเปิดไม่เปิดไม่ได้เขื่อนจะพัง
0: ครับ
1: แต่ว่าเอาย้อนกลับไปสัก6วันก่อนหน้าวันที่26นะ
0: ครับ
1: เราก็ทราบแล้วว่าทางผู้ตรวจนี่ก็เตือนแล้วก็ฝนจะตกหนักนะครับ
0: ครับ
1: ทางกรุงเทพแล้วก็เกิดวาทะดราม่าก็แอบเพลเขาเอกชนเพจของรัฐบาลว่าน้ำจะเป็นมหาอะไรมหาทุกข์ภัยอะไร
0: ที่ของเพจทีลมฟ้าอากาศใช่ไหมที
1: ่ใช่
0: กลายเป็นดราม่าที่ฝั่งรัฐเองหรือใครต่อใครโจมตีว่าสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับสังคมนี่นะโอ
1: ้ตอนนั้นอะน้ำในเขื่อนก็ยัง90กว่า90%แล้วก็เรื่องฝนก็ตกมันก็ใหญ่แล้วล่ะนะครับ
0: ครับ
1: ทางเขื่อนก็เริ่มระบายน้ำ
0: ครับ
1: เริ่มพกท่องน้ำครับแต่ก็มีคนถามว่าทำไมมีเวลาทางอยู่ก็เจอแล้วทำไมไม่รีบพองน้ำก็เลยทยอยพองอ่ะหยุด
0: ครับ
1: แล้วเธอจงรอให้ถึง98 99 100แล้วเมื่อเปิดแบบไม่เปิดเต็มที่อ่ะคุณสุดนะครับ
0: ครับ
1: พอเปิดเต็มที่ไม่ปกติเนี่ยวิสุทธ์นะการเปิดระบายน้ำของเขื่อนดาบเนี่ยจะเกิดประมาณต้นเดือนตุลาครับแล้วก็จะเป็นเทศกาลชมน้ำตกยักษ์คือเปิดระบายทั้งสี่บานเนี่ยคนก็จะไปดูน้ำไหลมาแต่ว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายนเนี่ยมันเปิดแบบกระทันหันนั่นเอง
0: คร
1: ับ กระทันหันแบบจนคนท้ายเขื่อนเนี่ยไม่ใจจังตั้งตัวกันน้ำที่มาจากขุนด่านที่ปล่อยมาไม่ใช่ลงแค่แม่น้ำยังผ่านคลองส่งน้ำด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: คลองส่งน้ำกลายเป็นน้ำป่าทะลักแล้วก็ท่วมชุมชนที่อยู่ด้านในลึกเข้าไปที่สุดห่างจากนั้นไม่ไกลเลยแล้วก็ผมก็ต้องบ่นที่สุดในเขตตำบลหินตั้งตำบลจีนวาเนี่ยแล้วใจว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มไหลลงไปสู่เขตอำเภอเมืองตัวเมืองน้ำก็ท่วมตัวอำเภอจนตลาดโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็ยังขังอยู่สุดขังทั้งแถบรอยต่อองครักษ์ปากพีบ้านนาโดนหมด
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนนึงก็ไหลมาปทุมธานีแล้วก็ลงทางส่วนนึงก็ตลาดก็ลงทางไปทางปัจจินไปเจอกับแม่น้ำปัจจินบุรีแล้วก็ลงมาประกง
0: ครับ
1: ก็ไปทิศทางแบบนี้ตรงนี้ก็มีเสียงวิจารณ์อย่างว่า จ้าหน้าที่

0: ที่เนี่ยต้องเปิดไม่เปิดไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็วันก่อนก็มีภาพที่ผู้ว่าแล้วก็ทางน้ำจีนมท.2ไปคุยไปคุยกับเจ้าที่วันนั้นมาไปคือถ้าใครเปิดคลิปดูเนี่ยไม่ได้ไปสั่งการอะไรนะครับอีก
1: ไป
0: ขอร้อง
1: ขอร้องขอความร่วมมือนี่แหละ
0: ขอร้องให้พักบ้างบางช่วงบางเวลาเปิดสักเปิดหนึ่งเปิดสี่เปิดสักหนึ่งบานให้เพราะว่านครนายกเนี่ยบอกว่าให้ชาวบ้านข้างล่างเนี่ยท้ายเขื่อนเนี่ยได้หายใจออกมาบ้างทางตลาดมาทางเขื่อนก็เปิดสลับนะครับเปิดบานหน้าพอเห็นน้ำมาเพิ่มก็เปิดสิ่งแต่ว่าปริมาณก็เปิดน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยผมว่าคือก็เป็นบทเรียนที่สุด
1: ครับ
0: คือบางครั้งเนี่ยข้าราชการประจำนะที่สุด
1: ครับ
0: คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นแบบนี้ครั้งเดียวนะหลายๆที่เนี่ยที่เกิดปัญหาว่าบางทีอ่างเก็บน้ำแตกรั่วอย่างนี้นะการปล่อยน้ำการระบายน้ำเป็นบ่อนี้การพร่องน้ำเนี่ยต้องยุ่งอย่างยิ่งสุดช่วงเมื่อรัฐที่ก่อนเมื่อปี54เนี่ยเคยพิบลก็เคยมีปัญหาแบบนี้นะครับมีการพร่องน้ำกันต่างเนี่ยพอพายุมาแล้วเขาต้องระบายน้ำใช้มาก็เกิดปัญหาที่ใช้น้ำ
1: ครับ
0: มีเทพจมน้ำอันเนี้ยผมว่าตัวนี้มีจุดนึงว่ามันเกิดหลังว่าทำไมหน่วยงานราชการที่ดูแลพยากรณ์อากาศอุตุนิยมกรมชลประทาน
1: ครับ
0: ไม่ทำมาหนุนกันทุกที
1: อืม
0: คือบางทีผมมีถึงว่าเจ้าชุมชนที่ดูแลชุมชนทำดูแลอ่างต่างๆเนี่ยประเมินจากอุตุยังไงคืออุตุเนี่ยเราวิจารณ์อยู่แล้วเวลาพยากรณ์อากาศก็ยิ่งแบบว่าจุดการชาวบ้านเขาเจอยากแต่กรมชลประทานที่อยู่น้ำมาทั้งชีวิตน้ำจากตั้งกรมเนี่ยไม่เคยดูฟ้าดูฝนไม่เคยดูพยากรณ์อากาศหรือเปล่าอันนี้รู้กันแต่เรื่องว่าเราต้องพร่องน้ำบ้างไม่ใช่รอจนถึงคืออากาศแปรปรวนจริงจริง
1: ครับ
0: เราไม่คิดว่าวันหน้าเนี่ยจะเกิดพายุไหมจะเกิดฝนแช่หรือไม่ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนแช่ที่เขาใหญ่เยอะมาก
1: ครับ
0: น้ำเยอะมากเลยก็เยอะแต่เนี่ยเป็นหน่อยว่าเราก็เกิดน้ำวิกฤตมาอุทกภัยดีแล้วก็คงต้องมาวิกฤตอย่างเงี้ยหยุด
1: ครับ
0: แล้วก็ย่อทางหน่วยราชการต่างๆหน่อยจะเป็นกรมอุตุกรมชลประทานนะครับหรือแบบแม่นางปอพอกรมชลประทานด้านในหลังน้ำท่วมเนี่ยก็เหมือนเดิมอ่ะผมจ้างกันไปแล้วก็ยังทำงานกันมาเรื่อยพิเศษคุณตรงนะ
1: ครับครับ
0: เราเคยเจอปี54มาแล้ว
1: 54ก็ถือว่าหนักแล้ว
0: แล้วเราก็เกิดอะไรขึ้นที่ผมเคยเล่าคุยกันที่เสือแล้วเกิดที่โรงงานน้ำแห่งชาติ
1: ครับ
0: ด้วยความที่ว่ามีคนเสนอมันต้องรวมศูนย์อะไรการบริหารจัดการน้ำอ่ะทั้งประเทศ
1: ครับครับ
0: แต่ต้องสร้างมาหลายปีนะเมื่อนอนแต่เราก็เกิดเอาโชว์แล้วโชว์รัฐบาลชุดเนี้ยว่าคุณนี้เราเกิดหายใจเราเกิดหน้าที่หน้าแล้วก็มาเกิดที่ที่ปัจจุบันเนี่ยสามเหตุทุกวัยเลยที่เกิดนะ
1: ครับ
0: แต่ผมเรื่องน้ำก ก็ไม่เชื่ออะไรกันเลยผมว่าตอนนั้นเนี่ยการตั้งสำนักงานน้ำมันชาติเนี่ยเราก็เพื่อว่าจะรวมทำให้การบริหารน้ำจัดการน้ำเนี่ยทั้งภาวะปกติทั้งว่าฉุกเฉินเนี่ยได้ทำหน้าที
1: ่
0: แต่สำนักงานน้ำก็กลายครั้งนี้ก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นอะไรตำบลกุฎจกไ
1: ป
0: คนดูแลสำนักงานน้ำชาติทรงศักดิ์ทองศรี
1: อ๋อตอนนี้คุณสุศักดิ์ดูอยู
0: ่ครับคุณอยากเป็นดีแบบคุณอยากเป็นดีแล้วลองเล่นเล่นดีแล้วก็ดูแลฉันเองบ้างแล้วก็ที่เป็นดราม่ายังเอาอยู่ไม่อยู่เนี่ยเพราะเนี่ย
1: แต่เพราะเรื่องของเพจทีรถฟ้าอากาศด้วยนะคุณสุศักดิ์
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แล้วเอางี้ตั้งแต่เกิดการที่คุณด่าประกันชน
1: ครับ
0: คนที่ดูแลกรมสัญญาณคือใคร
1: ใครครับ
0: คุณสุริยะอินทรุ่งเรืองกิจ
1: รัฐมนตรีเกษตร
0: ครับหายไปไหน
1: เออแต่มันดูคุณสุริยะเงียบนะ
0: ครับ
1: เงียบมากเลย
0: แต่ผมก็คาดหวังกับพวกบรรดาลักษณ์นักการเมืองอะไรแต่ผมว่าตั้งแต่ปี54มาเนี่ยเราก็เกิดอุทกภัยหลายครั้งแล้วที่สุด
1: ครับ
0: เราเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่บนราชธานีเราเคยเกิดแต่ว่าพอเกิดแล้วก็จบวันจบ
1: ครับ
0: ผมช่วยก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมกรมอุตุก็รายงานตามประจำรายการเหมือนเดิมทางการน้ำก็คอยจะไปเอาส่วนแบ่งจากกรมชลบ้างกรมอะไรบ้างผมบาดาลอะไรก็คือทรงทรัพย์ประชากรเนี่ยธรรมดา
1: คร
0: ับอะไรเงี้ยซึ่งจริงไม่ใช่หน้าที่ทรงทรัพย์เลยนะปรับดิคุณต้องคิดคุณต้องวางแผนว่าจะทำเนื้อให้การทำงานของเป็นระบบอ่ะที่สุดจริงๆแต่บอกว่าเวลายาวิกฤตอ่ะทำงานน้ำชาติประโยชน์คุณโดยตรงนะ
1: ครับ
0: ผมว่าน้ำมีชาติจะโผล่มาตอนที่จะมีเรื่องอ่ะจะสร้างอ่างเก็บน้ำคุ้มเชิงจะสร้างอ่างจังหวัดน้ำต้องไปต้องผ่านตรงนั้นน้ำมีชาติจะสร้างบาดาลขุดเจาะบ่อบาดาลทางจังหวัดนั้นน้ำชาติก็ต้องไปเหยียบด้วยตอนนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยที่สุดการเตรียมการเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยเอาง่ายเนี่ยที่มีข่าวมีสื่อเห็นใช่ไหมเรื่องจะสร้างคลองชัยนาทป่าจักอะไรเนี่ยอ๋อ
1: ใช่เป็นประเด็นอยู่ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่สุดก็เริ่มมีตั้งแต่ตั้งสำนักน้ำแห่งชาติเนี่ยตั้งแต่ไหนว่าแบบประธานประยุทธ์แบบนี
1: ้ครับ
0: ก็จะทำกันแบบเนี้ยตัวจะแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพก็จนเป็นถามมาเกี่ยวกับรัฐบาลแล้วมันจบ
1: คร
0: ับ ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยผมฟังนักวิชาการบางท่านต่อไปตำหนิว่านักการเมืองอย่าไปสั่งกรมชน
1: นักการเมืองอย่าไปสั่งกรมชน
0: อ่าก็แบบโอเคคือวันนั้นยิ่งแล้วเนี่ยถ้าผู้กำกับตอนนั้นคุณบริพีก็เป็นจากกรมเจ้าหนี้เรื่องของเจ้าหนี
1: ้ครับ
0: ไปที่ว่าขอแล้วเปิดพระยิราปิดเปิดแต่ถ้ามันมาไม่เยอะก็เปิดแค่บานเดียวนะครับถ้ามาเยอะก็เปิดสี่บานครับคือเพื่อผ่อนเบาชาวบ้านที่ใช้น้อยคือคนทำงานเลื่อยได้ที่สุด
1: ครับ
0: มันเลื่อยได้ไม่ใช่ว่าผมเจ้าที่ไม่ผิดเลยวิจารณ์เจ้าที่ไม่ได้เลยก็ไม่ชอบหลายครั้งเราก็เห็น โอ้ยรถกระเด็นไม่ต้องเห็นหรอกรถกระเด็นเขาก็เป็นนี่แล้วคือว่าจะบอกว่าผมกรมชนไม่ผิดเลยผมชนท่านถูกแล้วถูกระบายถึงแล้ววิเศษเพราะจะระบายเปลี่ยนทาง
1: แต่จะระบายยังไง
0: ก่อนหน้าก่อนหน้าพี่น้องจะเป็นเขื่อนทำไมอยู่ก่อนหน้าท่านที่ก็เห็นอยู่ว่าฝนตกเป็นขยะตกมาน้องตั้งแต่ก่อนจะมีการเมียก่อนได้จะเกิดมาอุทกภัยอยู่ท่านใดทีนี
1: ้
0: ฝนตกที่ขยะเยอะมากอันนี้เนี่ยเพราะก่อนหน้าเนี่ยก็เกิดเพราะว่าน้ำป่าทางประเทศพามอยู่แล้วอันนี้ก็มาจากเขาใหญ่เหมือนกันอันนี้ผมว่าเรื่องนี้ที่ก็ผมก็มองเห็นว่าจะทางต้นวันไหนนะจะแก้ปัญหาพวกนี
1: ้ครับ
0: เพราะผมเห็นการตั้งสมเด็จน้องผู้ชายที่น้องนั้นผมไม่ถึงว่าไม่ได้ช่วยอะไรแต่การแก้ปัญหาแบบนี้ก็เป็นหัวใหญ่เป็นหัวใหญ่นะก็คุยกันแต่ไม่ได้ไปเขาผ่านไปผ่านไปเนี่ยที่เกิดปีจอหน้าเนี่ยเมื่อไม่นานเนี่ยก็พอน้ำลดที่อย่างก็เงียบก็ที่อย่างก็เข้าที่ก็คืออันนี้ก็คือกินเนื้อเนี่ยถึงกินดาวเนี่ยคือมันก็จะยังเลาะคือน้ำจากเขาใหญ่เลยครับที่ไหลลงถึงกินดาวครับไหลลงทางประเทศพามไปเป็นบุรีเนี่ยแล้วก็ไหลไปถึงบางปะกงเลยครับ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งก็มีผลต่อแต่เนื่องกับประเทศจีนเพราะว่าน้ำของแสบน้ำของเวทอะไรยังไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องกล้าไปใช้หน้าไปเพราะว่าตัวเรื่องนี้เองก็จะประเมินต้องการท่องน้ำทันไปหน่อยเนี่ยก็ต้องคิดอีกดีเพราะว่าเมื่อนี้ก็จะเกิดการท่องน้ำแบบตัวเห็ดเชิงคือว่ามันจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็ประเมินแบบนี้ก็ผมว่าก็พูดแบบนี้นะพี่แต่ว่าไม่คาดหวังว่าจะเปลี่ยนเลยเพราะกรมชนก็คือกรมชนผมก็ถือว่าขึ้นต่อกระทรวงเกษตรก็อุตุก็ขึ้นต่อตรงนี้ก็อย่างเงี้ยแยกงานทาง
1: แปลว่าต่างคนต่างก็ทำงานต่างก็ดูแลขอบเขตหน้าที่ของตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วก็ไม่ได้มองอะไรที่เป็นปัญหาร่วมกันเนาะ
0: ใช่ครับนี่ผู้ว่าในการขอยกหรือผู้ว่าก็มาไทยผู้ว่าก็โดนอยู่แล้วนะครับเพราะชาวบ้านเดือดร้อนนี่ก็ผู้ว่าก็ไม่สั่งใครไม่ได้หรอกที่สุดไปทำงานได้สุด
1: คร
0: ับ เพราะว่าจริงๆก็ได้แค่ขอแล้วต้องขอเพราะว่าผู้ว่าอยู่กับสมัครก็บ้านเราก็เป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: ก็อันเนี้ยเหมือนกทมเนี้ยแต่นี่คนที่รับหนักคือการเป็นกอชชา
1: อ่าก
0: อชชาแต่ตอนนี้กทมเนี่ยไม่ใช่แบบผมก็เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการทั้งการงานทั้งกระทรวงเดินบงกรมเนี่ยก็อยู่กันเองแต่พอเกิดความวิกฤตคนที่รับผิดชอบการที่หนักสุดใจเลยผู้ว่าชัดชัย
1: ใช
0: ่ก็เมื่อเราจะเกิดแบบนี้อีกข้างหน้าพี่สิทธิ์นะเพราะว่าทุกคนแบบนี้มหาวิทยาลัยแบบนี้ไม่ได้ยินสิทธิ์เพราะว่า
1: ว่ามัน
0: ต้องเกิดอีกหลายจุดเพราะว่าโลกแปรปรวนจริง
1: แต่ว่าพอเกิดอีกวิธีการรับกับปัญหาแก้ปัญหาการบูรณาการร่วมกันมันต้องมีไม่ใช่เหมือนเดิมซ้ำๆอยู่นะ
0: ใช่ครับใช่ก็ต้องบอกว่าที่รัฐบาลเนี่ยสามครั้งมีทุกไม่ค่อยใหญ่ที่หันใจก็จำเนี่ยก็เถียงกันอย่างกรมชนกับนายกไอ้เรื่องเทพจริงๆนะที่ดูแลทุกคนหันใจอยู่อย่างนี้ก็แล้วก็อุตุอะไรเนี่ยของนายกเห็นดีก็บอกว่ากรมชนที่ดูแลไอ้ของส่งน้ำของระบายน้ำไม่เปิดประตูแล้วนะอันนี้ปัญหาเนี่ยนี่เหตุก็จะต้องตอบแบบนี
1: ้คร
0: ับ ก็ยิ่งแม้แต่หน้าเนี่ยก็มีเอาอุตุเตือนภัยยังไงอุตุพยากรณ์ยังไงพอเตือนภัยหรือเปล่าผมก็ไม่มีจะวางเปล่าก็เป็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะมันจะเกิดเปล่าว่าอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและภัยปภ.ที่มีหน้าที่เตือนชาวบ้านนะครับหรือแม้แต่กรมชลที่ดูแลจะทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเดียวที่นี้เลย
1: ครับ
0: ผมเห็นรองผู้ว่ากทม.มาแถลงข่าวผมก็เข้าใจเลยนะที่ว่าการเตือนอ่ะที่เห็น
1: ครับ
0: ปภ.ต้องเตือนใช่ไหมกรมตุพยากร
1: กรมตุพยากร
0: พยากร
1: แล้วกทมในรู้ดีที่สุด
0: จะเตือนจะเตือนกทมต้องไปขอให้ปภ.เตือนก่อน
1: ใช่แล้วก่อนจะขอก่อนจะผ่านก่อนจะได้รับคำเตือนนี่ประชาชนมันโอ้โหใช่ไหม
0: เห็นไหมผมเป็นอย่างนี้แหละพี่เถิดเราก็จะเจออะไรแบบนี้อีกกี่ครั้งอ่ะพี่เถิด
1: ใช่เพราะเรื่องคำเตือนมันก็เกิดกว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ยากพอเกิดอย่างที่บอกนะพอกว่าจะเตือนกทมที่รู้ดีที่สุดไม่มีหน้าในการเตือนครับแต่ว่าตอนนี้เราดูเวลาเตือนครับพี่แก่ครับเวลาหมดจริงๆครับเดี๋ยวเราลาในการบรรยากาศนะครับครับคุณแก่นสาริกาผมพิสุทธิ์แล้วก็ทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ M-Corp Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองหอการค้าไทยประเมินน้ำท่วม5วันเศรษฐกิจเสียหาย 1.2 หมื่นล้านบาทกดดัน GDP ครึ่งปีหลังศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายนรวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดในหลายภูมิภาคพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในกรณีฐานอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีโดยมีกรอบความเสียหายตั้งแต่ 5,896 ถึง 26,635 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมและความสามารถในการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่อาศัยยานพาหนะสินค้าคงคลังและผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะประเมินได้ชัดเจนหลังน้ำลดโดยคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์หากยืดเยื้อกว่าที่คาดจะทบทวนผลประเมินอีกครั้งสำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเสียหายสูงสุดประมาณ 7,014 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ57ของความเสียหายทั้งหมดเนื่องจากเป็นศูนย์กำลังเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะภาคการค้าและบริการที่พึ่งพาการเดินทางของประชาชนและแรงงานขณะที่ปริมณฑลเสียหายประมาณ 1,839 ล้านบาทโดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบมากสุดส่วนภาคตะวันออกได้รับความเสียหายประมาณ 2,976 ล้านบาทโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีเสียหายสูงถึง 2,101 ล้านบาทจากน้ำท่วมพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยากระทบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารค้าปลีกและโลจิสติกอย่างก็ตามยังไม่พบรายงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องหยุดการผลิตมอเตอร์เวย์ M7 สัญจรได้ตลอดสายพร้อมเปิดใช้ฟรีถึงเที่ยงคืน29กันยายน2569กรมทางหลวงแรงงานสถานการณ์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 สายกรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุธปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตลอดสายทั้งขาเข้าและขาออกสำหรับบริเวณกม 81+900 ฝั่งขาออกซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระบายน้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องพร้อมติดตามระดับน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องทางนี้กรมทางหลวงยังคงยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ M7 และ M9 จนถึงเวลา 24 นาฬิกาของวันอังคารที่29กันยายน2569ขอให้ผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7ตลอด24ชั่วโมงมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ยื่นร้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวสั่งให้ในแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ทันทีคณะกรรมการกสทช.ได้รับหนังสือจากกรรมการกสทช.เรื่องขอให้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อกำหนดวิธีการชั่วคราวระหว่างคดียังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายน2569ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคดีศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2และถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ในแพทย์สรณะยังคงแสดงเจตจำนงจะมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานและที่ประชุมกสทช.ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.อื่นจึงขอให้คณะกรรมการสรรหากสทช.ในฐานะคู่ความในคดียื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อให้กรรมการกสทช.ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อเนื่องคณะกรรมการสรรหากสทช.จึงมีมติให้ออกมาตรการบังคับตับปกครองให้ในแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ในแพทย์สรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
6: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
7: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนและฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อน

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
4: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
3: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลพัฒน์สอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
4: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @ Thinking Radio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ3ทุ่มจะเจอกับทีมงานแล้วก็ผู้ที่จะมาบอกเล่าในทุกสัปดาห์อย่างวันจันทร์นี้นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเป็น1วันที่หลายคนต้องทำงานอย่างหนักก็คือทำงานทั้งขนกระสอบทรายลอกท่อระบายน้ำนะคะแล้วก็มาช่วยบรรเทาภัยกันสำหรับหลายพื้นที่ที่โดนฝนเทและน้ำท่วมขังโดนน้ำทะเลหนุนแล้วก็ยังมีน้ำจากต่างจังหวัดไหลเข้ามาด้วยการเปิดเขื่อนอีกนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในทุกความคืบหน้าอัปเดตกันส่วนบอกเล่า965คืนนี้คิดอย่างป๊อปนะคะกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาจะมาพูดคุยเรื่องประเด็นอะไรกันกระแสน้องเนเน่หรือว่าจะมาคิดหลายๆเรื่องที่เราว่าเอ๊ะแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่รู้สัมมากรเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะคุณป๊อป
8: สวัสดีค่ะพี่เก่งโอ้รู้สึกว่าตอนนี้นะอยู่ที่เวนิสค่ะเรามีบ้านที่มีน้ำนะคะทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะคะแล้วก็คือขึ้นมาบางทีขึ้นมาบอกว่ามันแบบว่าจะเอาคลื่นแล้วก็ขยะทั้งหลายอ่ะมันจะพัดมาหาที่รั้วบ้านเรานะคะเต็มที่เลยแหละแล้วก็ ที่แบบว่ามีเพื่อนอะไรบ้างก็มีตัวเงินตัวทองนะคะสองตัวมาแบบเช็คอินนะคะฮันนีมูนที่หน้าบ้านแล้วก็มีงูตัวใหญ
7: ่
8: ๆงูใหญ่มากพี่เก่งโอ้โหมันโผล่มา
7: เขาหนีน้ำเขาหนีน้ำมาด้วยใช่ไหม
8: ม
7: ัน
8: หนีน้ำแล้วมันคือมันขึ้นมาเป็นแบบว่าเป็นเด็กมันเด็กใช่ไหมคะมันคือน้ำมันท่วมข้างล่างเด็กอ่ะ
7: แต่ข้าง
8: บนมันนอนสักแบบว่าเราได้มาอีก6นิ้วมันจะโดนได
7: ้
8: แต่งูขึ้นมาแล้วมันคือโผล่หัวมาแล้วมันตัวใหญ่มากอ่ะใหญ่มากนะมีสีเหลืองผีเทาอะไรสักอย่างเลยมันตัวใหญ่หัวใหญ่มากก็โอ้ไปจ้างด้วยมันใหญ่ขนาดนี้แล้วคือแบบว่าสร้างบ้านก็ค
7: ือ
8: สร้างบ้านอยู่นะคะเขาก็บอกว่ามีคนงานมาน้องๆที่บอกว่าน
7: ้
8: อง
7: มา
8: ดูน้องกรีใหญ่เลยอ่ะกรีว่าท่วมหมดเลยค่ะท่วมหลายจุด
7: เนื่องจากละแวกหมู่บ้านของพี่ป๊อปก็มีการขุดก่อสร้างเพราะฉะนั้นเรื่องการขุดเจาะอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้เขาต้องย้ายที่อยู่ด้วยนะพวกสัตว์ที่อยู่ใต้ดินแล้วยิ่งเจอน้ำท่วมขังอีกนะเขาก็ต้องหาที่แห้งขึ้นมา
8: หลายอย่างนะคะทั้งแบบว่ามันจะขึ้นสนิมแล้วมันคือน้ำมันไม่ลงนะคะค
7: ือ
8: น่าจะเป็นอาทิตย์นึงก่อนจะลงได้นะคะ
7: เขาบอกว่าประมาณวันที่หนึ่ง
8: มิลลิเมตรภายในบอกว่า48ชั่วโมงเนี่ยโ
7: ห
8: ตายเนาะ
7: ใช่ใช่
8: ขนาดนี้มาก่อนแล้วมันคือแบบโอ้พระเจ้าคือมองไปข้างนอกจากแบบบึงน้ำของเรานะคะจะเป็นมีถนนนะคะที่มันจะเป็นแบบถนนผ่านนะคะที่ไปที่โรงเรียนข้างในสมัยก่อนก็จะเห็นน้ำจากตรงนี้เลยค่ะพอลบจะขับแล้วขับไปช้าๆข้างนอกก็คือจะมืดมากเลยอ่ะรู้สึกว่าโหมันแบบคิดไม่ออกว่าคนที่อยู่แบบแถวแบบนะ
7: บางพื้นที่นี่ก็เรียกว่าเกินอกอ่ะคุณป๊อปต้องขนย้ายเตียงกันสรุปเลยอ่ะต้องเข้าศูนย์อพยพกันด้วย
8: ปัญหาที่ที่หนึ่งที่เขาแบบไปชนภัยที่สุดนะคะคือว่าคนงานเขาไปย้ายที่แถวตรงนั้นนะคะที่ลาดกระบังที่มันแบบน้ำท่วมจัดๆเขาบอกปัญหาที่เยอะที่สุดคือว่าห้องน้ำไฟฟ้าไม่ขึ้นใช่ไหมคะพอเดี๋ยวแบบไฟฟ้าขึ้น
7: ตัดไฟต้องการไฟดูดก็ลำบาก
8: แล้วก็คือว่าช่ว
7: งน้ำ
8: ช่วงหลักหลายวัน
7: สี่วันนี้แล้วไม่ได้เข้าห้องน้ำนี่ทุกข์เลยนะคุณป๊อปแค่วันเดียวนี่เรายังทรมาน
8: แล้วน้ำมันไม่ลงแล้วคือแบบพวกมันไม่ลงแล้วคือคนมันอยู่แล้วคือคนงานเยอะๆแล้วคือแบบว่าพวกบ้านที่แบบว่าที่มันแถวลาดกระบังหรือว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่อยู่ว่าเคหะเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วคือเศร้าเห็นแล้วคือเศร้าใจมากที่จะแบบไม่บ่นแล้วคือสวดบนขอบคุณมากที่เราแค่แบบนิดเดียวเองอ่ะคือไม่โดนเท่าไหร่แต่คือคนอื่นเนี่ยคือโดนมากมากมากเลยค่ะ
7: ค่ะ
8: นะคะโอ้
7: เรื่องที่ห่วงใยนะคุณป๊อปก็คือของเสียถูกไหมถ้าเราแบบปกติเรากินของทุกอย่างเนี่ยเราก็จะทิ้งในถังขยะแต่เรื่องน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหต้องขอให้มัดเก็บแล้วผูกกันเอาไว้เลยนะคะอย่าปล่อยให้มันลอยเทงเต้งไปบ้านคนอื่นเนาะมันจะยิ่งเลอะเทอะใช่ไหมสงสารทีมเจ้าหน้าที่ที่เขาลุยน้ำก็ไปแจกของอีกนะคุณป๊อป
8: เห็นค่ะเห็นก็คือว่ามันจะ6 โมงเย็นนะคะคือเราอาบน้ำอยู่นะคะมีรถแบบว่าเซนซิกับนะคะคือก็จะประกาศออกมาว่าแจกอาหารโอ้โหคือแบบเด็กบ้านประเทศไทยบอกมีแจกอาหารด้วยมีอาหารกล่องแจกด้วยอ
7: ่
8: ะแล้วก็บอกว
7: ่
8: าอย่างนั้นไม่เป็นไรคือเราก็รู้นะคะแบบว่าฟังมาหลายวันตั้งแต่ฝนตกหนักวันพฤหัส
7: วันศุกร์
8: โยคะอยู่กับนักเรียนโยคะเป็นฝรั่งที่เป็นครูนะคะอยู่ข้างๆบ้านเขาก็ถามเราขึ้นมาว่าเขากลัวน้ำท่วมเพราะว่าฝนตกมาแบบมันค่อยๆมันจะมาเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเป็นห่วงว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมที่บึงน้ำข้างหน้าหรือเปล่าแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดน้ำออกไปที่คลองแสนแสบแต่เราลืมคิดไปถ้ามันฝนตก48ชั่วโมงแล้วมันข
7: ึ้
8: นมาค่ะมันเลยได้ขึ้นมาแล้วมันคือมันดูดออกไปไม่ได้อ่ะทั้ง
7: นี้ต่อคือทุกพื้นที่มันท่วมกันหมดไงมันไม่มีทางแบบดูจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจากที่หนึ่งไปออกทะเลอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีละเพราะว่าน้ำทะเลก็หนุนอีกนะคุณป๊อป
8: โอ้โหเราบินเป็นแบบกรุงเทพมันอยู่ที่เดลต้านะเขาเรียกว่าแบบว่าสายที่น้ำมันไหลไปทางนี้คือที่เราเคยคุยไปทีนึงแล้วเพราะว่าบ้านคนไทยทงไทยบ้านแบบว่าบ้านไทยบ้านไม้เนี่ยคือต้องมีใต้ถุนบ้าน
7: ใช่แล้วว่าชุมชนคนไทยโบราณใช่
8: ไหมคะว่าใต้ถุนบ้านต้องมีแล้วคือต้องสูงขึ้นมาแล้วคือแบบบ้านต้องมีขาตอนเด็กๆยังจำได้ว่า
7: ใช่สี่ขายกสูงใต้ถุนสูงมีน้ำ
8: ใช่เราโตมาอย่างนั้นจริงๆใช่ไหม
7: ใช่ใช่
8: เ นะอายุ15
7: อย่างน้อยน้ำท่วมข้างล่างแล้วก็ยังขึ้นข้างบนใช่ไหมน้ำลดแล้วก็มีเรือพวก
8: ใช่แหละคือคนโบราณโบราณเขายังรู้เลยอ่ะเขายังรู้เลยว่าอย่ามาสร้างบ้านที่แบบว่าจะไปเสาแบบเสาโรมันหรือจะบอบบี้ที่แบบว่าโอ้ยเนาะอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะนะคือมันประเทศไทยคือไม่ใช่เลยมันมีใต้ถุนบ้านเพราะไม่เหตุผลอะไรบ้านเขายกสูงมาเพราะว่าเขารู้ว่าน้ำต้องผ่านมาทางตรงนี้ไปนะคะนี่มันคือบางกอกคือมันเบิดว่ามันทางน้ำผ่านพอดีอ่ะนะคะมันไม่ควรจะสร้างเมืองอยู่ตรงนี้คือว่ามันลดไปเรื่อยๆตลอดเวลาเพราะว่านะมันลดไปเรื่อยๆแล้วสร้างหนักขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคือว่าฟองทั้งหลายที่เคยมีนะคะที่แบบประตูน้ำนะคะมันชื่อประตูน้ำเพราะมันเป็นประตูน้ำมาก่อนนะแล้วคุณเนนก็แบบทับอีกทีใช่ไหมคะ
7: ใช่
8: ท่อระบายให้น้ำลงไปที่ไหนแล้วคือว่าน้ำก็ไหลไปทางไหนดีอ่ะมันไม่ไหลเพราะว่าน้ำมันไม่มีที่ลงมันไม่มีที่สูงต่ำอะไรขึ้นมาเลยเพราะว่ากรุงเทพไงเนาะ
7: ที่ทางน้ำไหลกับทางน้ำผ่านเนี่ยมันควรจะคล่องไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีขยะไม่มีการทิ้งอะไรไปทับถมเรื่องซากสิ่งก่อสร้างที่นอนโต๊ะตู้เตียงก็ยังเคยเห็นนะแล้วก็ยังมีคลิปประเภทคนที่ไม่รับผิดชอบอ่ะเอาขยะไปทิ้งในคลองอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณป๊อป
8: เราจะเจอแบบนี้เรื่องการที่แบบว่าปัญหามันคืออะไรแล้วจะแก้ปัญหายังไงอ่ะใช่ไหมผมว่าอันนี้จะสนใจมากกว่าเพราะว่าคือบางทีเราไปนั่งไปค้นหาข้อมูลว่าคนดัตช์อ่ะนะคะที่ประเทศอัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะคะ
7: อยู่ใต้น้ำ
8: อ่ะสองนะซึ่งต้องแบบว่าไหวพันเมตรแล้วคือเขาแบบว่าแบบพระเจ้าสร้างโลกแต่ว่าคนดัตช์เนี่ยสร้างอัมสเตอร์ดั
7: ม
8: สร้างทั้งประเทศอ่ะนะคะทั้งประเทศแบบว่าฮอลแลนด์ขึ้นมาคือมันอยู่ใต้น้ำคือเขากู้กลับคืนมาแล้วเขาอยู่ได้ยังไงบ้านเขาบอกว่ามันชีเป็นบันเสาสี่เสานะคะแล้วคือจะขึ้นตามน้ำลงตามน้ำด้วยอ่ะแล้วคือว่าเขาแก้ปัญหาด้วยความแบบว่าเขาลงทุนเต็มแบบเต็มที่เลยเพราะว่าน้ำท่วมทีนึงแล้วคนตายไปเยอะคือเขาจำแล้วเขาเรียนรู้แล้วเขาก็สร้างเขื่อนสร้างได้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานะมันเป็นโจ๊กขึ้นมาว่าคนดัตช์เนี่ยเป็นคนที่สูงสุดในโลกนะคะส่วนใหญ่ก็หล่อนะเอาจุด2เมตรขึ้นมาเนี่ยคนดัตช์สูงมากแล้วเคยถามคนดัตช์ว่าทำไมคนดัตช์สูงเขาบอกว่าคนเตี้ยจมน้ำตายหมดแล้ว
7: คือเหมือนยีราฟอ่ะมันคออย่างยาวก็อดตายใช่ไหมก็ต้องคอยืดไปเรื่อยๆ
8: คอไปบุยคนถามจริงว่าคนดัตช์เนี่ยเขาลงทุนเต็มที่หาแก้ปัญหาแล้วอยู่ใต้น้ำทะเลแล้วอยู่ได้น้ำหนักแบบว่าน้ำแข็งละลายรอบตัวจะเป็นแบบนะคะ Antarctic of space ทั้งหลายเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยมันแบบว่าทวีปภาคเหนือที่มันละลายอยู่แต่เขาอยู่ใต้น้ำทะเลได้ยังไงอันนี้มันน่าสนใจไหมแล้วคือเขาลงทุนไปเท่าไหร่คือถ้าคอร์รัปชันของประเทศไทยเอาไปแบบสักเซี่ยวหนึ่งอะนะคะไปแก้เรื่องปัญหาเอาจริงจังนะเอาคนดัตช์ไปช่วยแก้เนี่ยเอาเงินแบบไปช่วยเอาเต็มที่ตรงนี้อะเราก็น่าจะแก้กันได้นะเนี่ยนะพี่เก่ง
7: คนต่างชาติที่เขาแบบพยายามมาช่วยแก้ปัญหาในเมืองไทยนี้เขามาทำอยู่ 2-3 เดือนนะเขาเจอบอกว่าโอ้มไม่ไหวแล้วไอ้ถอยก่อนละคอร์รัปชันโซมมากเลยก
8: ็มันใช่คือมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ช่วยจริงๆไม่ได้แบบว่ารวมหัวช่วยกันจริงๆว่านะว่าจะทำไงดีแต่ก็แบบว่าการที่แบบว่าข้อดีที่มานะคะบอกว่าข้อดีของการน้ำท่วมมีอะไรบ้างเนี่ยคือมันทำให้เราแบบยะคิดแบบจะทำไงตอนช่วงที่เราต้องเป็นอยู่เป็นเกาะนะคะในบ้านตัวเองเนา
7: ะ
8: แล้วคือไม่ได้ออกจากบ้านไปต้อง3-4 วันเลยพี่เก่ง3 วัน
7: เขาบอกว่าเหมือนคนฝึกเขาเรียกว่าฝึกเข้าค่ายอยู่ในบ้านใช่ไหมเพราะว่าไม่สามารถออกไปไหนได้เขาบอกร้านค้าหลายๆพื้นที่ก็ต้องขนหรือว่ามีสต๊อกขนมาส่งเพื่อให
8: ้ยาวมาก
7: ใช่ไหม
8: เจ็ดเลเวลทุกที่ในรางกำแพงหมดเกลี้ยงนะคะ
7: เพื่อแล้วก็เนื่องจากว่าไม่มีรถสต๊อก
8: หมดเลยไม่มีอะไรให้กินเลยแต่จริงๆแล้วในใจอยากไปกินอะไรที่เป็นแบบว่าของพวกนี้นะคะเราอยู่รอดได้ไงใช่ไหมที่เก่งบอกว่าแบบเฮ้ยอยู่รอดได้อ่ะคือโชคดีซื้อไข่มาเยอะนะคะอยู่กับไข่นะคะช่วงนึงนะคะ มีขนมปังเอาไข่ไปวางปิ้งขนมปังใส่นะคะใส่ชีสพอแล้วกินได้นะคะไข่สมพอขนมปัง2ชิ้นแล้วก็อยู่ได้มีแฮชบราวน์นี่บอกว่าเออใส่แอร์ฟรายเออร์ไปเปี้ยงปังไปอยู่ได้มีอะไรนั้นซุปมิโซนะคะมีสาหร่ายอะไรอีกมีปลากระป๋องแล้วก็อันที่สำคัญอันนึงนะที่ไม่เคยคิดจะใช้นะคือถั่วเขียว
7: ทำไมอ่ะ
8: ถั่วเขียวนะคะไปแช่น้ำจะพักนึงแล้วคือไปต้มนะคะ
7: อ
8: ๋
7: อต้มซุปถั่วเขียว
8: มากแล้วมันมีโปรตีนสูงมากเลยนะคะมันก็แบบว่ากินแทนข้าวนะคะแล้วคือไปต้มเสร็จแล้วพี่เก่งหนูไปต้มแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยนะคะเพรา
7: ะ
8: คือไม่ใส่น้ำตาลแล้วคือตอนออกมาเนี่ยใส่น้ำผึ้งน
7: ะ
8: คะใส่น้ำผึ้งดีเพราะว่าตอนใส่น้ำตาลไปมันจะบูดง่าย
7: ใส่น้ำผึ้งนะก็คือจะไม่บูดแย่จะไม่บูดง่ายเน
8: าะใส่อะไรอบเชยใช่ไหมคะซินนามอน
7: อ
8: ่ะ
7: ใช่ซินนามอน
8: อันนี้ก็ซินนามอนนิดนึงนะคะจะใส่อะไรเข้ามาให้มันแบบใส่เกลือหน่อยนึงคือปรุงได้นะคะแต่ว่าคือมังบีนะนะมันเป็นสิ่งที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดอันหนึ่งจริงๆแล้วถูกแล้วดีแช่น้ำหน่อยแล้วก็ต้มเองถั่วทั้งหลายนะคะจะเป็นแบบว่าถั่วลูกเต๋าที่ทำฮูมูสหรือว่าที่ทำเป็นซุปขึ้นมาก็ได้เห็นหลายคนก็ทำเป็นซุปขึ้นมาเองคือมันนะฝึกมาตอนช่วงดูแลแม่ฝึกมาตอนช่วงผ่านโควิดมาแหมน้ำท่วมแป๊บเดียวเองไม่เป็นไรหรอก
7: ก็ถ้าเป็นการฝึกที่เราจะต้องเตรียมอาหารสำรองให้อยู่ได้7วันนะคุณป๊อปเราจะต้องมีกระเป๋าคลังหรือว่าปล่องที่เราจัดไว้เลยว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้7วันนี่อย่างพี่เก่งก็จะมีแพ็คน้ำขวด1แพ็คใช่ไหม12ขวดใหญ่แล้วก็กินซะว่าน่าจะอยู่ได้7วันแล้วก็ตอน1คนนะแล้วก็จะต้องมีข้าวที่มันเป็นแบบไม่ต้องหุงเขามีข้าวสำเร็จรูปที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคุณป๊อปอันเนี้ย
8: ทำไมอะคะ
7: ก็คือเผื่อฉุกเฉิน
8: เนี่ยของพวกนี้มันเก็บนานขนาดไหนอะที
7: ่ได้สองปีพอใกล้สองปีก็มากิน
8: เมียวข้าวมันแบบว่ามันได้ต้องแช่แข็งแล้วต้องไปอะไร
7: ขึ้นมาอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แบบไม่ต้องแช่แข็งไม่ต้องต้มน้ำร้อนก็คือเขาเหมือนกับฆ่าเชื้อแล้วก็ใช้ความเป็นสุญญากาศไม่ให้มีแบคทีเรียอะไรอยู่ในนั้น
8: เอาอันนี้นะเราเข้าใจว่าถ้ามีข้าวมันเราจะกินข้าวกับแกงเข้าใจนะคะแต่ในเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือกินเพื่ออยู่นะคะไม่อยู่เพื่อกินแล้วเข้าใจว่าคนไทยมีข้าวมีน้ำพริกมีปลาทูนะมีส้มตำไก่ย่างก็มีความสุขแต่ช่วงนี้ถ้าแบบนี้เราค
7: ิ
8: ดว่าข้าวมันไม่มีโปรตีนอะไรเท่าไหร่มันคือแป้งขาวๆที่จริงๆมันสลายเป็นน้ำตาลขึ้นมาก็แต่ก็
7: โปรตีนแห้ง
8: ถ้าคนอ่ะมีไข่เจียวข้าวโอเคอยู่ได้ใช่ไหมคะ
7: อาจจะต้องมีไข่แต่มันก็ต้องเป็นไข่เค็มสิเพราะว่าไข่เราเก็บได้ไม่นานถ้าพูดถึงว่าเหมือนกับมีการเตรียมแพ็คอาหารสำรองเอาไว้อ
8: ๋อไม่แพ็คจะแพ็คเองเปล่าค่ะเพราะว่าของแพ็คพวกนี้มันแบบเราเป็นประเทศไทยอ่ะเนาะสิ่งที่แบบมีนะที่บอกว่ามีถั่วนะคะถั่วต้มแล้วก็มาทำอะไรขึ้นมา
7: ถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำได้หมดสารพัดถั่ว
8: ใช่นะคะแล้วของโฟรซึ่งมันก็อยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะบางทีมีเนื้อมีอะไรคือเป็นแบบแพ็คถ้าแบบเกิดครอบครัวเขาต้องมีเตรียมอาหารถ้าทำอาหารเองนะ
7: ส
8: นใจแล้วแต่คน
7: แต่ทีนี้บางบ้านนะบางบ้านโดนตัดไฟหมดเลยอ่ะพี่เก่งเคยเจอปี54อ่ะคุณป๊อปตัดไฟทั้งหมู่บ้านเลยนะน้ำท่วมแบบตอนนั้นเนี่ยเป็นเดือน
8: ถ้าเราแบบว่าเอาแบบในประเทศเราเนี่ยมันทำอาหารเผื่ออาหารเผื่อพวกนี้มันไม่รู้อ่ะเราบอกว่าแปรเนี่ยนะคะเป็นเนื้อที่อยู่ในกระป๋องอยู่ได้เป็นสองปีจะกินไหมจะกล้ากินไหมคือนะเรา
7: ถ้าไม่เป็นเนื้อกระป๋องแล้วบ้านเราก็จะมีเนื้อแห้งเนื้อหวานเนื้อสวรรค
8: ์โอเคเข้าใจนะคะเอานี้ดีกว่านะคะคือว่าเอาที่จำเป็นนะคะปลากระป๋องจอร์ดีนนะคะสิ่งที่เป็นปลากระป๋องจะโอเค
7: ปลากระป๋องโอเค
8: แล้วประมาณนั้นอ่ะดีกว่าแต่จริงๆพูดตรงๆนะคะว่าเรามีกาแฟเรามีชีสเรามีถั่วเขียวนะเรามีมิโซแล้วก
7: ็
8: ไข่นะคะมีไข่ต้องบอกว่าเป็นแบบแพ็คมาก
7: ่
8: อนแล้วก็อยู่ได้รอดเนี่ยพี่เก่งคือเชื่อไหมว่าลังคอยเวลานะคะตอนแบบนะ ตื่นเช้ามาก็ทำปกตินะคะทำออกกำลังกายที่บ้านเองอาจจะไม่เดินแล้วตอนนี้แบบเราตกมหา
7: เดินไม่ได้ตอนนี้เป็นลำธารไม่ได้เป็นลำธารไม่ใช่เป็นถนน
8: เดินไม่ได้แล้วก็แบบว่าออกกำลังกายเองที่บ้านนะคะถูบ้านนั่นจะดีไปแล้วก็คือว่าเนี่ยหากาแฟกินนะคะอาจจะแบบลวกไข่หรือว่าทำไข่นะไข่ลวกขึ้นมาหรือว่าไข่ดาวขึ้นมาแล้วกินไปมันจะอิ่มทั้งวันเพราะว่าไม่น้ำตาลมันก็จะไม่หิวน้ำตาลทั้งวันหรอกค่ะพี
7: ่
8: นะอันนี้จะช่วยมากคือพี่เก่งขอบอกตรงนะข้าวสิ่งที่จะดีเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นมาตอนช่วงน้ำท่วมกับป๊อปเองนะน้ำหนักลดอีกแล้วอ่ะไอ้ดีใจนะ
7: เหมือนกันสามวันนี้กินวันละมื้อสามวัน
8: แล้วคือแบบพี่นะ
7: ถ้าไปออฟฟิศนี่กินวันละสามมื้อใช่ไหม
8: กลางเนี่ยน้ำหนักลดไปได้แล้วคือมันขึ้นไป
7: บ้านกินวันละมื้อ
8: กลับมาอยู่ที่กรุงเทพมันขึ้นมาเพราะว่านะพวกสวก็ชวนกินข้าว
7: ก
8: ิน
7: โ
8: ก้ไฮทำขนมหวานทำรสช่องทำกาแฟให้กินแบบนี้ขึ้นมามันก็จะแบบขึ้นเองแล้วคือว่าโอ้โหอะไรกันเนี่ยตอนฝนตกขึ้นมาโอเคกินวันละมื้อพี่เก่งลดมาเท่าไหร่เนี่ย
7: ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะลดให้ได้ช่วงนี้
8: น่าจะเป็นที่แบบสิ่งที่ดีแล้วกันนะ
7: ใช่มองโลกในแง่ดีเราจะได้ไม่เครียดเพราะว่า หลายท่านเครียดกับน้ำท่วมแล้วก็มันก็โอ้โหบนคีย์บอร์ดออนไลน์นี่นะสงสารหลายๆท่านมากเลยบอกว่าบางพื้นที่นี่ที่เขาบอกว่าสูงน้ำท่วมเมตรครึ่งอ่ะคุณป๊อปเคหะร่มเก้ากับแฟดคลองจันเนี่ยยังน้ำสูงระดับเมตรเลยอ่ะ
8: แล้วคนที่มีน้องหมาน้องแมวทั้งหลายเนี่ยนะคะโอ้โห
7: ใช่
8: ก็เน
7: ี่ยครับ
8: จะออกไปข้างนอกยังไงดีอ่ะ
7: ทีมของหลายๆมูลนิธิที่จะต้องไปช่วยคนแล้วเนี่ยยังต้องเตรียมอาหารที่จำได้เลยว่าเคยนั่งเรือพายเข้าไปบริจาคอาหารสุนัขอาหารแมวอ่ะเพราะว่ามันอยู่กันแบบ 5-6 วันไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะคุณป๊อปเพราะว่าคนก็ต้องเอาชีวิตรอดถูกไหมพวกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนหนึ่งก็อดอยากเหมือนกันก็ต้องมีผู้ใหญ่ใจดีไปช่วยกันแจกของให้ด้วยบางพื้นที่ที่มีปัญหาท่วมสูงนะคะอันนี้ถ้าให้คุณป๊อปให้กำลังใจหน่อยแล้วก็คิดอย่างป๊อปในวันนี้กับเดือนสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือน9แล้วนะคุณป๊อป
8: นะคะคือมันจะเอ็กซ์ตรีมมากๆนะคะเอลนีโนมันมาจริงๆซูเปอร์เอลนีโนด้วยนะคะปีนี้นะคะคลื่นทะเลมันร้อนขึ้นมาเกือบ3องศานะคะ 2.6 องศามันขึ้นมาสูงมากๆนะคะการขึ้นมาสูงขนาดนี้มันก็จะทำให้อากาศแปรปรวนมหาศาลแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเขาว่าปีหน้านะคะมันจะแห้งแล้งกว่านี้อีกมันแห้งแล้งมากมันจะแบบเอ็กซ์ตรีม
7: แ
8: บบเวอร์มหาศาลระวังตัวใครสร้างบ้านอะไรขึ้นมาคิดเรื่องนี้แล้วกันนะคะ
7: นะ
8: ซื้อบ้านหรือซื้ออะไรขึ้นมาแบบหลายคนตอนช่วงแบบพี่เก่งจำได้ไหมตอนช่วงบอกว่าน้ำหนักขึ้นราคาตอนช่วงเชดฮูนโดนขึ้นมาจำได้ไหมน้ำหนักขึ้นราคาทุกคนว่าโอ้ดีใจไปซื้อแบบรถไฟฟ้าตอนน้ำท่วมเป็นยังไงพี่ตอนน้ำท่วมเป็นยังไง
7: ต้องลงมาเข็นรถไฟฟ้ากลับบ้านไง
8: รถไฟฟ้ามันไม่ลอยน้ำเลยนะคะมันไม่ดีกับรถไฟฟ้ามหาศาลแล้วคือจะเคลนยังไงสงสารคนมากๆเลยอ่ะที่บอกว่าน
7: ะแต่มันมีรุ่นหนึ่งนะที่พี่เก่งเคยทำข่าวอยู่อ่ะมันเป็นรถไฟฟ้าที่มันใช้ลอยน้ำได้อ่ะ
8: และรถ
7: ที่มาจากญี่ปุ่นแต่มันไม่ขายไม่ฮิตในเมืองไทยก็เลยไม่เห็นเลยตอนนี้ไม่รู้มีใครได้ซื้อไปบ้างไหมรถที่แบบสู้ลุยน้ำได้อยู
8: ่ไอ้ยะ
7: ต่อไปเราต้องมีนวัตกรรมใหม่นะบ้านหนีน้ำลอยน้ำรถลอยน้ำรถหนีน้ำ
8: ประมาณ
7: น
8: ี้
7: ก็ฝากเด็กวิศวะเด็กอาชีวะรุ่นใหม่ๆนะคะช่วยคิดให้พี่ด้วยไม่รู้ว่าพี่จะอยู่ทำได้ใช้ของน้องๆไว
8: ้ไปฮอลเลยแล้วกันแล้วไปดูแล้วกันว่าบอกว่าเขาทำยังไงนะคะบ้านเขาลอยน้ำได้จริงๆขึ้นระดับน้ำขึ้นก็ตามนะคะมันคือเขาจะมีแบบว่าเหมือนแบบท่อสี่อันกับเสาที่ฝั่งในดินข้างล่างแล้วมันจะขึ้นลงตามบ้านด้วยแหละนะคะมันก็คือต้องทำแบบนั้นเลยแหละอนาคตต้องลอยตามน้ำ
7: แล้วปีก็เชื่อว่าอนาคตเนี่ยน้ำมันจะท่วมหนักกว่านี้เพราะว่าประชากรเยอะขึ้นถูกไหมแล้วก็มลพิษกับเรื่องสภาวะอากาศน้ำคงน้ำแข็งก็จะเยอะแยะละลายกันไปอีก ทั่วโลกเน
8: า
7: ะ
8: กรุงเทพมันโดนสร้างมาสถานที่ที่แบบน้ำมันไหลนะ
7: ใช่ทางผ่านเลยทางน้ำผ่านเลย
8: มันไหลมาทางกรุงเทพอยู่แล้วนะคะ
7: ค่ะ
8: นี่มันทุกจังหวัดของกรุงเทพมันโดนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทุกจังหวัดกรุงเทพโดนคือตอนช่วงปี54ยังไม่โดนขนาดนี้นะ
7: เออปี54นี่คือน้ำเหนือน้ำเหนือไหลไม่ใช่น้ำฝนเทลงมาใช่มั้ยแบบไม่แบบเรนบอมเนาะอันนี้มันเหมือนแบบเทน้ำใส่กระทะอ่ะแล้วก็แบบขังแช่อยู่ในนี้เลยเออมันไม่ได้แบบทางน้ำผ่านอย่างเดียวด้วยนะ
8: แล้วเราคือแบบมันคือเขาต้องแบบใช้เป็นเครื่องนะคะที่ปั๊มน้ำออกไปแล้วปั๊มน้ำออกไปแล้วปั๊มไปที่ไหนวางที่ไหนเพราะว่า
7: คำถามมันไม่มีที่ว่าง
8: เลย
7: ที่ว่างเลยอันนี้ก็เป็นห่วงว่าอุตุเขาก็เตือนอยู่อีกหลายพื้นที่ก็จะมีฝนหนักนะคะทางภาคตะวันตกวันนี้ก็ต้องส่งความห่วงใยส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะ
8: ระวังเรื่องขยะนะคะระวังเรื่องขยะแล้วคือแบบว่าของพวกนี้อ่ะคือเราคือได้เห็นข่าวเรื่องแบบปทุมธานีหรือว่าสถานที่ต่างๆที่มันขยะจะบอกว่าขอจากโรงพยาบาลของแบบที่มันแบบว่าเป็นท็อกซิกทั้งหลายเนี่ยนะจะเป็นแบบแบตเตอรี่มือถือและแบตเตอรี่ทั้งหลายคือเขาละลายตอนนั้นขึ้นมาแล้วคือน้ำท่วมเข้าใจไหมมันเข้าไปที่ดินเข้าไปที่บ้านคนแล้วมันเดี๋ยวจะดีเป็นมันเลยเป็นโรคหลายๆโรคที่เกิดขึ้นมาอีกนะคะแล้วน้ำนิ่งอีกหลายวันนะเพราะยุงอีก
7: ค่ะ
8: นะ
7: ก็
8: ให้ระวัง
7: ความห่วงใยนะขอบคุณมากค่ะคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาทุกวันจันทร์วันนี้นะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องที่เราห่วงใยทั้งผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยนะคนที่มาช่วยเรากับคนที่ไปช่วยเขาเนี่ยก็ได้ชื่อว่าตั้งใจจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันช่วงนี้ค่ะก็จะมีข่าวมาบอกเล่าในช่วงก่อนที่จะไปพักโฆษณาการเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีจิตอาสาที่ออกไปช่วยน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่รายงานสดเข้ามานะคะมาถึงเรื่องราวดีๆของธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่านะคะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะธนาคารอาคารออมสินธนาคารออมสินนะคะชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงบัญชีเดียวครบทั้งออมได้นะคะออมก็ได้และใช้จ่ายสะดวกค่ะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะคะ MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทส่วนยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยค่ะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็กิจกรรมของเรานะคะเรื่องเรียน AI

0: เป็นเทคนิคการใช้ AI เพื่อมาสร้างความสุขให้คุณไม่ว่าจะเป็น Click and Create หรือช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะเราเปิดให้คุณเข้ามาเรียนในออนไลน์ในกลุ่มเพียงหัวข้อละ159บาทเท่านั้นค่ะสมัครมาได้ที่ LINE @thinking radio @thinking radio เราเปิดรับจนถึงวันที่30กันยายนนะคะแล้วก็จะให้เรียนในกลุ่มปิดเนี่ยก็คือดูได้ถึง2เดือนเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมที่จะถึงนี้ค่ะเสวนาภาษาหมอวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะคุณจะได้รู้เรื่องดีๆรู้เรื่องเด็ดๆอย่าปล่อยให้ตัวเองตกเป็นผู้ป่วยแล้วต้องไปหาหมอนะคะหลายๆโรคเนี่ยมันเกิดจากพวกเราทั้งนั้นบางทีเราก็ลืมค่ะลืมที่จะดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นมาเจอเคสที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานผอมมาเจอคุณหมอที่เชี่ยวชาญโรค NCD มาเจอเภสัชกรด็อกเตอร์ต้อมสุภาพรเนี่ยนะคะจะมาแนะนำเรื่องสมุนไพรของไทยเราเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งยาต่างประเทศหรือกินยาตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ยังมีนักกำหนดอาหารมีนักมาแนะนำออกกำลังกายให้ดูแลคุณคือพูดง่ายว่าทั้งวันที่คุณอยู่กับเราเราจะดูแลมีของแจกแล้วก็มีเรื่องราวดีๆแถมมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพบูเบศยังเอามาแจกต้นอ่อนบัวโบกมะระขี้นกเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกและหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพนะคะในภัยพิบัติด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมมาสมัครกันได้นะคะที่ LINE @thinking radio ค่ะ LINE @thinking radio อันนี้ก็เป็นกิจกรรมวันเสาร์นี้ค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เรียน AI ช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับจิตอาสาที่ลงพื้นที่ไปช่วยกันอยู่ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม่
4: รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
6: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนา

0: ภาษาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้บอกเล่า965นะคะคลื่นความคิด FM 96.5 ก็อยู่กับคุณแพทย์เป็นจิตอาสาของมูลนิธิองค์กรทำดีของพี่บุ๋มนะคะสวัสดีค่ะคุณแพทย์รายงานสดจากที่ไหนจ๊ะ
4: วันนี้รายงานสดจากวัดเกาะนะคะชุมชนวัดเกาะเนี่ยไม่มีคนเข้ามาไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามา3วันแล้วค่ะ
5: ตอนแถวเลยค่ะ
4: กำลังทยอยเอาคนมาเพื่อมาต่อคิวรับ
3: ค่ะแล้วก็ตลอดทั้งวันนี้ได้ไปช่วยหรือว่าไปเจอพี่น้องประชาชนแถวไหนบ้างคะได้ข่าวว่าเคหะล่มเกล้านี่เยอะมากเลยใช่ไหมฮะน้ำท่วมลึก
4: ใช่หรือยังเคหะล่มเกล้าเนี่ยน้ำท่วมลึกมากแต่ว่าจะเป็นทีมงานอีกเซตหนึ่งไปฝ
3: ั
4: ่งเราอ่ะจะอยู่ฝั่งลำลูกกาแล้วก็ฝั่งชุมชนที่อยู่ในซอยใกล้เคียงตรงนี้เนาะค่ะซึ่งจะบอกว่าชุมชน
3: ไหนบ้าง
4: ไม่มีหน่วยงานเข้ามาเพราะเขาไม่รู้ค่ะมันอยู่ลึกค่ะพี่เก่งก็คือในซอยลึกๆเข้ามาซึ่งเรามาวันนี้เรายังคิดเลยว่าโอ้ใครจะรู้เพราะมันลึกมากจริงๆค่ะในชุมชนตรงนี้
3: เพราะส่วนใหญ่เนี่ยของบริจาคมันจะหมดระหว่างทางใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ถ้าไม่มากพอก็จะไม่ถึงสุดซอยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
4: แต่วันนี้พอเรารู้อะค่ะเราก็คือไปลำลูกกามาส่วนหนึ่งแล้วก็เรารู้เราก็เลยมุ่งตรงมาที่นี่ก่อนก็เลยทำให้พวกเขาได้ของไปจำนวนหนึ่งเลยแล้วก
3: ็
4: น้ำเนี่ยค่อนข้างลึกเลยค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ช่วงกลางวันได้ข่าวว่าออกกันตั้งแต่เช้ามีทั้งทำอาหารแจกกล่องใช่ไหมคะแล้วก็ไปซื้อของมาแพ็คถุงกันใหม
4: ่ใช่ค่ะเมื่อเช้านี้ก็จะมีทีมน้องวันเฉลิมค่ะทำกับข้าวนะคะแล้วก็จะมีทีมงานขององค์กรทำดีอย่างน้องอุ่นเนี่ยก็คือจะสแตนบายเรื่องของการแพ็คถุงยางชีพตลอดเลยค่ะ
3: ค่ะศูนย์กลางก็แพ็คถุงอยู่ที่ซอยขององค์กรนะคะอยู่ตรงรังสิตคลอง 16เนาะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: คลอง 6ก็ตอนนี้ก็คือทางคุณแพทได้นำของที่แพทมาแล้วก็ไปกระจายให้ในจุดพื้นที่อยากให้คุณแพทเล่าให้หน่อยว่าตรงนี้วัดเกาะเป็นยังไงบ้างคะ
4: ตรงวัดเกาะเนี่ยบริเวณนี้ค่ะน้ำจะท่วมสูงมากคือตั้งแต่ที่เราเข้ามาจากถนนใหญ่เส้นขนโยธินใช่ค่ะเราเข้ามาตรงนั้นเหมือนจะไม่มีน้ำค่ะพี่เก่งมองมาด้านนอกเหมือนก็ไม่มีอะไรแต่พอเข้ามาลึกข้างในค่ะเราจะเจอเลยว่าชุมชนตรงนี้บริเวณทุกหมู่บ้านเลยค่ะน้ำลึกมากถึงหัวเข่าบางช่วงจะมีลึกขึ้นมาถึงแบบเลยหัวเข่าขึ้นมาเลยอย่างแบบ
3: มอ
4: เตอร์ไซค์เนี่ยคือทั้งคันแบบนี้เลยค่ะเนี่ยกำลัง
3: ก็คือท่วมขังอยู่เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: นี่ก็ลดลงบ้างอะไรใช่ไหมคะ
4: ลดลงบ้าง ลดลงบ้างแล้วค่ะ
3: มันมีการสูบระบายออกไปหรือเราผ่านมีเครื่องปั๊มนงปั๊มน้ำอะไรบ้างไหมคะคุณแพท
4: ไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะคือตรงนี้เหมือนเขาก็ไม่ได้เตรียมการค่ะทุกอย่างมันมารวดเร็วมากตอนนี้ก็อย่างที่เราเห็นเลยค่ะก็คือมันจะ
6: น
4: ้ำ
3: ค่ะ
4: ก็คือลึกแล้วก็ยังไม่ระบายด้วยค่ะดูแล้วเหมือนน้ำไม่ค่อยลดลงเลยค่ะตรงนี้เหมือนเป็นน้ำขังแล้วอะค่ะ
3: ค่ะทีนี้ถ้าจะเป็นชุมชนใหญ่ก็ชุมชนวัดเกาะเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่
3: และคุณแพทมีกิจกรรมว่าจะไปที่ไหนต่อคะ
4: เดี๋ยวถ้าหมดจากชุมชนวัดเกาะตอนนี้เดี๋ยวจะไปประชุมในก่อนน่าจะหมดตรงนี้อะค่ะเพราะว่าชุมชนตรงนี้จะค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายหมู่บ้านซึ่งเราก็จะบริเวณละแวกนี้แจกให้หมดก่อนและเดี๋ยวอาจจะดูว่าพรุ่งนี้เราจะไปแจกที่บริเวณที่ อาจจะไปนาวมินค่ะเพราะมีคนบอกว่าเส้นนาวมินไหนยังไม่มีคนไปเลย
3: อืมค่ะก็ต้องถือว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนก็รวมพลกันไปช่วยให้กำลังใจเนาะเริ่มถือว่าให้กำลังใจคนที่ประสบภัยเราอยู่ในพื้นที่แต่เรายังไม่โดนประสบภัยใช่ไหมคะน้องแพท
4: ใช่ค่ะของหนูเนี่ยสบายแล้วคือที่บ้านยังไม่ได้ท่วมแต่ว่าสุขาภิบาล5วัชรพลเนี่ยรอบๆเนี่ยก็เริ่มมีแล้วแต่ว่าน้ำไม่ได้ลึกมากก็คือยังสามารถสัญจรกันได้ค่ะแต่ว่าโดยรอบแต่ถ้าเราจะออกไปรอบนอกเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วแต่เราถือว่าโชคดีคนอื่นเนี่ยคือน้ำเขาเข้าบ้านแล้วเขาไม่ทันตั้งตัวแล้วแล้วบางคนคือว่ามีคนป่วยม
3: ี
4: คนแก่มีลูกน้อยอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่สามารถออกมาหาของกินได้เลยตรงนี้ก็คือลำบากมาก
3: ค่ะเราเห็นว่าเขาจะต้องอพยพย้ายไปอยู่กับญาติถูกไหมหรือไปศูนย์มีศูนย์ของกทม.ที่เขาเปิดให้อพยพกันอยู่นะคะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: เมื่อกี้เห็นคนเดินไปข้างหลังนั่นนะคือถึงต้นขากางเกงเลยใช่ไหมครับมันรวบลงไปเลยใช่ไหม
4: ยาที่เห็นก็คือแบบสูงเลยเข่าไปค
3: ่
4: ะ
3: ใช่ขึ้นไปครึ่งน่องเลยต้นขาเลยอ่ะใช่ไหมคะ
4: ลุย
3: ข
4: ึ้นไปเลยก็คือเข้าบ้านชั้นหนึ่งเขาเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งของชั้นหนึ่งก็คืออยู่ไม่ได้แล้วเขาก็ต้องขึ้นไปอยู่ชั้นสองถ้าใครมีบ้านชั้นเดียวก็คือต้องย้ายอย่างช่างแอร์ที่เขาเป็นช่างแอร์ที่มาซ่อมบ้านเขาอยู่ในชุมชนนี้ค่ะแล้วเขาก็มีบ้านชั้นเดียวเขาก็ต้องอพยพไปต่างจังหวัดเพราะว่าน้ำท่วมเลยครึ่งบ้าน
3: อย่างคนที่มีบ้านชั้นเดียวนี้จะลำบากมากเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีอยู่มานานแล้วแล้วก
3: ็
4: บ
3: ้
4: านส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านที่แบบมีชั้นเดียวบ้างสองชั้นบ้างทาวน์เฮาส์บ้าง
3: พี่เก่งจำได้ว่าบางหมู่บ้านชานเมืองอ่ะเขาก็จะคือทำเป็นเหมือนแบบหลังชั้นเดียวเตี้ยๆถูกไหมก็คืออยู่กันต่อกันเป็นเหมือนห้องพักเนี้ยชั้นเดียวก็ต้องอพยพกันเลยนะคะ
4: ที่อยากให้เห็นค่ะว่าแบบน้ำลึกแค่ไหนก็คือลึกจริงๆเนี่ยคนก็จะทยอยมาเอาข้าวมาเอาถุงยางชีพที่เรามารอแจกเขาก็เหมือนไปบอกกันนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าแบบนะที่เขาเดินออกมาคือน้ำมันไม่ได้น้อยเลยค่ะ
3: ก็ต้องฝ่ากันมาเลยเนาะ คุณแพทย์คุยสัมภาษณ์จากใครได้บ้างไหมว่าข้างในเขาอยู่กันยังไงไฟม
4: ี
3: อันตรายกันไหม
4: ใครได้บ้างอ่ะใครที่จะสัมภาษณ์ให้หนูบ้างไหมเนี่ย พี่จ๋าข้างในอ่ะถามพี่คนนี้ดีกว่า
3: ข้างใน
4: เป็นยังไงบ้างวันที่น้ำม
3: า
4: ไม่พูดใครได้บ้างอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาพูดเก่งเดี๋ยวหนูหาให้ค่ะเดี๋ยวหนูหาให้
3: เขาขาดแคลนอะไรไหมไฟเฟยเนาะเพราะว่ากทม.เองเขาก็ตัดไฟจากส่วนสาธารณะหมดเลยนะเพราะมันอันตรายใช่ไหมเรื่องน้ำท่วม
4: พี่ว่าหนูถามได้ไหมพี่ตอบได้ไหมพี่ตอบได้ไหมของพี่ตอบได้ไหมว่าข้างในน้ำมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำมันถึงไหน
5: ตอนนี้เหรอ
4: ค่ะ
5: ลดลงหน่อยนึง
4: ลดลงหน่อยนึงแล้วก็มันถึงประมาณไหนตอนนี
5: ้ในบ้านในบ้านก็เหลืออยู่ประมาณครึ่งแข้ง
4: ครึ่งแข้ง
5: บางที่ต่ำสุดก็คือท้ายซอย
4: อ๋อ
5: มันจะ
4: เข่าแล้วไฟอ่ะไฟมีใช้ปกติไหมเนี่ย
5: ปกติ
4: ไฟใช้ปกติมีไฟใช้ค่ะพี่เก่ง
3: ค่ะก็เป็นห่วงนะคะการฉันจร
5: ที่เขามีเครื่องเขาป้องไว้ไงที่พัสดุที่มันจะเสียหายเยอะพวกปักพวกอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้ามาเขาบอกเนี่ยเพิ่งมา
3: แถวนี้เคยท่วมมาก่อนไหมคะแถวนี้เคยท่วมมาก่อน
5: ปี54ครับหนักปี
3: 54เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันปี54
5: ใช่ครับอันนี้รอบ2ครับที่อยู่มาร
3: อบ2ใช่ไหมคะเยอะกว่าเลยน้อยกว่าคะ
5: ตอนนี้น้อยกว่าครับน้อยกว่าเพราะว่าอันนี้มันปี54มันก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นน้ำคำไงปีนี้มันจะเป็นน้ำใส
4: อ๋อ
3: ปีนี้เป็นน้ำฝนปีนี้เป็นน้ำฝน
4: เอ็นดู
5: ก็ตัวนี้ก็คือหมู่บ้านของแกมันจะหนักทุกปี
3: ค่ะ
6: นี่คือคนแรกเป็นพี่มาแจกัน
4: คนแรกเลยเห็นไหมคะเพราะว่ารายการแรกเลยที่มาแจกค่ะพี่เก่ง
3: ค่ะ
4: โอเคค่ะ
3: ขอมูลนิธิองค์กรทำดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณน้องแพตตี้มากๆเลยน้องแพตตี้ส่งกำลังใจทีมงานโบกมือทักทายกันหน่อย
4: นี่แม่มาแม่งานค่ะคุณหลิว
3: ขอบคุณค่ะ
7: จากJP Motorค่ะ
4: JP Motorค่ะน้องนุ่นค่ะ ก็เดี๋ยวอีกหน่อยจะไปช่วยงานองค์กรแล้วค่ะตอนน
3: ี้ส่งใจให้กับทีมงานจิตอาสาทุกท่านนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณนะคะพี่เก่งขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณจิตอาสาทุกท่านค่ะได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะหลายๆกลุ่มที่ลงพื้นที่กันไปช่วยมอบของที่เรียกว่าเยียวยาเบื้องต้นละกันทั้งอาหารทั้งน้ำแล้วก็ยาของที่จำเป็นเดี๋ยวพี่เก่งมีอีกหนึ่งคลิปค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งเป็นคลิปของชุมชนที่เขาอยากจะระบุว่าในช่วงที่เดินลุยน้ำกันเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเจอปัญหาเรื่องตะปูเศษแก้วตำเศษขยะของมีคมตำเนี่ยก็จะมีข้อเสนอแนะแล้วก็ขอว่าถ้าไม่ขาดแคลนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เอ่ยปากขอไปชมคลิปกันเลยค่ะว่าเขาขอที่จะให้เป็นอะไรมาช่วยเขาในช่วงน้ำท่วมนี้ค่ะเชิญรับชมค่ะ
7: ครับตอนนี้ในโซนเวลามีคนสูงอายุหรือว่าคนน้อยเด็กน้อยที่ออกไปเอาอาหารนะครับเดินกลับมาเหยียบตะปูเหยียบแก้วตอนนี้ขาเป็นหนองกันหมดเลยครับตอนนี้อยากได้พวกยาแก้ไข้ยาแก้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเด็กเล็กที่ว่ายังอยู่ในบ้านมีอาการที่เป็นไข้อยากได้ยาเด็กอะไรพวกเนี้ยครับ
8: ไหนพี่โซนไหนบ้าง
7: โซน5ซอย29ครับ29แยก7ครับ
8: ร่ม9ใช่มั้ย
7: ครับผมเขตหาดร่ม9 29แยก7ครับ
3: เนี่ยค่ะที่พื้นที่ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเนี่ยนะคะก็คือโอ้โหถึงเอวเลยค่ะในสภาวะที่เราไม่คาดคิดนะคะคิดว่าแค่ฝนตกวันสองวันเพราะว่าปี54มันจะเป็นน้ำเหนือไหลบ่าลงมาน้ำทะเลหนุนมันก็ยังได้การเตรียมตัวขนของกันอยู่อันนี้ไม่ทันได้เตรียมตัวเลยมาถึงความคืบหน้าที่ดิฉันจะบอกเล่ากันนะคะทางเพจของกทม.เขาก็บอกว่ามีเตรียมศูนย์อพยพไว้ให้นะคะมีพื้นที่ต่างๆเห็นเขาไลฟ์สดกันทุกเย็นนะคะของกทม.นี่ล่าสุดก็ผู้ว่าชัชชาติไปเยี่ยมศูนย์พักพิงที่สจร.ลาดกระบังค่ะผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็ใครที่ไม่สามารถพักอยู่ในบ้านได้ก็มาอยู่กันที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์นะคะที่สจร.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะรองรับให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมขังนะคะมาพักอยู่อันนี้ที่จะต้องระวังเลยก็คือเรื่องโรคฉี่หนูนะคะเพราะว่าแช่น้ำนานๆเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกพวกหนูที่อยู่ตามท่อตามพื้นเนี่ยคุณอาจจะไม่มีความใกล้ชิดกับหนูก็จริงแต่พอน้ำมันท่วมปุ๊บเนี่ยมันก็กระจายแพร่เชื้อโรคมาตามน้ำท่วมเลยนะคะต้องระวังนิดนึงแล้วก็สิ่งที่มาเป็นครัวสัญจรนะตอนนี้ก็คือมีครัวสัญจรในพื้นที่น้ำลึกมีขยะหน่วยจัดการขยะค่ะโทรไปแจ้ง1555ได้เลยนะแล้วก็เรียกว่าสุขาสำรองให้แต่ละบ้านที่เจอปัญหาเรื่องเข้าส้วมเข้าสุขาไม่ได้เนี่ยนะฮะให้จัดการของเสียพวกนี้เอาไว้มัดเก็บเอาไว้ในถุงดำจริงๆเลยเพราะว่าอย่าให้มันปล่อยลอยไปมานะคะมันจะยิ่งแพร่เชื้อโรคเลยแล้วก
9: ็ที่ผ่านมา
3: การแถลงข่าวของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็พยายามเห็นอยู่ว่ามีความตั้งใจที่จะแถลงข่าวแต่ตอนนี้ก็คือทีมแพทย์ที่เข้าไปช่วยกลุ่มที่อพยพออกมาในประเภทกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมราว 300,000 ครัวเรือนนะคะรถยกสูงต่างๆรถที่จะต้องใช้ขนผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นรถทหารหรือรถแบบ10ล้อที่สูงจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องจัดโซนนิ่งพื้นที่กันเพราะว่าอย่างที่น้องบุ๋มบอกเมื่อวานมันมีรถเสียจอดขวางอยู่ตามถนนนะคะอัปเดตกันนะฮะตอนนี้ทีมเจ้าหน้าที่ที่อยากจะให้เดินทางโดยรถสาธารณะพรุ่งนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะต้องเริ่มไปเยี่ยมญาติพี่น้องกันแล้วล่ะว่าปลอดภัยกันไหมนะคะก็ าจจะต้องดูเส้นทางดิฉันมีแอปพลิเคชันที่เขาบอกว่าเข้าไปดูได้ยังไงก็คือไปดูในเว็บไซต์ต่างๆที่เช็คระดับน้ำเช็คข้อมูลหลีกเลี่ยงถนนจราจรนะคะแล้วก็เช็คว่าจุดไหนควรจะอยู่ตรงไหนกันก็ให้มาดูได้ที่ Facebook กับ YouTube นะคะเดี๋ยวทีมงานจะโพสเอาไว้ให้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะสุดท้ายนี้เราเหลือเวลาอีกแค่1นาที2นาทีก็มีข่าวที่ดิฉันยังไม่ได้บอกให้เลยจากช็อปมาเนียมาบอกเล่าของช็อปมาเนียกันนะคะช็อปมาเนียเนี่ยก็จะนำเสนอสินค้ามาฝากคุณผู้ฟังกันเดือนนี้เราโปรโมทน้ำพริกค่ะน้ำพริกของคุณผู้ฟังที่ชอบบริโภคกันนะคะก็คือน้ำพริกแม่รัศมีที่ช็อปมาเนียเนี่ยอยากจะแนะนำมีทั้งกุ้งเสียบนรกมีน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นน้ำพริกแมงดานี่ดิฉันเอามาซื้อมาทานสั่งซื้อมาทานแล้วนะคะทานกับเจี๊ยบกับเจี๊ยบต้มกับเจี๊ยบโอ้โหอร่อยมากค่ะกระเจี๊ยบที่เป็นกระเจี๊ยบยาวกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยนะคะโอ้ยใหญ่บอกนะคะคนญี่ปุ่นนี้ชอบมากเลยกระเจี๊ยบเมืองไทยเขาไปผัดซอสตัวนี้ของดิฉันนี่แค่ต้มน้ำแล้วก็เอามากินกับน้ำพริกนี่ก็แซ่บแล้วค่ะแล้วก็คุณจะสั่งซื้อเซตนี้นะคะน้ำพริกของแม่รัศมีเนี่ยมีขนาดกลาง12กระปุกจะแถมขนาดเล็กให้อีก12กระปุกค่ะรวมไปเลย24กระปุกนะคะรับในเซตนี้ทั้งหมดคิดราคาพิเศษ890บาทเท่านั้นคุณสามารถซื้อไปแจกให้ผู้ที่ประสบภัยนิทานได้เลยนะครับหรือจะฝากญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ค่ะเพราะชอบทานน้ำพริกกับผักสดผักต้มผักลวกสั่งซื้อได้ที่ช็อปมาเนียนะคะเบอร์โทร021143990 021143990ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะน้ำพริกแม่รัศมีค่ะของ D.O.Top บ้านบึงชลบุรีนะคะชวนมาซื้อกันให้เป็นทั้งของขวัญแล้วก็เป็นทั้งของกินแล้วก็เป็นอาหารสำรองได้ในยามที่เราประสบภัยต่างๆนะคะส่งท้ายคุณผู้ฟังที่ทักทายมาทาง LINE แอดนะคะสมัครได้เสาเสวนาไม่ใช่เสาเสวนาเสวนาภาษาหมอดิฉันเพิ่งได้ยินเสียงเทปของเสาเสวนาไปก็เลยบอกอ่ะฝากคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมกันวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะ3ตุลาคมนะคะวันนี้บอกแล้วก็65ช่วงคิดอย่างป๊อปลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
8: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 นตรงจนถึง 2:00 นนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ำหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาครับ
1: สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่หลายๆคนก็ลุ้นกับฟ้าฝนเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งคำถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงคำถามอื่นๆด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะเรามีช่วงของถามมาต่อไปนะคะทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอ่อเพศัตว์มอบให้นะคะสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำเนี่ยให้อาจารย์ตอบโดยภาพรวมเลยแล้วกันว่าจริงๆแล้วตอนนี้ที่โฟกัสก็คือเรื่องของปริมาณน้ำฝน
2: ฝนที่ตกนะส่วนที่เป็นน้ำฟ้าเนี่ยเขาเรียกน้ำท่าน้ำฟ้านี่ก็อันนี้เดาไม่ได้นะก็ขึ้นอยู่กับความแปรปรวนของอากาศนะความกดอากาศต่ำร่องมรสุมพาดผ่านแล้วก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
2: ถ้าพูดถึงน้ำที่มาจากแม่น้ำน้ำที่ปล่อยออกจากเขื่อนอะไรพวกนี้ก็อยู่ในวิสัยที่ยังบริหารจัดการได
1: ้ะ
2: นะไม่ได้เกิดความรุนแรงอย่างถ้าเกิดก็เฉพาะจุดที่เป็นทางน้ำนะแบบไหลหลากอะไรอย่างเงี้ยนะดินถล่มอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็คงจะซาลงเพราะมันเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วพอเข้าเดือนตุลาคมเนี่ยเราก็ถือว่าเข้าหมดหน้าฝนแล้ว
1: ค่ะ
2: นะหมดหน้าฝนก็จะเข้าหน้าทอดกฐินแล้ว
1: กฐิน
2: กฐินทอดกฐินนี่ก็คือจบฤดูคือเข้าฤดูหนาวเข้าช่วงเริ่มต้นของฤดูเย็นไม่อยากเรียกฤดูหนาวบ้านเรามันแค่เย็นไม่ได้หนาวหน
1: ่
2: อย
1: ค่ะ
2: แต่ว่าต้องยอมรับนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรับมือนะรัฐบาลก็หนีความรับผิดชอบไม่ได้หรอกแต่ทางรัฐบาลก็มีเรื่องจะต้องรับมือกับเรื่องทางการเมืองทั้งเรื่องทางเศรษฐกิจอะไรกันหลายๆอย่าง
1: ท่านนายกกลับมาวันไหนคะ
2: นายกกลับมาวัน
1: อาทิตย์ไหม
2: วันอาทิตย
1: ์ค่ะ
2: นะแล้วก็พออาทิตย์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน
1: ค่ะ
2: เป็นปิดปีงบประมาณ2569แล้วก็จะเข้าผมเข้าใจว่าวันสองวันเนี่ยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570เนี่ยน่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมอันนี้ก็เป็นเรื่องวงจรงบประมาณตามปกตินะแล้วถัดจากนั้นเนี่ยในเรื่องของงบประมาณปี71เนี่ยก็จะเริ่มออกสตาร์ทละนะตั้งแต่ปลายเดือนตุลาก็เริ่มละนะปีนี้จะมีอะไรน่าสนใจก็ค่อยว่ากันแล้วกันว่ารูปแบบของการบริหารจัดการจะเป็นยังไงส่วนเรื่องที่ท่านนายกเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยนะก็เป็นการไปปรากฏตัวนะไปพูดง่ายๆว่าไปบอกให้เขารู้ว่าเรากลับมานะ
1: ค่ะ
2: การลงทุนการเจอกับกลุ่มธุรกิจต่างๆตอนนี้เราโฟกัสไปที่ Data Centerเราโฟกัสไปที่เรื่อง AI เราโฟกัสไปเรื่องชักชวนให้เข้ามาลงทุนเราก็จัดการเรื่องภายในเรานะ อย่างเช่นมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ Data Center คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจะจัดเรื่องไฟฟ้าน
1: ะ
2: ตอนนี้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าปี2026ถึงปี2000อะไรเท่าไหร่200037หรือไงเนี่ยนะนึกอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้
1: นู่นจะเป็นปีพ.ศ.2569ไปจนถึง
2: 2580นะ
1: ใช่ค่ะที่เราพูดเป็นช่วงๆไปแล้วก็บอกกับคุณผู้ชมเลยว่าสัปดาห์หน้าค่ะอย่าลืมติดตามเรื่องนี้ค่ะเพราะจะมีการฟัง
2: analyze PDP 2026นะแล้วเราก็มีเรื่องเฉพาะนะที่จะต้องทำหลายๆเรื่องนะเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่อันนึงที่มันยังเรียกว่ายังหาทางออกไม่ได้ในทางเศรษฐกิจผมคิดว่าข้อใหญ่ใจความเนี่ยน่าจะอยู่ที่การจัดการเรื่องราคาน้ำมันนะน้ำมันเนี่ยยากมากตอนนี้เพราะว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็เรานำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเนี่ยร้อยละ90จากที่เราต้องใช้ทั้งหมดนะมันอันนี้มันมายังไงก็ต้องไปอย่างนั้นนะส่วนจะบริหารจัดการไม่ให้ราคามันตอนนี้อย่างราคาน้ำมันดีเซลก็ทะลุ41บาทแล้ว
1: ค่ะ
2: นะดีเซลก็เบนซินก็เกือบแล้วนะ ก็ยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนก็ต้องรอการคลี่คลายของมหาอำนาจที่เขาจะคุยกันอะไรต่ออะไรด้วยนะเรื่องทางด้านการเมือง ก็อาทิตย์หน้าเหมือนกันอาทิตย์หน้าศาลรัฐธรรมนูญจะนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่28เรื่องQR code ในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นความลับไม่เป็นความลับถ้าไม่เป็นความลับจะมีผลทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะต้องเดินหน้าผ่านไปส่วนเรื่องของการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง77คน26คนที่เป็นสว.อะไรพวกเนี้ยนะการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่อยู่นอกรัฐสภาก็ยังมีอยู่นะกลุ่มที่รวมตัวกันโดยใช้ชื่อรวมพลังแผ่นดินนะก็เป็นการโคกันนะระหว่างทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภายใต้การนำของคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้วก็มีกลุ่มคปท.ผมก็จำชื่อคนนำไม่ได้แล้วก็มีคนนู้นคนนี้เข้ามาร่วมแต่ว่าก็ไปยื่นหนังสือที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะพบพระนะคือต้องพูดอย่างนี้ว่าแม้ว่าจะมีประเด็นเหมือนกันประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและการวินิจฉัยเรื่องการได้มาซึ่งสว.ซึ่งมันมีปัญหาเนี่ยแต่ว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับกกต.ก็ไม่ได้หมายความว่าเขารวมกันเป็นก้อนเดียวกัน อย่างเนี้ยมันก็จะมีปัญหาอ้าวพรรคประชาชนเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไปยื่นปปช.อันนี้ก็ไปเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้มาเป็นเนื้อเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมคิดว่าทำให้การระดมผู้คนมันอาจจะไม่ได้กว้างขวางเหมือนช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะ
2: นะกลุ่มคนเสื้อแดงเองก็ไม่ได้ร่วมกับขบวนการนี
1: ้
2: อันนี้มันก็จะต้องค่อยๆดูว่าม ันจะพัฒนาไปยังไง
1: งั้นถามต่อเลยได้ไหมคะพอดีว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองแล้วมันพันๆกันอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมก็ถามมาว่าอาจารย์พรรคฝ่ายค้านเนี่ยในกรณีที่เขาจะยื่นซักฟอกรัฐบาลของคุณอนุทินนะคะมองว่าเรื่องอะไรมันถึงจะมีน้ำหนักอะคะ
2: ทุกเรื่องมีน้ำหนักหมดอะแต่ว่าจะเป็นการอภิปรายไอ้โทษเป็นการไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ
1: ค่ะ
2: หรือว่าเป็นรายบุคคลผมคิดว่าพรรคประชาชนน่าจะใช้แบบสไนเปอร์
1: เป็นยังไง
2: เล็งเป็นคนๆไป
1: ค่ะ
2: ก่อนหน้านี้ก็แพรมออกมาเนี่ยว่าเป้าคือคุณอนุทินกับคุณชัยชนก
1: นะ
2: ของคุณอนุทินก็ฉายหนังซ้ำอะนะอะไรนี่ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าในเมื่อกกต.เขาวินิจฉัยอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอำนาจของเขามันก็ยากแต่ว่าถ้าเสียงไม่ต้องพูดนะเราก็อานาโตมีให้ดูนะว่าพรรค
1: ฝ่ายรัฐบาล
2: ค่ะเขามีรวมกัน
1: 293มั้ย
2: 293คน
1: ค่ะ
2: พรรคฝ่ายค้านตัวจริงรวมกัน
1: 148
2: พรรค
1: กล้าทำ
2: ไม่รู้ว่ากะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล58คน
1: อันนี้เราพูดถึงกล้าทำ
2: แยกออกเป็น3กลุ่มแล้วมันไม่มีทางจะมาผสมกันเป็นอย่างอื่นได้พรรคแกนนำรัฐบาลยังไงก็ต้องเป็นพรรคภูมิใจไทยที่ก็มีส.ส.193คนอันนี้เป็นข้อได้เปรียบที่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเป็นล็อกเอาไว
1: ้
2: ล็อกเอาไว้แล้วยังมีเงื่อนไขเฉพาะว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเขาไม่เอาพรรคกล้าทำอันนี้ก็ทำให้ล็อกมันก็จะมีประเด็นเดียวว่าเอาเพื่อไทยออกเอากล้าทำเข้าซึ่งมันก็จะประมาณสัก270กว่า
1: ค่ะ
2: นะซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ถ้าถามผมนะ193บวกกับอีก58
1: 351ค่ะ
2: ไม่เท่าไหร่
1: 351
2: ไม่300 200สิ193บวกกับ58 251
1: อ๋ออาจารย์เอา193ของภูมิใจไทยโอเค
2: แล้วก็บวกกับพรรคเล็กพรรคน้อยประมาณสัก10กว่า
1: ค่ะ
2: ก็อาจจะได้ประมาณสัก270 275ในราวๆนั้น
1: ค่ะ
2: ซึ่งมันไม่น่าจะเวิร์
1: ค
2: แล้วก็จะเกาะกันอยู่แบบภูมิใจไทยกับเพื่อไทยก็เป็นก้อนแล้วก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยมาผสมใช่ไหม เป็น200เท่าไหร่93คนใช่ไหม
1: ใช่อาจารย์บอกว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะราวๆ293เนี่ยแหละค่ะ
2: อันนี้ตัวเลขยืน
1: รัฐบาล
2: มันก็อาจจะดึงมาได้นิดหน่อย
1: ค่ะ
2: โอเคครับ
1: อาจารย์แล้วการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ยังเดินหน้าอยู่หรือเปล่าหลังจากผลประชามติมันผ่านแล้วอ่ะ
2: ก็รัฐบาลยังไม่เคาะ
1: ค่ะ
2: รัฐบาลต้องเคาะแต่เห็นว่าเร่งๆอยู่นะบอกว่าแต่ละพรรคการเมืองที่ต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560มาสิ
1: ค่ะ
2: นะก็ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่นับหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเป็น priority เป็น priority รองแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งมันจะมีผลแต่ว่ายังไม่ใช่ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็น agenda ปีในปี2570
1: ค่ะ
2: แต่เรื่องของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันต้องลงตัวกว่านี้ต้องชัดเจนผ่านการอภิปรายไม่วางใจมีการปรับครม.แล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากัน
1: อ๋อเดี๋ยวจะมีปรับครม.
2: คือพอปกติอ่ะพออภิปรายไม่วางใจเสร็จก็กระชกขย่าวกันหน่อยให้มันลงตัวเลย
1: อาจารย์คิดว่าปรับเล็กหรือปรับใหญ
2: ่น่าจะปรับเล็กถ้าถามผ
1: ม
2: ปรับใหญ่ไม่ได้อยู่แล้ว
1: ภายในปีนี้แหละ
2: คราวนี้ก็ถ้าเกิดจะเอาพรรคเพื่อไทยอยู่จะเอาพรรคเพื่อไทยอยู่เหมือนเดิมก็อาจจะมีถ้าไม่มีเอาใครมาเพิ่มก็ปรับเล็กถ้ามีคนมาเพิ่มก็ปรับใหญ่หน่อย
1: อาจารย์พูดถึงเรื่อง
2: แต่ผมไม่ได้สนใจนะถ้าถามผมนะเพราะว่าไอ้อย่างนี้มันก็คิดไปได้เลยเลอะเทอะคิดไปได้ร้อยแปดอ
1: ่ะ
2: แต่ว่าเราก็ออนบนพื้นฐานความเป็นจริงว่า193เสียงของพรรคซึ่งอาจจะเป็น194นะ
1: มาจากไหน
2: เราก็จะมีเลือกตั้งที่เขารออยู่อีก1เสียงตอนนี้มัน499เนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
2: อันนี้อาจจะ193 194แล้วก็ว่ากันไป
1: ค่ะแต่ว่าเสียง
2: ว่าอันนี้มันอันนี้มันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยดึงใครมามันก็ถ้าดึงแล้วเกินครึ่งมันก็ง่ายแล
1: ้
2: วไม่รวมพรรคอะไรต่างๆนะอย่างพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐ2พรรคนี่ก็บวกกันแล้ว10แล้ว
1: ค่ะ
2: ยังมีพรรคไทยสร้างไทยมีพรรคเล็กพรรคน้อยบวกๆกันน่ะนะพวกนี้ก็มีประมาณสัก15คน15เสียง20เสียง
1: ม
2: ันก็ของเขาก็คือ200ต้น
1: ๆค่ะ
2: 200ต้นๆจะไปบวกใครให้มันเกินครึ่งให้มันครึ่งมากหน่อยเห็นไหมก็เขาก็เลือกพรรคเพื่อไทยสบายๆ290ไปเห็นไหมแล้วฝ่ายค้านก็แตกเป็นพรรคไม่ค้านไม่รัฐบาลก้อนหนึ่งอันนี้ง่ายบริหารจัดการเวลาลงมติก็ง่ายมากเลยอ
1: าจารย์ถ้ามองใน การเมืองในภาพรวมในตอนนี้ค่ะแล้วก็เห็นเรื่องของสวเรื่องกกตณจุดนี้การเมืองของไทยที่มันเป็นอยู่
2: มันกำลังพัฒนาไปหาจุดลงตัว
1: ตอนนี้ยังไม่ลงตัว
2: ยังไม่ลงตัวก็ถ้าลงตัวมันก็ไม่มีเรื่องเคลื่อนไหวสิ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พัฒนาไปหาจุดลงตัว
1: แล้วเรารู้ยังว่าจุดลงตัวนั้นมันเรียกว่าอะไรระบอบอะไรระบบ
2: ไม่คือจะอะไรก็ตามทีเนี่ยเราตัดช้อยส์เรื่องการทำรัฐประหารออกไปงั้นวิธีการที่มันจะได้ระบบที่ลงตัวเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
2: จะแก้ไขรัฐธรรมนูญยกร่างใหม่แล้วก็ทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้เรื่องต่างๆเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะก็อันนี้ก็จะทำให้แต่รัฐบาลต้องมีเวลาในการบริหารจัดการแล้วก็ต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันพอรับได้
1: ะ
2: นะไม่ใช่ยิ่งพาไปยิ่งแย่นี่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: เนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทย plus นะคะในเฟสที่2รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินกู้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะการไทยช่วยไทย plus เฟสที่2นะคะอาจารย์นุ่นขออ่านทั้ง2คำถามเลยนะคะที่เขาส่งกันเข้ามาค่ะไทยช่วยไทย plus ในเฟสที่2คนที่ไม่ได้ในเฟสแรกจะขอด้วยได้หรือเปล่ากับอีกอันนึงที่ถามมานะคะว่าผู้ที่ไม่ได้กดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ในรอบแรกในรอบ2เขาจะเข้าไปกดรับสิทธิ์ได้ไหมคะ
2: เดี๋ยวทำไมคุณไม่ได้รอบแรก
1: ไม่ทันมั้ง
2: ไม่ทัน
1: ไม่ทันนี่ไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรนะคะ
2: ไม่ทันก็เรื่องหนึ่งแต่ขาดคุณสมบัติแล้วไม่ได้นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องแยกกันนะ
1: ถ้าขาดคุณสมบัติ
2: ไม่ต้องไปทำอะไรยังไงคุณก็ไม่ได้อยู่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าไม่ทันโดยไม่ใช่การขาดคุณสมบัติ
2: ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้เปิดลงทะเบียนใหม่นะ
1: ใช่อาจารย์เขาไม่ได้ให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะ
2: ไม่คือเขาไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม
1: ่
2: แต่คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเขามีอะไรล่ะตัวตนอยู
1: ่ค่ะ
2: อันนี้ก็ไปแค่ไปคอนเฟิร์มไปยืนยันตัวตนของไทยช่วยไทยพัฒน์มันก็ไปได้เลย
1: ค่ะ
2: แต่กรณีที่ไม่ได้เข้าขายไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยเนี่ยผมไม่รู้คุณอยู่ตรงไหนไงเพราะเขาสำรวจไปจนหมดแล้วคุณไปตกค้างตรงไหนซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณคือถ้าเกิดคุณอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วไม่ได
1: ้ค่ะ
2: อันนี้คุณไมเกรดมานี่ได้เลย
1: อ่ะเดี๋ยวเราไล่เรียงใหม่นะคะไทยช่วยไทย plus ในเฟสแรกอะค่ะจำนวนคนที่ได้อะมัน26ล้านคนถูกไหมคะอาจารย์คะแล้วใน26ล้านคนเนี่ยมันไปซ้ำกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
2: 1 ล้านคน
1: เพราะนั้นจะเหลือ25ล้านคน
2: โอเค
1: แล้วก็มีคนใหม่ที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก7ล้าน5แสนคนเพราะนั้นถ้ารวมตัวเลขทั้งหมดมันจะอยู่ที่ 32.5 ล้านคนส่วนคนที่ไม่เคยได้อะไรเลยแล้วไม่ได้อยู่กลุ่มอะไรเลยอ่ะ
2: ผมว่าเขาไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม่แล้วเอาผมเอาหลักผมก่อนเขาไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม่นั่นคุณก็ไม่ได้อยู่ในระบบตั้งแต่ต้นแล้วคุณจะมันไม่มีชื่อคุณตั้งแต่ต้นแล้ว
1: ค่ะแล้วเรา
2: คุณอยู่ที่ไหนทำอะไรผมไม่รู้งงอยู
1: ่แล้วเราท่านเนี่ยเราอาจารย์นุ่นเนี่ยคือใช้อยู่ในตอนเนี้ยเรามีสิทธิ์อยู่ในตอนนี
2: ้วันที่1ถึงวันที่15ก็ไปกด
1: ค่ะ
2: คุณยืนยันตัวตนจบ
1: เพราะฉะนั้นแนะนำคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วกันวันที่1ถึง15ตุลาคมเข้าไปในแอปเป๋าตังนั่นแหละค่ะไปยืนยันตนดูลองกดดูก่อนนะคะ
2: ลองกดดูก่อนแล้วแต่ผมสงสัยที่คุณควรจะให้คำให้ข้อมูลผมเพิ่มก็คือว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ผมสงสัยผม
1: ไม่รู้อยู่ตรงอย
2: ู่แล้วคุณไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วคุณก็ไม่ได้มีลงถ้าเป็นข้าราชการอะไรเขาไม่ให้อยู่แล้วนี่มันมีระบบมันอยู่แล้วใช่ไหม
1: ดูตั้งเรื่อง
2: อย่ามั่ว
1: โอเคค่ะ
2: คือโทษยังไม่ใช่ไม่อยากใช้คำนี้หมายความว่าการที่คุณไม่ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นเพราะคุณขาดคุณสมบัติเบื้องต้นตั้งแต่แรกใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วถ
1: ึ
2: งมาใหม่เขาก็ไม่ให้อยู่แล้ว
1: ย้ำนะ1 ถึง 15 ตุลาคมค่ะเข้าไปยืนยันตรงนี้ได้นะคะในแอปพลิเคชันเป๋าตังอาจารย์คะการพิจารณาในการใช้จ่ายเงินกู้ค่ะไอ้ก้อนหลังเนี่ย200 ล้านบาทที่ใช้ในการเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานเนี่ยอยู่ในชั้นของคณะกรรมการกลั่นกรองถูกไหมคะ
2: ยังไม่ได้มีใครส่งมาเลย
1: หรอมันไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยหรอคะ
2: ต้องแยกต้องแยกมันต้องผ่านคณะอนุกรรมาธิคณะอนุกรรมการก่อนนะ
1: ค่ะ
2: อันเนี้ยเท่าที่สดับตับฟังเนี่ยถ้าเป็นส่วนราชการเนี่ยยังไม่ได้ส่งมาเลยกระทรวงที่น่าจะมีโอกาสมากๆที่จะส่งมาก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการคืออันนี้เป็นราชการส่งมาทั้งนั้นคุณต้องเป็นราชการส่งมาทั้งไอ้ที่โครงการเงินกู้อันนี้นะแล้วเขามีเกณฑ์ไงว่าต้องไปทำให้นู่นทำให้นี่เยอะแยะเนี่ยอันนี้คนละเรื่องกับที่จะให้ประชาชนนะ
1: ค
2: นละอันกันนะต้องแยกกันนะที่ว่าประชาชน 1.5 ล้านครัวเรือนหรือ1ล้านครัวเรือนคนละ 50,000 บาทเอาไปติดตั้ง 5,000 เมกะวัตต์เลยนะหรือ 10,000 เมกะวัตต์เลยนะอันนี้ใช้เงินกู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นส่วนราชการของส่วนราชการเนี่ยยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างทุกกระทรวงมีสิทธิ์เสนอหมดใครมีโปรเจกต์ก็เสนอมาอาจจะติดโซลารูฟบนโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศาลากลางอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยยังไม่มาแต่เขาบอกห้ามเลยนะว่าไอ้นี่จะเอาไปศึกษาตั้งที่ปรึกษาจะไปดูงงดูงานอะไรไม่มีแล้ว
1: เขามีกฎอยู่นะ
2: ถ้าคุณมีถ้าคุณพร้อมจะทำคุณมาต้องทำให้เสร็จเบิกเงินให้จบภายใน31 ธันวาคม 2570โครงการต้องคอมมิตภายในวันที่30 กันยา 2570ต้องมีความพร้อมขนาดนั้นถึงจะทำถึงจะทำอะไรก็ไปนั่งดูกันหลักๆอ่ะมันก็คงจะเป็นเรื่องใช้โซลาร์เซลล์อ่ะแต่ว่าจะทำกับอะไรใช้เงินเท่าไหร่มีความเป็นไปได้ที่จะทำได้เร็วช้าแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องมาที่คณะอนุกรรมการก่อน
1: ค่ะ
2: พออนุกรรมการเห็นว่าเข้าหลักเข้าเกณฑ์แล้วค่อยไปคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู
1: ้
2: ซึ่งมีคุณลวรนเนี่ยเป็นประธานมันมี2 สเต็ปถ้าที่ผมทราบนะ
1: โอเคอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าเป็น FC อาจารย์มานานแล้วค่ะและตัวท่านเนี่ยก็เคยซื้อหนังสือของอาจารย์มาอ่านอย่างเรื่องของเงินทองต้องรู้ปากท้องของเราอาจารย์มีปากท้องของเราด้วย
2: มี
1: อ๋อเพราะว่านุ่นจะคุ้นกับปากท้องชาวบ้านเนาะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าหนังสือของเขาอะค่ะเสียหายไปตอนน้ำท่วมปี54ที่บ้านน่ะน้ำท่วมค่ะ แล้วมันมีหนังสือเล่มนึงที่เขารู้สึกเสียดายมากๆเขาจำหนังสือชื่อหนังสือเนี่ยไม่ได้แต่เรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์อาจารย์ทำให้ผมรู้จัก Bretton Woods Agreement รู้จักเพโทรดอลลาร์ได้รู้ว่าอเมริกาได้ใช้เงินดอลลาร์แล้วก็พันธบัตรในการควบคุมเศรษฐกิจโลกก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่ายังพอมีหนังสือเล่มนี้เก็บไว้ไหมจะขอซื้อหรือถ้าไม่มีแล้วอาจารย์พอที่จะจำได้ไหมว่าแปลมาจากหนังสือต้นฉบับเล่มไหน
2: โอ้โห
1: นานหรือยังเนี่ยอาจารย์ปีเล่าๆที่อาจารย์เขียนนะ
2: ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่น่าจะชื่ออะไรนะหนังสืออืมรวยแล้วถึงรู้มั้งน่าจะเป็นชื่อหนังสือเล่มนี
1: ้
2: รวยแล้วถึงรู้อ
1: ัน
2: นี้ผมแปลมาจากนักเขียนหรือนักวิชาการเขาเป็นนักวิชาการด้วยแล้วก็เขียนนิยายด้วยนะถ้าเป็นเล่มนี้นะ
1: ค่ะ
2: พอเอิร์ธมันคนเขียนชื่อพอเอิร์ธมันนะมันหนังสือชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้แต่ว่าผมแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคล้ายๆกับ น่าจะใช้ชื่อว่ารวยแล้วถึงรู
1: ้
2: แต่ถ้าไม่ใช่เล่มนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องคุยเฟื่องเรื่องเงินผมไม่แน่ใจว่าเป็นเล่มไหนแต่ทั้งสองเล่มนี้ไม่ต้องไปหาไม่มี
1: หรอโอ้เดี๋ยวนุ่นแอบไปดูให้นะคะเพราะเขาบอกมาด้วยว่าได้เจอนุ่นด้วยนะตอนที่นุ่นไปกินข้าวกับครอบครัวค่ะมาหลังมาทักได้นะคะเดี๋ยวจะดูให้นะคะว่าไอ้ที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร
2: ์น่าจะนั่นคนเขียนน่าหนังสือเขาเก่ามากแล้วไม่น่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้พอเอิร์ธมันถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะ
1: ค่ะ
2: แล้วโอ้โหเป็นหนังสือที่ผมแปลโอ้โหผมว่า30ปีแล้วนะ30ปีแล้ว
1: ค่ะ
2: 35ปีเป็นอย่างน้อยหนังสือน่าจะโบราณมากแล้วไม่น่าจะใช้ประโยชน์อ
1: าจารย์เคยจำหรือว่าทำเป็นตัวเลขไหมคะว่าที่อาจารย์เขียนหนังสือทั้งหมดอ่ะมันประมาณกี่เล่มด้วยกัน
2: ไม่เคย
1: เลย
2: ไม่ได้สนใจจะทำอะไร
1: น่าจะมีห้องสมุดส่วนตัวของตัวเองเนาะอาจารย์วิพากษ์ทางออกของ EEC นิดนึงว่าจะจบยังไงตรงไหนอะคะถ้ารถไฟฟ้า3สนามบิน
2: โอ้ไม่มันไม่มีรถไฟฟ้าหรือไม่มีรถไฟฟ้า EEC มันก็เดินหน้าอยู่แล้วเพราะมันไปขนาดนั้นแล้วแต่ว่านั้นมันจะช่วยทำให้มันกระชับขึ้นเป็นการเชื่อมโยงขึ้นแต่ตอนนี้ถ้าคุณไปภาคคุณไปชลบุรีไประยองนะฟาซิลิตี้เรื่องถนนเรื่องอะไรนี่นะเรื่องท่าเรือเรื่องอะไรนี่มันไปไกลมากแล้วนิคมอุตสาหกรรมนี่เต็มไปหมดอ่
1: ะ
2: ผมว่าเป็นคือถ้าคุณหลุดไปแถวนั้นเนี่ยนะคุณใช้มอเตอร์เวย์แล้วขับรถเอาเลยนะมอเตอร์เวย์คุณขับรถจากกรุงเทพไปจนถึงระยองอ่ะนะไปจนถึงพัทยาไปจนถึงสัตหีบนะคุณจะเห็นแล้วว่าโอ้โหภูมิทัศน์มันเปลี่ยนไปเยอะ
1: อันนี้
2: ยืนยันแล้วยิ่งคุณมาวิ่งถนนที่เป็นถนนสุขุมวิทเก่าอ
1: ่ะ
2: นะมันก็ปรับปรุงไปเยอะแล้วจะมีแนวที่เป็นท่าลงท่าเรือแต่ว่าไปวิ่งมอเตอร์เวย์สาย7อ่ะกูจะเห็นแล้วโอ้โห
1: ค่ะ
2: ภาคตะวันออกมันเป็นฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเลยขนาดใหญ
1: ่นะในเมื่อฐานการผลิตเนาะแล้วมันเป็นภาคอุตสาหกรรมด้วยคำถามนี้ที่ส่งมาค่ะบางทีก็เป็นการสะท้อนนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้พวกขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถเอาไปทิ้งได้ที่ไหนเห็นมีแต่ประชาสัมพันธ์ว่าไม่ควรทิ้งแบบขยะทั่วไปแต่ก็ไม่เคยมีประชาสัมพันธ์ว่าให้เอาไปทิ้งได้ที่ไหนหรือว่าที่ใดจะรับเป
2: ็
1: นการรวบรวม
2: คำว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์มันก็มีแบบที่มัน hazardousคือมันเป็นอันตรายไหม
1: ค่ะ
2: แต่ปกติก็ไม่ค่อยได้ทิ้งกันนะมือถือก็ไม่ทิ้งไปเทิร์น
1: มือถือนี่ไม่กล้าทิ้งเลยนะ
2: คอมพิวเตอร์ผมก็เห็นว่าเขาก็ไม่ได้ไปโยนโครมโครมนะ
1: ค่ะ
2: คราวนี้คำว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสเกลไหนนี่ผมไม่แน่ใจเนี่ย มันก็จะมีทั้งที่มันไม่เป็นอันตรายกับที่เป็นอันตรายแต่ที่น่ากลัวคือเป็นขยะอุตสาหกรรมมากกว่าอันนี้ hazardous เป็นพวกสารเคมีอะไรที่เราเห็นน่
1: ะ
2: แล้วก็มันไม่มีที่ทิ้งมันก็ล่องเป็นเรือวนอยู่เนี่ยยังเป็นอยู่นะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ยังหาที่เก็บ
1: ไม่
2: ได้แล้วก็มีที่ลักลอบเข้ามาไปฝังแล้วก็เวลาเกิดเรื่องอย่างที่เราเห็นน่
1: ะ
2: นะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมที่มันมีสารตกค้างหรือเป็นโลหะหนักนะพวกปลอดพวกอะไรพวกนี้อย่างอันตรายแต่ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผมก็ไม่รู้คุณจะใช้สเกลไหนนะผมก็ไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
2: แนะนำหาข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษลองถามเขาตรงนั้นนะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อาจารย์กฎหมายบ้านเราในการควบคุมมลพิษอ่ะข่าวที่ออก
2: มี
1: เขียนไว้แน่นหนาแต่ต้องท้ายที่สุด
2: เรามีปัญหาอย่างนี้มีกฎหมายแต่ไม่มีผลบังคับใช้การบังคับใช้ตามกฎหมายเป็นเรื่องเละเทะมาก
1: แต่ละเรื่องก็จะเป็น
2: แล้วจะมีปัญหาซ้อนอย่างนี้แหละออกระเบียบจนให้อำนาจข้าราชการมากก็เป็นช่องทางที่จะตบทรัพย์ในเวลาเดียวกันเวลามีเรื่องก็จะมีปัญหาว่าบังคับใช้จะซ่อนอยู
1: ่โอเคอ่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะทำเรื่องของอัตราดอกเบี้ยหน่อยค่ะเมื่อดอกเบี้ยของสหรัฐอาจารย์คะอยู่ในระดับสูงกว่าดอกเบี้ยของไทยมากเงินทุนนะคะมันจะไหลออกจากไทยหรือเปล่าแล้วจะกระทบกับตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจไทยไหมคะ
2: คือมันไม่ตรงไปตรงมาแบบนั้นหรอกนะถ้าเทียบเคียงนะเงินอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริการ้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ4
1: ค่ะ
2: ของเราร้อยละ1โอเคโดยหลักเงินก็ย่อมไม่เข้าเราเพราะถ้าเกิดเป็นเงินตรงไปตรงมามาลงทุนมันได้ผลตอบแทนต่ำกว่าแต่มันก็มีอีกอันหนึ่งอะว่าค่าเงินอ่อนแข็งด้วยค่าเงินอ่อนแข็งด้วยนะแล้วก็เวลามาลงทุนเนี่ยถ้าเราพูดถึงพอร์ตฟอลิโอนะลงทุนในสินทรัพย์โยกไปโยกมาไม่ใช่เป็น FDI นะไม่ใช่ Foreign Direct Investment เนี่ยนะถ้าเป็น Foreign Direct Investment

0: ของดอกเบี้ยประเทศไทยเราควรระวังจุดเปราะบางตรงไหนมากที่สุดคะอาจารย์คะเขาถามมาด้วยนะว่ามีครัวเรือนการส่งออกค่าเงินบาทหรือกำลังซื้อในประเทศ
1: ทุกวันทุกวันแต่ผลลัพธ์มันจะเกิดตรงนี้ผลรวมมันจะเกิดที่อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ growth rate อันนี้อันนึงอ
0: ัน
1: ที่สองคืออัตราเงินเฟ้ออันที่สามคืออัตราว่างงานสามตัวนี้เป็นตัวบอก เวลาจะดูเศรษฐกิจเนี่ยเราดูสามตัวนี
0: ้ค่ะ
1: อัตราการว่างงานก็พูดถึงศักยภาพของการผลิตของผู้คนอัตราเงินเฟ้อก็คือของถูกของแพงอันนี้ก็เป็นตัวบั่นทอนถ้าเงินเฟ้อเยอะๆนี่เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าเงินเฟ้อก็ตายแล้วใช่ไหมถูกไหม
0: จริง
1: เออนั้นเอาสามตัวนี้มาประกบแต่จริงมันมีวิธีดูวิธีนึงคือเวลาเราจะดูความเป็นไปของเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่เราควรจะดูก็คือว่าอัตราของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไงอันนี้มันสะท้อน real sector
0: ม
1: ันต้องอะไรหลายอย่างมาปนกันอะนะอันนี้มันเกินสติเป็นคือผมพอรู้โครงอะนะแต่ว่าผมไม่ได้มีในดีเทลน
0: ะ
1: แล้วก็จริงๆถึงเรารู้ถึงเราเข้าใจเราก็ไม่ได้มีบทบาทเราไม่ได้มีส่วนในการไปวางแผนนโยบายออกมาตรการ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของคนที่เขาอยู่ในแวดวงที่เขามีอำนาจจะต้องทำเขาก็ไปทำ
0: และเรื่อง
1: ซึ่งเขาก็มีข้อมูลที่เขาจะต้องตัดสินใจ
0: ข้อมูลเหล่านี้จริงๆแล้วคุณผู้ชมเองก็ต้องเหมือนกับที่เรามีหลายหน่วยงานและแต่ละหน่วยงานน่ะเขาก็จะมีข้อมูลในชุดของเขามันก็ต้องดูประกอบกันเนาะและเรื่องนี้คะเขายังทำอยู่ไหมคะอาจารย์หวยเกษียณค่ะเพราะคุณผู้ชมท่านนี้ถามว่าหวยเกษียณติดขัดอะไรไม่ซื้อขายสักทีหนึ่งเขาทำก่อนไหม
1: จำไม่ได้มันไปถึงไหนแล้วกฎหมายมันมีแล้วแต่มันยังไม่นับหนึ่ง
0: อ๋อเขาจะทำเหรอคะ
1: มันต้องทำมันต้องทำทุกอย่างมันพร้อมแล้ว
0: โอเค
1: แต่ว่า priority อาจจะต่ำ
0: ค่ะ
1: แต่ทำ
0: อาจารย์เคยพูด
1: เหมือนกับเรื่องนี้ไอ้เรื่องรถไฟฟ้า45บาทอะไรนั่นนะ
0: ค่ะ
1: ตลอดสายหลายสายตลอดหลายสาย45บาท
0: 10
1: อันนั้นก็ทำ
0: กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการอย
1: ู่เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ
0: ค่ะอาจารย์เคยพูดว่าเราอ่ะมีทรัพย์สินเช่นพวกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะคะถ้าคิดแบบคนอายุ60ขึ้นเนี่ยเราเป็นคนไม่มีบำนาญแล้วถ้าเราจะเอาทรัพย์สินไปเข้าแบงค์แล้วก็เอาเงินเนี่ยออกมาใช้รายเดือนอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องไปติดต่อธนาคาร
1: ออมสิน
0: ขอสินเชื่อ
1: ธนาคารสงเคราะห์2ธนาคารเนี่ย
0: ค่ะ
1: จะทำสิ่งที่เรียกว่า reverse mortgage เป็นสำคัญ
0: ค่ะ
1: ก็บ้านที่ปลอดจำนองเอาไปวางแล้วก็ถอนเงินมาเหมือนกู้แบงค์อ่ะแต่ละเดือนได้เท่าไหร่ก็ต้องประเมินราคาแต่ว่าเขาก็ต้องพิจารณาคุณสมบัติด้วยนะว่าเราจะเข้าขายไหมอะไรไหมอันนี้ผมจำรายละเอียดไม่ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่าแบงค์ที่ทำเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยธนาคารออมสินเนี่ยทำแน่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็น่าจะมีแต่ต้องศึกษารายละเอียดนะคือเราต้องดูมูลค่าของอาคารและบ้านและที่ดินเราเนี่ยเท่าไหร่สามารถที่จะได้เงินเป็นรายเดือนเนี่ยเดือนละเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: แล้วระยะเวลาที่จะได้เป็นเงินรายเดือนเนี่ยกี่ปีนะเมื่อครบกำหนดแล้วเราก็ต้องแต่ว่าข้อดีของมันก็คืออันนี้ผมอาจจะทำนะข้อดีของมันก็คือว่าเราก็อยู่บ้านนั้นไปจนตาย
0: อ๋อแต่ก็ต้องดูอายุ
1: แต่ว่าก็ต้องดูอายุไงถ้าเกิดเราเอาเงินเข้ามาแล้วยังไม่ตายอย่างนี้ อันนี้ต้องออกจากบ้านเว้ยยกเว้นจะมีคนมาใช้คืนให
0: ้ค่ะอาจารย์ทำประกันชีวิตไหม
1: หมดไปหมดละ
0: หมดไปหมด
1: เวรคืนกรมธรรม์ไปทุกฉบับแล้ว
0: ณปัจจุบันเวลาคนส่วนใหญ่ถามว่าอาจารย์ลงทุนอะไรอาจารย์เขาไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะทุกวันนี้ก็คือว่าหาให้ได้มากกว่าที่จ่ายและยังคงทำงานอยู
1: ่ถ้ายังทำงานอยู่ก็จะไม่คิดเรื่องพวกนี
0: ้
1: ถ้ายังทำงานอยู่รายรับมากกว่ารายจ่ายเนี่ยจะไม่คิดเรื่องพวกนี้เลยนะ
0: ค่ะ
1: จะไม่คิดเรื่องอะไรต่ออะไรที่คนอื่นเขาคิดแต่ผมรู้อย่างนึงว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองเนี่ยนะค่อนข้างสูงเพราะผมไม่มีระบบให้คนอื่นช่วยจ่ายไม่มีประกันสุขภาพไม่มีประกันชีวิตไม่มีประกันอุบัติเหตุไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: นะก็ดูแลตัวเอง
0: ค่ะอย่างเช่นล้างนี่ล้างแผลตกไปหลายแล้ว
1: ไม่ก็จริงๆเนี่ยมันก็เป็นความ สะเพ้าอ
0: ่ะ

0: เป็นประมาทเลินเล่อของเราเองให้ประตูมันหนีบเนี่ยเราก็เล็บหลุดก็หมอเขาก็เล่นเต็มที่เหมือนกัน
1: ให้อาจารย์มีแต่ความโชคดีนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

0: Thinking Radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
3: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
3: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
8: ตอนแรกทำท่าจะเป็นข่าวลึกลับครับแต่ท้ายที่สุดนั้นก็ต้องเปิดเผยว่าอังกฤษจับผู้ชาย5คนสงสัยเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพสหรัฐที่ RAF Fairfordที่นี่มีความหมายครับเพราะว่าเป็นฐานสำคัญที่ใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านฉะนั้นการที่บอกว่ามีชาย5คนเข้าข่ายสงสัยเตรียมก่อการร้ายกับโยงไปถึงสงครามอิหร่านมันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดอ่อนและนำไปสู่การตีความว่านี่คือการเตรียมก่อการร้ายสำหรับฐานทัพสหรัฐที่อยู่ในอังกฤษนี่มันยุยงไปถึงทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาและสงครามอิหร่านได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวครับอังกฤษยกระดับการสอบสวนเหตุด้านความมั่นคงครั้งใหญ่บริเวณ RAF Fairford ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษหลังจากตำรวจติดอาวุธจับกลุ่มชาย5คนใกล้กับฐานทัพที่กองทัพอากาศสหรัฐใช้ปฏิบัติการทางทหารล่าสุดหน่วยนี้เขาเรียกหน่วย Counter Terrorism Policing เป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายเข้ามารับผิดชอบการสอบสวนชายทั้ง5ถูกจับ พร้อมข้อหาเพิ่มสงสัยเตรียมการก่อการร้ายตามกฎหมายก่อการร้ายอังกฤษเลยครับเหตุการณ์นี้มันเริ่มตอนหลังเที่ยงคืน45นาทีวันอาทิตย์ที่27กันยาตามเวลาท้องถิ่นตำรวจได้รับแจ้งว่ามีรถต้องสงสัย3คันดูเหมือนกำลังมุ่งหน้าไปที่ฐานทัพอากาศแห่งนี้ตำรวจติดอาวุธเข้าตรวจสอบเร่งด่วนจับชาย5คนนี้ที่พื้นที่อยู่ใกล้ๆกับฐานบินแห่งนี้ในขั้นแรกทั้ง5คนถูกจับในข้อสงสัยกระทำผิดภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุระเบิดจากนั้นเมื่อมีการสอบสวนขยายความก็นำไปสู่ข้อสงสัยเรื่องก่อการร้ายโดยที่ตำรวจฝ่ายต่อต้านก่อการร้ายยืนยันว่าชายทั้ง5ถูกจับเพิ่มเติมในข้อสงสัยว่าเตรียมการก่อเหตุร้ายตามมาตรา5ของกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและทั้ง5คนทั่วถูกควบคุมตัวสอบสวนอย่างเข้มข้นต่อไปเหตุการณ์นี้รุนแรงพอที่ตำรวจของอังกฤษประกาศใช้คำว่า major incident พอใช้คำว่า major incident เนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ตอนแรกๆข่าวแรกๆที่ออกมาเมื่อคืนนี้ไม่เอ่ยถึงคำว่าก่อการร้ายใช้เพียงคำว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินขนาดใหญ่กองทัพอังกฤษส่งหน่วยผู้เชี่ยวชาญด้านเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบรถต้องสงสัยตำรวจตั้งเขตควบคุมพื้นที่รัศมีประมาณ400เมตรรอบๆรถอพยพประชาชนประมาณ85ครัวเรือนออกจากบริเวณใกล้เคียงชั่วคราวพอเริ่มอพยพผู้คนแล้วครับจึงเกิดข้อสงสัยขึ้นมาแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมปกติแล้วสำนักข่าวต่างประเทศหลายรายแล้วครับไม่ว่าจะเป็น BBC Reuters บอกว่าพื้นที่ทางเข้าสนามบินหรือฐานทัพอากาศแห่งนี้ถูกตำรวจติดอาวุธปิดกั้นหมดมีการนำเอาเครื่องจักรหรือสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ไปวางตามทางเข้าสำคัญสำคัญรถฉุกเฉินรถตำรวจรถพยาบาลรถดับเพลิงประมาณ30คันครับมาประจำการอยู่ที่นั่นอย่างเร่งด่วนมีเฮลิคอปเตอร์บินตรวจการเหนือบริเวณนั้นด้วยครับเหมือนฉากในหนังเลยแสดงว่าทางตำรวจอังกฤษนั้นถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังร้ายแรงตำรวจบอกว่าเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่นั้นสามารถควบคุมไว้แล้วแต่การสอบสวนยังอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อต้านการก่อการร้ายบอกว่าตำรวจกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้สอบสวนไปถึงก้นบึ้งของประเด็นเพราะว่ามีการพบหลักฐานอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เปิดเผยให้กับสื่อมวลชนถามว่าฐานทัพอากาศ RAF Fairford นี่มันสำคัญยังไงจุดนี้เป็นฐานทัพไม่ใช่ฐานทัพอากาศปกตินะครับชื่อเนี่ยชื่อ RAF คือ Royal Air Force อังกฤษแต่เป็นสถานที่สำคัญครับสำหรับการประจำการปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐสามารถรองรับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์อเมริกาเช่น B-1B Lancer และเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลอื่นๆได้สำคัญยิ่งกว่านั้นครับ RAF Fairford เนี่ยมีบทบาทในสงครามสหรัฐและอิหร่านและปฏิบัติการเกี่ยวกับช่องแคบโฮมุสด้วยครับมันจึงถูกยกระดับขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันโยงกับปฏิบัติการของเครื่องบินรบสหรัฐในอิหร่านและโดยเฉพาะเน้นไปที่ช่องแคบโฮมุสครับรัฐบาลอังกฤษได้อนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้ปฏิบัติการโจมตีฐานขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกระบุว่าใช้โจมตีเรือในบริเวณช่องแคบโฮมุสสำนักข่าวต่างประเทศบางรายบอกว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เนี่ยเคยเตือนเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าฐานทัพที่ถูกใช้ในการโจมตีอิหร่านนั้นอาจจะถือว่าเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมนี่ครับเป็นเหตุผลที่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษคำถามใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าชายทั้ง5นี้มีวัตถุระเบิดหรือเปล่าแต่คำถามที่ตำรวจกำลังสอบคือ ทั้ง5คนมุ่งหน้าไปที่ฐานทัพอากาศแห่งนี้ด้วยวัตถุประสงค์อะไรมีแผนโจมตีฐานทัพหรือเปล่าจนถึงตอนเมื่อเช้าวันนี้ตำรวจอังกฤษยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนหรือสัญชาติหรือแรงจูงใจของผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนนะครับแล้วก็ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการด้วยว่าเขาเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลอิหร่านหรือ IRGC หรือองค์กรใดหรือไม่คือสงสัยแต่จะไม่ยอมยืนยันว่าใช่หรือไม่ฉะนั้นการเชื่อมโยงเหตุการณ์โดยตรงกับอิหร่านเวลานี้อาจจะยังไม่มีข้อมูลเพียงพอแต่ความสงสัยนี้แหละครับมันทำให้โยงไปถึงสงครามอิหร่านและมันก็นำไปสู่คำถามที่ว่าอิหร่านกำลังเตรียมที่จะก่อเหตุร้ายหรือนอกเหนือจากโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางแล้วอิหร่านกำลังจะมุ่งไปที่ยุโรปใช่ไหมประเทศยุโรปไหนที่ให้อเมริกาใช้ในปฏิบัติการสงครามอิหร่านอาจจะเป็นเป้าก่อการร้ายเป้าของการถล่มโจมตีจากนี้ไปหรือไม่นั่นเป็นคำถามใหญ่ที่ควรจับตาเฝ้ามองจากนี้ไปครับ
7: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 92.5 FM The Real Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
11: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
7: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
11: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันเป็นวันที่สถานการณ์ในกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมันยังคงค่อนข้างหนักหนาสาหัสอยู่แต่บางพื้นที่อาจจะมีปริมาณน้ำที่ลดลงแล้วอยู่บ้างนะครับวันนี้ก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเป็นวันพิเศษนะครับวันหยุดพิเศษกรณีพิเศษ2วันครับก็คือ28และ29กันยายนเพื่อให้นะครับประชาชนที่เดือดร้อนนั้นได้มีโอกาสเตรียมดูแลข้าวของแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยเฉพาะ4จังหวัดนะครับเฉพาะ4จังหวัดนะฮะแต่วันนี้ก็เลยเป็นวันหยุดของคนหลายๆคนแต่คิดว่าคงไม่หยุดนะฮะหยุดงานเนี่ยไม่หยุดนะครับที่จะดูแลพื้นที่ของตัวเองตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างไม่แน่ใจอาจารย์อยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับก็คงจะต้องเป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะครับพื้นที่ที่เขาให้หยุดคือ4จังหวัดนะครับกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่หนักหนาสาหัสในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับ
3: ก็จริงๆแล้วถ้าดูตามข่าวใช่ไหมครับจริงๆนครนายกก็ไม่ดีนะครับ
2: โดนด้วยนะใช่ไหมถอยออกไปโดนไกลออกจากปทุมไปหน่อยนึงก็เป็นนครนายกนะฮะใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับครับก็หวังว่า
2: จันทบุรีก็โดนนะระยองอะไรเห็นข่าว
3: ใช่ครับแต่คงยังไปไม่ถึงมันครับเรายังไม่ได้ประกาศมันครับ
2: ครับครับครับโอ้โหดูหลายคนบอกว่าเป็นเหมือนมหาอุทกภัยก็ได้แต่ถ้าเปรียบกับปี54น่าจะคนละบริบทกันนะอาจารย
3: ์คนละอันกันครับถ้าจำ54จำได้ไหมครับแล้วคุณกรพงศ์เราก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับ
2: ถูกค่ะ
3: ตอนนั้นเนี่ยประเด็นมันไปประดังตอนที่เราเสี่ยงสุดคือตอนเดือนตุลาจำได้ไหมครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะมาจากทางเหนือไล่ลงมาจนกระทั่งจะมาประชิดกรุงเทพมาทางดอนเมืองจำได้ใช่ไหมครับเข้ามาทางรามอินทราเข้ามาทางเกษตรนวมินทร์แล้วก็รอบมาแล้วก็เราพยายามกลัวว่ามันจะเข้ามาถึงกรุงเทพได้หรือเปล่าแล้วก็กลัวน้ำจะหนุนมาจากน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นด้วยตอนนั้นจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าจำได้ไหมครับแล้วก็จะมีไอ้ถุงบิ๊กแบ็กอะไรป้องกันอยู่ก็ป้องกันไปชาวบ้านแถวที่ถูกกระทบก็จะไปรื้อบิ๊กแบ็กออกมาไงครับครั้งที่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ครั้งที่แล้วอย่างที่เราทราบก็ผลกระทบเนี่ยเป็นกระทบที่นิคมอุตสาหกรรมเยอะแยะเลย
2: โอ้เยอะเลยใช่ครับ
3: นั่นไหมครับฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยกระทบในเชิงของ GDP เนี่ยแรงมากเลย GDP ของประเทศไทยในปีนั้นนึกว่าจะโตได้ 4% กว่าก็เหลือโตแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดกลมๆนะครับแล้วก็จำได้ไหมว่าบริษัทโตโยต้าบริษัทอะไรต่างๆของญี่ปุ่นเขาเนี่ยขาดแคลนเลยชิ้นส่วนต่างๆ
2: ชิ้นส่วน
3: ไม่ได้ใช่ครับ
2: ณตอนนั้นเราก็เลยทำให้เรารู้ว่าประเทศไทยนั้นเป็นจิ๊กซอว์ที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่าที่เราคิดอาจารย์แต่เราสะดุดไปทั่วโลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบผลิตจากประเทศไทยด้วย
3: ทั่วโลกเลยครับทั่วโลกเลยก็จำนวนมีการเรียกร้องของทางญี่ปุ่นว่าให้รีบจัดการซะบริหารจัดการซะให้ดีใช่ไหมครับ
2: คร
3: ับ เป็นเรื่องใหญ่เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไม่เหมือนอย่างนั้นเลยครั้งนี้
2: เ
3: น
2: ี่
3: ยไม่ได
2: ้เกิดคนละเหตุกันนะฮะสาเหตุ
3: ใช่ครับคนละสาเหตุแล้วก็ผลกระทบก็จริงนะครับว่ากระทบผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเนี่ยมีอย่างที่เราเห็นที่ร่มกล้าวที่คลองจันที่ต่างๆ
2: กระป
3: ิ
2: อะไรแถวนั้นครับ
3: ดังนั้นจะกระทบในบางส่วนของกรุงเทพเป็นหลักเท่าที่ผ่านมาแล้วก็กระทบชาวบ้านมากๆแต่ว่ากระทบเศรษฐกิจเนี่ยนักวิเคราะห์อย่างเช่นของที่พัทระเราก็คำนวณว่าออกมาแค่ 0.05% เลยเท่านั้นเองนะครับถ้าคำนวณออกมาแต่ความยากลำบากของแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องเข้าใจเลยเพราะว่าถ้าดูแล้วจะเห็นว่าถ้าติดอยู่บนตึกชั้น4ชั้น5ข้างล่างมีแต่น้ำอาหารเราเข้ามาไม่ได้น้ำก็ท่วมรถตัวเองเนี่ยมันก็จะรู้สึกโหดหู่ก็กดดันอย่างมากเลยก็ ก็รู้สึกโหสงสารมากเลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทางการ
2: คือดูตามรูปการแล้วความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นบางจุดบางพื้นที่ก็ไม่น่าเชื่อว่านี่อยู่ในเมืองหลวงของประเทศมันน่าจะมีการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหรือว่ารถเข้าไปดูแลคนป่วยก็ยังไม่ทันท่วงทีการเข้าไปนำอาหารแห้งนำอะไรไปให้ก็ดูเหมือนคือแล้วพอดูวิธีการดูแลรักษาเยียวยาแบบนี้เราไม่เชื่อว่านี่คือในเมืองหลวงนึกว่าอยู่ต่างจังหวัดชนบทข้างนอกนั่นเอง
3: คือความผมคิดความหนาแน่นของกรุงเทพนะครับมันทำให้การดูแลยังไงก็ทำไม่ได้ทั่วถ
2: ึ
3: งกรุงเทพเนี่ยผมไปเช็คดูตัวเลขมาเราเป็นเมืองที่หนาแน่นที่สุดเป็นที่สองของโลกรองมาจากเม็กซิโกซิตี้มั้งรู้สึกเวิลด์แบงก์ก็เคยคำนวณเอาไว้นะครับฉะนั้น
2: คนอยู่อาศัยต่อหนึ่งตารางเมตรหรือหนึ่งพื้นที
3: ่ใช่ครับค่อนข้างจะมากเลยคือพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยเอียงไปทางด้านพัฒนากรุงเทพมากจนเกินไปตรงนะครับแล้วพอมีเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยผมคิดว่าก็เลยส่งผลกระทบได้สูงกว่าที่เราคิดอย่างมากนะครับ
2: มีคนพูดถึงเรื่องย้ายเมืองหลวงมาหลายสิบปีแล้วอาจารย์ยังคิดว่าเป็นไปได้ไหมฮะหรือควรทำไหมฮะเรียนถาม
3: คืออย่างนี้ครับเดิมทีเขาบอกย้ายเมืองหลวงแล้วเขาบอกให้ย้ายเป็นนครนายกนะครับ
2: มันก็มันใกล้ไป
3: ไม่แต่นครนายกก็ครั้งนี้ก็ไม่ก็
2: โดน
3: ร
2: อดครับ
3: ฉะนั้นแต่ที่ผ่านมาอย่างเช่นตอนครั้งที่แล้วเนี่ยก็นครนายกเนี่ยดูดีเลยครับแล้วก็สังเกตหลังจากตอนนั้นเนี่ยจะมีคนไปอยู่นครนายกกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเห็นตามข่าวมีเหมือนกับว่าข้าราชการที่เกษียณอายุไปเนี่ยก็ไปซื้อที่แล้วไปอยู่ที่นครนายกกันเยอะมากเลยครับ
2: ครับ
3: ยังไม่คิดว่าเป็นที่ปลอดภัยอ่ะคราวนี้แต่ถ้าเพื่อกลับไปดูตัวเลขจริงๆอ่ะคุณรพงศ์เดี๋ยวต้องกลับมาดูจริงๆครั้งที่แล้วที่เราคุยเมื่อกี้กับครั้งนี้มันไม่เหมือนกันครั้งที่แล้วเนี่ยน้ำมันไหลมาจากทางด้านเหนือใช่ไหมครับลงมา
2: ใช่ครับ
3: ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของฝนที่ตกหนักแล้วตกแช่อยู่ที่กรุงเทพมากผิดปกติเนี่ยครับคือก็เลยผมก็เลยกลับไปดูตัวเลขนะครับกลับไปดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ฝนตกที่สุดที่กรุงเทพเนี่ยหนักที่สุดในรอบปีหนักที่สุดเท่าไหร่หนักที่สุดตัวเลขสถิติบอกว่าหนักที่สุดได้ประมาณ330ถึง340กว่ามิลลิเมตรทั้งเดือนนะครับคราวนี้ถ้าคุณวรพงษ์เฉลี่ยเนี่ยมันก็จะออกมาวันละ10มิลลิเมตรใช่ไหมถ้าเฉลี่ยใช่ไหมเขาก็30วัน
2: ครับ
3: สิบกว่ามิลลิเมตรกทมเนี่ยมีศักยภาพในการรับฝนเดรนน้ำออกเนี่ย60มิลลิเมตรฉะนั้นในหลักการเนี่ย
2: คร
3: ับ ศักยภาพในการระบายน้ำเนี่ยมันน่าจะรับน้ำได้เนี่ยมันน่าจะ5เท่าของน้ำที่ตกโดยเฉลี่ยต่อวันในเดือนกันยายน5เท่านะครับเอา standard deviation ใส่เข้าไปเอาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใส่เข้าไปอีกเนี่ยถ้าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยก็อีกใน1เดือนนี้ก็ประมาณสัก100กว่ามิลลิเมตรงั้นก็บวกกับไปเป็น400เลยให้เป็น400กว่ามิลลิเมตรเลยมันก็ยังวันละ
2: ได้3ก็น่าจะรอด
3: ก็วันนึงเนี่ยก็เฉลี่ย15
2: ครับ
3: จะเป็นสัก15มิลลิเมตรอย่างเอาให้20เลยมิลลิเมตรแต่ศักยภาพไม่มีเกินกว่าเนี่ยถ้าฝนจะตกแล้วบวกไปอีก1 standard deviation 1ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2: คร
3: ับก็ยังมีศักยภาพอยู่สัก3เท่าได้ในภาพรวมในภาพบางหย่อมก็จะไม่ใช่เป็นเช่นนั้นฉะนั้นในหลักการเนี่ยน่าจะเอาอยู
2: ่คร
3: ับ อันนี้ไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลนะครับแต่มาดูตัวเลขไม่ได้เข้าข้าง
2: คุณเหมือนรองนายกท่านนึงพ
3: ูดดูตัวเลขเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวเลขเป็นแบบนี้โอเค
2: ถ้าตามตัวเลข
3: ถ้าคำนวณตามสถิตินะครับตามสถิติแบบเนี้ยแบบเอาตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันแค่6%นั่นเอง6%นั่นเอง
2: ครับ
3: ก็คือในจะเกิดขึ้น1ครั้งเนี่ยภายในสัก16ปีตัวเลขกลมๆประมาณนั้น
2: 16ปีเกิดครั้ง
3: นึงครั้งใน16ปีเกิดครั้งนึง นี่คือตัวเลขแบบคำนวณแบบเฉลี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะคำนวณให้ถูกเนี่ยมันต้องคำนวณแบบเอาภาวะจริงเกิดขึ้นคือความเป็นไปได้ที่อยู่ๆน้ำฝนจะตกในช่วงวันที่25ถึง27กันยาที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: มันตกไปถึง300เลยคุณวรพงศ
2: ์ปริมาณน้ำฝนใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับคือวันละ100อ่ะนึกภาพนะครับเฉลี่ยของเดือนกันยาเนี่ยมันวันละ
2: 40
3: เป็นกว่าอย่างมากวันละ20เฉลี่ยแต่ว่าเรา
2: เทียบกับเดือนกันยาในกับหลายปีที่ผ่านมาถูกไหมครับ
3: ปีเลยครับไม่ทุก
2: ปีที่ผ่านมา300แน่นอนใช
3: ่ทุกๆปีโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกันยาเนี่ยฝนตกเฉลี่ยแค่วันละ10หรืออย่างมากก็20ถ้าบวกแสนแบบดีๆใช่ไหมครับอย่างมากนะครับอย่างมากเลยนะแต่เราโดนวันละ100ติดต่อกัน3วันมันแช่ใช่ไหมครับใช่ก็เรนบอมที่ว่า
2: อัน
3: นี้โอกาสที่จะเกิดเรนบอมแบบนี้ดูตามสถิติเนี่ยมัน1ครั้งใน50ปีครับหรือ1ครั้งใน100ปี
2: ชั่วชีวิตหนึ่งประมาณ
3: ใช่แต่คราวนี้อันนี้บนพื้นฐานของสถิติในอดีต
2: ครับ
3: ถ้าคุณมีปัญหาโลกร้อนคุณมีปัญหาอากาศแปรปรวนผมกลัวว่ามันจะไม่ใช่เนื่อง
2: มันจะหนักขึ้นหนักขึ้นนะฮะ
3: ในอนาคตมันไม่เหมือนกับอดีตเพราะว่าเรากำลังอยู่ภาวะโลกร้อนเนี่ยครับ
2: ครับ
3: แล้วโลกร้อนเนี่ยมันทำให้อย่างพันกวนไปหมดเลยเราเห็นข่าวจะจำได้ใช่ไหมครับที่อื่นๆก็ยังอยู่มีฝนตกน้ำท่วมเยอะแยะที่ประเทศจีน
2: จีนโดนดินถล่มบ้างอะไรบ้างครับ
3: ใช่ครับฉะนั้นถามว่าโอกาสจะเกิดขึ้นอีกได้ไหมในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เราสองคนนะคุณวรพงษ์มีนะ
2: ห้าสิบปีน่าจะไม่ได้นะ
3: ใช่ห้าสิบปีไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะของอากาศเรื่องโลกร้อนทำให้เกิดความผันผวนได้ดีไม่ดีมันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได
2: ้ผมยังสงสัยในฐานะประชาชนคนหนึ่งว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่ฝนตกตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่หยุด 2-3 วันติดต่อกันโอ้โหมันเอาเมฆเอาอะไรมาจากไหนโอ้โหมันต้องใช้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากนะ
3: คืออย่างนี้ครับผมเองก็คิดเหมือนคุณวรพงษ์เพราะเราเองเราเกิดมาที่เมืองไทยอยู่ที่เมืองไทยซะส่วนใหญ่เราก็จำได้ว่าฝนจะตกสักชั่วโมงนึงก็หยุดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับคือหนักๆก็ชั่วโมง2ชั่วโมงครับนี่ไม่ใช่แบบข้ามวันข้ามคืนตลอดเวลา
3: คือครั้งนี้มันแปลกตรงที่ว่าเหมือนกับไอความดันอากาศต่ำเนี่ยมันแช่มันไม่ไปปกติมันเคลื่อนเนี่ยครับครั้งนี้มันแช่กลายเป็นว่าแปลกมากซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือผิดปกติอย่างมากคำถามคือความผิดปกติณวันนี้มันจะกลายเป็นความปกติมากขึ้นในวันหน้าหรือเปล่าเนี่ยน่าสนใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าไม่รู้นะครับวันนี้ไม่รู้ถ้าดูต่อไปเนี่ยผมก็เลยลองดูไปสมมติว่าผมก็เลยไปถาม Google นี่แหละโอเคแล้วคุณคาดการอากาศพยากรณ์อากาศกรุงเทพอีก2อาทิตย์เนี่ยเป็นยังไงเขาเลยถามซะเลยก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับอันนี้ก็ย้ำนะครับที่เป็นการถาม Google นะครับมันก็คงคาดเคลื่อนได้เรียนท่านผู้ฟังด้วยว่าอาจจะคาดเคลื่อนได้แต่เขาก็บอกว่าข้อมูลออกมาเป็นอย่างนี้ว่าสัปดาห์นี้น่าจะโอเคสัปดาห์นี้น่าจะโอเคเพราะว่าสัปดาห์นี้วันจันทร์เนี่ยก็น่าจะฝนไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่อังคารก็กับพุธก็เหมือนกันน่าจะไม่มีฝนตอนนี้พอมาปลายสัปดาห
2: ์
3: ก็อาจจะเริ่มมีฝนอีกแล้วก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกเยอะหน่อยเนี่ยนะครับเป็นพายุนิดหน่อยเนี่ยสักประมาณช่วงสัปดาห์วันที่7ถึง12ตุลามากกว่า
2: ต้นเดือนนู้นเลยอ่ะ
3: ครับ7ถึง12ก็คือไม่ใช่สัปดาห์นี้ไงสัปดาห์ข้ามไปสัปดาห์โน้นเลยนะคร
2: ับ แล้วมันจะแล้ว Google บอกว่ามันจะพอเหตุมันจะเกิดแล้วหนักแบบนี
3: ้มั้ยไม่เยอะเลยครับผมมันน่าจะแค่วันละประมาณสัก5ถึง14มิลลิเมตร
2: น้อยกว่าเดิมเยอะน้อย
3: ดังนั้นไม่ใช่ร้อยไม่ใช่เป็นร้อยก็คือแค่ปกติอยู่ว่าตุลาเนี่ยโดยเฉลี่ยฝนจะตกน้อยกว่า
2: ครับ
3: ยาด้วยซ้ำอย่างที่บอกเมื่อกี้กันยาเนี่ยเฉลี่ยทั้งเดือนเนี่ย300กว่าใช่ไหมครับ330ถึง240เนี่ยเดือนตุลาเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ240 250
2: ครับ
3: แต่ปัญหาของเดือนตุลาอย่างที่เราทราบใช่ไหมครับก็คือปัญหาเดือนตุลาเนี่ยมันปัญหาที่มันจะมีน้ำหนุนไงครับ
2: ก็น้ำนองเต็มตลิ่งเนี่ย15ค่ำเดือน12
3: ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นฝนตกน้อยแต่ว่าระบายไม่ได้เพราะน้ำมันหนุนขึ้นมาอันนั้นจะเป็นปัญหามากกว่าครับสำหรับเดือนตุลาครับแต่ถ้าเดือนตุลาเนี่ยก็จะกระทบกับคนที่โดยเฉพาะอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็อาจจะโดนหนักหนักกว่าครับ
2: ก็จะเป็นแนวสมุทรปราการเนี่ยจะหนัก4จังหวัดที่พี่เอ๋ยเมื่อสักครู่นี้นะ
3: ใช่ครับใช่ครับก็เนี่ยลายฝั่งตุลาจะอาจจะแตกต่างกว่าคือฝนจะตกน้อยกว่าแต่ต้องดูน้ำที่หนุนมาและอาจจะมีน้ำหนุนมาจากทางด้านภาคเหนือหรือเปล่าก็ต้อง
2: ค
3: ิดเหมือนกันครับ
2: โอเคอันนี้มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบทีนี้ว่าในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะป้องกันในเชิงของสร้างสิ่งปลูกสร้างบางอย่างที่ช่วยระบายน้ำเช่นเพิ่มแก้มลิงเพิ่มไซส์ขนาดพื้นที่ทำท่ออุโมงค์ยักษ์เหมือนที่เคยคุยกันไหมอย่างนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมจ๊ะ
3: ผมกลัวว่าถ้าเป็นอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ครับเพราะว่าเกิดขึ้นอยู่ฝนตกลงมาแรงมากโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยครับคือคิดว่ามันลงที่กรุงเทพอ่ะนึกไม่ออกว่าจะไปแก้มลิงตรงไหนแต่อย่างที่ตามข่าวที่มีข่าวออกมาแล้วท่านนายกก็ระบุใช่ไหมครับบอกว่า
2: ครับ
3: เป็นมีอีกเรื่องนึงคือตรงคลองแสนแสบเนี่ยมันก็มีบางพื้นที่ที่มีการรุกพื้นที่แล้วก็มันเลยแคบลงไปก็เลยระบายน้ำไม่ได้นั้นดังนั้นตรงคลองแสนแสบนี่มันก็เลยล้นขึ้นมาเยอะมากเช่นต้นอันนี้ก็นี่แหละมนุษย์อันนี้คือมนุษย์แล้วล่ะ
2: คร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้คือมนุษย์แล้วเราคงจะต้องพยายามทำให้ทางน้ำที่เรามีอยู่ปกติเนี่ยมันสามารถที่จะระบายได้ดีขึ้นอย่าลืมว่ากรุงเทพนี่เคยรับชื่อว่าเป็น Venice of Asia จำได้ไหม
2: ใช่ครับใช
3: ่แต่ว่าเราเล่นถมคลองไปหมดเลยอ่ะ
2: อ
3: ันนี้ก็มนุษย์ใช่ไหมครับก็ต้องยอมรับ
2: มันเป็นไปได้ที่กรุงเทพจะจมไหมอาจารย์นี่ก็พูดกันมาหลายสิบปีแล้วเรื่องนี้
3: อาจมครับก็คือตราบใดที่สูบน้ำบาดาลขึ้นมาเนี่ยก็จะจมไปเรื่อยๆคือปัญหาของกรุงเทพเนี่ยเป็นที่รู้กันมานานแล้วนะทางยกตัวอย่างทาง World Bank เขาก็เคยทำวิเคราะห์มาละเอียดเลยเนี่ย
2: คือ
3: จุดเริ่มต้นของปัญหาของกรุงเทพนี่คือว่าเรากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ต่ำไงครับ
2: พื้นที่ราบลุ่ม
3: พื้นที่ค่อนข้างจะต่ำมากนะครับกรุงเทพส่วนใหญ่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เนี่ยสูงกว่าระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแค่ 1-2 เมตรเท่านั้นเองไ
2: อ้
3: เพิ่มสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับแค่ 1-2 เมตรเท่านั้นเองคือมันต่ำมากแล้วก็อย่างที่เราทราบถ้าเกิด global warming แล้วระดับน้ำทะเลจะขึ้นมาเรื่อยๆซึ่ง global warming เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับ
2: เป็นอยู่จริงครับ
3: เป็นอยู่จริงๆเนี่ยไอ้หนึ่งถึงสองเมตรเนี่ยดีไม่ดีภายในสัก50ปี100ปีเนี่ยมันจะไม่หนึ่งถึงสองเมตรเนี่ยมันจะเหลือแค่ครึ่งเมตรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรามีคล้ายๆกับแฮนดิแคปอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่กรุงเทพเป็นแบบนี้ถึงมีการพูดกันว่าจะต้องย้ายเมืองหลวงครับผมคิดว่าอันนี้แหละ
2: แล้วเอาจริงๆย้ายเมืองหลวงเป็นไปได้แค่ไหนมีเขาทำวิเคราะห์หรือว่าวิจัยกันไหมอาจารย์
3: คุณรพงศ์จำได้ไหมครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยท่านจอมพลปอยังเคยบอกจะย้ายกรุงเทพไปอยู่ลพบุรีจำได้ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่นานมากนะเรื่องนี้ครับ
3: มีครับคือแบบแนวคิดเนี่ยมีมาอยู่ตลอดนะครับมีมาอยู่ตลอด
2: คือได้หลายพื้นที่มันจะแบ่งส่วนเช่นหน่วยงานราชการทั้งหมด move ไปอยู่อีกเมืองนึงจังหวัดนึงคล้ายๆเหมือนออสเตรเลียที่คนแทบจะไม่ค่อยรู้จักเลยว่าเมืองหลวงชื่ออะไรรู้จักแต่ซิดนีย์เมลเบิร์นเพิร์ธแต่ว่าแคนเบอร์ราซึ่งเป็นเมืองหลวงก็เหมือนกับเป็นเมืองราชการเท่านั้นไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยแยกความรับผิดชอบของแต่ละจังหวัดไปเลยได้ไหมครับ
3: ประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีอย่างนั้นเยอะใช่ไหมครับนิวยอร์กกับวอชิงตันดีซีก็ดี
2: แ
3: ล้วก็ออคแลนด์กับเวลลิงตันของนิวซีแลนด์ก็ดีออสเตรเลียคุณตอนผมพูดแล้วก็มีใช่ครับใช่ครับแต่ว่าของไทยเนี่ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆก็คืออำนาจก็ไปอยู่ที่กรุงเทพหมดเนี่ยครับอำนาจอนุมัติต่างๆที่กรุงเทพหมด ใครๆก็เลยอยากไปกรุงเทพ
2: แค่หลายจุดยังไม่ได้มีการประเมินตัวเลขความเสียหายนะครับเพราะว่ามันยังไม่จบเพราะว่าพอไปดูภาพโอ้โหรถจมน้ำแถวคลองจันทน์แถวแฮปปี้แลนด์แถวบางกะปิหรือแฟลตคลองจันทน์นี่โอ้โหคือเรียกว่าแทบจะมิดหลังคารถแล้วก็หลายคนแม้ว่าเคยเจอสถานการณ์ปี54แต่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหนักกว่านั้นเพราะมันแค่พื้นที่แคบใน 3-4 จังหวัดแต่ว่าเหตุมันเกิดจากคนละบริบทอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้มันก็เลยบางคนบอกโอ้โหอยู่กรุงเทพมา 40-50 ปีไม่เคยเจอหนักขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยแอดดีเอของเรื่องนี้ความเสียหายมันน่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าปี54ไหมครับอาจารย์
3: น้อยกว่าเยอะครับน้อยกว่าเยอะมากมากกว่าเยอะมากเพราะว่าอย่างนี้ครับตอนปี54เนี่ยคือเวลาเราวัดเนี่ยเราจะวัดเป็น GDP ใช่ไหมครับคุณวรพงศ์
2: ครับ
3: GDP คือการผลิตที่สูญหายไปในช่วงเวลานั้นๆตอนนั้นเนี่ยมันกระทบอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ไงกระทบกับการผลิตรถยนต์ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหลายอย่างซึ่งเป็นสินค้าที่มูลค่าสูงมากตอนนั้นเนี่ยอันนี้ครั้งนี้เนี่ยดูสังเกตนะมันไม่ได้กระทบการผลิตนะครับแต่ถามว่ากระทบสินทรัพย์ของประชาชนใช่ไหมใช
2: ่
3: สินทรัพย์ประชาชนเนี่ยเสียหายแต่สินทรัพย์มันไม่ได้อยู่ใน GDP นะครับ GDP คือเหมือนกับเงินเดือนนะครับเงินเดือนมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับสินทรัพย์เปลี่ยนไปจะตรงกันข้ามพอสินทรัพย์เป็นแบบนี้เดี๋ยวเดือนต่อไปพอเวลาที่น้ำหายไปแล้วเนี่ยประชาชนยังต้องออกไปซื้อสินค้ามาซ่อมบ้านซื้อรถใหม่เนี่ย GDP ขึ้นอีกนะเพราะการผลิต
2: เป็นอย่างนั้นมัน
3: เป็นผลกระทบสุทธิอะไรมันออกเลยมาดูไม่เยอะแต่ผมถึงย้ำไหมครับว่าผลกระทบต่อ GDP ไม่เยอะแต่ผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยต่อความร่ำมั่งคั่งต่อไอต่อความเครียดอะไรเนี่ยมันจะสูงมากนะครับ
2: มันเหมือนเป็นเรื่องปัจเจกของบุคคลประชาชนมากกว่าจะเป็นเรื่องของคอร์ปอเรทใช่ไหมทางการทหารนี
3: ้เมื่อเทียบใช่ครับใช่ครับแต่จริงๆก็มันนึกออกไหมคอร์เปอเรทมันก็ไม่ใช่ที่สำคัญคือเราต้องดูแลคนไงครับที่สำคัญต้องดูแลคนเดี๋ยวมันจะเรียนว่าตัวเลข GDP มันจะไม่ได้สะท้อนความเสียหายเพราะตัวเลข GDP คือ

0: เหมือนกับวัดเงินเดือนเงินเดือนทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่ได้เงินเดือนหรอกจริงไหมจะได้ค่อนข้างน่าจะได้กันส่วนใหญ่นะครับ
1: แต่ถ้าคิดตามนี้คือประชาชนก็เป็นจิ๊กซอหนึ่งของคอร์ปอเรทถ้าเกิดประชาชนเดือดร้อนแต่ว่าส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าผลกระทบมันจะแค่ไหนแต่มันไม่ได้
0: จะมีบางส่วนที่ไปทำงานไม่ได้แต่ก็คงไม่ถูกไล่ออกจะมีบางส่วนที่ไปทำงานได้โดย work from home ใช่ไหมครับแต่ที่จะลำบากมากสุดก็คือความอดอยากในระยะสั้นผลกระทบต่อบ้านนะครับความเสียหายต่อบ้านต่อรถยนต์แล้วจะต้องพยายามมาฟื้นฟูสิ่งพวกนี้คือมันมีผลกระทบต่อ wealth ต่อสินทรัพย์จะติดลบแต่มันไม่ได้อยู่ใน GDP มันคือ flow of production คือผลผลิตเนี่ยครับ
1: การผลิตแสดงว่าก็นับว่าไม่ทำให้ตัวเลขหรือว่า productivity สะดุดเท่าไหร่เท่า
0: คือ GDP เนี่ยอย่างมากสุดเลยนะครับก็หายไปสัก 1% อย่างมากคิดว่าอย่างมากนะครับGDP บอกว่าจะโต 2.3 ก็จะกลายเป็น 2.2 มันจะดูเหมือนไม่เห็นเลยจะไม่เห็นเลย
1: มันเล็กมากแทบจะไม่เห็น
0: แต่สำหรับคนที่อยู่ในแฟลตอยู่ที่ร่มเกล้าหรือที่บางกะปิเนี่ยโอ้โหเขาทุกข์หนักเลยครับ
1: ถูกครับ
0: ฉะนั้นมันจะวัดไม่เหมือนกันครับต้องเรียน
1: ครับ
0: ท่าน
1: ครับเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อแต่ก่อนปิดเบรกผมมีข่าวสารดีๆครับใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะครับจะรู้ได้เลยว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันครับวันนี้มีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลของขาวละออครับมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้านรับประทานง่ายในรูปแบบแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนแตกตัวในลำไส้เหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทขาวละออเภสัชจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official @ขาวละออครับหรือโทร02-819-7991-5หากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำนะครับและก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันต่อสักครู่ช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
6: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะ

0: ประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: อ่ะมาที่ข่าวสารดีๆเพิ่มเติมกันก่อนพูดคุยกันต่อกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติรับอัตรารับดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับมาที่กิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับการที่พวกเราจะดูแลสุขภาพนะครับอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดตันโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเหล่านี้คือโรค NCDs ครับซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs จะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตพร้อมแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตได้ปกติรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCDs และออกกำลังกายไปพร้อมๆกันในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือ3ตุลาคมนี้ครับเวลา 8:30 นถึง 16:30 นทั้งวันเลยนะครับที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาพิเศษรับจำนวนจำกัดค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทสมัครได้ที่ LINE @ thinking radio พลาดไม่ได้ครับทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้รับสิ่งพิเศษสุดๆไม่กลับบ้านมือเปล่าเพราะเราจะมีต้นอ่อนบัวโบกและมรักขี้นกด้วยเป็นเมล็ดพันธุ์มรักขี้นกและหนังสือให้เป็นหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรกรอบป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแจกกลับไปด้วยนะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะครับผมมาคุยกันต่อครับอาจารย์อยู่ในสายนะครับอาจารย์รบกวนเปิดมา
6: ครับ
5: อาจารย์บอกการเจอกันของสุดยอดผู้นำสองประเทศดูแล้วสาระถายังไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์ยัง
6: ไม่มีสาระอะไรที่น่าประทับใจเลย
5: โอ้ใช่คำว่าไม่มีเลยเหรอ
6: ก็มีนึกออกก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีคลังเขาก็เจรจากับรองนายกของจีนก
5: ็
6: ขยายมาตรการอะไรสงบศึกทางการค้าไปถึงวันที่10มกรา
5: ค
6: มมีพูดถึงเรื่อง Board of Trade พยายามจะบอกเดี๋ยวจะเจรจากันที่จะลดภาษีสำหรับสินค้าที่ไม่อันตรายต่อกันและกันเลย 30,000 ล้านเหรียญก็เป็นเรื่องเก่าที่พูดกันก่อนซัมมิตแล้วด้วยซ้ำพอหลังจากผู้นำทั้งสองพบกันเนี่ยไม่เห็นมีอะไรค่อนข้างใหม่เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับ
5: คร
6: ับ แล้วทรัมป์เองก็คงต้องการแค่นั้นเขาต้องการให้มันดูฟู่ฟ้าดูดี
5: ใช่ไหมครับ
6: ซึ่ง

0: สิ่งที่สำคัญส่วนใหญ่ในการการรับผู้นำของประเทศเนี่ยมันจะนอกจากสาระเนี่ยสิ่งที่เป็นส่วนที่เป็นการให้เกียรติก็คือการให้ไปกินข้าวเย็นที่ทำเนียบขาวนะครับ อย่างเช่นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอย่างเช่นผู้นำไทยเนี่ยยังไม่เคยมีใครได้ไปกินข้าวเย็นที่ไวท์เฮาส์เลยเป็นต้น
1: ครับ
0: ว่ามันจะมีแบบพบกันแบบสั้นๆก็คือพบกันแล้วก็อาจจะกินข้าวกลางวันกันแล้วแถลงข่าวกลางวันนั่นคือเป็นการพบกันของระดับผู้นำแบบระยะแบบสั้น
1: ๆ
0: นะครับเรียกว่า working visit แต่อันนี้เป็น state visit เนี่ยจะกลายเป็นว่าต้องมีงานอันนี้ก็
1: ก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์หรือจิตวิทยาว่าสองประเทศนี้เหมือนจะจับมือกันได้ดีกว่าที่ทะเลาะกันในอดีตเรื่องการค้าหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้มีโซลูชันออกมาหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ได้ไหมอาจารย
0: ์มันเป็นการให้เกียรติกันนะครับคือให้เกียรติมากกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกเกียรติเยอะแต่ว่าสาระไม่เยอะนะครับ
1: ครับ
0: นะคร
1: ับก็รอดูว่าในการปฏิบัติต่างคนต่างกลับบ้านกันแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างมาที่อิหร่านดีกว่าครับอาจารย์
0: ได้ครับก็อย่างนี้ครับกลับไปถ้าเรื่องเมื่อกี้นิดนึงก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ที่อเมริกาเนี่ยกลายเป็นว่านักข่าวไปเล่นข่าวว่าทรัมป์สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยพูดว่าผมเนี่ยจะไม่เชิญมาหรอกผู้นำจีนน่ะผมจะไปแค่ไปบอกให้ไปกินแมคโดนัลด์ใครพูดว่าอย่างไรแต่กลายเป็นว่ากลายว่าตัวเองกลายว่าต้องมานั่งเอาใจผู้นำจีนผมคิดว่านั่นแหละคือเทคเอาเวย์จากไอ้การสัมมิตครั้งนี้นะครับ
1: อืมครับครับ
0: นิดนึงขอแจมนิดนึงเมื่อกี้เรื่องสุขภาพแบบคุณหมู
1: ขอแจ
0: มครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากข้อมูลที่ผมไปเก็บมาแล้วก็เป็นประสบการณ์เนี่ยเรื่องเบาหวานนี่เป็นเรื่องใหญ่จริง
1: ๆครับ
0: เรื่องเบาหวานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จริงคือเมื่อระบบของร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับน้ำตาลได้คือจัดการบริหารจัดการน้ำตาลไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างอื่นมันเกิดขึ้นตามมาเลยถ้าคุณบริหารจัดการน้ำตาลไม่ได้คือกินน้ำตาลมากไปกินพลังงานมากไปเนี่ยคุณก็จะเริ่มอ้วนนะครับพออ้วนพับเนี่ยคุณจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความดันแล้วเดี๋ยวคุณก็จะมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจเดี๋ยวคุณจะเกิดปัญหาเรื่องโรคไตแล้วมันก็เพิ่มความเสี่ยงถ้าคุณกลายเป็นคนที่น้ำหนักเกินมากๆเป็นโรคอ้วนเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งแล้วก็คือเวลาร่างกายเราอ้วนเนี่ยเรามีไขมันเยอะในไขมันเนี่ยมันทำให้เกิดอินฟลามเมชันเกิดอาการอักเสบเกิดอาการอักเสบเรื้อรังซึ่งอันเนี้ยมันก็บวกกับพวกความดันอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้ความเสี่ยงเรื่องสมองเสื่อมด้วยมีอย่างเดียวอะดูเหมือนกับว่าที่ไอ้เรื่องของเบาหวานไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ในที่คุณประพงษ์พูดเมื่อกี้ NCD คุณพูดมา5 6อันเนี่ยนะ
1: มัน
0: มาจากมันมีมันผสมประสานกับเบาหวานหมดเลยนะครับผสมกันกันตัดเยอะหมดเลยนะก็เลยเรียนว่ามึงฟังดูเมื่อกี้เนี่ยต้องไปควรจะไปรับการอบรมจริงๆ
1: ต้องไปหาความรู้แล้วจริงครับต้องการผมไว้ก่อน
0: ครับ
1: ใช่
0: ต้องไปมันก็เรื่องของการกินแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายผมคิดว่าสำคัญมากอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมออกจากบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้เนี่ยโอ้แย่มากเป็นตอน
1: วิ่งลู่วิ่งไงครับ
0: ก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่ากับไปเดินข้างนอกถ้าไปเดินข้างนอกนะครับได้เห็นแดดเนี่ยได้เห็นสีเขียวๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับร่างกายไปดูงานวิจัยจะเห็นเลยว่า
1: เดี๋ยวนี้ก็มีซิมูเลชันเรื่องภาพวิวไม่หายจะวิ่งที่โลกไหนประเทศไหนก็ได้จะมันไม่เหมือนกัน
0: ไม่เวิร์คครับคุณวรพงศ์ถ้าไปได้โดนแสงเยอะๆจริงเนี่ยตาจะไม่สั้นนึกออกไหมครับคือที่ผ่านมาเนี่ยตาสั้นเยอะเพราะอยู่แต่ในบ้านแล้วก็อยู่แต่ที่มืดๆตาเลยสั้นด้วยสายตาสั้นด้วยแล้วก็เขาบอกถ้าดูสิ่งเขียวๆต่างๆเนี่ยเรื่องของความเครียดอะไรจะลดลงนะครับถ้าเห็นต้นไม้เห็นอะไรต่างๆไม่ใช่เห็นแต่คอนกรีตหรือเห็นแต่ข้างในบ้านเนี่ยฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันนะครับคุณซิมูเลตยังไงก็ไม่เหมือนเป็นดูงานวิจัยได้ว่างานวิจัยเนี่ยบอกเลยว่าเห็นธรรมชาติเนี่ย มันทำให้สุขภาพดีขึ้นจริงๆ
1: ผลลัพธ์มันต่างกันของจริงกับของเสมือนมันไม่เหมือนกันยังไงก็ไม่มีทาง
0: มันไม่เหมือนครับอย่าไปอยู่กับโลกเวอร์ชวลมากเกินไปอยู่กับโลกจริงดีกว่า
1: สงสัยตอนเด็กผมไม่ได้ดูต้นไม้เยอะครับผมใส่แว่นตามาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย
0: ตอนก็พวกเราหลายคนก็เป็นนะผมก็ตาสั้นเนี่ยครับผมก็ตาสั้นแต่ว่าก็สั้นน้อยไม่สั้นน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่ารุ่นใหม่ยิ่งรุ่นใหม่ยิ่งสั้นมากขึ้นนะครับ
1: โอ้ดูมือถือดูอะไรกันเยอะมากอันนี้เกี่ยวนะ
0: แล้วก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกไงครับ
1: คร
0: ับ สมัยเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราจะเล่นเราต้องไปเล่นข้างนอกไง
1: ถูกครับใช่
0: ไม่ต้องเล่นข้างนอกแต่ซึ่ง
1: เจอแดดเจอฝนเจอลมบ้างตอนเด็กๆอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็เอาใจช่วยผู้ที่ประสบภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราคงดูสถานการณ์เรื่องภัยน้ำท่วมกันอีกทีหนึ่งวันสองวันน่าจะมีความคืบหน้าเรื่องของน้ำล้นแล้วก็การช่วยเหลือเชิญเรื่องอื่นต่อเลยครับอาจารย
0: ์ครับก็เรื่องน้ำก็อีกทีหนึ่งเราดูนะครับว่าก็ว่าอังคารพุธพฤหัสเนี่ยดูดีดูจะเกี่ยวกันพยากรณ์ไม่ว่าจะมีฝนแต่เดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์มีอีกนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: แต่ก็ไม่น่าจะหนักเท่าวันสองวันนี้เนาะ
0: ไม่แต่ตามพยากรณ์ไม่เลยครับคนละเรื่องเลย
1: เบาใจหน่อยแต่ก็อย่าลืมอย่าเพิ่งเอาประสบใจออกก็แล้วกันครับกันไว้ก่อนนะครับ
0: ผมคิดว่าเรื่องสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเรื่องว่ามันจะมีตัวเลขของpersonal consumption expenditure data นะครับของอเมริกาออกมา personal consumption expenditure ก็คือการวัดเงินเฟ้อที่กว้างขวางกว่า CPI แล้วก็เป็นการวัดที่ทางธนาคารกลางสหรัฐจะให้ความสำคัญมากตัวเลขของเดือนสิงหาคมจะออกมาวันที่30กันยาอันนี้ก็ต้องดูตัวเลขให้ดีว่ามันจะออกมาเกินกว่าที่คาดหรือเปล่าถ้าเกินกว่าเนี่ยก็มีความเสี่ยงว่าความกลัวเรื่องของเงินเฟ้อที่อเมริกาการร้อนแรงของเศรษฐกิจเนี่ยจะทำให้ธนาคารกลางก็จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกก็ต้องไปเฝ้าดูนิดนึงที่30กันยานะครับ headline PCE เนี่ยคาดการว่าอยู่ประมาณ 3.7 นะครับแล้วก็ core PCE ก็คือไม่รวมอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยอยู่ประมาณ 3.3 นะครับตัวเลขของอเมริกาที่เป็น3กว่าเนี่ย3ครึ่งหรือเกือบกว่าเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สูงมากเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกาเนี่ยมันจะลงยากก็จะดีไม่ดีมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ อีกเรื่องนึงที่มันจะกระทบกับเรื่องของเรื่องของเงินเฟ้อแรงกดดันเงินเฟ้ออีกด้านนึงก็คือเรื่องของช่องแคบของหมูซึ่งก็ต้องกลับมาพูดอีกนะครับคิดว่าสำคัญที่น่าสนใจคือว่าทางอิหร่านเนี่ยเกิดมาขอเสนอให้อเมริกามาคุยกันอีกนะครับโดยจะขอให้มีการมีได้ส่งข้อเสนอไปแล้วบอกว่าขอให้มีการหยุดยิงกันอย่างน้อยก็ประมาณสัก7วันการหยุดยิงนี่หมายถึงว่านอกจากจะไม่ให้หยุดยิงอย่างเดียวนะครับอาจจะมีให้มีการเรื่องของการที่จะให้อิหร่านเองก็จะได้ถูกปลดปล่อยด้วยในเชิงของการสามารถจะส่งออกน้ำมันได้อิหร่านกลับไปขอเงื่อนไขเดิมตั้งแต่จำได้ไหมครับที่ทำ MOU เมื่อเดือนมิถุนายนเงื่อนไขเดิมที่อิหร่านกลับมาขอให้มากลับมาเริ่มมาใหม่ก็คือเงื่อนไขที่ว่าอิหร่านส่งน้ำมันออกมาได้
1: ครับ
0: นะครับคือในเชิงของเอาเรือขนน้ำมันออกช่องแคบได้กับ2 อิหร่านเนี่ย3และอเมริกาต้องลิฟต์แซงชั่นต่างๆในเรื่องของการเงินแล้ว3มีการคืนสินทรัพย์ให้กับอิหร่านแล้วอิหร่านก็จะยอมเปิดช่องแคบเหมือนกันแล้วก็เปิดช่องแคบแล้วก็พร้อมที่จะเจรจาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์อีกกลับมาตาม MOU เดือนมิถุนาเดิมเลยนะครับทรัมป์เนี่ยปฏิเสธบอกว่าไม่เอาจะบีบอิหร่านต่อไปซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้อิหร่านเองคงได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะแรงมากขึ้นจริงๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่แตกต่างไปจากเดิมเนี่ยทุกคนเดิมทีอเมริกาเนี่ยไปปิดล้อมอิหร่านโดยการให้ขนน้ำมันออกไม่ได
1: ้ครับ
0: ซึ่งอันนั้นตอนนั้นก็ทำตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาแต่ก็ดูเหมือนที่อิหร่านก็ไม่สะทกสะท้านอะไรคำถามคือว่าแล้วช่วงนี้อะไรเปลี่ยนไปที่ทำให้อิหร่านอยู่ต้องมาขอเจรจาใหม่แล้วทำไมทรัมป์บอกไม่ยอมเจรจาด้วยคือกลายเป็นว่าเหมือนกับดูเหมือนกับทรัมป์คิดว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีอำนาจต่อรอง
1: ต่อนะครับ
0: ขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นการที่ทางกระทรวงคลังของอเมริกาเป็นคนไปบีบร ประเทศอื่นๆที่เคยช่วยอิหร่านเนี่ยให้หยุดการช่วยอย่างจริงจังนะครับคือแม้ว่าเดิมอเมริกาเนี่ยแซงชั่นอิหร่านแต่เขาก็มีทางออกมีระบบที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยอิหร่านให้สามารถที่จะหาเงินมาซื้อของได้แต่ตอนนี้ช่องทางพวกนี้ได้ถูกปิดเข้าไปนะครับกลายเป็นว่าที่ทำให้อเมริกาเนี่ยบีบอิหร่านได้ในการเป็นตัวอธิบดีที่คุมเรื่องของอยู่ที่กระทรวงการคลังของอเมริกานะครับตามข่าวของ Wall Street Journal เนี่ยทีมที่กระทรวงคลังอเมริกาเนี่ยเดินทางไปเจอหลายๆประเทศมากเลยไปเดินทางไปเจอสัก20กว่าประเทศเขาบีบประเทศหลักๆห้ามไปช่วยพยายามไม่ให้ไปช่วยนะครับซึ่งกลายว่าอันนี้มันมีผลได้ดีค่อนข้างมากนะผมเลยอยากจะมาคุยเรื่องตรงนี้ให้เห็นว่าเขาแอบไปทำอะไรกันนะครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่ทำก็คือว่าไปจัดการกับอันแรกจะเห็นข่าวใช่ไหมครับว่าอยู่ในรัฐคลังของอเมริกาประกาศว่าต่อไปนี้สายการบินของอิหร่านคือมาฮันแอร์เนี่ยจะบินไม่ได้
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยที่สำคัญมากเพราะเดิมทีในเครื่องบินอันนั้นเนี่ยสามารถจะบินเอาทั้งเสบียงไปแล้วก็ค้าขายแล้วก็ไปลงที่โน่นที่นี่ได้นะครับทางอเมริกาเนี่ยก็ตัวอธิบดีที่กระทรวงคลังที่เกี่ยวข้องอธิบดีที่เกี่ยวข้องเรื่องการควบคุมแซงชั่นเนี่ยก็เริ่มบินไปที่โอมานแต่บอกให้คุณห้ามไม่ให้ไอ้เครื่องบินเนี่ยลงซะนะครับไปที่ UAE บอกว่าไม่ต้องให้เครื่องบินลงซะแล้วก็ไปแม้กระทั่งไปบอกที่ลอนดอนที่อะไรต่างๆแล้วก็ไปบอกด้วยว่าคุณมีสาขาของธนาคารของอิหร่านที่คุณปล่อยให้เปิดเนี่ยชื่อแบงก์เมลลี่เนี่ยให้ไปปิดซะแต่เขาไม่งั้นเดิมทีจะมีแบงก์เมลลี่อีกแบงก์หนึ่งที่แบงก์เมลลัตเนี่ยที่ตุรกีก็ไปสั่งให้ไปปิดขอไปกดดันให้ไปปิดซะนะครับฉะนั้นพอทำอย่างนั้นคือปิดทั้งธนาคารปิดทั้งสายการบินเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้อิหร่านได้รับผลกระทบรุนแรงจริงๆรุนแรงจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยสายการบินของอิหร่านเนี่ยคือไอ้มาฮันแอร์เนี่ยบินไปได้แค่สัก2ที่หลักๆคือจีนกับรัสเซีย
1: อ๋อก็คือตรงนั้น
0: ยังเป็นที่ที่ยังเป็นที่ที่ยังเป็นที่ที่ทางอิหร่านยังมีที่ที่จะออกไปแค่ไปหาโลกภายนอกได้นะครับไม่อย่างนั้นที่อื่นเนี่ยอเมริกาไปบีบหมดแล้วเขาบอกไปถึงไปกระทรวงเจ้าหน้าที่กระทรวงคลังอเมริกาเนี่ยไปถึงที่อาซาบัจานไปถึงจอร์เจียไปที่ไหนเยอะแยะไปหมดเลยจากที่บอกเมื่อกี้แม้กระทั่งที่ลอนดอนเนี่ยซึ่งเดิมทีก็เปิดโอกาสให้เปิดที่อังกฤษเนี่ยก็เคยเปิดให้ธนาคารของอิหร่านทำงานได้ก็จะปิดเหมือนกัน
1: เพราะประเทศเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเองคือถูกบีบหรือว่าเขายินยอมด้วยดีครับอาจารย์
0: ทั้งสองเพราะว่าที่บอกว่ากรณีของโอมานเนี่ยก็เฮ้ยก็โดนอิหร่านโจมตีใช่ไหมครับ UAE ก็โดนโจมตีฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเอาแล้วว่าในเมื่อตอนหลังในอิหร่านเองว่าทำให้เขาเสียหายไปด้วยเนี่ยเขาก็เลย
1: อาวาสไปทั่วแล้วนักลา
0: เขาก็เลยบอกโอเคงั้นก็ต้องทำนะครับอันเนี้ยก็น่าสนใจผมคิดว่าตรงที่ว่ากลายเป็นว่าไอ้บอมอิหร่านกับแย่เนี่ยอิหร่านทนได้แต่พอเจอเรื่องของด้านการเงินเรื่องของด้านทางการดินเนี่ยอิหร่านเองเนี่ยก็กำลังจะลำบาก
1: เป็นไปได้ไหมครับว่าอิหร่านจะค่อยๆถูกโดดเดี่ยวไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่เหลือทั้งจีนทั้งรัสเซีย
0: คืออิหร่านเนี่ยถูกโดดเดี่ยวอยู่แล้วแต่เดิมทีโดดเดี่ยวไม่พอแล้วอิหร่านเขาเก่งในการหาทางหลบเนี่ยครับอย่างที่บอกเมื่อกี้แค่หลบไปใช้ไอ้ระบบการเงินผ่านโอมานระบบการเงินผ่าน UAE ไปทางตุรกีแล้วก็ต้องไปทางลอนดอนแล้วก็มีเครื่องบินที่บินไปลงที่โน่นที่นี่ได้ก็ขนของขนอะไรมาได้นะครับอเมริกาเนี่ยคงเพิ่งเก็ตว่าโอเควิธีที่จะบีบอิหร่านดีกว่านะครับดีกว่าการไปบอมเนี่ยเป็นอันนี้หรือเปล่านะครับกลายเป็นว่าอันเนี้ยทำให้อิหร่านเนี่ยถึงต้องมาขอเจรจา พอทรัมป์รู้สึกว่าตัวเองได้เสียบแล้วก็บอกไม่ยอมเจรจานะครับ ก็ผมก็น่าสนใจที่ต้องดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยก็สถานการณ์บนพื้นดินก็ยังดูไม่ดีอย่างที่เราคุยกันที่แล้วเนี่ยทางกลุ่มฮูตี้ก็ยังบุกเข้าไปเรื่อยๆยึดพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆนะซาอุดิอาระเบียก็เริ่มกลัวมากก็กำลังเริ่มคุยกับตุรกีแล้วก็ประเทศอียิปต์ใช่ไหมที่ทำที่ได้ไปเพิ่งไปทำข้อตกลงกันเหมือนกับหน้าข้าวตกลงแบบแนโต้เนี่ยก็คงเรียกต้องไปเรียกประชุมกันฉะนั้นปัญหาแถวๆนั้นยังไม่จบนะครับฉะนั้นราคาน้ำมันราคาเบรนท์ราคาน้ำมันเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเนี่ยก็ยังอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงอยู่พอถึงประมาณ100 เหรียญอยู่แต่ว่ามันก็ปรับได้ลดลงมานิดหน่อยอย่างจากช่วงจุดสูง
1: เราดูสถานการณ์ต่อไปอีก1 สัปดาห์เดี๋ยวจันทร์หน้าเราคุยกันใหม่นะครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: คุณครับ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้ CEO Vision Plus นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่และหวังว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดา

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องของฝนฟ้าน้ำท่วมน่าจะเป็นปัญหาที่เป็นกระแสหลักและก็ยังคงเป็นปัญหาที่เป็นข่าวคราวที่ทุกคนต้องติดตามหลายๆคนตามสถานการณ์อยู่นะตอนนี้เวลานี้เหมือนกับว่าชุดใหญ่ผ่านไปแล้วแต่ว่าชุดต่อเนื่องมีตามกันมาขณะเดียวกันเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ครับหลายคนตามกันว่าบาร์โค้ดตกลงแล้วจะเป็นความลับไม่เป็นความลับตกลงทำถูกทำผิดยังไงขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมผมตั้งทรงในแบบนี้สั้นๆกันก่อนก็คือว่าตราบใดบาร์โค้ดแม้ว่าจะมีหรือจะรู้เนี่ยแต่ถ้ายังไม่ได้มียังไม่มีใครมาเปิดเผยมันก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งยังคงเป็นไปโดยลับผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์นะครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวคงต้องไปตามดูในรายละเอียดนะคร
2: ับ คุณมนตรีเอาอย่างขออภัยเมื่อกี้จะสวัสดีก่อนแล้วเอาหลังเอาแบบที่เราคุยกันหลังไมค์เดี๋ยวผมจะไล่จากตัวเนื้อข่าวให้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณมนตรีมองในเนื้อหาข่าวบวกกับวิเคราะห์ด้วยก็แล้วกันนะครับว่าจะไปยังไงแบบไหน
3: ครับ
2: วันนี้ตอนประมาณบ่ายสองครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็นั่งอ่านคำวินิจฉัยที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ในฐานะผู้ร้องก็บอกว่าได้รับคำร้อง21คำร้องนะครับกรณีที่กกต.เนี่ยจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไป8กุมภาพันธ์มีการพิมพ์บาร์โค้ดมีการใช้ QR code บาร์โค้ดเนี่ยก็เป็นรหัสแท่งๆ QR code ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันละโจทย์ที่ตั้งเอาไว้ก็คือน่าเชื่อได้ว่าสืบทราบแล้วก็ตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนทำให้การลงคะแนนเนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยลับข
3: ั
2: ดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทีนี้ครับศาลก็พิจารณาเห็นว่าการสืบย้อนหรือเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยจากรหัส QR code สามารถทำได้แต่ต้องพิจารณาจากต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสรุปง่ายๆในประเด็นนี้ท่านบอกว่าบัตรแบ่งเขตเนี่ยสืบย้อนไม่ได้แต่บัญชีรายชื่อเนี่ยสืบย้อนได้คือในคำแถลงก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ในวันดังกล่าวเนี่ยกรรมการเนี่ยจะจดบันทึกตามรายชื่อที่ต้นขั้วทำให้ผู้มาใช้สิทธิ์ลงลายมือชื่อไว้ที่ต้นขั้วแล้วก็กรรมการประจำบัตรก็มอบบัตรฉีกมาต้นขั้วมาให้ผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนถ้าสแกนแล้วก็ปรากฏว่าก็จะเป็นรหัสแท่งเฉพาะก็สืบได้อะว่าตกลงเป็นยังไงโดยไปดูจากลำดับทีนี้เมื่อพิจารณาบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทและเห็นว่าบัตรแบ่งเขตกำหนด QR code ในแต่ละเล่มแล้วก็ QR code มีกำหนดชุดเข้ารหัสผ่านไว้แล้วเมื่อถอดรหัสหมายเลขเล่มจับคู่กับลำดับคนที่มาใช้สิทธิ์และบัญชีรายชื่อปรากฏว่ากรณีรหัส QR code สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์เป็นการเฉพาะรายเกิดขึ้นได้เฉพาะกรณีที่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง20รายได้รับบัตรเลือกตั้งเล่มเดียวกันและการลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซึ่งเป็นไปได้น้อยมากทีนี้ครับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับต้นขั้วได้โดยตรงแต่การบ่งชี้เฉพาะรายเป็นไปได้น้อยมากนะคำว่าน้อยมากผมก็แปลว่าไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่อ่ะจึงฟังได้ว่ารหัส QR code เป็นกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบัตรกับต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรณีปกติเป็นการยากที่จะบ่งตัวผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและผลการลงคะแนนอย่างเจาะจงนี่ คือมันเป็นไปได้ยากดังนั้น QR code แบบแบ่งเขตไม่สามารถเชื่อมโยงสืบกลับตลอดจนสามารถตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทีนี้บัญชีรายชื่อครับเมื่อกี้คือบัตรเขตนะครับบัญชีรายชื่อมีทั้ง QR code แล้วก็รหัสบาร์โค้ดก็คือรหัสสี่เหลี่ยมกับรหัสแท่งเป็นชุดที่เข้ารหัสไว้และก็ต้องนำไปถอดรหัสอีกขั้นหนึ่งก่อนและข้อมูลก็มาเป็นเล่มการสแกนปรากฏว่าไม่มีการเข้ารหัสไม่ต้องมีการถอดรหัสจึงเป็นข้อมูลที่รู้ได้ทันทีว่าเป็นบัตรจากต้นขั้วใดต้นขั้วลำดับลายมือชื่อของผู้ใช้สิทธิ์เช่นเดียวกันกับที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่จึงฟังได้ว่าบัตรบัญชีรายชื่อเนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปถึงต้นขั้วได้โดยสแกนรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรและถ้าเชื่อมระหว่างบัตรต้นขั้วบัญชีรายชื่อตรวจสอบได้เป็นการเฉพาะตัวทีนี้ครับต่อมานะครับย้อนหน้าแรกที่เราคุยไว้ก็คือว่าบัตรเขตเนี่ยยากแต่ว่าแบบปาร์ตี้ลิสต์ก็แล้วกันนะใช้ภาษากันแบบง่ายหน่อยเนี่ยอันเนี้ยทำได้ยากทำได้ง่ายทีนี้ครับการนำบัตรต้นขั้วบัญชีรายชื่อมารวมกันแต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะทั้งหมดถูกแยกจัดเก็บปลอดภัยเพียงพอมันก็มีคำว่าเพียงพออีกนะ ข้อเท็จจริงได้จากการไต่สวนปรากฏว่าเอกสารที่เชื่อมโยงเนี่ยมันระบุประกอบด้วยบัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้วต้นขั้วที่ใช้แล้วและบัญชีดังนั้น3อย่างมันมีการจัดเก็บเมื่อวันที่17เมื่อเวลา 17:00 น.การที่กรรมการประจำหน่วยจะนำทั้งหมดมาจับคู่ต้นขั้วและบัญชีรายชื่อเพื่อตัวหาตัวตนเนี่ยยังไม่สามารถทำได้ในช่วงเวลาเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่ออยู่ในความครอบครองของกรรมการการเลือกตั้งตอนนี้เก็บเอาไว้ในถุงพลาสติกใสรัดด้วยหนังยางโดยไม่มีการทำเครื่องหมายเคเบิลไทยเพื่อสร้างมาตรการควบคุมอีกชั้นหนึ่งประกอบกับในแต่ละหน่วยมีผู้ใช้สิทธิ์น้อยทั้งผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งมักมีจำนวนน้อยกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ที่กำหนดในแต่ละหน่วยเลือกตั้งหากช่วงเวลาดังกล่าวกรรมการประจำหน่วยหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดสแกนบัตรและต้นขั้วและยังไม่ได้จัดเก็บจึงมีความเป็นไปได้ที่กรรมการประจำหน่วยจะเข้าถึงเอกสาร3อย่างและระบุตัวตนอย่างไรก็ตามนะครับกรรมการประจำหน่วยกำหนดให้มาจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกปน.ในหน่วยเลือกตั้ง1นั้นจึงมีที่มาต่างกันในหน่วยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีประชาชนมีผู้สังเกตการอยู่ทำให้การที่กรรมการประจำหน่วยจะทำให้ได้มาข้อมูลระบุตัวตนเป็นเรื่องที่ยากแปลว่าอะไรครับ แปลว่าข้อมูลเนี่ยมันทำได้ แต่ว่าจะจับมาตรงนี้ก็คือยากทีนี้ครับในช่วงเวลาเนี้ยมันก็มีการอธิบายบัตรเลือกตั้งต้นขั้วก็อยู่ในการครอบครองของกรรมการประจำเขตซึ่งก็มีจำนวนมากขึ้นมาจากหลากหลายหน่วยบัญชีรายชื่อก็ส่งให้กับนายทะเบียนท้องถิ่นใน3วันตั้งแต่การเลือกตั้งการเข้าถึง3อย่างจึงยากอันนี้เราบอกว่ามันเป็นไปได้นะแต่ว่ามันยากส่วนการกล่าวอ้างว่าบุคคลภายนอกเขาสามารถสแกนสืบได้เนี่ยเห็นว่าบุคคลภายนอกสามารถสแกนได้แล้วปรากฏแต่การที่บุคคลภายนอกจะจับคู่เอกสาร3อย่างเพื่อระบุตัวตนเนี่ยมีหนทางเดียวคือบุคคลภายนอกต้องทำร่วมกับกรรมการประจำหน่วยกรรมการเลือกตั้งประจำเขตหรือผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดจึงสามารถจะเข้าถึงต้นขั้วได้ซึ่งมันจะทำให้มีการระบุแต่มันจะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและผิดกฎหมายจึงฟังไม่ได้ว่าบุคคลภายนอกสามารถระบุตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองได้ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องฟังไม่ขึ้นจึงฟังได้ว่าการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ปรากฏรหัสแท่งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อของผู้ถูกร้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยรัดกุมเพียงพอหน่วยงานบุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเข้าถึงบัตรต้นขั้วและบัญชีรายชื่อนั้นเป็นไปได้ยากเนี่ยมันผมมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตเติมอีกตรงนึงก่อนนะ มันจะมีว่าเป็นไปได้ยากมันมีการแยกมันการได้มาของข้อมูลเนี่ยมันจะไม่ถูกต้องทีนี้ครับออกมาแบบนี้แล้วไปยังไงกันต่อไปยังไงกันต่อก็คือว่าทั้งหมดนี้จึงการพิมพ์บาร์โค้ดนั้นเราประเด็นนี้ก่อนเป็นไปตามหลักการเลือกตั้งแบบลับมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันการปลอมบัตรนะเราไม่รู้ว่าอันนี้ท่านก็พูดได้ตรงใจกับกกต.ด้วยแหละส่วนข้อพิจารณาว่าการกำหนดรูปแบบให้มีบาร์โค้ดเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญไหมศาลเห็นว่าการเลือกตั้งต้องให้ประชาชนแสดงเจตจำนงโดยอิสระไม่ถูกครอบงำศาลก็ยกหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งก็หลักการเลือกตั้งโดยลับทั่วไปก็ถือว่าลับในขณะที่การออกเสียงเลือกตั้งหากหลังลงคะแนนแล้วกรณีที่ตรวจสอบได้และการตรวจสอบนั้นมีจุดมุ่งหมายเฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อความสุจริตเที่ยงธรรมของประชาชนเท่านั้นไอ้คำว่าลับหรือลับตลอดไปนี่ก็จะถูกตีตกด้วยประเด็นนี้ครับการตรวจสอบด้วยวัตถุประสงค์เช่นนี้ย่อมไม่กระทบต่อการเลือกตั้งโดยลับอย่างนี้การเลือกตั้งก็คือลับไว้แล้วแต่ละหลักจึงไม่ได้เป็นหลักการที่เด็ดขาดสมบูรณ์โดยที่ไม่ได้มีข้อยกเว้นใดๆไม่ได้มีผลทำให้การกระทำเหล่านั้นขัดต่อหลักพื้นฐาน5ประการของการเลือกตั้งหลักการเลือกตั้งโดยลับมีวัตถุประสงค์คือคุ้มครองสิทธิ์ในการเลือกตั้งและเสรีภาพในการออกเสียงของประชาชนมิให้การตัดสินใจตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการซื้อเสียงการแทรกแซงของบุคคลอื่นอย่างไรก็ตามการรักษาความลับและการลงคะแนนไม่ได้หมายความว่าบัตรเลือกตั้งจะต้องปราศจากกลไกหรือเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของบัตรอย่างเด็ดขาดตรงกันข้ามกกต.ฟังมาถึงตอนนี้ช่วงนั้นการเลือกตั้งโดยทั่วไปให้เป็นไปด้วยสุจริตเที่ยงธรรมจำเป็นต้องมีมาตรการตรวจสอบความถูกต้องของการเลือกตั้งรวมถึงบัตรและเป็นการกันบัตรปลอมการควบคุมจำนวนหรือการนำไปใช้ข้ามเขตตลอดจนตรวจสอบเส้นทางการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัตรเลือกตั้งทั้งการจัดพิมพ์ผลส่งมอบการใช้การเก็บการรักษาเมื่อพิจารณาความหมายของการเลือกตั้งหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา83วรรค2 85วรรค1ตามแนวคิดทฤษฎีตามกฎหมายมหาชนสามารถอธิบายในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างความลับระหว่างการออกเสียงและลงคะแนนความเป็นไปได้ในการระบุตัวตนได้2ประการ1หลักการเลือกตั้งโดยลับแบบสมบูรณ์จะลับตั้งแต่คูหาจนถึงเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งอันนี้คือแบบที่1 แบบที่2คือลับแบบมีเงื่อนไขบัตรเลือกตั้งยังสามารถรักษาความลับได้ตามปกติแต่ตัวบัตรมีรหัสโค้ดมี QR โค้ดมีเครื่องหมายเฉพาะถูกจัดเอาไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องป้องกันการปลอมแปลงไม่ใช่ความลับของผู้ลงคะแนนตลอดไปแต่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบย้อนกลับภายใต้เงื่อนไขพิเศษบางประการผมขมวดมาตรงท้ายครับศาลชี้ว่าการเลือกตั้งตามเจตนารมย่อมหมายถึงการเลือกตั้งโดยลับแบบมีเงื่อนไขไม่ใช่ลับโดยบริบูรณ์ข้อที่จริงปรากฏว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทำโดยเพื่อเป็นเครื่องมือในการจำแนกบัตรชุดการจัดสรรเป็นการควบคุมตรวจสอบความถูกต้องมีได้วัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยว่าผู้มีสิทธิ์คนใดลงคะแนนให้พรรคการเมืองใดระบัดรหัสแท่งบาร์โค้ดแม้จะสามารถเชื่อมโยง3ส่วนข้อมูลสามารถตรวจสอบลำดับย้อนหลังได้แต่ไม่กระทบต่อหลักการเลือกตั้งโดยลับของผู้ลงคะแนนอย่างไรก็ตามนะครับการพิจารณามาตรการจัดเก็บเจตจำนงทางการเมืองของผู้มีสิทธิ์แล้วเห็นได้ว่าการจัดการเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งจัดพิมพ์จัดสรรการขนส่งการส่งมอบการนับคะแนนการเก็บหีบการเก็บต้นขั้วทั้งหมดรหัสแท่งบนบาร์โค้ดจึงเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการปลอมแปลงการควบคุมจำนวนการป้องปรามบัตรจนถึงการควบคุมการจัดพิมพ์และจัดสรรบัตรให้เป็นไปโดยประสิทธิภาพในเวลาจำกัดก็เป็นเหตุผลที่ดีครับเมื่อกระทบกับหลักแล้วพิจารณาข้อที่จริงแล้วพยานหลักฐานแล้วไม่ปรากฏข้อที่จริงหรือพยานที่จะฟังได้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานใดนำไปเชื่อมโยงเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงจนทำให้รู้ว่าผู้ร้องหรือประชาชนคนใดทำให้กับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องไม่เพียงพอที่จะระบุว่าการมีรหัสแท่งบนบัตรเลือกตั้งเป็นการทำลายสาระสำคัญของหลักการเสรีภาพของประชาชนครับเอาเป็นว่า ผมไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยก็ยกคำร้องนะครับก็ก่อนอ่านคำวินิจฉัยก็มีที่มาที่ไปอะไรกันก่อนเอาเป็นว่ามันแม้ว่าจะเชื่อมได้แม้ว่าจะรับไม่ตลอดการแต่ทั้งหมดทั้งปวงมีเหตุผลดังที่ศาลท่านกล่าวอ้างผมกล่าวโดยสรุปประมาณนี้ขาดตกยังไงหรือขาดตกในประเด็นสำคัญคุณมนตรีช่วยเติมกันหน่อยครับตรงนี้ฮะคุณมนตรี
3: ไม่ตกฮะได้ครบถ้วนกระบวนความว่าการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของบาร์โค้ด QR โค้ดนั้นเนี่ยก็ศาลท่านยกคำร้องเพราะกระบวนการต่างๆทั้งหลายที่ออกแบบมานั้นเนี่ยเป็นการกำหนดกลไกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่บอกว่าต้องเป็นความลับนะก็ไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไปขัดกับการเลือกตั้งโดยรับเพราะรับแบบมีเงื่อนไขไม่ใช่รับโดยบริบูรณ์ก็ไม่กระทบกับความลับของผู้ลงคะแนนก็ได้เห็นภาพทั้งหมดนะศาลท่านได้กรุณาอธิบายให้เห็นรายละเอียดแล้วก็สรุปก็คือยกคำร้องของผู้ที่ร้องเสร็จแล้วนั่นเท่ากับว่าการกำหนดบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดไว้บนบัตรเลือกตั้งนั้นเนี่ยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งยังเป็นไปโดยลับด้วยเหตุผลประการทั้งปวงที่ว่าแม้กระทั่งไปสแกนเนี่ยมันไม่สามารถรู้ได้ทันทีว่ามาจากขั้วใดนะและจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อนะมันต้องมีกรรมการประจำหน่วยหรือกปน.เนี่ยรู้เห็นด้วยซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสรุปก็คือการไปได้บาร์โค้ด QR โค้ดที่ว่านั้นมานะก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงพร้อมกันทั้ง3อย่างนะคือต้องมาจับคู่กันทั้งหมดมันถึงจะเข้าถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะก็ด้วยประการทั้งปวงนะเข้ายากเข้าไม่ได้และเป็นเงื่อนไขที่จะต้องนะออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบการเลือกตั้งนะภายใต้หลักการบริสุทธิ์เที่ยงธรรมก็เลยจำเป็นต้องมีกลไกตรงนี้ขึ้นมาครับคุณธีรักษ์ครับ
2: คุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมไม่ได้ก้าวล่วงศาลแล้วก็ขออนุญาตมองในมุมของการสื่อสารนั่นประเด็นที่นักวิชาการก็ตั้งคำถามถึงเรื่องลับแบบไหนจะลับโดยตลอดหรือจะมารู้ทีหลังเนี่ยเรื่องนี้ศาลท่านก็เหมือนว่าเคลียร์ประเด็นนี้ไปก่อนเพราะว่าตั้งลำมาแล้วจะมาบอกรับตลอดหรือรับไม่ตลอดเนี่ยท่านเคลียร์ในประเด็นแรกก่อนไปเรียบร้อยแล้วอันที่สองก็คือในกรณีที่จะรวมบัตรรวมต้นขั้วรวมอะไรเนี่ยท่านก็ตอบได้หมดเลยว่ามันยากเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่ามันเป็นคุณก่อต่อฝ่ายกกต.แล้วการตั้งคำถามในแบบที่เราเห็นในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าคำตอบมันก็มีหมดแล้วแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือว่าในกรณีที่นักเทคโนโลยีที่จะเชี่ยวชาญคือเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขาตั้งคำถามอันที่สองเนี่ยก็คือฝ่ายตรวจสอบที่เขามองเรื่องของการเก็บนู่นเก็บของเก็บนี่เก็บนั่นเนี่ยว่าเอ๊ะมันหีบมันอยู่ที่ไหนทำไมเอาไปทิ้งทำไมมันมารวมกันเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลท่านก็ช่วยเคลียร์ตามเจตนารมณ์ประเด็นที่สองเรื่องของการเก็บหลักฐานเก็บข้อมูลเก็บบัตรเก็บหีบเก็บอะไรยังไงท่านก็เคลียร์ประเด็นที่สามในแง่ของเทคโนโลยีที่เขาตั้งคำถามซึ่งการได้มาแบบนี้มันจะได้มาในแบบที่ไม่สุจริตโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่านักวิชาการสายกฎหมายมหาชนนี่ต้องเหนื่อยในการตั้งหลักในการที่จะเห็นแย้งในเชิงวิชาการกรรมการหรือใครก็ตามที่เป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรภาคประชาชนที่ตรวจสอบอาจจะต้องตั้งคำถามเพิ่มเติมไหมเรื่องของการจัดเก็บเรื่องของอะไรต่อมีอะไรใหม่อาจจะไม่ง่ายแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือนักเทคโนโลยีวิศวกรนักคอมพิวเตอร์เจอแบบนี้เนี่ยผมว่ารอบนี้เป็นรอบที่ศาลท่านอธิบายละเอียดแล้วใครที่จะเย็ดแย้งหรือว่าจะเห็นต่างเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะคุณมนตรีผมไม่แน่ใจว่าเก็บงานละเอียดคุณมนตรีมองประเด็นนี้ยังไงบ้าง
3: อันนี้คือลักษณะของศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยก็จะ มีรายละเอียดอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าแตกต่างจากกกต.ที่มีมติออกมาในวันก่อนนะครับก็จะอธิบายเฉพาะเสียงข้างมากแต่ไม่ได้ให้เหตุผลของเสียงข้างน้อยนะฮะดังนั้นนะครับนี่แหละคือภาพที่หลายคนเมื่อฟังการแถลงของกกต.เมื่อวันที่14กันยายนก็เลยนึกถึงรายละเอียดที่ศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยในแต่ละเรื่องก็จะเป็นที่สิ้นสงสัยในระดับที่ไม่ต้องมาตั้งคำถามกันมากมายเพราะว่าในแต่ละจุดนั้นเก็บละเอียดมากครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับคุณมนตรีจะเติมอะไรตรงนี้ก่อนไหมครับหรือว่า
3: ตรงนี้ถือว่าสิ้นกระแสความนะอย่างน้อยที่สุดก็คือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นที่สุดพอเป็นที่สุดอย่างนี้แล้วนะครับยกคำร้องไปแล้วก็คงไม่มีเหตุในการที่จะต้องให้นักวิชาการนักสืบทั้งหลายแหละที่ยังติดใจสงสัยจะไปใช้ช่องทางไหนในการที่จะร้องเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่ผ่านมาอีกจะเหลืออยู่อย่างเดียวนะแต่ผมก็เชื่อว่ากกต.คงไม่มีเวลามากพอนะหรือว่าฝ่ายกฎหมายเองก็มีเรื่องอื่นๆที่ต้องทำอีกมากนะคงไม่ไปเอาไปคิดบัญชีฟ้องร้องดำเนินการก็คดีมันยังคาอยู่ไงที่ไปสืบไปสอบนะฮะทำให้ปั่นป่วนวุ่นวายสารพัดอย่างที่เป็นเรื่องที่ค้างคากันอยู่ก็ถือว่าณเวลานั้นเนี่ยต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองและเมื่อศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยแล้วก็น่าจะถือว่าเป็นที่สุดก็จบกันไปไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นอะไรให้มันค้างคาและเป็นปัญหาต่อกันอีกครับคุณวิรักษ์ถือว่าเป็นกรณีศึกษาร่วมกันและก็ได้คำตอบแล้วและยิ่งนะเป็นการออกแบบนะเงื่อนไขที่จะนำไปสู่นะการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเป็นหลักประกันเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ต้องบริสุทธิ์เที่ยงธรรมอย่างน้อยที่สุดกกต.ชุดต่อไปหรือชุดนี้ถ้ายังจะต้องมีภาระหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง
2: มีบาร์โค้ดได้มี QR code ได้เพราะว่ารับแบบมีเงื่อนไขถูกต้องไหมคุณมนตรีรับแสดงเจตนารมณ์ไว้แต่อีกหน่อยก็จะมีได้คุณมนตรี
3: ไม่มีได้แต่ต้องเอาหลบยาวมาโชว์หลาอยู่ข้างหน้าเอาไปไว้ด้านหลังหรือด้านไหนที่มันไม่สามารถที่จะเห็นได้โดยทันทีเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยศาลท่านการันตีให้แต่เสร็จแล้วเพื่อที่จะไม่สร้างเงื่อนไขอะไรให้มันเป็นปัญหาต่อไปเนี่ยก็ไปไว้ด้านอื่นที่ไม่ได้เปิดออกมาปุ๊บเห็นเลยก็เพราะคุณมีไว้เพื่อเป็นกลไกในการตรวจสอบก็ไม่จำเป็นจะต้องให้สาธารณชนเนี่ยให้เขาเห็นว่าเนี่ยฉันมีตรงนี้นะฉันมีตรงนี้นะคือก็ปิดตรงช่องโหว่ช่องว่างก็น่าจะเป็นการดีครับคุณวิรัชครับ
2: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: จูจุดห้าเอฟเอ็มเทอร์กิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉม

0: LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเราสองคนกำลังดูกันอยู่ว่าปฏิกิริยาของกูรูทางการเมืองที่อาจจะเห็นต่างอาจารย์สมชัยอาจารย์ปริญญาไอลอแต่ละส่วนจะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องที่ออกมาวันนี้ยังไงระหว่างนี้เดี๋ยวมีมาค่อยเติมกันเพิ่มก็แล้วกันครับ
3: เบื้องต้นคุณไปรักผมขอยังอยู่กับพี่ตรงนี้แต่เป็นความเห็นของท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับคุณราวีก็ตั้งเป็นประเด็นเข้ามาว่า QR code หรือบาร์โค้ดสามารถนำไปข่มขู่ประชาชนที่ขายเสียงหรือรับเงินเพราะเกรงใจแต่ไม่อยากเลือกได้ไหมครับ
2: ได้ครับเพราะว่ากกน.อันนี้ผมแทรกตอบไปคุณมนตรีเพราะว่าตอนนี้กรรมการประจำหน่วยหรือจะเป็นผู้สังเกตการอะไรก็ตามเนี่ยกลไกหนึ่งก็คือว่าท้องถิ่นได้ถูกกำหนดเข้ามาแล้วถ้าเกิดคุณมีบาร์โค้ดคุณเอาโค้ดแล้วจะไปอยู่ข้างหลังบัตรแล้วในระหว่างนั้นเกิดมีการเข้าถึงได้มันสามารถย้อนได้ว่าหน่วยนี้ตรงไหนใครอะไรกันยังไง
3: ครับ
2: ไปถึงตุกอย่าใช้คำว่าหน่วยเลยคุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนอันนี้หน่วยมันได้อยู่แล้วแต่ณตอนนี้เวลานี้ก็คือว่ามันสามารถรู้ตัวได้ถ้านะแต่อย่างนั้นก็คือศาลท่านก็ล็อกเอาไว้แล้วไงว่าถ้ามันทำอย่างนั้นแล้วได้ข้อมูลมาการกระทำอันนั้นเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต
3: ครับ
2: ถ้าคุณมนตรีหรือผมเกิดไปแฮกข้อมูลมาได้แล้วเรารู้ว่าอะไรต่อไม่อะไรมาได้เนี่ยข้อมูลมันได้มาจากไหนยังไงอันนี้ก็เป็นความยากอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรี
3: ครับก็ศาลท่านก็ชัดเจนน่ะคือถามว่าเข้าถึงทั้ง3อย่างทั้ง3อย่าง
2: ได้มั้ย
3: ทําได้นะแต่ทํายังไงก็ต้องร่วมมือกับกปน.หรือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งซึ่งผิดกฎหมายจึงตรงนี้เลยนําไปสู่สิ่งที่คําว่าคําร้องของผู้ร้องจึงฟังไม่ขึ้นก็เลยต้องยกคําร้องคือมันทําได้ก็จริงแต่มันจะต้องมีองค์ประกอบโดยเฉพาะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนะเข้าไปมีส่วนร่วมแต่ถ้าขืนทำผิดกฎหมายก็ป้องกันล็อกเอาไว้ทั้งหมดนะฮะคุณบิ๊กบอสอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนศาลรัฐธรรมนูญครับอ่านนานกว่าอ่านชั่วโมงกว่าก็มันละเอียดนะครับคุณบิ๊กบอสก็เลยต้องให้รายละเอียดอย่างที่คุณวิรักษ์ไล่เรียงไปเมื่อสักครู่และหลังใหม่เมื่อสักครู่ช่วงพักเบรกเรายังคุยกันเลยว่ากรณีของศาลรัฐธรรมนูญท่านจะมีลักษณะเฉพาะของท่านและไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นวันนี้นั่นก็แสดงว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนองค์ประกอบในส่วนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกี่ชุดต่อกี่ชุดหรือเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญกี่ท่านแต่หลักในเรื่องของการชี้แจงคำวินิจฉัยมันก็จะเป็นแนวทางที่ทำให้นะมีคำตอบในทุกประเด็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังคุยกันเล่นๆว่าถ้าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องตัดสินความโดยเฉพาะไม่ว่าปปช.กกต.หรือใครก็ตามที่จะชี้ผิดชี้ถูกและก็สามารถอธิบายให้ประชาชนได้รับฟังแล้วก็มีคำตอบให้ได้นั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะนี่ก็คือเป็นต้นแบบก็แล้วกันเดิมทีคุณวิรัตน์แวะที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกนิดหนึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็จะไปค้นหาในฐานะสื่อเนี่ยก็จะไปดูเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะฮะใครอยู่ตรงไหนอันเนี้ยถ้ามีเนี่ยศาลท่านเปิดหมดเลยนะมีใครเป็นเสียงข้างมากมีใครเป็นเสียงข้างน้อยแล้วก็เหตุผลที่เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยมีให้นั้นเนี่ยนะคืออะไรก็จะได้เห็นภาพครบทั้งสองด้านทั้งหมดแล้วก็จากนั้นก็จะเอาคำวินิจฉัยส่วนตนมายำรวมออกมาเป็นคำวินิจฉัยกลาง นะความเห็นส่วนตนแล้วท่านก็ไปทำคำวินิจฉัยส่วนตนของแต่ละท่านพอถึงเวลาก็มีการลงประกาศเพื่อที่จะไปติดตามรายละเอียดตรงนั้นเต็มๆได้อีกรอบนึงนี่คือเป็นหลักประกันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุและผลแล้วก็อาการอธิบายเพราะนะคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันกับทุกองค์กรและมีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นที่คนต่อใครต่อใครก็ยังตั้งเป็นประเด็นว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยปปช.ท่านเอาไปอธิบายเป็นอีกแบบหนึ่งนะถือว่าเป็นที่รับฟังได้แล้วกระมังครับก็เลยไม่มีใครไปติดตามสงสัยกันต่อเพราะศาลรัฐธรรมนูญท่านวิจัยกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบประเด็นเรื่องของหุ้นนอมินีนะแล้วก็พ้นจากตำแหน่งให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวด้วยเหตุแห่งการถือหุ้นนอมินีดังว่าแต่เสร็จแล้วพอไปถึงปปช.นะท่านก็ไปสืบสอบเพิ่มเติมและก็ทำให้ยกคำร้องของคุณศักดิ์สยามชิดชอบ

0: กรที่เป็นต้องมีเทคนิควิชาการแล้วก็ยืนหลักเนี่ยวิธีการอธิบายเนี่ยมันถ้าจะโต้กลับหรือจะคอมเมนต์ว่าเห็นต่างเนี่ยจะเหนื่อยกว่าการที่คอมเมนต์กกต.ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่เพราะว่าเป็นตัวองค์กรที่เป็นองค์กรศาลสถิตยุติธรรมไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมเอาไม่ว่าจะเป็นองค์กรศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเนี่ยตัวเนื้อหาของเขาเนี่ยค่อนข้างแน่นทีนี้มันก็เลยนั่งย้อนไปจนถึงที่คุยคุณมนตรีก่อนหน้านี้ถ้าเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยมันจะมีวินยูชนพึงสดับเอ๊ะผมไม่แน่ใจคุณมนตรีบกพร่องโดยสุจริตนี่อันนี้ก็จะมาด้วยสถานการณ์ที่คล้ายๆกันด้วยไหมครับคุณมนตรีฮะ
1: ครับบกพร่องโดยสุจริตและขาดอะไรนะมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจดำเนินการนั้นเนี่ยขนาดวินยูชนพึงรู้แต่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็แสดงว่าต้องมีกลไกในการกลั่นกรองและตรวจสอบนะหลายๆชั้นก็ต้องเป็นอะไรที่มากกว่าวินยูชนนะวินยูชนทั่วๆไปก็รู้แต่คุณซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่และมีกลไกตรวจสอบมากมายกลับมองไม่เห็นสิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยการที่ยังแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีก็ถือว่ากระทำการที่บกพร่องก็เลยกลายเป็นวงเล็บ4วงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญที่ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการนะขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงก็ถือว่าโทษหนักนะครับก็กลับมาเป็นตำแหน่งใดๆในทางการเมืองอีกไม่ได้นะแรกก็ยังเห็นคนพูดถึงว่าแม้กระทั่งจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในตลาดหลักทรัพย์หรือทำอะไรก็ตามเพราะคนผู้นั้นเนี่ยมีความบกพร่องนะครับแล้วก็ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็น่าจะเป็นกำแพงที่ทำให้ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรใดๆนะที่เกี่ยวข้องกับมหาชนได้อีกครับคุณพิรักษ์ครับ
0: สมชัยศรีสุทธิยากรปั่นไปไหนก่อนหน้านี้ครับชั่วโมงกว่าก่อนที่ผลจะได้สรุปกันออกมาเนี่ย5-4เดาล้วน
1: ๆ
0: ไม่ผิดไม่ต้องเลือกตั้งใหม่
1: แล้
0: วก็ค่อยมานั่งไล่เรียงรายคนกันดูอีกทีนึงแต่ว่าผลออกมาแบบนี้แล้วใครที่เป็นฝ่ายเชียร์ก็คงจะไหลๆนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยฝ่ายค้านฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยถึงขนาดที่มีตั้งกองทุนอะไรขึ้นมาเนี่ยแนวรบกับการตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งจากเวทีนี้เนี่ยสสจบไปแล้วก็คงจะต้องไปขยับกันที่สวกันไหมแล้วก็ไม่แน่ใจครับว่าพื้นที่ในการเล่นเนี่ยจะยังมีพื้นที่ในการที่จะขยับเรื่องนี้ต่อไปด้วยหรือไม่ตัวมนตรีจะตรงนี้หรือจะไปน้ำเนื้ออะไรก็ดีฮะ
1: ผมมาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรื่องน้ำเอาไว้เบรกหน้านะดูเหมือนฟ้าครึ้มมาอีกรอบเพราะยังไงเสียเนี่ยเราอยู่กับน้ำมาหลายวันนะฮะและก็ปัญหาแตะไปตรงไหนก็เจอนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของธรรมชาตินั้นเราคงไม่สามารถที่จะไประงับยับยั้งได้นะมีอย่างเดียวที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติได้ก็คือความสามารถในการจัดการไอ้ตรงนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อสักครู่และจบไปแล้วนะครับเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะก็ถือว่าสิ้นกระแสความนะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจะต้องไปหย่อนบัตรกันใหม่ทั้งหมดไหมหรือว่าเฉพาะบางส่วนก็ถือว่าจบกันไปแต่ที่ยังไม่จบอะคุณพิรักษ์
0: คร
1: ับกรณีของประธานกสทช.นะครับที่วันก่อนศาลปกครองกลางท่านยกคำร้องที่ทางคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยท่านไปโต้แย้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาว่าเป็นการตัดสินโดยไม่ชอบที่เห็นว่าท่านมีปัญหาเรื่องของลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติอันเนื่องมาจากไม่ได้ลาออกจากการเป็นแพทย์ที่รักษาคนไข้นะก็สุดท้ายก็ถือว่าเป็นหนังยาวนะตอนแรกท่านยื่นร้องศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางท่านไม่รับท่านก็ไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดก็เห็นแย้งจากศาลปกครองกลางคือให้รับไว้พิจารณานะพอท่านรับไว้ท่านก็พิจารณานะว่า นะฮะ

0: อำนาจของคณะกรรมการสรรหาที่มีมติดังกล่าวออกมานั้นเป็นอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะนี่คือคำตัดสินของศาลปกครองกลางในวันก่อนนะแต่เสร็จแล้วคุณหมอนะตามข่าวนะคุณวิรักษ์นะฮะก็ยังขอใช้สิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกรอบเวลา30วันเวลามันก็จะทอดยาวไปอีกคุณวิรักษ์ครับดังนั้นวันนี้คณะกรรมการสรรหากสทช.ก็เลยได้ออกเอกสารข่าวนะก็บอกว่าหลังการประชุมของคือก่อนที่คณะกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยจะออกเอกสารข่าวชิ้นนี้ก็เพราะว่าได้รับคำร้องนะจากกรรมการกสทช.เพื่อหาวิธีในการที่จะยื่นร้องนะไปยังศาลปกครองสั่งให้คุณหมอสรณะยุติหน้าที่ประธานกสทช.ผมพาไปดูในรายละเอียดครับคุณวิรักษ์ท่านผู้ฟังครับก็ในรายละเอียดนะเอกสารนะของคณะกรรมการสรรหากสทช.ก็มีเนื้อหาตามนี้นะครับว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.ได้รับหนังสือจากกรรมการกสทช.ร้องขอให้คณะกรรมการสรรหายื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อกำหนดวิธีการชั่วคราวระหว่างคดียังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องนะฮะคดีมันก็มีรายละเอียดตามคดีนะครับที่คุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ
1: ์
0: ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่าคุณหมอสรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แล้วก็ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งนะตามมาตรา18แห่งพรบ.กสทช.นะฮะนะคุณหมอสรณะนะยังคงแสดงเจตจำนงจะมาปฏิบัติหน้าที่นะที่สำนักงานกสทช.และที่ประชุมซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.อื่นจึงขอให้คณะกรรมการสรรหากสทช.ในฐานะคู่ความในคดียื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อให้กรรมการกสทช.ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติได้ต่อเนื่องในเอกสารบอกว่าในการนี้คณะกรรมการสรรหากสทช.เห็นว่าเพื่อไม่ให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการกสทช.ต้องหยุดชะงักอันทำให้กระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงควรยื่นคำร้องให้คุณหมอสรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาที่ 1/2569 ประกอบกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 952/2569 รวมถึงคำพิพากษาศาลปกครองกลางนะบอกรายละเอียดคดีหมายเลขดำนะที่เท่านั้นเท่านี้ยืนยันว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงวันที่21กรกฎาคมมีผลใช้บังคับตามกฎหมายนะตอนท้ายบอกว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.จึงมีมติให้ออกมาตรการบังคับทางปกครองให้คุณหมอสรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้คุณหมอสรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.ต่อไปอันนี้เป็นอีกสเต็ปนึงครับคุณวิรักษ์หลังจากที่ศาลได้พิจารณาไปแล้วแต่คุณหมอก็ยังจะใช้ช่องทางที่มีอยู่ในการยื่นอุทธรณ์ซึ่งก็จะทำให้ระยะเวลานั้นทอดยาวออกไปเพราะฉะนั้นกรรมการกสทช.ที่เหลือเห็นว่ามีปัญหามากมายที่จะต้องเร่งดำเนินการก็เลยไปร้องขอให้คณะกรรมการสรรหานั้นเนี่ยได้พิจารณาในฐานะที่เป็นคู่ความตรงนี้ยื่นร้องไปยังศาลปกครองอีกครั้งหนึ่งเพื่อสั่งให้คุณหมอสรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่กสทช.ในระหว่างนี้โอ้เป็นหนังยาวจริงๆครับคุณวิรักษ์ครับ
1: ครับมาดูหนังขออนุญาตครับมาที่เรื่องใกล้ตัวที่จำเป็นจะต้องรู้สักหน่อยเรื่องของสภาพอากาศครับแม้ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกอะไรยังไงกับกรมอุตุกับทางราชการนะตอนนี้เวลานี้แต่ผมก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่

0: ชื่อถือได้มากที่สุดก็แล้วกันเพียงแต่ว่าจะให้น้ำหนักเพิ่มหรือน้อยก็ว่ากันไปกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าตอนนี้นะครับฝนยังคงมีตกหนักภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันตกตอนล่างภาคกลางตะวันตกรวมไปถึงภาคตะวันออกนะครับภาคอื่นๆน้อยลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักขึ้นในบางพื้นที่นะจริงๆมันก็ค่อนข้างกว้างนะครับเวลาออกมาแบบนี้ประชาชนไม่ค่อยชอบขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานระวังฝนตกหนักมากฝนตกสะสมที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มพื้นที่ลากเชิงเขานะครับที่หย่อมความกดอากาศต่ำผมก็ขออนุญาตใช้คำผมเองคือน้องพายุตอนนี้เคลื่อนเข้าสู่อ่าวมัตตบันแล้วนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงค่อนข้างยังคงปกคลุมอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยคือของเดิมเนี่ยถ้าอธิบายย้อนเนี่ยก็คือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าต้องอธิบายยังไงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเคยใส่น้ำเต็มอ่างล้างหน้าไหมครับแล้วถึงเวลาดึงจุกออกอ่ะพอดึงจุกออกปุ๊บน้ำมันจะหมุนเข้าไปอยู่ตรงนั้นอ่ะผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันครับว่าถ้ามันเป็นพายุเล็กๆไอระดับของน้ำที่วนๆไปนั่นก็น้อยหน่อยพายุใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นไอตัวที่ยังไม่ถึงพายุใหญ่เนี่ยยังไม่ถึง depression เนี่ยเขาจะเรียกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำของเดิมของที่มันเกิดจากบ้านเราแม้มันจะยังไม่ใช่พายุลูกใหญ่ยังไม่ใช่ depression เนี่ยแต่ว่ามันอยู่นานแล้วมันอยู่แช่ทีนี้ครับถามว่าภาคเหนือเป็นยังไงภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่หนักบางแห่งเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็หนักมากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากครับภาคอีสานจะมี 60% ของพื้นที่เกณฑ์น้อยกว่านะครับก็จะเยอะหน่อยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์นะครับภาคกลาง 70% ครับแต่ว่าจะหนัก อยู่แถวชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามหนักมากนะครับก็แถวซ้ายครับนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีครับภาคตะวันออกก็จะมี 70% นะครับก็จะเน้นที่สระแก้วฉะเชิงเทรานะครับอันนี้ฝนตกหนักในบางแห่งแต่ที่หนักมากนะครับก็จะเน้นแถวๆนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนตกประมาณ 60% หนักในบางแห่งเน้นที่เพชรบุรีแล้วก็ประจวบนะครับภาคใต้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเน้นที่ 60% ของพื้นที่หนักที่พังงาภูเก็ตนะครับก็เอาเป็นว่าบริเวณกลางๆค่อนไปทางซ้ายแถวนั้นยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็มีฝนแช่อยู่เช้าๆก็เห็นว่าตอนแรกเหมือนว่าจะเบาๆแล้วมาอีกตอนนี้ผมไม่แน่ใจครับว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดอยู่ตรงไหนยังไงครับตุลมตรีฮะ
1: ก็หลายคนอาจจะเอ๊ะที่คุณอภิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะก็ยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ไปแล้วนะไปอ่าวมอตะบันหรืออะไรออกไปแล้วนะออกไปทางนู่นนะราชบุรีกาญจนบุรีที่เริ่มมีฝนตกหนักแล้วกทม.ทำไมยังมีฝนอยู่โดยเฉพาะครึ่งวันของเช้าที่ผ่านมาถ้าฟังเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเขาบอกว่ามันเป็นฝนตกค้างฝนค้างฟ้าไม่ใช่ดาวค้างฟ้านะคุณที่สุดนะคุณอภิรักษ์นะมันเป็นฝนค้างฟ้าฝนค้างฟ้าที่ว่านั้นอธิบายตามหลักวิชาการผมเห็นท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่ายังคงมีฝนจากอิทธิพลนะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะแต่จะไม่รุนแรงแต่ตั้งแต่ครึ่งวันเช้ายังมีตกสลับอยู่และเมื่อคืนประมาณสักตีสามบางที่ก็อาจจะตีสองแต่ลงมาหนักมากเลยจากนั้นก็หายไปแล้วมาตกอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณสักเจ็ดโมงแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ไม่หนักจนกระทั่งมาถึงช่วงบ่ายเนี่ยได้เห็นแสงแดดแล้วตอนนี้คลึ้มมาอีกนิดนึงแต่เริ่มมีลมถ้าสัมผัสได้ก็ดูเหมือนจะกึ่งๆลมหนาวซึ่งทางกรมอุตุบอกว่าลมหนาวจะมานู่นประมาณสักวันที่5ตุลาคมตรงนั้นแหละครับที่จะทำ
0: ให้จะมาไล่ฝนลงไปข้างล่าง
1: ไล่ฝนไปที่อื่นแทนเพราะนั้นวัน2วันตรงนี้ก็อาจจะยังต้องรับภาวะปัญหาอยู่กับปัญหาต่อไปก็จริงๆเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่า ทางผู้ว่า

0: ชาติชาติท่านอธิบายไว้อย่างนี้ถ้าเบรกนี้ไม่ทันเดี๋ยวจะไปขยายความกันต่อในช่วงหน้าท่านก็ให้ภาพกว้างๆเอาไว้หลังจากที่เผชิญกับปัญหาอยู่กับน้ำขังมาเป็นเวลา3วันตั้งแต่หนักสุดคือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันนี้วันจันทร์เข้าสู่วันที่4เนี่ยนะผมเห็นบางที่บางแห่งโดยเฉพาะแถวๆประชาชื่นเขาก็บอกว่าน้ำนะเริ่มที่จะเน่านะแถวๆสมุทรปราการนะบางนาตราดคม15หมู่บ้านขนาดใหญ่นะก็โอ้โหบางจุดเนี่ยนะถ้าลึกลงไปเนี่ยนะมิดอ่ะนะเป็นเมตรก็มีมากกว่านั้นก็มีเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่น้ำมันขังอย่างแฟลตคลองจันทร์อย่างนี้คุณวิลาครับนะมันเป็นแอ่งนะเวลาน้ำไปนะก็จะต้องดูดออกผู้ว่ากทม.คุณชาติชาติก็เลยสรุปออกมาอย่างนี้ว่านะจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งว่านะ3วันต่อจากนี้ไปปริมาณฝนจะลดลงจนกระทั่งไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะนั้น3วันฝนลดนะอีก 2-3 วันนะน้ำที่อยู่บนผิวการจราจรตามถนนต่างๆจะดีท่านใช้คำว่าดีขึ้นนะตอนนี้หลายเส้นทางสามารถเดินสัญจรได้ส่วนในชุมชนอีก7วันก็จะต้องดูดออกเพราะมันไม่สามารถที่จะไหลลงแม่น้ำได้ด้วยตัวเองเพราะมันเป็นจุดที่อยู่ลึกลงไปเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันซึ่งยังเป็นวันหยุดราชการและวันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันหยุดราชการอีก1วันก็ขอเอาใจช่วยนะครับให้กำลังใจกับผู้ที่ยังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและคาดว่าคืนนี้พรุ่งนี้นะก็คงจะค่อยๆคลี่คลายวันนี้คุณวิลักษ์หานพิชิตวณิชผมมนตรีจอมพันธ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบข่าวเด่นประเด็นร้อนในเวลาเดิมสวัสดีครับ
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่อย่างก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสืออ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 นข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนกับผมวารินทร์ สัจเดวนะครับวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยปิดไปที่ 1602.37 จุดครับลดลงไป 5.26 จุดคิดเป็น 0.33% ครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายรวมต่ำเลยนะครับ 49,707.75 ล้านบาทนะครับโดยดัชนีทำจุดสูงสุด 1606.24 จุดและจุดต่ำสุดเนี่ย 1594 ขอไปครับจุด93จุดนะครับโดยมีปัจจัยอะไรเป็นตัวกดดันตลาดบ้างเนี่ยช่วงนี้เรามาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์ของเรานะครับคุณกิตพลไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UBK ที่ประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณกิตพลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ตลาดเจอปัจจัยอะไรเข้าไปบ้างครับนอกจากน้ำท่วมเนี่ย
2: ครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยหลักๆคงมาจากเรื่องตัวแรงกดดันจากฝั่งต่างประเทศนะครับเนื่องจากว่าผลตอบแทนพันธบัตรก็ขยับอยู่ในโซนที่สูงนะครับซึ่งเวลาที่ผลตอบแทนพันธบัตรขยับอยู่ในโซนสูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าตลาดจะต้องเป็นลบเพียงแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยนักลงทุนเองจะอยู่ในหมวดที่มีความระมัดระวังมากขึ้นครับประเด็นที่สองก็คงจะมีเรื่องของตัวผลกระทบที่มาจากเรื่องของตัวประเด็นน้ำท่วมบ้านนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะแล้วก็ในประเด็นสุดท้ายก็คงจะเป็นประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองครับที่หลายคนรอฟังอยู่ว่าตัวของทางด้านศาลรัฐธรรมนูญเองจะพิจารณาในเรื่องอย่างไรบ้างแล้วก็จะกระทบกระแสภาพรัฐบาลแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเปลี่ยนที่น่ากังวลดังนั้นก็ตลาดเองหลังจากที่ทราบคำพิพากษาหรือความเห็นของศาลแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าตลาดเองจากที่ลบเยอะกว่านี้นะครับก็มีการฟื้นตัวดีขึ้นมาครับ
1: ครับวันนี้ต่างประเทศบัญชีบริษัทหลักทรัพย์สถาบันเนี่ยขายสุทธิหมดเลยนะครับมีรายย่อยที่เป็นฝ่ายซื้อสุทธิมีอะไรเป็นคำอธิบายบ้างครับ
2: ครับก็ต้องบอกว่าโดยหลักแล้วมาจากเรื่องของตัวผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงครับคือไม่ได้แปลว่าผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงเนี่ยมันจะต้องเป็นเนกาทีฟในลักษณะที่ทำให้ตลาดเนี่ยมันคว่ำหรือพังไปเลยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยวันนี้เราจะเห็นว่าพอปัจจัยหลายๆอย่างมันทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรอยู่สูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเรื่องเงินเฟ้อนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของความกังวลว่าเอ๊ะอเมริกานี่เยอะหรือเปล่าหรือว่าคนมาแย่งเงินกู้เงินค่อนข้างจะเยอะแล้วมันมีผลต่อตัวเลขนี้เนี่ยสิ่งที่ตลาดมองเห็นวันนี้ก็คือมันอาจจะไม่ได้เห็นว่าตัวเลขนี้จะลงได้ง่ายๆครับก็แปลว่าจากเดิมเราเห็นเมื่อช่วงเนี่ยมันอาจจะมีการขึ้นไปเยอะๆแล้วก็แกว่งกับลงมาแรงๆเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะเริ่มไม่ใช่แล้วมันอาจจะเป็นกลายเป็นจุดที่เราต้องทำใจกับการที่อาจจะต้องอยู่กับภาวะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีเนี่ยสูงในระดับประมาณเซ็นบวกลบนี้เราอาจจะเจอตัวเลขนี้อยู่ค่อนข้างชนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ตลาดมองก็จะต้องเริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะถ้ามันสูงแบบนี้อยู่นานเนี่ยผลที่มีต่อตลาดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งตลาดพังไม่พังพอเราไปดูตัวเลขผลประกอบการก็จะพบว่าตัวเลขผลประกอบการโดยรวมเนี่ยไม่ได้ดูแย่หรือผลประกอบการในฝั่งสหรัฐเองยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข GDP เองก็ดีในแทบจะเรียกว่าทุกๆมิติเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ตลาดเองคงจะไม่ได้ผ่านเพียงแต่ว่าเวลาตัวเลขมันสูงเนี่ยตลาดเองก็จะพยายามมาคิดครับว่าผลกระทบเนี่ยมันจะมีในมุมไหนบ้างดังนั้นเราก็จะพบว่าเวลาที่ยิวมันสูงเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือคนที่เป็นบริษัทที่มีหนี้เยอะๆมีความจำเป็นต้องการใช้เงินมากๆเนี่ยก็จะเหนื่อยสักนิดหนึ่งครับดังนั้นตลาดเองก็อาจจะเริ่มระมัดระวังว่าอะไรที่มันมีหนี้เยอะเนี่ยตลาดเองก็จะระวังต่อปันที่สองนี่ตลาดเองจะระวังมากขึ้นในภาพของตัวบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวต้นทุนที่มันปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยอาจจะมันเป็นในเชิงของการกระทบในเชิงของมูลค่านะสมมติคืออันนี้ต้องบอกว่าเรื่องมูลค่าเนี่ยเป็นเรื่องโจทย์เดียวกันกับน้องนีนี่เลยนะครับที่ว่าไอ้น้องนีนี่จะเลือกรับเงินก้อนดีหรือจะรับเงินที่มันกระจายเป็นงวดๆตีเนี่ยถ้านักลงทุนลองเอาตัวเลขสักประมาณ 1,000 เนี่ยมาคิดในลักษณะของ discount cash flow นะครับว่าเอ๊ะกระจายเป็นปีละ100บาท10ปีแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยรับรู้เป็นปีแรก800ปีที่2 200เนี่ยเรานักลงทุนจะพบความแปลกอย่างนึงนะครับว่าถ้า discount rate มันสูงมากๆ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมูลค่าในกรณีแรกที่กระจายไปยาวๆเยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าพอเรารวมมูลค่าแล้วเนี่ยมันจะต่ำ 1,000 ไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่พอเป็นวิธีการที่2ซึ่งdiscount rate ก็สูงเหมือนกันเนี่ยแต่พอปีแรกได้ cash flow 800ปีที่2ได้200เนี่ยกลายเป็นว่ามูลค่าที่มันหายไปจะ 1,000 มันหายไปไม่เยอะนะดังนั้นนี่คือสถานการณ์ที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าถ้าเป็นหุ้นในละถ้าเป็นตราสารบางอย่างที่มันได้ cash flow ที่มันอาจจะมั่นคงแต่ว่าไม่ได้มีการเติบโตเนี่ยอันนี้มูลค่ามันอาจจะหายไปได้ค่อนข้างจะมากครับดังนั้นต้องระวังนิดนึงว่าในภาพลักษณะนี้ตราสารที่มั่นคงมากๆหรือว่าเป็นลักษณะพันธบัตรเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีมากนะครับกับการเนี่ยกลุ่มพลังงานอาจจะน่าสนใจเพราะว่าตัวอย่างเมื่อกี้มันทำให้เห็นแล้วว่าเอ๊ะในสภาวะที่มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีแคชโชยาวๆนะหรือจริงมันอาจจะดีแค่ปีนี้ปีหน้าแต่ว่าผลของการที่แคชโฟมันดีมากๆในช็อตเทอมเนี่ยมันหักล้างผลเชิงลบที่เกิดขึ้นจากเรทที่มันดิสคาวต์มูลค่าในอนาคตเนี่ยเอาไปได้พอสมควรหรืออย่างน้อยสุดมันโดนผลกระทบน้อยกว่านะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพประสบนี้ก็คือในเชิงคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ก็คือว่าเราก็ยังเลือกธุรกิจที่มันมั่นคงได้แต่ว่าก็ต้องพยายามให้มันมีโกรทด้วยนะอย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่ม ICT เป็นกลุ่มการแพทย์ที่สามารถที่จะขึ้นราคาได้หรือรักษาธุรกิจเนี่ยให้มันเดินไปได้ในภาวะที่มีเงินเฟ้อนะครับหรือในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่เป็นพลังงานเองก็อาจจะเป็นไฟบังคับที่จะต้องมีนะเนื่องจากว่าแคชโฟลว์ปีนี้ปีหน้าน่าจะดีมากนะครับหรือยังกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยเราจะพบว่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาในมุมที่ว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงไปกว่านี้เยอะหรือแม้กระทั่งอาจจะเริ่มทยอยลดลงด้วยนะครับแต่ว่าในตัวกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยว่าเราจะพบว่าหลังจากภาวะสงครามช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงสถานการณ์ในรัสเซียเองที่โรงกลั่นโดนถล่มไปเยอะเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันเกิดคอขวดที่ตัวโรงกลั่นผลก็เลยกลายเป็นว่าค่ากันกลั่นอาจจะสูงมากๆไปจนกระทั่งถึงปีหน้าเลยนะครับกำไรหลายๆตัวเนี่ยจากเราเคยเห็นโรงกลั่นบางตัวปีที่ผ่านมาอาจจะกำไรไม่ได้เยอะมากนะมันกลายเป็นว่าจากระดับบางทีเคยติดลบอาจจะกลับมากำไรไม่ถึงหมื่นล้านปีหน้าบางตัวอาจจะไปถึง 24,000 ก็ได้เนี่ยอันนี้มันเป็นภาพที่ทำให้กลุ่มของท่านั้นพลังงานเนี่ยตอนเราอาจจะเป็นจะต้องมีหุ้นในกลุ่มนี้บ้าง 10-15% นะครับเพื่อเป็นการ hedging against inflation ก็ได้ก็ต้องบอกว่าในภาพตัวเนี้ยสิ่งสำคัญก็คือในระยะสั้นครับก็ yield ที่สูงผมคิดว่าตลาดเองมีโอกาสที่จะผันผวนนะครับเพียงแต่ว่าในภาพของความผันผวนตัวนี้ไม่ใช่ตลาดจะแครชทั้งหมดตลาดจะเลือกตัวตลาดจะพยายามมองว่าอะไรที่มันสามารถที่จะรับมือกับ yield ที่สูงแบบนี้ได้กับอันที่3เนี่ยอาจจะต้องมีพลังงานไว้ hedging against inflation บ้างครับ
1: ครับปัจจัยที่ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้แล้วกลยุทธ์การลงทุนแนะนำยังไงดีครับ
2: ครับต้องบอกว่าถ้าไปในปีวันพรุ่งนี้เองก็คงจะเป็นการประชุมครม.นะครับก็ต้องดูว่าจะมีมาตรการอะไรมาบ้างเพราะว่าเราเห็นภาวะน้ำท่วมก็ต้องดูว่าจะมีแนวทางในการชดเชยเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือยังไงที่แล้วก็บวกกับตลาดในกลุ่มไหนบ้างซึ่งเบื้องต้นก็ตอนนี้ขณะนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการนั่นของตัวการซ่อมแซมบ้านนะครับอันที่สองก็คือถ้ามาดูแล้วเนี่ยในวันพุธก็จะเป็นจุดที่มันสำคัญต่อเนื่องไปนะครับก็คือเรื่องของตัวการประกาศผลประกอบการของไมครอนเทคโนโลยีเพราะว่าเป็นตัวที่น่าจะเป็นหัวใจตัวนึงเพราะว่าชิปเมมโมรีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวชี้วัดหรือสะท้อนภาพการเติบโตของธุรกิจ AI ที่ดีได้ตัวหนึ่งเลยดังนั้นสถานการณ์ตัวนี้ถ้าไมครอนออกมาดีมันก็จะอิมพลายว่าตลาดโดยรวมเนี่ยมีโอกาสที่ผลประกอบการไตรมาส 3โดยภาพรวมของหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับแล้วก็อาจจะปลุกให้บรรยากาศของการลงทุนในบ้านเราโดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็กซ์เนี่ยมีโอกาสที่มันจะฟื้นตัวได้นะครับก็ภาพตัวนี้ผมคิดว่าสำคัญครับแล้วก็ส่งผลต่อบรรยากาศของตลาดพอสมควรครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
2: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกิตพลชัยไพศาลกิตนะครับอยู่กับเราในวันนี้ครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kenya ประเทศไทยจำกัดมหาชนกับวันที่ตลาดหุ้นของบ้านเราก็ติดลบไปนะครับ 5.26 จุดวันนี้ Top 5อันดับ1คือ Delta ปิดไปที่259บาทลดลงไป4บาทนะครับมูลค่าการซื้อขาย 4,012 ล้านบาทอันดับที่2ปตท.ครับปิดไปที่ 42.50 บาทสตางค์ลดลงไป50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,942 ล้านบาทอันดับที่3 KTB 43บาท75สตางค์นะครับลดลงไป50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 2,088 ล้านบาทอันดับที่4 BGMS ครับปิดไปที่19บาท80สตางค์ลดลงไป40สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 1,723 ล้านบาทอันดับที่5 CPO ปิดไปที่43.75 บาทลดลงไป25 สตางค์ครับมูลค่าการซื้อขาย1,692 ล้านบาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับเริ่มจากเซี่ยงไฮ้ครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนั้นปิดลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2 เดือนในวันนี้นะครับหลังจากที่ผลการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงไม่มีความคืบหน้าในประเด็นสำคัญเดี๋ยววันนี้เป็นท็อปิกที่เราพูดคุยกันด้วยนะครับในช่วงต่อติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติสีแสงนามนะครับช่วงหน้าเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,823 ลดลงไป 64.75 จุดคิดเป็น 1.67% ครับทั้งเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกครับหลังจากที่ติดแดนลบ3วันติดต่อกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีแรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มการเงินเทคโนโลยีและแร่ธาตุพลังงานนะครับแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและจีนเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอก็ตามนะครับหางเสียงปิดไปที่ 24,642 เพิ่มขึ้นมา132 จุดคิดเป็น 0.54% ครับนิกเกอิโตเกียวปรับตัวลดลงในวันนี้นะครับเนื่องจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำผลงานแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมานั้นเริ่มแผ่วลงท่ามกลางตลาดที่ขาดปัจจัยชี้นำใหม่ๆนะครับนิกเกอิโตเกียวไปที่ 65,877 ครับลดลงไป486คิดเป็น 0.73%คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดร่วงในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับจากแรงเทขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังตลาดปิดแดนบวกมา4วันติดต่อกันครับประกอบกับนักลงทุนกำลังประเมินปัจจัยรอบด้านเช่นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นและแนวโน้มที่ไม่แน่นอนของวิกฤตการณ์ในวิกฤตการณ์ในตอนกลางนะครับออสปีปิดไปที่ 6,889.74 จุดลดลงไป 191 จุดคิดเป็น 2.7% ครับS&P ASX 200 Australia ปิดบวกครับได้แรงหนุนจากรายงานที่ว่ารัฐบาลออสเตรเลียขาดดุลงบประมาณปี 68-69 น้อยกว่าที่คาดการอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับเนื่องจากการลงทุนและรายได้ปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดบวกเพียงเล็กน้อยครับโดยถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิเสธข้อเสนอแบบนี้เงื่อนไขของอิหร่านเกี่ยวกับการกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเขากล่าวว่าเป็นข้อเสนอที่ยอมรับไม่ได้นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,679 เพิ่มขึ้นมา 14 จุดคิดเป็น 0.17% และ All Ordinaries ปิดไปที่ 8,850 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 5 จุดคิดเป็น 0.06% ครับความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจในบ้านเราที่สำคัญนะครับเลขารัฐมนตรีเกษตรสรวุฒิพงศ์อธิบดีกรมชลลงระยองตรวจอ่างคลองกระโอกชมรุดสั่งซ่อมด่วนนะครับวราวุฒิสั่งรุดตรวจเหมืองอำเภอทองผาภูมิหลังฝายกักตะกอนแรกขาดพบหมดสัญญาตั้งแต่ปี45นะครับมอเตอร์เวย์ M7 กทม.พัทยามาบตาพุธสัญจรได้ตลอดสายพร้อมเปิดใช้ฟรีถึงเที่ยงคืนวันที่29 กันยายนนี้นะครับเซ็นทรัลรีเทลจับมือ NAPAS เปลี่ยนชินแบงค์ดันเวียด QR Global เชื่อมช็อปเชี่ยวจ่ายไทยเวียดนามนะครับและสอทคงเป้าผลิตส่งออกรถยนต์ปี69แม้น้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ายรถเร่งออกแคมเปญช่วยเหลือนะครับเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาต่อติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติสีแสงงามเรื่องของทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่พบปะกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติสีแสงงามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร
3: โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: โอวิชั่นพลัสปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
6: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
10: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดวเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ worldwideweb.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับส่วน สำนักงานกสทช.ก็แนะนำประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับในวันนี้มีข่าวความประชาสัมพันธ์และความห่วงใยมาจากทางสำนักงานกสทช.ครับแนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันนั้นมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องครับโดยมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อให้กดลิงก์หลอกให้กดลิงก์นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือไม่ก็กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆนะครับได้แก่1ตรวจสอบชื่อผู้ส่งครับหากสะกดผิดเนี่ยใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือลิงก์ที่แนบมาเนี่ยไม่สอดคล้องกับชื่อของผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยให้เอ๊ะไว้ก่อนนะครับ2คือ SMS ที่มีคำสะกดผิดครับการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีนะครับอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนมีพัสดุตกค้างต้องเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้อย่างเช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนั้นนิยมใช้ก็ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการนะครับทั้งนี้เนี่ยปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่มีการส่งลิงก์ถึงผู้รับในทุกกรณีย้ำนะครับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับในทุกกรณีครับ3คือหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บดีๆนะครับ URL มักจะมีการสะกดผิดหรือไม่ก็เติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพนั้นมักจะเป็น URL สั้น

0: ต้นหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมนะครับและ4ครับบุตรหลานสำคัญมากครับช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวได้นะครับเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวบ้างละข้อความการชิงรางวัลบ้างละการชิงโชคบ้างละนะครับการเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลบ้างละโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนะครับมักจะมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้นะครับจากทางสำนักงานกสทช.เอาละครับช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามพร้อมอยู่แล้วนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันในช่วงนี้นะครับกับผลลัพธ์การหารือระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับกับการเยือนอเมริกาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐหลังการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีแนวโน้มที่จะทรงตัวและปรับปรุงในระยะสั้นแต่จะยังคงอยู่ภายใต้กรอบการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวนะครับการพบปะกันระหว่างสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นส่งสัญญาณบวกในการลดความตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่านักวิเคราะห์ก็บอกว่าประเด็นขัดแย้งเชิงโครงสร้างหลักๆนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถาวร นะครับมาฟังการวิเคราะห์เพิ่มเติมกันต่อในช่วงนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: ทุกวันจันทร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากอาเซียนฟาวเดชั่นนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ชมคลิปในโซเชียลมีเดียเรื่องการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยเฉพาะยิ่งจากฝั่งที่อยู่ตรงข้ามของทรัมป์เนี่ยมันสนุกกว่าติดตามข่าวอย่างเป็นทางการอีกนะครับอาจารย์เพราะว่าทรัมป์เองก็ขวางการทำงานของสื่อทำให้ไม่ค่อยมีการรายงานข่าวที่ออกมาอย่างเป็นทางการสักเท่าไหร่กับการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับอาจารย
2: ์ครับถูกต้องครับแล้วเอาเข้าจริงๆผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยก็คือเมื่อจบการเยือนเนี่ยก็ไม่ได้มีการที่ทั้งสองฝ่ายมายืนแถลงข่าวแล้วก็ตอบคำถามนักข่าวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ผลของการเจรจาเอาเข้าจริงๆก็เหมือนกับเป็นแค่การพยายามที่จะใช้คำว่าอะไร prolong นะครับทำให้มันเลื่อนนะครับสิ่งที่อาจจะเป็นการขวางทางที่จะทำให้ทรัมป์แพ้การเลือกตั้งออกไปแค่นั้นเองนะครับเป็นการช่วงชิงความได้เปรียบเพื่อที่จะสร้างฐานเสียงสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาเยือนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในขณะที่สีจิ้นผิงเองก็ต้องอย่าลืมนะครับว่ากำลังจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งรอบที่5ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นรอบที่ต้องดูกันต่อว่าสีจิ้นผิงจะไปต่อในสมัยที่4ได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งสองคนเองก็มีเรื่องทางการเมืองในประเทศของตัวเองที่คงจะต้องครุ่นคิดอยู่นะครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างผลงานนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรล่ะเป็นคล้ายๆทำให้เป็นสะพานในการที่จะได้ไปต่อใช่ไหมอย่างทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าในใจลึกๆเขาไม่ได้แค่ต้องการจะชนะการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนหรอกเขาต้องการให้ชนะการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนเพื่อถ้าเป็นไปได้ Republican อยู่ทั้งในสภาสูงทั้งในสภาล่างเนี่ยอาจจะเปิดทางให้เขาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับในขณะที่สีจิ้นผิงเองก็แน่นอนการสร้างผลงานในช่วงปลายสมัยเพื่อที่ว่าเอ๊ะอาจจะยังมีความชอบธรรมที่จะเดินหน้าต่อในสมัยที่4เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ในที่สุด2มหาอำนาจต้องมาคุยกันนะเพราะว่าถ้า2มหาอำนาจเลี่ยงที่จะไม่คุยกันช้างสารชนกันหญ้าแพรกก็แหลกลานแล้วตัวเองก็เจ็บตัวด้วยครับ
0: ครับ
2: ครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นบรรลุการเดือนกันครั้งนี้มีอะไรนะครับก็แน่นอนเรื่องของการค้าข้อตกลงทางเศรษฐกิจถูกต้องไหมครับที่เราเรียกกันว่า trade truce นะครับ truce ก็คือพักรบนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ตกลงนะครับในการที่จะขยายระยะเวลาการชะลอการขึ้นภาษีตอบโต้กันไปจนถึงมกราคมปี2027นะครับซึ่งก็แน่นอนอันนี้ทั้งคู่ก็คงอยากได้แบบนั้นแหละเพราะว่าทรัมป์เองก็บันเทาใช่ไหมครับเพราะว่าสงครามการค้าเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมันรุนแรงในสหรัฐมากก็คือเรื่องของค่าครองชีพแล้วค่าครองชีพที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คนไม่เลือกรีพับลิกันนะครับเพราะฉะนั้นการเลื่อนเวลาออกไปจนถึงมกราคมปี2027ก็ ก็แหมทันเลยนะเพราะว่าเลือกตั้งเสร็จพฤศจิกายนแล้วธันวาก็คงไม่มีใครทำงานอะไรแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวมกราค่อยมาคุยกันต่อนะครับในขณะที่ของสีจิ้นผิงเองนะครับการเลื่อนออกไปก็เท่ากับจีนเองก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าถึงตลาดสหรัฐซึ่งยังไงก็ตามผมคิดว่าจีนเองก็ยอมรับแล้วแหละว่าไอ้การในยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในการที่จะบอกว่าไปหาตลาดอื่นๆมาแทนแล้วไม่ต้องงอตลาดสหรัฐอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นปลายเดือนตุลาที่จะมีการประชุมสมัชชาสมัยที่5ก็ไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นผลงานของสีจิ้นผิงได้นะครับข้อตกลงอื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับลดอัตราภาษีต่างตอบแทนสำหรับสินค้าซึ่งอันนี้จีนก็ได้ประโยชน์ในแง่ว่าสามารถส่งเข้าอเมริกาได้นะครับมูลค่าประมาณสัก 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่อเมริกาเองก็ได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าไอ้สินค้าพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำเข้าจากจีนได้ในราคาถูกต่อไปอีกอย่างน้อยก็มูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวินวินนะครับทั้งคู่ก็แฮปปี้นะครับซึ่งทางการจีนเองก็แถลงออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจริงๆสำหรับเรื่องของสหรัฐกับจีนเนี่ยมันต้องเป็นโคออปเขาเรียกคำว่าอะไรตอนนี้เขาเรียกว่าโคคอมเพติชันนะครับคือทั้งโคออปเปอเรชันก็ได้คอมเพติชันก็ได้ก็คือทั้งร่วมมือก็ได้ทั้งแข่งขันก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าจีนจะย้ำอยู่เสมอว่าทำยังไงให้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมซีโร่ซัมเกมก็คือมีคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งต้องเสียแต่ทำยังไงให้มันเป็นโพซิทีฟซัมเกมก็คือทั้งคู่ได้ประโยชน์ด้วยกันได้ไหมนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ในห้วงเวลาเดือนนึงที่ผ่านมาด้วยก็คือเรื่อง AI เพราะว่าหลังจากที่ AI มันฉลาดพอที่จะแฮกตัวมันเองเพื่อที่จะหาคำตอบเนี่ยคนก็เริ่มห่วงแล้วว่าเอ๊ะเราจะควบคุม AI ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันเริ่มมีการตั้งกรอบการหารือแล้วก็สร้างระบบการเตือนภัยอุบัติเหตุจาก AI ละนะครับ AI Incident Notification Framework นะครับเพราะนั้นทั้งคู่ผมคิดว่ายอมรับแล้วแหละว่าในที่สุดเทคโนโลยี AI ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นอย่างก่อนหน้านี้ที่โลกมันเคยแตกออกเป็น2 ส่วนเลยก็คืออเมริกาก็อยากจะทำมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเรื่อง good governance ของ AI สำหรับค่ายอเมริกาเองจีนเองก็มีเรื่องของ good governance เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของ AI ของจีนเองเนี่ยนาทีนี้มันแย่มันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเห็นเพราะว่า ถ้าคุณผู้ฟังรู้จักศาสตร์ที่เรียกว่าเฟิงฉุยหรือว่าคนไทยเรียกว่าห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยเนี่ย เขาดูเรื่องดาวถูกต้องไหมครับคือเขาดูตั้งแต่เรื่องของสภาวะแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวอย่างเช่นบ้านคุณมีทางลมทางน้ำยังไงนะครับไปจนถึงเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องจักรวาลเนี่ยเขาบอกว่าดาวเนี่ยมันจะเดินทางเป็นแพทเทิร์น1รอบเนี่ยเท่ากับ20ปีนะครับแล้วก็รอบเล็กก็คือรอบเล็กคือ20ปีรอบกลางก็คือ3รอบเล็ก60ปีซึ่งมันจะเท่ากับการโคจรของดาวพฤหัสรอบดวงอาทิตย์1รอบแล้วก็ถ้าเป็นรอบใหญ่เลยก็คือ9รอบเล็ก180ปีนะครับแต่ละ20ปีเนี่ยดาวมันก็จะเคลื่อนเข้าสู่ยุคแต่ละยุคเพราะฉะนั้นแต่ปี2024เนี่ยเขาบอกว่าเป็นดาว9ม่วงก็คือเข้ายุค9ยุค9เนี่ยมันเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็ธาตุไฟเนี่ยอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งมันจะโตมากๆเลยก็คืออุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแสงสว่างมันเป็นเรื่องของความรู้มันเป็นเรื่องของธาตุไฟนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไฟมันรุนแรงเกินไปเนี่ยมันก็แผดเผาทำลายเพราะนั้นไฟมันก็ต้องถูกควบคุมด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นนิมิตอันดีนะครับว่าถ้า20ปีนี้มันเป็นยุคของ AI ที่ถ้ามันควบคุมไม่ได้เนี่ยเราก็จะบันไลกันหมดเพราะมันยุคที่9ด้วยนะฮะแล้วมันจะต้องกลับไปเซตซีโร่ใหม่ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อตามความคิดแบบวงจุ้ยแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีเนาะว่าเราเองกำลังจะเข้าสู่ยุคที่อ่ะมีความร่วมมือมากยิ่งขึ้นในเรื่องของ AI เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการแข่งขันในเรื่องของ AI ของทั้ง2มหาอำนาจนี้มันก็หายใจรถต้นคอนะครับวันแรกเลยที่ AI เริ่มใช้งานจริงๆอย่าง commercialize ก็คือ เดือนพฤศจิกายนปี2022วันนั้นเนี่ยอเมริกาบอกว่าจีนเทคโนโลยี AI ตามหลังอเมริกาอยู่ประมาณสัก 2-3 ปี ปีที่แล้วอเมริกาบอกว่าเทคโนโลยี AI ของจีนตามหลังอเมริกาอยู่อย่างน้อย6เดือนแต่ตั้งแต่

0: นก็คือเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางใช่ไหมสีจิ้นผินแสดงความสนับสนุนนะครับให้ทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยกลับเข้าสู่การเจรจานะครับแล้วก็เปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซนะครับ
1: mm-hmm.
0: และในขณะเดียวกันสีจิ้นผินเองก็พยายามกดดันสหรัฐนะครับว่าให้สหรัฐแสดงท่าทีคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันนะครับซึ่งอเมริกาเองก็ยังคงแสดงท่าทีระมัดระวังอยู่นะครับยังไม่ได้ตอบรับนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมันไม่ได้มีแต่เฉพาะการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผินเท่านั้นนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าช่วงกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ระหว่างการประชุม UNGA หรือว่าประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติเนี่ยเราเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ3ประเทศเขาไปทำ trilateral meeting กัน3ประเทศนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับตัวของมาโกรูบิโอนะครับจากสหรัฐนะครับโชฮยอนจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็โทชิมิตสึโมเตกิของญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาพูดถึงเรื่องของทั้ง3ประเทศมีจุดยืนร่วมกันนะครับในการคัดค้านความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสเตตัสโคของช่องแคบไต้หวันสเตตัสโคก็คือการคงสถานะเดิมนะครับสถานะเดิมก็คือความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์ปล่อยให้มันคลุมเครืออยู่แบบนี้เนี่ยนะครับ3ฝ่ายเขาบอกเขาแฮปปี้มากกว่าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะออกมาพูดหรือแสดงท่าทีอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนไอ้สถานะความคลุมเครือแบบนี้นะครับเพราะนั้นการผลักดันของจีนให้สหรัฐพยายามอย่างยิ่งที่จะบอกว่าคือแต่เดิมเนี่ยสหรัฐบอกว่าไม่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชจีนพยายามที่จะบอกให้สหรัฐไม่ใช่ใช้คำว่าไม่สนับสนุนแต่ขอให้ใช้คำว่าคัดค้านการประกาศเอกราชนะครับก็ถ้าเกิดสหรัฐเปลี่ยนท่าทีมันก็เท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงสเตตัสโคถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นจากตกลงของรัฐมนตรี3ประเทศที่มันเกิดไปก่อนหน้าที่สีจะได้เจอกับทรัมป์เนี่ยมันก็เลยทำให้ทรัมป์เองก็คงไม่สามารถที่จะมาสนับสนุนจีนในวิธีคิดแบบที่จีนอยากได้ด้วยนะครับพร้อมๆทั้ง3ประเทศเขายังบอกด้วยว่าเขายืนยันสนับสนุนนะครับให้ไต้หวันเนี่ยมีเขาใช้คำว่า meaningful participationการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายนะครับในกิจกรรมระหว่างประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนผมคิดว่าสำหรับจีนเองก็ถือว่าเป็นการยั่วยุนะครับแล้วก็สำหรับ3ประเทศเองเขาก็ถือว่าเขาอยากจะคงสเตตัสโคแบบนี้ไว้เพราะอะไรเพราะณปัจจุบันมันยังมีเรื่องที่เขาต้องง้อพูดง่ายๆง้อไต้หวันอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยสิ่งที่เขางอไต้หวันกันเยอะๆก็คือเรื่องของชิปคอมพิวเตอร์แต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่เขางอไต้หวันกันเยอะๆด้วยเนี่ยคือเรื่องของเทคโนโลยีโดรนนะฮะเพราะว่าเราเห็นแล้วแหละว่าในสงครามทั้งสงครามขนาดใหญ่อย่างเช่นยูเครนกับรัสเซียนะครับที่เป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับนาโต้เนี่ยโดรนกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในสนามรบได้จริงๆนะครับหรืออย่างในการสงครามที่มันนอกแบบมากๆอย่างกรณีของเมียนมากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยโดรนก็ถูกนำมาใช้อย่างมีความหมายนะครับเช่นเดียวกันกับสมรภูมิของไทยแก่กัมพูชาเนี่ยโดรนเองก็ถูกนำมาใช้งานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไต้หวันเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีศักยภาพสูงเลยในการผลิตโดรนที่เป็นโดรนคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตราบใดก็ตามที่ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็สหรัฐอเมริกายังงอไต้หวันอยู่เนี่ยการรักษาสเตตัสโคตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ยังเขายังต้องการต่อไปแต่คำถามก็คือไอ้เทคโนโลยีอย่างสมัยก่อนอย่างเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยที่มันมีปัญหาเยอะๆปุ๊บแล้วมันสั่นสะเทือนทั้งโลกได้เนี่ยกับเรื่องของโดรนมันคนละสเกลกันนะฮะเรื่องของโดรนนี่มันคือการพึ่งพาไต้หวันแค่ระยะสั้นเพราะว่าในที่สุดโดรนทุกคนก็พัฒนาต่อไ แล้วกรณีของเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเมื่อก่อนนี่มันเหมือนกับเป็นไพ่ตายของไต้หวันเลย

0: ว่ายังไงคุณก็ต้องง้อผมอ่ะนาทีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับที่เป็นมีเดียมเทอมอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วแหละเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าก่อนสมัยของทรัมป์สมัย2เนี่ยโจไบเดนเคยผ่านกฎหมายที่จะย้ายฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ออกจากไต้หวันส่วนหนึ่งก็กลับอเมริกาส่วนหนึ่งก็ไปเกาหลีญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นมันเพิ่งผ่านไป 2-3 ปีแน่นอนโรงงานมันสร้างอยู่แต่ถ้าเราลองนึกผ่านไป5ปี6ปีเมื่อโรงงานพวกนั้นเริ่มผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้เนี่ยหลายๆประเทศก็อาจจะลดการพึ่งพาไต้หวันลงแล้วเมื่อลดการพึ่งพาไต้หวันลงนะวันนั้นน่ะแล้วก็แน่นอนเทคโนโลยีโดรนมันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ซับซ้อนขนาดที่จะไม่สามารถพัฒนาเองได้จนถึงวันนั้นไอ้เรื่องสเตตัสโคที่บอกว่าให้ไต้หวันอยู่กันเป็นแบบความคุมเครือทางยุทธศาสตร์แบบนี้มันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่กว่าจะถึงจุดนั้นไอ้สิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง3คนคุยกันก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็อเมริกาที่เขาบอกว่าเขาจะมีพันธมิตรที่เรียกว่า Ironclad Commitment นะครับสัญญาพันธสัญญาที่เหมือนกับหุ้มเหล็กกันไว้เลยในเรื่องของการที่จะมีความร่วมมือทางความมั่นคงต่อกันเนี่ยมันก็ทำให้เรายังไงต้องจับตาดูพื้นที่ตรงนี้อยู่ดีเพราะว่าใกล้ๆกันกับช่องแคบไต้หวันก็คือช่องแคบเกาหลีไม่ใช่ก็ใช่หรอกครับคาบสมุทรเกาหลีซึ่งคาบสมุทรเกาหลีนะวันนี้เกาหลีเหนือก็ประกาศตั้งกองทัพอาวุธนิวเคลียร์แล้วตอนนี้ก็จะเป็นจุดปะทะต่อไปจุดปะทุต่อไปที่เราคงจะต้องพิจารณานะครับ
1: ครับแต่อาจารย์ครับอเมริกาเองเนี่ยมองการเยือนสหรัฐครั้งนี้ของจีนนะครับหมายถึงสื่อหรือฝั่งที่ไม่ใช่เป็นริพับลิกันเนี่ยนะครับก็พยายามขุดว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยดูอ่อนข้อให้กับจีนคือเขาก็ไปขุดคลิปก่อนหน้านี้ที่ทรัมป์เคยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไบเดนตอนต้อนรับสีจิ้นผิงใช่ไหมครับหรือรัฐบาลขอบน่าจะรัฐบาลโอบามามั้งครับตอนที่ต้อนรับสีจิ้นผิงเนี่ยตอนนั้นนะครับแล้วก็ที่แบบโอ้จะเลี้ยงทำไมแบบเลี้ยงเบอร์เกอร์ก็พอแล้วก็แบบว่าคุยธุรกิจต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีแบบแบนเควตแต่ทรัมป์ทำตรงข้ามทุกอย่างเลยกับสิ่งที่ตัวเองเคยพูดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้เขาดูหมดราคาไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐนั้นต้องอวยจีนต้องอ่อนข้อกับจีนขนาดนี้กลายเป็นเหมือนกับเป็นพันธมิตรที่มีความเทียบเท่ากันแล้วในความเป็นมหาอำนาจครับอาจารย์
0: แน่นอนครับใช่ครับตอนนี้เนี่ยมันแสดงออกให้เห็นเลยว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ความสำคัญกับจีนในระดับเท่ากันละนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่มันแสดงออกอย่างมากที่สุดอาจจะไม่ใช่งานเลี้ยงสิ่งที่มันแสดงออกมากที่สุดก็คือการที่โดนัลด์ทรัมป์ไปยืนรอที่เชิงบันไดที่สนามบินนะครับครั้งสุดท้ายที่ประธานาธิบดีสหรัฐไปรับผู้นำต่างประเทศแน่นอนเราไม่นับการไปเยือนของสันตะปาปาปานะครับเพราะว่าสันตะปาปาเองก็คือเป็นผู้นำของทางศาสนามากกว่าไม่ได้เป็นมหาอำนาจในทางการเมืองหรือความมั่นคงของโลกครั้งสุดท้ายที่ผู้นำสหรัฐไปยืนรอเนี่ยคือการเยือนของนิกิตาครูชเชฟผู้นำสหภาพโซเวียตเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยหลายสิบปีแล้วนะครับที่ผู้นำสหรัฐไปเยือนและเช่นเดียวกันในวันที่ทรัมป์ไปเยือนปักกิ่งผู้นำจีนก็ไม่ได้ไปยืนรออยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะนั้นภาษาทางการทูตเนี่ยมันบ่งบอกว่าณนาทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนคือคู่สนทนาที่เทียบเท่าชั้นใช่ไหมเพราะนั้นทรัมป์ถึงไปยืนรออยู่ตรงนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ว่าสำหรับทรัมป์ก็คือทรัมป์นะครับทรัมป์เขาไม่ได้จำหรอกว่าเขาเคยพูดอะไรไว้นะครับทุกอย่างมันเป็นแค่เรื่องของpostmodern มันเป็นการสร้างวาทกรรมถูกมั้ยครับวันนั้นการสร้างวาทกรรมก็เพื่อผลประโยชน์อย่างวันนั้นวันนี้การแสดงออกวันนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของวันนี้นะครับมันไม่ได้เชื่อมโยงกันมากนักนะครับเพราะว่าถ้าจะคิดว่าโอ๊ยอเมริกาเคยพูดอะไรไว้อเมริกาเคยกล่าวอะไรไว้เนี่ยชีวิตจะลำบากมากและจะทำให้ไม่เข้าใจวิธีคิดของอเมริกาเลยนะครับเพราะว่าความย้อนแย้งความไม่มีมาตรฐานเนี่ยมันเป็นวิธีการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เขามุ่งหวังมากที่สุดคือผลประโยชน์เพียงแต่ว่ามันเป็นผลประโยชน์ของชาติหรือผลประโยชน์ของกลุ่มที่เป็นล็อบบี้หรือผลประโยชน์ของทางการเมืองของตัวเองนะครับ อย่างเช่นถ้าเราจำได้เดือนปี2025เนี่ยอเมริกาเคยประกาศไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าสามารถที่จะทำลายการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านเรียบร้อยไปแล้วถ้าเกิดว่าเคยทำลายไปแล้วแล้วทำไม28กุมภาต้องไปทำลายใหม่ถูกต้องไหมครับที่สำคัญการบุกเข้าไปในอิหร่านในวันที่28กุมภาพันธ์ในช่วงเดือนรอมฎอนเกิดขึ้นในเวลาที่สหรัฐกับอิหร่านกำลังเจรจาเพื่อหาสันติภาพกันที่เจนีวาด้วยซ้ำเพราะในนี้มันก็เป็นการฉีกสิ่งที่ตัวเองทำถูกต้องไหมครับแล้วการเข้าไปเอาเข้าจริงๆเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐหรือผลประโยชน์ของอิสราเอลใช่ไหมครับแล้วในที่สุดเมื่ออิหร่านที่เขาบอกว่าจะเข้าไปเพื่อโค่นล้มระบอบก็ยังโค่นล้มระบอบไม่ได้อะแล้วอิหร่านก็มีอาวุธที่ทรงพลานุภาพใหม่ก็คือการปิดช่องแคบฮอร์มุซวันนี้สหรัฐบุกเข้าไปรอบใหม่ที่ฉีกสัญญาการพักลบทิ้งเนี่ยก็ไม่ได้มีพูดถึงแล้วนะครับเรื่องของโค่นล้มระบอบพูดถึงแต่เฉพาะทำยังไงให้ฮอร์มุซมันเปิด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าได้เอาเขาเรียกอะไรล่ะคือแล้วเอาเข้าจริงๆนะฮะไม่ใช่เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะฝั่งของ Republican หรอกฝั่งของ Democrat ก็เป็น
1: ใช่ไหมครับ
0: ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวนะครับมาตรฐานเดียวของสหรัฐก็คือผลประโยชน์ต้องมาก่
1: อ
0: นเพียงแต่ว่าผลประโยชน์มาก่อนเนี่ยอย่างที่ถามไปก่อนแล้วผลประโยชน์ของใคร
1: ครับคือแต่ฝั่งจีนเราไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ไงครับเพราะอย่างครั้งที่แล้วที่ไปนั่นก็คือในรอบ11ปีนะครับที่เป็น state visit ครั้งนั้นคือโอบามานะปี2015ก่อนที่ทรัมป์จะขึ้นมารับตำแหน่งจากสมัยแรกนะครับนั่นคือปี2015ที่ไปไบเดนยังเป็นรองประธานาธิบดีอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับเนี่ยแต่ฝั่งจีนจะมีความเสมอต้นเสมอปลาย
0: แล้วก็ไม่ได้ครับด้วยระบอบของจีนครับระบอบของจีนที่มันผูกขาดโดยพรรคการเมืองแค่พรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรก็ตามที่มันแตกต่างจากมาตรฐานเดิมเนี่ยทุกคนก็จะโบยได้ทันทีถูกต้องไหมครับมันไม่มีการแบบเอ้ยคราวที่แล้วที่ทำไปเป็นเพราะว่านั่นเป็นรัฐบาลที่แล้วเพราะจะรัฐบาลไหนก็ตามตั้งแต่1949มาจนถึงวันนี้มันคือรัฐบาลเดียวรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าโอ้ยรัฐมนตรีช่วยของผมที่ติดแบล็คลิสต์ของต่างชาติอ่ะมันเป็นของรัฐบาลที่แล้วเพราะนั้นรัฐบาลนี้ผมไม่ต้องรับผิดชอบทำแบบนั้นไม่ได้ในกรณีของจีนเพราะว่าจะเป็นรัฐมนตรีคนไหนจะเป็นนายกขอโทษจะเป็นนายกคนไหนจะเป็นประธานาธิบดีคนไหน
1: มันเป็นรัฐบาลเดียว
0: กันหมดเพราะฉะนั้นด้วยข้อจำกัดของเขาประเทศสปป.ลาวเวียดนามก็โทษอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันมีอยู่พรรคเดียวครับเพราะนั้นเรื่องของระบบเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับสมบูรณาญาสิทธิราชยิ่งเป็นแบบนี้ใหญ่เลยถูกต้องไหมครับเพราะไม่ใช่เรื่องของพรรคเดียวละเรื่องของครอบครัวครอบครัวเพราะในกรณีของตะวันออกกลางถูกต้องไหมครับในกรณีของบรูไนอย่างเงี้ยมันถึงต้องมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายที่ต่อเนื่องซึ่งสูงกว่าเพราะว่าถ้าพลิกไปพลิกมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยประชาชนเขาไม่ยอมแน่นอน
1: ครับแล้วที่อาจารย์เกริ่นไว้ตอนต้นว่าการเย็นครั้งนี้เนี่ยมันช่วยทรัมป์สำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมมันช่วยยังไงครับ
0: ก็แน่นอนนะครับว่ามันช่วยลดคือถ้าเกิดว่าไอ้มาตรการตอบโต้ทางการค้ามันเลิกแล้วในที่สุดกำแพงภาษีมันสูงขึ้นเนี่ยแปลว่าฉลองตั้งแต่ฮาโลวีนไปจนถึงคริสต์มาสฮาโลวีนแตงสกีวิ่งคริสต์มาสเนี่ยค่าครองชีพคนอเมริกันสูงแน่นอนใช่ไหมเพราะต้องอย่าลืมว่าตั้งแต่ฮาโลวีนแต่ต้นไปเนี่ยไปจนถึงปีใหม่คริสต์มาสแล้วก็สำหรับคนต่างชาติที่อยู่ในอเมริกาที่เป็นความหลากหลายเนี่ยยังต่อไปถึงฮานุก้ายังต่อไปถึงตรุษจีนเนี่ยมันคือฤดูการช้อปปิ้งไตรมาส4กับไตรมาส1ของอเมริกาคือฤดูการช้อปปิ้งถูกต้องไหมครับหลังจากที่ทุกคนกลับจากซัมเมอร์มาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าค่าครองชีพสูงตอนนั้นเนี่ยมันกระทบกับชีวิตคนอเมริกันและเขาก็จะโทษว่าไอ้การที่เขาค่าครองชีพสูงเนี่ยเป็นเพราะการบริหารของรัฐบาลนะครับในขณะเดียวกันจีนเองก็พยายามลดการผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างเช่นการทูตแพนด้านะอเมริกาเองก็จะมีแพนด้าตัวใหม่ที่สวนสัตว์แอตแลนตาให้คนอเมริกันคือเขาต้องเล่นทุกตลาดนะฮะตลาดของแม่บ้านพ่อบ้านที่ต้องจ่ายเงินค่าครองชีพสูงขึ้น ตลาดของเด็กเยาวชนที่จะมีแบบแหมเพื่อนรักตัวใหม่แพนด้าก็เป็นเรื่องที่สร้างคะแนนเสียงได้หมดครับ
1: แต่ผมเข้าไปดูเงื่อนไขแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์คือค่าใช้จ่ายเนี่ยสหรัฐออกแต่ว่าจีนเนี่ยยังเป็นเจ้าของแพนด้านี้อยู่รวมถึงถ้าเกิดว่ามันมีทายาทขึ้นมามันมีลูกขึ้นมาเนี่ยก็ยังเป็นสมบัติของจีนอยู่นะครับแล้วไอ้แพนด้าดิปโลมาซีนี่มันเวิร์กยังไงฮะมันได้ผลยังไงครับ
0: ก็แน่นอนที่สุดนะครับมันเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าสัตว์ที่หายากที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยทางการจีนนำมามอบไว้ให้คุณดูแลเท่ากับคุณมีคอมมิตเมนต์ในการที่จะต้องดูแลซึ่งแล้วโดยลักษณะทางกายภาพของแพนด้าเนี่ยมันปฏิเสธความน่ารักความน่าเอ็นดูไม่ได้โดยตัวของมันเองถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นจีนทำแบบนี้กับทุกประเทศนะครับไม่เคยมีประเทศไหนในโลกได้เป็นเจ้าของแพนด้าคุณได้แต่เฉพาะยืมตัวแล้วยืมตัวเนี่ยต้องมีการเจรจาต่อรองเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการที่จะขอตัวไว้แล้วลูกเนี่ยต้องคืนหมดนะครับเพราะถือว่าเป็นสัตว์ endangered species นะครับเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆท่านจำได้ประเทศไทยแล้วเนี่ยเคยมีลูกแพนด้าเกิดขึ้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ชื่อว่าหลินปิงหลินปิงเองพออายุถึงจุดที่ต้องเดินทางได้ก็ต้องพากลับเมืองจีนนะครับล่าสุดที่ญี่ปุ่นเองสวนสัตว์อุเวโนะมีแพนด้ายักษ์ที่อยู่ที่สวนสัตว์อุเวโนะอยู่มาหลายสิบปีมากถึงเวลาต้องส่งกลับก็ต้องส่งกลับนะครับเพราะว่าจีนเขาถือมากเรื่องนี้นะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยคุณมีคอมมิตเมนท์ที่จะต้องดูแลหมีแพนด้าให้ได้ถูกต้องตามมาตรฐานอย่างไรแล้วก็นักเทคนิคของจีนสัตวแพทย์ของจีนก็จะต้องเดินทางมาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับซึ่งเขาถือว่าไอ้การกระทำแบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ใช่การให้ไปเลยแล้วเกิดคุณดูแลไม่ดีมันจะเป็นยังไงถูกต้องไหมครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องถูกต้องไหมครับอย่างเช่นช้างที่ในหลวงรัชกาลที่4เคยส่งให้ฝรั่งเศสอะพอตอนจบหลังจากการไปด้วยรัชกาลช้างพวกนั้นก็ถูกแล่เนื้อขายในตลาดสดนะฮะหรือตัวที่เราส่งไปให้เพื่อที่จะเป
1: ็
0: น
1: กับ
0: พุทธบูชาที่ศรีลังกาก็ถูกใช้แรงงานซะจนมันพิการขนาดนั้นนะเพราะว่าบางทีเราส่งไปแล้วเราไม่ได้ดูแลเราไม่ได้ติดตามดูแลแล้วมันก็กลายเป็นอยากจะเรียกว่าโศกนาฏกรรมถูกต้องไหมครับ ในขณะที่เพราะว่ามาตรฐานของสวนสัตว์ของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆนะครับมาตรฐานบางสวนสัตว์เนี่ยเขาดูแลสัตว์ที่เราให้ไปอย่างดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้นะครับในขณะที่บางประเทศเองก็สภาพอีกนิดเดียวก็ลงเชือดสัตว์แล้วหรือเผลอๆอาจจะแย่กว่าอีกเพราะลงเชือดสัตว์คือสัตว์ตัวนั้นก็ตายพ้นทุกไปถูกต้องไหมครับแต่บางที่เนี่ยถูกใช้งานหนักซะจนมันพิการเพราะฉะนั้นทางการจีนเองก็ห่วงเรื่องนี้มากเพราะว่าด้านหนึ่งแพนด้ายักษ์แจ้นแพนด้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เต็มทีนะครับด้วยความที่ตัวมันเองเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วด้วยลักษณะนิสัยด้วยความกินยากอยู่ยากด้วยการระบบการสืบพันธุ์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ถ้าไม่ดูแลให้ดีจริงๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ในโลกณสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้ยากจริงๆครับ
1: ก็เลยมีความหมายว่าจีนให้ของมีค่าไปอย่างเงี้ยแหละฮะคือจีนมอบมิตรภาพให้ในความหมายนั้นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการทูตแพนด้าก็จะอยู่ในลักษณะแบบนั้นว่าถึงมันเป็นของที่หายากที่สุดแต่ผมก็ไว้ใจให้คุณสามารถที่จะดูแลได้
1: ครับลองดูว่าจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์จีนสหรัฐดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับ
0: อย่างน้อยในระยะสั้น
1: อะไรนะฮะ
0: อย่างน้อยในระยะสั้นอย่างน้อยในระยะสั้น3เดือน4เดือนนี้ความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่ครับ
1: แต่เดี๋ยวเขาก็ต้องเจอกันอีกครับอีกทั้ง2ครั้งอะฮะที่เอเปกใช่ไหมครับแล้วที่ G20 ด้วยพร้อมกับสีจิ้นผิงปลายปีนี
0: ้ก็ต้องดูต่อไปนะครับแต่ว่าอันนั้นก็จะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการเยือนอย่างเป็นทางการที่เกิดขึ้นในการที่ทรัมป์ไปปักกิ่งแล้วก็สีจิ้นผิงมาวอชิงตันดีซีโดยตรงครับ
1: ครับครับครับ วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ของรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามซึ่งอยู่กับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อาจารย์ปิติผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังครบทรงชาติวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลกข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะแล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะครับเป็นวันที่หลายคนอาจจะมึนงงสงสัยนะเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะปริมณฑลเนี่ยนะครับโอ้โหฝนตกแช่นะแล้วก็แช่แบบทั้งวันจริงๆจริงก็เริ่มตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีแล้วนะก็คุยให้ฟังแล้วตั้งแต่ช่วงที่จัดรายการอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ที่แล้วผมยังเตือนเลยนะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะมันต้องมีฝนตกหนักตกแช่นะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะแต่ว่าหลายท่านก็คงเจอประสบการณ์เดียวกันนะเพราะว่าฝนที่มันตกลงมาแช่เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกด้วยนะฝั่งตะวันออกกับฝั่งตอนออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานครหมายความว่าแถวมีนบุรีนะบางกะปิลาดกระบังรามคำแหงคลองจันทนะแฟดคลองจันทนะโอ้โหสถานการณ์นี่เรียกว่าสาหัสสาหัสนะแล้วก็น้ำที่มันจะระบายผ่านในคลองชยันวุชิตนะเห็นทางแล้วก็คลองประเวศเนี่ยมันก็คดเคี้ยวเลี้ยวรถนะครับมันไม่ใช่แบบเป็นน้ำหรือว่าเป็นลำน้ำทางตรงอย่างเดียวนะมันก็มีแบบโอ้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาม้วนหน้าม้วนหลังเห็นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าการระบายน้ำโดยเฉพาะแถวลาดกระบังนี่นะฮะที่แฝงคลองจันทน์แล้วก็ทางฝั่งลาดกระบังเขตลาดกระบังมีนบุรีแถวนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะแต่ว่าที่เราเจอกันนะทั่วหน้านะก็คือตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมวันเสาร์เนี่ยใครตื่นมาตอนเช้านี่รู้เลยว่าน้ำท่วมหรือเปล่านะเพราะว่าพอตื่นมาเสร็จเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะในหมู่บ้านเนี่ยนะแล้วก็คลองตรงคลองสวยเนี่ยนะที่ต่อคลองบางตลาดคลองบางพูดแล้วจะต้องยาวนู่น7กิโล8กิโลไปถึงเจ้าพระยานะแถวปักเกร็ดออกทางนู้นน่ะนะโอ้โหคือสาหัสจริงๆนะคลองและคลองสวยนี่พอทำถนน4เลนน่ะที่ตรงหน้าขยับมาจากที่ธุรกิจบัณฑิตตรงการประปานครหลวงอ่ะนะแล้วก็ริมคลองเรียบคลองประปาเนี่ยนะหรือว่าคลองถนนประชาชื่นเนี่ยตรงเนี้ยนะก็จะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะประมาณสักกิโลเศษๆจากถนนแจ้งวัฒนะเพื่อจะตัดตรงไปแล้วก็ไปออกที่ตรงการประปานครหลวงไปที่แยกสามัคคีนะแล้วก็ตรงไปตรงแยกพงเพชรอ่ะนะผ่านมอธุรกิจบัณฑิตเนี่ยเนี่ยมันจะมีอยู่ระยะหนึ่งฮะช่วงแจ้งวัฒนะมาถึงการประปานครหลวงจาก4เลนฝั่งนู้นมาแล้วมันเหลือ2เลนไปกลับเขากำลังทำถนนอยู่เขาจะขยายถนนให้มันเป็น4เลนเมื่อก่อนเนี้ยมันก็จะมีคลองที่อยู่ติดกับถนนตรงนี้ติดกับคลองประปานะเราจะเรียกว่าคลองถนนเรียบคลองประชาชื่นก็ได้หรือว่าถนนเรียบคลองประปาหรือว่าถนนประชาชื่นก็ได้ไม่ผิดแต่ประการใดพอจะขยายถนนนะสิ่งที่ต้องทำก็คือมันก็ต้องไปกินพื้นที่สำหรับคลองในการระบายน้ำถูกไหมมันกินเข้าไป2เลนอ่ะกูลองนึกสภาพมันหายไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาฝนมันตกลงมาหรือว่าน้ำที่มันรอการระบายอ่ะพื้นที่มันจำกัดอ่ะแล้วมันต้องส่งน้ำก็คือสูบน้ำออกจากคลองสวยไปที่คลองบางตลาดซึ่งอยู่ในซอยสามัคคีอ่ะหรือว่าคลองบางพูดอ่ะอีกที่นึงมันไปได้สองที่นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะหรือว่าในแถวๆนี้แหละมันก็ต้องสูบน้ำไปอ่ะข้างในก็เต็มแล้วตรงเนี้ยมันก็ล้นเลยก็เลยทำให้ตรงนี้แหละแถวเนี้ยทั้งแผงเลยถนนประชาชื่นนะแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งเนี่ยที่คุยกับคุณผู้ฟังไปเนี่ยนะตั้งแต่หน้าแมคโครยาวไปถึงนู่นอ่ะยาวไปจนถึงตรงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจนถึงตอนนี้หน้าแมคโครนะตรงก่อนขึ้นทางด่วนอ่ะแล้วก็ยาวไปถึงไทยวัสดุทางที่จะเลี้ยวขวาไปเมืองทองธานีเนี่ยนะน้ำยังท่วมถนนอยู่เลยนะแต่ถามว่าสัญจรได้ไหมถ้ารถใหญ่เนี่ยสัญจรได้รถเล็กอาจจะลำบากหน่อยนะก็เนี่ยเพิ่งดีขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยนะเมื่อเช้าเนี่ยจะผมดูจากที่บ้านเนี่ยน้ำเนี่ยลดลงไปได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาประมาณสัก10เซน15เซนนะแต่ก็ยังไม่ได้แบบแห้งนะก็ยังติดปัญหาเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของน้ำท่วมฝังอยู่นะแต่ก็เข้าใจนะแล้วก็เนี่ยก็ภาวนาให้วันนี้นะตอนแรกก็นึกว่าฝนมันจะมีมาปล่อยๆนะโชคดีมากผมดูจากภาพเรดาร์นะหรือว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยนะแผนที่อากาศเนี่ยมันเป็นร่องฝนพอดี
นะก็คือมีฝนตกทางฝั่งตะวันออกนะฝั่งตะวันออกนี่ก็แถวทางมีนบุรีแถวนั้นลาดกระบังมีฝนตกนะครับแต่ว่าทางฝั่งตะวันตกก็จะเป็นฝนแถวนครปฐมนะเนี่ยมันก็เป็นร่องที่ฟ้ามันเปิดก็น่าจะช่วยได้พอสมควรนะแต่ว่าไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะที่หนักหนาสาหัสนี่คือที่ในกรุงเทพมหานครผมก็จะเข้าใจว่าที่แฟลตคลองจันเนี่ยหนักหนาสาหัสแต่ขณะเดียวกันในต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือขออภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้นะหรือว่าพูดง่ายๆคืออีสานใต้นะไล่มาตั้งแต่สุรินทร์บุรีรัมย์นะแล้วก็ลงมาที่นครราชสีมาตอนใต้นะที่มันติดกับบุรีรัมย์ติดกับสุรินทร์แถวๆนั้นนะแล้วก็เลื่อยมานะจนมาถึงฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนะจันทบุรีตราดระยองนะฝั่งเนี้ยหนักหนาสาหัสแต่ข่าวคือแน่นอนว่ามันในกรุงเทพมหานครข่าวมันก็ต้องเยอะกว่าถูกไหมส่วนใหญ่คนอยู่ตรงเนี้ยแออัดตรงเนี้ยแต่กระบินบุรีโอ้โหแต่ละที่นะฝั่งระยองฝั่งชลบุรีเนี่ยนะจันทบุรีตราดเนี่ยฝนหนาแน่นมากแล้วก็น้ำท่วมนะครับในหลายที่นะให้ผมไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ๆสำคัญนะที่เราเห็นภาพข่าวกันอย่างเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยนะผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตอนนี้ความจุอ่างเท่าไหร่แล้วนะ 98% นะฮะแล้วน้ำเนี่ยนะไหลเข้าอีก14ล้านลูกบาศก์เมตรเขาก็ปล่อยน้ำออก19ล้าน4แสน3หมื่นลูกบาศก์เมตรมีเมื่อวานนี่แหละที่ไปขอความร่วมมือไม่งั้นแถวคลองมันเดือคลองอะไรนะที่พอออกมาจากขุนด่านประการชนแล้วก็เขาเปิดสปริงเกอร์นะแล้วปล่อยให้น้ำมันไหลออกมาทั้ง4ช่องอ่ะเห็นใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือความจุมันจะเต็มความจุแล้ว 98% นะคลองสียัดครับอันนี้ที่ฉะเชิงเทราตอนนี้ 99% นะฮะมีน้ำไหลเข้า50ล้านลูกบาศก์เมตรนะนี่แสดงว่าเต็มแน่ๆความจุอ่างเดี๋ยวก็ต้องเก็บกักอะล้นอะนะน่าจะ100กว่า100 110 115น่ะนะไหวหรือเปล่าเนี่ยต้องดูถ้าไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ล้นสปินเวย์ออกมานะที่ไอ้กระแสครับกระแสเนี่ยตอนนี้เกินความจุอ่างไปแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ 112% นะฮะน้ำไหลเข้าปล่อยออกเนี่ยปล่อยออกมากกว่าไหลเข้านะปล่อยออกนี่ 27.94 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าน้ำไหลเข้า 27.50 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอีกที่นึงนะไปดูสักนิดนึงนะป่าสักชลสิทธิ์นะตอนนี้ 96% ก็เรียกว่าใกล้เต็มแล้วนะแล้วก็มันก็จะมีผลต่อเนื่องนะขอบเขื่อนพระราม6ใช่ไหมแถวตรงท่าเรือแถวพระนครศรีอยุธยาฝั่งนู้นน่ะแล้วก็น้ำป่าสักเนี่ยมันจะต้องถ้ามันไม่ไหวก็ต้องปล่อยมาเพิ่มนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไปดูภาคตะวันตกกาญจนบุรีนะราชบุรีแถวนั้นฝนตกหนักนะทองผาภูมิไซโยกท่ามะกาเนี่ยฝนตกหนักนะครับแล้วมีน้ำท่วมนะครับบางจุดบางที่โดยเฉพาะริมแม่น้ำแควนะตรงไอ้ถ้ำกระแสนึกออกใช่ไหมไอ้ตรงทางรถไฟสายมรณะที่ถ่ายรูปมันสวยๆอ่ะตรงนั้นเนี่ยมันมีรีสอร์ทอยู่ข้างล่างท่วมไปอีกแล้วนะผมเห็นภาพข่าวเมื่อเช้าเนี่ยท่วมไปอีกแล้วเพราะว่าความจุนะอย่างเขื่อนศรีนครินทร์นะตอนนี้ 91% เขื่อนวชิราลงกรณ์ 93% นะนี่เรียกว่าเขื่อนขนาดใหญ่ความจุก็เยอะนะแล้วก็ฝนที่มันมาน้ำที่มันมาเนี่ยนะมันก็โอ้โหไหลเข้าคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะ194ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยไหลเข้านะ108ล้านลูกบาศก์เมตรนะแล้วเห็นทางผู้ว่าราชการกาญจนบุรีเนี่ยขอความร่วมมือเลยอย่างน้อยๆไม่ปล่อยน้ำออก2วันนะตอนนี้ไม่มีน้ำไหลออกนะสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะส่วนศรีนครินทร์นี่ก็ปล่อยน้ำออกนิดเดียวนะประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพของน้ำในเขื่อนต่างๆนะเช่นเดียวกันนะเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทตอนนี้มันมีการปรับการระบายน้ำนะขึ้นมาเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากเดิมเนี่ยนะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราเห็นละ 1,790 แล้วก็ขึ้นมาเป็น 1,800 ถูกไหมแล้ววันนี้นะปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้สำหรับเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทเพราะฉะนั้นแถวป่าโมกนะใครที่อยู่ท้ายเขื่อนนะน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะ
น้ำเพิ่มสูงขึ้นนะอันนี้ต้องติดตามต้องดูอ่ะนะแล้วก็การบริหารจัดการมวลน้ำมาอย่างเงี้ยนะแล้วน้ำที่มันค้างอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนนทบุรีจุดยังค้างอยู่เลยนะแล้วก็มีน้ำเหนือลงมาเติมเนี่ยนะช่วงนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการดีๆนะใครที่อยู่ใกล้ทางน้ำนี่ต้องดูอย่างใกล้ชิดนะครับติดตามสถานการณ์หน่อยนะละเลยไม่ได้อันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองวันนี้ก็ดีเดย์แล้ว28กันยายนตอนแรกครม.เขาบอกเป็นวันหยุดราชการในกรุงเทพมหานครใช่ไหมแล้วก็รวมไปถึง3จังหวัด4จังหวัดนะฮะปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการน่ะผู้งานกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษนะ2วัน28 29ผมก็รออยู่ว่าเอ๊ะทางด้านของอะไรล่ะศาลรัฐธรรมนูญน่ะเขาจะอ่านคำวินิจฉัยเขาจะมีการลงมติเรื่องของคดีบาร์โค้ดหรือเปล่าแล้วก็ QR โค้ดหรือไม่เนี่ยนะตอนแรกสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขาก็ชี้แจงเลยบอกว่าวันนี้ปิดศาลนะหลังจากนั้นฮะคือผมว่าดูอ่ะเมื่อวานเนี้ยพอประมาณสักบ่ายสามสี่โมงเย็นเนี่ยพอมันมีมติครม.ออกมาเพราะเขาประชุมนัดพิเศษเนี่ยนายกกลับมาแล้วอ่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นตัวศาลรัฐธรรมนูญเองบอกว่ายังยืนยันนะว่าจะลงมติและจะวินิจฉัยแถลงคำวินิจฉัยตอนบ่าย2โมงตอนนี้บ่าย2โมง21นาทีศาลรัฐธรรมนูญกำลังอ่านคำวินิจฉัยอยู่นะสำหรับคดีบาร์โค้ดว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยลับหรือไม่นะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมต้องแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยนะจริงๆผมจะเปิดให้ฟังแหละว่าศาลเขาวินิจฉัยยังไงนะแต่ว่าด้วยความที่ถนนบางเส้นเนี่ยผมออกไปไม่ได้นะวันนี้ผมจัดรายการที่บ้านนะต้องบอกคุณผู้ฟังนะแต่ว่าพิเศษสักนิดหนึ่งนะฮะช่วงที่2และช่วงที่3เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดสายแต่เราต้องได้ยินเสียงคุณวีระผมจะเอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่ค้างไว้มาเปิดต่อนะครับแล้วก็ช่วงที่4ช่วงสุดท้ายของรายการผมจะกลับเข้ามาจัดรายการสดอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อจะติดตามคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าช่วงที่ผ่านมาชั่วโมงเสร็จๆเนี่ยที่เขานั่งอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีผลเป็นประการใดหรือถ้าจะเปิดฟังได้นะเป็นช่วงท้ายหรือจะมีข่าวอื่นเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนวันนี้ขออนุญาตจริงๆไม่ได้ไปจัดสดไม่ได้ไปเปิดสายนะจริงๆก็ตั้งใจจะไปจนเมื่อวานเนี่ยฮะพอดูสถานการณ์แล้วไม่สามารถจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าเราทำความเข้าใจตกลงกันประมาณนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: การ์ตูนจุดห้าเอฟเอ็มเทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคมทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: มนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตศรี

0: ิจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกะอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: เข้าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็วันนี้นะอย่างที่คุยให้ฟังในช่วงแรกนะเราก็สรุปข่าวสารต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายท่านก็คงเจอปัญหาเดียวกันนะครับคือน้ำท่วมขังนะในหลายพื้นที่นะของกรุงเทพมหานครนะอย่างของผมนี่แจ้งวัฒนะโอ้โหเรียกว่าสาหัสสาหัสนะคือตั้งแต่วันศุกร์แล้วแหละนะผมก็โพสต์ในโมล่าออนไลน์นะให้เห็นบรรยากาศว่าฝนที่มันชุ่มฉ่ำลงมานะแล้วจริงๆมันก็ต่อเนื่องจากวันพฤหัสนะที่เราเตือนตลอดนะผมนี่ต้องบอกว่าก็เตือนมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะว่าจะมีฝนตกหนักนะแล้วก็มันจะแช่อยู่โดยเฉพาะช่วงพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะก็เลยทำให้หลายพื้นที่นะน้ำท่วมขังนะแจ้งวัฒนะนี่ไม่ต้องพูดถึงนะรถเล็กนี่ไม่สามารถผ่านไปได้เลยนะวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาคุยกันผมยังบอกเลยเนี่ยตั้งแต่แมคโครนี่แหละนะยาวไปจนถึงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะแล้วก็ไปอีกทีนึงก็คือแถวนู้นน่ะแถว5แยกปากเกร็ดนะถามว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมดีขึ้นตามลำดับครับแต่ว่าที่มันไม่ดีขึ้นนี่อันนี้ของผมที่ไม่ดีขึ้นเลยในหมู่บ้านนี่น้ำขังนะครับน้ำขังนะเพราะว่าคลองสวยนะมันพอทำถนน4เลนตรงคลองประปาเนี่ยนะคลองสวยเนี่ยมันไม่มีทางไปมันเป็นคลองตันเลยนะจะเรียกว่าคลองไม่ได้แล้วต่อไปคงต้องเรียกว่าบ่อนะแล้วก็ใช้ต้องใช้วิธีสูบน้ำเข้าคลองบางพูดนะก็ไปสูบเข้าไอ้ตรงคลองบางพูดบางตลาดอะไรพวกอย่างเงี้ยนะน่าจะเข้าคลองบางตลาดนะไปเข้าทางสามัคคีอ่ะนะแล้วก็เพื่อระบายน้ำออกไปที่เจ้าพยาอันนี้มันก็เลยทำให้น้ำมันท่วมขังนะแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงที่จะเอารถออกไปข้างนอกเพราะว่าเราใช้รถ EV ด้วยนะวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังช่วงแรกผมมาสรุปข่าวสารให้ฟังนะสดๆนะวันนี้ช่วงที่2ช่วงที่3นะฮะก็คือช่วงเนี้ยแล้วก็ช่วงหน้านะเบรกแรกของชั่วโมงที่2เนี่ยผมจะเปิดเทปครับเอาที่คุณวิระคุยกับอาจารย์สุเนศให้ฟังและเราก็ได้ฟังกันมาโดยตลอดนะเรื่องของคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะที่ยังค้างกันอยู่นะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกวนเกษียณสมุทรจำได้ใช่ไหมนะโอ้กำลังพูดถึงเทวดาพูดถึงอสูรอยู่เลยพูดถึงอสูรแปลงร่างเป็นเทวดานะเพื่อจะไปขโมยน้ำอมฤตเนี่ยนะเนี่ยกำลังคุยกันสนุกเลยนะในแผ่นที่9นะของซีดีที่ชื่อชุดว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะวันนี้ผมจะเปิดให้ฟังเต็มเลยและเบรกสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเสร็จแล้วหรือยังแต่เบรกสุดท้ายเบรกที่4ของวันนี้ผมจะกลับเข้ามาสรุปข่าวสดๆให้ฟังนะว่าสรุปสุดท้ายเราเป็นยังไงนะถ้ามันยังไม่จบนะไม่เป็นไรก็เข้ามาสดเข้ามาคุยกันนะก็จะดูจังหวะแล้วกันว่าจะสามารถเปิดสายคุยกันได้ไหมหรือถ้าไม่สามารถเปิดสายได้ก็เราก็มีเรื่องอะไรผมก็จะเล่าให้ฟังนะเผื่อคุณผู้ฟังจะได้ติดตามผลของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะอันนี้เดี๋ยวต้องแจ้งเพื่อทำความเข้าใจกันก่อนนะสำหรับวันนี้มันต้องเป็นพิเศษหน่อยนะเพราะว่าจริงๆถ้าเอาตามที่รัฐบาลออกมากพ.กพ.ร.เนี่ยเขาบอก work from home นะครับ work from anywhere นะวันไหนละวันที่28คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้29อีกวันหนึ่งนะนี่ยังโชคดีนะเนี่ยนะแฟนผมเดินทางไปที่พิษณุโลกเมื่อวันพฤหัสบดีตอนแรกจะกลับเข้ามาวันเสาร์ผมบอกเลยบอกไม่ต้องมาเข้ามายังไงก็เข้ามาไม่ได้ว่าลงทางด่วนทางด่วนก็ปิดนะจะเข้าถนนแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะก็ปิดนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่นู่นเลยยาวเลยนะรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วก็กลับเข้ามานะครับอ่ะก็คุยเพลินๆให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่ค้างเอาไว้เรื่องของการกวนเกษียณสมุทรในแผ่นที่9นะของซีดีที่ชื่อชุดว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรคุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุติินทรานนท์ไปติดตามกันครับ
1: ระหว่างนี้ทางเทวดาก็รีบสดเลย
2: ทางเทวดาก็รีบสดเลยนะฮะเพียงแต่ว่า
1: เออ
2: มันมียักษ์อยู่ตนนึงนะฮะซึ่งแอบได้ยินแผนนี้เข้า
1: อ๋อล่วงรู้ก่อน
2: ล่วงรู้แผน
1: นั้นในขณะที่อสูรตัวอื่นไปเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ไอ้ตัวนี้ไม่ไปใช่ไหมจ๊ะ
2: ไอ้ตัวนี้ไม่ไปนะฮะแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ความจริงเนี่ยถ้าดูในกลุ่มของเทวดาเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: เป็นตัวที่ปลอมไปเป็นตัวหนึ่งของเทวดาด้วย
1: อ๋อครับ
2: นะฮะไปเป็นตัวเทวดาตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งนะฮะในการช่วยชัก ชักนาค
1: พูดง่ายๆว่าส่งเป็นสปายสายลับไปสอดแนมรู้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายเทวดาเสร็จว่าถ้าเกิดเวลากินปั๊บจะมีการเบี้ยวตอนท้ายได้ของมาปั๊บจะมีการมาหลอกไปไอ้นี่ก็ไม่โดนหลอกด้วย
2: ไอ้นี่ไม่โดนหลอกไอ้นี่ก็ไปแอบกิน
1: โอ้เข้าแถวขอจิบด้วยนะจ๊ะ
2: ปรากฏว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยรู้เข้
1: า
2: ว่าไอ้เจ้าคนนี้เนี่ย
1: เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เทวดานี่อสูรปลอมตัวมา
2: ไปฟ้องพระนารายณ์นะพระนารายณ์เนี่ยปล่อยจักรครับไปตัดกลางตัวเจ้าตัวนี้เลย
1: อ้าว
2: นะฮะ
1: ไอ้ตัวที่เป็นอสูรตัวนี้
2: เจ้าตัวนี้คือพระราหูพระราหู
1: ทำไมเพราะปล่อยจากไปไม่ตายเหรอจารย
2: ์กินน้ำอมฤตไปแล้วเพราะฉะนั้นพอกินน้ำอมฤตเข้าไปปั๊บเนี่ยนะฮะถึงผ่าไปครึ่งตัวก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่
2: ครับก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่งั้นเราจะเห็นพระราหูนี่ไม่แค่ครึ่งตัวนะจารย
2: ์ใช่ครับ
1: ที่บูชากันนี่ครึ่งตัว
2: ใช่ครับหรือมิฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าครึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยกลายเป็นลำตัวงูไปอะไรไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าคล้ายๆกับก็ให้เห็นภาพของความน่ากลัวอะไรของพระราหู
1: คราวนี้ในเมื
2: ่อมีครึ่งตัว
1: ในเมื่อแกโดนจักรพระนารายณ์ตัดแล้วแกไม่ตายเพราะแกกินน้ำอมฤตเป็นอมตะเนี่ยไอคนฟ้องสองคนมันต้องมีสิทธิ์จะโดนเล่นงานเนี่ยจ้า
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่แกเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์อยู่ตรงไหนได้จังหวะเนี่ยแกจะเข้าไปกิน
1: แกไปบวบเลยนะจ้า
2: บวบเลยอมเข้าไปอมพระอาทิตย์พระจันทร
1: ์
2: นะฮะปรากฏว่าพออมไปพับเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันไม่ย่อย
1: เ
2: นื่องจากส่วนกระเพาะหายไปแล้วนะฮะส่วนนั้นก็เลยไปโผล่
1: แล้วตัวแกหายไปข้างล่างแกไม่มีแล้วใช่ไหมจ๊ะเพราะกินไปมันก็เหมือนกับผ่านช่องปากลงไปผ่านคอผ่าน
2: ออกเอว
1: ออกเอว
2: ผ่านไปออกเอวไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับที่เขาเชื่อว่าเขาเอามาอธิบายเรื่องสุริยุปราคาและจันทรุปราคา
1: อ๋อสุริยะฆ่าจันทฆาตนี่เป็นเรื่องที่บอกว่าราหูไปอมพระจันทร์อมพระอาทิตย์เนี่ยเพราะมันโกรธกันตั้งแต่ข่าวเกษียณสมุทรแน่จานนะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะคนนี้สองคนนี่ขี้ฟ้องนะ
2: อ๋อสองคือใช่ครับสองคนนี่ขี้ฟ้องด้วยแล้วก็ความจริงมีอะไรที่ไม่ดีหลายเรื่องนะครับแต่นี่ไปก็ท้ายที่สุดเนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นตำนานในส่วนนี้ออกมาด้วยนะฮะก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นผลอันเกิดจากการกุลเกษียณสมุทรนี่จึงทำให้มีตำนานการราหูอมจันทร์ตามมา
1: ที่จริงยังมีตำนานอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องเกษียณสมุทรเนี่ยซึ่งอาจจะมีเอามาพูดกันทีหลังก็ได้จ้านะแต่ว่าให้ดูว่าในแผงที่4นะครับซึ่งเป็นภาพสลักหินนูนต่ำเรื่องพิธีกวนเกษียณสมุทรเนี่ยความยาวประมาณ50เมตรเนี่ยถ้าไปดูแล้วเนี่ยให้สังเกตดูว่าแถวซ้ายอสู
2: ร
1: แถวขวาเทวดาข้างบนเป็นท้องฟ้าข้างล่างเป็นทะเลตรงกลางเป็นการบัญชาการกวนเกษียณสมุทรโดยพระวิษณุหรือพระนารายณ์ที่อวตารมาข้างล่างมีเต่าข้างบนมีช้างแล้วก็มีม้าแล้วก็มีพระอินทร
2: ์ใช่ครับ
1: แล้วก็จะมีแอคชั่นต่างๆนะแต่นี่เป็นภาพนิ่ง
2: เป็นภาพนิ่งซึ่งดูมีชีวิตชีวามาก
1: ใช่
2: เป็นภาพนิ่งที่สวยงามและดูมีชีวิตชีวานะครับตรงนี้ก็กล่าวว่าเป็นส่วนครึ่งแรกของ
1: ระเบียงภาพ
2: ต่างทางด้านทิศตะวันออก
1: ใช่
2: นะครับ
1: เดี๋ยวเราจะต้องอาจารย์พอมีเวลาไหมอาจารย์มันกำลังสนุกครับถ้าผมจะรบกวนอาจารย์อีกสักช่วงหนึ่งขอแผงที่5จะได้ไหม
2: ได้ครับ
1: นะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะคอยติดต่อแผงนี้อาจารย์คิดว่าแค่นี้โอเคใช่ไหมครับ
2: แผงนี้คิดว่าพอประมาณแล้วครับ
1: คือผมคิดว่าคนที่จะพาไปเที่ยวเขมรเนี่ยต่อไปเนี่ยอาจารย์นะจะทำหากินกันลำบากแล้วเพราะคนที่ไปเที่ยวมันรู้เยอะแล้วอาจารย์จะแบบมาทำมามึงอึ้งทำเป็นแบบมดเสร็จแน่นอนนะโดนซักไซเลยหรือให้อยู่ตรงไหนอ่ะฟังอาจารย์สุเนศมาอาจารย์สุเนศบอกอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีเลยเนี่ยตายแน่นอน
2: จะต้องถามนะว่าอันเนี้ยต้องพาไปดูนะ
1: นี่เราทำให้เขาเดินทั้งหมดที่ผมเล่ามาแล้วก็คุยกับอาจารย์สุเนศมาเนี่ยนะอย่างน้อยๆเนี่ยใช้เวลาเดินประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วล่ะ
2: ครับ
1: ไม่น้อยกว่านั้นนะอาจารย
2: ์
1: ถ้าเราเดินไปช้าๆดูอย่างละเอียดที่เราว่าเนี่ยนะฮะ
2: แต่ว่าเนี่ยนะครับคุณเวลาเราตัดออกไปเยอะแล้ว
1: นี่เราตัดไปเยอะแล้วด้วยความเกรงใจนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าความจริงกูลเกษียณสมุทรเนี่ยที่แกะเป็นภาพสัตว์มุดนูนต่ำเนี่ยมันมีอยู่อีกส่วนหนึ่งด้วยคือส่วนตรงเลี้ยวโค้งจากตรงที่จบเรื่องของมหาภารตยุทธ์นะฮะสงครามที่ทุ่งกรุเกษตรแล้วมันมีตรงมุม
1: อันนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังอาจารย์อ
2: ันนี้ไว้ทีหลัง
1: อันนี้ตรงมุมเนี่ยนะอาจารย์นะผมจะแถมตอนท้าย
2: อ้าวดี
1: ทั้งหมดเนี่ยมี24ภาพ
2: นะ
1: ทั้งหมดอาจารย์เราพูดถึง8ภาพใหญ
2: ่ครับ
1: ผมแกล้งข้ามไปอีก10 24ภาพเล็กยังไม่พูดเดี๋ยวรอไว้ตบท้ายนะฮะ
2: ตบ
1: เพราะเขาชอบแบบว่ามีตรงนี้เป็นพิเศษอะไรพิเศษตรงไหนล่ะเราไปดูมาหมดแล้วล่ะแล้วเราแฉให้หมดเลยนะอาจารย
2: ์
0: ก็ผังหลักๆ4ผังเนี่ยไปแล้วนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้อาจจะมี
3: สั้นบ้างยาวบ้างอันนี้ผมก็สุดแท้แต่ท่านอาจารย์นะฮะเพราะว่ามันก็มีความคิดแตกต่างกันไปสำหรับการดูส่วนที่เหลือเนี่ยนะฮะอีก4แผงนะครับซึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่เหลือนะครับท่านอาจารย์สุเนศครับ
2: ครับ
3: ในแผงที่5เนี่ยนะอาจารย
2: ์ครับ
3: นะครับคือเป็นเรื่องราวที่สลักเป็นชัยชนะของพระวิษณุที่มีต่อเหล่าอสูรใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ใช่ครับ
3: ผังนี่อาจารย์เชิญเลยครับ
2: คืออย่างนี้นะครับคุณวีระผังที่เขามักจะดูควบกันไปเนี่ยนะครับคือผังที่5ที่คุณวีระว่าแล้วก็รวมผังที่6บางทีในการวิเคราะห์นี่จะพูด
3: ต่อเนื่องกันไป
2: รวมกันด้วยสาเหตุ 2-3 ประการนะครับคุณวีระ
3: ครับ
2: ประการแรกเนี่ยมันมีศิลาจารึกกำกับอยู่ที่ผังนะครับตัวศิลาจารึกกำกับอยู่ที่ผังเนี่ยเขียนเอาไว้เมื่อวันที่8เดือนกันยายนปีคศนะครับ1546
3: โอ้
2: ไอ้ตัวจารึกเนี่ยมันบอกว่าพระบาทมหาวิษณุโลกะก็คือพระเจ้าสุริยวรมันที่2นี่นะครับได้คล้ายๆกับว่าแกะสลักภาพอันนี้เอาไว้ไม่เสร็จนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพระเจ้ารัชชื่อค่อนข้างยาวนะฮะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยอ่านได้ว่าปรมราชาธิราชนะฮะรามาธิปดีนะฮะปรมจักรวาทินราชาซึ่งเขาเข้าใจว่าองค์นี้เนี่ยอาจจะเป็นนักองค์จันนะฮะซึ่งครองราชอยู่ประมาณปีคศ1529ถึง1546เนี่ยจึงโปรดให้ช่างหลวงนะฮะมีชื่อด้วยฮะว่ามหินดาระนะครับเป็นคนที่สลักเรื่องราวเอาไว
3: ้ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่ามันมาทำอีก400ปีให้หลังเสียจ้ะ
2: คือเชื่อกันว่านครวัดเนี่ยนะโดยเฉพาะภาพตรงส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่อาจจะมีรอยเดิมอยู่บ้างแต่ว่าแกะใหม่ที่เห็นเป็นรูปเป็นเรื่องเนี่ยคือของที่ทำขึ้นในสมัยหลังนะฮะคือประมาณคริสต์ศตวรรษที่16นะครับ
3: เพราะว่าภาษานครวัดนี่ประมาณศตวรรษที่12
2: ใช่คร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้มันศตวรรษที่16ก็400ปีละนะ
2: ใช่
3: ต้องให้หลังมา400ปีแล้วมาทำต่อ
2: ก็ให้หลังมาพอสมควรนะครับแล้วมาทำต่อ
3: ครับ
2: อันนี้มันยืนยันในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือว่าถึงแม้ว่าเมืองพระนครเนี่ยจะถูกทิ้งล้างไปอะไรไปนะครับแต่ว่าสถานะของเมืองในฐานะที่เป็นเมืองแห่งการจาริกแสวงบุญ
3: ยังไม่หมดไป
2: ไม่หมดครับมีความต่อเนื่องท้ายที่สุดเนี่ยเราเจอพระพุทธรูปสมัยอยุธยาเป็นจำนวนมหาศาล
3: ที่นี
2: ่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับทีนี้ภาพตรงส่วนที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นภาพถึงพระนารายณ์ปราบอสูรนะครับและภาพที่ติดกันมาอีกอันหนึ่งเนี่ยนะฮะคืออันนี้เป็นพระวิษณุปราบอสูรและอีกอันหนึ่ง

0: ให้ดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่าที่ปลายสุดทั้งสองด้านของแผงที่5คือทั้งจากทั้งซ้ายและขวาอาจารย์จะเป็นรูปอสูรแล้วก็ตรงกลางภาพนี่จะเป็นภาพพระวิษณุทรงครุฑ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยมันแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยผมหาไม่เจอนะ
1: รายละเอียดเนี่ยคนก็จะพูดถึงตรงนี้ไว้ค่อนข้างน้อยนะฮะจะไม่พูดถึงเท่าไหร่อาจจะไม่ไปให้ความสำคัญเนื่องจากว่ามันมาสัมพันธ์กับไอ้ความใหม
0: ่
1: ของไอ้รูปที่แกะข
0: ึ้นแล้วเราก็ต้องดูในลักษณะที่ต่อเนื่องไปในแผงที่6
1: ใช่ครับ
0: คือพอเราเดินสุดพอเราดูแผงที่4ที่เป็นกวนเกษียรสมุทรนี่นะครับอาจารย
1: ์
0: แล้วเราดูแผงที่5ที่เป็นพระวิษณุหรือพระนารายณ์ที่มีชัยต่ออสูรเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: พอเราถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยวใช่ไหมครับอาจารย
1: ์หักมุมเลย
0: หักมุมเลยครับหักมุม90องศาหักมุมเพื่อจะเดินจากทางด้านไปทางหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
1: ใช่
0: ก็จะเป็นแผงที่6ซึ่งเป็นเรื่องของพระกฤษณะใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: เป็นเรื่องของพระเป็นอวตารภาคหนึ่งของพระนารายณ
0: ์
1: นะฮะเป็นตอนของพระกฤษณะซึ่งมาพระกฤษณะเนี่ยมีหลายตอน
0: หลายตอนใช่
1: หลายตอนตอนหนึ่งในเรื่องของพระกฤษณะที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็คือการรบกับท้าวพาณาสูรนะครับ
0: อันนี้คือแผงที่6เราพูดต่อเนื่องไปเลยนะอาจารย์นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ขอพูดรวบไปเลย
0: ครับผม
1: นะครับคือเรื่องตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าในคติของพวกเราเนี่ยนะฮะเราจะรู้จักในเรื่องของพระอนิรุตนะฮะพระอนิรุตนะฮะหรือบางทีเราเรียกกุณรุตนะฮะเป็นเรื่องของล้านของพระกฤษณะคนหนึ่งชื่อพระอนิรุตเป็นคนที่เชี่ยวชาญการลบมีความสามารถมากในอะไรมากเนี่ยนะฮะวันหนึ่งเนี่ยแกไปเรื่องตรงนี้จะไม่เจอในนั้นแต่ว่าผมเล่าปู
0: คือถ้าไม่เล่าจะไม่ดูเรื่องอาจารย์ต้องเล่าไม่เล่าจะไปดูรู้เรื่องได้ไงฮะอาจารย์
1: นะฮะแกไปล่าสัตว์ในป่า
0: อ
1: ีแกก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นไทรนะฮะแกก็ก่อนนอนเนี่ยแกก็ไหว้พระไทรซึ่งเป็นเทพารักษ์ให้ช่วยป้องกันอันตรายตอนกลางคืนพระไทรก็เลยถือโอกาสอุ้มสมนะฮะเอาเธอเนี่ยอุ้มไปหานางอุษา
0: อ้าว
1: นะฮะนางอุษาซึ่งเป็นธิดาของพญายักษ์ซึ่งเป็นยักษ์ที่ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นพานาสูรแห่งเมืองโสนิน
0: ปุระ
1: โสนินคร
0: โสนินคร
1: โสนินคร
0: โสนินคร
1: โสนินครปรากฏว่าพอก็คงจะได้เสียอะไรกันเนี่ยนะครับ
0: ได้เสียเป็นเมียผัวละเทวดาอุ้มสมมันก็ต้องได้เสียแล้วจ้
1: าใช่ฮะแล้วเสร็จแล้วแกก็พาอนิรุธกลับตอนเช้าพากลับ
0: เพราะก็คืนนอนที่ต้นไทร
1: ก็ขึ้นเอาไปนอนกับนางอุษา
0: อุ้มไปนอนกับนางอุษา
1: ที่เมือง
0: ที่เมืองโสนิปุระของเท้าพานาสูรอะไร
1: นะนี่พอตอนเช้าอุ้มกลับ
0: อุ้มกลับ
1: นางอุษาก็ตื่นขึ้นมาเฮ้ยหนุ่มหล่อของฉันเนี่ยหายไปไหนนะนางอุษาก็เลยให้นางพิจิตรีขานะฮะวาดรูปเท้าเทวดานะฮะเจ้าเมืองต่างๆทั้งสามภพดูว่าคนที่แอบมานอนกับฉันเมื่อคืนเนี่ยเป็นใครกันแน
0: ่
1: ท้ายที่สุดเธอก็วาดรูปของพระอนิรุตออกมาวาดรูปพระอนิรุตมาพอจำได้ปั๊บเนี่ยนะฮะพระพี่เลี้ยงเนี่ยนะ
0: เหมือนอันนี้เหมือนอาจารย์เหมือนไปเปิดแฟ้มอาชญากรรมจ้ะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เหมือนก็ดูภาพไงเหมือนเวลาเขาแบบมีคดีข่มขืนใช่ไหมเขาก็เรียกจำเลยมาดูเฮ้ยดูที่มันมีภาพใครเงี้ยก็ไปดูภาพถ่ายนะปรากฏว่าแต่ว่าสมัยก่อนต้องใช้คนวาดใช่ไหม
1: ใช่
0: สเก็ตภาพว่าอ้าวคนนี้แหละนะตกลงว่าเป็นเต้าอนุรุตเนี่ยนะอาจารย์นะโอเคต่อ
1: ปรากฏว่าพระพี่เลี้ยงเนี่ยก็ด้วยความสงสารนะฮะก็ไปลักเอาพระอนุรุตเนี่ยมานะก็มาอยู่ด้วยนะฮะปรากฏว่าพ่อเนี่ยท้าวพาณาสูรเนี่ยรู้เรื่องนี้เข้า
0: ก็ไม่แฮปปี้สิ
1: ไม่แฮปปี้ก็เลยมารบกับพระอนิรุตยิงสอนไปคงจะเป็นนาคเป็นชื่อเป็นอะไรที่มัดเอาพระอนิรุตเนี่ย
0: กุมตัวมา
1: ก็กุมตัวไว้เลยนะฮะปรากฏว่าขณะนั้นเนี่ยมีฤาษีชื่อนาถฤาษีนะฮะซึ่งเป็นสหายของพระกฤษณะเพราะผ่านมาเห็นเข้
0: าน
1: ะฮะก็เลยนำความนี้เนี่ยไปแจ้งกับพระกฤษณะพระกฤษณะเนี่ยนะครับก็เลยยกกองทัพไปลบกับเท้าพาณาสูรนะครับปรากฏว่าเท้าพาณาสูรเนี่ยเส้นใหญ่จะไปขอพระอิศวรเนี่ยนะฮะมาช่วยมาช่วยในการรบนะฮะปรากฏว่าพระอิศวรก็มาช่วยไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่จะเข้ามาในลักษณะที่ว่าจะเป็นพราหมณ์สายไหนแล้วล่ะถ้าเป็นสายพระวิษณุอะไรก็อาจจะพูดให้เห็นว่าอารบชนะพระอิศวรอะไรทำนองนี้เนี่ยนะ

0: ได้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะพระกฤษณะเนี่ยนะรบชนะ
1: ชนะเท้าไอ้ยักษ์ที่ว่านี่แหละ
0: ยักษ์นี่แผงสอนตัดแขนตัดขาหมดเลยเหลืออยู่2แขนนะฮะและพอจะสังหารเนี่ยพระอิศวรมาขอร้องไว
1: ้
0: มาขอชีวิตไว
1: ้
0: นะฮะก็เลยคล้ายๆกับว่าก็เลยไม่สังหารซะแต่ส่งไปเป็นนายทวารนะคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงนะฮะทีนี้ในรูปตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปในฉากของการรบกันรวมทั้ง
1: คือที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยมันเป็นท้องเรื่อง
0: ใช่
1: พอแล้วเขาแกะสลักปั๊บเราก็ต้องดูว่าโดยเข้าใจภูมิหลังอย่างนี้เนี่ย
0: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์ต่อครับ
0: ถูกต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องอันนี้เนี่ยก็จะเป็นฉากของการทำสงครามระหว่างเทวดาทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะยิ่งรวมทั้งตัวของพระกฤษณะนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นอวตารขี่พญาครุฑตัวเบลเลอร์เลยเข้ามานะมีเทวดาล้อมหน้าล้อมหลังนี
1: ่
0: แล้วก็เข้ามารบกับท้าวพนาสูร
1: อาจารย์ตรงนี้ผมเพิ่มนิดนึงจังนะคือเวลาคุณผู้ฟังเดินที่ภาพสลักหินอันนี้เนี่ยพอเดินไปปั๊บประมาณสัก6เมตรจากจุดเริ่มต้นนะฮะ
0: ครับ
1: คุณผู้ฟังก็จะเห็นที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยพระกฤษณะ8มือ
0: ครับ
1: แล้วก็ทรงครุฑแล้วที่สำคัญคือมีคนช่วยรบ2คน
0: ใช่ๆ
1: คนนึงคือพลรามซึ่งเป็นน้อง
0: ครับ
1: และอีกคนนึงเป็นรูปผมไม่รู้ชื่ออะไรนะฮะแล้วพลรามที่ว่าเนี่ยนะฮะผมเพิ่งไปเจอมาบอกว่าตอนที่แกตายแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พลรามนี่คือไปเป็นท้าววาสุกรีซึ่งไปเป็นนาคที่กวนเกษียณสมุทรนายจานนะ
0: ครับครับ
1: โยงกันไปโยงกันมาถ้าเกิดมัน
0: รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ตอนที่ในปางที่ลงมาเกิดเป็นพระกฤษณะเนี่ยจะเป็นนาคที่ลงมาเกิดเป็น
1: เนี่ยคือพลราม
0: พอตายปั๊บ
1: ก็กลับไปเป็นนาค
0: เป็น
1: วาสุกรีเห็นเขาบอกว่าเป็นวาสุกรีนะ
0: ฮ
1: ะแล้วพอเสร็จแล้วก็จะดำเนินเรื่องอย่างที่ว่าอาจารย์นะฮะแล้วก็จะมาถึงช่วงมันจะเป็นช่วงเป็นการลบเนี่ย4กระบวนทัพอาจารย
0: ์โอ้นะฮะ
1: คือหลังจากนั้นก็ลบกัน4ครั้ง
0: ครับ
1: แต่ผมไม่รู้ว่ามันลบยังไงนะแต่เขาบอกว่าลบกัน4ช่วงเป็น4ช่วงเป็นทัพ4ทัพแล้วก็จะมาถึงที่อาจารย์พูดว่าตอนท้ายที่ว่าเท้าพาลนสูรของอาจารย์เนี่ยปกติแกมีมือทั้งหมด 1,000 มือ
0: ครับ
1: เป็นยักษ์ที่มีมือมากที่สุดนะ
0: ครับ
1: แล้วก็โดนพระกฤษณะยิงธนูตัดแขนจนเหลือ2อาจารย
0: ์
1: ก็จะมีรูปตรงนี้ด้วยอาจารย
0: ์
1: ที่จะเห็นจะเป็นจะอยู่ผมเข้าใจว่าจงประมาณสักเกือบจะท้ายๆแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นรูปพระอิศวรพระอิศวรที่ว่ามาช่วย
0: ใช่ครับใช่ฮะอย่างคุณวีระว่ามีรูปพระอิศวรที่ถืออาวุธนะฮะเข้าใจว่าเป็นตรีสูตรอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็มีรูปพระพิฆเนศนะฮะมีรูปของพระกฤษณะนะฮะที่กมาบูชาพระอิศวรนะฮะตรงนี้ก็คงเป็นจังหวะที่คล้ายๆกับมาขอร้องกันว่าให้ไว้ชีวิต
1: เออใช่พวกได้รับประทานพรเนี่ยอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ใ
0: ช่ครับ
1: อาจารย์เชิญหน้าต่อ
0: ภาพที่ผมคิดว่าค่อนข้างโดดเด่นมากของการแกะสลักอันนี้นะฮะเป็นภาพของตัวพญามารนี่เองหรือเปล่าที่แต่จริงๆแล้วมันจะไปสัมพันธ์กับอีกห้องหนึ่งมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: เอาตอนนี้เราเก็บสองห้องนี้แล้วนะฮะเราเก็บสองห้องนี
1: ้
0: ก
1: ็เจอหน้าจานะ
0: ครับที่เหลือเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นภาพอีกส่วนหนึ่งเป็นภาพของการรบกันของพระวิษณุนะฮะกับพญามารตนหนึ่งรู้สึกว่าจะชื่อว่ากาลาเนมี
1: ใช่ใช่ฮะใช่
0: ใช่
1: เดี๋ยวอาจารย์ก่อนจะไปตรงนี้นะฮะม
0: ี
1: เพิ่มนิดหนึ่งเพราะว่าที่อาจารย์พูดบอกว่าภาพสลักที่5ที่6เนี่ยมันเป็นการแกะสลักในสมัยนักองค์จันทร์หรืออะไรที่ว่าเขาบอกว่ามีช่างจีนอิมพอร์ตเข้ามาช่วย
0: อ๋อเหรอ
1: ฮะเขาบอกให้ดูที่พระศิวะในภาพที่6เนี่ยนะครับที่ว่าตอนที่พระศิวะมาระงับศึกหรือว่าพระอิศวรมาระงับศึกระหว่างพระกฤษณะกับยักษ์ที่โดนจะฆ่าเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าพระศิวะในรูปอันนี้เนี่ยเหมือนนักพจน์ลัทธิเต๋าอาจารย์เขาบอกไปดูใกล้ๆเลยบอกพระศิวะอันนี้แปลกที่สุดจะเหมือนนักพจน์ในลัทธิเต๋าส่วนพระขันที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยน
0: ะ
1: เขาบอกเหมือนกระบี
0: ่
1: เหมือนกระบี่จีนเขาบอกว่าเนี่ยช่างจีนสงสัยมาสอดแทรกไว้แต่ว่าไปดูกันเองก็แล้วกันนะอาจารย์นะ
0: ไปด
1: ู
0: ก
1: ัน
0: เอง
1: นะเราก็จะเดินมาอีกแผงหนึ่งแผงนี้ก็จะเป็นแผงสุดท้ายทางด้านทิศเหนือ
0: ใช่ครับ
1: อยู่จะเป็นทางฝั่งตะวันตกละ
0: ครับ
1: นะครับ ในแผงนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับเป็นชุดเทวดารบกับอสูร
0: เทวดารบกับอสูรอีกเช่นกันแต่อันนี้เนี่ย เราจะเห็นเทวดาจำนวนเยอะเลยนะฮะรู้สึกว่าเป็นเทวดาเป็นคิวแถวนะฮะมีเทวดาองค์ต่างๆถ้าใครอยากรู้ว่าเทวดาองค์ไหนเป็นอะไรเนี่ยนะทรงพาหนะอะไรหรืออะไรเนี่ยก็จะเห็นได้ที่อันนี
1: ้
0: นะเป็นศึกใหญ
1: ่
0: และโดย
1: ไ
0: ปเฉพาะพญายักษ์เนี่ยโอ้โหแกะอย่างละเอียดประณีตมากและตรงอันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นของเก่านะฮะเป็นของเก่าคือเมื่อกี้ของที่เราดูเนี่ยนะฮะ
1: แผง5แผง6นั่นของใหม
0: ่ฮะเป็นของใหม่เข้าใจว่านักองค์จันทร์กับลูกของแกหรืออะไรเงี้ยนะฮะติดกันเลยติดสมัยติดกันแล้วพอมาอันนี้ก็
1: เป็นของเก่า
0: แล้ว
1: ซึ่งน่าแปลกอาจารย์จำนวนทัพของเทวดาทั้งหมดอาจารย์นะ
0: ครับ
1: มีจำนวนเท่ากับจำนวนทัพในแผงตรงข้ามกันทางฝั่งทางด้านทิศใต้พระยุหายาตราที่อาจารย์พูดถึงสุริยะวรมันมีทั้งหมด21กระบวนทัพใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: เป็นขุนพล19เป็นพระสุริยะวรมันที่2 1แล้วก็เป็นพราหม
0: ณ์
1: ราชครูอีก1เป็น21ใช่ไหมครับ ทางฝั่งนี้ก็มี21เท่ากันเข้าใจว่าสร้างสถานประมาณปีใกล้เคียงกันหรือรุ่นเดียวกันแน่นอนอาจารย์นะครับ
0: ยังติดใจว่าตรงกลางเนี่ยนะฮะซ
1: ึ่
0: งทางแผงอีกด้านหนึ่งเนี่ยเน้นตัวการทรงช้างของพระเจ้าสุริยะวรมัน
1: ครับ
0: นะฮะทางด้านนี้นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเน้นพระวิษณุหรือเปล่า
1: ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่า
0: จะมีลักษณะตรงกันไหมแต่ว่าประเด็นที่คุณวีระว่านี่ใช่แล้วนะครับ
1: คราวนี้อาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้ดูว่าเทพแต่ละองค์เนี่ยทรงอะไรหรือเปล่าอยู่ตำแหน่งที่ไหนคราวนี้ผมจะขออนุญาตอาจารย
0: ์
1: ว่าเป็นจุดๆไป
0: เพื่อ
1: แล้วเดี๋ยวอาจารย์ดูภาพรวมอีกทีนึง
0: ได้ครับ
1: นะครับ
0: คุณวีระ
1: คือถ้าเกิดเวลาเดินนี่นะฮะผมแนะนำอย่างนี้ว่าพอเดินปั๊บนับไป27เมตรจากจุดสตาร์ทนะอาจารย์
0: ครับ
1: ที่จะเห็นอันแรกเลยท้าวกูเวนท้าวกุเวนนี่เป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง
0: ครับ
1: ทรงยักษ์มา
0: ครับ
1: แล้วขยับต่อไปอีกสัก6เมตรคือประมาณ33เมตรอาจารย์ เป็นเทพอัคคณี
0: อ
1: ันนี้เป็นเทพเจ้าแห่งไฟทรงแรดนะอาจารย
0: ์
1: แล้วถัดจากไปนี่ก็เป็นท้าวสักกะเทพเจ้าแห่งสงครามนี่ทรงนกยูงมี6มือนะฮะแล้วก็จะอยู่ห่างจากภาพที่เป็นเทพอัคคณีไป4เมตรก็คือประมาณตำแหน่ง37เมตรจากจุดแรกนะครับถัดจากนั้นก็เป็นพระอินทร์พระอินทร์นี่ทรงช้างเอราวัณจะอยู่ที่ตำแหน่งนะอาจารย์ประมาณ44หรือ45เมตรซึ่งเป็นไปได้ว่าจะตรงกับสุริยะวรมันที่2อีกข้างนึงอาจารย์
0: ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะใช่เพราะว่าเป็นจุดเน้นที่เป็นราชาแห่งเทวา
1: ถัดจากนั้นก็เป็นพระวิษณุทรงครุฑนะฮะแล้วก็จะมีพญายมทรงเทียมรถม้าศึกเทียมควายนะฮะแล้วก็มีพระศิวะมาด้วยเทียมด้วยโคนันทิ2ตัวนะครับแล้วก็มีพระพรหมทรงหงนะครับถืออาวุธเป็นพรหมศาสตร์นะครับ ถัดจากนั้นก็จะเป็นพระสุริยะนะฮะคือพระอาทิตย์เนี่ยนะครับทรงรถม้าเทียมรถศึกเทียมม้า4ตัวแล้วก็เป็นวรุณเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรทรงนาค5เศียรแล้วก็จะเป็นเทพตัวสุดท้ายที่อาจารย์พูดถึงกาลามณีแต่ผมไม่รู้อันนี้อะไรนะฮะอันนี้อยู่ตรงท้ายสุดนะฮะหรืออยู่ตรงไหนไม่แน่ใจแต่ว่ามีอีกตัวนึงเขาบอกว่าทั้งหมดมี21 20กว่า20กว่าองค์เนี่ยที่ไอดีนติฟายได้มีแค่10
2: น่าจะได้สักครึ่งทางนะวันนี้เป็น เรื่องที่คุณวีระคุยอาจารย์สุเมธเนี่ยในชื่อตอนที่ชื่อว่าปราสาทนครวัดนะภาพสลักหินนุ่มต่ำคุยกันทั้งหมด3ตอนนะฮะแผ่นที่7แผ่นที่8แล้วก็แผ่นที่9แล้วก็แผ่นที่10คือแผ่นหน้าเนี่ยนะหรือว่าตอนหน้าเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะเป็นเรื่องของนครธมนะสะพานนาคราชนะประตูทิศใต้แล้วก็ประตูชัยนะอันนี้เขาคุยกันเพิ่มเติมนะแต่ว่าของเรายังไม่จบฮะสำหรับเรื่องของภาพสลักหินนุ่นต่ำแล้วก็ตัวปราสาทนครวัดเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆล่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะวันนี้ก็พิเศษหน่อยนะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมขังเนี่ยก็เลยทำให้ผมต้องมีการปรับรูปแบบของรายการหน่อยนะอย่างปกติในช่วงแรกเราสรุปข่าวสารใช่ไหมช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นี่เราจะเปิดสายคุยกันแต่วันนี้ช่วงแรกมาสรุปข่าวสารนะแล้วก็ช่วงที่2คือช่วงที่แล้วผมเอาเรื่องคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศเนี่ยคุยเรื่องของการกวนเกษมสมุทรคุยเรื่องของภาพสลักหินนุ่นต่ำคุยเรื่องของตัวประสานนครวัดมาเปิดต่อให้ฟังนะแล้วก็ช่วงนี้นะก็ช่วงที่3เนี่ยก็เลยจะถือโอกาสเปิดให้ต่อเนื่องและให้จบไปเลยสำหรับแผ่นที่9นะฮะในซีดีที่ชื่อชุดว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรแล้วก็ช่วงหน้าช่วงที่4ช่วงสุดท้ายเราจะเปิดสายคุยกันหรือเราจะสรุปข่าวสารต่างๆหรือเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีวันนี้ต้องปรับรูปแบบหน่อยนะให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์นะฝนยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยนะถึงแม้ว่ามันจะได้ไม่ได้หนักเหมือนช่วงวันศุกร์ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะแต่ว่ามันก็มีปรับปลายนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละผมมาห่วงผมบอกตั้งแต่วันศุกร์แล้วบอกว่าที่ห่วงต่อก็คือทางภาคตะวันตกก็คือแถวกาญจนบุรีนะแล้วทองผาภูมิอะไรเนี่ยผมยังพูดเลยทองผาภูมิไซโยกนะแล้วก็มีราชบุรีด้วยนะราชบุรีแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และพวกเนี้ยนะอันเนี้ยได้รับผลกระทบจากไอ้มรสุมนะที่มันเคลื่อนผ่านนะมันเป็นร่องมรสุมด้วยมันก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นก็จะหนักหน่อยหนักหน่อยนะครับก็ไม่อยากให้เสียเวลานะแล้วก็จะได้ฟังกันให้จบให้ครบถ้วนจริงๆสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรในแผ่นที่9ปราสาทนครวัดภาพสลักหินนุ่นต่ำตอนที่3กับคุณวีระและอาจารย์สุเนศจุตินทรานนท์ครับ
1: ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับผมอาจารย์ต่อเลยฮะ
2: ครับครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นทับของเทวดาที่คุณวีระว่าเนี่ยนะครับก็จะเห็นแต่ละองค์อย่างชัดเจน
1: ครับ
2: และเสร็จแล้วข้ามจากตรงนี้ไปอันสุดท้ายนะครับก็คือคราวนี้ลบลังกาละ
1: เป็นแผงสุดท้าย
2: เป็นแผงสุดท้าย
1: เดี๋ยวอาจารย์
2: ครับ
1: เราจะทำให้คนที่เขาทำมาหากินทางนี้เขาเดือดร้อนกันหรือเปล่า ผมนี่กลัวจริงๆเลยผมกลัวว่าทั้งไกลไทยไกลเขมรจะมาด่าเรานะอาจารย์ แต่ไม่เป็นไรนะก็เอาคือตั้งใจนะอาจารย์นะนะแล้วก็คือถ้าเกิดข้างหลังถ้าเราจะไปอีกทีเนี่ยผมว่าเราเอาเทปเปิดเราไม่ต้องพูดนะอาจารย์
2: ตรงจุดไหนคุณวีระก็เปิด
1: เปิดเทปคุณฟังไปแล้วกันนะผมก็จะได้ประหยัดเสียงไม่ต้องคุยกันในผังสุดท้ายอาจารย
2: ์
1: นะครับคือทั้งหมดที่เราเดินเนี่ยผมเข้าใจว่าเราเดินได้ประมาณสักครึ่งกิโลแล้วจากจุดแรกที่ทุ่งสงครามที่ทุ่งกุรุเกษต
2: ร
1: แล้วก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงเรียกว่าระนาบเดียวกว่าที่เราเดินแล้วเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะที่เราเลี้ยวขวาแล้วก็เป็นสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรเนี่ยตอนนี้เราก็เดินกลับมาอยู่อาณาบริเวณเดียวกันแต่ว่าดูอีกปีกนึงเราอยู่ทางด้านทิศเหนือของฝั่งตะวันตกของระเบียงทางเดินรอบปราสาทนครวัดในผังสุดท้ายนี่เป็นภาพสลักหินนูนต่ำชุดศึกลงกาใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: นะจ๊ะจันเชิญครับ
2: ครับทีนี้พอมาถึงตรงจุดสุดท้ายนี่แล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ภาพที่เป็นภาพรวมนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามาถึงจุดที่เป็นจุดที่จะครบรอบครบวงจรแล้วนะฮะห้องแรกสุดที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเป็นห้องของทุ่งกุรุสงครามที่กุรุเกษตร
1: ครับ
2: มันบ่งชี้ถึงการศึกภายในนะฮะรบกันในกลุ่มของเขมรด้วยกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการกรีฑาทัพ
1: ของสุริยะวรมันที่สอง
2: สุริยะวรมันตามมาด้วยการแสดงการว่าพระองค์เนี่ยนะฮะเป็นพระยศนะฮะเพื่อความมั่นคงเพื่อความเป็นปึกแผ่นเพื่อความจงรักภักดี
1: ครับ
2: ข้ามาเป็นกวนเกษียณสมุทรสถาปนาขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย
1: ์
2: นะครับสองช่องนั้นเป็นเรื่องใหม่เราตัดออกไปนะฮะแล้วเสร็จแล้วช่องก่อนที่จะมาถึงช่องที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่ามันสะท้อนสงครามภายนอกราชอาณาจักรนะฮะมันเป็นเรื่องของการไปปราบพวกจามนะครับ
1: คือที่เมื่อกี้ที่พูดกันใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ถูกแล้วครับ
1: แผงที่7
2: ครับซึ่งเป็นเรื่องในช่วงตอนท้ายของรัชกาลนะครับแล้วสงครามครั้งสำคัญของช่วงปลายรัชกาลอีกอันหนึ่งก็คือการไปรบกับพวกไดเวียนนะฮะเพราะนั้นเหล่าเกจิเนี่ยก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเรื่องของการไปรบเกาะลังกาเนี่ยในยักษ์ของมันเนี่ยก็คือการไปรบนอกดินแดนนะฮะเห็นไหมครับมันพอดูสิครับมันคือวงจรชีวิตของสุริยะวรมันที่สองนะฮะตั้งแต่ว่าท่านสถาปนาความเป็นปึกแผ่นให้กับอาณาจักรจนออกไปทำสงครามยังกับเจ้าต่างด้าวเท้าต่างแดน
1: ขยายพระราชนาเขต
2: ใช่ครับแล้วในยักษ์แห่งการแสดงตรงนี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กับอวตารของพระกฤษณะที่กระทำการไปปราบพวกมารทั้งหลายนะครับและอันที่สุดท้ายที่สำคัญอันเนี้ยก็คือการมารบกับทศกัณฐ์นะครับ
1: ถือว่าเป็นไฮไลท์
2: ถือว่าเป็นไฮไลท์
1: รามเกียรติ์เนี่ยมาจบกันตรงที่เรียกว่าลบชนะศึกกรุงลงกา
2: ได้ครับลบชนะศึกกรุงลงกา
1: ซึ่งจะเป็นผังสุดท้าย
2: ใช่ครับนะครับทีนี้ภาพของการลบชนะศึกกรุงลงกาซึ่งมีอยู่ในภาพสลักนูนต่ำตรงนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีนัยยะที่บางส่วนที่ต่างไปจากจุดอื่นๆที่เราดูมาเพราะจุดอื่นๆเนี่ยเป็นจุดที่เป็นจุดเน้นลงไปว่าด้วยฉากสงครามนะฮะอย่างเช่นกุรุเกษตรเอ่ยหรือจะเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีการให้ภาพที่เท้าความนะฮะเรื่องราวในรามายณะอยู่ด้วยมันถึงจะมีภาพสลักนูนต่ำเนี่ยนะฮะว่าด้วยเรื่องของหนุมาถวายแหวนให้กับนางสีดาอะไรเนี่ยนางสีดาลุยไฟนะฮะเมื่อลบชนะแล้วเป็นอย่างไรต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนางสีดานะฮะการพบกันของเหล่ามากษัตริย
1: ์
2: นะฮะพี่น้องเพราะว่าพระรามนี่ออกไปเดินดงมานานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพ battle scene หรือเป็นภาพสงครามนะฮะระหว่างทศกัณฐ์
1: ลิงกับยักษ์ทศกัณฑ์ทศกัณฑ์กับพระราม
2: พระรามซึ่งที่น่าสนใจอันนี้เนี่ยนะฮะคือภาพของพระรามที่ยืนหรือขี่มาบนหนุมาน
1: แผงศรแผงศร
2: ใช่
1: แผงศร
2: นะฮะในขณะที่ทศกัณฑ์นั้นเนี่ยก็ส่งรถซึ่งเทียมด้วยสิงห์นะครับนะฮะอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญ
1: จะอยู่ประมาณสักอย่างนี้อาจารย
2: ์ยังไง
1: สมมติว่าอยู่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เดินเลี้ยวจากแผงที่7ใช่ไหม
2: ครับ
1: เราก็มายืนตรงฝั่งตะวันตก
2: ครับ
1: พอเราหันหน้าเข้าที่ภาพสลักที่ว่าเนี่ย
2: ครับ
1: เอาไม้เมตรวัดเลยนะ
2: ครับไม้เมตรวัดเลยคุณวีระ
1: 21เมตร
2: ครับ
1: จากตรงนั้นมาก็จะเห็นภาพที่อาจารย์พูดคือพระรามกำลังแผงศร
2: ครับ
1: แล้วก็ยืนอยู่บนหนุมาน
2: ครับ
1: แล้วก็ใจเห็นว่าตรงนั้นจะมี2
2: ค
1: นซึ่งเป็นผู้ช่วยสำคัญ
2: ครับ
1: คนหนึ่งก็คือพลักษ
2: ์
1: น้องพระราม
2: ครับ
1: อีกคนหนึ่งคือพิเภกพิเภกจึงเป็นน้องทศกัณฐ
2: ์ครับ
1: ซึ่งคล้ายๆว่าตอนหลังคือไม่เห็นด้วยกับทศกัณฐ์ที่มาลบกับพระราม
2: ครับ
1: ก็เลยมาอยู่ฝั่งพระรามก็มีพิเภกอยู่ตรงนี้ด้วย
2: สองคนยืน
1: คู่อยู่กับ
2: ครับ
1: ยืนคู่ยืนอยู่ด้านหลังของ
2: ยืนอยู่ด้านหลัง
1: ของพระรามที่กำลังแผงสอนบนหนุมานอีกที
2: ครับคุณวีระครับคนที่ถือพระขันนั้นคือ
1: พิเภก
2: พิเภก
1: ถ
2: ือพระขัน
1: พิเภก
2: แต่พระลักษณ์นั้นถือสอน
1: ใช่ถูกต้องครับ
2: อ๋อครับครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวพอไปดูแต่ว่าภาพที่เห็นที่ภาพสลักหินที่ว่าเนี่ยนะฮะจะมันจะค่อนข้างยุ่งสับสนอลหม่านดูแทบไม่ออกเพราะว่ามันเป็นการศึกแบบประชิดตัว
2: ใช่ครับ
1: แล้วมันจะมีเป็น
2: คู่
1: นะฮะยักษ์ลบกับลิงเนี่ยเต็มไปหมดเลย
2: ครับ
1: บางอันเขาก็บอกว่าเป็นองคตลบกับลูกของทศกัณฐ์บ้างบางอันก็บอกว่าเป็นสุครีบลุยกับกุมภะซึ่งเป็นยักษ์อะไรเนี่ยคือคราวนี้ไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นใครในตอนเพราะว่ามันภาพนี่มันเป็นแบบลบประชิดตัวแล้วก็ค่อนข้างจะมีแอคชั่นมากนะ
2: ใช่ครับ
1: นั้นจะดูค่อนข้างลำบากแต่ว่าโดยสาระสำคัญเนี่ยอาจารย์ก็คือว่าคล้ายๆกับว่าอันนี้เป็นศึกสุดท้ายผมจะเรียกว่า
2: ไงสุดท้าย
1: และหลังจากนั้นก็เรียกว่ากลับกรุงอโยธยา
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะมีเรื่องสีดาลุยไฟอะไรต่ออะไร
2: ครับ
1: นะครับภาพนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
2: ครับ
1: คราวนี้ที่อาจารย์พูดถึงอีกอันหนึ่งนะฮะไหนๆคุยแล้วก็คุยให้จบ
2: เราเลย
1: นะฮะ
2: คือ
1: ที่นี่เนี่ยนอกจากแผงที่อาจารย์พูดถึงที่เราคุยกันมาทั้ง8แผงแล้วเนี่ยนะฮะที่การไล่เป็นเรียงตามทวนเข็มนาฬิกาทั้ง8ภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยนะฮะ มันจะมีอีกอันหนึ่งนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาได้คุยไหมนะฮะแต่ว่าผมเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าคือระเบียงปราสาทนครวัดที่ล้อมรอบทางเดินล้อมรอบเนี่ยอาจารย
2: ์
1: มันจะมีเขาเรียกว่าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรที่มุมมันอาจารย์มันจะมีอยู่4มุมใช่ไหมอาจารย
2: ์ครับมันเหมือนกับมีเป็นลักษณะที่ดูจากข้างนอกมาคล้ายเป็นปรางทิศนะฮะซึ่งอยู่ตรงหัวมุมแต่ละด้าน
1: มันจะมี4มุม
2: ที่เป็นส่วนโค้ง
1: ใช่ที่เวลาจะเดินตัดเนี่ยมันจะมีหัวมุมก่อนที่จะไปเริ่มคือหมายความว่าเหมือนกับเป็นอินเตอร์มิชชั่นอาจารย
2: ์ใช่ครับ
1: พอเราดูหนังมาจบตอนนึงใช่ไหม
2: ครับ
1: มันจะเป็นที่หัวมุมพอดีแล้วหัวมุมที่ว่านี่มี4มุมก็ให้คุณผู้ฟังนึกภาพว่าสมมติเราเดินเข้าทางประตูทิศตะวันตกใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: พอเราเดินเข้าไปดูแผงที่เป็นสงครามทุ่งกุลุกเกษตรเนี่ยพอจบปั๊บเนี่ยจะเป็นมุมหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเราเดินมาจนถึงถ้าเกิดเราเดินออกไปทางซ้ายมือนะเมื่อเราแกล้งเดินทวนเดินตามเข็มนาฬิกานะอาจารย์
2: ครับ
1: มันก็จะไปอีกมุมหนึ่ง
2: ใช่
1: มุมที่ว่าเนี่ยจะเป็นมุมเหนือกับมุมใต้
2: ใช่ครับ
1: ทางด้านทิศตะวันตก
2: ครับ
1: เฉพาะ2มุมนี้ที่มีภาพสลักหินเล็กๆ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่า2มุมข้างในที่อยู่ทางด้านตะวันออกไม่มีครับอาจารย์จะมีแค่2มุมด้านหน้า2มุมด้านหลังไม่ได้สลักไว
2: ้
1: ใน2มุมที่ว่าเนี่ยอาจารย์มีทั้งหมด24ภาพครับอาจารย
2: ์
1: มุมละ12ภาพนะฮะผมพูดแต่เพียงชื่อกันละกันนะฮะ
2: ครับ
1: นะว่าทางด้านทิศใต้นะฮะที่มุมตะวันตกทางด้านทิศใต้นะอาจารย์จะมีเรื่องการกวนเกษียรสมุทร
2: อีกแล้ว
1: อีกแล้วมีพระศิวะกฤษีมีเรื่องราวของพระกฤษณะมีทศกัณฐ์ขย่าเขาไกรลาดมีพระศิวะที่เข้าฌานแล้วก็ลืมตามาฆ่ากามเทพที่เราคุยกันที่ปราสาทบรรทายศรีมามี
2: ที
1: ่
2: น
1: ี่
2: ด
1: ้
2: วย
1: แล้วก็มีเรื่องของพระกฤษณะมีพระรามสังหารพาลีซึ่งอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างสวยที่เป็นรูปพาลีนอนนะจ๊ะ
2: อันนี้สวยมาก
1: แล้วก็มีเมียไปอุ้มเมียไปอุ้มเขาบอกทำไมคนนั้นถึงรั่วเป็นเมียบอกมีเป็นลิงใสชดามี3แฉกอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีพระศิวะเข้าสมาธิมีพระวิษณุรับประทานพ
2: ร
1: แล้วมีสงกรานต์ทางเรือซึ่งผมไม่รู้อะไรนะ
2: ครับอันนี้เขาดูว่าคล้ายกับมีอิทธิพลของจีนเข้ามานะแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือเขาให้ดูว่าลักษณะเรือเนี่ยนะฮะมันเป็นเรือที่สวยนะฮะม
1: ี
2: โคลนหัวเรือซึ่งมันดูคล้ายเป็นมังกรแล้วเสร็จแล้วก็มีการไล่รำมีการนะฮะมีฝีพายมีอะไรต่ออะไรแล้วก็มีเจ้านายผู้หญิงที่รู้สึกว่าจะนั่งอยู่ตรงกลางเรือ
1: ครับ
2: นะฮะน่าสนใจครับ
1: แล้วก็มีเรื่องตอนพระกฤษณะไปทวงเขาพระสุเมรุคืนจากยักษ์ที่ขโมยไปแล้วก็อันสุดท้ายสำหรับมุมปราสาททิศทางด้านทิศเหนือทางฝั่งตะวันตกทิศใต้ทางฝั่งตะวันตกนี่นะครับก็จะมีพระรามที่ไปตามกวางมารีดที่เป็นลูกของทศกัณฐ์แปลงตัวเป็นกวางทองนะจ๊ะแล้วก็พระรามก็ไปไล่เที่ยวยิงเนี่ยนะฮะก็เลยทิ้งสีดาไว้แล้วก็เลยมียักษ์มาลักสีดา
2: ไป
1: ที
2: ่
1: อันนี้คือทางด้านระเบียงทิศใต้ด้านโทษที่จุดที่มุมทางด้านทิศใต้ฝั่งตะวันตกส่วนทางฝั่งทิศเหนือมี12อันเหมือนกันนะอาจารย์ผมเอาเฉพาะชื่อที่อาจารย
2: ์
1: นะครับก็จะมีอันแรกเลยเป็นพระรามไปชนะการประลองธนูแล้วก็ได้นางสีดามานะฮะแล้วถัดจากนั้นก็เป็นพระกฤษณะก็ไปเอาเขาที่ว่าเขาพุทธสุเมรุคืนมานะฮะแล้วก็มีพระรามกับพระลักษณ์นี่ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับสุครี
2: พ
1: แล้วก็มีพระวิษณุบรรทมมาแล้วก็มีเทวดามาขอร้องให้มาอวตารเป็นพระกฤษณะนะครับแล้วถัดจากนั้นก็เป็นภาพภายในพระราชวังซึ่งไม่สามารถระบุว่าเป็นอะไรนะฮะแล้วก็มีพระรามกับพระลักษณ์ฆ่ายักษ์ตนหนึ่งแล้วก็มีภาพของนางสีดาลุยไฟแล้วก็มีพระรามยกพลกลับกรุงอโยธยาแล้วก็มีที่พูดเนี่ยอนุมานถวายแหวนไหว้ได้ถวายแหวนถวายแหวน
2: ถวายแหวนนางส
1: ี
2: ดา
1: แล้วก็มีพระรามกับพระลักษมณ์สู้กับยักษ์อีกองหนึ่งอันนี้เป็น12ภาคที่อยู่ที่มุมอาจจะเป็นตรงผนังอยู่บนเหนือประตูอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะ
2: ครับ
1: คราวนี้เนี่ยไอ้ทั้ง24ภาพเนี่ยผมเกรงใจไกด์ทัวร์อาจารย์ให้เขาพูดเถอะ
2: ดีครับ
1: นะฮะถ้าเกิดเราเล่าให้ฟังทั้ง12ภาพทั้งมุมละ12ภาพเป็น24ภาพบวกกับ8ผนังเนี่ยไม่ต้องทำอาหารกินกันแล้วอาจารย์เอาเป็นว่าให้รู้อย่างนี้เอาเป็นว่า8ระเบียงภาพขนาดใหญ่นะฮะ สูง2เมตรยาว40 50เมตรเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีภาพเล็กๆอยู่ตามขอบประตูอยู่ตามผนังที่ปราสาทปราสาททิศนะอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นปราสาทประจำทิศนะ
2: ใช่ครับ
1: ทางฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ทางด้านตะวันตกอ
2: ัน
1: นี้มีทั้งหมดอันละ12ภาพ
2: ครับ
1: งั้นโดยสรุปรวมความเฉพาะเรื่องของภาพสลักหินนูนต่ำที่ปรากฏที่กับระเบียงเนี่ยนะฮะ32ภาพอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังก็ลองคำนวณดูว่าถ้าผมกับท่านอาจารย์สุเนศคุยกันใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เวลาไปเดินจริงเนี่ยผมกับท่านอาจารย์สุเนศจะพาเดินสักวันหนึ่งจะได้ไหมอาจารย์
2: นี่ขนาดเราตัด
1: ไปเยอะแล้ว
2: ตัดหน้าบัน
1: อ
2: ะไรออกไปอีก
1: ตัดไปเยอะแล้วตัดไปเยอะ
2: ตัดไปเยอะมากนะครับ
1: ครับผมอาจารย์ในส่วนกลางผมพูดทิ้งท้ายไปเลยอาจารย์นะฮะสมมติเราเดินระเบียงเรียบจบเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
1: เข้าไปตัวกลางปราสาทอาจารย์อันนี้จะคุยไว้ครั้งหน้าเรียกอาจารย์จะยังไงดี
2: คือที่จริงรวบสักคราวนี้เลย
1: ได้ครับอาจารย์ครับเชิญนะ
2: ครับนะฮะก็คืออย่างนี้นะฮะ
1: พอเราดูจบแล้วนะอาจารย์นะพอเรากลับมาอยู่ที่เก่าเนี่ยตอนนี้เราก็เดินทะลุเข้าไปอีกนิดนึง
2: ครับ
1: นะครับ
2: คือชั้นที่เราอยู่เนี่ยนะฮะชั้นที่เราอยู่นั้นเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นชั้นที่3นะฮะพอเราเสร็จแล้วพอเราจะกลับมาที่ประตูตรงกลางที่เป็นจุดเดิมซึ่งครั้งแรกสุดนั้นเราเลี้ยวออกไปทางด้านขวามือและไปดูภาพของทุ่งกุรุเกษตรแต่ความจริงเราเดินตรงเข้าไปได้ใช่ไหมฮะเราเดินจากกำแพงเข้าใจว่ากำแพงนี้เป็นชั้นที่2นะฮะเดินเข้าไปอีกทีเนี่ยนะฮะผ่านโคปุระผ่านอะไรไปเนี่ยเราจะเข้าไปถึงระเบียงคดชั้นในสุด
1: ถูกต้อง
2: ถูกไหมครับ
1: ถ้าเกิดพอพ้นประตูตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็มีชื่อเรียกกันในหมู่พวกเราตอนที่เราไปจาก
2: ครับ
1: คือตรงนี้เรียกว่าฐานสวรรค
2: ์อ๋อ
1: คือหมายความว่าถ้าเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยถือว่ามาอยู่ตีนเขาแล้ว
2: ครับ
1: ตีนเขาไกรล่าตื่นตีนเขาพระสุเมรุเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ถ้าหากว่าพอใจจะอยู่ตรงนี้ก็ถือว่ามาอยู่ที่ฐานสวรรค์
2: ครับ
1: แต่ถ้าหากว่ามีศรัทธาประสาทะจะขึ้นสวรรค์คราวนี้ต้องปีนนะจ๊ะ
2: ใช่ครับคราวนี้ต้องปีนรู้สึกว่าสูงประมาณเท่าไหร่นะ
1: สัก40กว่าเมตรนะครับ
2: 40กว่าเมตร
1: 40กว่าเมตรนะฮะ
2: 40กว่าเมตรนะฮะ
1: เดี๋ยวผมขอดูตัวเลขให้แน่ๆนิดนึงว่ามันสูงประมาณเท่าไหร่นะที่จะต้องปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยคราวนี้ข้างบนที่จะปีนขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือเวลาไปเที่ยวแล้วชอบมาคุยกันอาจารย์ว่าเออไปปีนขึ้นตรงนี้อะไรเนี่ยนะคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าที่ปีนขึ้นไปเนี่ยที่จริงไม่สูงหรอก
2: ใช่ครับ
1: คือเขาพูดกันจนน่ากลัวเกินเหตุ
2: ครับ
1: นะตรงนั้นมีปรางทั้งหมด5องค์ใช่ไหมอาจารย
2: ์คือมุม4องค์และปรางประธาน
1: ปรางประธานตรงกลางองค์เน
2: ี่
1: ยนะครับ
2: ครับ
1: ความสูงเนี่ย42เมตรจ้ะ
2: 42นะ
1: นับขึ้นไปตั้งฉากเนี่ย42
2: 42
1: แต่คราวนี้มัน
2: ไม่สูงมาก
1: มันเอียงเวลาเดินขึ้นไปเป็นบันไดเอียงประมาณสัก55องศา
2: ครับ
1: คราวนี้มันก็ชันหน่อยอาจารย
2: ์ครับ
1: แล้วเขมรเนี่ยมันก็คงมีเทคนิคอาจารย์นะ
2: ครับ
1: คือมันทำบันไดแคบ
2: ใช่
1: ชันและแคบเวลาเดินมันก็ต้องค้อมตัวนะอาจารย์นะ
2: คร
1: ับไม่งั้นมันเท้ามันไม่พอจะเหยียบให้มันพอดีอาจารย
2: ์
1: คนเห็นมันก็กลัวอาจารย์จริงๆก็น่ากลัวนะ
2: เขาตั้งข้อสันนิษฐานคล้ายๆอย่างนี้นะฮะก็คือว่าถ้าสมมติว่าจะได้มีโอกาสเข้ามาจริงๆเนี่ยก็คือว่าจะอยู่ในสภาพที่คารวะที่สุด
1: ใช่
2: นะฮะในลักษณะเพราะว่าตัวลักษณะของโครงสร้างของบันไดเนี่ยมันบังคับให้ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ย
1: ครับ
2: มันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นวิมานของเทพเจ้าเพราะนั้นโอกาสของการที่จะใช้งานกันมากมายจริงจังอะไรเงี้ย
1: ไม่ค่อยมี
2: นะคงไม่ค่อยมี
1: คือน้อยคนจะได้ปีนขึ้นไป
2: ใช่ครับ
1: ผมว่าอาจจะเฉพาะคนเลยด้วยซ้ำไปจำนวนเป็นหลักสิบหลักร้อยไม่ได้มากันแต่เป็นหมื่นๆที่เราไปเที่ยวกันนะ
2: ครับ
1: คราวนี้ผมก็แนะนำอย่างนี้ว่าคือเวลาจะปีนขึ้นไปเนี่ยถ้าถามว่าปีนด้านไหนง่ายที่สุดนะเพราะมันขึ้นได้4ด้านใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ครับ
1: ปีนด้านไหนง่ายที่สุดขอเรียนคุณผู้ฟังว่าปีนทางด้านหน้าทางทิศตะวันตกเนี่ยง่ายที่สุด
2: ครับ
1: แต่ว่าคนจะไม่ปีนตรงนั้น เพราะ
2: ไม่มีราวบันได
1: เพราะไม่มีราวบันไดให้กลับนะมันจะกลัวกันก็จะเลี่ยงไปปีนทางด้านขึ้นทางด้านทิศใต
2: ้ครับ
1: ขึ้นทางด้านทิศใต้เนี่ยที่จริงมันขึ้นได้ทั้ง4ด้านอาจารย์นะ
2: ใช่ครับ
1: ตะวันตกตะวันออกทิศใต้ทิศเหนือนี่ขึ้นได้หมดคราวนี้ส่วนใหญ่นี่จะไปขึ้นด้านทิศใต้เพราะมันมีราวบันไดเหล็กให้เกาะแล้วเขาทำเป็นขั้นบันไดหินเนี่ยเสริมเข้าไปมันจะเดินขึ้นไปได้ง่ายหน่อยแต่จริงๆแล้วผมก็เรียนคุณผู้ฟังว่าขึ้นมาในตรงทางด้านหน้านั่นแหละประตะวันตกนั่นแหละประตูตะวันตกที่ขึ้นไปทางปราสาทเนี่ยแต่เวลาเดินนี่ให้เดินเฉียงๆเท่านั้นเอง
2: ครับ
1: คือเดินสลับฟันปลานะอาจารย์นะ
2: ครับ
1: เดินเฉียงขึ้นไปทำซิกแซกอ่ะแล้วไม่ต้องก้มตัวต่ำมาก นะฮะผมว่ามันเดินขึ้นได้ผมไปลองมาหลายรอบแล้วไม่มี
2: จะมีคนถ่ายวิดีโอที่คุณวีระลองวิ่งขึ้นลง นะคือไม่น่าเชื่อแต่ว่าคุณวีระทำได้คล่องแคล่วมาก
1: คือพอมันเดินเฉียงเนี่ยมันจะไม่ต้องก้มตัวมากแล้วมันจะทรงตัวได้แต่ก็ไม่ใช่วิ่งนะอาจารย์ก็ต้อง
2: มา
1: ถ้าวิ่งก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอาจารย
2: ์
1: แล้วขาลงเนี่ยถ้าลงแบบจับราวบันไดนะฮะจะน่ากลัวกว่าเดินเวลาเดินลงเฉียงเนี่ยจะเดินง่ายนะครับ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีที่หยัดเท้าได้กว้างขึ้นแล้วก็ทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับ
1: อันนี้หลายคนเวลาไปเที่ยวก็ผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ปีนขึ้นไปพอปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยพอถึงข้างบนแล้วข้างบนจริงๆมันไม่ใช่เป็นที่กว้างขวางนะจ๊ะ
2: ไม่กว้างครับ
1: คือกว้างประมาณสัก6เมตรสูงยาวประมาณสัก10เมตรประมาณ60ตารางเมตรอ่ะ
2: 60ตารางเมตร
1: เออ60ตารางเมตรที่ว่าเนี่ยก็ข้างบนก็เป็นระเบียงเดินรอบได้อีกนะจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ขึ้นไปข้างบนก็จะได้เห็นภาพนครวัดได้เต็มตานะจ๊ะ
2: ถูกต้องครับ
1: ถ้าอยู่ข้างล่างก็เห็นอีก
2: นะครับทีนี้ไอ้ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นตรงใจกลางสุดคือปรางที่อยู่ตรงกลาง
1: กลางประธานนะที่อยู่ข้างบนนะอาจารย์หมายความว่าต้องปีนขึ้นไปแล้วนะถึงจะได้พูดถึงจะเห็นที่อาจารย์พูดใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ฮะต้องปีนขึ้นไปแล้วก็เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเข้าไปดูตรงนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นคล้ายๆกับว่าเป็นช่องนะฮะเหมือนกับว่าจะให้เอาภาชนะหรือของบางอย่างเนี่ยวางเสียบลงไปได
1: ้แล้วก็จะเป็นต่อท่อลงมานะ
2: และต่อท่อลงมา
1: เขาบอกว่าต่อท่อลงมา
2: ครับ
1: ต่อท่อลงมาถึงพื้นเลย
2: ครับถูกครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นฐานล่างสุดของการสร้างศาสนสถานนี่ขึ้นไป
1: ครับ
2: นะครับ
1: ซึ่งก็ตีความกันว่าอาจจะเป็นที่เก็บศพก็ได
2: ้ครับตีความกันหลายอย่าง
1: ครับครับแล้วก็เป็นที่ทั้งหลายจะเป็นบูชาแล้วก็เป็นที่ที่เอาน้ำมาพรมแล้วให้มันไหลลงมาข้างล่างเป็นน้ำวิเศษน้ำที่เรียกว่าโสมทูตหรือโสมสูตรอะไรสักอย่างก็ได
2: ้ครับ
1: ก็สุดแท้แต่จะว่ากันนะครับ
2: ก็คือว่ากันว่าถ้าไม่เก็บเทวรูปของพระวิษณุนะครับก็อาจจะเป็นที่เก็บพระบรมโกศ
1: อ
2: ันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของอาจารย์คึกฤทธิ
1: ์คร
2: ับของพระเจ้าสุริยวรมันที่2เอง
1: แต่มันจะเป็นไปได้ไหมอาจารย์เพราะเราจำได้ไหมเราคุยกันว่ามันมีรูปพระวิษณุที่ดังด้านหน้า
2: ครับ
1: ไอ้รูปนี้ถ้าเกิดมันตั้งอยู่ข้างบนอาจารย์ว่ามันตั้งไหวไหม
2: คือผมคิดว่ามันจะใหญ่ไปนิด
1: นั่นสิผมก็รู้แล้วมันใหญ่ไปหน่อย
2: และอาจเป็นได้นะครับคุณวิระว่าถ้าสมมติว่าจะมีรูปพระวิษณุที่อยู่ในสุดเนี่ยคงจะเป็นรูปพระวิษณุที่อาจจะสวยงามอาจจะวัสดุของการทำอาจจะเป็นรูปหล่อ
1: พิเศษมากพิเศษ
2: ต้องพิเศษมากนะเพราะถือเป็นรูปที่เป็นสิริมงคลมีคนเขาพยายามขุดลงไปเนี่ยนะว่าเป็นทรายละเอียดที่ทับถมลงไปเนี่ยก็จะมีเจอพวกอัญมณีพวกอะไรด้วยนะฮะเราเกจิอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่เก็บเทวรูปของพระวิษณุเสร็จแล้วเมื่ออยุธยามาตีเขมร
1: คนเอาไป
2: นะครับแล้วก็ทำลายซะทำลายอะไรทำนองนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นได้ว่าอันนี้ถือว่าเป็น
1: ของคู่บ้านคู่เมืองอ่ะ
2: ของคู่บ้านคู่เมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางแห่งจักรวาลหรืออันใดก็แล้วแต่
1: พอเราจะย้ายจักรวาลมาไว้ที่ยาแล้วก็ต้องทำลายจักรวาลอื่น
2: ต้องทำลายไอ้ตรงนี้คนซึ่งเราทำลายหลายแห่ง
1: เออใช่ใช
2: ่ซึ่งเราทำลาย
1: ทำมาเยอะนะ
2: นะครับ
1: เรื่องครับ
2: อันนี้สำคัญที่ว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นใจกลางของศาสนสถาน
1: คราวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังมาถึงขนาดนี้พอขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยก็คงประมาณเย็นๆแล้วอาจารย์
2: ครับ
1: คือผมแนะนำว่าท่านนครวัดเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะฮะ
2: ครับ
1: 1วันเต็ม
2: ๆครับ
1: นะครับถ้ามาเช้าก็มาบ่ายซ้ำอีกวันนึงก็ได้แต่ว่าเลือกเปลี่ยนมุมดูก็ได
2: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าครึ่งวันเนี่ยไม่พอผมก็ดูยังไงก็ไม่พอถ้าจะละเอียดยังไงก็ไม่พอ
2: ใช่ครับยิ่งถ้าจะดูละเอียดอย่างที่คุยกันมาเนี่ยนะครับแล้วพยายามจับดูว่านี่มี19คนไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะคงต้องใช้เวลา
1: ประมาณสักวันหนึ่งอย่างน้อยนะครับแต่ว่าเรานี่ก็เรียกว่าสังเขปนะอาจารย์เอาเป็นว่าตอนนี้ก็พาลงจากข้างบนแล้วแล้วก็เย็นแล้วอาจารย
2: ์
1: เหน
2: ื่
1: อยแล้วนะพาเดินจนเหนื่อยแล้วเราเดินทะลุปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งออกไปหน้าประตูขึ้นรถกลับโรงแรมเนี่ยอาจารย์นะ
2: ครับกลับไปพักเตรียมไว้เพราะว่ายังมีของให้ดูอีกเยอะ
1: ใช่เที่ยวหน้านะฮะอาจารย์ผมก็ไม่รู้ว่ากี่ครั้งจะจบนะฮะแต่ว่าจะเป็นนครธมแล้วอาจารย
2: ์อันนี้เรื่องใหญ่
1: เรื่องใหญ่นะ
2: เรื่องใหญ่

0: ั้งหมดที่คุณผู้ฟังรับฟังมาโดยตลอดนะฮะสำหรับชุดปราสาทนครวัดอธิบายภาพสลักหินนูนต่ำที่รอบระเบียงทางเดินล้อมปราสาทองค์กลางของนครวัดเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงที่จริงต้องเรียนรู้ฟังว่าถ้าเป็นไปได้นี่นะครับสำหรับการฟังเทปชุดนี้เนี่ยแม้ว่าผมจะตัดทอนแล้วก็เอามาร้อยต่อกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดจะแยกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเทปคุยเฟื่องเรื่องเขมร9ม้วนจบเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเพียงแค่เรียกว่าเอพิโซด1นะคือเราเริ่มต้นด้วยการทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมานะฮะผมใช้เวลาคุยกับท่านอาจารย์สุเนศเป็นสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะก็จะเป็นคุยเฟื่องเรื่องเขมรม้วนที่1ม้วนที่2แล้วก็ม้วนที่3นะครับอันนี้ก็เพื่อให้คุณผู้ฟังที่ไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปของกษัตริย์เขมรในยุคที่เรียกว่าอาณาจักรพระนครหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างรวมทั้งที่ตกทอดต่อมาในชั้นหลังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการเที่ยวชมในลักษณะที่ผมอยากจะเรียกว่าเราต้องลำดับสถานที่ให้มันสอดคล้องกับพัฒนาการของประวัติศาสตร์ของเขมรนะครับแล้วก็ศิลปะสถาปัตยกรรมที่เขาทำเนี่ยมันมีพัฒนาการนะครับถ้าหากว่าเราไปเดินดูแบบสเปซสปะเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ชมสถานที่แต่ว่าความเข้าใจเนี่ยมันจะได้ไม่เต็มที่ก็เลยจัดเอาเป็นว่าหลังจากที่จบสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณ3ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการพูดคุยนะครับพาไปดูเมืองเก่าที่เรียกว่าหริหราลัยนะครับที่นั่นจะมีปราสาท3หลังซึ่งน่าเสียดายว่าปราสาท3หลังเนี่ยท่านอาจารย์สุเนศเนี่ยไปเพียงแค่2หลังคือปราสาทพระโคกับปราสาทบาคองนะฮะปราสาทโลเลยเนี่ยไม่ได้ไปนะครับก็เลยท่านอาจารย์สุเนศท่านก็ออกตัวแล้วก็เลยโดยสรุปมากกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปอีกปราสาทที่มีความสำคัญมากเนี่ยคือใช้เวลาพอสมควรที่เรียกว่าปราสาทบันทายสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคต้นๆเหมือนกันของการสร้างปราสาทของเขมรนะครับแล้วก็ถือโอกาสดูปราสาทที่อยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นทางผ่านบ้างหรือว่าจะเป็นตัวเชื่อมร้อยต่อเนื่องในเชิงของรูปแบบสถาปัตยกรรมอะไรต่อมีอะไรนะครับก็เป็นปราสาทแปรรูปนะฮะปราสาทแปรรูปนี่จะสัมพันธ์กับปราสาทนครวัดค่อนข้างมากนะครับแล้วถัดจากนั้นก็มาดูปราสาทปักษีจำกรงปราสาทพนมบาแข็งซึ่งจะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะฮะก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วในชุดที่ไปดูปราสาทบันทายสีปราสาทแปรรูปปราสาทปักษีจำกรงปราสาทพนมบาแข็งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น2ชั่วโมงนะครับก็เท่ากับว่าสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณเนี่ย3ชั่วโมงนะครับไปดูหริหราลัยแล้วก็2ปราสาทคือพระโคบาของนั่น1ชั่วโมงแล้วก็บันทายสีแปรรูปปักษีจำกรงพนมบาแข็งเนี่ยอีก2ชั่วโมงก็เท่ากับว่าทั้งหมดนั้น6ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าฟังต่อเนื่องมาในคุยเฟื่องเรื่องเขมรม้วนที่7ม้วนที่8ม้วนที่9เนี่ยเกือบ3ชั่วโมงนี่นะครับจะเป็นเรื่องเดียวเลยนะครับคือปราสาทนครวัดแล้วก็ใช้เวลากว่าครึ่งหรือค่อนนะครับอธิบายภาพสลักหินนูนต่ำที่อยู่ที่ระเบียงรอบนครวัดนะครับซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าที่พูดหรือเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างถึงแม้ว่าบางส่วนจะละเอียดลึกซึ้งอาจจะเกินความจำเป็นของบางท่านก็ได้เนี่ยนะครับแต่ว่าผมกับท่านอาจารย์สุเนศก็พยายามทำให้ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับนี่ตอนท้ายก็คุณผู้ฟังก็จะรู้ว่าผมยังไม่ได้จบนะฮะคือที่จริงหลังจากนี้เนี่ยผมก็ยังคุยกับท่านอาจารย์สุเนศเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของนครธมนะนครธมนี่จะคุยเยอะนะครับทั้งปราสาทบาปวนปราสาทบายนลานพระเจ้าขี้เลื้อนลานช้างสนามหน้าจักรวรรดิประตูชัยประตูทิศตะวันออกประตูทิศใต้แล้วก็ปราสาทพิมานอากาศนะครับอันนี้ถ้าหากว่าในอนาคตผมตระเตรียมได้เรียบร้อยก็คงจะมีเทปคุยเฟื่องเรื่องเขมรต่อเนื่องไปนะแต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยคุยเฟื่องเรื่องเขมรทั้ง9ชั่วโมงที่ฟังต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะครับถ้าหากคุณผู้ฟัง นำเทปชุดนี้ไปฟังพร้อมกับหนังสือที่ผมเขียนเป็นบันทึกส่วนตัวที่ชื่อว่าเที่ยวเขมรนะครับก็เป็นหนังสือที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังเทปชุดนี้ได้อย่างมีความเข้าใจขึ้นนะครับก็คิดว่าผมก็ทำหน้าที่ในการที่จะทำให้การไปท่องเที่ยวเขมรที่เมืองเสียมเรียบนะดูอาณาจักรพระนครชมปราสาทนครวัดแล้วก็ยนต์นครธมเนี่ย เป็นประโยชน์อย่างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
1: เรียกว่าครบถ้วนกระบวนความสำหรับแผ่นที่9วันนี้ผมถือว่าสักเซสแล้วคือเวลาเปิดซีดีนะหรือว่าเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรหรือว่าเปิดอะไรที่คุณวีระคุยเนี่ยผมได้พยายามที่อยากจะให้มันจบในตอนนะให้มันแบบครบถ้วนจริงๆไม่อยากให้แบบเหลือเป็นติ่งนิดนึง5นาที3นาทีอย่างเงี้ยนะมันจะทำให้การจัดสรรเวลาแล้วก็การที่จะเอามาต่อความอ่ะนะในช่วงพิเศษต่างๆเนี่ยมันจะสับสนได้นะบางทีมันอาจจะแหว่งไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็เข้าใจผมเข้าใจว่าหลายท่านคงพอทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นทางเทคนิคจริงๆนะแต่สำหรับวันนี้แผ่นที่9จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุยเฟื่องเรื่องเขมรถามว่าเขายังคุยกันต่อไหมโอ้คุยกันต่อครับเขามีตั้งกี่แผ่นเนี่ยมีตั้ง22แผ่นนะสำหรับซีดีที่ชื่อชุดว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรเราเพิ่งคุยกันมาเปิดกันมาถึงแผ่นที่9จบแผ่นที่10นี่จะเป็นเรื่องนครธมนครธมนี่ยาวเลย1 2 3 4 5ตอน5แผ่นนะแล้วก็มีปราสาทนาคพังปราสาทพระขันปราสาทตราพรมอะไรพวกเนี้ยนะมันก็แบ่งเป็นตอนๆอีกนะที่จะได้รายละเอียดต่างๆนะถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่ได้ไปนะก็จินตนาการไปก่อนนะความสัมพันธ์ถ้ามันกลับมาดีเมื่อไหร่อ่ะผมว่าก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวนะฮะปราสาทนครวัดเมืองนครธมเนี่ยนะครับแต่ก็แน่นอนนะว่าไอ้ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็กระทบแล้วมันก็คงต้องใช้เวลานะในการคลี่คลายไอ้ปม

0: 95.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มงษานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: ครับผมสุขปันรัตเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

เหลือเวลา10นาทีสุดท้ายนะสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะเพราะว่าหลายท่านอาจจะเพิ่งเข้ามานะช่วงแรกผมสรุปข่าวสารนะช่วงที่2ช่วงที่3เอาซีดีคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะแผ่นที่9มาเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้มันมีประเด็นที่สำคัญนะก็คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอ่านคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR โค้ดนะตั้งแต่บ่าย2ที่ผ่านมาจนถึง 15:47 นาทีนะก่อนช่วงที่สองช่วงสุดท้ายเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมรอมติว่าสรุปแล้วที่มติออกมาจะเป็นยังไงแต่ว่าบัตรเลือกตั้งนะที่มี QR โค้ดที่มีบาร์โค้ดเนี่ยนะไม่เป็นปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญคือพูดง่ายๆเลยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะการเลือกตั้งดังกล่าวที่ใช้บัตรเลือกตั้ง QR code บาร์โค้ดยังเป็นความลับและโดยตรงอันนี้ผมเอาแบบง่ายๆเลยนะคือชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นั่งฟังตลอดนะคือเขาก็ศาลรัฐธรรมนูญนี่โอลงปฏิโลมมากนะอธิบายหมดทุกอย่างจริงๆอธิบายตั้งแต่เรื่องของความจำเป็นนะบาร์โค้ดคืออะไรมันสูตรตรวจสอบย้อนกลับได้

ือเปล่านะสำหรับบัตรเลือกตั้งแบบทั่วไปสสแบบเขตอ่ะเขาก็อธิบายเลยบอกโอ้โหอันนี้มันยากนะถามว่าตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบยากไอ้ตรวจสอบได้แต่ว่ามันไม่สามารถเข้าไปถึงข้อมูลหรือว่าเชื่อมโยงผู้ที่มีการลงเลือกตั้งได้มันไม่สามารถไปดูที่บัญชีผู้รายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอะไรพวกอย่างนี้ได้นะครับเช่นเดียวกันนะอธิบายถึงบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนะซึ่งก็บอกเลยบอกโอ้โหบัญชีรายชื่อเนี่ยถ้าถามจริงมันมีทั้ง QR code มีทั้งบาร์โค้ดก็บอกเลยนะฮะบอกว่าถ้ามันเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปดูตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยเพราะมันไปรู้นี่นะว่าบัตรมันเล่มที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่นะบอกว่าถามว่าทำได้ไหมคือทำได้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แต่เขาก็บอกนะแต่ไอการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยมันต้องไปดูด้วยว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยของการจัดเก็บไอต้นขั้วการจัดเก็บบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่ชั้นกรรมการประจำหน่วยกรรมการประจำเขตแล้วก็รวมไปถึงส่งเข้ามาแล้วจัดเก็บเป็นเวลา2ปีเนี่ยบอกโอ้มันทำยากมากจุดที่มันง่ายที่สุดบอกเนี่ยอยู่ที่กปน.แต่ว่ามันเวลามันรวดเร็วมันไม่สามารถที่จะดำเนินการได้และถ้าหากจะทำก็หมายความว่าคนที่ทำเนี่ยทำผิดกฎหมายนะในการเข้าถึงซึ่งกฎหมายก็บัญญัติว่าเป็นความผิดหลังจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ยังโอดลงปฏิโลมต่อยังอธิบายต่อด้วยโอ้โหหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งเนี่ยรับและโดยตรงเนี่ยนะมันมี5หลักเกณฑ์มีอิสระในการเลือกเป็นความลับเป็นโดยตรงไม่ถูกกดขี่ข่มเหงแล้วทำให้เลือกตั้งอะไรพวกอย่างเงี้ยก็อธิบายแต่ว่าไฮไลท์สำคัญครับอยู่ที่คำว่าการเลือกตั้งโดยลับศาลรัฐธรรมนูญอธิบายว่าการเลือกตั้งโดยลับเนี่ยมันมี2นัยยะนัยยะที่1ก็คือลับโดยเด็ดขาด absolute อะไร secret นะเขาก็อธิบายเลยบอกอันนี้คือเลือกไปไม่มีใครรู้เลยนะไม่สามารถไปตรวจสอบได้เลยว่าใครกาเบอร์อะไรอย่างไรนะอันเนี้ยไม่มีไม่มันเป็นไม่ใช่ไม่มีมันเป็นลับแบบ absolute ลับแบบเด็ดขาดแต่มันก็มีลับอีกแบบหนึ่งลับแบบมีเงื่อนไขซึ่งเขาก็เชื่อมโยงครับบ้านเราเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเขาก็เชื่อมโยงรัฐธรรมนูญปี 2540-2550 ที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ควบคุมการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมศาลรัฐธรรมนูญก็ดึงเลยว่ามันมีการเลือกตั้งที่ผ่านมามันมีปัญหามันมีการตรวจสอบบัตรเอาบัตรเขตนู้นมาใส่เขตนี้เอาบัตรหรือว่ามีการพิมพ์บัตรได้ง่ายอะไรพวกนี้ก็เอามาเชื่อมโยงอธิบายเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งโดยลับแบบมีเงื่อนไขเนี่ยเพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบย้อนกลับได้มันเลยเป็นที่มาเขาก็อธิบายแหละเนี่ยมันเป็นลับแบบมีเงื่อนไขไอ้ QR code barcode มันสามารถไปตรวจสอบความสุจริตความเที่ยงธรรมได้แต่ถ้าหากเข้าถึงไอ้ความสุจริตเที่ยงธรรมโดยไปแกะอะไรล่ะสายเคเบิลทายออกเพื่อจะไปล้วงดู2ชั้น3ชั้นเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญบอกเนี่ยอันนี้มันคือทำผิดกฎหมายเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังความโดยรวมของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่นาทีแรกตอนบ่าย2จนมาถึงบ่าย2 48 49นาทีมติที่ออกมาบอกว่าการเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งมี QR code มีบาร์โค้ดเนี่ยนะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ารอดครับซึ่งก็แต่อย่างที่ผมบอกที่คุยกันเมื่อวันศุกร์ที่คุยกับคุณบีระว่าก็อยากจะฟังคำอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมเพราะมันก็มีหลักคิดนะมันไม่ใช่ไม่มีหลักถูกไหมฮะเพราะว่านักกฎหมายเซียนนักกฎหมายหรืออาจารย์ทางปราชญ์กฎหมายต่างๆก็บอกนะลับนี่มันคือบางท่านก็บอกเลยลับนี่คือมันไม่สามารถที่จะไปรู้ได้เลยลับมันคือลับอ่ะใช่ไหมบางท่านก็บอกเฮ้ยลับแบบมีเงื่อนไขเนี่ยเขาก็หยิบหรือว่าเอาเรื่องของลับแบบนี้เงื่อนไขเนี่ยนะมาอธิบายแล้วก็มีมติออกมานะซึ่งตอนนี้ผมก็รออยู่นะว่ามติของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะจะออกมาเป็นยังไงนะฮะบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องนะคำร้องต่างๆที่
ที่ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเรื่องมาโค้ด QR code ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วจบไปแล้วนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหานะส่วนที่เหลือนะอีกประมาณสัก2นาที3นาทีเนี่ยนะจริงๆคือยังไงก็ตามดีวันนี้ก็ต้องติดตามนะสถานการณ์เรื่องของฝนเรื่องของน้ำเนี่ยนะในหลายพื้นที่นะในหลายจังหวัดนะไม่ใช่กรุงเทพมหานครนะที่คุณผู้ฟังจะบอกโอ้โหทำไมอยู่ที่นครนายกทำไมอยู่ที่กาญจนบุรีเนี่ยนะก็ฟังได้ทั่วประเทศทำไมโอ้โหสนใจแต่น้ำที่ท่วมที่แฟลตคลองจันทน์อย่างเดียวท่วมแต่ถนนแจ้งวัฒนะท่วมแยกพงเพชรท่วมเสนานิคมอย่างเดียวไม่นะฮะผมเนี่ยติดตามตลอดนะวันนี้ฝนตกหนักๆนะถ้าพื้นที่เสี่ยงภัยสูงเนี่ยภาคเหนือนี่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากเข้าใจว่าตอนนี้กลุ่มฝนกำลังเคลื่อนนะไปที่ตากแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเชียงใหม่ขึ้นไปทางแม่ฮ่องสอนนะส่วนทางภาคอีสานนะก็มีที่เลยนะที่ทางกรมอุตุเขาให้ติดตามหน่อยนะครับภาคกลางเนี่ยนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะกาญจนบุรีราชบุรีเนี่ยนะฝนหนักนะแต่ว่าตอนนี้มันเคลื่อนไปข้างบนแล้วนะครับภาคตะวันออกนะนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนครนายกนี่เข้าใจว่าน้ำเนี่ยท่วมในเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะลดน้อยลงนะแต่ถ้าดูจากแผนที่อากาศเนี่ยมันก็ยังมีฝนตกอยู่ฝั่งนู้นนะแล้วก็แถวเขาใหญ่นะถ้าจะลงมาแถวปักช่องนะแล้วก็ขณะเดียวกันแถวปราจีนบุรีนะที่จะต้องรับน้ำของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะจากเขื่อนแม่กลองเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันนะเพราะว่าก็มีการเฝ้าระวังนะเพราะเขามีการระบายน้ำเนี่ย 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วมันจะทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะในแม่น้ำแม่กลองนะที่สมุทรสงครามนะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวาแล้วก็อำเภอเมืองนะมีบางคนทีด้วยนะครับให้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยบอกว่าให้เคลื่อนย้ายนะแล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับทางโฆษกรัฐบาลก็เตือนนะอันนี้เป็นเตือนด่วนเลยบอกว่าคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะตอนนี้วิกฤตนะก็บอกว่าห้ามกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ย้ำด้วยว่าท้ายน้ำเนี่ยให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นแบบฉับพลันนะอันนี้เห็นท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะอีกจุดนึงนะเขาบอกว่าเขื่อนเขาจุกนะที่จังหวัดระยองนะฝนเนี่ยตกต่อเนื่องนะแล้วมันก็มีภาพที่ออกมาว่ามันมีแบบการชักไอตัวเขื่อนนะมันชำรุดนะก็เนี้ยต้องระวังนะทางปภ.เขาบอกว่าก็ให้ติดตามสถานการณ์นะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะตอนนี้สปินเวย์ของเขื่อนเขาจุกนะหรือว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะชำรุดแล้วก็มีน้ำปริมาณมากนะทำให้ท้ายเขื่อนเนี่ยใครที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นะครับถนนหนทางต่างๆนะมีน้ำท่วมทั้งหมด228แห่งรถผ่านไม่ได้56แห่งนะโดยเฉพาะที่ปราจีนนะครับมีที่รถผ่านไม่ได้เขาบอกมี14จุด14แห่งนะกรุงเทพมหานครมีเหลืออยู่แบบน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 7.7 พื้นที่นะและภาพรวมเศรษฐกิจนี่เขาบอกว่าน้ำท่วม5วันเนี่ยนะจุดเศรษฐกิจไทยนะหายไป 12,300 ล้านบาทที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.066% ของ GDP กทม.หนักสุดนะอันนี้ก็สรุปให้ฟังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมว่าสถานการณ์น่าปกตินะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปในห้องส่งนะจัดรายการตามปกติแต่ว่าตอนนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเรา

0: ความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 นที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะจะเจอกับทีมงานแล้วก็ผู้ที่จะมาบอกเล่าในทุกสัปดาห์เป็นหนึ่งวันที่หลายคนต้องทำงานอย่างหนักก็คือทำงานทั้งขนกระสอบทรายลอกท่อระบายน้ำนะคะแล้วก็มาช่วยบรรเทาภัยกันสำหรับหลายพื้นที่ที่โดนฝนเทและน้ำท่วมขังโดนน้ำทะเลหนุนแล้วก็ยังมีน้ำจากต่างจังหวัดไหลเข้ามาด้วยการเปิดเขื่อนอีกนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในทุกความคืบหน้าอัปเดตกันส่วนบอกเล่า965คืนนี้คิดอย่างป๊อปนะคะกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาจะมาพูดคุยเรื่องประเด็นอะไรกันกระแสน้องเนเน่หรือว่าจะมาคิดหลายๆเรื่องที่เราว่าเอ๊ะแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่รู้สัมมากรเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เก่งโอ้รู้สึกว่าตอนนี้นะอยู่ที่เวนิสค่ะเรามีบ้านที่มีน้ำนะคะทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะคะแล้วก็คือขึ้นมาบางทีขึ้นมาบอกว่ามันแบบว่าจะเอาคลื่นแล้วก็ขยะทั้งหลายอ่ะมันจะพัดมาหาที่รั้วบ้านเรานะคะเต็มที่เลยแหละแล้วก็ที่แบบว่ามีเพื่อนอะไรบ้างต้องก็มีตัวเงินตัวทองนะคะสองตัวมาแบบเช็คอินนะคะฮันนีมูนที่หน้าบ้านแล้วก็มีงูตัวใหญ
2: ่
3: ๆงูใหญ่มากพี่เก่งโอ้โหมันโผล่มา
2: เขาหนีน้ำเขาหนีน้ำมาด้วยใช่ไหม
3: มันหนีน้ำแล้วมันคือมันขึ้นมาเป็นแบบว่าเป็นเด็กมันเด็กใช่ไหมคะมันคือน้ำมันท่วมข้างล่างเด็กอ่ะแต
2: ่
3: ข
2: ้
3: างบนไม่ได้นอนสักแบบว่าเราได้สักอีก6 นิ้วคือมันจะโดนได
2: ้
3: แต่งูขึ้นมาแล้วมันคือโผล่หัวมาแล้วมันตัวใหญ่มากอะตัวใหญ่มากนะมีสีเหลืองผีเทาอะไรสักอย่างเลยมันตัวใหญ่หัวใหญ่มากก็โอ้พระเจ้าด้วยมันใหญ่ขนาดนี้นะคือแบบว่าสร้างบ้านก็ค
2: ือ
3: สร้างบ้านอยู่นะคะเขาก็บอกว่ามีคนงานมาน้องๆที่แบบว่าน้องระวังดูน้องกรีขยายเลยอะกรีว่าท่วมหมดเลยค่ะท่วมหลายจุด
2: เนื่องจากละแวกหมู่บ้านของพี่ป๊อปก็มีการขุดก่อสร้างเพราะนั้นเรื่องการขุดเจาะอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้เขาต้องย้ายที่อยู่ด้วยนะพวกสัตว์ที่อยู่ใต้ดินแล้วยิ่งเจอน้ำท่วมขังอีกนะเขาก็ต้องหาที่แห้งขึ้นมา
3: หลายอย่างนะคะทั้งแบบว่ามันจะขึ้นสนิมแล้วมันคือน้ำมันไม่ลงนะคะน่าจะเป็นอาทิตย์หนึ่งก่อนจะลงได้นะคะ
2: เขาบอกว่าประมาณวันที่หนึ่ง
3: มิลลิเมตรภายในแบบว่า48 ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหตายเนาะ
2: ไม่ใช่
3: แบบนี้มาก่อนแล้วเป็นคือแบบโอ้พระเจ้าคือมองไปข้างนอกจากแบบบึงน้ำของเรานะคะจะเป็นมีถนนนะคะที่มันจะเป็นแบบถนนผ่านนะคะที่ไปที่โรงเรียนข้างในสมจรก็จะเห็นน้ำจากตรงนี้เลยค่ะพอรถจะขับไปช้าๆข้างนอกก็คือจะมืดมากเลยค่ะรู้สึกว่าโหแบบคิดไม่ออกว่าคนที่อยู่แบบแถวแบบนะ
2: บางพื้นที่นี่ก็เรียกว่าเกินอกอ่ะคุณป๊อปต้องขนย้ายเตียงกันสรุปเลยอ่ะต้องเข้าศูนย์อพยพกันด้วย
3: ปัญหาที่หนึ่งที่เขาแบบไปชนภัยที่สุดนะคะคือว่าคนงานเขาไปย้ายที่แถวตรงนั้นนะคะที่ลาดกระบังที่มันแบบน้ำท่วมจัดๆเขาบอกปัญหาที่เยอะที่สุดคือว่าห้องน้ำไฟฟ้าไม่ขึ้นขึ้นนะคะเพราะเดี๋ยวแบบไฟฟ้าขึ้น
2: ตัดไฟต้องการไฟดูดก็ลำบาก
3: แล้วก็คือว่าช่วง
2: น้ำ
3: ท่วมล่ะหลายในวัน
2: สี่วันนี้เราไม่ได้เข้าห้องน้ำนี่ทุกเลยนะคุณป๊อปแค่วันเดียวนี่เรายังทรมาน
3: แล้วน้ำมันไม่ลงแล้วคือแบบตัวมันไม่ลงแล้วคือคนมันอยู่แล้วคือคนงานเยอะๆแล้วคือแบบว่าพวกบ้านที่แบบว่าที่มันแถวลาดกระบังหรือว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่อยู่แบบว่าเคหะเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วคือเศร้าเห็นแล้วคือเศร้าใจมากที่จะแบบไม่บ่นแล้วคือสวดมนต์ขอบคุณมากที่เราแค่แบบนิดเดียวเองอ่ะคือไม่โดนเท่าไหร่แต่คือคนอื่นเนี่ยคือโดนมากมากมากเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: นะคะ
2: โอ้เรื่องที่ห่วงใยนะคุณป๊อปก็คือของเสียถูกไหมถ้าเราแบบปกติเรา กินของทุกอย่างเนี่ยเราก็จะทิ้งในถังขยะแต่เรื่องน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหต้องขอให้มัดเก็บแล้วผูกกันเอาไว้เลยนะคะอย่าปล่อยให้มันลอยเทงเต้งไปบ้านคนอื่นเนาะมันจะยิ่งเลอะเทอะใช่ไหมสงสารทีมเจ้าหน้าที่ที่เขาลุยน้ำเขาไปแจกของอีกนะคุณป๊อป
3: เห็นค่ะเห็นก็คือว่ามันจะ6 โมงเย็นนะคะคือตอนเราอาบน้ำอยู่นะคะมีรถแบบว่าเซ็นซิกับนะคะนั่นคือก็จะตะโกนออกมาว่าแจกอาหารแจกอาหารโอ้โหคือแบบเห็นว่าในประเทศไทยผมมีแจกอาหารด้วยมีอาหารกล่องแจกด้วยอ
2: ่
3: ะ
2: แล้ว
3: ก็บอกว
2: ่
3: าอย่างนี้ไม่เป็นไรคือเราก็รู้นะคะแบบว่าฟังมาหลายวันตั้งแต่ฝนตกหนักวันพฤหัส
2: น
3: ะตอนโยคะอยู่กับนักเรียนโยคะเป็นฝรั่งที่เป็นครูนะคะอยู่ข้างๆบ้านเขาก็ถามเราขึ้นมาว่าเขากลัวน้ำท่วมเพราะว่าฝนตกมาแบบมันค่อยๆมันจะมาเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเป็นห่วงว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมที่บึงน้ำข้างหน้าหรือเปล่าแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดน้ำออกไปที่คลองแสนแสบแต่เราลืมคิดไปถ้ามันฝนตก48 ชั่วโมงแล้วมัน
2: ขึ้
3: นมาค่ะมันเลยได้ขึ้นมาแล้วมันคือมันดูดออกไปไม่ได้อ่ะทั้ง
2: สองคือทุกพื้นที่มันท่วมกันหมดไงมันไม่มีทางแบบดูจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจากที่หนึ่งไปออกทะเลอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าน้ำทะเลก็หนุนอีกนะคุณป๊อป
3: โอ้โหเราบินมันแบบกรุงเทพมันอยู่ที่เดลต้านะเขาเรียกว่าแบบว่าสายที่น้ำมันไหลไปทางนี้คือที่เราเคยคุยไปทีนึงแล้วเพราะว่าบ้านคนไทยทงไทยบ้านแบบว่าบ้านไทยบ้านไม้เนี่ยคือต้องมีใต้ถุนบ้าน
2: ใช่แล้วก็ว่าชุมชนคนไทยโบราณใช่
3: ไหมคะว่าใต้ถุนบ้านต้องมีแล้วคือต้องสูงขึ้นมาแล้วคือแบบบ้านต้องมีขาตอนเด็กๆยังจำได้ว่า
2: ใช่สี่ขายกสูงใต้ถุนสูง
3: ใช
2: ่น้ำ
3: ใช่แล้วโตมาอย่างนั้นจริงใช่ไหม
2: ใช่ใช่อย่างน้อยน้ำท่วมข้างล่างเราก็ยังขึ้นข้างบนใช่ไหมน้ำลดแล้วก็มีเรือพวก
3: ใช่แหละคือคนโบราณเขายังรู้เลยอ่ะเขายังรู้เลยว่าอย่ามาสร้างบ้านที่แบบว่าจะไปเสาแบบเสาโรมันหรือจะบอบบี้ที่แบบว่าโอ้ยเนาะอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะนะคือมันประเทศไทยคือไม่ใช่เลยมันมีใต้ถุนบ้านเพราะไม่เหตุผลอะไรบ้านเขายกสูงมาเพราะว่าเขารู้ว่าน้ำต้องผ่านมาทางตรงนี้ไปนะคะนี่มันคือบางกอกคือมันเบื่อว่ามันทางน้ำผ่านพอดีอ่ะนะคะมันไม่ควรจะสร้างเมืองอยู่ตรงนี้คือว่ามันลดไปเรื่อยๆตลอดเวลาเพราะว่านะมันลดไปเรื่อยๆแล้วสร้างหนักขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคือว่าคลองทั้งหลายที่เคยมีนะคะที่แบบประตูน้ำนะคะมันชื่อประตูน้ำเพราะมันเป็นประตูน้ำมาก่อนนะแล้วก็ทีนี้ก็แบบทับอีกทีใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: ท่อระบายให้น้ำลงไปที่ไหนแล้วคือว่าน้ำก็ไหลไปทางไหนดีอ่ะมันไม่ไหลเพราะว่าน้ำมันไม่มีที่ลงมันไม่มีที่สูงก็ต่ำอะไรขึ้นมาเลยเพราะว่ากรุงเทพไงเนาะ
2: ใช่
3: นั่นแหละ
2: ทีนี้ทางน้ำไหลกับทางน้ำผ่านเนี่ยมันควรจะคล่องไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีขยะไม่มีการทิ้งอะไรไปทับถมเรื่องซากสิ่งก่อสร้างที่นอนโต๊ะตู้เตียงก็ยังเคยเห็นนะแล้วก็ยังมีคลิปประเภทคนที่ไม่รับผิดชอบอะเอาขยะไปทิ้ง ในคลองอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณป๊อป
3: เราจะเจอแบบที่เรื่องการที่แบบว่าปัญหามันคืออะไรแล้วจะแก้ปัญหายังไงอ่ะ
2: ใช่
3: ไ
2: หม
3: ผมว่าอันนี้จะสนใจมากกว่าเพราะว่าคือบางทีเราไปนั่งไปค้นหาข้อมูลว่าคนดัตช์อะนะคะที่ประเทศแอมสเตอร์ดัมเนี่ยนะคะอ
2: ยู่ใต้น้ำ
3: อะสองนะซึ่งต้องแบบว่าไหลพันเมตรแล้วคือเขาแบบว่าแบบพระเจ้าสร้างโลกแต่ว่าคนดัตช์เนี่ยสร้างแอมสเตอร์ดั
2: ม
3: สร้างทั้งประเทศอ่ะนะคะทั้งประเทศแบบว่าฮอลแลนด์ขึ้นมาคือมันอยู่ใต้น้ำคือเขากู้กลับคืนมาแล้วเขาอยู่ได้ยังไงบ้านเขาบอกว่ามันจีเป็นเสาสี่เสานะคะแล้วคือจะขึ้นตามน้ำลงตามน้ำด้วยอ่ะแล้วคือว่าเขาแก้ปัญหาด้วยความแบบว่าเขาลงทุนเต็มแบบเต็มที่เลยเพราะว่าน้ำท่วมทีนึงแล้วคนตายไปเยอะคือเขาจำแล้วเขาเรียนรู้คือก็สร้างเขื่อนสร้างได้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานะมันเป็นโจ๊กขึ้นมาว่าคนดัตช์เนี่ยเป็นคนที่สูงสุดในโลกนะคะส่วนใหญ่ก็หล่อนะอาจจะ2 เมตรขึ้นมาเนี่ยคนดัตช์สูงมากแล้วเคยถามคนดัตช์ว่าทำไมคนดัตช์สูงเขาบอกว่าคนเตี้ยจมน้ำไปหมดแล้ว
2: คือเหมือนยีราฟอ่ะไม่คออย่างยาวก็อดตายใช่ไหมก็ต้องคอยืดไปเรื่อยๆ
3: คอไปไปบุยคนถามจริงว่าคนดัตช์เนี่ยเขาลงทุนเต็มที่หาแก้ปัญหาแล้วอยู่ใต้น้ำทะเลแล้วอยู่ได้ น้ำหนักกับว่าน้ำแข็งละลายรอบตัวจะเป็นแบบนะคะ Antarctic Ice ทั้งหลายเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยมันแบบว่าทวีปภาคเหนือที่มันละลายอยู่แต่เขาอยู่ใต้น้ำทะเลได้ยังไงอันนี้มันน่าสนใจไหมแล้วคือเขาลงทุนไปเท่าไหร่คือถ้าคอร์รัปชันของประเทศไทยเอาไปแบบสักเซี่ยวหนึ่งอะนะคะไปแก้เรื่องมันหายเอาจริงจังนะเอาคนดันไปช่วยแก้เนี่ยเราเงินแบบไปช่วยเอาเต็มที่ตรงนี้อะเราก็น่าจะแก้กันได้นะเนี่ยนะพี่เก่ง
2: คนต่างชาติที่เขาแบบพยายามมาช่วยแก้ปัญหาในเมืองไทยนี่เขามาทำอยู่สองสามเดือนนะเขาเจอบอกว่าโอมไม่ไหวแล้วไอถอยก่อนละคอร์รัปชันโซมมากเหลือเกิน
3: มันใช่คือมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ช่วยจริงๆไม่ได้แบบว่ารวมหัวช่วยกันจริงๆว่านะว่าจะทำไงดีแต่ก็แบบว่าการคิดแบบว่าข้อดีที่มานะคะบอกว่าข้อดีของการน้ำท่วมมีอะไรบ้างเนี่ยคือมันทำให้เราแบบยะคิดแบบจะทำไงตอนช่วงที่เราต้องมาอยู่เป็นเกาะนะคะในบ้านตัวเองเน
2: าะ
3: แล้วคือไม่ยอมจะบ้านไปต้อง 3-4 วันพี่เก่ง3วัน
2: ก็บอกว่าเหมือนคนฝึกเขาเรียกว่าฝึกเข้าค่ายอยู่ในบ้านใช่ไหมเพราะว่าไม่สามารถออกไปไหนได้ก็บอกร้านค้าหลายๆพื้นที่ก็ต้องขนหรือว่ามีสต็อกขนมาส่งเพื่อให
3: ้ยาวมาก
2: ใช่ไหม
3: จะเป็นเลเวนทุกที่ในรางกำแพงหมดเกลี้ยงนะคะ
2: เนื่องจากว่าไม่มีรถสต็อก
3: หมดเลยไม่มีเลยให้ไม่ให้กินเลยแต่จริงๆแล้วในใจอยากไปกินอะไรที่เป็นแบบว่าของพวกนี้นะคะแล้วเราอยู่รอดได้ไงใช่ไหมพี่เก่งบอกว่าแบบเฮ้ยอยู่รอดได้อ่ะคือโชคดีซื้อไข่มาเยอะนะคะอยู่กับไข่นะคะช่วงเดือนนะคะมีขนมปังเอาไข่ไปวางซึ่งขนมปังใส่นะคะใส่ชีสก็พอกินได้นะคะไข่สมพอขนมปัง2ชิ้นแล้วก็อยู่ได้มีแฮชบราวน์ที่บอกว่าใส่แอร์ฟรายเออร์ไปเปี้ยงปังไปอยู่ได้มีอะไรนั้นซุปมิโซะนะคะมีสาหร่ายอะไรอีกมีปลากระป๋องแล้วก็อันที่สำคัญอันนึงนะที่ไม่เคยคิดจะใช้นะคือถั่วเขียว
2: ทำไมอ่ะ
3: ถั่วเขียวนะคะไปแช่น้ำจะพักนึงแล้วคือไปต้มนะคะเป็น
2: เครื่องต้มซุปถั่วเขียว
3: มากแล้วมันมีโปรตีนสูงมากเลยนะคะมันก็แบบว่ากินแทนข้าวนะคะแล้วคือไปต้มเสร็จแล้วพี่เก่งไปต้มแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยนะคะเพรา
2: ะ
3: คือไม่ใส่น้ำตาลแล้วคือตอนออกมาเนี่ยใส่น้ำผึ้งนะคะใส่น้ำผึ้งดีเพราะว่าตอนใส่น้ำตาลเข้าไปมันจะบูดง่าย
2: ใส่น้ำผึ้งนะก็คือจะไม่บูดยะจะไม่บูดง่ายเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ใส่อะไรอบเชยใช่ไหมคะซินนามอนอ่ะ
2: ใช่ซินนามอน
3: อันนี้ก็ซินนามอนนิดนึงนะคะจะใส่อะไรเข้าไว้ให้มันแบบใส่เกลือหน่อยนึงคือปรุงได้นะคะแต่ว่าคือมังบีเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดอันนึงจริงๆแล้วถูกแล้วดีแค่น้ำหน่อยแล้วก็ต้มเองถั่วทั้งหลายนะคะจะเป็นแบบว่าถั่วลูกเต๋าที่ทำฮูมูสหรือว่าจะทำเป็นซุปขึ้นมาก็ได้เห็นหลายคนก็ทำเป็นซูขึ้นมาเองคือมันนะฝึกมาตอนช่วงดูแลแม่ฝึกมาตอนช่วงผ่านโควิดมาแหมน้ำท่วมแป๊บเดียวเองไม่เป็นไรหรอก
2: ก็ถ้าเป็นการฝึกที่เราจะต้องเตรียมอาหารสำรองให้อยู่ได้7วันนะคุณป๊อปเราจะต้องมีกระเป๋าคลังหรือว่ากล่องที่เราจัดไว้เลยว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้7วันนี่อย่างพี่เก่งก็จะมีแพ็คน้ำขวด1แพ็คใช่ไหม12ขวดใหญ่อ่าแล้วก็กินซะว่าน่าจะอยู่ได้7วันแล้วก็ตอน1คนนะแล้วก็จะต้องมีข้าวที่มันเป็นแบบไม่ต้องหุงเขามีข้าวสำเร็จรูปที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคุณป๊อปอันเนี้ย
3: ทำไมอะคะ
2: ก็คือเผื่อฉุกเฉิน
3: เนี่ยของพวกนี้มาเก็บนานขนาดไหนที
2: ่ได้2ปีพอใกล้2ปีก็มากิน
3: เมียวข้าวมันแบบว่ามันได้ต้องแช่แข็งแล้วต้องไปอะไร
2: ขึ้นมาอ๋ออันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แบบไม่ต้องแช่แข็งไม่ต้องต้มน้ำร้อนก็คือเขาเหมือนกับฆ่าเชื้อแล้วก็ใช้ความเป็นสุญญากาศไม่ให้มีแบคทีเรียอะไรอยู่ในนั้น
3: เอาอย่างนี้นะเราเข้าใจว่าถ้ามีข้าวมันเราจะกินข้าวกับแกงอ่ะเข้าใจนะคะแต่ในเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือกินเพื่ออยู่นะคะไม่อยู่เพื่อกินแล้วเข้าใจว่าคนไทยมีข้าวมีน้ำพริกมีปลาทูนะมีส้มตำไก่ย่างก็มีความสุขแต่ช่วงนี้ถ้าแบบนี้เราค
2: ิ
3: ดว่าข้าวมันไม่มีโปรตีนอะไรเท่าไหร่มันคือแป้งขาวๆที่จริงๆมันสลายเป็นน้ำตาลขึ้นมาก็ แต่ก็
2: โปรตีนแห้ง
3: ถ้าคนอ่ะมีไข่เจียวไข่เจียวข้าวโอเคอยู่ได้ใช่ไหมคะ
2: อาจจะต้องมีไข่แต่มันก็ต้องเป็นไข่เค็มสิเพราะว่าไข่เราเก็บได้ไม่นานถ้าพูดถึงว่าเหมือนกับมีการเตรียมแพ็คอาหารสำรองเอาไว้อ
3: ๋อไม่แพ็คจะแพ็คดีกว่าค่ะเพราะว่าของแพ็คพวกนี้มันแบบเราเป็นประเทศไทยอ่ะเนาะสิ่งที่แบบมีที่บอกว่ามีถั่วนะคะถั่วมาต้มแล้วก็มาทำอะไรขึ้นมา
2: ถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำได้หมดสารพัดถั่ว
3: ใช่นะคะแล้วของโฟรซึ่งมันก็อยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะบางทีมีเนื้อมีอะไรคือมันแบบแพ็คถ้าแบบเป็นครอบครัวเขาต้องมีเตรียมอาหารถ้าทำอาหารเองนะสุดใจแล้วแบบคน
2: แต่ทีนี้บางบ้านอ่ะบางบ้านโดนตัดไฟหมดเลยอ่ะพี่เก่งเคยเจอปี54อ่ะคุณป๊อปตัดไฟทั้งหมู่บ้านเลยนะน้ำท่วมแบบตอนนั้นเป็นเดือน
3: ถ้าเราแบบว่าทําแบบในประเทศเราเนี่ยมันทำอาหารเผื่อ อาหารเผื่อพวกนี้มันไม่รู้อ่ะเราบอกว่าอาหารแปรเนี่ยนะคะเป็นเนื้อที่อยู่ในกระป๋องอยู่ได้เป็น2ปีเนี่ยจะกินมั้ยจะกล้ากินมั้ยคือนะ
2: ถ้าไม่เป็นเนื้อกระป๋องแล้วบ้านเราก็จะมีเนื้อแห้งเนื้อหวานเนื้อสวรรค
3: ์โอเคเข้าใจนะคะเอาที่หวานนะคะคือว่าเอาที่จำเป็นนะคะปลากระป๋องพอดีนะคะสิ่งที่เป็นปลากระป๋องจะโอเค
2: ปลากระป๋องโอเค
3: แล้วประมาณนั้นอ่ะดีกว่าแต่จริงๆพูดตรงๆนะคะว่าเรามีกาแฟเรามีชีสเรามีถั่วเขียวนะเรามีมิโซแล้วก็ไข่นะคะมีไข่ต้องแบบว่าเป็นแบบแพ็คมาก็แล้วก็อยู่ได้รอดเนี่ยพี่เก่งคือเชื่อไหมว่าเราคอยเวลานะคะตอนแบบนะตื่นเช้ามาก็ทำปกตินะคะทำออกกำลังกายที่บ้านเองอาจจะไม่เดินนะตอนนี้แบบเราตกมหา
2: เดินไม่ได้ตอนนี้เป็นลำธารไม่ใช่เป็นถนน
3: เดินไม่ได้แล้วก็แบบว่าออกกำลังกายเองที่บ้านนะคะถูบ้านนั่นจะดีไปแล้วก็คือว่าเนี่ยหากาแฟกินนะคะอาจจะแบบลวกไข่หรือว่าทำไข่นะไข่ลวกขึ้นมาหรือว่าไข่ดาวขึ้นมาแล้วกินไข่มันจะอิ่มทั้งวันเพราะว่าไม่น้ำตาลมันก็จะไม่หิวน้ำตาลทั้งวันหรอกค่ะพี
2: ่
3: นะอันนี้จะช่วยมากคือพี่เก่งขอบอกตรงนะข่าวสิ่งที่จะดีเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นมาตอนช่วงน้ำท่วมจับป๊อปเองนะน้ำหนักลดอีกแล้วอ่ะดีใจนะ
2: เหมือนกัน3วันนี้กินวันละมื้อ3วัน
3: นี้แล้วคือแบบพี่นะ
2: ถ้าไปออฟฟิศนี่กินวันละ3มื้อใช่มั้ย
3: กลางเนี่ยน้ำหนักลดไปได้แล้วคือมันขึ้นไป
2: บ้านกินวันละมื้อ
3: กลับมาอยู่ที่กรุงเทพมันขึ้นมาเพราะว่านะพวกสวก็ชวนกินข้าวโกไฮทำขนมหวานทำรสช่องทำกาแฟให้กินอะไรเนี่ยขึ้นมามันก็จะแบบขึ้นเองแล้วคือว่าโอ้โหอะไรกันเนี่ยตอนฝนตกขึ้นมาโอเคกินวันละมื้อพี่เก่งลดมาเท่าไหร่เนี่ย
2: ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะลดให้ได้ช่วงนี้
3: น่าจะมีความคิดแบบสิ่งที่ดีแล้วกันนะ
2: ใช่มองโลกในแง่ดีเราจะได้ไม่เครียดเพราะว่า หลายท่านเครียดกับ น้ำท่วมแล้วก็มันก็โอ้โหบนคีย์บอร์ดออนไลน์นี่นะสงสารหลายๆท่านมากเลยบอกว่าบางพื้นที่นี่ที่เขาบอกว่าสูงน้ำท่วมเมตรครึ่งอ่ะคุณป๊อปเคหะร่มเก้ากับแฟดคลองจันเนี่ยยังน้ำสูงระดับเมตรเลยอ่ะ
3: แล้วคนที่มีน้องหมาน้องแมวทั้งหลายเนี่ยนะคะโอ้โห
2: ใช่
3: คนที่ม
2: ี
3: จะ
2: บ
3: อกเลยว่าทำไงดีอ่ะ
2: ทีมของหลายๆมูลนิธิที่จะต้องไปช่วยคนแล้วเนี่ยยังต้องเตรียมอาหารที่จำได้เลยว่าเคยนั่งเรือพายเข้าไปบริจาคอาหารสุนัขอาหารแมวอ่ะเพราะว่ามันอยู่กันแบบ 5-6 วันไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะคุณป๊อปเพราะว่าคนก็ต้องเอาชีวิตรอดถูกไหมพวกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนหนึ่งก็อดอยากเหมือนกันก็ต้องมีผู้ใหญ่ใจดีไปช่วยกันแจกของให้ด้วยบางพื้นที่ที่มีปัญหาท่วมสูงนะคะอันนี้ถ้าให้คุณป๊อปให้กำลังใจหน่อยแล้วก็คิดอย่างป๊อปในวันนี้กับเดือนสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือน9แล้วนะคุณป๊อป
3: นะคะคือมันจะเอ็กซ์ตรีมมากๆนะคะเอลนีโนมันมาจริงๆซูเปอร์เอลนีโนด้วยนะคะปีนี้นะคะคลื่นทะเลมันร้อนขึ้นมาเกือบ3องศานะคะ 2.6 องศามันขึ้นมาสูงมากๆนะคะการขึ้นมาสูงขนาดนี้มันก็จะทำให้อากาศแปรปรวนมหาศาลแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเขาว่าปีหน้านะคะมันจะแห้งแล้งกว่านี้อีกมันแห้งแล้งมากมันจะแบบเอ็กซ์ตรีมแบบเวอร์ด้วยมหาศาลระวังตัว ใครสร้างบ้านอะไรคือมาคิดเรื่องนี้แล้วกันนะคะนะซื้อบ้านหรือซื้ออะไรขึ้นมาแบบหลายคนตอนช่วงแบบพี่เก่งจำได้ไหมตอนช่วงแบบว่าน้ำหนักขึ้นราคาตอนช่วงสเตรทฮูลมันโดนขึ้นมาจำได้ไหม
2: ใช่ใช่
3: น้ำหนักขึ้นราคาทุกคนว่าโอ้ดีใจไปซื้อแบบรถไฟฟ้าตอนน้ำท่วมเป็นยังไงพี่ตอนน้ำท่วมเป็นไง
2: ต้องลงมาเข็นรถไฟฟ้ากลับบ้านกัน
3: รถไฟฟ้ามันไม่ลอยน้ำเลยนะคะมันไม่ดีกับรถไฟฟ้ามหาศาลแล้วคือจะเคลนยังไงสงสารคนมากมากเลยอ่ะที่บอกว่า
2: แต่มันมีรุ่นหนึ่งนะที่พี่เก่งเคยทำข่าวอยู่อ่ะมันเป็นรถไฟฟ้าที่มันใช้ลอยน้ำได้อ่ะ
3: แล้วรถ
2: ที่มาจากญี่ปุ่น
3: แ
2: ต่มันไม่ขายไม่ฮิตในเมืองไทยก็เลยไม่เห็นเลยตอนนี้ไม่รู้มีใครได้ซื้อไปบ้างไหมรถที่แบบสู้ลุยน้ำได้อยู
3: ่
2: ต่อไปเราต้องมีนวัตกรรมใหม่นะบ้านหนีน้ำลอยน้ำรถลอยน้ำรถหนีน้ำ
3: ประมาณ
2: น
3: ี้
2: ก็ฝากเด็กวิศวะเด็กอาชีวะรุ่นใหม่ๆนะคะช่วยคิดให้พี่ด้วยไม่รู้ว่าพี่จะอยู่ทำได้ใช้ของน้องๆไว้
3: ไปฮอลเลนแล้วกันแล้วไปดูแล้วกันว่าบอกว่าเขาทำยังไงนะคะบ้านเขาลอยน้ำได้จริงๆคือขึ้นระดับน้ำขึ้นก็ตามนะคะมันคือเขาจะมีแบบว่าเป็นเหมือนแบบท่อสี่อันกับเสาที่ฝั่งในดินข้างล่างแล้วมันจะขึ้นลงตามบ้านนี่แหละนะคะมันคือต้องขนาดนั้นเลยแหละอนาคตต้องลอยตามน้ำ
2: และปีก็เชื่อว่าอนาคตน้ำมันจะท่วมหนักกว่านี้เพราะว่าประชากรเยอะขึ้นถูกไหมแล้วก็มลพิษกับเรื่องสภาวะอากาศน้ำคงน้ำแข็งก็จะเยอะแยะละลายกันไปอีกทั่วโลกเน
3: า
2: ะ
3: กรุงเทพมันโดนสร้างมาสถานที่ที่แบบน้ำมันไหลนะ
2: ใช่ทางผ่านเลยทางน้ำผ่านเลย
3: มันไหลมาทางกรุงเทพอยู่แล้วนะคะ
2: ค่ะ
3: มีบรรทุกทุกจังหวัดของกรุงเทพมันโดนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทุกจังหวัดกรุงเทพโดนคือตอนช่วงปี54ยังไม่โดนขนาดนี้นะ
2: ไม่ท่วมเยอะขนาดปี54นี่คือน้ำเหนือน้ำเหนือไหลไม่ใช่น้ำฝนเทลงมาแบบไม่แบบเรนบอมนะอันนี้มันเหมือนแบบเทน้ำใส่กระทะอ่ะแล้วก็แบบขังแช่อยู่ในนี้เลยมันไม่ได้แบบทางน้ำผ่านอย่างเดียวด้วยนะ
3: แล้วเราคือแบบมันคือเขาต้องแบบใช้เป็นเครื่องนะคะที่ปั๊มน้ำออกไปแล้วปั๊มน้ำออกไปแล้วปั๊มไปที่ไหนจะวางที่ไหนเพราะว่า
2: คำถามมันไม่มีที่ว่าง
3: เลย
2: อันนี้ก็เป็นห่วงว่าอุตุเขาก็เตือนอยู่อีกหลายพื้นที่ก็จะมีฝนหนักนะคะทางภาคตะวันตกวันนี้ก็ต้องส่งความห่วงใยส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
3: นะคะระว
2: ัง
3: เรื่องขยะนะคะระวังเรื่องขยะแล้วคือแบบว่าของพวกนี้อ่ะคือเราคือได้เห็นข่าวเรื่องแบบปทุมธานีหรือว่าสถานที่ต่างๆที่มันขยะจะบอกว่าขอจะลงบ้านของแบบที่แบบว่าเป็นท็อกซิกทั้งหลายเนี่ยนะจะเป็นแบบแบตเตอรี่มือถือและแบตเตอรี่ทั้งหลายคือเขาละลายตอนนั้นขึ้นมาแล้วคือน้ำท่วมเข้าใจไหมมันเข้าไปที่ดินเข้าไปที่บ้านคนแล้วมันเดี๋ยวจะมีเป็นมันเลยเป็นโรคหลายๆโรคที่เกิดขึ้นมาอีกนะคะแล้วน้ำนิ่งอีกหลายวันนะเพราะยุงอีก
2: ได้นะก
3: ็ให้ระวัง
2: ความห่วงใยนะขอบคุณมากค่ะคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาทุกวันจันทร์วันนี้นะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องที่เราห่วงใยทั้งผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยนะคนที่มาช่วยเรากับคนที่ไปช่วยเขาเนี่ยก็ได้ชื่อว่าตั้งใจจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันช่วงนี้ค่ะก็จะมีข่าวมาบอกเล่าในช่วงก่อนที่จะไปพักโฆษณาการเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีจิตอาสาที่ออกไปช่วยน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่รายงานสดเข้ามานะคะมาถึงเรื่องราวดีๆของธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่านะคะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะธนาคารออมสินนะคะชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงบัญชีเดียวครบทั้งออมได้นะคะออมก็ได้และใช้จ่ายสะดวกค่ะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะคะ MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาท ่วนยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยค่ะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองผ่านไมโมได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็กิจกรรมของเรานะคะเรื่องเรียน AIทางออนไลน์ AI for Life ค่ะมี2หัวข้อนะคะวิชา Click and Create เป็นคลิปที่อาจารย์เจี๊ยบสอน2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะ Click and Create ก็คือเล่าภาพด้วย AI สอนการใช้การโพสต์การตกแต่งภาพด้วยแอปที่คุณมีอยู่ในมือถือง่ายๆเลยกับอีกวิชานึงค่ะ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสำหรับคนที่มีสินค้ามีกระเช้ามีของสะสมอยากจะโพสต์ขายแล้วก็เพิ่มการวางแผนการทำคอนเทนต์อันนี้ค่ะครูเจี๊ยบก็สอน2ชั่วโมงเหมือนกันเป็นเทคนิคการใช้ AI เพื่อมาสร้างความสุขให้คุณไม่ว่าจะเป็น Click and Create หรือช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะเราเปิดให้คุณเข้ามาเรียนในออนไลน์ในกลุ่มเพียงหัวข้อละ159บาทเท่านั้นค่ะสมัครมาได้ที่ LINE @thinkingradio @thinkingradio เราเปิดรับจนถึงวันที่30กันยายนนะคะแล้วก็จะให้เรียนในกลุ่มปิดเนี่ยก็คือดูได้ถึง2เดือนเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมที่จะถึงนี้ค่ะเสวนาภาษาหมอวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะคุณจะได้รู้เรื่องดีๆรู้เรื่องเด็ดๆอย่าปล่อยให้ตัวเองตกเป็นผู้ป่วยแล้วต้องไปหาหมอนะคะหลายๆโรคเนี่ยมันเกิดจากพวกเราทั้งนั้นบางทีเราก็ลืมค่ะลืมที่จะดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นมาเจอเคสที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานผอมมาเจอคุณหมอที่เชี่ยวชาญโรค NCD มาเจอเภสัชกรด็อกเตอร์ต้อมสุภาพรเนี่ยนะคะจะมาแนะนำเรื่องสมุนไพรของไทยเราเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งยาต่างประเทศหรือกินยาตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ยังมีนักกำหนดอาหารมีนักมาแนะนำออกกำลังกายให้ดูแลคุณคือพูดง่ายว่าทั้งวันที่คุณอยู่กับเราเราจะดูแลมีของแจกแล้วก็มีเรื่องราวดีๆแถมมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศยังเอามาแจกต้นอ่อนบัวโบกมระขี้นกเมล็ดพันธุ์มระขี้นกและหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพนะคะในภัยพิบัติด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมมาสมัครกันได้นะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะ LINE @thinkingradio อันนี้ก็เป็นกิจกรรมวันเสาร์นี้ค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เรียน AI ช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับจิตอาสาที่ลงพื้นที่ไปช่วยกันอยู่ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์ มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้บอกเล่า965นะคะคลื่นความคิด FM 96.5 ก็อยู่กับคุณแพทเป็นจิตอาสาของมูลนิธิองค์กรทำดีของพี่บุ๋มนะคะสวัสดีค่ะคุณแพทรายงานสดจากที่ไหนจ๊ะ
3: วันนี้รายงานสดจากวัดเกาะนะคะชุมชนวัดเกาะเนี่ยไม่มีคนเข้ามาไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามา3วันแล้วค่ะ
10: ตอนนี้ก
3: ็กำลังทยอยเอาคนมาเพื่อมาต่อคิวรับ
2: ค่ะแล้วก็ตลอดทั้งวันนี้ได้ไปช่วยหรือว่าไปเจอพี่น้องประชาชนแถวไหนบ้างคะได้ข่าวว่าเคหะล่มเกล้านี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะน้ำท่วมลึก
3: ใช่หรือยังเคหะล่มเกล้าเนี่ยน้ำท่วมลึกมากแต่ว่าจะเป็นทีมงานอีกเซตหนึ่งไปค่ะฝ
2: ั
3: ่งเราอ่ะจะอยู่ฝั่งลำลูกกาแล้วก็ฝั่งชุมชนที่อยู่ในซอยใกล้เคียงตรงนี้เนาะค่ะซึ่งจะบอกว่าชุมชน
2: ไหนบ้าง
3: ไม่มีหน่วยงานเข้ามาเพราะเขาไม่รู้ค่ะมันอยู่ลึกค่ะพี่เก่งก็คือในซอยลึกๆเข้ามาซึ่งเรามาวันนี้เรายังคิดเลยว่าโอ้ใครจะรู้เพราะมันลึกมากจริงๆค่ะในชุมชนตรงนี้
2: เพราะส่วนใหญ่เนี่ยของบริจาคมันจะหมดระหว่างทางใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าไม่มากพอก็จะไม่ถึงสุดซอยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
3: แต่วันนี้พอเรารู้อะค่ะเราก็คือไปลำลูกกามาส่วนหนึ่งแล้วก็เรารู้เราก็เลยมุ่งตรงมาที่นี่ก่อนก็เลยทำให้พวกเขาได้ของไปจำนวนหนึ่งเลยแล้วก
2: ็
3: น้ำเนี่ยค่อนข้างลึกเลยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ช่วงกลางวันได้ข่าวว่าออกกันตั้งแต่เช้ามีทั้งทำอาหารแจกกล่องใช่ไหมคะแล้วก็ไปซื้อของมาแพ็คถุงกันใหม่
3: ใช่ค่ะเมื่อเช้านี้ก็จะมีทีมน้องวันเฉลิมค่ะทำกับข้าวนะคะแล้วก็จะมีทีมงานขององค์กรทำดีอย่างน้องอุ่นเนี่ยก็คือจะสแตนบายเรื่องของการแพ็คถุงยางชีพตลอดเลยค่ะ
2: ค่ะศูนย์กลางก็แพ็คถุงอยู่ที่ซอยขององค์กรนะคะอยู่ตรงรังสิตคลอง 16เนาะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ของ6ของ6ก็ตอนนี้ก็คือทางคุณแพทได้นำของที่แพทมาแล้วก็ไปกระจายให้ในจุดพื้นที่อยากให้คุณแพทเล่าให้หน่อยว่าตรงนี้วัดเกาะเป็นยังไงบ้างคะ
3: ตรงวัดเกาะเนี่ยบริเวณนี้ค่ะน้ำจะท่วมสูงมากคือตั้งแต่ที่เราเข้ามาจากถนนใหญ่เส้นขนโยธินใช่ค่ะเราเข้ามาตรงนั้นเหมือนจะไม่มีน้ำค่ะพี่เก่งมองมาด้านนอก

0: ก็อย่างที่เราเห็นเลยค่ะก็คือมันจะ
1: วัน
0: น้ำนะคะก็คือลึกแล้วก็ยังไม่ระบายดูนะคะดูแล้วเหมือนน้ำไม่ค่อยลดลงเลยค่ะตรงนี้เหมือนเป็นน้ำขังแล้วอะค
2: ่ะทีนี้ถ้าจะเป็นชุมชนใหญ่ก็ชุมชนวัดเกาะเลยใช่ไหมคะ
0: ใช
2: ่และคุณแพทมีกิจกรรมว่าจะไปที่ไหนต่อคะ
0: เดี๋ยวถ้าหมดจากชุมชนวัดเกาะตอนนี้เดี๋ยวจะไปประชุมกันก่อนน่าจะหมดตรงนี้อะค่ะเพราะว่าชุมชนตรงนี้จะค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายหมู่บ้านซึ่งเราก็จะบริเวณละแวกนี้แจกทั้งหมดก่อนและเดี๋ยวอาจจะดูว่าพรุ่งนี้เราจะไปแจกที่บริเวณที่อาจจะไปนวมินค่ะเพราะมีคนบอกว่าเส้นนวมินไหนยังไม่มีคนไปเลย
2: ค่ะก็ต้องถือว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนก็รวมพลกันไปช่วยให้กำลังใจเนาะเริ่มถือว่าให้กำลังใจคนที่ประสบภัยเราอยู่ในพื้นที่แต่เรายังไม่โดนประสบภัยใช่ไหมคะน้องแพท
0: ใช่ค่ะของหนูเนี่ยสบายก็คือที่บ้านยังไม่ได้ท่วมแต่ว่าสุขภาพบ้าน5วัชรพลเนี่ยรอบๆเนี่ยก็เริ่มมีแล้วแต่ว่าน้ำไม่ได้ลึกมากก็คือยังสามารถสัญจรกันได้ค่ะแต่ว่าโดยรอบแต่ถ้าเราจะออกไปรอบนอกเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วแต่เราถือว่าโชคดีคนอื่นเนี่ยคือน้ำเขาเข้าบ้านแล้วเขาไม่ทันตั้งตัวแล้วแล้วบางคนคือว่ามีคนป่วยมีคนแก่มีลูกน้อยอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่สามารถออกมาหาของกินได้เลยตรงนี้ก็คือลำบากมาก
2: ค่ะเราเห็นว่าเขาจะต้องอพยพย้ายไปอยู่กับญาติถูกไหมหรือไปศูนย์มีศูนย์ของกทม.ที่เขาเปิดให้อพยพกันอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เมื่อกี้เห็นคนเดินไปข้างหลังนั่นนะคือถึงต้นขากางเกงเลยใช่ไหมครับมัน
0: ร
2: วบลงไปเลยใช่ไหม
0: เนี่ยที่เห็นก็คือแบบสูงเลยเข่าไปค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ขึ้นไปครึ่งน่องเลยต้นขาเลยอ่ะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมันจะลึกเลย
2: เ
0: ขาก็คือเข้าบ้านชั้นหนึ่งเขาเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งของชั้นหนึ่งก็คืออยู่ไม่ได้แล้วเขาก็ต้องขึ้นอยู่ชั้นสองถ้าใครมีบ้านชั้นเดียวก็คือต้องย้ายอย่างช่างแอร์ที่เขาเป็นช่างแอร์ที่มาซ่อมบ้านเขาอยู่ในชุมชนนี้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วเขาก็มีบ้านชั้นเดียวเขาก็ต้องอพยพไปต่างจังหวัดเพราะว่าน้ำท่วมเลยครึ่งบ้าน
2: สำหรับคนที่มีบ้านชั้นเดียวนี่จะลำบากมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีอยู่มานานแล้วก็บ
2: ้
0: านส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านที่แบบมีชั้นเดียวบ้างสองชั้นบ้างทาวน์เฮาส์บ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: พี่เก่งจำได้ว่าบางหมู่บ้านชานเมืองอ่ะเขาก็จะคือทำเป็นเหมือนแบบหลังชั้นเดียวเตี้ยๆถูกไหมก็คืออยู่กันต่อกันเป็นเหมือนห้องพักเนี้ยชั้นเดียวก็ต้องอพยพกันเลยนะคะ
0: ที่อยากให้เห็นค่ะว่าแบบน้ำลึกแค่ไหนก็คือลึกจริงๆเนี่ยคนก็จะทยอยมาเอาข้าวเอาถุงยางชีพที่เรามารอแจกเขาก็เหมือนไปบอกกันนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าแบบนะที่เขาเดินออกมาคือน้ำมันไม่ได้น้อยเลยค่ะ
2: ก็ต้องฝ่ากันมาเลยเนาะ คุณแพทคุยสัมภาษณ์กับใครได้บ้างไหมว่าข้างในเขาอยู่กันยังไงไฟม
0: ี
2: อันตรายกันไหม
0: ใครได้บ้างอ่ะใครที่จะสัมภาษณ์ให้หนูบ้างไหมเนี่ย พี่สาข้างในถามพี่คนนี้ดีกว่า
2: ข้างใน
0: เป็นยังไงบ้างวันที่น้ำมาไม่พูดไม่ได้มากงานเดี๋ยวแล้วแป๊บนึงนะเขาพูดจริงๆเดี๋ยวหนูหาให้ค่ะเดี๋ยวหนูหาให้
2: เขาขาดแคลนอะไรไหมไฟเฟยเนาะเพราะว่ากทม.เองเขาก็ตัดไฟจากส่วนสาธารณะหมดเลยนะเพราะมันอันตรายใช่ไหมเรื่องน้ำท่วม
0: พี่มาดูถามได้ไหมพี่ตอบได้ไหมพี่ตอบได้ไหมของพี่ตอบได้ไหมว่าข้างในน้ำมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำมันถึงไหน
3: ตอนนี้เหรอ
0: ค่ะ
3: ลดลงหน่อยนึง
0: ลดลงหน่อยแล้วก็มันถึงประมาณไหนตอนน
3: ี้ในบ้านก็เหลืออยู่ประมาณครึ่งแท่งบางทีที่ต่ำสุดก็คือท้ายซอย
0: อ๋อ
3: มันจะ
0: เผาแล้วไฟมีใช้ปกติไหมเนี่ย
3: ปกติ
0: ไฟใช้ปกติมีไฟใช้ค่ะพี่เก่ง
2: ค่ะก็เป็นห่วงนะคะการสัญจร
3: ที่เขามีเครื่องก็ป้องไว้ไงที่พัสดุที่มันจะเสียหายเยอะคือพวกเครื่องปักพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้ามาเขาบอกเนี่ยเพิ่งมา
2: แถวนี้เคยท่วมมาก่อนไหมคะแถวนี้เคยท่วมมาก่อน
3: ปี54ครับหนักปี
2: 54อ๋อ เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันปี54
3: ใช่ครับอันนี้รอบสองครับที่อยู่มัน
2: รอบสองใช่ไหมคะเยอะกว่าเลยน้อยกว่าคะ
3: ตอนนี้น้อยกว่าครับน้อยกว่าเพราะว่าอันนี้มันปี54มันก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นน้ำซ้ำไงปีนี้มันจะเป็นน้ำใส
0: อ๋อ
2: ปีนี้เป็นน้ำฝนปีนี้เป็นน้ำฝน
0: เอ็นดู
3: ก็ตัวนี้ก็คือหมู่บ้านของแกมันจะหนักทุกปี
2: ค่ะ
1: นี่คือคนแรกกันที่มาแจก
0: คนแรกเลยเห็นไหมคะเขาบอกว่ารายการแรกเลย

0: ที่มันแปลกครับพี่เก่ง
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ขอมูลนิธิองค์กรทำดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณน้องแบตตี้มากๆเลยน้องแบตตี้ส่งกำลังใจทีมงานโบกมือทักทายกันหน่อย
2: นี่แม่ปลาแม่นานค่ะคุณหลิว
1: ขอบคุณค่ะ
2: JP Motorค่ะJP Motorค่ะน้องนุ่นค่ะก็เดี๋ยวอีกหน่อยจะไปช่วยงานองค์กรแล้วค่ะตอนน
1: ี้ส่งใจให้กับทีมงานจิตอาสาทุกท่านนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณนะคะพี่เก่งขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณจิตอาสาทุกท่านค่ะได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะหลายๆกลุ่มที่ลงพื้นที่กันไปช่วยมอบของที่เรียกว่าเอาเยียวยาเบื้องต้นละกันทั้งอาหารทั้งน้ำแล้วก็ยาของที่จำเป็นเดี๋ยวพี่เก่งมีอีกหนึ่งคลิปค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งเป็นคลิปของชุมชนที่เขาอยากจะระบุว่าในช่วงที่เดินลุยน้ำกันเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเจอปัญหาเรื่องตะปูเศษแก้วตำเศษขยะของมีคมตำเนี่ยก็จะมีข้อเสนอแนะแล้วก็ขอว่าถ้าไม่ขาดแคลนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เอ่ยปากขอไปชมคลิปกันเลยค่ะว่าเขาขอที่จะให้เป็นอะไรมาช่วยเขาในช่วงน้ำท่วมนี้ค่ะเสร็จรับชมค่ะ
3: ครับตอนนี้ในโซนเวลามีคนสูงอายุหรือว่าคนน้อยเด็กน้อยที่ออกไปเอาอาหารนะครับเดินกลับมาเหยียบตะปูเหยียบแก้วตอนนี้ขาเป็นหนองกันหมดเลยครับตอนนี้อยากได้พวกยาแก้ไข้ยาแก้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเด็กเล็กที่ว่ายังอยู่ในบ้านมีอาการที่เป็นไข้อยากได้ยาเด็กอะไรพวกเนี้ยครับ
4: ไหนพี่โซนไหนบ้างคร
3: ับ โซน5ซอย29ครับ29แยก7ครับ
4: ลม9ใช่มั้ยเค
3: ครับผมเคหาลม9 29แยก7ครับ
1: เนี่ยค่ะที่พื้นที่ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเนี่ยนะคะก็คือโอ้โหถึงเอวเลยค่ะในสภาวะที่เราไม่คาดคิดนะคะคิดว่าแค่ฝนตกวัน2วันเพราะว่าปี54มันจะเป็นน้ำเหนือไหลบ่าลงมาน้ำทะเลหนุนมันก็ยังได้การเตรียมตัวขนของกันอยู่อันนี้ไม่ทันได้เตรียมตัวเลยมาถึงความคืบหน้าที่ดิฉันจะบอกเล่ากันนะคะทางเพจของกทม.เขาก็บอกว่ามีเตรียมศูนย์อพยพไว้ให้เตรียมศูนย์อพยพไว้ให้นะคะมีพื้นที่ต่างๆเห็นเขาไลฟ์สดกันทุกเย็นนะคะของกทม.นี่ล่าสุดก็ผู้ว่าชัชชาติไปเยี่ยมศูนย์พักพิงที่สจร.ลาดกระบังค่ะผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็ใครที่ไม่สามารถพักอยู่ในบ้านได้ก็มาอยู่กันที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์นะคะที่สจร.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะรองรับให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมขังนะคะมาพักอยู่อันนี้ที่จะต้องระวังเลยก็คือเรื่องโรคฉี่หนูนะคะเพราะว่าแช่น้ำนานๆเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกพวกหนูที่อยู่ตามท่อตามพื้นเนี่ยคุณอาจจะไม่มีความใกล้ชิดกับหนูก็จริงแต่พอน้ำมันท่วมปุ๊บเนี่ยมันก็กระจายแพร่เชื้อโรคมาตามน้ำท่วมเลยนะคะต้องระวังนิดนึงแล้วก็สิ่งที่มาเป็นครัวสัญจรนะตอนนี้ก็คือมีครัวสัญจรในพื้นที่น้ำลึกมีขยะหน่วยจัดการขยะค่ะโทรไปแจ้ง1555ได้เลยนะแล้วก็เรียกว่าสุขาสำรองให้แต่ละบ้านที่เจอปัญหาเรื่องเข้าส้วมเข้าสุขาไม่ได้เนี่ยนะฮะให้จัดการของเสียพวกนี้เอาไว้มัดเก็บเอาไว้ในถุงดำจริงๆเลยเพราะว่าอย่าให้มันปล่อยลอยไปมานะคะมันจะยิ่งแพร่เชื้อโรคเลยแล้วก
5: ็วันที่ผ่านมา
1: การแถลงข่าวของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็พยายามเห็นอยู่ว่ามีความตั้งใจที่จะแถลงข่าวแต่ตอนนี้ก็คือทีมแพทย์ที่เข้าไปช่วยกลุ่มที่อพยพออกมาในประเภทกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมราว 300,000 ครัวเรือนนะคะรถยกสูงต่างๆรถที่จะต้องใช้ขนผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นรถทหารหรือรถแบบ10ล้อที่สูงจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องจัดโซนนิ่งพื้นที่กันเพราะว่า อย่างที่น้องบุ๋มบอกเมื่อวานมันมีรถเสียจอดขวางอยู่ตามถนนนะคะอัปเดตกันนะฮะตอนนี้ทีมเจ้าหน้าที่ที่อยากจะให้เดินทางโดยรถสาธารณะพรุ่งนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะต้องเริ่มไปเยี่ยมญาติพี่น้องกันแล้วแหละว่าปลอดภัยกันไหมนะฮะก็อาจจะต้องดูเส้นทางดิฉันมีแอปพลิเคชันที่เขาบอกว่าเข้าไปดูได้ยังไงก็คือไปดูในเว็บไซต์ต่างๆที่เช็คระดับน้ำเช็คข้อมูลหลีกเลี่ยงถนนจราจรนะคะแล้วก็เช็คว่าจุดไหนควรจะอยู่ตรงไหนกันก็ให้มาดูได้ที่ Facebook กับ YouTube นะคะเดี๋ยวทีมงานจะโพสเอาไว้ให้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะสุดท้ายนี้เราเหลือเวลาอีกแค่1นาที2นาทีก็มีข่าวที่ดิฉันยังไม่ได้บอกให้เลยจากช็อปมาเนียมาบอกเล่าของช็อปมาเนียกันนะคะช็อปมาเนียเนี่ยก็จะนำเสนอสินค้ามาฝากคุณผู้ฟังกันเดือนนี้เราโปรโมทน้ำพริกค่ะน้ำพริกของคุณผู้ฟังที่ชอบบริโภคกันนะคะก็คือน้ำพริกแม่รัศมีที่ช็อปมาเนียเนี่ยอยากจะแนะนำมีทั้งกุ้งเสียบนรกมีน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นน้ำพริกแมงดานี่ที่ฉันเอามาซื้อมาทานสั่งซื้อมาทานแล้วนะคะทานกับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบต้มกระเจี๊ยบโอ้โหอร่อยมากค่ะกระเจี๊ยบที่เป็นกระเจี๊ยบยาวกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยนะคะโอ้ยใหญ่บอกนะคะคนญี่ปุ่นนี้ชอบมากเลยกระเจี๊ยบเมืองไทยเขาไปผัดซอสตรงนี้ของดิฉันนี่แค่ต้มน้ำแล้วก็เอามากินกับน้ำพริกนี่ก็แซ่บแล้วค่ะแล้วก็คุณจะสั่งซื้อเซตนี้นะคะน้ำพริกของแม่รัศมีเนี่ยมีขนาดกลาง12กระปุกจะแถมขนาดเล็กให้อีก12กระปุกค่ะรวมไปเลย24กระปุกนะคะรับในเซตนี้ทั้งหมดคิดราคาพิเศษ890บาทเท่านั้นคุณสามารถซื้อไปแจกให้ผู้ที่ประสบภัยนี้ทานได้เลยนะคะหรือจะฝากญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ค่ะเพราะชอบทานน้ำพริกกับผักสดผักต้มผักลวกสั่งซื้อได้ที่ช็อปมาเนียนะคะเบอร์โทร02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะน้ำพริกแม่รัศมีค่ะของ DO Top บ้านบึงชลบุรีนะคะชวนมาซื้อกันให้เป็นทั้งของขวัญแล้วก็เป็นทั้งของกินแล้วก็เป็นอาหารสำรองได้ในยามที่เราประสบภัยต่างๆนะคะส่งท้ายคุณผู้ฟังที่ทักทายมาทาง LINE แอดนะคะสมัครได้เสาเสวนาไม่ใช่เสาเสวนาเสวนาภาษาหมอดิฉันเพิ่งได้ยินเสียงเทปของเสาเสวนาไปก็เลยบอกอ่ะฝากคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมกันวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะ3ตุลาคมนะคะวันนี้บอกแล้วก็65ช่วงคิดอย่างป๊อปลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: บอกเล่า965 Kidding Team Radio 96.5 FM

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
6: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
6: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:07 นะครับรออีก15วิก็จะ7นาทีเป๊ะเลยนะครับขณะนี้เข้าสู่รายการโลกยามชุ่มชื้นในยามเช้าต่อเนื่องแต่ว่าจะลดลงนะครับวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569

ตรงกับวันแรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้เราเอาภาพที่สงบงดงามแต่ไม่มีความทุกข์ระทมเอามาทับถมแต่มันก็เป็นภาพเดียวกันนะครับก็คือภาพน้ำท่วมกรุงเทพในหลายพื้นที่ผมก็เอาภาพที่ไม่มีรถไม่มีน้ำท่วมแบบผู้คนลำบากยากเย็นที่จริงมีภาพเมื่อวานนี้ผมเดินอันนี้คือซอยหน้าบ้านผมนะครับที่เมืองทองธานีเมื่อวานนี้นะครับก็เล็งอยู่ว่าจะได้กลับปากช่องไหมเพราะว่าเราก็ป่าจากปากช่องมาไม่ลืมสัญญาเวลาเมื่อสายยันมันจะต้องกลับมาดูแลเพิ่มเติมอาหารเม็ดให้กับหมาทั้งหลาย 3-4 ตัวในซอยมันก็ยังกลับไม่ได้จนกระทั่งเมื่อวันตอนนี้กลับได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนเช้าก็ไปลุยซอยดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ่ายภาพต่างๆส่งให้ลูกดูลูกก็อยู่ LA ลูกชายโหวตให้เนเน่10คะแนนนะจ๊ะเนเน่คุยกับลูกชายว่าโอ้ยเนเน่น้องเก่งมากก็เลยโหวตตกลงครอบครัวผมโหวตให้เนเน่10คะแนนก็มีความสุขกับคนที่อยู่ LA เนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหาความทุกข์มาให้สำหรับคนที่ไม่ต้องการความสุขแต่ว่าค่อยๆไปนะครับความทุกข์เยอะแล้วนะครับในนี้กลับบ้านแล้วความสุขกลับมาที่ประเทศไทยและภูเก็ตส่วนความทุกข์เดี๋ยวก็จะค่อยตามมาอีกทีแล้วกันว่าจะเอาไงดีกับชีวิตนะครับความโอลเวงในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันขึ้นลงๆน้ำขึ้นน้ำลงก็เป็นอย่างเงี้ยนะผู้คนก็ตั้งคำถามกันอยู่ผมเห็นคนกรุงเทพเขาคุยกันนะครับว่าคิดถึง2554นะทำให้ผมคิดถึงคุณยิ่งลักษณ์ว่าตอนนี้เธอทำอะไรอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเธอมันเป็นคำที่ไม่สุภาพนะถ้าคิดสองแง่สองงามแล้วเขาก็ใช้กันอยู่เราไม่ต้องใช้ซ้ำก็ได้นะครับคือว่าส่วนราชการรัฐบาลก็นึกว่าดูแลได้นะไม่ต้องห่วงจัดการได้มันก็จะมีคำสองแง่สองงามที่เราใช้กันอยู่นะแล้วก็คำนั้นก็กลายเป็นคำที่มีคดีฟ้องร้องกันแล้วผมก็ต้องไปให้การเป็นพยานฝ่ายโจทย์ฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยครับที่ถูกเสียดสีด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพแล้วก็มีคิดถึงคุณยิ่งลักษณ์นะครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้รู้เรื่องข่าวนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวผมแต่เล่าให้ฟังเพราะมันผ่านมานานแล้วตำรวจเขาก็บอกให้คุณสมเกียรติเห็นคุณโพสต์ข้อความ Facebook อะไรอย่างงี้อย่างนี้นะเข้าข้างคุณยิ่งลักษณ์สงสารผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับไปให้การหน่อยในฐานะพยานคุณยิ่งลักษณ์ไม่รู้นะครับแต่ว่านั้นคิดถึง2554เดี๋ยวจะเตลิดเปิดเปิงไปนะน้ำท่วมแหละครับในที่สุดหนุ่ม3คนก็ต้องคดีหมิ่นประมาทไม่ใช่เนื่องจากคำให้การของผมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันคือไอ้คำสองแง่สองงามที่มาใช้อยู่เนี่ยทุกวันนี้สื่อมวลชนก็ยังมาใช้อยู่ยกเว้นแล้วก็คงจะไม่รู้ว่ามันเป็นคดีกันอยู่นะครับแล้วเขาคงนึกไม่ออกหรอกเพราะว่าคุณลุงสมเกียรติก็แก่แล้วแล้วตอนนั้นผมไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่าเนี่ยเวลาพูดอะไรไม่สุภาพแล้วตัวเองก็ทำข่าวทีวีด้วยไม่ได้หมายถึงผมนะครับผู้ที่ถูกฟ้องสามหนุ่มนั้นเนี่ยก็เลยโดนคดีต้องโทษไปผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะเรื่องมันเก่าแล้วจึงไม่อยากคิดถึง2554ว่ากรุงเทพน้ำท่วมตอนนั้นมันเป็นเหตุอะไรเพียงแต่จะพาดหัวได้อย่างหนึ่งว่าเขาเอาวิภาวดีมาเป็นคลองระบายน้ำถนนวิภาวดีรังสิตเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันไม่ระบายไปไหนตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมโดยขอยืมภาพหน้าปากซอยที่บ้านเมืองทองธานีนะครับโดยไม่มีอะไรให้ทุกใจยกเว้นครึ่งแข้งผมเดินลุยไปเพื่อจะเช็คว่าพอออกปากซอยแล้วเป็นยังไงขึ้นทางด่วนได้ไหมนะครับก็คิดถึง2554เพราะเห็นคนกรุงเทพก็คิดถึงกันในแง่ลบนะครับผมก็เลยคิดถึงให้นิดนึงในแง่บวกในซอยนี้แจ้งวัฒนะเมื่อวานเนี่ยแห้งแล้วนะครับหมายความว่าถ้าผมพ้นจากกลุ่ม4ซอยในกลุ่มหมู่บ้านเล็กๆของผมปากทางเมืองทองธานีเนี่ยเขาเรียกโครงการ4

ถ้าเราพ้นตรงนี้ไปได้เพราะผมเดินดูหมดนะลุยน้ำครึ่งแข้งแล้วคิดว่าไม่ไหวมั้งจนทั้งตอนบ่ายดูอีกทีหนึ่งน่าจะได้ลุยอีกทีหนึ่งก็คือว่าซอยนี้น่ารักในแง่ที่ว่าโอเคน้ำท่วมเจ้าของบ้านเขาก็เอารถขึ้นที่จอดรถซึ่งยกสูงนะก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งนะ5 คัน 10 คันที่น้ำท่วมเข้ารถถึงพื้นแต่ว่ามันมีภาพที่น่ารักที่ผมเดินผ่านแล้วก็เจอพวกคนงานหรือว่าคนแถวนั้น2-3 คนที่เป็นคนงานทำงานตำร้านเนี่ยครับเขาก็ไปทอดแห ก็ได้ปลามาเป็นปลานิลในซอยนี้ครับน้ำคล้ำดำดำเนี่ยครับน้ำท่วมได้ปลานิลมาประมาณ7-8 ตัวครับบอกเอาบ้างไหมครับลุง ผมไม่เอาไปกินเถอะนะครับเพราะว่าใกล้ๆมันจะเป็นบ่อน้ำก็เป็นความงดงามท่ามกลางความวิกฤตอุทกกับวิกฤตก็คิดถึงแหละคิดถึงคุณยิ่งรักคิดถึงน้ำท่วมคิดถึงวิภาวดีรังสิตคิดถึงตัวเองในสุดก็โอเคสถานการณ์นี่พูดเฉพาะเขตเรียกว่าไมโครเขตเล็กๆในพื้นที่นะครับก็อันนี้คลองบางพูดเป็นที่ระบายน้ำในเมืองทองธานีได้นิดนึงน้ำจากที่ไหนที่ไหนก็มาลงบ่อน้ำสาบน้ำทะเลสาบใหญ่ของเมืองทองแล้วข้างบ้านผมก็จะสังเกตคลองบางพูดว่ามันเป็นยังไงแล้วนะครับนี่หน้าปากซอยแล้วเมื่อวานก็เลยลุยนี้ออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปถนนแจ้งวัฒนะปากซอยก็ขึ้นทางด่วนได้วันนี้จะเป็นวันที่2นะครับท่านผู้ฟังที่จะใช้มอเตอร์เวย์สาย M6ขึ้นสู่นครราชสีมานะครับก็ไม่ต้องผ่านพหลโยธินนะพอถ้าขึ้นทางด่วนได้แล้วมันก็จบนะครับทางด่วนที่มาจากเมืองทอง30 กิโลเมตรมาลงวงแหวนตะวันตกก็แล้วก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ M6ฟรีทางด่วนก็ฟรีเมื่อวานไม่ได้ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็มอเตอร์เวย์ M6 ก็เปิดปกติเขาจะปิดเที่ยงคืนวันอาทิตย์เปิดเที่ยงคืนวันเปิดเที่ยงวันวันศุกร์นะครับแล้วก็ปิดเที่ยงคืนวันอาทิตย์อันนี้ก็จะขยายเวลาเปิดขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 นี่เฉพาะในพื้นที่ที่ผมใช้อยู่นะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ตรงอื่นก็คงจะมีข้อมูลดีอยู่แล้วนะครับนี่ผมพอเล่าได้พอใช้เส้นทางนี้เมื่อวานก็ M6 วันนี้ทางการก็ยังคงบอกเป็นวันหยุดอยู่อีกวันนึงนะครับหยุดราชการแล้วก็ทางด่วนยังฟรีอยู่แล้วก็มอเตอร์เวย์ M6 ก็ยังใช้ได้ในวันอังคารนี้ไปถึงเที่ยงคืนนะวันนี้ถ้าเกิดเขาจะขยายต้องเช็คอีกทีนะครับผมไม่ได้เช็คข้อมูลเพิ่มเติมเช้าวันนี้แต่ว่าเมื่อวานเนี้ยข้อมูลประมาณนี้ผมก็เลยใช้มอเตอร์เวย์ M6 กลับบ้านสบายนะปกติชั่วโมง30 นาที160 กิโลเมตรจากบ้านเลยนะครับมาลงถนนธนรัตน์ปากช่องเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เป็น1 ชั่วโมง 40 นาทีสบายที่เขาพูดกันว่าน้ำท่วมส่วนที่ไม่ใช่ถนนธนรัตน์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับคือน้ำลำตะคองจากต้นกำเนิดแม่น้ำลำตะคองกลางป่าลึกเขาใหญ่เนี่ยมันก็ไหลออกมามากแล้วมันก็มาท่วมพื้นที่ถนนข้างเคียงไม่ใช่ถนนเล็กๆหลายสายนะครับท่วมแล้วไหลทะลักเข้ามาถึงเขตเทศบาลหนองสาระเทศบาลปากช่องและตำบลอื่นๆนะหมูสีน้องหมูสีก็อยู่อุทยานแห่งชาตินะครับนะแล้วก็มาถึงเขตเทศบาลและหนองสาหร่ายนี่จะเป็นพื้นที่ที่มักจะเจอคือเอาเป็นว่าลำตะคองผ่านตรงไหนช่วงอุทยานมาถึงปากช่องเนี่ยไม่นับถนนธนรัตน์เพราะที่นั่นจะไม่ท่วมนะครับก็จะเจอน้ำท่วมฉะนั้นผมก็ผ่านถนนธนรัตน์ช่วงต้นทางจากปากช่องส่วนตัวตลาดปากช่องเมื่อวานผมไม่ได้เข้าไปนะครับก็แต่เห็นภาพถนนแล้วก็ท่านฟังคงเห็นแล้วนะครับถนนมิตรภาพสายเก่าจากนอกตลาดปากช่องไปแล้วมุ่งหน้าไปสู่ถนนเลี่ยงเมืองนะครับเรียกมิตรภาพสายเก่าอันนั้นจะมีน้ำท่วมเป็นระยะแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นแล้วส่วนท่านที่อยู่ในกรุงเทพนะครับผมท่านคงจะทราบข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์ว่าสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะสำหรับ24 ชั่วโมงข้างหน้าพบว่าเมืองไทยของเรานี้นะครับดีขึ้นนะถ้าดูภาพเฉลี่ยเพราะอ่านพยากรณ์อากาศทั้งหมด

0: แล้วเนี่ยฝนทั่วประเทศไทยก็จะอยู่แถวๆ 60-70% นะในวันนี้วันที่29กันยายนเราจะดูภาพจากจอเรดาร์เป็นภาพการเคลื่อนที่ของเมฆฝนที่สีเขียวก็จะเบานะครับสีที่ไม่เขียวก็จะเข้มข้นขึ้นตามสีเหลืองสีส้มสีแดงจะเห็นว่ามันเบาลงนะครับอันนี้เป็นภาพบนภาพเรดาร์ฝนแล้วกันนะพูดง่ายๆเมฆฝนนะตอน 3:45 นะวันนี้แหละครับวันนี้ที่เมื่อผ่านมาแป๊บนึงเท่านั้นเองนะตัวเลขที่ผมก๊อปปี้ภาพบนจอก็คือ 3:45 ทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงภาพมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเห็นคร่าวๆในตอนนี้ว่าเมฆที่อาจจะมีฝนอยู่บ้างก็อยู่ทางเหนืออีสานก็เหลือนิดนึงภาคตะวันออกเชื่อมกับกรุงเทพแถวๆทางขวามือของกอไก่นะอ่าวไทยเนี่ยครับก็จะเจอบ้างนะครับมันก็จะไปเมืองชลบุรีระยองอะไรแถวนั้นแล้วก็ในอ่าวไทยแล้วก็ทางภูเก็ตที่น้องเนเน่กลับบ้านพักผ่อนให้สบายนะครับเดี๋ยวพวกพี่ๆลุงๆก็จะใช้งานหนูฟรีไม่จ่ายเงินให้เล่นเต้นระบำร้องเพลงกันโอ้ยเด็กเหนื่อยนะครับกำลังสนุกอยู่นะครับไม่เป็นไรนะไอเราเหนื่อยแต่เด็กเขาบอกไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะนะครับจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศอย่างนี้นะครับว่าวันที่29ฝน 60-70% ของพื้นที่แล้วก็ภาคเหนือและภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างกับภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้พวกเราทั้งหลายระมัดระวังแล้วกันนะครับที่ใครที่มันก็ไปอ่านละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับมีเยอะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอ่านเถอะกลัวจะชอบข้อความสั้นอ่านแล้วก็พอไม่เจอรายละเอียดที่ตัวเองไม่อ่านก็ยังมาบ่นกันคนหนุ่มสาวสมัยนี้ขี้บ่นโทษกรมอุตุนิยมวิทยาผมก็พยายามจะแก้ตัวให้กรมอุตุนิยมวิทยาเพราะผมพึ่งท่านมาตลอดชีวิตนะเพิ่งทั้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็เชื่อถือแล้วก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถพูดฟันธงสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ประกอบได้มันจึงต้องมีการพยากรณ์คาดการณ์ดีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยยุคที่ผมทำข่าวเนี่ยคำว่าพยากรณ์อากาศก็ใช้อยู่แล้วตอนนั้นก็มีคนโบกเวกโวยวายพยากรณ์ได้ยังไงครับเขาก็เปลี่ยนมาเป็นการคาดหมายลักษณะอากาศตอนนี้ก็กลับมาใช้คำพยากรณ์อากาศอีกทีมันเข้าใจง่ายไงแต่มันไม่ใช่หมอดูนะครับหมอดูเนี่ยเขาจะไม่เกรงใจอ่ะคุณจ่ายตังค์เขาดูลายมือพยากรณ์ได้เลยว่าชะตาขาดนะครับแล้วเราก็จากกันไปแล้วมันก็ไม่ขาดแต่นี่มันเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจอันนี้ผมไม่ได้พูดกับท่านผู้ฟังนะครับผมพูดกับนักตำหนิกรมอุตุนิยมวิทยาที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายว่าถ้าเราเข้าใจวิทยาศาสตร์ถ้าคะแนนวิทยาศาสตร์เราดีนะเราสอบพิซซ่าได้คะแนนวิทยาศาสตร์ดีเราจะเข้าใจเลยว่านักวิทยาศาสตร์ของกรมอุตุเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะฟันธงได้ว่ามันพื้นที่ไหนไอ้ 60-70% เนี่ยมันคร่าวแล้วดูรายละเอียดมันต้องดูเป็นรายชั่วโมงก็ไปดูการเคลื่อนที่ของเมฆในจอเรดาร์นะแล้วกรมเขาก็อัปเดตตลอดเวลาเพราะถ้าจะเจอแล้วเราพลาดข้อมูลไปบ้างก็ยืดหยุ่นออกไปทอดแหหาปลากันอย่างที่ผมดูเมื่อวานแล้วมีความสุขก็บอกคุณลุงเอาไว้สัก2-3 ตัวไหมนะครับภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากภาคอื่นจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นี่คือพยากรณ์อากาศโดยหลักก็คือจะบนบกพอลงทะเลแล้วในย่อหน้าที่2กรมเขาก็จะย่อหน้าที่3นะครับเขาก็จะอธิบายว่าทะเลเป็นยังไงคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นลมสูง 2-3 เมตรคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นข้อความทุกคำในประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ผมคัดมาเฉพาะเนื้อๆนะครับ หมายถึงว่าทุกอย่างมันเนื้อหมดแหละแต่ไม่ผมจะไม่เอาเหตุผลเอามาให้อ่านต่อเพราะมันจะเต็มจอนั่นผมก็เอาเฉพาะว่าเขาพยากรณ์ว่าอย่างไรส่วนเหตุผลเนี่ยมันจะมีว่าเนื่องจากว่าพายุร่องความกดอากาศอะไรต่างๆมันเคลื่อนที่นะลมตะวันตกเฉียงใต้พวกนี้เขาจะอธิบายอยู่ในเว็บไซต์ละเอียดกว่านี้ผมเอาเฉพาะเนื้อของมันหมายความว่าเป้าหมายว่าฝนลดยังนะครับก็คือยังอยู่ 60-70% บางที่อาจจะหนักฉะนั้นก็อย่ากลุ้มใจว่าเอาที่ไหนล่ะครับคุณลุงมันบอกลำบากนะครับเพราะว่าเคลื่อนที่อยู่เสมอมันเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ถ้าเข้าใจแล้วก็ปรับตัวแล้วก็ดูท่าทางมันจะพอได้เราก็ทิ้งรถไว้ที่ในซอยอย่างผมเนี่ยกลางดึกเอ๊ะผมว่าพอได้ผมตื่นทุก2ชั่วโมงเสร็จแล้วภรรยาผมก็มาปลุกนะบอกว่าไปเอารถกลับขึ้นบ้านเดี๋ยวนี้ไอ้เราก็มักง่ายนึกว่าจอดไว้นะพรุ่งนี้จะไปตลาดจะได้ไม่ต้องเข้าๆออกๆที่จอดรถในบ้านที่เมืองทองนะครับมันแคบแล้วมันโค้งลำบากก็เลยเอารถขึ้นบ้านเพราะฉะนั้นพึ่งกรมอุตุหนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนพึ่งพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสองพึ่งภรรยาหรือสามีก็แล้วแต่นะครับที่มีหน้าที่ขับรถเอาขึ้นบ้านนะครับสามพึ่งความขยันหมั่นเพียรแบบน้องเนเน่หาข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นสี่ทำรายการวิทยุก็บอกประชาชนว่าประมาณนี้นะอย่ามาว่าเดี๋ยวทัวร์ลงอีกนะครับเอ้ยมาจริงๆนะครับโอเคสรุปเรื่องพยากรณ์อากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะสำหรับว่าคร่าวๆพยากรณ์อากาศในประเทศไทยส่วนภาคต่างๆเนี่ยถ้าเราจะแยกเป็นภาคเหนือ70% นะฝนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60% แล้วก็จะมีรายจังหวัดนะภาคเหนือก็จะมีเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดตากภาคอีสานก็ 60% ของพื้นที่ที่จะมีฝนนะครับก็จะเป็นเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ของบุรีรัมย์ของลิซ่านะครับเมื่อวานลิซ่าได้รางวัลป๊อปเพลงป๊อปยอดเยี่ยมแห่งปีของพวก MTV เป็นรางวัลใหญ่มากมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเน่ตามพี่เข้าไปรางวัลเนื้อจะเป็นร็อกตัวจริงที่คนทั้งโลกคลั่งไคล้ว่ามันล็อกสมบูรณ์แบบตอนนี้ยังเป็นล็อกที่เด็กกำลังสร้างตัวอยู่แล้วก็โลกรู้จักแล้วค่อยๆไปแล้วผมก็ไปโอ้ยรีบไปไอ้ผมเป็นคนแก่ไปช้าหน่อยไม่ต้องขึ้นรถไฟความเร็วสูงไปทำคอนเสิร์ตเต็มตัวเดี๋ยวตังหมดเพราะฉะนั้นก็ดูพี่ลิซ่าก็สินะครับเมื่อวานนี้เป็นรางวัลที่สุดของโลกตะวันตกในเพลงพ๊อปรุ่นใหม่นะพวกนักร้องเพลงพ๊อปรุ่นดังๆแต่ว่าเขาได้รางวัลกันมาก่อนหน้านี้เยอะแล้วนะครับก็จะเป็นพวก Taylor Swift Katy Perry อะไรพวกเนี้ยนะก็เราก็ไม่ได้ก็แบ่งๆกันแต่ว่าอันนี้เป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้หญิงไทยที่สุดยอดคนหนึ่งในวงการเพลงป๊อปปูล่าร็อกแรปนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีร็อกเกอร์ตามมาอีกทีหนึ่งนะผมค่อยๆดูชีวิตของลูกหลานคนใหม่ของเราเน่ๆรอยัลต่อไปแต่ว่าอันนี้เฉพาะพี่น้องชาวกรุงเทพนะครับท่านดูเรดาร์เมฆจะพบว่ามันไม่ค่อยมีแล้วนะครับสำหรับฝนอันนี้ตีความเอาเองนะแต่นี่คือภาพที่แท้จริงว่าเมฆฝนหนักๆมันอยู่ตรงไหนมันลงอ่าวไทยไปแล้วก็เมื่อวานอาจารย์ผู้บริหารและที่ปรึกษาคนสำคัญของกลุ่มทีมกรุ๊ปซึ่งมักจะมาให้ข้อมูลเชิงเป็นที่ปรึกษารัฐหรือว่าประชาชนทางวิทยาศาสตร์อุตุนิยมวิทยานะครับก็ส่วนใหญ่เมฆและฝนเนี่ยมันเคลื่อนย้ายไปเทือกเขาสิบอะไรล่ะตะนาวสีพม่าไปทางพม่าแล้วนะครับแล้วก็จะไปอ่าวเบงกอลแล้วก็จะไปลงทะเลมหาสมุทรอินเดียอันดามันแล้วก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นประเทศไทยจะเบาลงข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อตอนที่1นะครับอากาศที่กรุงเทพวันนี้เอาใจเขาชาวกรุงเทพหน่อย28องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็วันนี้29กันยายนก็อยู่ระหว่าง25ถึง30ฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองก็จะมีฟ้าร้องบ้างอะไรบ้างนะครับแต่น่าจะไม่หนักลม15กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนเท่าที่วัดเมื่อวานนี้0มิลลิเมตรคือแทบจะวัดไม่ได้นะครับมีน้อยมากแล้วเมฆกำลังเจริญตัวขึ้นที่เป็นศัพท์ภาษาไทยของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งก็น่ารักดีนะครับมันคงมาจากภาษาอังกฤษว่าเมฆกำลังก่อตัวอะไรทนะประมาณนั้นนะครับ28องศาเซลเซียสมันจะสู้ปากช่องผมไม่ได้นะถ้าพูดถึงว่าเทียบความเย็นสะดวกสบายเนี่ยครับนครราชสีมา24องศาเซลเซียสถ้าเป็นอุณหภูมิเมื่อสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้วนะมีหมอกน้ำค้างฝน 52% ของบ้านผมนครราชสีมาเนี่ยทำให้นับสุพรรณบุรีบ้านเก่านะเห็นลูกชายคุณบรรหารรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแกไปเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมแล้วนะครับบางปลาม้าจะเจอมากหน่อยแล้วบางนางบวชน้ำล้นแม่น้ำสุพรรณบุรีสำหรับที่นครราชสีมา29กันยายนพอจะมีฝนอยู่หน่อยหนึ่งนะครับ 52% อุณหภูมิ 23-32 ที่ปากช่องที่ผมกำลังนั่งคุยอยู่ตอนนี้อุณหภูมิยังคงที่มา2ชั่วโมงนะครับ22องศาเซลเซียสแล้วไม่มีฝนอะไรทั้งสิ้นดินเปียกแฉะนะหมาก็ไม่เห่าหอนให้รบกวนลงยามเช้าสงสัยแกจะหลับสบายพอผมกลับมานะครับนี่ภาพเรดาร์เมื่อตอน 3:45 นาทีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์น้ำก็ถือว่าอยู่ในสภาวะที่ใช้ได้เลยนะครับมันไม่ต้องไปคิดถึงคุณยิ่งรักให้มากมายนักนะครับในเรื่องพูดถึงว่าในเรื่องน้ำท่วมนะครับเธอจะได้อยู่อย่างสงบสบายนะถ้าเธออยากกลับมาก็จะต้องมีคดีพวกข้าวเน่าอะไรต่างๆผลอีกผมว่าอยู่ไปเถอะนะครับต่างคนต่างอยู่แล้วก็คิดคำนึงถึงสิ่งที่บวกที่ลบในชีวิตมันไม่แน่แล้วก็ถ้าจะต้องแมวดีกว่ามันก็ไม่เป็นเรื่องน้องสาวชาวบ้านเขานะครับที่เราคุยเรื่องลูกสาวชาวบ้านเข้ามาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วนะจะไปยุ่งกับน้องสาวชาวบ้านเขาอีกก็ไม่เอาดีกว่านะครับเอาเป็นว่าวันนี้สรุปข่าวน้ำท่วมก็โดยข้อมูลสรุปก่อนพักรายการก็คือว่าถ้าไปดูข่าวกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะพูดถึงอธิบดีกรมชลประทานไปสำรวจสอบถามดูอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆที่ชำรุดนะครับก็ดีนะครับราชการตอนนั้นก็จะเป็นปัญหาที่จังหวัดระยองเอาไปดูน้ำจากอะไรมีหลายชุมชนนะครับมีหมูขึ้นมาคอกหมูก็เอาออกมาจากคอกหมูที่น้ำท่วมครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนริมน้ำหมูลอยคอโต้ภัยพิบัติที่ระยองนะครับผมไม่ได้เอาภาพขึ้นจอท่านก็ไปหาอ่านเพื่อให้กำลังใจพี่น้องทั้งหลายก็แล้วกันนอกนั้นแล้วก็สถานการณ์โดยทั่วไปก็ถือว่าดีขึ้นนะครับสื่อพิมพ์ไทยรัฐบอกว่ารัฐบาลเขาก็มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมมีชื่อภาษาอังกฤษอีกนะ Joint Information and Communication Center JICC อันนี้เป็นเหมือนที่เป็นโรคติดต่ออย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็น Joint Information เรื่องเขมรก็ย่อได้นะครับอันนี้สถานการณ์น้ำท่วมไทยก็ไม่เป็นไรเขาทันสมัยนะครับก็จะมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า JICC Joint Information and Communication Center อันนี้เป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำท่วมในที่สุดแล้วก็ถือว่าไปได้ นี่ไงส่วนข้อมูลข่าวสารรวมสถานการณ์น้ำท่วมมีภาพมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตามจังหวัดต่างๆสระแก้วกรุงเทพนครนายกนะฮะแล้วก็มันจะมีอันนี้ก็ไม่ควรจะต้องวิจารณ์ให้มันวุ่นวายแต่ว่ามันก็อดอยากพูดไม่ได้คือว่าสระแก้วสนับสนุนขนส่งไข่ไก่ 2,000 แผงเข้าพื้นที่นะครับสระแก้วนะมันจะช่วยน้ำท่วมยังไงก็คือให้ประชาชนได้กินไข่ไปก่อนนะครับกรุงเทพเร่งประสานขนส่งอาหารและสินค้าจำเป็นคือเขาจะพาดหัวให้นครนายกติดตามจุดสินค้าขาดเร่งเติมสินค้าเข้าร้านค้าแล้วก็โกโฮเซลไม่รู้มันทำไมจะต้องมีคำว่าโกโฮเซลเตรียมแผนสำรองขนส่งและสต็อกสินค้าประชาชนมีปัญหาแจ้งสินค้าขาดนี่ก็จะห่วงเรื่องการใช้ชีวิตนะครับโทรสายด่วน1569แต่ว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมน้ำท่วมก็จะมีอีกหลายๆอย่างผมยกตัวอย่างมาเพื่อหาเรื่องคุยว่ามันอะไรอ่ะ go wholesale คือผมว่าไม่ต้องภาษาอังกฤษก็ได้ go wholesale แปลว่าขายส่งหรือว่าลุยมันทุกพื้นที่เอาให้อยู่อะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่รู้เขาจะแปลยังว่ายังไงนะครับ โฮเซลแปลว่าขายส่งโกโฮเซลว่าก็เดินทางออกไปขายส่งหรือแท้จริงความหมายแม่งจริงก็คือว่าทำให้มันครบชุดนี่ก็สร้างปัญหาให้กับสื่อมวลชนที่งงเรื่องภาษาอังกฤษอย่างผมว่าตกลงน้องๆหลานๆที่ทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยจะทำให้ฝรั่งดูฝรั่งก็จะต้องงงนะครับ oh, What are you talking about you knowThe water is all over the place, and you just going to go wholesale. You know, selling. What are you selling? คุณขายอะไรกันล่ะนะครับอันนี้เป็นลมขันยามเช้านะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะหัวร่อจะมีข้อมูลอื่นๆที่ดีอีกเยอะแล้วกันนะครับหยุดใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่จำเป็นได้ปะนะ go wholesale ก็จะเปลี่ยนเป็นว่ารัดลุยทุกรูปแบบช่วยทุกสถานการณ์ก็ได้นะครับช่วยหมดคุยเว่อร์ไว้ก็ได้แต่ว่าถ้า if you're going to go wholesale I don't know what are you going to go wholesale what are you selling นะ are you selling political campaign หรือว่า are you selling กะปิน้ำปลานะครับเอาดีกว่า ขนาดนี้ท่านผู้ฟังเราจะสงบสติอารมณ์เล็กน้อยนะครับเพราะมันจะมีอารมณ์สนุกมากเกินไปก็จะไม่ดีนะผมกลับถึงปากช่องเรียบร้อยแล้วเมื่อวานก็หาซื้อกับข้าวที่ตลาดอบต.ข้างๆจะเป็นไก่ต้มน้ำปลาไม่ตัวละ200กว่าปลาเผาอันนี้100กว่านะครับนี่เราไปซื้อไก่ทอดหัดใหญ่ก็ไม่ถึง100มันงงนะครับไม่เป็นไรช่วยเหลือแล้วเราก็จะไม่ต้องทำกับข้าวในยามนี้นะอยู่ปากช่องก็ค่อยชั่วหน่อยนะครับขณะนี้เวลาพักแล้วนะครับ 5:33 นาทีท่านกำลังฟังโลกยามเช้าวันอังคารที่29กันยายน2569ทาง FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดผ่าน Facebook YouTube แพลตฟอร์มต่างๆที่ท่านไปหาดูเอาเองผมนั่งคุยอยู่ที่บ้านนะครับปากช่องนครราชสีมาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radioเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
5: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
4: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
5: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้
8: CEO Cozy วีคนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:38 นาทีนะครับท่านผู้ฟังก็กำลังฟังครึ่งหลังของรายการโลกยามเช้าประจำเช้าวันอังคารที่น้ำค่อยๆลดลงที่ยังไม่ลดก็อึดอีกนิดนึงช่วยๆกันทั้งส่วนราชการและภาคประชาชนแล้วก็กำลังใจความเข้มแข็งอารมณ์ขันถ้ายังมีเหลืออยู่นะครับผมต้องขออภัยบางทีมันอาจจะไม่มีแล้วเรามีนะมันก็เกิดความทุกข์นะครับเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปแล้วก็ปีหน้าจะกลับมาอีกถ้ารัฐบาลไม่แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานงานง่ายมากสำหรับนักการเมืองผู้บริหารประเทศชาติของเราคือทำอะไรที่มันใหญ่ๆโครงสร้างพื้นฐานนะใช้เงินเยอะๆนะส่วนปลีกย่อยให้ประชาชนดูแลตัวเองถ้าทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำมาตั้งแต่กลางสมัยรัชกาลที่5แล้วป่านนี้เราจะไม่มีเรื่องบ่นมากเท่ากับที่เราคุยถึงไม่ต้องไปคิดถึงยิ่งลักษณ์54หรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำรัสหลายครั้งไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการจัดการดูแลปัญหาน้ำท่วมในเมืองไทยนะย้อนกลับไปถึงสมัยรัชกาลที่5ที่พระองค์ทรงลำบากพระราชหฤทัยในการที่จะหาเงินมาจัดการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วตังค์มันไม่มีได้แค่คลองรังสิตนะแล้วก็ไหนจะปัญหาพรมแดนฝรั่งเศสนะอาณานิคมอินโดจีนมันลุมเล้านะเงินทองพระคลังไม่มีควักกระเป๋าพระองค์เองก็ได้บ้างนะผมไปค้นดูข้อมูลแล้วก็เล่าทุกปีเรื่องน้ำท่วมว่าพระเจ้าอยู่รัชกาลที่5อยากทำโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานไปจ้างชาวเนเธอร์แลนด์จากอินโดนีเซียมาเป็นอธิบดีกรมชลประทานคนแรกของไทยนะนะตังมันไม่มีแผนเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยคิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มันไม่มีตังจริงๆครับก็รักษาดินแดนเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ฝรั่งเศสอยากได้อะไรก็แบ่งกันคืนกันแลกกันจันทบุรีตราดอะไรพวกนี้นะครับศรีมราชพัทบองศรีโสพลก็เอาสลับกันไปฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงถ้าเราสงบมั่งคั่งนะไม่มีปัญหากับพวกฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่5ป่านนี้โครงสร้างพื้นฐานการชลประทานเราก็จะดีมากขึ้นแล้วเราก็มาปรับช่วงที่เราฐานะดีขึ้นนะครับสำหรับปัจจุบันนี้เอาละครับวันนี้วันอังคารที่29กันยายนเราจะต้องบอกว่าน้องเนเน่ของพวกเราก็กลับสู่กรุ๊ปโอเคทราบมา3วันแล้วนะครับแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ภูเก็ตก็จะมีคนห่วงน้องว่าโอ้เหนื่อยเอาเสื้ออะไรมาให้ใส่บังคับกันจังแล้วก็เด็กไม่ได้พักเลยถ้าท่านบินจากอเมริกามาเมืองไทยนะครับจะเห็นว่ามันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่มันไม่อยากบินมันเหนื่อยกินอาหารไม่รู้กี่มื้อขยับแล้วจะเข้าห้องน้ำขึ้นเกรงใจคนข้างๆมันยุ่งไปหมดนะครับเดินทางเด็กก็ควรจะได้พักผ่อนหรือทุกคนแต่ว่าน้องเขาเต็มที่ก็ให้เขาทำไปนะผู้หลักผู้ใหญ่ภูเก็ตก็ตอนนี้ให้เด็กพักนะเราค่อยมาเป็นเรื่องครอบครัวเขาแล้วกันนะครับต่อไปนี้เราคอยดูการแสดงของเนเน่อย่างเดียวพอไหมนะครับ ผมอาจจะไม่พอผมก็คิดของผมไปเรื่อยนะครับแต่ว่าพี่แอดเขาก็ไม่พอนะพี่แอดกับเพื่อนๆมือกีตาร์ดังๆนะขาร็อกรุ่นไม่ใช่รุ่นเก่านะครับ

มาร้องเพลงให้กับเน่เน่นะแล้วเพลงนี่มันหมายความยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ใช้ AI แปลบ้างอะไรบ้างฝรั่งบอกเอ้ผู้ชายคนนี้หมายถึงพี่แอดคาราบาวนะครับหุ่นมันน่ากินเหล้าด้วยนะมันจะมีสองหนุ่มอเมริกันอายุมากแล้วหรอครับวัยกลางคนเขาก็ทำรีแอคชั่นวิดีโอเขาบอกเฮ้ยไปเจอวิดีโอที่มีกลุ่มร็อกเก่าของไทยมาทำเพลงให้กับเน่เน่ไม่รู้ฟังไม่ออกหรอกนะครับแล้วก็ AI ก็ไม่ได้แปลให้แต่ว่าก็ดูแอดกับพวกร้องเพลงนี่ๆนายแน่มากเส้นทางก้าวเดินของคนเราทุกย่างก้าวได้สั่งสมการเรียนรู้ชั่วโมงบินที่มากมายกลายเป็นครูมุ่งสู่ความชำนาญอัศจรรย์แล้วผมว่าพี่แอดไม่ค่อยคล้องจองนะครับแต่เพลงร็อกไม่จำเป็นต้องแต่งเนื้อให้มันคล้องจองไม่เหมือนดังวังอะไรบัดเดียวดังวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเห็นเน่เน่ขี่รุ่งพุ่งออกมาประคองพากลับไปยังภูเก็ตมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเพลงร็อกเขาจะเขียนอะไรก็ได้ร้องให้มันเป็นเพลงร็อกก็แล้วกันแล้วตอนไหนที่มันไม่รู้เรื่องเขาก็ตะโกนให้มันรู้เรื่องแต่ว่าที่แอดร้องเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดร็อกแบบฮาร์ดเมทัลมันจะมีกีตาร์เล่นอยู่นะครับไพเราะเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องคล้องจองไอ้ผมก็ดูมันไม่ค่อยคล้องจองกันเลยนะครับเส้นทางก้าวเดินของคนเราทุกอย่างก้าวได้สั่งสมการเรียนรู้ชั่วโมงบินที่มีที่มากมายกลายเป็นครูมุ่งสู่ความชำนาญอัศจรรย์แล้วก็อรชุนเป็นหนึ่งเดียวกับคันศรอันนี้กินใจงานนี้ให้งานวรรณกรรมมหาคัมภีร์อินเดียโบราณเลยนะครับกาบมหากาบนะครับลูกธนูพุ่งตรงเป้าเขาไม่ต้องเล็งคนทันเทพดนตรีที่ว่าเก่งคนเช่นนี้จัดเป็นอัจฉริยะมันก็จะมีคล้องกันนิดหน่อยไม่ต้องเล็งที่ว่าเก่งนะครับเด็กสาวตัวน้อยวัย9ขวบหยิบกีตาร์ขึ้นมาตามล่าฝันเธอมันเลงตามตลาดเพื่อฝึกมันเพราะบิดามีฝันอยู่ในใจอันนี้คล้องกันดีออกประกวดประชันแพ้ชนะแต่เธอเองไม่ลดละกลับมุ่งมั่นแต่วันหนึ่งโลกทั้งใบได้เห็นกันสาวน้อยมหัศจรรย์นามนั้นคือเนเน่อันนี้คล้องกันดีส่วนร้องยังไงผมไม่ร้องนะครับเดี๋ยวจะทำลายอารมณ์สนุกตอนเช้าอยู่ท่านประมดเปิดเอาไปเปิดฟังเอาท่านนะครับเนเน่นายแน่มากเนเน่นายแน่มากนักดนตรีเปิดหมวกตามตลาดเธอกลับบินไกลถึงอเมริกาแล้ววรรคต่อไปอันนี้แบบทันสมัยโลกาภิวัตน์ภาษาอังกฤษและประวัติศาสตร์โรมเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อเพลงนะในท่อนถัดไป Rome wasn't built in a day นะเน่ไม่ได้เก่งในวันเดียวความสำเร็จไม่ได้เกิดเพียงข้ามคืนหมื่นแสนชั่วโมงบินคือบันไดเน่นายแน่มากเน่นายแน่มากคือจริงๆนะครับกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวแล้วก็ไม่ได้ทลายภายในวันเดียวเหมือนกันเราก็มักจะอ้างข้อความเนี้ยจากประวัติศาสตร์โรมสมัยโบราณโน้นนะครับว่ากว่ารวมจะยิ่งใหญ่นะแทนเตมูกรุ๊ปไลคานมองโกลหรือว่าจะอื่นๆนะครับโรมก็ใช้เวลาไม่ใช่วันเดียวเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับนี่ไหนได้มากนักดนตรีเปิดหมวกตามตลาดเธอกลับบินไกลถึงอเมริกาโรม wasn't built in a day นี่ไม่ได้เก่งในวันเดียวความสำเร็จไม่ได้เกิดเพียงข้ามคืนหมื่นแสนชั่วโมงบินคือบันไดจงโบยบินให้สุดทางที่แพรวพร่างสว่างสวยจงโบยบินให้สุดทางสู่โลกกว้างดังในโด่งดังในอเมริกานี่จะเป็นเนื้อเพลงนี่นายแน่มากของกลุ่มของพี่แอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะผมก็ไปดูการวิจารณ์เพลงนี้โดยฝรั่งสองคนที่เขาทำเขาเรียกว่า reaction video ปฏิกิริยาต่อไอ้กลุ่มนี้ไม่รู้ใครนะครับฝรั่งคนนี้บอกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันแบบมันฟังแล้วดีแต่ไม่รู้มันร้องว่ายังไงนะครับแล้วไอ้กลุ่มนักร้องแล้วนำโดยไอ้คนใส่หนวดเนี่ย มันน่าจะเป็นคนที่เราชอบนะ ผมก็นั่งหัวล้ออยู่บอกว่าไอ้สองคนที่วิจารณ์เขาบอกว่าผมไม่รู้เขาเป็นใครนะหมายถึงแอดคาราบาวเนี่ยแอดคาราบาวผมไม่รู้เขาเป็นใครแต่ว่าไอ้คนแบบนี้มันน่านั่งกินเบียร์ด้วย ผมก็เลยต่อไปก็ส่งข้อความไปบอกแอดเขาเป็นศิลปินแห่งชาตินะ he is a national artist แล้วก็เป็นวงเพื่อชีวิตวงร็อกแบบเพื่อชีวิตของเมืองไทยเนี่ยที่โด่งดังที่สุดเป็นประวัติการจนทุกวันนี้นะครับแล้วไอ้คาราบาวเนี่ยมันแปลว่าควายนะ
ในภาษาตากาล็อกหรือฟิลิปปินส์เรียกว่ากวายเป็นสัตว์

0: ประจำชาติแอนก็ไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ไงพอกลับมาเขาเอาคำว่าคาราบาวมาเป็นชื่อวงแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะในแวดวงเพลงเพื่อชีวิตและเพลงร็อกปนๆของเขาเนี่ยครับมันจะได้รู้ผมก็โพสต์ข้อความมาให้ฝรั่งรู้บ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะนั่นนี่เนี่ยก็เป็นคนที่พี่ใหญ่เขาชื่นชมกับพวกพี่พวกลุงๆป้าๆนะอาๆทั้งหลายเขาชื่นชมนี่นี่นายแน่มากแต่ว่าท่านผู้ฟังครับชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนอย่างที่เพลงพี่แอดพูดไว้ 100% หรอกเพราะว่าความสำเร็จที่จริงมันก็เหมือนเต็มที่แหละนะครับความสำเร็จที่แอดพูดถึงน้องเนี่ยเนี่ยทุกคนจะต้องเข้าใจว่ามันผ่านการทำงานหนักมาตลอดเวลาโอเคเรายังไม่นิยามคำว่าความสำเร็จสำหรับเนเน่มันอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่หรือจะมีอะไรอีกไหมที่จริงมันคลุมหลายประเด็นแล้วแต่เราจะนิยามว่าความสำเร็จของเด็กอายุ16มันจะไปสู่ความสำเร็จขั้นต่อไปอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันในวันต่อๆไปในเชิงชีวิตครอบครัวแล้วกันนะครับผมนึกถึงผมขอเรียกว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันนะครับมาผมคิดว่าเรียกได้เต็มปากที่ผมถือเป็นไอดอลในชีวิตวิชาการและการทำงานของผมอายุเราก็ไล่ๆกันแหละแต่ท่านจากโลกไปแล้วเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2560ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในชีวิตของนักการเมืองและนักการทูตนะในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยยุคใหม่เพราะว่าท่านสูงสุดนะครับเป็นเลขาธิการอาเซียน5ปีนำอาเซียนไปสู่ยุคแห่งความปรองดองประนีประนอมช่วยเหลืออาทรซึ่งกันและกันนะแล้วก็ไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกันอย่างที่โลกมักจะบอกไม่ต้องแต่ท่านบอกว่าถ้าแทรกแซงก็ต้อง constructive engagement ก็คือทำอะไรก็ถึงแม้จะมีปัญหาที่พม่าเราก็ช่วยพม่าวิเคราะห์วิจารณ์พม่าแต่ก็ต้องสร้างสรรค์เพราะว่าเราต้องไม่แทรกแซงในกิจการภายในกันและกันแต่ว่าความสำเร็จของอาจารย์สุรินทร์ของผมเนี่ยครับก็คือหนึ่งละท่านเป็นเด็กปอนอกที่นครศรีธรรมราชครอบครัวยากจนนะซื้อกางเกงขาดไปโรงเรียนนะไม่ใช่ทำให้กางเกงขาดโดยจงใจแบบสาวๆปัจจุบันนี้แม้กระทั่งน้องเนเน่เขาก็ทำให้กางเกงขาดนี่เป็นแฟชั่นนะครับยุคดร.สุรินทร์เด็กปอนอกเนี่ยครับจนไปโรงเรียนเรียนขยันหมั่นเพียรแล้วแสวงหาโอกาสในชีวิตแล้วรู้ว่าสำเร็จถ้าจะสำเร็จอย่างนี้ต้องทำอย่างไรเหมือนเด็กหญิงรัติการอำลอยนะครับเน่ๆเนี่ยครับว่าหนังสือชื่อความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้นของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณจึงกลายเป็นหนังสือที่ผมจะต้องกลับเอามาคุยเป็นระยะระยะดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเกิด28ตุลาคม92ผมเกิด91ก็คือรุ่นเดียวกันแหละนะครับแล้วก็เป็นเด็ก AFS ได้เรียนดีขยันหมั่นเพียรจากนครศรีธรรมราชยากจนผมเคยไปดูบ้านดร.สุรินทร์แล้วก็ไปเยี่ยมคุณแม่ท่านแล้วนะครับตอนนั้นดร.สุรินทร์ยังมีชีวิตอยู่เป็นเลขาอาเซียนแต่ท่านเป็นโรคหัวใจเสียชีวิตที่กรุงเทพเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2560แต่งานท่านก็จะเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็มาเป็นนักการเมืองนครศรีธรรมราชในยุคเดียวกับคุณหญิงแอลนะครับสุภัทรามาสดิษฐ์นะแล้วก็ดร.สุรินทร์ก็กลายเป็นส.ส.นครแล้วก็กลายเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็กลายเป็นเกือบจะเป็นเลขาธิการสหประชาชาตินะครับเพียงแต่ว่าพรรคการเมืองไม่สนับสนุนส่งชื่อเท่านั้นเองก็ตอนนั้นเป็นพรรคไทยรักไทยเพราะว่าดร.สุรินทร์เป็นพวกประชาธิปัตย์ไงอาจารย์สุรินทร์ถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลยุคนั้นนะครับจังหวะที่เอเชียจะได้เป็นเลขา UN เนี่ยต้องเป็นดร.สุรินทร์แล้วก็กลายเป็นบันคีมูนเพราะว่าเกาหลีก็เลยได้ตำแหน่งไปแล้วดร.สุรินทร์ชีวิตสูงสุดของการดูแลโลกมนุษย์ก็คือเป็นเลขาธิการอาเซียนเป็นหนุ่มมุสลิมที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งในโลกปัจจุบันก็เขียนหนังสือเรื่องความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้นเพื่อให้เราได้ศึกษาและมีจังหวะผมก็กลับมาคุยอีกทีนะครับเวลาที่อาจารย์สุรินทร์ พิศสุวรรณท่านเป็นเลขาอาเซียนเนี่ยผมก็เจอท่านบ่อยเพราะผมไปจาการ์ตาเป็นระยะแล้วก็ไปเยี่ยมไปสัมภาษณ์ไปทำข่าวทำสารคดีอาจารย์สุรินทร์ก็บอกว่าอยากเขียนประวัติส่วนตัวเพราะตอนนั้นอายุ60แล้วนะครับ60กว่าแล้วหาคนเขียนให้หน่อยคือหมายความว่า ท่านเขียนแหละแต่ไม่มีเวลาก็ต้องบอกให้ฟังว่าตามนี้นะแล้วคุณก็ไปเรียบเรียงมาอาจารย์ธนเกียรติเขียนหน่อยได้ไหมโอ้โหผมไม่ใช่นักเขียนครับถ้ามีเวลาผมอาจจะเขียนแล้วให้คนที่เป็นนักเขียนลองทำดูนะครับผมก็เลยเสนอชื่อคนหนึ่งบอกว่าคนนี้เขียนดีผมรู้เลยเขาก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยแล้วผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาไปตกลงอะไรกับใครยังไงแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยดร.สุรินทร์ พิศวรรณอาจจะเขียนจากคำบอกเล่าแล้วให้มีคนเรียบเรียงอีกทีนึงก็สุดแล้วแต่เป็นชีวิตแท้จริงเขียนจริงคือว่าบอกเล่าจริงโดยดร.สุรินทร์ พิศวรรณชื่อความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้นชีวิตจากปอนะล็อกไปอาเซียนหนังสือเนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนปอนะเล่าถึงชีวิตในวัยเด็กที่ยากจน อย่างที่ผมบอกก็คือว่าหลังจากไปโรงเรียนมันชุดเดียวขาดแล้วขาดอีกนะไปโรงเรียนขี่จักรยานยังพอมีจักรยานนะเติบโตมาในครอบครัวมุสลิมเรียนโรงเรียนสอนศาสนาปอนะนะผมเคยไปดูโรงเรียนนี้แล้วล่ะนะเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาแบบมีห้องอาเซียนมีห้องสมุดมีห้องดร.สุรินทร์ พิศวรรณโหลูกหลานเด็กรุ่นหลังรุ่นน้องรุ่นหลานเข้าโรงเรียนปอนะนี้นะครับก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหรุ่นคุณลุงสุรินทร์นี่มันสุดยอดนะครับท่านก็พูดถึงว่าการไขว่คว้าโอกาสในการศึกษาพยายามเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองการแสวงหาโอกาสจนได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกันฟิลด์เซอร์วิสไปอเมริกาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ดเลยนะครับพิธานั่นแหละนะครับสุรินทร์เขาก็ไปฮาร์วาร์ดก่อนหน้านั้นเหมือนกันนะครับผมก็ไปฮาร์วาร์ดนะแต่เขาไม่รับแต่เขาให้ตังเรียนผมได้ทุนจากฮาร์วาร์ดแล้วไปเรียนยูเพนนะแต่ผมก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเหมือนอาจารย์สุรินทร์ท่านหรือคนอื่นๆแต่ผมก็มีความสุขพอควรนะเนี่ยเป็นไอดอลของผมจริงๆนะครับผมเล่าเมื่อไหร่ก็จะต้องสุรินทร์นะผมอยากเป็นนักการทูตผมก็ไม่ได้เป็นนะครับผมทำตามบางอย่างที่ทำได้แล้วกันบทบาทการเมืองและการต่างประเทศผมเล่าไปแล้วนะครับสูงสุดจะเป็นเลขาธิการอาเซียนแล้วก็แนวคิดหลักนะในชีวิตของท่านคือว่าไม่มีข้ออ้างสำหรับข้อจำกัดต้นทุนชีวิตความยากจนชาติกำเนิดไม่ใช่ข้อยกเว้นหรือข้ออ้างที่จะขัดขวางการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จอันนี้คือหัวใจของหนังสือเล่มนี้จริงๆนะครับซึ่งผมก็เอามาใช้เป็นวิถีดำเนินชีวิตส่วนตัวและบอกสอนลูกโอเคผมก็เกิดไล่ๆกับอาจารย์สุรินทร์เพราะฉะนั้นวิธีคิดของอาจารย์สุรินทร์เนี่ยมันคล้ายๆกันแล้วผมจึงชื่นชมไงว่าอย่ามาอ้างนะว่าทำไม่สำเร็จในชีวิตอยากเป็นอะไรก็มุ่งมั่นอย่ามาอ้างว่าเรามันจนอย่ามาอ้างว่าเรามันไม่รู้ภาษาอังกฤษอย่ามาอ้างว่าเราไม่รู้จะไปอเมริกายังไงตังไม่มีพ่อทำนาจันสุรินทร์บอกว่าไม่ต้องมาอ้างความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้นเราจะมาบอกว่าคือผมกลัวว่าลูกหลานไทยปัจจุบันปู่ย่าตายายพ่อแม่จะมองเนเน่แล้วบอกว่าโอ้เราไปไม่ไหวเหมือนเนเน่เขาหลอกเราจะอะไรตั้งแต่อายุ6ขวบเล่นกีตาร์ 6-7 ขวบแล้วก็ใช้เวลาตั้ง10ปีไม่ไหวมั้งลูกนะไม่ได้นะครับอาจารย์สุรินทร์ก็บอกว่าความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นเราจะมายกเว้นว่าเออเราไม่ใช่เนเน่เราไม่ใช่สุรินทร์เรามันไม่จนเหมือนเขาจึงไม่มีแรงกดดันหรือว่าเรามันรวยเราจึงไม่ต้องไปเรียนอะไรนักหนาไม่รู้นะครับบทเรียนจากชีวิตก็คือว่าอย่ามาอ้างว่าความสำเร็จของเรานั้นทำไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขามีเงื่อนไขดีกว่าเราขยันกว่าเราจันสุรินบอกว่าประสบการณ์ชีวิตถ้าท่านอ่านหนังสือเล่มนี้อาจจะหาซื้อยากแล้วนะครับมันผ่านมาหลายปีมากแล้วนะครับ เวลาพิมพ์เสร็จแล้วอาจารย์สุรินก็ให้ผมที่ก็ทำสองเล่มนะครับอีกเล่มหนึ่งเป็นเรื่องประชาคมอาเซียนนะครับที่อาจารย์สุรินเขียนก็ขอรำลึกถึงท่านแล้วก็ถ้าหากว่าพ่อแม่และน้องเนเน่ถ้าได้ยินหรืออาจจะรู้แล้วก็ได้นะครับให้หาหนังสือเล่มนี้มาอ่านผมจะมีเรื่องราวชีวิตของความล้มเหลวของคนดังที่สุดยิ่งกว่าเนเน่ในโลกบันเทิงที่อเมริกาอีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นคล้ายๆเป็นเขื่อนกันน้ำไว้ก่อนที่เนเน่จะไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงในโลกกว้างแล้วก่อนที่เนเน่จะล้มเหลวพังทลายในชีวิตถ้าเกิดไม่เรียนรู้จากคนอื่นที่เขาโด่งดังและพังทลายที่อเมริกามีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าให้ฟังทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังยิ่งกว่าเนเน่อีกเป็นทีนไอดอลในอเมริกาทั้งสองคนพี่น้องหนุ่มสาวเลยนะครับแล้วผมก็ดูเข้ามาจนกระทั่งรุ่งเรืองแล้วก็ตกต่ำแล้วก็ล้มละลายแล้วก็เละเทะแล้วก็กลับมาฟื้นตัวยังมีชีวิตอยู่ก ขาดังยิ่งกว่าเนเน่เพราะฉะนั้นเนเน่ก็จะต้องหมายถึงผมและท่านผู้ฟังก็ต้องทำใจไว้ก่อนว่าอย่ามีข้ออ้างว่าทำไมเราจึงไม่สำเร็จเหมือนเนเน่ทำไมเราจึงเลี้ยงลูกไม่ได้อย่างเหมือนกับคุณณรงค์อำลอยนะครับทำไมลูกเราจึงไม่ขยันก็อย่ามาอ้างแล้วกันถ้าอยากสำเร็จก็สำเร็จอาจารย์สุรินทร์ว่าไว้อย่างนั้นท่านเนเน่ก็ไปถึงขั้นหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะเหมือนกับทีนไอดอลที่ดังยิ่งกว่าเนเน่หลายร้อยเท่าในอเมริกาในยุค70แล้วก็ล่มสลายในช่วงเกือบจะพริบตาเพราะอื่นๆเพราะความดังแล้วบางทีมันลืมพูดอะไรหลุดๆไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเล่าแล้วกันนะครับถ้ามีจังหวะนะครับเตรียมไว้ตั้งอาทิตย์กว่าแล้วครับคือเราตั้งใจจะคุยเรื่องความสำเร็จของเนเน่และความสำเร็จของรัชสุรินทร์แล้วเนเน่จะไปยังไงดีแล้วก็ความล้มเหลวของคนอื่นในอเมริกาที่เขาสำเร็จยิ่งกว่าเนเน่ในแวดวงบันเทิงเอาละครับหมดเวลาก็ทิ้งท้ายไว้ให้กังขาเล่นๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อนะครับขณะนี้ก็ที่เอาช่องแคบฮอร์มุสยังไม่เปิดน้ำมันยังแพงต่อไปเขาส่งคนไปคุยกับอิหร่านแล้วที่อเมริกาแต่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นใช้น้ำมันราคาเดิมต่อไปนะครับหมดเวลาของรายการโลกยามเช้าสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้why don't we just try to make America, Thailand great again in days to come. สวัสดีนะครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
15: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
14: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
15: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
16: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
13: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำ

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569หลายพื้นที่ยังจมอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ยังมีคำเตือนต่างๆมากมายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ฝนตกหนักเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะสังกลาสารวัตรค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะบิ๊กสตอรี่เราจะไปย้อนเรียกว่าเล่าเรื่องซีรีส์ไทยเรื่องหนึ่งนะคะคุณสังกมาที่เขาทำนายอนาคตสังคมไทยได้แม่นมากเลยชื่อเรื่องเด็กหญิงปลาหมึกหรือว่า Octopus Girl นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป็นตอนหนึ่งในซีรีส์เรื่องTomorrow and I นะคะฉายทาง Netflix เนี่ยเมื่อ2ปีก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนะคะความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมันเป็นยังไงแต่วันนี้ก็ยังมีทั้งเรื่องที่อิสราเอลถูกวิจารณ์มากบนเวทีโลกนะคะหน่วยงานทั่วโลกกำลังถูก AI แฮ็กแล้วก็ตอนนี้เนี่ยงานเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐแล้วก็ผู้นำจีนเนี่ยจบไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอ๊ะแต่ดูชื่นมื่นแต่ไม่มีผลอะไรเลยจะพาไปตีความเขาเรียกว่าซองดิปโลมาซีนะคะการใช้เพลงเนี่ยค่ะในช่วงที่ผู้นำเยือนสหรัฐเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันสะท้อนอะไรแต่ก่อนจะถึงหน้านั้นคุณผู้ฟังต้องสนใจเรื่องนี้ค่ะสื่อต่างประเทศวิจารณ์น้ำท่วมกทมค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ
4: World Update
3: ค่ะสื่อต่างประเทศนะคะก็เกาะติดรายงานสถานการณ์ฝนนะคะน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครแต่ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าคนไทยทุกคนช่วงนี้จะได้รับคลิปไวรัลวันหนึ่งนะคะซึ่งน่าจะเป็นเสียงเป็นภาพที่ทุกคนคุ้นเคยมาหลายสิบปีทีเดียวขออนุญาตเปิดฟังกันนิดนึงนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการรับมือน้ำท่วมค่ะ
5: ภายในไม่กี่ชั่วโมง2เมตรน้ำขึ้น2เมตรคนจะอยู่ที่ไหนฉะนั้นมันด่วนที่สุดทำคืนนี้เลยท่านรัฐมนตรีต่างๆบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามาท่วมแล้วไม่เป็นไรจะช่วยทีหลังเราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลังท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้กินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนนั้นนับเป็นล้านไม่ได้นับเป็นเงินไม่ได
3: ้ค่ะคุณกนิกาคะคลิปนี้เนี่ยโอ้มีการแชร์กันเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้ก็คนไทยหลายคนก็คงพูดยากกนิกานะคือเราสมัยตั้งแต่ปี2526เนี่ยเราก็จะเคยพบกับเรื่องปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมคะแต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไล่มาตั้งแต่น้ำท่วมมาในช่วง10ปี20ปีก็เป็นพระสุรเสียงของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะแต่ประเด็นที่นำมาเปิดเนี่ยเพราะว่ามันมีประเด็นที่สังคมไทยพูดกันตอนนี้ก็คือตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติหรือว่ามันเป็นเรื่องการบริหารจัดการนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการเตรียมรับมือการที่จะบอกประชาชนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าเอาไม่อยู่นะคะนิกาก็จะเป็นประเด็นที่สื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็นำมารายงานต่อเนื่องนะคะดิฉันเข้าไปดู Reuters กับทาง The State Timesแล้วก็จะมีสื่อของอังกฤษอย่างดิกาเดียนอะไรต่างๆนะคะก็เกาะติดรายงานเรื่องนี้คือถ้าเป็นวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่เป็นภาพที่ดีในแง่ของสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครบางจุดเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีการรายงานการเร่งระบายน้ำจากคูคลองโดย รายงานของสื่อต่างประเทศเนี่ยเอาเฉพาะรอยเตอร์ก่อนเนี่ยเขาบอกเลยว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรุนแรงแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็บอกว่าในช่วง48ชั่วโมงเนี่ยปริมาณน้ำฝนมันสะสมถึง300มิลลิเมตรซึ่งก็น่าสนใจเพราะเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกันนะคะบอกว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่หนักมากๆทำให้มีศูนย์พักพิงประชาชนสำหรับ 4,200 คนที่ต้องกระจายกันออกไปส่วน The State Time นะคะก็ได้บอกว่าพายุเนี่ยมันครอบคลุมถึง180ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เลยทำให้มีการเจาะถึงมาตรการรับมือน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครด้วยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็ใช้คำว่าให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็เตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางท่วมซ้ำซากนะคะแล้วยังมีการพูดเจาะบอกว่าเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็มีมรสุมเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้การรับมือของไทยเนี่ยลำบากมากนะคะส่วนฝั่งของรอยเตอร์เนี่ยน่าสนใจคุณกันนิกาพูดคำว่าเขาใช้คำแหมฟังแล้วก็หงุดหงิดนะแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่สื่อก็เกาะติดรายงานมาช่วงนี้บอกว่ามันน่าสนใจประเทศไทยเนี่ยตอนนี้กลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียนแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาต่างๆเนี่ยกลายเป็นตกอยู่ในจุดที่ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านไปซะแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันแต่เขาก็เกาะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนถึงประมาณ320ล้านเหรียญ นะคะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของทางรอยเตอร์สนะคะที่ได้วิเคราะห์ตัวเลขออกมาว่าความเสียหายครั้งนี้เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นคนจนเมืองจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากคือแน่นอนมันก็มีแง่มุมที่พูดถึงภาพความสนุกพยายามที่จะทำให้เกิดแบบland of smile นะคุณกัลยาแบบว่าคนไทยที่เขาปรับตัวเก่งอ่ะก็มีการชื่นชมอย่างสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยก็จะพูดเหมือนกันว่าเออคนไทยปรับตัวเก่งนะเริ่มมีพี่วินมอเตอร์ไซค์เอาเรือมาพายแล้วใส่เสื้อสีส้มแล้วก็รับผู้โดยสารความการค้าขายของผู้คนแม่ค้าก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจากตลาดไปพายเรือบ้างแล้วก็มีสื่อต่างประเทศบอกว่านี่ไง floating market นะฮะตลาดน้ำของประเทศไทยตอนนี้คือก็มีการพยายามพูดในเชิงให้มันดูผ่อนคลายแต่ว่าอีกแง่มุมนึงก็คือสื่อเขาก็สะท้อนเหมือนกันว่ามันกระทบกับคนที่ยากจนมากกว่าคนในลักษณะชนชั้นกลางเขาก็ไปไล่สัมภาษณ์ผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นสมมติเขาจะไปถามคนค้าขายมีคนหนึ่งชื่อคุณบางออนอายุ60ปีเนี่ยเธอก็ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าคือตอนนี้ฉันไม่มีแม้กระทั่งอาหารที่จะกินของตัวเองแล้วด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้นะคะหรือเขาก็ไปไล่ถามผู้คนตามซอกตามซอยบอกว่าเนี่ยมันตั้งแต่โควิดแล้วที่เดือดร้อนแล้วแน่นอนสื่อต่างประเทศก็พูดเหมือนกันบอกว่าไทยแลนด์เนี่ยเริ่มล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมาซ้ำเติมประเทศไทยหรือไม่นะคะแล้วสื่อเขาก็อธิบายนะคะโดยมีการพูดถึง GDP บอกว่าพอฝนตกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์ของ GDP ลดลงไป 0.3% เพราะฉะนั้นในควอเตอร์หรือว่าในไตรมาสที่3เนี่ยก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยน่าจะยิ่งกระทบมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะคะแล้วที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือมันมีเพจ CSILA เนาะคุณกันนิกาเขาก็ได้ฟันธงเลยบอกว่าไอ้เรื่องที่มีการพูดคุยกันเนี่ยบอกว่าสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมซึ่งดิฉันเห็นทางสื่อต่างประเทศของอย่างอังกฤษเนี่ยเขาพยายามอธิบายนะ The Guardian ว่าเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยลองเทียบดูแล้วกันกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ 200-300 มิลลิเมตรภายใน48ชั่วโมงแต่ลอนดอนเนี่ยทั้งปีมัน585มิลลิเมตรก็คือมีการพยายามอธิบายว่ามันเกิดจากน้ำที่หนักจริงๆแต่ CSILA นะคะเขาก็ฟันธงเหมือนกันนี่กาบอกว่ามันเป็นเรื่องภัยพิบัติส่วนหนึ่งเลยนะภัยพิบัติมาจากการบริหารจัดการต่างหากนะคะถามว่าความล้มเหลวในการจัดการเนี่ยเกิดจากปริมาณน้ำฝนเกินคาดหมายอย่างที่ทางการพยายามจะให้ข้อมูลหรือไม่ก็มีมุมนั้นจริงๆที่เขาอกเข้าใจนะคะแต่อีกมุมนึงเนี่ย CSIOA บอกว่ามันกลายเป็นเรื่องความล้มเหลวของหน่วยงานราชการที่ ทำงานแยกส่วนไล่ไปเลยนะคะอันดับหนึ่งเขาบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของไซโลเวิร์กิ่งคืออะไรคือเป็นระบบการทำงานของใครของมันแล้วกว่าจะมีคนที่กล้าออกมายืนให้สัมภาษณ์หรืออะไรหายากมากเนี่ยมาตั้งแบบเป็นคล้ายๆหน่วยภัยพิบัติอย่างเงี้ยนะคุณกนิกาแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงให้เป็นทางการคือต้องเป็นนักข่าวไปไล่เอาไมค์ถามอะซึ่ง CSIA เขาบอกเลยบอกว่าเอาง่ายๆกระทรวงกรมอุตุนิยมวิทยาใครดูแลกระทรวงดีอีถูกไหมคะดูแลฟ้าฝนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็คือสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่มักจะมีการเตือนภัยแล้วก็มาเยียวยาเนี่ยอันนี้กระทรวงมหาดไทยดูแลส่วนกรมชลประทานที่ดูแลเรื่องเขื่อนประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำอันนี้ไปอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนแน่นอนหน่วยงานท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเทศบาลอบจ.ทั้งหลายก็มีหน้าที่ดูแลปั๊มสูบน้ำในเขตเมืองระบายน้ำมันก็เลยทำให้เกิดว่าคนที่จะฟันธงไงคะเวลาเกิดฉุกเฉินขึ้นไม่มีใครอยากจะรับผิดชอบทำให้การตัดสินใจเตือนภัยเนี่ยมันล่าช้าไปหลายชั่วโมงเหมือนพระสุรเสียงสักที่9ท่านบอกว่าแค่2ชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงน้ำมันขึ้นไวมากความเดือดร้อนประชาชนมันรอได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดวิกฤตที่ลามอันที่2เราไปหวังพึ่งเมกะโปรเจกต์ตอนนี้รัฐบาลเริ่มถูกวิจารณ์ที่จะพูดถึงงบที่จะทำเมกะโปรเจกต
0: ์
3: ทั้งเขื่อนกันนี่กาบอกว่าใช่เรื่องเขื่อนเนี่ยเป็นการแบ่งจัดการน้ำเหนือที่จะมาแต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมันเป็นเรื่องการจัดการระบายน้ำเส้นเลือดฝอยใช้คำนี้แล้วกันเพราะนั้นเนี่ยเมกะโปรเจกต์อ่ะเราอย่าไปพูดขนาดนั้นว่ามันอย่าบอกว่าไม่ดีแต่ว่ามาดูแล้วกันว่าเอาอุโมงค์ยักษ์เนี่ยน้ำมันผันไปถึงไหมล่ะงบประมาณตั้งหลายหมื่นใช่ไหมคะแล้วบอกว่าเรามานั่งดูเรื่องแก้มลิงไหมมาดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณเนี่ยทำไมต้องไปลงโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีผลประโยชน์จัดซื้อเร่งกันเหลือเกินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่เอาที่มีแบบเดิมลอกท่อเชิงรุกระบบเซ็นเซอร์ IoT ระบายน้ำอัตโนมัติตรงนี้มันทำได้เลยทำไมไม่ทำงบรักษาดูแลระบบเดิมทำไมไม่ทำอีกประเด็นหนึ่งก็คือผังเมืองนะคะที่ปิดทางน้ำดิฉันบ่นให้คุณกันนิกาฟังเพราะว่าดิฉันเนี่ยอยู่แถวเติบโตย่านบางกะปิเนาะตอนนี้เพื่อนที่อยู่ย่านบางกะปิต้องแบบพยายามฝากให้เข้าไปดูพ่อแม่ให้หน่อยอยู่ในการ์เด้นตรงหลังการเคหะแห่งชาติพวกเราก็เข้าไปไม่ได้กันนิกาลูกก็อยู่ต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ยไปดูรอบๆได้เลยมันเกิดพวกนิคมอุตสาหกรรมและที่สำคัญคือโครงการบ้านจัดสรรกันนิกาไอ้ทางน้ำหลังหรือสัตว์เบเนี่ยมันก็เลยถูกบล็อกมีเพื่อนที่ฉันคนหนึ่งทำธุรกิจด้านอพาร์ตเมนต์เป็นร้อยๆห้องเลยคุณกนิกาบอกว่ามันเข้ามาชั้นหนึ่งจากแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเข้าและหนักกว่าปี54เพราะอะไรเพราะมันมีบ้านจัดสรรไปบล็อกเพราะนั้นอันนี้คืออีกอันหนึ่งข้อ4ที่ CSLA บอกว่าคือผังเมืองคุณอะไปปิดทางธรรมชาติเหมือนหัดใหญ่อย่างเงี้ยที่เจอเพราะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่3-4ประเด็นเนี่ยค่ะคุณกนิกาคืออีกอันหนึ่งนะคือการล้มเหลวการเตือนภัยเขาบอกเซลล์บรอดแคสต์เนี่ยใช้เทคโนโลยีแต่เวลาวิกฤตถามหน่อยเราไปดูอะไรทุกคนก็ยังตามดูเพจอาสาในโซเชียลอยู่เลยและการเตือนแบบครอบจักรวาลเนี่ยมันไม่บอกอะไรและที่เรื่องที่ใหญ่มากก็คือการผูกขาดข้อมูลคือภาครัฐเนี่ยจะมักจะโกรธไงเวลาใครพูดว่าจะมีเกิดน้ำท่วมใช่ไหมอย่างที่ทีฝนฟ้าอากาศโดนใช้คำว่ามหาอุทกภัยเพราะนั้นเกือบจะดำเนินคดีด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยจะต้องทำยังไงให้การสื่อสารของภาครัฐเนี่ยเลิกกลัวคนตื่นตูมคุณต้องเน้นวิธีการเตือนล่วงหน้าแล้วเวลาหน่วยงานไหนออกมาเตือนเช่นเอกชนหรือนักวิชาการหรือเพจเนี่ยรัฐบาลก็จะบอกว่าคุณน่ะแหละสร้างความสับสนคุณปั่นกระแสหรือเปล่านะคะแต่สิ่งที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเอาล่ะถ้าไม่ต้องการให้เขาสับสนเรามีวิธีการไหมและนี่คือภาพรวมที่มีการมองว่าภัยพิบัติมาจากการบริหารจัดการที่ล้มเหลวหรือไม่คะคุณกนิกาคะ
2: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะดิฉันจะพาไปสำรวจเนาะกระแสความไม่พอใจหรือว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลเนี่ยที่เรียกว่าก่ออาชญากรรมทางมนุษยชาติในกาซาปาเลสไตน์นะคะซึ่งถ้าเห็นใช่เห็นความเข้มข้นเนี่ยก็คือตอนที่เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไปพูดที่สมัชชาสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะผู้แทนจากหลายประเทศเนี่ยพากันลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินประท้วงออกจากห้องประชุม ก็เป็นการ walk out นะคะแล้วก็มีเสียงโห่ในห้องประชุมมันทรงเกลียดแต่แน่นอนก็มีเสียงปรบมือด้วยนะคะเนทันยาฮูเนี่ยไม่สะทกสะท้านแล้วก็บอกว่าหากยังมีพวกขี้ขาดทางศีลธรรมคนไหนที่ยังไม่ได้ลุกออกจากห้องนี้ไปก็สามารถเดินออกได้นะแล้วก็ยังพูดว่าเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาเนี่ยเป็นคำโกหกที่ใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษแต่คุณสังมาคะคือโดยเฉพาะตอนนี้ในยุโรปเนี่ยเสียงการประท้วงเนี้ยมันรุนแรงมากเนาะอย่างเนเธอร์แลนด์อังกฤษเนี่ยก็ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนใช่ไหมคะที่คว่ำบาตรมาตรการสินค้าที่ส่งมาจากเขตถิ่นฐานชาวยิวในที่ราบสูงโกลันเขตเวสต์แบงค์แล้วก็เยรูซาเล็มตะวันออกนะคะแล้วก็ตอนนี้มาถึงเนเธอร์แลนด์นะคะเนเธอร์แลนด์เมื่อประกาศแบบนี้เนี่ยอิสราเอลก็ประกาศเพิกถอนใบอนุญาตนักการทูตของเนเธอร์แลนด์ประจำเขตเขตยึดครองเวสต์แบงค์นะคะแล้วก็ยืนยันไม่ถอนกำลังจนกว่าฮามาสจะยอมวางอาวุธนะคะจนถึงตอนนี้ต้องบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตในกาซาเนี่ยนับตั้งแต่อิสราเอลมักจะบอกว่าเริ่มตั้งแต่7ตุลาคมเมื่อ2ปีก่อนนะแต่ตอนนี้เนี่ยคนกาซาเนี่ยเสียชีวิตไปถึง 74,000 คนแล้วนะคะตัวเลขล่าสุดแล้วก็ในการประชุม UNGA เนี่ยคุณสังกมาคะบ้านเราก็รายงานข่าวไม่เยอะนะคะอย่างเนี้ยเห็นการรายงานข่าวของวาตานีเนี่ยเขาก็ไปยกการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไอซ์แลนด์นะคะลุกขึ้นมาพูดต่อจากแบบสัก 2-3 คนต่อจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยพอเกิร์ดูคาทรินนะคะเธอเนี่ยพูดว่าไงคะเธอบอกว่าเราได้ยินคำว่าคนที่ขาดทางศีลธรรม moral covert นะเธอบอกว่าเนี่ยมีผู้นำชาติหนึ่งอ่ะมาใช้คำนี้เธอบอกว่าคำนี้เนี่ยควรใช้กับผู้นำที่ปฏิเสธการเจรจาเพื่อสันติภาพที่ยุติธรรมและยั่งยืนรวมถึงผู้ที่ขัดขวางการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและผู้ที่ไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศสมแล้วสำเล่านะคะประชาคมโลกเนี่ยไม่ควรปล่อยให้ความทุกข์ทรมานของพลเรือนปาเลสไตน์กลายเป็นเพียงเสียงแบ็คกราวด์ของความขัดแย้งเด็กทุกวันนี้เนี่ยยังคงเสียชีวิตครอบครัวสูญเสียบ้านเรือนพ่อแม่เด็กเนี่ยยังพยายามปกป้องลูกจากความรุนแรงที่เกิดสมแล้วสำเล่าคุณสังมาคะเดอะการ์เดียนเขารายงานว่า มีกลุ่มนักวิชาการเนี่ยเขาเอาศพเด็กเนาะที่เสียชีวิตในกาซาเนี่ยมาลองมาดูว่าเสียชีวิตเนี่ยปืนเนี่ยมันเข้าตรงไหนบ้างคุณสังมาคะส่วนใหญ่เนี่ยปืนเข้าตรงหัวเนี่ยก็ไม่แปลกใจเมื่อกี้เราพูดถึงรัฐมนตรีต่างประเทศไอซ์แลนด์ที่เรียกว่าต่อหน้าเนทันยาฮูกลางที่ประชุม UN แต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งขันฟุตบอลนะคะยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยระหว่างอิสราเอลกับไอร์แลนด์เนี่ยมีถึงแคมเปญเลยนะคะว่าขอให้แบบไม่ประท้วงการแข่งขันเนี่ยแต่ทางทีมเนี่ยก็ยังแข่งเนาะแต่ว่าวิธีการแข่งของเขาเนี่ยก็คือว่าไปประท้วงอย่างเป็นทางการนะคะมีตั้งแต่ว่าผู้เล่นทีมชาติไอร์แลนด์เนี่ยคือก้มศีรษะระหว่างมีการเปิดเพลงชาติอิสราเอลพวกเขาสวมปลอกแขนสีดำเพื่อไว้อาลัยกับผู้พลีชีพในฉนวนกาซาแล้วก็ปฏิเสธที่จะแลกธงที่ระลึกผู้เล่นชาวอิสราเอลด้วยแล้วก็ไม่ยอมจับมือด้วยนะคะซึ่งถือว่าขัดธรรมเนียมประเพณีของกีฬาฟุตบอลและระหว่างการเล่นเนี่ยทีมแฟนของทีมชาติไอร์แลนด์เนี่ยก็โกน IDF ไอ้พวกฆาตกรนะคะ IDF เนี่ยก็คือกองกำลังของอิสราเอลนะคะในที่สุดเนี่ยไอร์แลนด์ชนะอิสราเอลไป 0-0 เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียนเล่าให้ฟังถึงภาพยนตร์เรื่องนาซาเป็น AZA เนี่ยนะคะเป็นสารคดีสืบสวนสอบสวนที่คนอิสราเอลทำขึ้นมาแล้วสองคนนี้กำลังถูกรัฐบาลอิสราเอลฝ่ายขวาเนี่ยบอกว่าจะถอนสัญชาติด้วยนะเขาเนี่ยไปรวบรวมคำให้การของหน่วยข่าวกรองอิสราเอล24คนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายชาวปาเลสไตน์เนี่ยในกาซาโดยใช้แผนที่ปัญญาประดิษฐ์คุณสังมาไอ้แผนที่ AI เนี่ยมีทหารคนนึงบอกเลยนะเขาบอกว่าเคยมีการอนุมัติให้สังหารได้ถึง500คนเพื่อเป้าหมายบุคคลเนี่ยแค่คนคนเดียวคือคุณจะฆ่าคนคนเดียวเนี่ยคุณยอมให้คนข้างๆเขาเนี่ยตายถึง500คนเลยอ่ะเขาก็บอกว่า คือจุดที่เขาทำเนี่ยสามารถคลิกบ้านแต่ละหลังแล้วดูได้เลยว่าถ้ายิงใส่เนี่ยจะมีคนตายกี่คนแบบนั้นน่ะเขาถึงรู้ไงว่าแค่กำจัดสมาชิกฮามาสแค่คนเดียวเนี่ยอนุมัติเนี่ยให้ฆ่าได้ถึง500คนภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเดือนหน้าจะมาฉายที่เมืองไทย Documentary Club นะคะดีลมาเรียบร้อยแล้วมีความคืบหน้ายังไงดิฉันจะเล่าให้มากขึ้นเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะนะคะแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยอิสราเอลเนี่ยกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นมากขึ้นเป็นระยะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่2ค่ะ
3: ค่ะก็ยังคงมีการเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะคะกรณีของการแฮกข้อมูลจาก AI นะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลที่เราเนี่ยได้รับทราบกันมาต่อเนื่องนะว่าเอ๊ะมันจะมีการแฮกข้อมูลมากขึ้นนะคะมันมีการแฮกเข้าไปถึงระบบราชการแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยระดับนายกรัฐมนตรีนะนายอัลเบนิเซ่เนี่ยทำไมถึงต้องไปเตือนถึงที่ประชุมสหประชาชาติด้วยอันนี้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่แต่ว่าที่มันน่าติดตามเพราะว่าในขณะที่หลายประเทศเนี่ยกำลังจะแบบเรียกว่าใส่ใจเอาใส่ใจมากขึ้นอย่างสหรัฐกับจีนเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมจะตั้งกลไกประสานรับมือเหตุการณ์ด้าน AI แล้วก็เหมือนมันตอกย้ำอีกครั้งนึงเพราะว่าทางบริษัท Open AI เองเนี่ยล่าสุดออกมายอมรับเองเลยนะคะบอกว่าคุณต้องระมัดระวังนะไอ้ AI มันเจาะข้อมูลอยู่คือไม่โดนจี้จากระดับผู้นำประเทศเนี่ยก็คงไม่ออกมาพูดขนาดนี้หรือไม่นะ Open AI เนี่ยไปเตือนเลยบอกว่าตอนนี้หน่วยงานระดับสถาบันหลายสิบแห่งทั่วโลกเนี่ยอาจจะถูกเจ้าบอท AI เข้าไปจัดการอย่างไม่เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะไอ้ตัวที่ดิฉันพูดบ่อยๆคือเจ้า AI ที่ไม่ใช่ตัวที่เราถามนะคะแต่เป็นตัว AI แบบเอเจนต์ที่มันทำงานแทนเราได้ตลอดเวลาเราให้โจทย์มันไปแล้วมันก็ไปหาทางออกมาจนได้และที่สำคัญเนี่ยมันหลุดระบบการควบคุมแล้วเข้าไปในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะคะก็ไปค้นข้อมูลของรัฐบาลโดยทาง OpenAI เนี่ยเขาได้บอกเลยตอนนี้มีหน่วยงานหลายสิบแห่งทั่วโลกนะคะมีเว็บไซต์หน่วยงานมีสถาบันต่างๆอาจจะโดนเจาะอยู่แล้วมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐสำนักงานอันนี้น่ากังวลนะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเองหรือแม้กระทั่งที่เรียกว่า Census Bureau คือสำนักงานสำรวจมันสำนักโอประชากรสหรัฐกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐก็โดนด้วยคุณยันยาคิดดูบริษัทเขาเลยบอกไว้ว่ากิจกรรมบางส่วนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเครื่องมือ AI ตัวมันเองเนี่ยมันตั้งใจจะค้นหาแหล่งข้อมูลสาธารณะนึกออกไหมคะเวลาเราเข้าไปค้น AI ถูกไหมคะ
2: ก็เหมือนมันเป็นมิชชั่นของมันเนี่ยเนาะคุณสัง
3: ค
2: มม
3: ิช
2: ชั่นของมันคือเรียนรู้
3: อันนี้มันคือสิ่งที่มันน่ากังวลเพราะว่าแน่นอนอย่างนี้ฉันเนี่ยก็ใช้อันหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือเราก็ต้องถามว่าแหล่งข้อมูลมาจากไหนน่าเชื่อถือไหมมันก็จะขึ้นมาให้เห็นว่าอันนี้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือด้วยเหตุนี้กิจกรรมบางส่วนเนี่ยบริษัทเขาก็เลยบอกว่ามันมาจากไอ้เจ้าเครื่องมือมันพยายามแก้ไขปัญหาแบบชาญฉลาดของมันเหมือนที่คุณกนิกาพูดเป๊ะเลยคือมันจะต้องหาข้อมูลสาธารณะเอาเป็นทางการให้ได้ต้องน่าเชื่อถือที่สุดเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันก็จะเล็ดลอดเข้าไปเจาะมาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์เอามาจนได้แล้วที่สำคัญก็คือว่ามันเนี่ยดันไปถ่ายโอนข้อมูลในลักษณะที่ไม่ควรจะทำมีอย่างน้อยเนี่ยถึง53กรณีที่เจ้า AI agent เนี่ยมันนำภาพกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้ ChatGPT ไปถ่ายโอนที่อื่นตอนนี้อ๋อหรือยังคะคุณผู้ฟังว่าทำไมรายการเราถึงบอกเสมอว่าไอ้เรื่องนี้จะไปถาม ChatGPT บางคนตอนนี้สนุกกันใหญ่เลยเอารูปครอบครัวนะเอารูปตัวเองเอารูปที่เป็นความลับขององค์กรตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเจ้านายถามเรื่องนี้มาวิเคราะห์งบประมาณหน่อยหรือรูปถ่ายเจ้านายเจ้านายบอกเอาไปทำ AI การ์ตูนสนุกสนุกให้หน่อยอะไรเป็นอย่างนี้เป็นต้นเราจะทราบได้ยังไงเพราะว่าเจ้าของบริษัทAI ตัวนี้เนี่ย OpenAI บอกแล้วว่าเจ้า AI agent ของเขาเนี่ยมันเล่นเห็นใครมาใช้ ChatGPT มันถ่ายโอนไปยังที่อื่นเฉยเลยแล้วเป็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้วยนะคะบริษัทถามว่าจะทำยังไงบริษัทบอกว่าจะจำกัดการเปิดเผยชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าองค์กรเหล่านั้นเขาขอร้องมาว่าอย่าเปิดเผยกลัวความแตกตื่นนะคะเพราะฉะนั้น ทางบริษัทเขาก็พยายามจะอธิบายนะกันนิกาบอกว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ใช่ทุกกรณีที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าอันนี้มันละเมิดความปลอดภัยครั้งสำคัญเขาก็เลยต้องออกเตือนแล้วอย่างที่ก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเพิ่งเล่าไปว่าออสเตรเลียเนี่ยออกมาบอกว่าไอ้เจ้าเอเจนต์ AI ของ OpenAI เนี่ยแหละมันเข้าถึงข้อมูลระดับประกันสุขภาพที่รัฐบาลดำเนินการอยู่แต่ว่าข้อมูลสุขภาพที่อ่อนไหวจำนวนมากเนี่ยมันถูกแพร่ออกไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญญาณอันตรายล่าสุดเพิ่มเติมที่ทางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากเรื่องการเริ่มปลดล็อกตัวเองของมันได้มันแทรกคำสั่งเจลเบรกได้แล้วมันแอบอัปโหลดไฟล์ได้อันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่น่ากังวลในกระแสเรื่องความปลอดภัยที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนี้เราจะได้ระมัดระวังในการใช้เนาะคุณกันนิกา
2: ค่ะแต่นี้ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องนึงค่ะค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็รายงานข่าวเกี่ยวกับการเดินทางไปเยือนสหรัฐของผู้นำจีนนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยแล้วก็มีการรายงานทั้งตั้งแต่ก่อนเดินทางหลังเดินทางระหว่างเดินทางนะคะก็โอ้โหเป็นการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่มากถึงขั้นที่บอกว่าฝั่งจีนเขาก็ตื่นเต้นนะว่าเนี่ยถึงขั้นเทียบว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้รับการต้อนรับเนี่ยดีกว่าผู้นำญี่ปุ่นซะอีกนะคะโอ้มีการไปประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยไปรับถึงบันไดเครื่องบินเลยเนาะไม่มีแบบนี้เลยแบบคนอื่นเนี่ยมีเฉพาะประธานาปีเฉพาะป๊อปเท่านั้นนะคะที่ผู้นำสหรัฐทำแบบนี้แต่จริงๆก็เคยมีเหมือนกันนะคะนิกิต้าคูชอฟในช่วงหลังเหตุการณ์เรียกว่าไอ้เทนชั่นที่คิวบานะคะแล้วก็มีการงานเลี้ยงอาหารค่ำนะคะการ่าดินเนอร์ส่วนท่านผู้หญิงเพิงลี่หยวนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์เนาะโหไปมีการทำเพลงกับเด็กๆที่สมิธโซเนียนด้วยแต่น่าสังเกตไหมคะว่าขนาดผู้นำสองฝ่ายเนี่ยคุยกันไม่มีข้อตกลงอะไรเลยที่น่าตื่นเต้นนะคะหรือว่ามีสิ่งดีๆที่แบบว่าจะรอดูว่าหลังจากการคุยกันนี้เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะเป็นแค่เหมือนแค่พักรบเหมือนเดิมอ่ะคุณสังกมายังไม่มีใครยอมถอยเรื่องอะไรนะคะใช่ฝ่ายจีนเนี่ยก่อนที่ผู้นำจีนจะเดินทางไปเนี่ยทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันก็มาพูดเรื่องสีเส้นแดงเนาะที่ไม่อนุญาตให้สหรัฐอเมริกาล้ำเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะประเด็นไต้หวันเรื่องแนวทางระบบการพัฒนาสิทธิในการพัฒนาของจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่อาจถูกต้องได้ฝ่ายสหรัฐก็ดูเหมือนไม่ได้แตะต้องในการประชุมนะในการหารือแต่แตะต้องก่อนอิงสุนมาเพราะว่าก่อนหน้าที่ผู้นำจีนเนี่ยจะไปเยือนเนี่ยสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยมือกันประกาศจุดยืนหนุนไต้หวันอันนี้วันหนึ่งก่อนล่วงหน้าเลยนะคะเป็นการประชุม3ฝ่ายก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐนะคะเป็นการประชุมนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจแสดงว่าในการไปสหรัฐครั้งนี้ของจีนเนี่ยมันคงต้องมีอะไรนะคะเรียนได้ฟังสิ่งที่รองศาสตราจารย์วาสนาวงสุรวัฒน์นะคะได้พูดไว้ในพอดแคสต์ของเธอนะคะก็พูดถึงเรื่องเพลงค่ะคุณสังกมาไม่ฉันไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าเพราะว่ามีหลายเพลงมากคือตอนที่เดินเข้าไปในกาล่าดินเนอร์เนี่ยก็จะมีเพลงที่เป็นเพลงที่ดิฉันร้องบ่อยๆเนาะพระจันทร์แทนใจเยเรียงใต้เปี่ยวโอเตอร์ซินเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพลง
3: คุณกนิกาคำนิดหนึ่งสิคำนิดหนึ่งไหม
2: อยู่อยู่สมองช็อตค่ะ
3: ต้องจิน
2: เดี๋ยวจะทำให้ใช่ค่ะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยคือก็โอเคตั้งลี่จิงก็ไม่ได้มีปัญหานะคะหลายๆคนก็อธิบายไปแล้วในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเล่นเพลงเถียนมี่มี่เนาะแต่ว่าพอในช่วงที่เริ่มเสิร์ฟอาหารเนี่ยคุณสังกมาคะทางไอ้เรียกว่าอะไรนะวงโยธวาทิตเขาเรียกวงไม่ใช่โยธวาทิตอ่ะก็วงของกองทัพสหรัฐเนี่ยมีการแสดงคุณสังกมาแฟนแสดงคุณสังกมาเคยดูเลอมิสลาฟใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่
2: เลอมิสลาฟแล้วเขาเลือกเพลง One Day More แล้วมาต่อด้วย Can You Hear the People Sing อ่ะ
3: โอ้โหเพลงนี้เลยเหรอ
2: ซึ่งมันเป็นเพลง เออมันเป็นเพลงปฏิวัติเนอะไอ้วันเดย์บอมก็คือวันเดียวเราจะคว่ำเราจะโค่นกษัตริย์อ่ะ
3: ใช่ใช่
2: รัฐบาลที่เป็นอำนาจนิยมอ่ะที่ไม่ได้ดูแลประชาชนแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะต่อด้วยเพลง Can You Hear The People Sing ซึ่งจริงๆเพลงนี้เนี่ยคือมันดังมากแล้วก
3: ็
2: มันในช่วงที่ในการประท้วงของที่ฮ่องกงอ่ะประท้วงล่มเหลืองเนี่ยเขาก็มีการแปลงเป็นเพลง Glory to Hong Kong ซึ่งเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงชาติในการประท้วงเลยนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยถูกแบนในทั้งฮ่องกงและจีนด้วยแต่ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยคุณสังกมาคันนี้เนี่ยเรียนก็รู้สึกว่าก็มีช่างภาพเนาะหรือว่าคลิปก็ไม่แน่ใจที่แบบว่าถ่ายกันสำหรับคนในงานเนี่ยนะคะเพราะถ่ายก็ท่านประธานาธิบดีก็ทำหน้าเฉยๆนะแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่มากกว่านั้นเนี่ยที่รายงานข่าวฝ่ายจีนบอกว่าโอ้โหท่านผู้หญิงเผิงลี่หยวนเนี่ยเหมือนกับเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะคะก็มีตอนที่พาไปเมลานีทรัมป์เนี่ยเขาพาไปที่สมิธโซเนียสเนาะแล้วก็มีเด็กๆซึ่งเป็นเด็กลูกครึ่งจีนสหรัฐนะคะที่เขาร้องเพลงก็ร้องเพลงเนี่ยมีหลายเพลงค่ะแบบเพลงต้อนรับเพลงแรกเนี่ยชื่อเพลงมอลลี่หัวดูไม่ค่อยเป็นเพลงใช่ไหมคะแต่เพลงนี้เพราะมากแล้วก็เป็นเพลงดังในทั้งจีนแล้วก็คนที่ใช้ภาษาจีนอ่ะใช้ภาษาจีนแมนดารินเพลงเนี่ยแปลว่าดอกมะลิจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เคยดังมากในจีนมาก่อนแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ร้องแล้วนะคะตั้งแต่ปี2011เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณสังกมาจำได้ไหมดิฉันก็เหลือลืมไปแล้วนะจนกระทั่งต้องไปค้นคว้าเพราะว่าในปี2011เนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยเกิดปฏิวัติดอกมะลิเนอะเริ่มจากประเทศตูนิเซียใช่ไหมคะที่โค่นล้มรัฐบาลเผด็จการในภูมิภาคของตะวันออกกลางในจีนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีการประท้วงในหลายพื้นที่รวมทั้งในฮ่องกงด้วยนะคะมีการประท้วงเนี่ยหลายเมืองใหญ่เลยช่วงนั้นเนี่ยมีคนจีนถูกรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยตัวไปจำนวนมากเลยนะคะบางคนมีรายงานว่าจากศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยที่มีฐานในฮ่องกงเนี่ยบอกว่าอาจจะมีมากเป็นร้อยคนเลยทีเดียวบางส่วนอาจจะถูกไว้ในบ้านนะแต่บางส่วนก็หายไปเฉยๆเลย13เมืองที่ค่ะ
3: นี่เป็นเพลงต้อนรับแน่หรือเปล่าเนี่ย
2: นี่ไงที่เรียนถามเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเพลงมอลลี่หัวเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ร้องในจีนอีกเลยนะคะถือว่าเป็นเพลงประท้วงอ่ะเรียนก็เลยสงสัยว่าคือมันมีความจงใจในซองดิปโลเมซีนี้อยู่เหมือนกันนะโอเคเราไปรับคุณถึงบันไดเครื่องบินเนี่ยแต่โอ้โหเราสับทุกเม็ดเราสาดทุกหยดเลยนะคะนี่ก็เป็นความสัมพันธ์แบบเขาเรียกว่า love and hate relation นะคะของสหรัฐและจีนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ world update เช้านี้ค่ะ
4: world update
2: ค่ะเดี๋ยวเริ่มสรุปข่าวอื่นๆก่อนแล้วกันนะคะคุณสังกมาคะกาตาร์ในฐานะคนกลางเนาะยังหวังว่าจะสามารถทำให้สหรัฐอิหร่านเนี่ยคุยกันได้เขาจัดวงทีละข้างนะคะฟังข้างหนึ่งแล้วก็สรุปไปคุยให้อีกข้างหนึ่งนะคะก็ยังมีหวังเพราะว่าตอนนี้สหรัฐยังไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็รัฐบาลจีนอนุมัติให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง ByteDance แล้วก็ Alibaba เนี่ยสั่งซื้อชิปประสิทธิภาพสูงจาก NVIDIA นะคะแม้ว่าสหรัฐยังคงมีมาตรการควบคุมการส่งออกชิปไปจีนถ้าจีนซื้อได้เนี่ยนี่อาจจะเป็นผลงานส่วนหนึ่งของการที่ผู้นำจีนไปเยือนสหรัฐก็ได้นะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันแล้วก็กระทรวงกลาโหมของอังกฤษนะคะยอมรับค่ะว่าฐานทัพของอังกฤษเนี่ยโดนจ้องโจมตีจากผู้เล่นที่มีรัฐบาลต่างชาติอยู่เบื้องหลังนะคะเพราะล่าสุดเนี่ยตำรวจมีการแต่ว่าตำรวจเนี่ยไปให้กันหน้าคนร้ายที่วางแผนก่อการร้ายฐานเก็บเครื่องบิน B1 นะคะที่เป็นฐานเก็บเครื่องบินเนี่ยของสหรัฐด้วยค่ะ คุณสังมาแล้วก็วันนี้นะคะมีการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปที่ภูเก็ตใช่ไหมคะทางสมัชชาคนจนเนี่ยเขาจะมีการไปชุมนุมประท้วงนะคะมีการปราศัยแล้วก็เดินขบวนไปที่โรงแรมอังสนาลากูนตอนช่วงบ่ายด้วยค่ะคุณสังมาคะ
3: ค่ะแล้วก็ล่าสุดทางญี่ปุ่นนะคะได้มีการออกมาเตือนอีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินที่อ่อนค่าของตัวเองนะคะโดยรายงานเนี่ยมีการระบุในสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะบอกว่ามีการเตือนว่าอาจจะมีการแทรกแซงนะคะของทางรัฐบาลอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนทางพันธบัตรของเอเชียก็เรียกว่าราคาดรอปลงไปแล้วก็ตอนนี้ก็มีการประเมินนะคะว่าน่าจะลดต่ำลงไปอีกหลังจากที่มีความกังวลเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ความเป็นห่วงเรื่องภาวะเงินเฟ้อค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยซาอุดิอาระเบียที่ประกาศออกมาว่าตอนนี้สามารถที่จะฟื้นท่อส่งน้ำมันนะคะได้ครึ่งหนึ่งของการพยายามผลิตของตัวเองแล้วด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะมีคำตัดสินว่า Apple ต้องจ่ายเงินมากถึง 5,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะให้แก่บริษัท Traction เนื่องจาก Apple เนี่ยได้เริ่มละเมิดลิขสิทธิ์2ฉบับของบริษัทนะคะส่วนคำเตือนเรื่องดินฟ้าอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยตอนนี้เขาเตือนเรื่องระวังดินโคลนถล่มนะคะเพราะว่าฝนตกซ้ำๆมาหลายวันเนี่ยทั้งภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็รวมทั้งที่กาญจนบุรีด้วยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครฝนอาจจะเบาบางลงไปนะคะแต่ภาคตะวันตกเนี่ยยังถือว่าน่าห่วงแล้วก็ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยก็เตือน5จังหวัดเสี่ยงนะคะท้ายเขื่อนแม่กลองตั้งแต่แม่น้ำแควน้อยแควใหญ่นะคะเพราะว่าไหลลงแม่กลองต่อเนื่องฉะนั้นสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีอันนี้ต้องห่วงนะคะแล้วก็ทางองค์กรเพื่อพิทักษ์เด็กนะคะ Save the Children เนี่ยห่วงเหตุน้ำท่วมทำเด็กกว่า 300,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบบอกว่าอนาคตเนี่ยไทยจะเจออุทกภัยแรงกว่าเดิมนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเด็กหญิงปลาหมึกเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะที่เคยทำนายน้ำท่วมกรุงเทพเอาไว้

0: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการในเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
5: Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
4: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
5: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
8: สนับสนุนโดย
9: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
10: ค่ะช่วงที่2ของเช้าทันโลกนะคะก่อนที่จะไปเรื่องซีรีส์ไทยที่เคยทำนายเรื่องน้ำท่วมไว้แบบแม่นยำมากๆปรากฏว่าเรานึกขึ้นได้แล้วคุณกนิกาเมื่อกี้ดิฉันถามเพลงหนึ่งของเติ้งลี่จินใช่ไหมมันชื่อเพลงนะคุณกันิกา
11: ชื่อเพลงเยื่อเลี่ยงใต้เปี่ยวเวอร์ซินเพลงนี้เนี่ยเขาเล่นวงของสหรัฐกองทัพสหรัฐเนี่ยเล่นตอนที่แขกเหลือผู้มีเกียรติเนี่ยเดินเข้าห้องรับประทานอาหารกาล่านะคะดีเวนวายนิโอตัวฉันวาย
10: คุณละ
11: อันนี้คุ้นใช่ไหมคะ
10: แ
11: ต่ว่าเขาเล่นเฉพาะเมโลดี้นะคะไม่ได้มีเสียงร้องเพลงโมรี่ฮัวเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกว่าเดี๋ยวไปหาไม่เจอถ้าคุณกาไม่ร้องให้ฟังนะคะก็ ร้องเนี่ย

0: ฉันร้องไม่ค่อยเก่งเพลงนี้เดี๋ยวจะลองร้องให้ฟังนะคะ
1: คุณเราน่าจัดมิดแอนด์กรีซกันสักรอบนะคุณกนิกานะ
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวดังค่ะเพลงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันพูดถึงดอกมะลิเนาะช่วงนั้นมันเป็นการปฏิวัติดอกมะลิ Jasmine Uprising หรือว่า Jasmine Revolution นั่นเองค่ะ
1: โอ้โหฟังอย่างนี้แล้วสหรัฐกับทรัมป์ที่แสบจริงๆนะแบบนี้
0: แสบมากคุณแสบเหมือนน้ำเกลือทาเลย
1: นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือแบบเอ๊ะทำไมมีซีรีส์ไทยทำนายเหตุการณ์น้ำท่วมได้ด้วยเหรอและแม่นด้วยไปติดตาม Big Story ค่ะ
2: Big Story
1: แต่จริงๆตอนนี้ก็ในแง่ของการประเมินเชิงเศรษฐกิจก็มีด้วยใช่ไหมคุณกันนิกาดิฉันแตกไปนิดๆนะ
0: ค่ะก็คืออย่างถ้าเราดูการประเมินของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนอะเขาประเมินผลกระทบเศรษฐกิจในช่วงอุทกภัย 25-29 5วันเนี่ยมันครอบคลุมกรุงเทพแล้วก็26จังหวัดภาคกลางตอนออกภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือความเสียหายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านนะคะคิดเป็นประมาณ 0.066% ของ GDP ปทม.เนี่ยหนักสุด 7,000 ล้านบาทนะคะกินสัดส่วน 57% ของผลกระทบทั้งหมดคุณสิงห์มาพอพูดแบบนี้เราก็เห็นภาพเป็นกทม.ทั้งกทม.ใช่ไหมคะมันไม่ใช่กทม.ทั้งกทม.สิคะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นพื้นที่รอบนอกซะเยอะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงคือครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนภาพนี้ชัดมากเลยนะคะยิ่งการจัดการช้าหรือไปช่วยเหลือช้าเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนความไม่เท่าเทียมอ่ะเนาะมันก็สะท้อนอยู่ในความคิดของเขาค่ะ
1: แต่เมื่อกี้เราแตะไปว่ามันมีซีรีส์ไทยที่พูดเรื่องนี้ไว้ตรงเป๊ะเลยเหรอคะคุณกัญ
0: ชาใช่ค่ะคือเมื่อปีที่แล้วสักประมาณปีกว่าๆเนี้ยนะมันมีซีรีส์หนึ่งใน Netflix เนี่ยชื่อว่า Tomorrow and I ทั้งหมดเนี่ยมี4ตอนมันมีตอนนิราแกะดำเทคโนโยนีศาสดาต้าแล้วก็เด็กหญิงปลาหมึกหรือว่า Octopus Girl นะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณ Starpix นะคะที่ทำให้รื้อฟื้นความทรงจำคือในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยตกทั้งวันทั้งคืนเป็นปี2594เมื่อสภาวะโลกร้อนโรครวนเนี่ยมันเกิดผลตกต่อเนื่องเป็นเวลา1ปีกว่าหลายเมืองเนี่ยถูกท่วมในกรุงเทพเนี่ยถูกท่วมที่คุณสังกมาคะส่วนที่เป็นเรียกว่าพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยใช้ชีวิตปกติเลยนะแล้วก็เหมือนกับน้ำเนี่ยไม่กระเด็นก้ำกายไปเลยแต่ไอ้ส่วนที่ท่วมแบบคืออยู่กันไม่ได้เนี่ยคือสลัมแล้วก็ในภาพในเรื่องเนี่ยก็คือสลัมคลองเตยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าตอนนี้เราเห็นมันชัดๆกับตาแล้วล่ะนะคะเรื่องราวในโลกสมมุติเนี่ยคือเด็กเนี่ยคือทุกชีวิตต้องอยู่กับน้ำท่วมอ่ะคุณสังมาคือดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำให้เรากลัวฝนตกเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยคือเวลาว่างที่เขาจะพอใช้ได้เนี่ยก็คือไปนั่งอยู่ในท่อน้ำนะคะท่อน้ำใหญ่ๆที่ก็คงเป็นเศษซากของไอ้เหมือนกับอุโมงค์แล้วก็มองไปที่เมืองที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมเนี่ยก็คือไอ้ฝั่งที่คนรวยอยู่เนี่ยนะคะแล้วเด็กๆก็คุยกันว่าพวกผู้ใหญ่เนี่ยใช้โลกไม่เผื่อเด็กๆ เลยเนาะซึ่ง มันสะท้อนภาพนี้ไหมว่ามันตั้งคำถามต่อจิตสำนึกของมนุษย์เนอะการที่คนรุ่นก่อนกอบโกยทรัพยากรพัฒนาเมืองโดยไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมเมินเฉยต่อสภาพภูมิอากาศสุดท้ายเนี่ยคนที่รับเคราะห์เนี่ยกลายเป็นเด็กๆแล้วก็กลายเป็นคนยากคนจนนะคะแล้วก็ต่อมาที่เรื่องนี้เป็นใช้คำว่าเด็กหญิงปลาหมึกเนี่ยเพราะว่าเขามันอยู่ในน้ำนานไงคุณสังกมาคือสภาพร่างกายเนี่ยมันก็เป็นไซไฟนะมันก็เป็นจินตนาการแฟนตาซีว่าเด็กๆเนี่ยหรือทุกคนที่อยู่ในสลัมที่อยู่ติดกับน้ำตลอดเวลานอนแป๊บหนึ่งพอฝนตกเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมากันเนี่ยกลายเป็นมือเป็นปลาหมึกอะค่ะคุณสังมา มันไม่ได้เป็นคนปกติแล้วแล้วก็นะเวลานักการเมืองจะมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเหมือนมาแจกของมาแจกของเป็นครั้งเป็นคราวอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับมาเอาซีนนิดๆหน่อยๆนะคะก็ต้องขอบคุณคุณศิรชัตสิรินพคุณนะคะที่ได้เขียนในสมาพิกเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะบอกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้พยายามเตือนเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวเลยเนาะทุกคนกำลังเผชิญกับความยากลำบากนี้อยู่นะคะเราก็ตั้งคำถามถึงการออกแบบเมืองเรื่องของความเป็นธรรมนะคะทำให้เรื่องนี้เนี่ยทำให้เรียนคิดถึงสองเรื่องนะคุณสังฆมาเรื่องแรกเรียนคิดถึงการที่ดร.พีพีดร.พัฒน์พัฒนานุตาพรนะคะที่อยู่ที่MIT Science Lab นะคะดร.พัฒน์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาภาพยนตร์เรื่องตาครีเจเนซิสเรื่อง Tomorrowland ด้วยไอ้ Tomorrow and I ด้วยแล้วก็ที่เพิ่งจบไปก็คือที่เพิ่งฉายจบไปก็คือหมัดเทวดาฟ้าเดิมพันนะคะดร.พัฒน์หรือดร.พีพีเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยไซไฟเนี่ยสำคัญนะทำไมถึงอยากสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยมีการถ้าไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับไซไฟภาพยนตร์เกี่ยวกับไซไฟเพราะว่ามันฉายภาพอนาคตแล้วมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจหรือในด้านหนึ่งมันเป็นแรงกระตุกเนาะคุณสังมามันเป็นแรงกระตุกทำให้คนคิดได้ว่าเฮ้ยเรากำลังทำอะไรกับโลกในวันข้างหน้ามันเกิดมาจากวันนี้ที่เรากำลังทำกันอยู่สายไฟมันช่วยให้เรามีภาพของอนาคตที่ไม่อยากให้เกิดแล้วก็สายไฟก็เป็นกระจกที่สะท้อนเป็นหลายทิศทางให้สังคมเราเนี่ยผ่านบริบทของอนาคตแฟนตาซีในนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรามองย้อนกลับมาตั้งคำถามว่านี่ทิศทางที่เราอยากจะไปจริงๆหรือนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่อยากเป็นทิศทางนี้เนี่ยซึ่งไซไฟส่วนใหญ่มันก็เดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นไซเบอร์พังเนอะก็คือว่าแบบโลกในอนาคตที่มันดาร์กมากๆอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยากตอนนี้เราก็ต้องแก้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะแม้ว่าเรายังได้ผลรับผลกระทบจากไอ้ก่อนหน้านี้ที่เราดำเนินการมาจะมีแง่มุมนึงที่ฉันคิดว่าที่เรื่องเด็กหญิงเด็กหญิงปลาหมึกหรือว่าออคโตพัสเกอร์เนี่ยมันกำลังบอกเราเนี่ยก็คือว่าผู้ก่อมลพิษเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบเนาะคือตอนนี้เนี่ยเราก็เรียกร้องเหมือนกันนะให้บริษัทใหญ่ๆช่วยคืออย่าทำแค่คือคุณต้องลงไปช่วยประชาชนน่ะเพราะว่าคุณได้รับความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็มาจากการที่คุณผ่านทรัพยากรนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทาง Greenpeace เนี่ยเขามีบทความชิ้นใหญ่ๆออกมาเลยนะคะบอกว่าทำไมน้ำท่วมเหมือนกันแต่ผลกระทบไม่เท่ากันแล้วก็เมื่อภัยพิบัติเกิดแบบนี้ใครจะต้องเป็นผู้จ่ายความเสียหายพื้นที่ทำกินจมน้ำธุรกิจต้องหยุดชะงักประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยนั่นคือราคาจริงของภัยพิบัติที่เรากำลังรับแบกรับอยู่นะแต่ว่าคำถามที่ว่ารัฐบาลรับมือน้ำท่วมวันนี้อย่างไรจึงอาจได้เพียงพอต้องถามต่อว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมแค่ไหนสำหรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นใครเป็นคนจ่ายประชาชนเหรอต้องรับความสูญเสียเหล่านั้นนะคะแล้วอุตสาหกรรมฟอสซิลยักษ์ใหญ่ล่ะคุณสังมาที่ยังดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรเหล่านี้เนี่ยทิ้งภัยพิบัติให้ประชาชนต้องแบกรับพวกนี้เนี่ยเราต้องมาคุยกันถึงผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายแล้วก็ถ้าเราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอากาศสะอาดกฎหมายโรคร้อนเนอะพอเวลาพูดให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเนี่ยโอ้โหนักการเมืองในสภาเนี่ยที่โดยเฉพาะผู้มีอำนาจเนอะจะร่วมกับเนี่ยก็ต้องขอเอ่ยนะกกร.สภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าเนี่ยนะคะสมาคมธนาคารไทยก็บอกว่าโอ้ยทำแบบนั้นจะเป็นการผลักภาระสุดท้ายมันก็จะลงมาที่ประชาชนนะคะแต่ผู้ก่อมลพิษเหล่านั้นน่ะควรต้องรับผิดชอบจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีทิศทางแบบนี้แหละก็คือผ่านไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนที่น้องเด็กปลาหมึกบอกอ่ะว่าโลกไม่ได้คือคุณใช้ผู้ใหญ่ใช้โลกเปลืองมากเลยไม่ได้คิดเหลือเผื่อเรานะคะ Greenpeace บอกเลยนะคะบอกว่าคนที่สูญเสียบ้านรายได้ความมั่นคงจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศเนี่ยไม่ควรเป็นคนจ่ายราคาเพียงฝ่ายเดียวในการรับมือน้ำท่วมครั้งต่อไปไม่ควรเริ่มต้นในวันที่น้ำมาแต่รัฐบาลควรเลิกจากการยุติหนึ่งยุติการอุดหนุนพวกพลังงานฟอสซิลนะคะยุติโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นฟอสซิลใหม่ๆทั้งแล้วก็ไอ้ฟอสซิลเก่าเนี่ยที่ควรจะเปลี่ยนผ่านได้แล้วเนี่ย ก็ไม่ใช่ไปลากอย่างทุกวันนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมคะอย่างโครงการไอ้โรงไฟฟ้าถ่านหินของที่ลำปางเนี่ยก็ยังถูกลากออกไปให้ใช้ต่อไปหรือว่าพลังงานใหม่นะคะก๊าซเนี่ยโรงงานบุรพาพาวเวอร์ที่ควรจะเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ได้ไหมนะคะก็ถูกลากให้เป็นLNG ต่อไปนะคะรวมทั้งการศึกษากลไกให้ผู้ประกอบการฟอสซิลเนี่ยร่วมรับผิดชอบต้นทุนเยียวยาความสูญเสียแล้วก็ความเสียหายด้วยค่ะคุณสังกมังค่ะ
2: และนี่คือ Big Story ค่ะ
3: Big Story
2: มาดูเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นกันนิดนึงนะคะทีมไทยของเรานะคะตอนนี้เหรียญรวมอยู่ในอันดับที่6นะคะถือว่าดีสุดในอาเซียนนะคะเพราะว่าที่1ก็เป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไปแล้วก็4 5เป็นกลุ่มประเทศสถานทั้งหลายคืออุเบกิสถานคาซัคสถานคือเหรียญเราเนี่ยเท่ากับคาซัคสถานนะ9เหรียญทองนะแต่ว่าเงินกับทองแดงเราเนี่ยคงเหนื่อยอ่ะเพราะว่าเงินเนี่ยเราได้8คาซัคเขาได้13อันนี้จะไปกวดทองแดงก็เรา12เขา23แล้วก็ต้องมาลุ้นกันนะคะแต่ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคือแม้จะพลาด4คูณ100เมตรชายไปนะคะคือเราก็แบบเราควรจะได้ที่3หรือเปล่าเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขามาอุทธรณ์โทษนะคิดดูวิ่งกัน8ลูกมาเพิ่มลูกที่9อ่ะคุณกันนิกาแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาอุทธรณ์สำเร็จนะคะว่าที่ตอนแรกบอกว่าเขาฟาวตอนรอบคัดเลือกแต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเราก็เลยหลุดไปที่4แต่ที่น่าประทับใจมากคือ4คูณร้อยเมตรหญิงคุณกันนิกาเพราะว่าโอ้โหคือจีนเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเขาก็เป็นตัวเต็งอยู่แล้วนะคะก็วิ่งปึดเข้าเส้นชัยไปนะคะด้วยเวลา 42.96 วินาทีแต่มันเฉือนกันตอนไทยกับญี่ปุ่นเจ้าภาพแม่คุณกันนิกาว่าญี่ปุ่นนี่เขาก็ตีข่าวไว้มากปรากฏว่าเราทำได้นะคะเฉือนเจ้าภาพญี่ปุ่นชนะไปแบบว่ามองไม่เห็นอะมาดูอีกทีเฉือนไป 0.01 วินาทีไม่น่าจะเป็นเส้นผมหรืออะไรเข้าไปก่อนกันนิกาแต่ว่าทีมขัดของเรานะคะอันนี้เป็นเวลาที่เราทำได้ดีที่สุดที่เราเคยทำมาเราได้เหรียญเงินนะคะแล้วก็นักกีฬาของเรานะคะคุณมนัสดาสารมโนสุพันดาเพชรรักษาสุพันธิตพูนเกิดจีรพัฒน์ขานอ่อนตาเธอทำสถิติดีกว่ารอบคัดเลือกด้วยการเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่เราเคยทำได้ก็เรียกว่าสร้างความเจ็บใจให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นหลังจากที่ทำกับเขาที่วอลเลย์บอลมาแล้วนะคุณกันนิกาก็ถือว่าเป็นเหรียญเงินที่ส่งคุณค่ามากๆค่ะ
0: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยความเดือดร้อนมันมีมากจริงๆค่ะกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
2: ฝั่งกมาสารวัตรขอบพระคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
4: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
7: 95 FM 13 Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทเป็นกับมหาชน
8: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
9: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
12: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิด Brain Co อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบ